0: ครบ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลที่น่ารักทุกๆคนครับและสวัสดีคุณครูโรงเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนเช่นกันครับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5กับคุณครูพงศธรรอดจินดาครับนักเรียนคงจะจำกันได้ว่าในชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้เรียนกันไปเกี่ยวกับในเรื่องของการคูณจำนวนนับกับเศษส่วนนะครับแล้วก็เป็นการคูณเศษส่วนกับจำนวนนับและนักเรียนก็ยังได้เรียนในเรื่องของการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนนั่นเองหวังว่านักเรียนก็คงยังจำได้นะครับว่ามีวิธีการคูณอย่างไรซึ่งเนื้อหานะครับที่เราได้เรียนกันไปเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาก็จะเป็นพื้นฐานในการเรียนของชั่วโมงในวันนี้นั่นเองนะครับโดยเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการคูณจำนวนนับกับจำนวนคละนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะสามารถใช้ความรู้ที่เราเคยได้เรียนไปนำมาใช้ในชั่วโมงนี้ได้อย่างไรนะครับก่อนอื่นครับเดี๋ยวคุณครูขอทบทวนในเรื่องของการเขียนจำนวนคละในรูปเศษเกินก่อนครับนักเรียนจำกันได้ไหมครับว่าการเขียนจำนวนคละในรูปเศษเกินเนี่ยทำได้อย่างไรจำได้ไหมครับ
3: จำได
2: ้ครับจำได้นะครับเดี๋ยวคุณครูจะมีจำนวนคละมาให้นักเรียนนะครับได้ลองเขียนให้อยู่ในรูปของเศษเกิน2ข้อนะครับให้เวลานักเรียนประมาณ1นาทีแล้วเดี๋ยวนักเรียนมาตอบคุณครูว่ามีวิธีการคิดอย่างไรและเมื่อเปลี่ยนให้เป็นเศษเกินได้เท่าไหร่นะครับนักเรียนลงมือคิดได้เลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้นักเรียนก็คงจะคิดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเมื่อเปลี่ยนจำนวนคลาสให้อยู่ในรูปของเศษเกินเราจะได้เป็นเท่าไหร่นั่นเองขอถามนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางนะครับพร้อมๆกันว่า3เศษ2ส่วน5นั้นมีวิธีการอย่างไรครับที่จะเปลี่ยนจำนวนคลาสให้อยู่ในรูปของเศษเกินตอบพร้อมๆกันเลยครับตอบเลยครับ
1: น
0: ำ3มาคูณ5ต่อไปทำยังไงต่อครับนำมาบวกกับ2ที่เป็นตัวเศษถูกต้องไหมครับหลังจากนั้นส่วนเท่าไหร่ครับ
1: ส
0: ่วนตัวส่วนของเดิมก็คือส่วน5นั่นเอง3คูณ5เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 15
0: นำ15นะครับไปบวกกับ2เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 17
0: ได้เศษ17ส่วน5เก่งมากๆเลยนะครับฐานนักเรียนปลายทางครับ4เศษ3ส่วน7สามารถเขียนอยู่ในรูปเศษเกินได้เท่าไหร่เอ่ยตอบพร้อมกันเลยครับเก่งมากๆนะครับทีนี้ถามนักเรียนต้นทางบ้างขอเป็นนักเรียนกลุ่มที่2ครับขอ1คนบอกคุณครูได้ไหมครับว่า4เศษ3ส่วน7นั้นเขียนให้อยู่ในรูปของเศษเกินได้เป็นเท่าไหร่ครับตอบได้เลยครับ
2: เศษ31ส่วน7ค่ะ
0: เศษ31ส่วน7เพื่อนตอบถูกไหมครับ
1: ถ
0: ูกต้องปรบมือให้เพื่อนด้วยครับเก่งมากๆเลยนะครับ4เศษ3ส่วน7สามารถเขียนอยู่ในรูปเศษเกินได้เราก็จะต้อง

0: สี่ไปคูณกับอะไรครับโรงเรียน4ไปคูณกับ7ครับหลังจากนั้นนำไปบวกกับเท่าไหร่เอ่ย
1: 3
0: นำไปบวกกับ3นำไปบวกกับ3ส่วนตัวส่วนคงเดิมเป็น7นั่นเองครับ4คูณ7มีค่าเป็นเท่าไหร่ครับ
1: 28
0: นำไปบวกกับ3มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย
1: 31
0: ได้เป็นเศษ31ส่วน7นั่นเองครับโรงเรียนครับบอกครูได้ไหมครับว่าการเขียนจำนวนคละในรูปเสร็จเกินทำได้อย่างไรนะครับตอบพร้อมกันเลยครับ
1: นำจำนวนนะมาคูณกับส่วนบวกด้วยตัวเศษตัวส่วนคงเดิม
0: เก่งมากๆนะครับครับสำหรับการเขียนจำนวนคละอยู่ในรูปเศษเกินนะครับทำได้โดยนำจำนวนนับคูณกับตัวส่วนแล้วบวกกับตัวเศษผลลัพธ์ที่ได้เป็นตัวเศษของเศษเกินและตัวส่วนคงเดิมนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาทบทวนในเรื่องของความหมายของการคูณเศษส่วนและวิธีคูณเศษส่วนกันครับเดี๋ยวเรามาดู9คูณเศษ2ส่วน7คุณครูถามนักเรียนว่ามีความหมายว่าอย่างไรครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางตอบพร้อมๆกันเลยครับเสียงดังๆเลยครับเก่งมากครับนักเรียนตอบด้วยเสียงดังมากมีความมั่นใจมากนะครับหมายความว่า9กลุ่มของเศษ2 7นั่นเองถามนักเรียนต่อครับจากที่นักเรียนเคยได้เรียนมาเป็นการคูณจำนวนนับกับเศษส่วนถูกต้องไหมครับการคูณจำนวนนับกับเศษส่วนมีวิธีการคูณอย่างไรครับ
1: นำจำนวนนับคูณตัวเศษตัวส่วนคงเดิม
0: เก่งมากๆครับ9คูณกับ2ใช่มั้ยครับแล้วก็ส่วนตัวส่วนของเดิมก็เป็นส่วน7ถ้าจะหาคำตอบข้อนี้นะครับแต่คุณครูถามถึงวิธีนะครับก็เหมือนที่นักเรียนได้บอกคุณครูมาเลยก็คือนำจำนวนนับคูณกับตัวเศษโดยตัวส่วนยังคงเดิมเดี๋ยวเรามาดูต่อไปกันนะครับเป็นเศษ5ส่วน8คูณ8ครับครูถามนักเรียนว่าเศษ5ส่วน8คูณ8หมายความว่าอย่างไรครับนักเรียนตอบดังๆพร้อมกันเลยครับเก่งมากๆครับก็หมายความว่าเศษ5ส่วน8ของ8นั่นเองมีวิธีการหาผลคูณอย่างไรครับนักเรียนครับตอบพร้อมๆกันเลยครับ
1: นำตัวเศษคูณจำนวนนับตัวส่วนคงเดิม
0: ถูกต้องนะครับนำตัวเศษไปคูณกับจำนวนนับโดยตัวส่วนยังคงเดิมทีนี้และเรื่องที่เราได้เรียนกันไปก็เป็นในเรื่องของการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนโดยข้อนี้นะครับก็เป็นเศษ1ส่วน6คูณเศษ3ส่วน4หมายความว่าอย่างไรครับนักเรียนตอบพร้อมกันเลยครับ
1: เศษ1ส่วน6ของเศษ3ส่วน4
0: หมายความว่าเศษ1ส่วน6ของเศษ3ส่วน4นั่นเองแล้วเรามีวิธีการคิดอย่างไรนักเรียนบอกคุณครูดังๆได้ไหมครับ
1: นำตัวเศษคูณกันตัวส่วนก็คูณกัน
0: เก่งมากๆนะครับนำตัวเศษไปคูณกับตัวเศษและนำตัวส่วนคูณกับตัวส่วนนั่นเองทีนี้อย่างที่ได้บอกไปนะครับเราก็จะใช้ความรู้ที่เราเคยได้เรียนมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการคูณจำนวนนับกับเศษส่วนการคูณเศษส่วนกับจำนวนนับแล้วก็การคูณเศษส่วนกับเศษส่วนเนี่ยเราจะนำมาเชื่อมโยงกับเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับโดยเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้เนี่ยก็คือในเรื่องของการแสดงวิธีหาผลคูณของจำนวนนับกับจำนวนคละนี่วันนี้นักเรียนก็จะต้องแสดงวิธีการหาผลคูณจำนวนนับกับจำนวนคละให้ได้นั่นเองครับนักเรียนจะสังเกตว่าคุณครูก็ได้ทบทวนในเรื่องของการเปลี่ยนจำนวนคละให้อยู่ในรูปของอะไรครับเศษเกินดังนั้นเราก็อาจจะต้องใช้ความรู้ในเรื่องนี้นะครับที่เราได้ทบทวนกันไปนำมาใช้ในวันนี้ด้วยโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อไปได้เลยครับมาดูตัวอย่างต่อไปนะครับเป็นการคูณจำนวนนับกับจำนวนคละนั่นเอง ครับทีนี้ถามนักเรียนนะครับว่า2คูณ1เศษ3ส่วน4มีความหมายว่าอย่างไรครับนักเรียนตอบดังๆพร้อมกันเลยครับ
1: 2จุมของ1เศษ3ส่วน4
0: เก่งมากๆครับหมายความว่า2กลุ่มของ1เศษ3ส่วน4นั่นเองทีนี้แสดงวิธีหาผลคูณของ2คูณ1เศษ3ส่วน4ได้อย่างไรไหนใครมีไอเดียจะบอกครูไหมครับว่านักเรียนคิดว่าจะมีวิธีการคูณอย่างไรดีเป็นกลุ่มที่3สรวิทย์ครับเดี๋ยวลองบอกครูหน่อยได้ไหมครับว่าถ้านักเรียนไปเจอโจทย์ข้อนี้นักเรียนคิดว่าน่าจะหาผลคูณได้อย่างไรครับ
2: เปลี่ยนจำนวนคละให้เป็นเศษเกินครับ
0: เปลี่ยนจำนวนคละให้อยู่ในรูปเศษเกินถูกต้องไหมครับแล้วก็นำมาคูณกันมันก็จะคล้ายๆกับในเรื่องของการคูณอะไรครับจำนวนนับกับอะไรเอ่ยที่เราได้เรียนไป
2: กับเศษส่วน
0: กับเศษส่วนปรบมือให้เพื่อนด้วยครับถูกต้องแล้วนะครับนักเรียนนักเรียนอาจจะเขียน1เศษ3ส่วน4ให้เป็นเศษเกินได้นะครับโดยนะครับเขียนได้เป็นเศษ7ส่วน4ทำไมถึงเป็นเศษ7ส่วน4ครับทำยังไงเอ่ย
1: นำ1ไปคูณ4
0: นำ1ไปคูณ4หลังจากนั้นทำยังไงครับ
1: บวก
0: 3บวก3เป็น7ตัวส่วนของเดิมก็เป็น4ได้เป็นเศษ7ส่วน4ถูกต้องไหมครับเมื่อเปลี่ยนให้เป็นเศษเกินแล้วอย่างที่สรวิทย์ได้บอกกับเพื่อนๆต้นทางและปลายทางไปนะครับเราก็จึงนำมาหาผลคูณนั่นเองโดยอาจจะใช้นะครับความรู้ในเรื่องของการคูณจำนวนนับกับเศษส่วนเข้ามาช่วยเดี๋ยวคุณครูจะแสดงให้นักเรียนดูนะครับว่าข้อนี้เมื่อหาคำตอบออกมาแล้วจะได้คำตอบเท่าไหร่ดีไหมครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับจาก2คูณ1เศษ3ส่วน4ครับ2ที่เป็นจำนวนนับนะครับไปคูณกับจำนวนคละเราเปลี่ยนจำนวนคละให้อยู่ในรูปของเศษเกินถูกต้องไหมครับ1เศษ3ส่วน4เปลี่ยนให้เป็นเศษเกินได้เท่าไหร่นะครับขอทวนอีก1ครั้ง
1: เศษ7ส่วน4
0: เศษ7ส่วน4ครับทีนี้ก็จะไปคล้ายกับในเรื่องของการคูณจำนวนนับกับเศษส่วนขอนักเรียน1คนครับบอกครูได้ไหมครับว่าการคูณจำนวนนับกับเศษส่วนทำได้อย่างไรขอเป็นกลุ่มที่5ได้ไหมครับการคูณจำนวนนับกับเศษส่วนนักเรียนคิดว่าทำได้ยังไงครับจากที่เคยได้เรียนไปตอบได้เลยครับ
3: นำ2มาคูณกับ7ที่เป็นตัวเศษค่ะ
0: นำ2ที่เป็นจำนวนนับไปคูณกับ7ที่เป็นตัวเศษส่วนเป็นไงครับ
3: คงเดิม
0: ส่วนคงเดิมก็คือส่วนเท่าไหร่เอ่ย
3: 4ค่ะ
0: ส่วน4นั่นเองเพื่อนตอบถูกไหมครับถูกต้องนะครับเก่งมากๆเลยปรบมือให้เพื่อนด้วยครับครับทีนี้นะครับเราก็เขียนให้อยู่ในรูปของการคูณโดยนำ2ไปคูณกับ7และทั้งหมดส่วน4นั่นเองนะครับก็คือตัวส่วนคงเดิมนั่นเองหลายคนนะครับก็ยังจำได้ว่าเราสามารถนำจำนวนนับมาตัดทอนได้ถูกต้องไหมครับจริงๆแล้วเนี่ย2กับ4นักเรียนเห็นไหมครับเราสามารถนำจำนวนใดครับมาหารได
1: ้
0: 2นำ2มาหารได้นั่นเองนักเรียนหลายคนจะใช้การตัดทอนตั้งแต่บรรทัดนี้เลยก็ได้แต่ในที่นี้นะครับเดี๋ยวครูจะนำ2ไปคูณกับ7ก่อนให้นักเรียนเห็นภาพได้ชัดขึ้นนะครับ2คูณกับ7มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 14
0: ครับแล้วก็ตัวส่วนคงเดิมเป็นส่วน4นะครับนักเรียนครับเศษ14ส่วน4เป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือยังครับ
1: ย
0: ัง เนื่องจากมีจำนวนนับที่สามารถนำมาหาร14และ4ได้ลงตัวที่นอกเหนือจาก1ถูกต้องไหมครับจำนวนนั้นคือจำนวนใดครับ
1: 2
0: เก่งมากๆก็คือ2นั่นเองครูจะนำ2มาหารทั้งเศษและส่วนนะครับ2นำไปหาร4มีค่าเท่ากับ2 2นำไปหาร14มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับมีค่าเท่ากับ7จึงได้ออกมาเป็นเศษ7ส่วน2เศษ7ส่วน2ตอบอยู่ในรูปอย่างง่ายหรือยังครับ
1: ย
0: ัง เนื่องจากเศษ7ส่วน2เป็นอะไรครับ
1: เป็น
0: เศษเกินดังนั้นจะต้องเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของจำนวนคละนำ7ไปหารด้วย2ครับ ผลหารเป็นเท่าไหร่ครับ
1: ผลหารเป็น2
0: ผลหารเป็นเท่าไหร่ครับ
1: 3
0: ผลหารเป็น3นี่ผลหารเป็น3เศษเหลือเท่าไหร่ครับ1ได้เป็น3เศษ1ส่วน2นั่นเองนักเรียนก็ตอบ3เศษ1ส่วน2นะครับยากไหมครับนักเรียนวันนี้ไม่ยากเลยนะครับเพราะว่าเราเชื่อมโยงกับความรู้ที่เราเคยได้เรียนมานำมาใช้ในชั่วโมงนี้ให้นักเรียนนะครับสามารถเรียนรู้ได้แล้วก็เรียนรู้เข้าใจในชั่วโมงที่ผ่านมาเชื่อว่าในชั่วโมงนี้นักเรียนก็ต้องสามารถทำได้นั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างครับข้อนี้นักเรียนอ่านโจทย์ให้คุณครูฟังสักหนึ่งรอบครับอ่านพร้อมกันเลยครับ
1: 10ค
0: ู
1: ณ
0: 2
1: เศษ
0: 3
1: ส
0: ่
1: วน
0: 8 10คูณ2เศษ3ส่วน8ข้อนี้เป็นการคูณจำนวนนับกับอะไรครับ
1: จำนวนคละ
0: ถ้าไปเจอโจทย์ในลักษณะแบบนี้เมื่อสักครู่นี้ครูได้สอนนักเรียนไปแล้วนักเรียนคิดว่าข้อนี้อันดับแรกเราจะทำยังไงก่อนเลยครับ
1: เปลี่ยนจำนวนคละให้เป็นเศษเกิน
0: เก่งมากๆเปลี่ยนจำนวนคละให้เป็นเศษเกินหลังจากนั้นจึงนำมาทำอะไรกันครับจึงนำมาคูณกันนั่นเองดังนั้นจำนวนคละในข้อนี้คือ2เศษ3ส่วน8 2เศษ3ส่วน8เปลี่ยนให้อยู่ในรูปของเศษเกินได้เท่าไหร่ครับ
1: ได้19ส่วนเศษเก
0: ินได้เศษ19ส่วน8ถามนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางนะครับว่าเศษ19ส่วน8ที่นักเรียนคิดมาได้นั้นมาจากไหนครับ
1: นำ2ไปคูณ8
0: นำ2ไปคูณ8หลังจากนั้นทำยังไงต่อครับ
1: บวกด
0: ้วย3จึงมีค่าเป็น19ส่วนตัวส่วนของเดิมก็เป็นส่วนเท่าไหร่ครับส่วน8ได้เป็นเศษ19ส่วน8มาถึงบรรทัดนี้นักเรียนตามทันไหมครับ
1: ทัน
0: ตามทันนะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้ความรู้ในเรื่องของการคูณจำนวนนับกับเศษส่วนถูกต้องไหมครับโดยนำ10ไปคูณกับอะไรครับ19ส่วนตัวส่วนคงเดิมก็เป็นส่วน8เห็นไหมครับทีนี้ครูจะใช้การตัดทอนตั้งแต่บรรทัดนี้ไปเลยเพื่อไม่ให้ตัวเลขเนี่ยมันเยอะจนเกินไปโอเคไหมครับนักเรียนคิดว่าคุณครูจะนำจำนวนนับใดมาหารดีครับ
1: 2
0: นำ2หรือนักเรียนนะครับอาจจะพิจารณาเป็นคู่ก็ได้นะครับลองพิจารณา10กับ8หรือพิจารณา19กับ8ก่อนนี่ถ้าบางคนพิจารณา19กับ8มีจำนวนนับใดไหมครับที่นำมาหารได้ลงตัวนอกเหนือจาก1
1: ไม่
0: มีถูกต้องไหมครับนักเรียนก็มาพิจารณาอีกคู่หนึ่งที่เป็น10กับอะไรครับ10กับ8 10กับ8เนี่ยมีจำนวนนับใดครับที่สามารถนำมาหารได้ลงตัว
1: 2
0: นั่นเองดังนั้นเราจะใช้2นำมาหาร10และ2นำมาหาร8 2นำมาหาร8มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 4
0: เท่ากับ4 2นำมาหาร10มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 5
0: เห็นไหมครับหลังจากนั้นเหลือ5กับ19ที่เป็นอะไรครับที่จะต้องนำมาคูณกัน15คูณกับ9มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ95ส่วน8ตอนนี้เรานำ2มาหารแล้วเหลือเท่าไหร่ครับ
1: 4
0: เหลือ4นะครับก็ได้เป็นเศษ95ส่วน4ที่เหลือนักเรียนก็แค่ต้องเปลี่ยนเศษเกินให้อยู่ในรูปของอะไรครับ
1: จำนวนคละ
0: นักเรียนเปลี่ยนได้ไหมครับนักเรียนคิดว่าเศษ95ส่วน4เมื่อเขียนอยู่ในรูปของจำนวนคละได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: 23เศษ
0: 2
1: ส่วน
0: 4
1: 23
0: เศษ3
1: ส
0: ่
1: วน
0: 4เศษ3ส่วน4นี่ดูนะครับว่าถูกต้องหรือไม่นี่ถูกต้องนะครับเศษ95ส่วน4นักเรียนก็นำ95มาหารด้วย4นะครับผลลัพธ์เป็น23เศษเป็น3ตัวส่วนคงเดิมก็เป็นส่วน4ดังนั้นข้อนี้ตอบอะไรครับตอบดังๆเลยครับ
1: 23เศษ3ส่วน4
0: ถูกต้องแล้วครับ23เศษ3ส่วน4ดังนั้นนะครับในการคูณจำนวนนับกับจำนวนคละวิธีการทำนะครับนักเรียนก็อาจจะเขียนจำนวนคละอยู่ในรูปของเศษเกินแล้วหาผลคูณโดยนำจำนวนนับคูณกับตัวเศษและตัวส่วนคงเดิมนั่นเองครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของกิจกรรมที่คุณครู

0: โจทย์ที่คุณครูได้เตรียมมาด้วยนะครับและเมื่อหาพอควรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตอบอยู่ในรูปอย่างง่ายครับโดยโจทย์ที่คุณครูเตรียมมานะครับเดี๋ยวจะให้นักเรียนอ่านโจทย์พร้อมกัน1รอบก่อนที่เราจะไปปฏิบัติกิจกรรมกันนั่นเองนักเรียนอ่านพร้อมๆกันเลยครับ
1: 8
0: คูณ12เศษ3ส่วน4นะครับตอนนี้นักเรียนก็สามารถจดโจทย์ลงไปนะครับแล้วก็ช่วยกันคิดหาคำตอบในข้อนี้อาจจะมีการอภิปรายร่วมกันในกลุ่มนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยได้คำตอบเท่าใดแล้วก็ลองมาเปรียบเทียบกันดูและเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันในท้ายชั่วโมงตอนนี้นักเรียนก็สามารถจดโจทย์แล้วก็ลงมือปฏิบัติทำโจทย์ข้อนี้ได้เลยครับลงมือเลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็คงจะปฏิบัติกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะมีวิธีการหาผลคูณอย่างไรแล้วก็ได้คำตอบเท่าไหร่เดี๋ยวก่อนอื่นนะครับจะขอตัวแทนนักเรียนต้นทาง1คนออกมาเฉลยให้กับเพื่อนๆทางปลายทางได้ดูกันครับขอตัวแทน1คนครับออกมาได้เลยครับเป็นสรวิทย์นะครับในกลุ่มที่3ครับปรบมือให้เพื่อนด้วยครับสรวิทย์ข้อนี้โจทย์คืออะไรครับ
1: 8คูณ12เศษ3ส่วน4
0: 8คูณ12เศษ3ส่วน4เดี๋ยวจะให้สรวิทย์ได้อธิบายเลยครับว่าข้อนี้สรวิทย์ใช้ความรู้ในเรื่องอะไรนะครับแล้วก็มีวิธีการคิดอย่างไรสรวิทย์อธิบายให้เพื่อนปลายทางได้ฟังกันเลยครับ
1: เปลี่ยนจำนวนคละให้เป็นเศษเกินครับ
0: หลังจากนั้นทำยังไงต่อครับอธิบายไปได้เลยครับ
1: นำมาคูณกันครับ
0: ได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: ได้เป็น8คูณ51ส่วน4ครับ
0: 8คูณเศษ51ส่วน4ครูถามสรวิทย์ก่อนนะครับก่อนที่สรวิทย์จะอธิบายในขั้นต่อไปถามว่าเศษ51ส่วน4มาจากไหนครับจำนวนนี้มาได้ยังไงนักเรียนปลายทางสงสัย
1: นำ12ไปคูณ4ครับ
0: นำ12ไปคูณ4ได้เท่าไหร่ครับ
1: ได้48ครับ
0: 48หลังจากนั้นทำยังไงต่อเอ่ย
1: บวก3ครับ
0: นำไปบวก3จึงได้เป็น
1: 51
0: ได้เป็นเศษ51ส่วน4ครับหลังจากนั้นก็เขียนอยู่ในรูปของการคูณกันถูกต้องไหมครับ
1: ค่ะ
0: ได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: ได้เป็น8คูณ51ส่วน4คร
0: ับ8คูณ51ทั้งหมดส่วน4นะครับทีนี้ถามสรวิทย์ว่าข้อนี้เราใช้ความรู้ในเรื่องของการคูณจำนวนนับกับอะไรครับ
1: กับ
0: เศษส่วนถูกต้องไหมครับ
1: ครับ
0: ที่เราจะสามารถนำมาหาคำตอบของข้อนี้ได้นะครับเชื่อมโยงกับความรู้ที่เราเคยได้เรียนมานั่นเองหลังจากนั้นเมื่อเขียนอยู่ในรูปของการคูณกันแล้วสรวิทย์ทำยังไงต่อครับ
1: ดู8กับ4ครับ
0: พิจารณา8กับ4พบว่ายังไงเอ่ย
1: นำ2มาหารได้ครับ
0: นำ2มาหารได้ใช่ไหมครับนอกเหนือจาก2สรวิทย์คิดว่ามีจำนวนอื่นอีกไหมครับที่นำมาหารได
1: ้4ครับ
0: นำมาหาร4นะครับถามว่าบางคนที่นำ2มาหารผิดไหมไม่ผิดแต่นักเรียนอาจจะต้องนำ2ไปหารอีกครั้งนึงนะครับแต่ถ้าใช้4ไปเลยจะดีกว่านะครับเมื่อนำ4ไปหารจะได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: ได้เป็น2ครับ
0: 4หาร8ได้2แล้วก็4นำมาหาร4ได้1ถูกต้องไหมครับ
1: ครับ
0: บริเวณที่เป็นส่วนของตัวเศษนี่เหลือจำนวนใดครับที่จะต้องนำมาคูณกัน
1: เหลือ2คูณ51ครับ
0: 2คูณ51ถ้าเป็นส่วน1เราก็ไม่ต้องเขียนถูกต้องไหมครับ2คูณ51มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย
1: มีค่าเท่ากับ102ครับ
0: มีค่าเท่ากับ102ดังนั้นข้อนี้สรวิทย์ตอบอะไรครับบอกเพื่อนๆด้วยครับ
1: 102ครับ
0: ตอบ102ถูกต้องไหมครับถูกต้องปรบมือให้สรวิทย์ด้วยครับเก่งมากๆเลยนะครับข้อนี้อย่างที่คุณครูได้บอกนักเรียนไปครับอันดับแรกเลยนักเรียนจะต้องเปลี่ยนจำนวนคละให้อยู่ในรูปของเศษเกินแล้วเราก็ใช้ความรู้ในเรื่องของจำนวนนับคูณกับเศษส่วนเข้ามาช่วยในการแสดงวิธีทำช่วยในการหาคำตอบนั่นเองครับสำหรับการบ้านที่ครูจะฝากนักเรียนทำในวันนี้ครับอยู่ในแบบฝึกหัดที่ 1.13 นักเรียนก็ใช้ความรู้ที่เราได้เรียนไปครับก็มาทำการบ้านในวันนี้นะครับ

0: ทีนี้เดี๋ยวเรามาสรุปบทวันนี้ที่เราได้เรียนไปกันสักนิดนึงเพื่อนเรียนครับวันนี้เราเรียนในเรื่องอะไรครับบอกคุณครูดังๆเลยครับ
1: การคูณจำนวนนะ
0: การคูณจำนวนนับกับจำนวนคละเรามีวิธีการคูณจำนวนนับกับจำนวนคละอย่างไรครับตอบดังๆเลยครับ
1: เปลี่ยนจำนวนคละให้เป็นเศษเงินแล้วทำการคูณโดยนำจำนวนนับคูณกับตัวเศษและตัวส่วนของเดิม
0: ถูกต้องแล้วนะครับเก่งมากๆเลยเราจะเขียนจำนวนคละอยู่ในรูปของเศษเกินแล้วหาผลคูณโดยนำจำนวนนับคูณกับตัวเศษและตัวส่วนคงเดิมครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนในเรื่องของการคูณจำนวนคละกับจำนวนนับสิ่งที่จะต้องเตรียมครับนักเรียนจะต้องเตรียมแบบฝึกหัดที่ 1.14 สามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.thสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1 ถึงช่อง DLTV

ี9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: วครับ
1: เป็นยังครับไอ้รถเป็นอย่างน้อนี่อยู
2: ่
1: อยู่สปีกไทยได้ป่ะครับ
2: อันดันนะเอาอย่าง
1: ดันไอ้ยู
0: You are ready go go go
3: ประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
1: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
3: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติหลากหลายเท่านั้นสิ่งที่ทำให้ทุกคนจดจำคือน้ำใจของคนไทยนี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESISphotosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง chlorophyll CHOLOROPHYLL chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar SUGAR sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อม DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ชู
1: วันนี้ฝนไม่ตกเราออกไปเล่นนอกบ้านได
2: ้นี่เล่นเลียนแบบพระโคตกินเลี้ยงเสี่ยงทายผลการเกษตรในพระราชพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญใช่ไหมเนี่ย
1: ใช่ครับถ้าแก่นแก้วกินปลาทูแสดงว่าฝนไม่ตกถ้ากินอาหารเม็ดลมจะแรงแต่ถ้ากินชานมไข่มุกฝนตกหนักเลยครับ
3: บ้าแล้วแมวที่ไหนมันจะกินชานมไข่มุกและพิธีเสี่ยงทายนี่ได้ผลจริงๆเหรอคะปู่
2: นี่เป็นพิธีโบราณที่เอาไว้สร้างขวัญและกำลังใจให้เกษตรกรนะจริงๆพระราชพิธีนี้หายไปนานแล้วนะแต่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านเห็นว่าเป็นพิธีสำคัญเพราะเมืองไทยเป็นเมืองเกษตรกรรมก็เลยลื้อฟื้นขึ้นมาในวันนั้นก็จะมีการทำขวัญเมล็ดพันธุ์ต่างๆและมีพระราชพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญเป็นการเริ่มต้นไถนาหว่านเมล็ดข้าวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เกษตรกรและไม่ใช่แค่พระราชพิธีโบราณเท่านั้นนะที่พระองค์ทรงอนุรักษ์ไว้พระองค์ยังทรงสนับสนุนการอนุรักษ์มรดกของแผ่นดินด้วยล่ะ
3: มรดกของดินอะไรบ้างเหรอคะ
1: ตะวันแก่นแก้วเป็นอะไรไม่รู้ไปดูกันเร็ว
4: วัดราชบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2500
1: โ
5: หโหพอเท่านั้นเลย
6: พออยู่แค่นั้นเลยอย่าเข้ามาใกล
5: ้นี่ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี่ผมเห็นลงข่าวมีดาบมีทองเพียบเลย
7: ใช่ดีนะที่ตำรวจจับไว้ได้ก่อนไม่งั้นสมบัติชาติหายหมด
6: แล้วหลังจากวันนั้นเจ้าหน้าที่กรมศิลป์เขาก็มาขุดเพิ่มนะนี่เป็นอาทิตย์แล้วนะพรุ่งนี้ก็อาจจะเป็นชุดสุดท้ายแล้วล่ะ
3: ฮะแล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
6: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษาอนุรักษ์ไว้น่ะ
5: เฮ้ยเก็บทำไมเล่าผมว่าเอาไปขายแล้วเอาเงินไปทำอย่างอื่นไม่เป็นประโยชน์กว่าเหรอ
7: นี่แหละประโยชน์ที่วัดค่าไม่ได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ในหลวงท่านก็จะเสด็จมาทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองด้วยท่านน่ะทรงอนุรักษ์มรดกนี้ไว้ให้คนรุ่นหลัง
5: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
7: ่ก็เพราะนี่คือมรดกที่สำคัญของชาติเราน่ะสิของพวกนี้จะช่วยให้เราเข้าใจรากเหง้าของตัวเองว่าเราเป็นใครมีที่มายังไงจะได้พัฒนาและเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง
6: เอาไปได้แล้วเดี๋ยวรถมารับแล้ว
2: อ้าวไปไหนกันมาล่ะเนี่ย
1: นี่ตะวันเราเห็นเขาซ่อมแซมพระปรางเมื่อหลายปีก่อนวันนี้เพิ่งรู้

0: ว่าเขาซ่อมทำไม
1: ก็ซ่อมเพื่อให้มันแข็งแรงอยู่ไปนานๆคนรุ่นหลังจะได้ชมความสวยเหมือนที่พวกเรานั่งมองตอนนี้ไง
2: อืมใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่9ท่านเคยมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้นะท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติอิฐเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้ถ้าเราขาดสุโขทัยอยุธยาและกรุงเทพแล้วประเทศไทยก็ไม่มีความหมายและท่านก็ได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทยด้วยนะ
1: หนูอยากให้มรดกของแผ่นดินไทยอยู่คู่เมืองไทยไปนานๆเลยค่ะ
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงรื้อฟื้นประเพณีโบราณและอนุรักษ์มรดกของชาติไทยมากมายเพื่อให้คนไทยทุกคนได้เติบโตขึ้นอย่างไม่ลืมรากเหง้าทางวัฒนธรรมของตนเองจะได้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังต่อไป

0: มีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
0: โอ้ย
2: ครูใหญ่คือไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
3: โรงเรียนเราน่ะที่จะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้วว่
2: าครูใหญ่จะไม่มีครับ

0: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนทุกคนวันนี้พบกันในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูคณิตาหนุนนันท์เด็กๆจ๋าเด็กๆปลายทางจ๋าเด็กๆต้นทางจ๋า
1: จ๋า
0: วันนี้เด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วหรือยังคะ
1: พร้อม
0: พร้อมแล้วไหนลองบอกคุณครูสิคะว่าวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไร
1: การอ่านจับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน
0: เก่งมากค่ะวันนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่านค่ะเราเคยเรียนกันไปแล้วหรือยังหน้าการอ่านจับใจความสำคัญเราเคยเรียนกันไปแล้วหรือยังคะ
2: เคยแล้ว
0: ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราก็แค่กลับมาทบทวนนะคะเกี่ยวกับหลักการอ่านจับใจความสำคัญหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็มาทำกิจกรรมกันแต่ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันวันนี้คุณครูมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ใช้สมองกันค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเป็นกิจกรรมอะไรกิจกรรมอ่านตั้งใจได้ใจความเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้นักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางนะคะอ่านข้อความนี้นะคะพร้อมๆกันนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวคุณครูจะมีคำถามมาสุ่มถามนักเรียนค่ะเอาละค่ะนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางพร้อมแล้วหรือยังเอ่ย
1: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมๆกันเลยค่ะ1 2 3
1: ปู

0: ็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆปลายทางอ่านแล้วงงไหมคะเดี๋ยวฟังคุณครูอ่านอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วหลังจากที่คุณครูอ่านเนี่ยคุณครูก็จะสุ่มนักเรียนเพียงทั้งหมด3คนด้วยกันจะเป็นหมายเลขใดนั้นเดี๋ยวลองติดตามกันดูนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาอ่านกันพร้อมๆกันอีกครั้งนะคะปู่ของแดงแต่งงานกับบรรเจิดก่อกำเนิดลูกชาย1ลูกสาว3ปู่ของแดงเพียรผูกดวงเพื่อตั้งน้ำขึ้นต้นตามว่าบรรกันทุกคนบรรหารนั้นเป็นชายกายสูงใหญ่ท่องเที่ยวไปทั่วไทยทุกแห่งหนส่วนบรรจงและบรรจบนั้นหน้ามนบรรอีกคนลูกหัวปีคือบรรเลงเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำถามกันนะคะคุณครูจะขอสุ่มเลขที่นักเรียนปลายทางคะถ้ามีเลขที่ตามที่คุณครูบอกอย่าลืมลุกขึ้นแล้วตอบคำถามด้วยนะคะเอาละค่ะคุณครูขอสุ่มหมายเลขที่7ค่ะในเลขที่7เอ่ยเลขที่7เดี๋ยวหนูลุกขึ้นยืนก่อนนะคะต่อไปคุณครูขอสุ่มหมายเลขที่18ค่ะ18อยู่กลุ่มเดียวกันเลยนะคะเอาละค่ะต่อไปคุณครูขอสุ่มหมายเลขที่25ค่ะ เอาละค่ะเลขที่25หนูออกมาด้านหน้าเลยลูกออกมาด้านหน้าเลยค่ะออกมาด้านหน้าเลยค่ะออกมาด้านไร
1: บรรเจิดครับ
0: ย่าของแดงชื่อบรรเจิดนักเรียนปลายทางแล้วคะตอบว่าย่าของแดงชื่ออะไรเอ่ยตอบคุณครูปลายทางได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมๆกันค่ะย่าของแดงชื่อบรรเจิดเก่งมากค่ะอบมือให้เพื่อนค่ะอ่านอ้างที่ได้เลยลูกต่อไปใครดีนะระหว่าง2คนนี้ใครก่อนดีนะหนูก่อนนะคะอ่ะต่อมามาดูคำถามค่ะพ่อของแดงชื่ออะไรคะห้ามหนูตอบว่าบรรเจิดอีกรอบนะลูกพ่อของแดงมีแค่คนเดียวค่ะที่เป็นชายชื่อบรรอะไรนะตอบเลยค่ะตอบเลยค่ะลูก
2: บรรหารค่ะ
0: บรรอะไรนะบรรหอหอ
2: ยบรรหารค่ะ
0: บรรหารเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าใช่บรรหารหรือเปล่าคำตอบคือบรรหารค่ะเก่งมากค่ะกลับไปนั่งที่ได้เลยลูกต่อไปค่ะมาหาคุณครูใกล้ๆสิคะตื่นเต้นไหมลูกเดี๋ยวเรามาดูคำถามสุดท้ายนะคะนักเรียนปลายทางอย่าลืมตอบคำถามด้วยนะคะเอาละค่ะ

0: ถามสุดท้ายคุณครูจะถามว่าป้าของแดงชื่ออะไร
1: ชื่อบรรเลงค่ะ
0: ชื่อบรรเลงจะใช่บรรเลงหรือเปล่านะเด็กๆปลายทางละคะตอบว่าชื่อบรรอะไรเอ่ยป้าของแดงชื่ออะไรนะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะอ่ะหนูดูคำตอบค่ะเด็กๆละคะเด็กๆปลายทางรวมถึงเด็กๆต้นทางหนูคิดว่าป้าของแดงชื่ออะไรลูก
2: บรรเลง
0: หนูคิดว่าป้าของแดงชื่ออะไรนะ
2: บรรเลง
0: อ่ะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันค่ะคำตอบคือบรรเลงค่ะเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับการอ่านตั้งใจได้ใจความถ้านักเรียนตั้งใจอ่านนักเรียนจะทราบนะคะว่าในที่นี้เขากล่าวถึงใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรหรือเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างนักเรียนก็จะสามารถตอบได้แต่หากเราไม่ตั้งใจอ่านล่ะจะเกิดอะไรขึ้นในเด็กๆลองตอบคุณครูดูสิคะถ้าเราไม่ตั้งใจอ่านเราจะรู้ไหมคะว่าหญ้าของแดงชื่ออะไรเราจะรู้ไหมคะว่าพ่อของแดงชื่ออะไรและป้าของแดงชื่ออะไรดังนั้นการอ่านเป็นสิ่งสำคัญและเป็นสิ่งพื้นฐานที่นักเรียนนะคะจะต้องตั้งใจและฝึกฝนที่จะอ่านอยู่เสมอค่ะเอาละค่ะมาถึงคำถามกระตุ้นความคิดค่ะนักเรียนคิดว่าทักษะการอ่านมีความสำคัญหรือไม่ไหนเด็กๆปลายทางรวมถึงเด็กๆต้นทางลองตอบพร้อมๆกันสิคะว่าสำคัญหรือไม่สำคัญคะ
2: สำคัญ
0: มีความสำคัญแต่สำคัญอย่างไรล่ะคุณครูขอเหตุผลได้ไหมลูก
3: เพราะการที่เราจะอ่านเรื่องอะไรให้เข้าใจเราก็ต้องมีทักษะในการอ่านค่ะเพื่อให้เข้าใจอย่างแท้จริงค่ะ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะเมื่อกี้เพื่อนอีกคนนึงหนูจะตอบเหมือนเพื่อนไหมคะหรือมีคำตอบที่แตกต่างจากเพื่อนเอ่ยอ่ะเดี๋ยวเราลองมาฟังเพื่อนนะคะตอบดู
4: ทำให้เราอ่านจับใจความได้คล่องแคล่วมากขึ้นครับ
0: ทำให้เราอ่านจับใจความได้คล่องแคล่วมากยิ่งขึ้นอ่ะเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะเอาละค่ะทักษะการอ่านนะคะอย่างที่คุณครูได้กล่าวไว้นะคะว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะนักเรียนนะคะที่เราจะต้องอ่านไม่ใช่แค่วิชาภาษาไทยเพียงอย่างเดียววิชาสังคมเราจะต้องอ่านไหมลูกวิชาสุขศึกษาเราจะต้องอ่านไหมคะวิชาวิทยาศาสตร์เราจะต้องอ่านไหมลูกดังนั้นทักษะการอ่านจึงเป็นทักษะที่เราใช้ในชีวิตประจำวันการที่เราจะอ่านรู้เรื่องราวต่างๆได้นั้นคุณครูอยากจะให้นักเรียนตั้งคำถามดังนี้ค่ะใครทำอะไรที่ไหนทำไมเมื่อไหร่และสุดท้ายผลเป็นอย่างไรถ้านักเรียนสามารถตอบคำถามเหล่านี้ได้นะคะหลังจากที่นักเรียนอ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนักเรียนก็จะได้ใจความสำคัญของเรื่องที่อ่านนั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นั่นก็คือนักเรียนจะต้องบอกหลักการจับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่านได้นะคะอ่านจับใจความสำคัญจากเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังฆ์และสุดท้ายค่ะคือมีมารยาทในการอ่านนั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมการเรียนรู้ที่เราจะทำกันในวันนี้ค่ะอย่างแรกเลยนะคะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางร่วมกันสรุปหลักการอ่านจับใจความ

0: ดังนั้นนักเรียนก็พอที่จะทราบหลักการอ่านจับใจความสำคัญอยู่แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราก็แค่มาทบทวนกันต่อไปค่ะเมื่อเราทบทวนเกี่ยวกับหลักการอ่านจับใจความสำคัญเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณครูก็จะให้นักเรียนค่ะจับใจความสำคัญเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังค่ะเอาละค่ะเด็กๆปลายทางรวมถึงเด็กๆต้นทางพร้อมที่จะสรุปนะคะทบทวนเกี่ยวกับหลักการอ่านจับใจความสำคัญแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วหรือยังเอ่ย
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปสรุปหลักการอ่านจับใจความสำคัญกันเลยค่ะสรุปหลักการอ่านจับใจความสำคัญนะคะอย่างแรกเลยค่ะนักเรียนจะต้องตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่านค่ะเพื่ออะไรคะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้มีจุดมุ่งหมายว่าเราอ่านเพื่อหาความรู้หรืออ่านเพื่อความบันเทิงการอ่านเพื่อความบันเทิงมีอะไรบ้างอย่างเช่นนักเรียนอ่านนวนิยายอ่านการ์ตูนก็จะเป็นอ่านเพื่อความบันเทิงนะคะถ้าอ่านเพื่อความรู้ล่ะก็อย่างเช่นเลยค่ะสิ่งที่อยู่ใกล้นักเรียนเลยก็จะเป็นหนังสือเรียนนะคะหรือว่าจะเป็นสารคดีต่างๆนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับการอ่านเพื่อศึกษาหาความรู้นั่นเองค่ะเราจะต้องตั้งจุดมุ่งหมายก่อนนะคะว่าเราอ่านเพื่ออะไรหลังจากนั้นค่ะเด็กๆให้เด็กๆนะคะพิจารณาเนื้อหาทีละย่อหน้าค่ะเพื่อเก็บใจความสำคัญนะคะทำไมเราจะต้องพิจารณาเนื้อหาทีละย่อหน้าเพราะว่าอะไรคุณครูบอกแล้วว่าใจความสำคัญนะคะใจความสำคัญเนี่ยมันจะมีใจความหลักกับใจความรองถูกไหมคะใจความรองเราจะเรียกว่าพลความซึ่งใจความรองเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการขยายจะเป็นส่วนที่ขยายเพิ่มเติมจากใจความสำคัญเมื่อไหร่ก็ตามที่นักเรียนเจอคำว่ายกตัวอย่างเจอคำว่าเพราะคำว่าเช่นคำว่าดังนี้จะส่วนใหญ่นะคะจะเป็นข้อความที่เป็นพลความหรือใจความรองนั่นเองค่ะดังนั้นการที่นักเรียนอ่านเนื้อหานักเรียนก็จะต้องพิจารณานะคะว่าส่วนใดเป็นใจความสำคัญส่วนใดเป็นใจความรองนั่นเองค่ะเอาละค่ะต่อไปค่ะให้นักเรียนนะคะตัดส่วนที่เป็นรายละเอียดออกค่ะให้เหลือแค่ใจความสำคัญอย่างที่คุณครูได้กล่าวไว้นะคะว่าใจความสำคัญนั้นมีทั้งใจความหลักและใจความรองถูกไหมคะดังนั้นถ้าเราจะอ่านจับใจความสำคัญเราจะเอาใจความรองมาด้วยไหมเราจะเอาใจความรองมาด้วยไหมลูก
1: ไม
0: ่เอาดังนั้นเราจะต้องพิจารณาไงคะว่าใจความที่เราอ่านนั้นส่วนใดคือใจความสำคัญนะคะหลังจากที่เราพิจารณาเรียบร้อยแล้วเราจะทำอะไรต่อสุดท้ายเลยค่ะนั่นก็คือนำใจความสำคัญที่ได้มาเรียบเรียงใหม่เป็นภาษาหรือสำนวนของตัวเองที่อ่านแล้วเข้าใจได้ง่ายค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนง่ายไหมคะ
1: ง่าย
0: เอาละค่ะอย่างที่คุณครูบอกเมื่อกี้เอ๊ลืมแล้วหรือยังเอ่ยเด็กๆคะการที่เราจะอ่านจับใจความเรื่องหนึ่งเรื่องได้คุณครูอยากจะให้นักเรียนจำไว้นะคะว่านักเรียนควรที่จะตั้งคำถามใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ทำไมและผลของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอย่างไรนะคะให้นักเรียนอ่านแล้วลองตอบคำถามที่คุณครูได้กล่าวไว้ดูนะคะถ้านักเรียนตอบได้นักเรียนก็จะได้ใจความสำคัญของเนื้อหานี้ทั้งหมดค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมตอบปัญหาจากสังทองกันค่ะเอาละค่ะก่อนที่เราจะจับใจความสำคัญนะคะเรามาเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับวรรณคดีเรื่องสังทอง

0: อนกำเนิดพระสังก่อนนะคะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรอ่ะไหนใครตอบคุณครูได้บ้างคำถามแรกค่ะบทร้อยกลองเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังแต่งด้วยคำประพันธ์ประเภทใดในเด็กๆท่านใดนะคะเด็กๆคนใดตอบได้บ้างเอ่ย
1: คำประพันธ์ประเภทบทละครค่ะ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะเอาละค่ะเป็นการแต่งด้วยคำประพันธ์ประเภทกลอนบทละครนั่นเองค่ะซึ่งกลอนบทละครนะคะจะขึ้นต้นด้วยคำว่าเมื่อนั้นบัดนั้นมาจะกล่าวบทไปคำว่าเมื่อนั้นเราจะใช้กับบทที่พระเอกหรือนางเอกหรือตัวละครหลักนะคะที่กำลังจะแสดงขึ้นถ้าบัดนั้นเราจะใช้กับตัวละครที่ไม่สำคัญนะคะจะเป็นตัวละครทั่วไปส่วนมาจะกล่าวบทไปนั้นจะเป็นการขึ้นต้นบทกลอนใหม่หรือขึ้นต้นเรื่องใหม่ของเรื่องนั้นๆนั่นเองค่ะให้นักเรียนจำไว้นะคะว่ากลอนบทละครจะมีทั้ง3บทนี้ด้วยกันซึ่งในสังทองเราเจอมั้ยลูกในสังทองตอนกำเนิดพระสังเราเจอมั้ยคะ
2: เจอ
0: เราก็เจอนะคะเอาล่ะค่ะคุณครูขอเสริมเพิ่มเติมเล็กน้อยนะคะกลอนบทละครเนี่ยจะประกอบไปด้วยทั้งหมด6ถึง9คำด้วยกันนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเนื่องจากมีการกลอนบทละครอย่างที่เขาบอกละครเราจะต้องแสดงท่าทางถูกไหมลูกดังนั้นการที่มันมี6ถึง9คำเนี่ยก็เพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยแสดงหรือแสดงท่าทางแสดงเป็นตัวละครเหล่านั้นได้นะคะซึ่งแตกต่างจากกลอน8นะลูกนะเอาละค่ะเอ๊มีใครตอบคุณครูได้บ้างเอ่ยว่าสังทองตอนกำเนิดพระสังเป็นบทพระราชนิพนธ์ของใครเชิญค่ะ
1: ของในหลวงรัชกาลที่5ค่ะ
0: ของในหลวงรัชกาลที่5ยังไม่ใช่ค่ะไม่เป็นไรลูกเก่งมากค่ะคุณครูขอชื่นชมนะคะเอาละค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวคุณครูจะบอกนะคะสังทองตอนกำเนิดพระสังนะคะเป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยค่ะอยู่ในรัชกาลที่เท่าไหร่เอ่ยมีใครตอบได้บ้างนะติ๊กตอกติ๊กตอกนักเรียนปลายทางลองตอบคุณครูดูสิคะอยู่ในรัชกาลที่เท่าไหร่คะยกมือตอบได้เลยค่ะ
3: รัชกาลที่2ค่ะ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบคุณครูปลายทางว่าอย่างไรกันบ้างคะไหนใครตอบถูกบ้างเอ่ยเด็กๆปลายทางลองยกมือให้คุณครูได้ดูหน่อยสิคะเก่งมากเลยนะคะคุณครูก็ขอให้นักเรียนตั้งใจเรียนแบบนี้ตลอดไปนะคะเอาละค่ะต่อไปคุณครูก็มีคำถามค่ะมาถามนักเรียนอีกนะคะนั่นก็คือตัวละครสำคัญในเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังมีใครบ้างเดี๋ยวคุณครูขอสุ่มเลขที่นะคะขอให้นักเรียนตอบคนละ1ตัวละครค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะคุณครูขอตัวละครสำคัญนะลูกตัวละครสำคัญคุณครูขอเลขที่6ค่ะเลขที่6อยู่ไหนคะเลขที่6ค่ะตัวละครสำคัญตัวแรกเลยค่ะ
4: พระสังครับ
0: พระสังเก่งมากค่ะอ่ะต่อไปนะคะคุณครูขอหมายเลขที่11ค่ะ
1: นางจันเทวีครับ
0: นางจันเทวีเก่งมากค่ะต่อไปมีตัวละครสำคัญอะไรอีกบ้างนะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกหมายเลขที่22ค่ะ
4: ท้าวยศวิมลค่ะ
0: ท้าวยศวิมลเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคือตัวละครสำคัญหรือเปล่าเด็กๆลืมไปหรือเปล่านะว่ามีใครอยู่กับนางจันเทวีหนูจะตอบอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคะ
1: ตากับยายค่ะ
0: ตากับยายเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะลูกเอาละค่ะคำตอบนะคะก็จะมีท้าวยศวิมลนางจันเทวีพระสังตาและยายค่ะไหนใครตอบคุณครูได้บ้างคะว่าตาและยายทำไมถึงเป็นตัวละครสำคัญเอ่ยตอบค่ะ
1: เพราะอยู่กับนางจันเทวีครับ
0: เพราะอยู่กับนางจันเทวีนางจันเทวีให้ตากับยายอยู่ด้วยหรือตากับยายให้นางจันเทวีอยู่ด้วยคะ
1: ตากับยายให้นางจันเทวีอยู่ด้วยครับ
0: ตากับยายให้นางจันเทวีอยู่ด้วยเก่งมากค่ะนั่งลงได้ค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำถามต่อไปกันเลยเหตุการณ์สำคัญในเรื่องเป็นอย่างไรไหนมีใครลองเรียงลำดับเหตุการณ์ของเรื่องได้บ้างใครไหนลองตอบพร้อมๆกันก่อนว่าใครอย่างแรกเลยค่ะตอนเริ่มต้นเลยใครนางจันเทวีใช่ไหมคะทำอะไรคลอดอะไรคะ
2: คลอด
0: พระสังเป็นหอยสังใครทำอะไรที่ไหนเมืองอะไรคะเมืองยศะเมืองยศวิมลใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่เมื่อไหร่เราอาจจะไม่ทราบใช่ไหมคะเหตุการณ์เป็นอย่างไรต่อเมื่อนางคลอดออกมาแล้วเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นลูกโหนอยู่ๆโหนมาทำนายเลยไหมนางจันเหตุการณ์ก็เกิดเมื่อคลอดออกมานะคะประสูติออกมาเป็นหอยสังแล้วเนี่ยนางจันเทวีก็ถูกใส่ร้ายและถูกขับไล่ออกจากเมืองหลังจากนั้นนางจันเทวีไปเจอใคร
2: ตากับยาย
0: ตากับยายหลังจากนั้นนางจันเทวีก็ได้อาศัยอยู่กับตากับยายใช่ไหมคะกี่ปีลูก
2: 5 ปี
0: ประมาณ5 ปีนะคะ56ประมาณ56ปีนะลูกหลังจากนั้นเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอยู่ๆวันหนึ่งมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นลูก
3: เทวดาที่สิงสู่อยู่ในต้นไม้สั่งนางจันเทวี
0: แล้วก็เลยทำไมคะ
3: บันดาลให้ไก่ตาย
0: เกิดเหตุการณ์ไก่มาจิกข้าวที่นางจันเทวีได้ตากไว้นะคะแล้วเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นต่อลูก
2: พระสัง
0: เห็นจึงออกมาทำไม
2: ไล
0: ่ไก่หลังจากนั้นพระนางจันเทวีกลับมาแล้วเจอพระสังไหมคะ
2: เจอ
0: แบบตัวเป็นๆเลยไหมลูกเจอแบบไหนเจอแบบแว๊บๆใช่ไหมคะเจอแป๊บๆเนาะหลังจากนั้นนะคะนางจันเทวีได้ถอดลูกวางแผนที่จะทำอะไรวางแผนที่จะให้พระสังออกมาจาก
2: หอย

0: วางแผนโดยทำทีท่าว่าทำอะไร
1: จะออกไปหาผ
0: ักแต่นางจันเทวีจริงๆแล้วออกไปหาผักไหม
1: ไม
0: ่นางจันเทวีทำอะไรลูก
1: ไปซ
0: ่อนไปแอบอยู่เก่งมากค่ะเมื่อนางจันเทวีไปซ่อนไปแอบอยู่พระสังออกมาออกมานั่งเล่นออกมานั่งเล่นใช่ไหมคะนางจันเทวีได้ทำอะไรต่อลูก
1: ย่องไปทุบหอยส
0: ังย่องไปทุบหอยสังจน
1: แตก
0: หมดเลยนะคะหลังจากนั้นทั้งสองแม่ลูกเนี่ยก็ได้เจอหน้ากันไหมลูกหลังจากนั้นสองแม่ลูกก็ได้เจอหน้ากันแล้วก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะเหตุการณ์สำคัญในเรื่องนะคะนางจันเทวีคลอดลูกเป็นหอยสังจึงถูกขับไล่ออกจากเมืองไปอาศัยกับตายายในป่าจนเวลาผ่านไป5ปีพระสังที่เห็นนางจันเทวีลำบากจึงออกมาช่วยทำงานบ้านนางจันเทวีสงสัยว่าใครมาทำงานบ้านจึงแอบดูเมื่อเห็นว่าพระสังเป็นลูกของตนจึงทุบหอยสังแตกสุดท้ายทั้งสองก็ได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะคะแม่ลูกนั่นเองนี่ก็เป็นเหตุการณ์สำคัญในเรื่องเอาละค่ะเด็กๆคะพร้อมที่จะทำกิจกรรมพัฒนาทักษะแล้วหรือยังเอ่ย
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะชี้แจงนะคะคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางดังนี้ค่ะให้คุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานที่4เรื่องการอ่านจับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่านหลังจากนั้นสังเกตการทำงานของนักเรียนให้คำแนะนำในการทำงานนะคะตรวจแล้วก็ประเมินใบงานที่4ด้วยค่ะต่อไปนะคะให้นักเรียนนะคะทำกิจกรรมนะคะโดยทำใบงานที่4เรื่องการจับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่านค่ะหลังจากนั้นเมื่อทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมๆกันค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะพร้อมแล้วหรือยังเอ่ยที่จะทำกิจกรรม
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: เด็กๆปลายทางพร้อมแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: ค่ะเด็กๆคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับการทำกิจกรรมนักเรียนตอบได้ไหมเอ่ยเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมๆกันนะคะเรามาดูนะคะในส่วนแรกค่ะเด็กๆไหนลองตอบคุณครูสิคะว่านางจันเทวีประสูติพระโอรสแต่เป็นหอยสังจึงถูกขับไล่ออกจากเมืองอยู่ในเรื่องไหมคะ
1: อยู่
0: ในเรื่องนะคะเอ๊นางจันเทวีออกจากเมืองเพราะอับอายหรือเปล่าลูก
1: ไม
0: ่ค่ะไม่ใช่โหรทักว่าลูกของนางจันเทวีมีบุญญาธิการสูงจริงหรือไม่จริงลูก
1: ไม
0: ่จริงใช่ไหมคะโหรถูกนางจันทาติดสินบนเพื่อให้ทำนายว่าพระสังเนี่ยหรือหอยสังที่เกิดมาเป็นตัวกาลกินีมีอยู่ในเรื่องไหมคะ
1: มี
0: อยู่ในเรื่องนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆปลายทางอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะคะต่อไปค่ะเด็กๆไหนลองตอบคุณครูดูสิคะว่าเพชฌฆาตสงสารนางจันเทวีจึงไม่ได้ฆ่าแล้วปล่อยตัวของนางไปจริงหรือไม่จริงคะลูก
1: ไม่
0: จริงจริงไหมคะ
1: จริ ง
0: จริงค่ะเก่งมากค่ะเพชฌฆาตลงมือฆ่านางจันเทวีในป่าลึกแต่นางหนีรอดออกมาได้พระนางได้หนีไหมคะ
1: ไม่
0: ได้หนีนะคะต่อไปลูกนางจันเทวีไปอาศัยอยู่กับตายายในกระท่อมนะคะที่กระท่อมในป่านะลูกนะเรามาดูข้อต่อไปกันเลยค่ะพระสังแอบอยู่ในหอยสังเห็นแม่ลำบากอยากออกไปช่วยแต่กลัวคนเห็นอยู่ในเรื่องไหมคะอยู่ในเรื่องไหมลูกอยู่นะคะต่อไปเทวดาบันดาลให้ไก่ป่ามาจิกข้าวของนางจันเทวีมีเหตุการณ์เกิดขึ้น

0: คะในเรื่อง
1: ม
0: ีนะคะต่อไปค่ะนางจันเทวีเห็นพระสังออกมาจึงทุบหอยสังจนแตกเป็นเหตุการณ์ที่อยู่ในเรื่องไหมคะ
1: เป็น
0: นั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆปลายทางตรวจสอบความถูกต้องแล้วหรือยังเอ่ยเอาละค่ะมาถึงตอนที่สองนะคะตอนที่สองคุณครูจะให้เด็กๆนะคะแสดงความคิดเห็นค่ะโดยสวมบทบาทให้นักเรียนนะคะสวมบทบาทเป็นท้าวยศวิมลค่ะเอาละค่ะคุณครูขอตัวแทนทั้งหมด3คนด้วยกันค่ะไหนเพื่อนออกมาแสดงความคิดเห็นดูสิคะออกมาเลยค่ะข้อ1หนูแสดงความคิดเห็นว่าอย่างไรคะ
2: ไม่ไล่ออกครับ
0: เพราะว่าอะไรคะลูก
2: ถึงของนางจันเทวีจะเกิดมาพร้อมกับหอยสังลูกของนางจันเทวีก็แค่เกิดมาไม่เหมือนคนอื่นครับ
0: แล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะให้คำตอบว่าอย่างไรเอ่ยถ้านักเรียนเป็นท้าวยศวิมลนักเรียนจะขับไล่นางจันเทวีออกไปจากเมืองหรือเปล่าเก่งมากลูกอ่ะกลับไปนั่งทีค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อ2นะคะและนี่นะคะเป็นตัวอย่างของคำตอบนะคะการแสดงความคิดเห็นค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อ2กันต่อนะคะข้อ2ค่ะเหตุใดนางจันเทวีจึงทุบหอยสังแตกค่ะนักเรียนคิดว่าการกระทําของนางจันเทวีนั้นเป็นอย่างไรลูก
3: เพราะไม่อยากอยู่ตัวคนเดียวลูกจะได้ไม่ประหลาดคนอยากอยู่ด้วยกันคิดว่านางทําไปเพราะคิดถึงลูกค่ะ
0: คิดว่าการกระทําของนางที่ทําไปนั้นคิดถึงลูกนั่นเองอยากจะให้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันใช่ไหมคะระหว่างแม่กับลูกใช่ไหมลูกอ่ะเก่งมากค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะคำตอบนะคะตัวอย่างของคำตอบกันเลยค่ะอ่ะต่อไปนะคะเรามาดูข้อ3ค่ะนักเรียนได้ข้อคิดอะไรบ้างจากเรื่องที่อ่านค่ะ
4: ไม่เชื่อคนง่ายครับ
0: แล้วก็อะไรอีกคะ
4: การมีน้ำใจครับ
0: แล้วก็
4: กตัญญูต่อแม่ครับ
0: กตัญญูต่อแม่การมีน้ำใจเนี่ยอยู่ในช่วงเหตุการณ์ใดคะ
4: อยู่ในช่วงที่แม่ออกไปหาของป่าครับ
0: ไม่เป็นไรลูกเก่งมากค่ะกลับไปนั่งที่ค่ะเอาละค่ะและนี่นะคะคือตัวอย่างของคำตอบนะคะข้อคิดที่ได้นะคะเราควรคิดให้รอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจไม่เชื่อคำพูดของผู้อื่นง่ายๆนะคะ 2. ความมีน้ำใจค่ะจะแสดงให้เห็นถึงช่วงตอนที่นางจันเทวีลำบากนะคะตากับยายก็ให้ความช่วยเหลือนะคะโดยที่หวังผลตอบแทนไหมลูกหวังผลตอบแทนไหมคะไม่นะคะไม่ได้หวังผลตอบแทนต่อไปเป็นความรักและความกตัญญูนะคะที่แสดงให้เห็นอยู่ในเรื่องนะลูกเอาละค่ะและนี่ก็เป็นตัวอย่างของการแสดงความคิดเห็นนะคะต่อไปค่ะเด็กๆคะเรามาดูคำถามสรุปบทเรียนของวันนี้กันค่ะคำถามสรุปบทเรียนของวันนี้นั่นก็คือการอ่านจับใจความสำคัญมีส่วนช่วยในการเรียนอย่างไรไหนใครตอบได้บ้างเอ่ย
5: เราสามารถอ่านจับใจความสำคัญในเรื่องที่เรียนได้ครับ
0: ทำให้เราอ่านจับใจความสำคัญจากเรื่องที่เรียนได้นะคะอ่านเด็กมีอีกหนึ่งคนค่ะ
6: ช่วยให้เข้าใจบทเรียนในเรื่องที่เรียนได้ดีค่ะ
0: ช่วยให้เข้าใจบทเรียนใช่ไหมคะที่เราเรียนนั้นได้ดีเก่งมากค่ะปรบมือให้ทั้งสองคนค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะจะเห็นได้ว่าการอ่าน

0: นั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมากเลยนะคุณครูก็อยากจะให้นักเรียนนะคะกลับไปนะคะอ่านเยอะๆเพื่อฝึกฝนพัฒนาทักษะของตนเองค่ะเวลาที่เราจะอ่านจับใจความอย่าลืมนะคะใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ทำไมและผลของเหตุการณ์นั้นเป็นอย่างไรต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูบทเรียนครั้งถัดไปค่ะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการเขียนแผนภาพโครงเรื่องค่ะสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะ 1. ใบความรู้ที่4ค่ะเรื่องการเขียนแผนภาพโครงเรื่องค่ะ 2. ใบงานที่5ค่ะเรื่องการเขียนแผนภาพโครงเรื่องค่ะซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www ด้านล่างนี้เลยค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบบทเรียนเพียงเท่านี้ค่ะหวังว่าเด็กๆคงจะสนุกเกี่ยวกับเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ขอทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีนักเรียนที่อยู่ภายในห้องเรียนทุกคนค่ะและสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะในวันนี้กลับมาพบในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะกับคุณครูรจลักษณ์อีกเช่นเดิมนะคะในวันนี้นะคะเราจะขึ้นบทเรียนใหม่นั่น

เองนะคะเราไม่ได้อยู่ในเรื่องเดิมแล้วนะคะในเรื่องเดิมเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตสินค้าและบริการถูกต้องไหมคะในวันนี้นะคะเราจะเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงในวันนี้เองนะคะว่าเราเนี่ยสามารถนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะคะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างนะคะบางครั้งในชีวิตประจำวันของเรานะคะอาจจะเคยนะคะใช้แล้วนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าจะมีหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรกันบ้างนะคะแต่ก่อนที่เรานะคะจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันค่ะ 1. อธิบายความหมายของหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 2. นำความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้เช่นการทำบัญชีรายรับรายจ่าย 3. ตระหนักถึงคุณประโยชน์และความสำคัญของการใช้ชีวิตแบบพอเพียงและเดินทางสายกลางนั่นเองนะคะในวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันนั่นเองค่ะก่อนที่เราจะเรียนรู้นั้นนะคะวันนี้คุณครูน้ำมีวิดีทัศน์มาให้นักเรียนได้ดูด้วยนั่นเองว่านะคะเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเป็นอย่างไรนั่นเองนะคะขอให้นักเรียนนะคะตั้งใจดูด้วยนะคะและเราก็จะมาลองตอบคำถามดูว่าหลังจากที่เราดูวิดีทัศน์ไปแล้วนะคะในวิดีทัศน์ได้บอกอะไรบ้างนักเรียนสามารถจดบันทึกข้อมูลลงในสมุดได้นะคะนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันค่ะ

0: ร่อยมากเลยครับพ่อซื้อมาจากไหนหรอครับ
1: ไม่ได้ซื้อหรอกนี่ของลุงอนันต์เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะเมื่อก่อนทำกล้วยแขกแต่ว่าตอนนี้พัฒนาเป็นกล้วยฉาบส่งออกไปขายทั่วโลกเลยนะ
2: อันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: คนนั้นแหละครับพ
2: ่อ
1: ตอนนั้นธุรกิจที่บ้านเขาหนักมากเลยหนี้สินเนี่ยเป็นร้อยล้านเลยนะครับพ
0: ่อโอ้โหเป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงเหรอคะ
1: ที่ครอบครัวเขาผ่านมาได้เนี่ยก็เพราะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้พ่อนึกแล้วเชียวพระองค์มีแนวคิดนี้มาตั้งแต่ก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วนะเพราะช่วงนั้นธุรกิจของเมืองไทยกู้เงินจากต่างชาติมากเกินไปท่านอยากให้คนไทยพึ่งพาตนเองเป็นหลักจึงพรั่นหลักปรัชญานี
0: ้อ๋อแล้วหลักปรัชญานี้สอนว่าอะไรบ้างล่ะคะ
3: โอ้กล้วยตกตะวันช่วยเก็บหน่อยไปถามลุงอนันต์ตัวจริงเลยดีกว่าก
4: รุงเทพมหานครพุทธศักราช2542

0: นี่ครับจะหมดแล้วเหรออนันต์รอแป๊บหนึ่งนะครับ
1: ฮะนั่นลุงอนันต์เพื่อนพ่อใช่ไหมเนี่ยโหยังวัยรุ่นอยู่เลย
2: นี่เฮียขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
0: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิมคุณเห็นคอนโดนั่นไหมล่ะครับของผมเองแหละผมอยากรวยเร็วๆก็เลยกู้เงินมาสร้างกู้เยอะเลยพอเจอวิกฤตต้มยำกุ้งเท่านั้นแหละขายบ้านหมดทุกหลังก็ยังใช้หนี้เขาไม่หมดเลย
2: เอ้างั้นก็ยิ่งต้องขยายไงเฮียเปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
0: สามห่วงสองเงื่อนไขรู้จักไหมคุณ
2: อะไรนะเฮีย
3: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงนะครับ
4: พี่คะสามห่วงสองเงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้สิห่วงแรกท่านสอนให้ใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ
0: ทำอะไรก็อย่าให้มากไปน้อยไปไม่ต้องรวยมากก็ได้แต่ก็ต้องไม่จนขนาดไม่มีกินจนไปเดือดร้อนคนอื่น
3: ห่วงที่สองมีเหตุผล
0: จะทำอะไรต้องมีเหตุผล

0: ไม่ใช่เห็นว่าขายดีหน่อยก็เพิ่มสาขาเลยมีหนี้ก็ต้องใช้หนี้ก่อนแล้วจะลงทุนเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ต้องดูหลายๆเรื่องอย่างรอบคอบ
1: ห่วงที่3มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
0: ต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับมือกับเรื่องแย่ๆในอนาคตสมมุติว่ามีข่าวว่ากล้วยมีสารพิษคนไม่กล้ากินกล้วยเราขายไม่ได้แล้วจะอยู่ได้กี่เดือนจะขายเผือกทอดมันทอดแทนได้ไหม
1: โดยที่3ห่วงที่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้2เงื่อนไขก็คือความรู้
0: จะทำอะไรก็ต้องรอบรู้เรื่องนั้นผมจะทำกล้วยทอดก็ต้องรู้ว่าต้องใช้กล้วยชนิดไหนน้ำมันต้องใช้แบบไหน
1: แล้วก็คุณธรรม
2: ต้องซื่อสัตย์ไม่โกงลูกค้าใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วเก่งมากเลยน้อง
0: แบบนี้แหละถึงจะนำไปสู่ความสมดุลและยั่งยืน
3: โอ้โหมาซื้อร้านเฮียนอกจากจะได้กล้วยทอดแล้วยังได้ความรู้ด้วยนะครับเนี่ย
4: แล้วหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกขณะเลขาธิการองค์การสหประชาชาติยังมาทูลกราบถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เลยนะฮึนี่ไปเอากล้วยทอดมาจากไหนเนี่ย
2: คือง่วงนอนจ้ะผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับ
4: อ้าวโอ้เหลือบ้างไหมเนี่ยอยากกินเหมือนกัน
5: เพิ่งเข้าใจวันนี้ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำทุกสิ่งด้วยความพอประมาณคิดอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีโดยตัดสินใจทำสิ่งต่างๆบนเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานหลักปรัชญานี้เพื่อให้คนไทยอยู่ดีมีสุขและช่วยให้ประเทศเราพัฒนาอย่างยั่งยืน

0: เมื่อเด็กๆได้ดูวีดิทัศน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต้องขอขอบคุณสื่อวีดิทัศน์เพื่อใช้ในการศึกษานะคะเกี่ยวกับไดอารี่บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยตอนที่53นะคะเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองนะคะเมื่อเด็กๆได้ดูไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะเขาใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอะไรบ้างลูกคะในการเดินทางสายกลาง
1: พอประมาณ
0: 1เลยคือพอประมาณ2คือ
1: ม
0: ีเหตุผล3คือ
1: ม
0: ีภูมิคุ้มกันที่ดีนั่นเองนะคะแต่ก็ยังมีเงื่อนไขอีก2เงื่อนไขใช่ไหมคะคือเงื่อนไขอะไรเอ่ย
1: ความ
0: รู้นะคะเงื่อนไขแรกนะคะเงื่อนไขที่2คะ
1: ค
0: ุณธรรมคือเงื่อนไขที่สองนั่นเองนะคะเมื่อนักเรียนได้ดูวิดิทัศน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเป็นปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนั่นเองนะคะในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านต่างๆนะคะไม่ว่าจะเกี่ยวกับ3ห่วง2เงื่อนไขหรือนะคะในด้านอื่นๆนะคะเดี๋ยวเราจะมานะคะทำกิจกรรมในใบกิจกรรมก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆนะคะเขียนพระนามนะคะของพระองค์ท่านนะคะเด็กๆหยิบใบกิจกรรมมาได้เลยค่ะเห็นไหมเอ่ยใบกิจกรรมนะคะหยิบมาได้เลยเด็กๆมีอยู่แล้วเห็นไหมคะเรานะคะจะมาเขียนนะคะพระนามของพระองค์ท่านนั่นเองนักเรียนเห็นไหมเอ่ยแล้วเมื่อนักเรียนเขียนเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะอ่านพร้อมกันนะคะ1รอบการอ่านของเรานะการอ่านของเราคุณครูจะแจกนะคะครูจะแจกคำอ่านให้นักเรียนแล้วเรียบร้อยคนละ1กลุ่มนะคะดังนั้นแล้วเมื่อนักเรียนเขียนเสร็จนะคะเราสามารถฝึกอ่านได้เลยนะคะสามารถลงมือทำได้เลยค่ะเราจะเขียนพระนามก่อนแบบนี้เลยที่คุณครูตัวอย่างให้ดูเห็นไหมคะด้านบนเห็นไหมคะพระนามนักเรียนสามารถเขียนลงในเส้นของหนูได้เลยเราจะเขียนเป็นเส้นคู่นะคะเด็กๆ เห็นไหมเอ่ยเราจะเขียนเป็นเส้นคู่เห็นไหมลูกหนูรู้จักเส้นคู่ไหมคะตัวเต็มบรรทัดนะคะเราจะเขียนแบบตัวเต็มบรรทัดนะเราจะเขียนตัวเต็มบรรทัดเมื่อนักเรียนเขียนเสร็จแล้วนักเรียนสามารถอ่านนะคะอ่านคำอ่านได้เลยที่คุณครูแจกให้กลุ่มละ1แผ่นนั่นเองนะนี่เส้นคู่จะเป็นแบบนี้ลงมือได้เลยค่ะ

0: อนนี้นะคะเด็กๆ ก็ได้นะคะเขียนพระนามนะคะของพระองค์ท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาอ่านกันนะคะเดี๋ยวเราจะอ่านพร้อมกันนะคะเราได้ฝึกอ่านหรือยังเอ่ย
1: ฝ
0: ึ
1: กแล
0: ้
1: ว
0: ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาอ่านพระนามของพระองค์ท่านไปพร้อมๆกันพร้อมไหมเอ่ยพร้อมไหมคะพร้อมนะคะนักเรียนปลายทางพร้อมไหมคะตอนนี้นักเรียนในห้องเรียนพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยค่ะ

เด็กๆก็ได้นะคะอ่านพระนามของพระองค์ท่านนะคะถูกต้องนะคะเมื่อสักครู่นี้เราก็ฝึกเขียนแล้วฝึกอ่านแล้วถูกต้องไหมคะเรารู้แล้วนะคะว่าพระองค์ท่านเนี่ยนะคะเป็นผู้นะคะใช้หลักเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองค่ะพระองค์ท่านนะคะทรงพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่ประสบนิกรชาวไทยเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้นะคะโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุดเลยนะคะก็คือมีภูมิปัญญาท้องถิ่นมาถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์นั่นเองนะคะควบคู่ในเรื่องของ3ห่วง2เงื่อนไขที่เด็กๆได้ดูวีดิทัศน์ไปนั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะเรามาดูกันว่านักเรียนเนี่ยรู้หรือไม่เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

0: กระทั่งในพุทธศักราช2540ประเทศไทยเกิดปัญหาทางเศรษฐกิจจึงมีการส่งเสริมและให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชนนั่นเองเหมือนในวีดิทัศน์เลยในวีดิทัศน์เกิดเศรษฐกิจที่ไม่ดีถูกต้องไหมคะเพราะว่าก่อนที่เขาจะมาขายกล้วยทอดเอ๊ะเขาได้สร้างอะไรไว้ลูกมีการสร้างคอนโดนั่นเองแต่คอนโดของเขาเป็นยังไงได้เปิดใช้บริการไหมคะ
1: ไม่
0: นั่นเองเนื่องด้วยทางด้านเศรษฐกิจนั่นเองนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ได้มีการนำเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเข้ามาช่วยในการดำเนินชีวิตนั่นเองค่ะนอกจากเศรษฐกิจพอเพียงแล้วนะคะยังมีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะซึ่งพระองค์ท่านนะคะได้ให้พระราชดำรัสไว้นั่นเองนะคะมีอยู่ว่าการพัฒนาจำเป็นต้องทำตามลำดับต้องสร้างพื้นฐานคือความพอมีพอกินพอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อนโดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชาการเมื่อได้พื้นฐานที่มั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้วจึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไปหากมุ่งแต่ทุ่มเทสร้างความเจริญยกเศรษฐกิจขึ้นให้รวดเร็วแต่ประการเดียวโดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและของประชาชนโดยสอดคล้องด้วยก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่องต่างๆขึ้นซึ่งอาจกลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวได้ในที่สุดนะคะพระองค์ท่านนะคะได้ให้พระราชดำรินะคะแก่นะคะผู้ที่เข้าพระราชทานนะคะสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2517ค่ะอันนี้ก็คือพระราชดำรัสนั่นเองนะคะที่พระองค์ท่านได้ให้ไว้เรามาดูเศรษฐกิจพอเพียงกันบ้างนะคะเศรษฐกิจพอเพียงคือการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานทางสายกลางโดยคำนึงถึงความพอประมาณมีเหตุผลการมีภูมิคุ้มกันที่ดีโดยมีความรู้และคุณธรรมนั่นเองนะคะเหมือนที่เราดูวีดิทัศน์เมื่อสักครู่นี้เลยนะคะห่วงแรกคืออะไรคะเลยคืออะไรคะห่วงแรกเลยก็คือพอประมาณห่วงที่สองล่ะคะ
2: ม
0: ีเหตุผลและห่วงที่สามล่ะคะ
2: ม
0: ีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีทำไมต้องมีทั้งสามห่วงควบคู่กันเพราะอะไรคะมีห่วงเดียวได้ไหมคะมีพอประมาณอย่างเดียวได้ไหมคะไม่ได้มีห่วงแค่เหตุผลอย่างเดียวได้ไหมคะไม่ได้แล้วมีห่วงภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีอย่างเดียวได้ไหมคะ
2: ไม่
0: ได้นะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าจะมีทั้ง3ห่วงนะคะแยกกันไหมคะห่วงของเรานักเรียนดูซิห่วงที่1ห่วงที่2และห่วงที่3แยกจากกันไหมคะทั้ง3ห่วงนี้ไม่ได้แยกจากกันเลยนักเรียนจะเห็นได้ว่าห่วงทั้ง3ห่วงเป็นยังไงกันมีการติดกันนะคะแสดงว่าทั้ง3ห่วงเนี่ยนะคะจะต้องดำเนินการไปพร้อมๆกันนั่นเองแสดงว่ามีความสำคัญเหมือนกันนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะเรารู้แล้วนะคะว่าเศรษฐกิจพอเพียงนะคะมีทั้งหมด3ห่วงนั่นเองค่ะแล้วก็2เงื่อนไขก็คือเงื่อนไขความรู้กับเงื่อนไขคุณธรรมนะคะเรามาดูความหมายกันดีกว่าอันนี้คือจากภาพนะคะ3ห่วง2เงื่อนไขนะคะนำไปสู่อะไรบ้างเมื่อสักครู่นี้นะคะในวิดิทัศน์อาจจะไม่ได้บอกทั้งหมดนะคะนักเรียนสามารถจดบันทึกเพิ่มเติมได้นะคะนำไปสู่ชีวิตเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมนะคะและความสมดุลมั่งคั่งยั่งยืนนั่นเองนะคะเมื่อนักเรียนปฏิบัติได้นั่นเองนะเรามาดูความหมายกันดีกว่าความหมายเกี่ยวกับคำว่าพอประมาณพอประมาณ หมายถึง

0: ความพอดีที่ไม่มากเกินไปหรือไม่น้อยเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นมีความสะดวกสบายนะคะพอสมควรแต่ไม่ถึงขั้นฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็นอย่างเช่นคุณน้ำกลับไปบ้านคุณน้ำชอบช่วยคุณแม่ทำงานบ้านโดยที่ไม่ทบทวนบทเรียนเลยแสดงว่าคุณน้ำมีความพอประมาณไหมคะไม่มีเพราะคุณน้ำทำอะไรมากเกินไป
1: ช
0: ่วยคุณแม่ทำงานบ้านมากเกินไปจนตัวเองไม่ได้ทำอะไรคะไม่ได้ทำการบ้านไม่ได้ทบทวนบทเรียนเลยถูกไหมคะอันนี้คือความไม่พอประมาณของครูน้ำนั่นเองค่ะต่อมานะคะเรารู้แล้วว่าความพอประมาณนะคะจะเป็นอย่างไรแต่ความพอประมาณไม่ใช่ในเรื่องการเรียนอย่างเดียวนะคะอย่างเช่นนักเรียนมาโรงเรียนทุกวันนักเรียนมีเงินมาโรงเรียนไหมคะนำเงินมาซื้อขนมที่โรงเรียนใช่ไหมคะความพอประมาณในเรื่องการอดออมก็เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นแล้วนะคะในวันนี้เรารู้แล้วว่าพอประมาณนอกจากการเรียนการเก็บออมแล้วนะคะเด็กๆนะต้องรู้จักการทำบัญชีรายรับรายจ่ายว่าเราเนี่ยนำเงินมาโรงเรียนกี่บาทแล้วเหลือกับบ้านทั้งหมดกี่บาทนั่นเองนะคะเราจะทำกิจกรรมนี้ลงในใบกิจกรรมที่1นั่นเองนักเรียนมีใบกิจกรรมที่1ทุกคนหรือยังคะหยิบขึ้นมาได้เลยค่ะนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะสามารถหยิบใบกิจกรรมขึ้นมาได้เลยค่ะเห็นไหมเอ่ยใบกิจกรรมของเรานะคะเด็กๆเห็นไหมคะใบกิจกรรมของเรามีวันเดือนปีเราจะเริ่มวันไหนวันแรกลูกวันนี้เลยนะคะเด็กๆ เขียนวันที่วันนี้ให้เรียบร้อยวันอะไรเดือนอะไรปีอะไรนะคะรายการนะคะรายการคือสิ่งที่เด็กๆ เนี่ยซื้อหรือจ่ายไปนั่นเองนะคะต่อมารายรับรายจ่ายแล้วก็คงเหลืออย่างเช่นวันนี้คุณแม่ให้เงินมาเท่าไหร่นะคะนักเรียนซื้ออะไรไปแล้วตอนเช้าตอนกลางวันหรือตอนเย็นนั่นเองนะคะเด็กๆสามารถลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะหลังจากที่นักเรียนได้ทำลองเขียนบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้เพื่อนนะคะกลุ่มที่สองนะคะออกมานำเสนอนะคะว่าเพื่อนเนี่ยซื้ออะไรไปบ้างนะคะขอเชิญตัวแทนกลุ่มที่สองได้เลยค่ะเชิญด้านหน้าได้เลยค่ะเดี๋ยวดูนะคะว่าเพื่อนกลุ่มที่2นะคะได้เงินมาเท่าไหร่นะคะแล้วใช้จ่ายอะไรไปบ้างระหว่างวันนะคะเด็กๆฟังเพื่อนค่ะ
1: คุณแม่ให้เงินมา70บาทค่ะ
0: ค่ะ70บาทเป็นรายรับหรือรายจ่ายคะรายรับหรือรายจ่ายคุณแม่ให้เงินมาร
2: ายร
0: ับ เป็นรายรับนั่นเองนะคะต่อมาเลยค่ะ
1: ซื้อข้าวต้มไป10บาทค่ะ
0: ซื้อข้าวต้มไป10บาทเหลือเท่าไหร่คะ
1: เหลือ60บาทค่ะ
0: เหลือ60บาทค่ะ
1: แล้วก็ซื้อน้ำดื่มไป5บาทค่ะเหลือ55บาทค่ะ
0: เหลือ55บาทแสดงว่าตอนนี้เพื่อนเหลือเงินกลับบ้านกี่บาทคะ55บาทนั่นเองค่ะขอบคุณตัวอย่างค่ะกลุ่มที่2นะคะอันนี้คือเพื่อนมีเงินเหลือเก็บแล้ววันนี้55บาทนะคะวันนี้นะคะเราเริ่มเขียนเป็นวันแรกคือวันที่1นะคะวันต่อๆมาเราก็จะมาเขียนพร้อมกันในคาบของเรานั่นเองในชั่วโมงของเรานะคะนักเรียนปลายทางนะคะก็สามารถใช้วิธีเดียวกันกับนักเรียนภายในห้องเรียนได้เลยนะคะเราเรียนรู้ไปแล้วว่าบัญชีรายรับรายจ่ายทำอย่างไรนะคะ2เมื่อสักครู่นี้เรารู้จักพอประมาณแล้วนะคะต่อมามีเหตุผลการมีเหตุผลพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องและผลคาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำเช่นเด็กๆไม่ตั้งใจเรียนผลที่ตามมาคืออะไรคะอาจจะสอบไม่ผ่านหรือสอบได้คะแนนที่ไม่ดีนั่นเองเนี่ยคือเหตุและผลจะต้องควบคู่กันอย่างเช่นพอประมาณนักเรียนกลับไปบ้านนักเรียนช่วยคุณแม่ทำงานจนไม่ได้ทบทวนบทเรียนถูกไหมคะเหตุผลทำไมถึงไม่ได้ทบทวนเพราะว่าอยากจะช่วยแม่ทำงานบ้าน

กันนั่นเองนะคะแต่เราก็ต้องมีเหตุผลของเราด้วยถ้าเราไม่ทบทวนบทเรียนนะคะอาจจะสอบไม่ผ่านหรือได้คะแนนน้อยนั่นเองนะคะนอกจากมีเหตุผลแล้วมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีคือการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่เกิดขึ้นในอนาคตนั่นเองนะคะอย่างเช่นคะแนนสอบไม่ดีนักเรียนก็ต้องเตรียมตัวรับแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นนั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วเรารู้ไปแล้ว3ห่วงคืออะไรนะคะเรามาดูเงื่อนไขของเรานะคะในเงื่อนไขแรกเงื่อนไขแรกคือเงื่อนไขความรู้นะคะวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องที่ใช้เป็นพื้นฐานสำหรับใช้นะคะในการตัดสินใจและการปฏิบัติเช่นรอบคอบรอบรู้ระมัดระวังนะคะต่อมาเงื่อนไขคุณธรรมการใช้คุณธรรมเป็นแนวทางในการตัดสินใจและปฏิบัติเช่นซื่อสัตย์สุจริตขยันอดทนสติปัญญาแบ่งปันนะคะดังนั้นแล้ว3ห่วง2เงื่อนไขสามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนเลยปรับใช้ได้นั่นเองนะคะในวันนี้นะคะเราจะมีการทำกิจกรรมนะคะร่วมด้วยช่วยกันเรียนรู้นั่นเองค่ะก่อนที่เราจะทำกิจกรรมมีข้อตกลงก่อนในการทำงานกลุ่มนะคะ1เลยใช้คำพูดที่เหมาะสม2ร่วมมือกันทำงานอย่างตั้งใจตลอดการทำงานและ3แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มนะคะกิจกรรมวันนี้นะคะจะเป็นการวิเคราะห์นะคะโดยใช้3ห่วง2เงื่อนไขนั่นเองนะคะเดี๋ยวคุณครูจะแจกนะคะกิจกรรมให้นักเรียนกลุ่มละ1แผ่นนั่นเองนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันระดมความคิดนะคะจะมีการตอบคำถามทั้งหมด5ข้อนั่นเองเด็กๆเดี๋ยวเด็กๆได้ทุกกลุ่มแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะดูพร้อมกันเดี๋ยวเราจะดูพร้อมกันนะคะว่าในแต่ละข้อเป็นอย่างไรนะคะเด็กๆได้ไปแล้วเด็กๆจะเห็นว่าคุณครูให้อ่านสถานการณ์ถูกไหมคะเด็กๆเห็นไหมเด็กๆดูในใบสถานการณ์นะคะเด็กๆดูนะคะทุกคนต้องช่วยดูจะมีคำถามทั้งหมด5ข้อนะคะเด็กๆดูเด็กๆดูนะคะบนจอก็มีสถานการณ์บอกว่าครีมเป็นเด็กที่ชอบช่วยเหลืองานบ้านป้าและชอบช่วยป้าขายของหลังเลิกเรียนครีมจะทำแบบนี้เป็นประจำโดยครีมเองไม่ได้ทำการบ้านจึงไม่ได้ทบทวนสิ่งที่เรียนและเรียนในห้องเรียนไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะนี่คือสถานการณ์เรามาดูข้อคำถามในข้อแรกข้อที่1ถามว่าการกระทำของครีมมากเกินไปน้อยเกินไปหรือพอดีอย่างไรนะคะอันนี้ใช้หลักในเรื่องอะไรคะห่วงที่เท่าไหร่ข้อแรกห่วงที่1ก็คือความพอประมาณนะคะต่อมาข้อที่2การกระทำของครีมส่งผลดีหรือผลเสียอย่างไรผลดีหรือผลเสียใช้ห่วงที่เท่าไหร่ละคะห่วงที่เท่าไหร่คะหลักความมีเหตุผลห่วงที่เท่าไหร่คะห่วงที่2นั่นเองค่ะต่อมาข้อที่3การกระทำของครีมเป็นการที่เตรียมพร้อมสำหรับอนาคตหรือไม่ห่วงที่เท่าไหร่คะเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตห่วงที่3ก็คือการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีนะคะต่อมาข้อที่4การกระทำของครีมแสดงถึงการเป็นผู้มีความรู้เรื่องใดอันนี้คือเงื่อนไขนะคะต่อมาข้อที่5การกระทำของครีมแสดงถึงคุณธรรมใดหรือขาดคุณธรรมใดนั่นเองนี่คือคุณธรรมที่2นะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะลงมือนะคะทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: ในวันนี้นะคะเด็กๆทำกิจกรรมนะคะเป็นกิจกรรมที่2แล้วเดี๋ยวเราลองมาดูแนวคำตอบกันนะคะแนวคำตอบในวันนี้ในข้อแรกในข้อแรกเลยนะคะการกระทำนะคะมากเกินไปน้อยเกินไปหรือพอดีในข้อแรกบอกว่าใช้เวลานะคะช่วยป้าเนี่ยมากเกินไปนะคะใช้เวลาทบทวนบทเรียนน้อยเกินไปเด็กๆขากลุ่มที่4ตอนนี้เพื่อนดูแนวคำตอบไปแล้วนะคะหยุดปรึกษากันนะคะต่อมาแนวคำตอบที่2นะคะการกระทำของครีมส่งผลดีหรือผลเสียอย่างไรผลดีก็คือป้าไม่เหนื่อยนั่นเองนะคะผลเสียก็คือตนเองเนี่ยไม่ได้ทบทวนบทเรียนนั่นเองค่ะต่อมาข้อที่3การกระทำของครีมเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตหรือไม่นะคะไม่เลยเพราะว่าครีมเนี่ยพร้อมกับการเรียนไหมคะพร้อมไหมคะไม่พร้อมในการเรียนเลยนะคะต่อมาข้อที่4แนวคำตอบข้อที่4การกระทำของครีมแสดงถึงการเป็นผู้มีความรู้ในเรื่องใดนะคะครีมมีความรู้ในเรื่องใดมากๆเลยงานทำงานบ้านนั่นเองนะคะต่อมาข้อที่5การกระทำของครีมแสดงถึงการมีคุณธรรมได้หรือขาดคุณธรรมใดนะคะครีมก็มีคุณธรรมกตัญญูต่อป้าใช่ไหมคะแต่ขาดในเรื่องอะไรลูก
1: ความร
0: ับผิดชอบนั่นเองในที่นี้นะคะเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมไปแล้วดูแนวคำตอบไปแล้วนะคะเรามาสู่ช่วงคำถามของเราดีกว่าเมื่อเราเรียนรู้แล้วทำกิจกรรมแล้วนะคะนักเรียนคิดว่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทางสายกลางประกอบไปด้วยอะไรบ้างประกอบไปด้วยกี่ห่วงคะ
1: 3
0: ห่วงและอะไรอีกคะ2เงื่อนไขมาดูคำตอบสิคะว่าถูกต้องหรือไม่ก็มี3ห่วง2เงื่อนไขนั่นเองนะคะมาดูคำถามที่2กัน3ห่วง2เงื่อนไขประกอบไปด้วยอะไรบ้างจำได้ไหมเอ่ยห่วงที่1คือ
1: พ
0: อประมาณนะคะห่วงที่2คือมีเหตุผลห่วงที่3คือมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีแล้วเงื่อนไขล่ะคะเงื่อนไขมีความรู้กับเงื่อนไขคุณธรรมนั่นเองค่ะมาดูซิว่าเด็กๆตอบถูกไหมสามห่วงประกอบไปด้วยพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี2เงื่อนไขประกอบด้วยเงื่อนไขความรู้

เงื่อนไขคุณธรรมนั่นเองนะคะเมื่อเด็กๆ เรียนรู้แล้วนะคะเรามาสู่ในช่วงขั้นปฏิบัตินะคะขั้นปฏิบัติของเราให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้คำถามนะคะมาดูคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้คำชี้แจงครูปลายทางครูให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้2ครูเดินดูและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมค่ะเรามาดูหน้าตาของใบงานที่11กันนะคะเด็กๆ เปิดใบงานที่11ได้เลยค่ะเด็กๆ เห็นไหมเอ่ยใบงานที่11ของเรานะคะเจอไหมเอ่ยใบงานที่11ใบงานที่11ในข้อแรกนะคะให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในความเข้าใจของนักเรียนนะข้อที่2ก็คือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทางสายกลางประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็คือ3ห่วง2เงื่อนไขนำไปสู่อะไรนั่นเองนะคะเด็กๆสามารถลงมือทำได้เลยค่ะ

0: เด็กๆก็ได้ทำใบงานที่11เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูแนวคำตอบในวันนี้กันค่ะแนวคำตอบในข้อที่1เลยนะคะในความเข้าใจของนักเรียนเป็นอย่างไรกันบ้างนักเรียนก็เขียนลงไปได้เลยนะคะครูปลายทางก็สามารถตรวจสอบคำตอบได้อีก1ครั้งค่ะต่อมาค่ะในข้อที่2อันนี้คือคำตอบในข้อที่2นะคะนักเรียนก็เช็คความถูกต้องได้เลยนะคะทั้งนักเรียนภายในห้องเรียนแล้วก็นักเรียนปลายทางนั่นเองค่ะเมื่อนักเรียนนะคะตรวจสอบกิจกรรมตรวจสอบใบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเรามาสรุปบทเรียนกันค่ะหลักการเศรษฐกิจพอเพียงคือการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานทางสายกลางโดยคำนึงถึงความพอประมาณมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีโดยมีความรู้และคุณธรรมค่ะบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสิ่งที่ต้องเตรียมใบงานที่12เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ3ห่วง2เงื่อนไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในครั้งต่อไปนะคะเราก็ยังอยู่ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเช่นเดิมนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมใน

0: คืออะไรและการเกษตรมีกี่ประเภทอะไรกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: ในอดีตมนุษย์ดำรงชีวิตอยู่อย่างง่ายๆโดยการล่าสัตว์เก็บพืชผักจากป่ามากินเป็นอาหารอาศัยอยู่ตามถ้ำหรือเพิงที่สร้างจากกิ่งไม้ต่อมามนุษย์เริ่มรู้จักเพาะปลูกพืชรู้จักเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นจุดของการทำเกษตรนั่นเองค่ะการเกษตรหมายถึงการลงมือทำบางอย่างกับดินเพื่อให้เกิดผลผลิตทั้งการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์การทำประมงและการเกษตรผสมผสานโดยอาศัยความรู้ความชำนาญประสบการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและเงินทุนเพื่อให้พืชและสัตว์เจริญเติบโตให้ผลผลิตต่างๆอาจพูดได้ว่าการเกษตรคืองานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตปัจจัย4ของมนุษย์นั่นเองความสำคัญของการเกษตรในประเทศไทยการเกษตรมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนไทยตั้งแต่ในอดีตคนไทยรู้จักใช้ประโยชน์มากมายจากพืชสัตว์ทั้งในชีวิตประจำวันและการดำรงชีวิตการเกษตรเป็นอาชีพหลักของประเทศไทยประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไทยประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำให้การเกษตรมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศเนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ของประเทศไทยมาจากสินค้าเกษตรเป็นสำคัญงานเกษตรแบ่งได้เป็น4ประเภทคือเกษตรกรรมปศุสัตว์การประมงและด้านป่าไม้ประเภทเกษตรกรรมหมายถึงการเพาะปลูกพืชเช่นการทำนาการทำสวนการทำไร่ยกตัวอย่างเช่นทำสวนผลไม้ทำสวนดอกไม้และทำไร่อ้อยประเภทปศุสัตว์หมายถึงการประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์บนบกเช่นเลี้ยงวัวเลี้ยงหมูหรือเลี้ยงสัตว์จำพวกสัตว์ปีกเช่นเป็ดไก่ประเภทการประมงหมายถึงการประกอบอาชีพการเกษตรทางน้ำเช่นการเลี้ยงสัตว์น้ำและการจับสัตว์น้ำด้านป่าไม้หมายถึงการประกอบอาชีพเกี่ยวกับป่าเช่นการปลูกป่าไม้เศรษฐกิจการนำผลผลิตจากป่ามาแปรรูปให้เกิดประโยชน์เป็นต้นแต่ก็ต้องทำอย่างถูกกฎหมายด้วยนะคะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ agriculture a g r i c u l t u r e agriculture แปลว่าการเกษตร livestock l i v e s t o c k livestock แปลว่าปศุสัตว์ fishery f i s h e r y fishery แปลว่าการประมงเราทราบถึงความหมายและประเภทของการเกษตรและได้เห็นว่าการเกษตรมีความสำคัญกับประเทศไทยมากเลยใช่ไหมคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าถ้าเราจะต้องดูแลต้นพืชต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: แล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้และวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q UA T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ของความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนทุกคนวันนี้พบกันในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูคณิตาหนุนานันหรือจะเรียกว่าครูก็ได้ค่ะเอาละค่ะเด็กๆปลายทางรวมถึงเด็กๆต้นทางคะวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ย
1: การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
2: การเขียนแผนภาพโครงเรื่องใช่ไหมคะเอ๊จะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมพร้อมๆกันเลยค่ะกิจกรรมอ่านเอาเรื่องเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะคะอ่านนิทานค่ะซึ่ง

เป็นนิทานเรื่องนกกากับเหยือกเดี๋ยวจะให้นักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางนะคะอ่านนิทานนกกากับเหยือกในใจแล้วเดี๋ยวมาตอบคำถามพร้อมๆกันค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มอ่านได้เลยค่ะ

0: ในวันที่อากาศร้อนจัดเจ้ากาน้อยตัวหนึ่งกำลังกระหายน้ำอย่างมากปีกของมันเริ่มอ่อนแรงลงทุกทีมันจึงหยุดพักใต้ต้นไม้มันหันไปเห็นเหยือกน้ำขนาดใหญ่วางอยู่แต่ในน้ำนั้นมีอยู่แค่ก้นเหยือกซึ่งมันไม่สามารถเอาจงอยปากของมันลงไปกินน้ำได้ระหว่างที่เจ้ากากำลังคิดหาวิธีที่จะกินน้ำในเหยือกนั้นสายตาของมันก็เหลือไปเห็นก้อนหินมากมายบนพื้นมันจึงค่อยๆคาบก้อนหินใส่ลงไปในเหยือกน้ำน้ำก็ค่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้นจนมาถึงปากเหยือกเจ้ากาน้อยแสนฉลาดจึงได้กินน้ำอย่างง่ายดาย
1: เป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางเมื่อสักครู่นักเรียนได้อ่านนิทานเรื่องอะไรเอ่ยนักเรียนปลายทางตอบคุณครูปลายทางด้วยนะคะเอ๊ตัวละครสำคัญมีใครบ้างคะ
2: นกกาน
1: กกาเก่งมากค่ะสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์คือที่ไหนคะ
2: ใต้ต้นไม
1: ้เป็นสถานที่นั้นก็คือใต้ต้นไม้นั่นเองเอ๊แล้วเหตุการณ์มันมีอะไรบ้างเขาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างไหนลองบอกคุณครูสิคะเหตุการณ์ที่หนึ่งอย่างแรกเลยนกทำไมก่อนคะบินมาแล้วเกิดอะไรลูก
2: เหน
1: ื่อยเหนื่อยแล้วทำไมคะ
2: ไปหล
1: บ
2: ไปหลบใต้ต้นไม
1: ้เหนื่อยก็เลยกระหายน้ำใช่ไหมไปหลบอยู่ใต้ต้นไม้อ่ะเหตุการณ์ที่สองเกิดอะไรขึ้นคะน้ำในเหยือกนั้นมีน้ำอยู่ไหมลูก
2: มี
1: เต็มเหยือกไหมคะ
2: ไม
1: ่มีปริมาณเท่าไหร่เอ่ย
2: ก้นแค่เหยือก
1: ประมาณก้นเหยือกใช่ไหมคะดังนั้นเหตุการณ์ที่สองก็คือนกกาเนี่ยก็คือไปเห็นเหยือกน้ำนะคะซึ่งเหยือกน้ำนั้นมีน้ำอยู่แค่ก้นเหยือกเท่านั้นต่อไปเหตุการณ์ที่สามลูกเหตุการณ์ที่3เกิดอะไรขึ้น
2: เห็น
1: อะไรคะเห็นก้อนหินใช่ไหมคะที่วางกระจัดกระจายอยู่ใช่ไหมคะวางกระจัดกระจายอยู่หลังจากนั้นกาทำอะไรลูกเอาปากคาบก้อนหินทีละหลายๆก้อนเลยไหมทีละก้อนนะคะใส่ลงไปในเหยือกน้ำหลังจากนั้นผลของเหตุการณ์ที่การเนี่ยเอาก้อนหินค่ะใส่ลงไปในเหยือกน้ำผลของเหตุการณ์คืออะไรลูก
2: น้ำ
1: น้ำเป็นยังไงคะสูงขึ้นก็ทำให้กาสามารถเป็นยังไงได้คะสามารถกินน้ำได้นั่นเองเอาละค่ะเด็กๆคะไหนมีใครสามารถตอบคุณครูได้บ้างเอ่ยว่าข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้คืออะไรนักเรียนปลายทางคะอย่าลืมตอบคุณครูปลายทางด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มถามเด็กที่นะคะหมายเลขที่30ใครเอ่ยลุกขึ้นตอบเลยค่ะเรื่องนี้ให้ข้อคิดอะไรเกี่ยวกับหนูบ้างคะ
3: ให้ข้อคิดเกี่ยวกับความพยายามค่ะ
1: ความพยายามใช่ไหมคะทำไมนักเรียนถึงคิดว่าเป็นข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องความพยายามคะ
3: เพราะว่านกกาพยายามเอาปากคาบก้อนหินใส่ในเหยือกทีละก้อนทีละก้อนค่ะจนได้กินน้ำ
1: เก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้เพื่อนค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะนี่จะเป็นแผนภาพโครงเรื่องนะคะเกี่ยวกับนกกากับเหยือกนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวละครนะลูกตัวละครได้แก่นกกาสถานที่ที่เกิดเรื่องคือใต้ ต้นไม้นั่นเองเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นก็จะเป็นกาตัวหนึ่งค่ะหิวน้ำมากจึงหยุดพักใต้ต้นไม้เป็นเหมือนที่เราได้พูดคุยกันไหมคะเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้เราได้พูดคุยกันตรงไหมลูก
2: ตรง
1: ตรงกับเหตุการณ์ที่เราได้พูดคุยกันแสดงว่าหนูสามารถจับใจความของเรื่องได้ไหมได้เก่งมากเลยค่ะหลังจากนั้นค่ะมันพบว่าเหยือกน้ำเนี่ยในเหยือกเนี่ยมีน้ำแค่ก้นเหยือกนะคะมันจึงพยายามหย่อนหินลงไปในเหยือกจนเต็มนะคะจนน้ำสูงถึงปากเหยือกผลของเหตุการณ์นั่นก็คือกาได้กินน้ำนะคะข้อคิดที่ได้จากเรื่องคือความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นเอาละค่ะเด็กๆคะง่ายไหมลูกเรื่องนี
2: ้
1: การเขียนแผนภาพโครงเรื่องง่ายไหมคะเด็กๆจำไว้เลยนะคะว่าการเขียนแผนภาพโครงเรื่องจะมีหัวข้อแค่นี้นะคะก็คืออย่างแรกเลยจะเป็นตัวละครสถานที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผลของเหตุการณ์และสุดท้ายนั่นก็คือข้อคิดที่ได้จากเรื่องค่ะเอาละค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้กันค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะอย่างแรกเลยค่ะนั่นก็คือบอกหลักการเขียนแผนภาพโครงเรื่องได้2นะคะนั่นก็คือเขียนแผนภาพโครงเรื่องจากเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังได้และสุดท้ายค่ะมีมารยาทในการเขียนนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะพร้อมที่จะศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนแผนภาพโครงเรื่องแล้วหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะกิจกรรมการเรียนรู้ในวันนี้นะคะมีอย่างแรกเลยนักเรียนจะต้องสรุปหลักการเขียนแผนภาพโครงเรื่องได้ซึ่งนักเรียนสามารถศึกษาได้จากใบความรู้นะคะหน้าที่เท่าไหร่เอ่ยเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางนะคะลองเปิดหนังสือนะคะให้นักเรียนดูในเด็กๆต้นทางลองตอบคุณครูสิคะว่าหน้าที่เท่าไหร่เอ่ยใบความรู้นะคะใบความรู้หน้าที่เท่าไหร่ลูกหน้าที่เท่าไหร่คะหน้าที่37ค่ะเด็กๆปลายทางนะคะเปิดชุดพัฒนานะคะทักษะนะคะหรือว่าชุดกิจกรรมนะคะหน้าที่37แล้วก็ศึกษาใบความรู้นะคะจะเห็นได้ว่าการเขียนแผนภาพโครงเรื่องนั้นง่ายมากเลยค่ะต่อไปนะคะหลังจากที่เราสรุปหลักการเขียนแผนภาพโครงเรื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาฝึกเขียนแผนภาพโครงเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังกันค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลานักเรียนนะคะในการศึกษาใบความรู้หลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาสรุปหลักการเขียนแผนภาพโครงพร้อมกันค่ะถ้าพร้อมแล้วลงมือศึกษาใบความรู้ได้เลยค่ะ

หมดเวลาสำหรับการศึกษาใบความรู้แล้วค่ะเด็กๆนั่งตัวตรงค่ะนั่งตัวตรงค่ะ

0: รวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเอาเงยหน้าขึ้นมาค่ะเดี๋ยวเรามาร่วมสรุปหลักการนะคะการเขียนแผนภาพโครงเรื่องพร้อมๆกันค่ะมีใครสามารถบอกคุณครูได้บ้างคะว่าการเขียนแผนภาพโครงเรื่องนั้นถ้าเราจะเขียนเนี่ยเราเขียนแผนภาพโครงเรื่องนั้นเพื่ออะไรเราเขียนแผนภาพโครงเรื่องนั้นเพื่ออะไรลูกมีใครสามารถตอบได้บ้างคะมีไหมคะการที่เราจะเขียนแผนโครงเรื่องได้นั้นเราจะต้องอาศัยการตั้งคำถามและตอบคำถามก่อนใช่ไหมคะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราสามารถตั้งคำถามและตอบคำถามได้นักเรียนก็จะสามารถสรุปใจความของเรื่องนั้นๆได้นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูนะคะหลักการเขียนแผนภาพโครงเรื่องค่ะเริ่มแรกเลยนะคะนั่นก็คือนักเรียนจะต้องกำหนดก่อนนะคะว่าเรื่องที่เราจะอ่านนั้นคือเรื่องอะไรนั่นคือการกำหนดชื่อเรื่องหรือความคิดรวบยอดนะคะจากเรื่องที่อ่านค่ะต่อไปนะคะนักเรียนจะต้องหาสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชื่อเรื่องค่ะสาระสำคัญและจดบันทึกเป็นกลุ่มคำสั้นๆอย่างที่คุณครูได้บอกไว้นะคะว่าตัวละครสำคัญมีใครบ้างแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหนเราก็จดไว้นะคะเป็นคำสั้นๆนะลูกนะหลังจากนั้นค่ะเราก็นำคำที่จดบันทึกนะคะมาตั้งชื่อเป็นหัวข้อย่อยแล้วก็เรียงลำดับตามความสำคัญค่ะอย่างที่เรานะคะได้เรียงลำดับตามสำคัญที่ได้เรียงลำดับนะคะเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับนกกากับเหยือกใช่ไหมคะที่คุณครูได้บอกว่าเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นบ้าง 1. นกกาบินมาแล้วทำไมคะเหนื่อยใช่ไหมคะหิวน้ำมันจึงบินมาใต้อะไรนะ
1: ใต
0: ้ต้นไม้เก่งมากค่ะเห็นไหมคะถ้าเราจดบันทึกไว้เราก็สามารถที่จะเรียบเรียงได้เหตุการณ์ที่สองเกิดอะไรขึ้นนะไหนลองตอบคุณครูอีกครั้งสิคะนกเห็นอะไรคะ
1: เห็น
0: เหยือกน้ำในเหยือกน้ำมีน้ำอยู่ประมาณ
1: ก้น
0: เหยือกนี่คือเหตุการณ์ที่สองเหตุการณ์ที่สามคือนกเห็นก้อนหินนะคะจึงคาบก้อนหินทีละก้อนเนี่ยใส่ลงไปในเหยือกน้ำถูกไหมลูกหลังจากนั้นผลของเหตุการณ์ที่ได้นั่นก็คือนกได้กินน้ำจากเหยือกนั้นเนียนละค่ะก็เป็นข้อสำคัญเลยถ้านักเรียนจดนะคะคำสำคัญไว้นักเรียนก็สามารถนำมาเรียงนะคะเป็นเหตุการณ์ได้เลย1 2 3 4นะคะใครทำอะไรที่ไหนผลเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะนั่นก็คือเลือกรูปแบบแผนภาพความคิดให้เหมาะสมกับการนำไปใช้ค่ะเอาละค่ะคุณครูจะให้ความรู้นะคะเล็กๆน้อยๆกับนักเรียนค่ะการเขียนแผนภาพโครงเรื่องส่วนใหญ่เราจะใช้กับนิทานหรือว่าเรื่องราวต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่มีเนื้อหานะคะรายละเอียดเยอะก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถลำดับเหตุการณ์ได้ถูกต้องนะคะเราก็จะเลือกเขียนเป็นแผนภาพโครงเรื่องแต่ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการสรุปความรู้เราจะเขียนในรูปแบบของแผนภาพความคิดซึ่งแผนภาพความคิดนั้นก็จะมีหลากหลายรูปแบบแต่วันนี้นะคะคุณครูให้นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับการเขียนแผนภาพโครงเรื่องนะคะซึ่งรูปแบบของการเขียนแผนภาพโครงเรื่องก็จะเป็นดังตัวอย่างนี้เลยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นตัวอย่างนะคะการเป็นตัวอย่างของแผนภาพโครงเรื่องก็จะมีหัวข้อนะคะเวลาที่เราจะเขียนนะคะเกี่ยวกับแผนภาพโครงเรื่องมันจะมีทั้งหมดกี่หัวข้อเอ่ยเด็กๆไหนตอบคุณครูหน่อยสิคะ6หัวข้อหรือ5

ัวข้อนะคะหัวข้อแรกค่ะจะเป็นเกี่ยวกับอะไรลูกตัวละครหลังจากตัวละครแล้วมีอะไรอีกคะอะไรนะคะมีตัวละครหลังจากนั้นทำอะไรเลยเหรอมันไม่ใช่สถานที่ก่อนเหรอลูก

หลังจากนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างนักเรียนสามารถเขียนเป็นความเรียงหรือเขียนเป็นข้อก็ได้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็มาดูนะคะว่าผลของเหตุการณ์นั้นคืออะไรและสุดท้ายข้อคิดที่ได้นั้นคืออะไรนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะการทำกิจกรรมนะคะแล้วก็เรามาฝึกทำกิจกรรมพร้อมๆกันเลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะคำชี้แจงบทบาทของคุณครูปลายทางนะคะนั่นก็คือให้คุณครูปลายทางค่ะแจกใบงานที่5เรื่องการเขียนแผนภาพโครงเรื่องค่ะสังเกตการทำงานของนักเรียนและให้คำแนะนำในการทำงานนะคะแล้วก็ตรวจประเมินใบงานที่5ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะมาดูในส่วนของนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางด้วยค่ะให้นักเรียนนะคะทำใบงานที่5ค่ะการเขียนแผนภาพโครงเรื่องนะคะเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังค่ะเมื่อทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมๆกันค่ะและนี่นะคะก็จะเป็นกิจกรรมพัฒนาทักษะนะคะนั่นก็คือให้นักเรียนเขียนแผนภาพโครงเรื่องเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังค์ให้ครบถ้วนถูกต้องตามองค์ประกอบของการเขียนแผนภาพโครงเรื่องค่ะซึ่งจะมีหัวข้ออะไรนั้นคุณครูก็จะมีตัวอย่างมาให้นักเรียนได้ดูกันนะคะและนี่ก็เป็นตัวอย่างค่ะจะมีชื่อเรื่องจะมีตัวละครจะมีสถานที่นะคะแล้วก็จะมีผลของเหตุการณ์นะคะข้อคิดที่ได้จากเรื่องแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะพร้อมที่จะลงมือทำแล้วเรียงเอ่ยถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

0: กคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะได้ทำเกี่ยวกับเรื่องการเขียนแผนภาพโครงเรื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือยังเอ่ยเดี๋ยวเรานะคะจะมาทบทวนเกี่ยวกับการเขียนแผนภาพโครงเรื่องนะคะกันอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยจะเริ่มต้นจากชื่อเรื่องก่อนนะคะหลังจากนั้นจะเป็นตัวละครสถานที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผลของเหตุการณ์และข้อคิดที่ได้จากเรื่องค่ะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องนะคะพร้อมๆกันค่ะวันนี้คุณครูขอตัวแทนกลุ่ม3กับกลุ่ม2ได้ไหมคะใครจะเป็นตัวแทนกลุ่ม3กับกลุ่ม2เอ่ยลุกขึ้นยืนเลยค่ะกลุ่มเดี๋ยวคุณครูขอกลุ่ม2ก่อนนะคะกลุ่ม2ไหนลองตอบดูสิคะว่าชื่อนะคะชื่อเรื่องคืออะไรแล้วก็ตัวละครมีใครบ้างนะคะสถานที่เกิดขึ้นที่ไหนแล้วก็เหตุการณ์นะคะเกิดอะไรขึ้นบ้างผลของเหตุการณ์เป็นอย่างไรและข้อคิดที่ได้เป็นอย่างไรอ่ะหนูลองอ่านให้เพื่อนๆฟังหน่อยค่ะ
1: ชื่อเรื่องชื่อว่าสังทองตอนกำเนิดพระสังค่ะตัวละครมีท้าวยศวิมลนางจันเทวีพระสังแล้วก็ตากับยายค่ะสถานที่คือกระท่อมในป่าค่ะ
0: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างคะ
1: นางจันเทวีและพระสังถูกขับไล่ออกจากเมืองค่ะนางจันเทวีจึงเข้าไปในป่าแล้วพบตากับยายตากับยายเกิดสงสารจึงให้ที่อยู่แก่นางจันเทวีและพระสัง
0: หลังจากนั้นล่ะคะ
1: นางจันเทวีไปหาผักไปหาฟืนเป็นเวลา5ปีค่ะเทวดาจึงสงสารแล้วบันดาลไก่ป่ามาจิกข้าวของนางจันเทวีพระสังที่แอบอยู่ในหอยสังเห็นไก่ป่ามาจิกข้าวของแม่จึงออกมาไล่ไก่เมื่อนางจันเทวีกลับมาบ้านเห็นเด็กคนหนึ่งจึงคิดว่าเป็นลูกของตนจึงวางแผนให้พระสังออกมาจากหอยเมื่อนางจันเทวีเห็นพระสังออกมาจากหอยจึงย่างเข้าไปในบ้านเพื่อทุบหอยสะ
0: ผลของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคืออะไรคะ
1: พระสังได้อยู่ด้วยกันกับแม่ของตนอย่างมีความสุขค่ะ
0: ค่ะแล้วข้อคิดที่ได้ล่ะลูก
1: ข้อคิดคือความรักของแม่ที่มีต่อลูกความกตัญญูแล้วก็ความเมตตาของตากับยายค่ะ
0: เก่งมากค่ะอ่ะต่อไปค่ะกลุ่ม3ค่ะ
2: ชื่อเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังค่ะตัวละครมีท้าวยศวิมลนางจันเทวีพระสังและตากับยายค่ะสถานที่ป่ากับกระท่อมค่ะ
0: ผลของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีอะไรขึ้นบ้างคะ
2: นางจันเทวีกับพระสังถูกไล่ออกจากเมืองนางจันเทวีได้เจอตากับยายจึงสงสารเลยให้ที่อยู่เทวดาได้ส่งไก่ป่ามาจิกข้าวของนางจันเทวีพระสังเห็นจึงออกมาไล่ไก่นางจันเทวีเห็นเด็กจึงคิดว่าเป็นลูกของตนเลยวางแผนให้พระสังออกมาจากหอยนางจันเทวีจึงย่องมาทุบหอยสังจนแตกค่ะ
0: ผลของเหตุการณ์ละลูก
2: นางจันเทวีกับพระสังได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันค่ะ
0: แล้วข้อคิดที่ได้จากเรื่องค่ะ
2: ความรักของแม่ที่มีต่อลูกและความกตัญญูค่ะ
0: เก่งมากค่ะเด็กๆครับปรบมือให้เพื่อนค่ะ

0: และนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบว่าอย่างไรกันบ้างเอ่ยอย่าลืมตอบคำถามนะคะหรือส่งตัวแทนออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนด้วยนะคะคุณครูปลายทางอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องให้กับนักเรียนทุกๆคนด้วยนะคะต่อไปจะเป็นคำถามสรุปบทเรียนค่ะคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะนั่นก็คือนักเรียนจะนำความรู้เรื่องการเขียนแผนภาพโครงเรื่องไปใช้ได้อย่างไรบ้างเด็กๆปลายทางลองตอบคำถามกับคุณครูปลายทางดูสิคะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะสรุปให้นักเรียนนะคะได้ทราบว่านักเรียนนะคะสามารถนำความรู้เรื่องการเขียนแผนภาพโครงเรื่องไปใช้ได้กับการเรียนของนักเรียนที่นักเรียนได้เรียนในชีวิตประจำวันค่ะเมื่อเราอ่านหนังสือแล้วเราตั้งคำถามตอบคำถามนักเรียนก็จะเห็นและสามารถสรุปเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่นักเรียนอ่านได้ซึ่งจะทำให้นักเรียนนั้นจำเรื่องราวต่างๆที่อ่านได้หรือสรุปเรื่องราวต่างๆที่อ่านได้ได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูบทเรียนครั้งถัดไปกันนะคะบทเรียนครั้งถัดไปเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการวิเคราะห์คุณค่าและสรุปข้อคิดจากเรื่องที่อ่านซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะไปความรู้ที่5เรื่องการวิเคราะห์คุณค่าและสรุปข้อคิดจากเรื่องที่อ่านใบงานที่6เรื่องการวิเคราะห์คุณค่าและสรุปข้อคิดจากเรื่องที่อ่านค่ะซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดตามข้อมูลด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะสำหรับบทเรียนวันนี้นะคะก็อยากจะขอให้นักเรียนนะคะนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็คุณครูก็ขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนทุกคนนะคะตั้งใจเรียนในทุกๆวิชาด้วยค่ะสำหรับนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนหมดทำความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
2: เนาะสบายดีเนาะ
1: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
3: พี่มาหรอบ่ยายเอาบักตัวมาฝาก
4: ครับยาย
5: พี่ตาเดี๋ยวพาไปวงวิถีชีวิตบ้านๆของมันเฮาเด
6: ้ได้ครับตาม
1: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

0: วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลา
1: อันนี้ก็มีปลาขาวก็มี
0: การจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

0: าแล้วจ้าของปูน้องเจล
1: โอ้แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
0: รู้สิ
1: ยายไปไหนอะอยู่หน้าบ้านเหรอ
0: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
1: หืมน้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอะ
0: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
1: มหาลัยบ้านนอก
2: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อหนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สลับพันครับ
0: และเขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตัดต้องคัดเป็นปลากระตัดล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปะปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโล
5: หลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้

0: แต่ก่อนเก็บไก่ผันเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบาง
1: ตอนที่ก้นอีกครั้งหนึ่งเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
2: และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

วัฒนธรรมทวารวดีมีการแพร่กระจายลงไปถึงบริเวณคาบสมุทรภาคใต้ที่เมืองโบราณยะรังบริเวณหมู่3ตำบลยะรังอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเมืองโบราณแห่งนี้มีลักษณะผังเมืองเป็นรูปรีซึ่งประกอบด้วยกลุ่มเมืองที่มีการซ้อนทับของอาณาบริเวณ3กลุ่มได้แก่กลุ่มเมืองโบราณบ้านวัดมีศูนย์กลางเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสล้อมรอบด้วยคูน้ำภายในมีเนินดินกระจายอยู่ถึง25แห่งกลุ่มเมืองโบราณบ้านจาเละมีศูนย์กลางอยู่ที่สระน้ำโอบล้อมด้วยคูน้ำรูปสี่เหลี่ยมห่างจากกลุ่มเมืองโบราณบ้านวัดไปทางทิศเหนือประมาณ1กิโลเมตรกลุ่มเมืองโบราณบ้านประแวเป็นเมืองรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบในการดำเนินงานขุดแต่งโบราณสถานที่เมืองยะรังได้พบหลักฐานที่เกี่ยวเนื่องกับความเชื่อในพุทธศาสนาแบบทวารวดีพุทธศตวรรษที่13ถึง14อาทิสถูปจำลองดินดิบพระพิมพ์ดินดิบและพระพิมพ์ดินเผาพระพิมพ์ดังกล่าวบางองค์ยังปรากฏคาถาเยธรรมาจารึกด้วยภาษาสันสกฤตซึ่งต่างจากพระพิมพ์ในวัฒนธรรมทวารวดีที่พบในบริเวณส่วนอื่นๆของดินแดนประเทศไทยที่มีการจารึกคาถาเยธรรมาด้วยภาษาบาลี

0: ำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนบางไกลกังวลที่น่ารักทุกๆคนครับและสวัสดีคุณครูโรงเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนเช่นกันครับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5กับคุณครูพงศธรรอดจินดาครับในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเราได้เรียนไปเกี่ยวกับในเรื่องของการคูณจำนวนนับกับจำนวนคละโดยวิธีการนะครับเราก็ได้เรียนกันไปจริงๆก็จะมีวิธีการคูณนะครับที่คล้ายกับในเรื่องของการคูณจำนวนนับกับเศษส่วนเข้ามาช่วยนั่นเองในวันนี้นะครับเรื่องที่เราเรียนเราก็ยังใช้ความรู้ในเรื่องเดิมที่สามารถนำมาช่วยในการคูณจำนวนคละกับจำนวนนับได้นะครับวันนี้นักเรียนก็อาจจะต้องมีการทบทวนเนื้อหาที่เราเคยได้เรียนกันมาแล้วก็จะมาเชื่อมโยงกับเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับกับในเรื่องของการคูณจำนวนคละกับจำนวนนับนั่นเองครับโดยก่อนอื่นนะครับนักเรียนเดี๋ยวเราจะมาทบทวนในเรื่องของการหาผลคูณของเศษส่วนกับจำนวนนับกันนักเรียนยังจำได้ไหมครับว่าการคูณเศษส่วนกับจำนวนนับทำยังไงจำได้ไหมเอ่ยจำได้นะครับนักเรียนตอบคุณครูทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางดังๆให้คุณครูฟังหน่อยครับว่าเรามีวิธีการหาผลคูณของเศษส่วนกับจำนวนนับอย่างไรตอบเลยครับ
3: เอาตัว

างนักเรียนบอกว่านำจำนวนนับใช่ไหมครับมาคูณกับตัวเศษหรือนำตัวเศษมาคูณกับจำนวนนับแล้วก็ส่วนตัวส่วนคงเดิมนี่นักเรียนก็หลายคนก็ยังจำกันได้นะครับครับงั้นเดี๋ยวเราลองมาทำโจทย์การเกี่ยวกับการหาผลคูณของเศษส่วนกับจำนวนนับกันก่อนครับนักเรียนอ่านโจทย์ให้ครูฟังพร้อมกันหนึ่งรอบครับอ่านได้เลยครับเศษ5ส่วน9คูณ4เดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนนะครับได้ลองทำโจทย์ข้อนี้ดูแล้วเดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันว่านักเรียนมีวิธีการคิดอย่างไรแล้วก็ได้คำตอบเท่าใดนะครับนักเรียนลงมือทำได้เลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็คงจะทำโจทย์ข้อนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาถามนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางกันนะครับว่าเศษ5ส่วน9คูณ4ได้คำตอบเป็นเท่าไหร่ครับนักเรียนตอบดังๆพร้อมกันเลยครับได้เท่าไหร่เอ่ย
1: 2เศษ2ส่วน9
0: เก่งมากๆครับเก่งทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเลยนะครับนักเรียนครับ2เศษ2ส่วน9ทำไมจึงได้เป็น2เศษ2ส่วน9นักเรียนทุกคนนะครับมีวิธีการคิดอย่างไรครับตอบพร้อมกันเลยครับนำตัวเศษมาคูณกับจำนวนนับแล้วก็ตัวส่วนเป็นไงครับตัวส่วนคงเดินนั่นเองทีนี้เดี๋ยวอาจจะให้นักเรียนต้นทางลองออกมาเขียนวิธีการคิดให้กับเพื่อนๆต้นทางนะครับแล้วก็นักเรียนปลายทางได้ดูกันว่ามีวิธีการเขียนแสดงวิธีการคิดอย่างไรนั่นเองขอตัวแทนหนึ่งคนนะครับในกลุ่มที่5ครับเป็นใครดีเอ่ยเป็นพัชรสอนนะครับปรบมือให้เพื่อนด้วยครับเดี๋ยวจะให้พัชรสอนนะครับลองออกมาเขียนแสดงวิธีทำให้เพื่อนได้ดูกันนะครับออกมาได้เลยครับเดี๋ยวให้พัชรสอนนะครับได้ลองเขียนแสดงวิธีทำให้เพื่อนดูก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้พัชรสอนนะครับได้อธิบายให้เพื่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับลงมือเขียนได้เลยครับ

0: นะครับตอนนี้เพื่อนก็คงจะเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวพัชรศรครับหันมาให้เพื่อนปลายทางได้ดูสักนิดนึงนะครับพัชรศรข้อนี้โจทย์คืออะไรครับอ่านโจทย์ให้ครูฟังหน่อยครับ
1: เศษ5ส่วน9คูณ4ค่ะ
0: เศษ5ส่วน9คูณ4นะครับพัชรศรมีวิธีการคิดอย่างไรอธิบายให้เพื่อนต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ฟังหน่อยครับ
1: นำตัวเศษคูณกับจำนวนนับก็คือ5คูณ4ค่ะเท่ากับ20ตัวส่วนคงเดิมค่ะ
0: ตัวส่วนเป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: 9ค่ะ
0: เป็นเศษ20ส่วน9ถูกต้องไหมครับหลังจากนั้นลองพิจารณาดูว่าเศษ20ส่วน9ยังไม่ตอบอยู่ในรูปอย่างง่ายใช่ไหมครับเนื่องจากยังเป็นเศษเกินอยู่ทีนี้พัชรศรมีวิธีการคิดยังไงต่อครับ
1: นำมาหารกันค่ะ
0: นำมาหารเพื่อเปลี่ยนให้เป็นอะไรเอ่ย
1: จำนวนคละค
0: ่
1: ะ
0: ให้เปลี่ยนเป็นจำนวนคละนั่นเองนะครับผลหารเป็นเท่าไหร่ครับ
1: 2เศษ2ส่วน9ค่ะ
0: นี่2เป็นผลหารนะครับและ2เป็นตัวเศษส่วนตัวส่วนคงเดิมก็คือส่วน9ตอบ2เศษ2ส่วน9เพื่อนแสดงวิธีทําแล้วก็ตอบถูกมั้ยครับถูกต้องมั้ยครับถูกต้องปรบมือให้เพื่อนด้วยครับเก่งมากๆครับไปนั่งที่ได้เดี๋ยวเรามาดูต่อเลยทีนี้เรียนครับอย่างที่เพื่อนได้บอกไปครับการคูณเศษส่วนกับจำนวนนับนั้นทำได้โดยนำตัวเศษคูณกับจำนวนนับและตัวส่วนคงเดิมนั่นเองครับทีนี้ทำไมเราจึงทบทวนในเรื่องของการคูณเศษส่วนกับจำนวนนับเนื่องจากวันนี้นะครับนักเรียนอาจจะต้องใช้ความรู้ในเรื่องของการคูณเศษส่วนกับจำนวนนับเนี่ยเข้ามาช่วยในเรื่องของการคูณจำนวนคละกับจำนวนนับนั่นเองซึ่งนักเรียนนะครับก็จะต้องแสดงวิธีหาผลคูณของจำนวนคละกับจำนวนนับได้แล้วก็ให้เหตุผลนะครับแสดงวิธีการคิดของตัวเองได้ด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่1กันครับนักเรียนอ่านโจทย์ให้คุณครูฟัง1รอบครับอ่านพร้อมกันเลยครับ
2: 3
0: เศษ1ส่วน2คูณ4นักเรียนครับถ้าไปเจอโจทย์ในลักษณะแบบนี้เป็นการคูณจำนวนคละกับจำนวนนับนักเรียนจำได้ไหมครับว่าจำนวนคละเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของอะไรได้ครับเศษเกินได้และนักเรียนมองเศษเกินถูกต้องไหมครับเป็นเศษส่วนมันก็จะคล้ายๆกับในเรื่องของการคูณเศษส่วนกับจำนวนนับถ้าเราเปลี่ยนจำนวนคละเป็นเศษเกินเรียบร้อยแล้วนะครับได้เป็นเท่าไหร่เอ่ยถ้าเป็น3เศษ1ส่วน2
2: เศษ
0: อะไรครับเศษ7ส่วน2ถ้านำเศษ7ส่วน2ไปคูณกับ4นักเรียนคิดว่านักเรียนน่าจะทำได้ไหมครับทำได้นะครับเดี๋ยวเรามาตอบคำถามไปพร้อมๆกันแล้วเดี๋ยวคุณครูอาจจะมีโจทย์ให้นักเรียนได้ลองฝึกทำดูนะครับข้อนี้ครับ3เศษ1ส่วน2คูณกับ4อย่างที่คุณครูได้บอกไปนะครับเราสามารถเปลี่ยนจำนวนคละนั้นเนี่ยให้อยู่ในรูปของเศษเกินได้โดยการนำ3ไปคูณกับ2 3คูณ2เป็นเท่าไหร่ครับ
2: 6
0: เป็น6 6นำไปบวก1มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
2: 7
0: ได้เป็นเศษ7ส่วน2นี่เห็นไหมครับเขียนจำนวนคละอยู่ในรูปของเศษเกินแล้วจึงนำมาคูณกันทีนี้เมื่อนำมาคูณกันก็ใช้ความรู้ในเรื่องของการคูณเศษส่วนกับจำนวนนับเมื่อเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของเศษ7ส่วน2นำไปคูณกับ4นักเรียนคิดว่าเราจะทำยังไงต่อไปครับ
3: นำ7มาคูณ4ส่วนด้วย2คร
0: ับเก่งมากครับนำ7ไปคูณ4ก็คือนำตัวเศษไปคูณกับจำนวนนับส่วนตัวส่วนของเดิมส่วนเป็นเท่าไหร่ครับส่วนเป็น2เห็นไหมครับเมื่อเขียนอยู่ในรูปของการคูณนะครับก็จะได้เป็นดังนี้หลังจากนั้นเอนักเรียนครับลองพิจารณาสิครับว่า7คูณกับ4ทั้งหมดส่วน2แบบนี้มีจำนวนนับใดไหมครับที่สามารถนำมาตัดทอนได้หรือนำมาหารทั้งเศษและส่วนได้
3: ม
0: ี
3: ค
0: ่ะจำนวนใดครับ
3: 2
0: นั่นเองนี่นะถ้านักเรียนได้สังเกตนะครับคู่นี้4กับ2 สามารถนำจำนวนนับใดครับมาหารทั้งเศษและส่วนที่นอกเหนือจาก1มีไหมมี2ถูกต้องไหมครับดังนั้นเราจะนำ2มาหาร2นำมาหาร2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ1 2เมื่อนำมาหาร4มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย
3: 2
0: นี่มีค่าเท่ากับ2ดังนั้นบริเวณที่เป็นตัวเศษเหลือจำนวนใดที่จะต้องนำมาคูณกันครับ
3: 7
0: คูณ2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย14ได้เป็น14ขอโทษครับได้เป็นเศษ14ส่วน1แล้วก็เขียนแค่อะไรครับ14ก็พอถูกต้องไหมครับนี่เราตอบอยู่ในรูปอย่างง่ายนะครับเป็น14เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างต่อไปข้อนี้อาจจะลองให้นักเรียนได้คิดก่อนนะครับนักเรียนอ่านโจทย์พร้อมๆกันสัก1รอบครับอ่านโจทย์ได้เลยครับ2เศษ1ส่วน4คูณ6เอาละครับตอนนี้อันดับแรกนักเรียนคิดว่าเราจะทำยังไงก่อนครับ
3: เปลี่ยนจำนวนคละให้เป็นเศษเกิน
0: เปลี่ยนจำนวนคละให้อยู่ในรูปของเศษเกินเก่งมากๆนะครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากเป็นการคูณจำนวนคละกับจำนวนนับเราก็เปลี่ยนจำนวนคละให้อยู่ในรูปของเศษเกินก่อนแล้วเราก็ใช้ความรู้ในเรื่องของการคูณเศษส่วนกับจำนวนนับถูกต้องไหมครับดังนั้นตอนนี้นะครับนักเรียนจดโจทย์ลงไปในสมุดเป็นตัวอย่างที่2ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่างที่ได้บอกคุณครูมาครับทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเปลี่ยนจำนวนคละให้อยู่ในรูปของเศษเกินแล้วก็นำไปคูณกันนะครับเดี๋ยวเรามาอภิปรายร่วมกันนะครับว่าคำตอบที่ได้มานั้นเป็นยังไงถูกต้องหรือว่าเหมือนกันหรือไม่นะครับตอนนี้นักเรียนสามารถลงมือทำได้เลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็คงจะทำโจทย์ข้อนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโจทย์ข้อนี้ก็คือ2เศษ1ส่วน4คูณกับ6คุณครูยังไม่ถามมีคำตอบนะครับเดี๋ยวจะให้นักเรียนต้นทางได้ลองออกมาเฉลยให้กับเพื่อนๆทั้งต้นทางและปลายทางได้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวจะถามว่าคำตอบที่เพื่อนได้ออกมาเฉลยนั้นตรงกับที่เราคิดหรือไม่นะครับขอเป็นตัวแทนกลุ่มที่3 1คนครับเป็นใครดีเอ่ยเป็นปริยากรนะครับปรบมือให้เพื่อนด้วยครับเดี๋ยวให้ปริยากรนะครับได้ออกมาเฉลยให้กับเพื่อนๆได้ดูนะครับว่าเรามีวิธีการคิดอย่างไรปริยากรครับโจทย์ข้อนี้คืออะไรครับให้เพื่อนฟังก่อน1รอบครับ
1: 2เศษ1ส่วน4คูณ6ค
0: ่ะเป็น2เศษ1ส่วน4คูณ6นั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อไปเจอโจทย์ที่เป็นลักษณะก็คือจำนวนคละคูณอยู่กับจำนวนนับถูกต้องไหมครับปริยากรมีวิธีการคิดอย่างไรครับ
1: เปลี่ยนจำนวนคละให้เป็นเศษเกินค่ะ
0: เปลี่ยนจำนวนคละให้เป็นเศษเกินนั่นเอง2เศษ1ส่วน4นะครับเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของเศษเกินได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: เศษ9ส่วน4ค่ะ
0: ได้เป็นเศษ9ส่วน4จึงได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: เศษ9ส่วน4คูณกับ6ค่ะ
0: นี่นะครับได้เป็นเศษ9ส่วน4คูณกับ6นี่เห็นไหมครับหลังจากนั้นนะครับนักเรียนก็เป็นการคูณเศษส่วนกับจำนวนนับถูกต้องไหมครับปริยากรทำยังไงต่อครับ
1: เมื่อนำเศษ9ส่วน4คูณ6แล้วก็4กับ6สามารถหารลงตัวด้วย2ได้ค่ะ
0: 4กับ6นะครับสามารถนำ2มาหารได้ถูกต้องไหมครับนี่ครูชี้ให้ดูนะครับเป็น4กับ6ปริยากรจับเป็นคู่นี้นะครับ4กับ6สามารถนำ2มาหารได้ลงตัว2นำมาหาร4ได้เท่าไหร่ครับ
1: 2นำมาหาร4ได้2ค่ะ
0: ได้2นะครับ2นำมาหาร6ได้เท่าไหร่ครับ
1: 3ค่ะ
0: ได้3หลังจากนั้นทำยังไงต่อครับ
1: นำ9ไปคูณ3เศษด้วย2ค่ะ
0: ทำไม
1: ส
0: ่
1: วนด้วย2ค
0: ่ะนำ9ไปคูณ3แล้วก็ส่วน2 9คูณ3เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 9คูณ3เป็น27ค่ะ
0: 27ได้เป็นเศษ27ส่วน
1: 2ค่ะ
0: ส่วน2เอาถึงตรงนี้ก่อนเพื่อนๆปลายทางและต้นทางได้เป็นเศษ27ส่วน2เหมือนกับปริยากรไหมครับเหมือนกันเลยนะครับแสดงว่าน่าจะมาถูกทางแล้วเศษ27ส่วน2ตอบได้เลยไหมครับ
1: ยังค่ะ
0: ยังทำไมจึงตอบไม่ได้เอ่ย
1: เพราะว่าต้องเปลี่ยนเป็นจำนวนคละก่อนค่ะ
0: นี่เห็นไหมครับเนื่องจาก

0: ตอนนี้อยู่ในรูปของเศษเกินจะต้องเปลี่ยนให้เป็นจำนวนคละก่อนเศษ27ส่วน2เปลี่ยนให้เป็นจำนวนคละได้เท่าไหร่ครับ
1: 13เศษ1ส่วน2ค่ะ
0: ได้เป็น13เศษ1ส่วน2ดังนั้นข้อนี้ตอบ13เศษ1ส่วน2เลยถูกต้องไหมครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพื่อนต้นทางและปลายทางได้คำตอบเดียวกันไหมครับเป็น13เศษ1ส่วน2เหมือนกันเลยเก่งมากๆนะครับปรบมือให้ปริยากรด้วยครับไปนั่งทีได้ครับดังนั้นนะครับสรุปกันสักนิดหนึ่งเมื่อนักเรียนนะครับไปเจอโจทย์ที่เป็นการคูณจำนวนคละกับจำนวนนับนักเรียนจะทำยังไงดีครับลองบอกคุณครูหน่อยครับอันดับแรก
2: เปล
0: ี่
2: ยนจำนวนคละ
0: ให้เป็นเศษเกินเห็นไหมครับแล้วเราก็หาผลคูณโดยนำตัวเศษไปคูณกับจำนวนนับและตัวส่วนเป็นไงครับ
2: คงเด
0: ิมนั่นเองกิจกรรมในวันนี้นะครับคุณครูก็เตรียมโจทย์มาให้นักเรียนได้ลองฝึกทำดูโดยนักเรียนก็แบ่งกลุ่มตามเดิมครับตามแก๊งออฟโฟโดยนักเรียนจะต้องแสดงวิธีหาผลคูณแล้วก็เดี๋ยวเราจะออกมาเฉลยบริเวณหน้าห้องกันด้วยนะครับโดยโจทย์ของเราคือจงแสดงวิธีหาผลคูณและตอบอยู่ในรูปอย่างง่ายโจทย์มีกี่ข้อครับนักเรียน
2: 2
0: ข้อเดี๋ยวให้อ่านโจทย์ข้อที่1พร้อมกันก่อนครับ1รอบ
2: 2
0: เศษ2ส่วน3คูณ6ข้อที่2ครับอ่านโจทย์พร้อมกันเลยครับ
2: 2เศษ4ส่วน7คูณ14
0: 2เศษ4ส่วน7คูณ14เอาละครับตอนนี้นักเรียนแต่ละกลุ่มจดโจทย์ลงไปได้เลยมีอยู่จำนวน2ข้อเมื่อจดโจทย์เสร็จแล้วนะครับนักเรียนก็ลงมือทำอาจจะปรึกษากับเพื่อนๆภายในกลุ่มได้โดยฝากคุณครูปลายทางนะครับช่วยตรวจสอบความถูกต้องให้กับนักเรียนด้วยนะครับตอนนี้นักเรียนจดโจทย์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลงมือทำได้เลยครับลงมือเลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้ทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางก็คงจะปฏิบัติกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนะครับเรามาเฉลยกันทั้ง2ข้อเลยว่ามีวิธีการหาคำตอบอย่างไรแล้วก็ได้คำตอบเท่าใดนะครับสำหรับโจทย์ที่ข้อที่1ก็คือ2เศษ2ส่วน3คูณกับ6นะครับแล้วก็ข้อที่2เป็น2เศษ4ส่วน7คูณกับ14นั่นเองขอตัวแทน1คนครับในห้องนี้เป็นนักเรียนต้นทาง1คนสรวิทย์ออกมาได้เลยนะครับเดี๋ยวออกมาเฉลยให้กับทางเพื่อนๆต้นทางแล้วก็เพื่อนๆปลายทางได้ดูกันว่าสรวิทย์นั้นมีวิธีการหาคำตอบอย่างไรครับปรบมือให้สรวิทย์ด้วยครับสรวิทย์เริ่มจากข้ออะไรก่อนครับ
1: ข้อที่1
0: ครับเริ่มจากข้อที่1ก่อนข้อที่1โจทย์คืออะไรครับแล้วก็อ่านโจทย์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็อธิบายให้เพื่อนได้ดูกันได้เลย
1: 2เศษ2ส่วน3คูณ6ครับ
0: ต่อได้เลยครับ
1: เปลี่ยนจำนวนคล้าให้เป็นเศษเกิน
0: อันดับแรกเปลี่ยนจำนวนคล้าให้อยู่ในรูปเศษเกินถูกต้องไหมครับได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: เศษ2 2เศษ2ส่วน3เปลี่ยนได้เป็นเศษ8ส่วน3ครับ
0: ต่อได้เลยครับ
1: แล้วนำไปคูณ6ครับ
0: นำไปคูณ6หลังจากนั้นทำยังไงต่อครับ
1: จะได้8คูณ6ส่วนด้วย3ครับ
0: 8คูณ6ส่วน3ในลักษณะแบบนี้เราใช้ความรู้ในเรื่องของอะไรครับ
1: การตัดทอนครับ
0: หลังจากนั้นเราใช้การตัดทอนถูกต้องไหมครับการตัดทอนสรวิทย์ใช้จำนวนใดมาหารดีครับ
1: นำ3มาหารครับ
0: นำ3มาหารนำ3มาหารจำนวนใดครับ
1: หาร3แล้วก็หาร6ครับ
0: สามารถนำอาหาร3แล้วก็นำอาหาร6ได้นะครับนักเรียนครับครูขอฝากตรงนี้นิดนึงนักเรียนเห็นจำนวนนี้ไหมครับ8นี่นะครับ8กับ6คุณครูถามนักเรียนว่าถ้า8กับ6แบบนี้ใช้การตัดทอนได้ไหมครับได้ไหมครับได้ไหมแปดกับหกนะครับได้ไหม
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้เนื่องจากแปดกับหกเนี่ยเป็นตัวเศษดังนั้นไม่สามารถตัดทอนกันได้เราจึงพิจารณาคู่นี้ที่เป็นสามกับหกโอเคไหมครับต่อได้เลยครับนำสามมาหารสามได้เท่าไหร่เอ่ย
1: ได้หนึ่งครับ
0: หลังจากนั้นทำยังไงต่อครับ
1: นำหกมาหารสามได้สองครับ
0: นำหกมาหารด้วยสามถูกต้องไหมครับหรือว่านำสามไปหารหกได้เท่าไหร่นะครับ
1: 2คร
0: ับ ได้2ทำยังไงต่อครับ
1: มันจะได้8คูณ2ส่วนด้วย3ครับส่วนด้วย1คร
0: ับ ได้เป็น8คูณ2ส่วน1เป็นเท่าไหร่ครับ
1: ได้16ครับ
0: ได้16หรือบางคนตอบว่าเป็นเศษ16ส่วน1แต่เมื่อนักเรียนตอบอยู่ในรูปอย่างง่ายก็เป็นตอบแค่16นะครับดังนั้นข้อนี้คำตอบเป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: 16ครับ
0: เป็น16เพื่อนๆได้คำตอบเหมือนกันไหมครับได้เหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปต่อในข้อที่2ได้เลยครับข้อที่2โจทย์คืออะไรครับ
1: 2เศษ4ส่วน7คูณ14ครับ
0: เป็น2เศษ4ส่วน7คูณ14อันดับแรกเราทำยังไงก่อนครับ
1: เปลี่ยนจำนวนคล้าให้เป็นเศษเกินครับ
0: เปลี่ยนได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: เปลี่ยนได้เป็นเศษ18ส่วน7ครับ
0: ได้เป็นเศษ18ส่วน7นะครับถามนิดนึงว่าเศษ18ส่วน7นี้มาจากไหนครับ
1: มาจาก

0: 2นำไปคูณ7ครับ
1: 2คูณ7เป็นเท่าไหร่เอ่ย
0: 14ครับ
1: เป็น14นะครับ14บวก4จึงเป็น
0: 18
1: 18ได้เป็นเศษ18ส่วน7นำไปคูณกับเท่าไหร่ครับ
0: นำไปคูณกับ14ครับ
1: นำไปคูณกับ14นะครับหลังจากนั้นทำยังไงต่อครับ
0: มันจะได้8คูณ14ส่วนด้วย7ครับ
1: เอาใหม่นะครับได้เป็น18ถูกต้องไหมครับ18คูณกับเท่าไหร่นะครับ
0: 14ครับ
1: 18คูณกับ14ส่วน
0: 7
1: ส่วน7หลังจากนั้นทำยังไงต่อเอ่ย
0: ตัดทอนครับ
1: ใช้การตัดทอนนะครับนำจำนวนใดมาหารทั้งเศษและส่วนดีครับ
0: นำ7มาหารครับ
1: นำ7มาหาร7นำมาหารจำนวนใดก่อนดี
0: นำมาหาร7ครับ
1: นำมาหาร7นะครับ7นำมาหาร7ได้เท่าไหร่ครับ
0: ได้1ครับ
1: ได้1หลังจากนั้นทำไงต่อครับ
0: นำ7ไปหาร14
1: นำ7ไปหาร14ได้เท่าไหร่เอ่ย
0: ได้2ครับ
1: ได้2นะครับได้แบบนี้แล้วทำยังไงต่อครับ
0: จะได้18คูณ2ครับ
1: จะได้18คูณ2 18คูณ2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
0: 36ครับ
1: เท่ากับ36ดังนั้นข้อนี้ตอบ36ถูกต้องไหมครับ
0: ครับ
1: บางคนถ้าตอบเศษ36ส่วน1ผิดไหมไม่ผิดนะครับแต่เวลาตอบอยู่ในรูปอย่างง่ายนักเรียนก็ตอบแค่36ก็พอเนื่องจากเศษ36ส่วน1เขียนเป็นจำนวนนับได้เป็น36นั่นเองนะครับดังนั้นข้อนี้ตอบเท่าไหร่นะครับสรุปอีกครั้งนึง
0: 36ครับ
1: ตอบ36เพื่อนตอบถูกไหมครับถูกต้องปรบมือให้สรวิทย์ด้วยครับไปนั่งที่ได้เลยสำหรับในวันนี้นะครับคุณครูก็ขอฝากแบบฝึกหัดที่ 1.14 ให้นักเรียนได้ลองฝึกทำเป็นการบ้านด้วยนะครับ

โดยวันนี้เดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนกันสักนิดนึงวันนี้เราเรียนในเรื่องอะไรครับเมื่อเรียนการคูณจำนวนคละกับจำนวนนับนะครับนักเรียนครับเรามีวิธีการคูณจำนวนคละกับจำนวนนับอย่างไรครับตอบพร้อมๆกันเลยครับ

ถูกต้องแล้วนะครับโดยนักเรียนจะต้องเปลี่ยนจำนวนคละให้อยู่ในรูปของเศษเกินก่อนแล้วหาผลคูณโดยนำตัวเศษคูณกับจำนวนนับและตัวส่วนคงเดิมครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปเราจะเรียนในเรื่องของการคูณจำนวนคละครับสำหรับสิ่งที่จะต้องเตรียมนักเรียนจะต้องเตรียมแบบฝึกหัดที่ 1.15 นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ครับสำหรับในวันนี้ครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ

0: ต่แกนี่ก็แปลกเน
1: า
0: ะ
1: จ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีกขอบคุณค่ะ
2: มันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอะรู้จักปะ
0: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นเหรอ
2: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อะมันดูมีเสน่ห์ดีอะ
0: ยังไงอะ
2: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
0: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
2: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยๆแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
0: เออวะเขามาทำไมวะ
2: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
0: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิจิตี้เลยแก
2: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใครก็เรียนแบบไม่ได้

0: หลงรักวัด
1: สวัสดีครับกว่า240ปีใต้ร่มพระบารมีพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงดำรงพระองค์เป็นพุทธมามกะและเป็นองค์พุทธศาสนูปถัมภกสืบเนื่องต่อมาทุกพระองค์ดังปรากฏเป็นวัดสำคัญเกี่ยวเนื่องในทุกรัชกาลที่หลงรักวัดนำมาเสนอครับ
0: นับเป็นพระราชภารกิจสำคัญประการหนึ่งตามโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาหรือบูรณะปฏิสังขรณ์วัดขึ้นใหม่ด้วยมีพระราชประสงค์เกื้อกูลค้ำจุนทำนุบำรุงพระบวรพุทธศาสนาสืบต่อรักษาศาสนาหลักของชาติไทยเพื่อให้วัดเป็นศูนย์รวมความศรัทธาของเหล่าพุทธศาสนิกชนดังพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปฐมมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ในนิราศท่าดินแดงว่า
2: ตั้งใจจะอุปถัมภกย่อยกพระพุทธศาสนาจะป้องกันขอบขันทศีมารักษาประชาชนและมนตรี
1: การสถาปนารวมทั้งบูรณะปฏิสังขรณ์วัดในแต่ละรัชกาลยังก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ศิลปกรรมประจำชาติในเชิงพุทธศิลป์ทางด้านสถาปัตยกรรมประติมากรรมจิตรกรรมและงานประณีตศิลป์ครับ
0: งานพุทธศิลป์ในสมัยรัชกาลที่1เป็นงานสืบสานงานช่างอย่างไทยประเพณีที่มีมาเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาต่อมาในสมัยรัชกาลที่3เริ่มมีการรับอิทธิพลศิลปะจากภายนอกเข้ามาคือศิลปะจีนและศิลปะตะวันตกนำมาผสมผสานกับงานช่างไทยประเพณีจึงเกิดงานศิลปกรรมอย่างใหม่ขึ้นเรียกว่าศิลปะแบบพระราชนิยมที่สำคัญพระองค์ทรงสถาปนาและปฏิสังขรณ์วัดขึ้นเป็นจำนวนมากสมดังพระราชปณิธานที่มีพระราชประสงค์ให้เหมือนเมื่อครั้งบ้านเมืองยังดีคือเหมือนในสมัยกรุงศรีอยุธยาครั้นถึงสมัยรัชกาลที่4ทรงตั้งธรรมยุติกนิกายขึ้นพระอารามที่สถาปนาในรัชกาลกลับมาเป็นแบบไทยประเพณีอีกครั้งหนึ่งนับตั้งแต่รัชกาลที่5เป็นต้นมาแม้การสร้างและปฏิสังขรณ์วัดจะน้อยลงเนื่องจากมีวัดเป็นจำนวนมากแล้วหากแต่พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ยังทรงยึดมั่นในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาตามแบบอย่างสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้านิเสื่อมคลายนอกจากความงดงามทางด้านพุทธศิลป์แล้ววัดสำคัญในแต่ละรัชกาลยังเป็นศูนย์รวมจิตใจศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแหล่งรวมสรรพวิชาและศูนย์กลางการร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชนมาจวบจนปัจจุบัน
1: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ที่มีต่อประสบกรณิกรชาวไทยปรากฏเป็นพระอารามที่มีศิลปกรรมงดงามทรงคุณค่าแสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยให้เราสืบสานรักษาต่อยอดเป็นมรดกของแผ่นดินและเป็นศูนย์รวมจิตใจให้ไทยอยู่อย่างร่มเย็นใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารเสมอมาสวัสดีครับ

0: วันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาไปรู้จักไม้ดอกไม้ประดับค่ะน้องๆแยกออกไหมคะว่าอันไหนเรียกว่าไม้ดอกและอันไหนเรียกว่าไม้ประดับและเขามีวิธีแยกหรือสังเกตกันอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปติดตามชมกันเลยค่ะ
1: ในอดีตการปลูกพันธุ์ไม้เพื่อความสวยงามและตกแต่งบ้านเรือนมักเน้นปลูกพันธุ์ไม้ที่ให้ดอกสวยและให้ความหมายที่ดีแต่ปัจจุบันการปลูกพันธุ์ไม้เพื่อประดับสถานที่เริ่มนิยมปลูกไม้ชนิดอื่นๆที่มีลักษณะโดดเด่นในส่วนของใบลำต้นความเชื่อในสิริมงคลความหายากและการมีเอกลักษณ์ของสายพันธุ์จึงมักเรียกพันธุ์ไม้เหล่านี้ว่าไม้ดอกไม้ประดับไม้ดอกไม้ประดับแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะ 1. ไม้ดอกหมายถึงพันธุ์ไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามโดยมีลักษณะของดอกที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์แบ่งเป็นไม้ตัดดอกหมายถึงไม้ที่เจริญเติบโตแล้วให้ดอกเพื่อการตัดดอกมาใช้ประโยชน์เช่นกุหลาบกล้วยไม้เป็นต้นไม้ดอกกระถางหมายถึงไม้ที่เจริญเติบโตแล้วให้ดอกสวยงามเพื่อใช้ชมความงามของดอกที่ติดอยู่กับต้นนำไปใช้ประโยชน์ในการประดับทั้งต้นทั้งดอกพร้อมทั้งกระถางเช่นพิทูเนียบีโกเนียกรอกซิเนียเป็นต้นค่ะ 2. ไม้ประดับหมายถึงพันธุ์ไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในการประดับสถานที่ต่างๆด้วยความสวยงามความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะเด่นทั้งใบดอกลำต้นหรืออย่างใดอย่างหนึ่งแบ่งเป็นไม้ใบประดับหมายถึงไม้พันธุ์ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามหรือความเป็นสิริมงคล
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อ

0: ไรอีกนะ
1: หนูตะวันคุณแม่โทรมาบอกว่าคุณครูประจำชั้นโทรมาฝากให้เตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนะ
2: หรอคะคุณปู่คุณครูบอกว่ายังไงบ้างคะ
1: ก็ครูเพ็ญศรีให้ทบทวนวิชาภาษาอังกฤษครูอารักษ์ให้ซ้อมบวกลบคูณหารครูกระยายฝึกอ่านทำนองสนอง
2: โอ้ยแค่ได้ยินก็เหนื่อยแทนมีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ยปู่ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยหลายโรงเรียนมีครูไม่ครบชั้นบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
2: อ้าวแล้วเด็กๆจะเรียนกันยังไงเหรอคะ
1: เพราะเหตุนี้แหละในหลวงรัชกาลที่9จึงทรงพระราชดำริให้ก่อตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
3: ในพระบรมราชูปถัมภ์
1: หรือที่เรียกว่า DLTV เด็กๆเลยได้เรียนกันช่องนี้ยังไงล่ะเด็กๆให้ดูกันไหม
4: โรงเรียนบนยอดดอยจังหวัดแม่ฮ่องสอนพุทธศักราช2545
2: โอ้ยที่นี่ที่ไหนเนี่ย
5: ครูครับวิชาภาษาไทยไม่มีครูมาสอนครับ
6: อ้าวครูใหญ่ไปไหนเนี่ยเขาสอนวิชาภาษาไทยนี่ครูก็ต้องไปสอนวิชาเลขพี่ประถมปลายด้วยสิเอางี้เดี๋ยวครูไปตามครูใหญ่ให้นะ
5: ครับ
6: ครูใหญ่ขึ้นไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
7: อ้าวครูมาก็ดีแล้วมาช่วยผมหมุนจานดาวเทียมหน่อยเร็ว
6: ครูอยากดูทีวีอะไรตอนนี้ล่ะครับ
7: ก็ติดทีวีให้เด็กเรียนเนี่ยแหละครูในหลวงทรงตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมถ่ายทอดสดการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวลเลยนะอึ้งทีนี้เด็กๆก็จะได้เรียนจากทีวีทุกวิชาเลยล่ะโรงเรียนเราน่ะถึงจะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้ว
6: ครูใหญ่จำดีๆจำดีๆครับลงมาเถอะครับครูใหญ่ให้ผมทำดีกว่าครับ
8: พร้อมหร
6: ือ
8: ยังคะพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วไปพบ
6: มีครูตู้จากในหลวงมาช่วยเนี่ยดีมากๆเลยนะครับต่อไปผมกับครูใหญ่ก็คงไม่เหนื่อยมากแล้วล่ะ
7: เรื่องเหนื่อยนะไม่สำคัญกับผมนักหรอกแต่ที่สำคัญคือสิ่งนี้จะทำให้เด็กไทยได้มีความรู้อย่างเท่าเทียมกัน
9: บวก8บวก4เท่ากับเท่าไหร่นักเรียนคิดว่าเป็นการบวก
2: เรียนจากที่ไหนก็ได้นี่ดีมากเลยนะคะเด็กๆทุกท้องที่จะได้มีความรู้เหมือนกัน
1: ใช่แล้วล่ะนั่นคือเหตุผลสำคัญที่ในหลวงรัชกาลที่9โปรดให้ตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมานะพระองค์เสด็จไปที่กันดารเห็นว่าเด็กๆไม่ได้เรียนหนังสือเลยเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสมัยนั้นไม่มีใครคิดเรื่องนี้กันเลยนะและทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็ได้ทรงสานต่อโครงการปรับปรุงพัฒนา DLTV ให้ทันสมัยเข้าถึงเด็กไทยทั่วประเทศเพราะทั้งสองพระองค์มีพระราชประสงค์ให้ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงกันอย่างที่ตะวันบอกนั่นแหละ
2: ดีจริงเลยนะครับในหลวงรัชกาลที่9ถ้าเป็นครูอย่างแท้จริงเลยนะครับถึงได้ริเริ่มสิ่งต่างๆขึ้นมา
1: ใช่แล้วล่ะทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของครูทุกคนจริง
2: ๆหนูขอดูช่องของชั้นอื่นบ้างได้ไหมคะ
1: อ
2: ้
1: าวได้สิ
2: วันนี้ได้เรียนกับ DLTV ทั้งสนุกทั้งได้ความรู้และยังได้เห็นอีกว่าในหลวงรัชกาลที่9คือครูของแผ่นดินที่อยากให้เด็กไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันเพื่อจะมีชีวิตที่ดีและเป็นกำลังพัฒนาประเทศนี้ไปด้วยกัน

0: สมเด็จย่าโปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่น
1: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
2: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมเมื่อปูผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
3: ่นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เผื่อมันหลอกเอ็งหรือไง

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและสวัสดีนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะพบกับคุณครูสุจิตราบุญธรรมหรือคุณครูซากิค่ะเอาละค่ะนักเรียนในวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะได้เรียนรู้กันนะคะจะเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องนะคะในครั้งที่ผ่านมาเลยนะคะวันนี้จะเป็นในเรื่องของระบบขับถ่ายนะคะในชั่วโมงที่1ระบบขับถ่ายนะคะเขาก็จะมีการทำงานนะคะที่เชื่อมโยงนะคะกับระบบย่อยอาหารนั่นเองซึ่งเราได้เรียนเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะในวันนี้ก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบขับถ่ายกันก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ในข้อที่หนึ่งค่ะนักเรียนจะสามารถอธิบายการทำงานนะคะของระบบขับถ่ายการขับถ่ายอุจจาระและปัสสาวะได้ค่ะข้อที่สองค่ะนักเรียนจะได้เห็นความสำคัญนะคะของระบบขับถ่ายค่ะและนี่ก็จะเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้ทีนี้ค่ะคุณครูสกิมีคำถามนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหากันค่ะคำถามมีอยู่ว่านักเรียนคิดว่าระบบขับถ่ายทำหน้าที่เกี่ยวกับอะไรระบบขับถ่ายนะคะทำหน้าที่เกี่ยวกับอะไรรวมไปถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสามารถตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะตอนนี้ในห้องของเรานะคะมีคำตอบแล้วนะคะนั่นก็คือกลุ่มที่3เชิญเลยค่ะ
1: ทำหน้าที่เอาของเสียออกจากร่างกายค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อทำหน้าที่เอาของเสียออกจากร่างกายนั่นเองได้บ้างจะมีลักษณะเป็นอย่างไรหรือว่าเป็นอะไรได้บ้างให้เด็กๆปลายทางนะคะสามารถตอบคำถามคุณครูปลายทางได้เลยค่ะอุ๊ยตอนนี้มีหลายคนยกมือหลายกลุ่มยกมือทีนี้เดี๋ยวคุณครูสกิขอเป็นกลุ่มที่1บ้างแล้วกันเนาะขอเป็นกลุ่มที่1บ้างนะคะเชิญกลุ่มที่1เลยค่ะตัวแทนใครดีเอ่ยเชิญเลยค่ะ
2: เหลวเป็นน้ำค่ะ
0: ของเสียที่ถูกขับออกมาจากร่างกายนะคะจะมีลักษณะเหลวๆเป็นน้ำแล้วคนอื่นล่ะคะคนอื่นกลุ่มอื่นคนอื่นเดี๋ยวขอข้างๆเลยค่ะข้างๆเลย
3: เป็นอุจจาระหรือปัสสาวะค่ะ
0: เป็นอุจจาระหรือปัสสาวะนั่นเองนะคะอย่างของเหลวนะคะที่เพื่อนบอกมานะคะเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าเป็นเหลวๆนะคะก็อาจจะหมายถึงปัสสาวะนั่นเองนะคะทีนี้นะคะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าของเหลวนะคะหรือว่าอุจจาระหรือปัสสาวะที่เด็กต่อ

0: ออกมาเนี่ยนะคะในระบบขับถ่ายของเราเนี่ยเขาจะออกมาในลักษณะแบบใดนะคะมีกระบวนการอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันเลยค่ะในเรื่องของระบบขับถ่ายนะคะอย่างที่เด็กๆบอกไปเลยมีการขับถ่ายอุจจาระแล้วก็รวมการขับถ่ายปัสสาวะนั่นเองนะคะใน2 อย่างนี้เลยซึ่งระบบขับถ่ายก็จะขับถ่ายทั้ง2 อย่างนี้เป็นหลักนะคะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่การขับถ่ายอุจจาระกันก่อนการขับถ่ายอุจจาระนะคะจะเป็นการขับถ่ายนะคะหลังจากที่ร่างกายของเราเนี่ยนะคะได้มีการดูดซึมสารอาหารเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีการดูดซึมน้ำนะคะกลับเข้าสู่ร่างกายเสร็จสิ้นในลำไส้ใหญ่หลังจากนั้นค่ะลำไส้ใหญ่ก็จะมีการบีบตัวค่ะเด็กๆบีบตัวบีบกากอาหารนะคะที่เราได้ทานเข้าไปเนี่ยบีบเคลื่อนมารวมกันนะคะอยู่ตรงที่ทวารหนักเพื่อเตรียมพร้อมที่จะขับออกนอกร่างกายของเรานั่นเองนะคะจะเห็นได้ว่าในระบบขับถ่ายกับระบบย่อยอาหารเนี่ยก็จะมีการทำงานที่สัมพันธ์กันนั่นเองเคยสังเกตอุจจาระของตัวเองบ้างไหมไหนใครที่เคยสังเกตบ้างมีไหมคะอ๋อหลายคนหลายคนเลยนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะได้เคยสังเกตอุจจาระของตัวเองบ้างหรือเปล่านะเอามือลงได้ค่ะเด็กๆทีนี้นะเด็กๆการสังเกตอุจจาระของตัวเองอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรที่จะทำเพราะอะไรนะคะเพราะว่าจะเป็นการดูสุขภาพของตัวเองนั่นเองนะคะลักษณะของอุจจาระนะคะที่เราขับถ่ายออกมานั้นนะคะจะเป็นตัวบ่งบอกว่าตอนนี้เนี่ยสุขภาพร่างกายภายในของเราเนี่ยเป็นอย่างไรได้บ้างนะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เด็กๆขับถ่ายอุจจาระคุณครูสกีอยากให้เด็กๆเนี่ยลองหันไปสังเกตนิดนึงนะคะก่อนที่เราจะกดชักโครกเนี่ยให้เราสังเกตนิดนึงว่าลักษณะอุจจาระของเราเป็นแบบไหนนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะลักษณะอุจจาระในแบบแรกก็จะเป็นลักษณะเป็นเม็ดแข็งๆขนาดเล็กๆแบบนี้ค่ะหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะเป็นเม็ดแข็งรวมกันเป็นก้อนนะคะยาวขรุขระแบบนี้ไหนใครที่เคยมีลักษณะอุจจาระเป็นแบบนี้บ้างมีไหมเอ่ยมีไหมเอ่ยมีไหมมีไหมไม่ต้องอายค่ะไม่ต้องอายเนาะมันเป็นเรื่องปกติเกี่ยวกับร่างกายของเราอ้ามีหลายคนเคยเป็นในเคยมีลักษณะอุจจาระเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมคะทีนี้เด็กๆคะลักษณะอุจจาระแบบนี้นะจะเป็นตัวบ่งบอกว่าเรากำลังท้องผูกอยู่นั่นเองเด็กๆเคยได้ยินหรือรู้จักคำว่าท้องผูกไหมคะรู้จักเนาะนะคะท้องผูกก็คือการที่เราเนี่ยไม่ค่อยขับถ่ายหรือว่าขับถ่ายไม่เป็นเวลานะคะ1-2 วันถึงจะขับถ่ายครั้งหนึ่งหรือบางคนเป็นอาทิตย์เป็นสัปดาห์เลยถึงจะขับถ่ายครั้งหนึ่งนะคะก็เวลาที่เราขับถ่ายเนี่ยมันก็จะทำให้เป็นไงเรารู้สึกว่าปวดท้องนะคะเจ็บบริเวณทวารหนักเวลาที่เราขับถ่ายออกมาเพราะว่าลักษณะของอุจจาระมันจะเป็นเม็ดแข็งจะเป็นลักษณะแข็งๆแบบนี้เวลาที่เราขับถ่ายออกมาเนี่ยก็จะมีอาการเจ็บได้นะคะดังนั้นให้เด็กลองสังเกตตัวเองนะว่าตอนนี้อุจจาระของเราเนี่ยมีลักษณะเป็นแบบนี้หรือเปล่าถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าตอนนี้ค่ะเรากำลังท้องผูกอยู่นะเมื่อท้องผูกแล้วเรายังไม่ปรับพฤติกรรมการขับถ่ายของตัวเองเด็กๆทราบไหมคะว่าจะนำไปสู่การเกิดโรคอะไรขึ้นได้มีใครทราบบ้างเอ่ยมีไหมคะมีไหมคะอ่ะเชิญเลยค่ะ
1: ลิมฟีดวงค่ะ
0: เราเรียกว่าริดสีดวงนะคะริดสีดวงเด็กๆเคยได้ยินชื่อโรคนี้ไหมริดสีดวงเคยไหมนั่นแหละนะคะโรคริดสีดวงเนี่ยจะเป็นโรคที่มีการขับถ่ายอุจจาระไม่เป็นเวลานะคะไม่ค่อยขับถ่ายนะคะไม่ชอบขับถ่ายนานๆจะขับถ่ายครั้งหนึ่งแบบนี้และเมื่อเราเป็นริดสีดวงแล้วก็จะนำไปสู่โรคที่ร้ายแรงเด็กๆรู้จักโรคมะเร็งไหม
2: รู้จ
0: ัก เราอาจจะเป็นมะเร็งลำไส้ได้ถ้าเราไม่รักษาให้ทันท่วงทีนะอันนี้คืออันตรายมากเลยนะให้เด็กๆลองสังเกตตัวเองนะคะทีนี้ต่อมาค่ะลักษณะของอุจจาระต่อมานะคะจะเป็นลักษณะกึ่งแข็งกึ่งเหลวแล้วก็มีลักษณะเหลวเป็นน้ำเลย

0: ีลักษณะแบบนี้นะคะคิดว่าน่าจะเป็นโรคอะไรได้ท้องเสียนั่นเองถูกต้องเลยค่ะนะคะถ้ามีลักษณะอุจจาระเป็นของมีลักษณะแบบนี้นะแสดงว่าตอนนี้เรากำลังท้องเสียอยู่ถ้าใครที่ถ่ายบ่อยถ่ายเป็นน้ำนะคะ2ครั้ง3ครั้งหรือ4ครั้งติดต่อกันขึ้นไปเนี่ยนั่นแสดงว่าตอนนี้เรากำลังท้องเสียแล้วนะเราร่างกายของเราอาจจะอ่อนเพลียนะคะไม่สามารถมาเรียนได้หรือไม่สามารถทำกิจกรรมต่างๆได้อันนี้เด็กๆก็จะต้องแบบไปพบคุณหมอนะคะทีนี้ค่ะลักษณะอุจจาระแบบนี้เนี่ยในห้องนี้เดี๋ยวคุณครูสกิขอถามก่อนมีใครเคยเป็นบ้างหลายคนหลายคนเคยเป็นนะคะเชื่อว่าหลายคนเคยเป็นเลยคุณครูสกิก็เคยเป็นเด็กๆเอามือลงค่ะหลายคนเคยเป็นที่นี้ยังไม่หมดเดี๋ยวเรามาดูลักษณะต่อมาอันนี้ค่ะมีลักษณะเป็นก้อนยาวนะผิวจะมีรอยแยกอยู่บ้างนะคะหรือว่าอาจจะมีลักษณะคล้ายกล้วยหอมแบบนี้หรืออาจจะมีลักษณะแตกนะคะแต่ก็ยังเป็นชิ้นอยู่แบบนี้นะคะซึ่งจะไม่แข็งมากจะไม่แข็งแล้วก็ไม่มีลักษณะที่แบบค่อนข้างเหลวเหมือนก่อนหน้านี้นะคะถ้าอุจจาระของเรามีลักษณะแบบนี้นะเด็กๆนะให้รู้ไว้เลยว่าตอนนี้ร่างกายของเราเป็นยังไงคะเป็นยังไงร่างกายของเราเป็นปกตินั่นเองนะให้ลองสังเกตดูนะคะเวลาที่เด็กไปเข้าห้องน้ำขับถ่ายอุจจาระก็ลองสังเกตดูนะทีนี้ค่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่านอกจากอุจจาระแล้วเมื่อสักครู่นี้ที่เราบอกว่าระบบขับถ่ายมีการขับถ่ายอุจจาระแล้วก็ปัสสาวะใช่ไหมคะอุจจาระเราผ่านไปแล้วนะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูการขับถ่ายปัสสาวะกันบ้างการขับถ่ายปัสสาวะเนี่ยซึ่งเชื่อว่าเด็กๆเนี่ยเราขับถ่ายปัสสาวะทุกวันไหมทุกวันใช่ไหมคะเราขับถ่ายปัสสาวะทุกวันใน1วันเนี่ยอาจจะ2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งแล้วแต่บุคคลนะเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาจะมีการขับถ่ายยังไงบ้างซึ่งการขับถ่ายปัสสาวะนะก็จะทำหน้าที่เกี่ยวกับอวัยวะอวัยวะหนึ่งในภาพนี้เลยค่ะเราเรียกอวัยวะนี้ว่าไตนั่นเองเด็กๆรู้จักไตไหม
1: ร
0: ู้จักนะรู้จักเด็กๆรู้จักไตนะคะซึ่งไตนะคะก็จะทำหน้าที่ในการกรองของเสียออกจากเลือดนะคะเวลาที่ร่างกายของเราเนี่ยผ่านการย่อยอาหารร่างกายก็จะดูดซึมใช่ไหมคะดูดซึมสารอาหารต่างๆไปส่วนต่างๆของร่างกายก็จะผ่านเลือดนี่แหละทีนี้ค่ะถ้าหากว่าสิ่งของที่พวกเราทานเข้าไปนะบางทีเนี่ยมันอาจจะมีพวกของที่ร่างกายไม่จำเป็นนะคะหรือพวกสารตกค้างอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีการกรองผ่านไตนี่แหละนะคะเมื่อกรองผ่านไตเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะขับออกมาในรูปของปัสสาวะนะทีนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไตนะคะลักษณะของไตนะที่เราสังเกตเห็นในภาพนี้เลยนะคะจะมีลักษณะที่คล้ายกับเมล็ดถั่วแดงเด็กๆเคยเห็นเมล็ดถั่วแดงไหมจะมีลักษณะคล้ายกันมากแต่ว่าไตของคนเราเนี่ยมันจะใหญ่กว่านั่นเองนะเม็ดถั่วแดงมันจะเล็กนิดเดียวใช่ไหมคะจะขนาดประมาณเท่านิ้วก้อยแบบนี้นะจะมีลักษณะคล้ายกับเมล็ดถั่วแดงนะคะซึ่งจะอยู่สองข้างจะมีทั้งหมดสองข้างนะไตของคนเราจะมีสองข้างนะคะจะอยู่นี่บริเวณเอวด้านหลังประมาณนี้ประมาณตรงนี้นะคะทีนี้ค่ะในไตของเรานะคะก็จะประกอบไปด้วยนี่เขาจะเรียกว่ากรวยไตนะคะแล้วก็ท่อไตซึ่งพวกของเหลวต่างๆนะคะที่ได้รับมาจากเลือดเนี่ยนะคะที่เอามากรองบริเวณไตเนี่ยนะคะก็จะผ่านท่อไตไปยังกรวยไตแล้วไปผ่านการกรองนะคะในอวัยวะที่อยู่ด้านในของไตนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะไตของเรานะไตเนี่ยจะกรองสารนะคะที่มีอยู่ในเลือดนะคะซึ่งสารนั้นนะคะจะเป็นสารที่มีประโยชน์นะคะก็จะถูกหน่วยไตของเรานะบริเวณนี้เลยค่ะบริเวณหน่วยไตของเรานะคะจะก็อยู่ประมาณนี้นะสารไหนที่มีประโยชน์นะคะก็จะถูกหน่วยไตเนี่ยซึมกลับไปใช้งาน

นั่นเองนะคะตอนนี้นะให้เด็กๆทุกคนตั้งใจฟังนะคะเด็กๆอาจจะสงสัยหรือสับสนนิดนึงรวมไปถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะฟังไปพร้อมๆกับคุณซากิเลยนะคะตั้งใจฟังแล้วก็ตั้งใจดูภาพประกอบไปด้วยนะเมื่อสารต่างๆนะคะที่ผ่านการกรองจากไตแล้วนะคะเป็นสารที่มีประโยชน์นะคะก็จะถูกส่งไปที่หน่วยไตเนี่ยก็จะนำเป็นไงคะดูดซึมกลับไปใช้ในร่างกายของเราทีนี้ค่ะส่วนที่เป็นของเสียส่วนที่เป็นของเสียกันบ้างส่วนที่เป็นของเสียเนี่ยแน่นอนว่าก็จะถูกส่งไปยังกระเพาะปัสสาวะนะคะเมื่อถูกส่งไปยังกระเพาะปัสสาวะส่งไปมากขึ้นมากขึ้นจนกระเพาะปัสสาวะของเราเต็มมันก็จะถูกขับออกมาในรูปของอะไรเอ่ยของปัสสาวะนั่นเองนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกระเพาะปัสสาวะกันบ้างจากในรูปนี้เลยกระเพาะปัสสาวะนะคะก็จะเป็นส่วนที่เป็นการเป็นส่วนที่เก็บนะคะของเสียในรูปของมีลักษณะเป็นเหมือนน้ำเนาะในรูปของน้ำเนี่ยนะคะเก็บเอาไว้ในนี้นะคะซึ่งกระเพาะปัสสาวะเราจะสามารถหดและยืดตัวได้นะยืดได้หดได้นะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อกระเพาะปัสสาวะบรรจุเต็มเมื่อไหร่แสดงว่าเป็นไงเราจะเริ่มรู้สึกอะไรคะเราจะรู้สึกปวดปัสสาวะนั่นเองเมื่อกระเพาะปัสสาวะนะคะมีความจุเต็มแล้วนะคะมีของเสียอยู่ในนั้นเต็มแล้วนะคะเราก็จะรู้สึกปวดปัสสาวะจะต้องเข้าห้องน้ำนะคะในกระเพาะปัสสาวะเนี่ยก็จะมีความจุอยู่ประมาณครึ่งลิตรครึ่งลิตรเนี่ยก็จะประมาณน้ำขวดขนาดกลางที่เด็กๆดื่มกันนะน้ำขวดขนาดกลางที่เด็กดื่มกันนั่นเองนะคะจะมีความจุเท่านั้นทีนี้ในวันที่เด็กดื่มน้ำไปเนี่ยนะคะเราดื่มน้ำเยอะมากนะคะบางคนเนี่ยดื่มแบบขวดใหญ่ๆเลยนะคะหรือบางคนดื่มอาจจะดื่มหลายๆขวดสังเกตเห็นไหมว่าบางคนอาจจะเข้าห้องน้ำหลายครั้งหลายรอบอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยดื่มน้ำเยอะขนาดไหนหรือเราอาจจะทานอาหารที่มีน้ำนะคะถ้าเราทานอาหารที่มีน้ำเยอะๆเราก็เป็น

็จะขับปัสสาวะออกมานะคะหลายครั้ง2ครั้ง3ครั้งแล้วแต่ปริมาณที่เราขับออกมาก็จะประมาณ 1-1.5 ลิตรก็คือจะเท่ากับน้ำขวดใหญ่น้ำดื่มขวดใหญ่เลยนะคะซึ่งอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับอะไรเอ่ยขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำที่ร่างกายได้รับเราดื่มน้ำเยอะขนาดไหนนะในแต่ละวันนะและรวมไปถึงค่ะชนิดของอาหารหรือเครื่องดื่มอย่างที่คุณครูสกิบอกไปใครที่ชอบทานอาหารที่มีน้ำเยอะเช่นพวกก๋วยเตี๋ยวแบบนี้นะคะหรือว่าชอบทานพวกต้มพวกแกงมีน้ำเยอะอยู่แล้วหรือรับประทานผลไม้ที่มีน้ำเยอะๆเช่นแตงโมใครที่กินแตงโมเยอะๆเป็นไงก็จะปัสสาวะบ่อยนั่นเองนะคะและรวมไปถึงค่ะการเสียน้ำนะคะของร่างกายในทางอื่นอาการเสียน้ำของร่างกายบางทีเด็กๆอาจจะทำกิจกรรมทำกิจกรรมกลางแจ้งเล่นกีฬาแบบนี้เป็นไงวิ่งเยอะๆเคลื่อนไหวเยอะๆร่างกายเป็นไงคะมันจะมีอะไรออกมาอาจจะมีเหงื่อออกมาแบบนี้หรือบางคนเนี่ยนะคะในแต่ละวันไม่ค่อยดื่มน้ำดื่มน้ำนิดนึงดื่มน้ำนิดเดียวแบบนี้นะคะดังนั้นปัสสาวะที่ขับออกมาเนี่ยก็อาจจะมีปริมาณน้อยนะคะน้อยมากทีนี้เด็กๆเคยลองสังเกตกันไหมว่าสีของปัสสาวะของเราเนี่ยเป็นสีอะไรเคยไหมเคยไหมคะอันนี้สำคัญเหมือนกันนะคะเด็กๆสำคัญเหมือนกับลักษณะของอุจจาระเลยสีของปัสสาวะนะคะหรือว่าปริมาณของปัสสาวะที่ขับออกมาเนี้ยนะคะอยากให้เด็กๆเนี่ยได้ลองสังเกตว่าเรามีสีอะไรกันบ้างให้เด็กๆลองสังเกตดูนะถ้าใครที่ลักษณะปัสสาวะมีสีใสนะสีใสไม่เข้มมากนะคะไม่เหลืองมากเนี่ยแสดงว่าเราในแต่ละวันนั้นเราอาจจะดื่มน้ำเยอะดื่มน้ำเยอะนะคะร่างกายเป็นไงขับของเสียได้เป็นปกตินะคะแต่ถ้าใครที่ขับปัสสาวะออกมาแล้วนะคะมีสีเข้มมากๆเป็นสีเหลืองแบบเหลืองเข้มมากเลยนะนั่นแสดงว่าเราอาจจะดื่มน้ำน้อยนะคะหรือว่าในร่างกายของเราอาจจะมีสารอย่างอื่นที่ร่างกายไม่จำเป็นอาจจะมีสารพิษอะไรอื่นๆที่ร่างกายไม่จำเป็นถูกขับออกมาปะปนนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีสีออกแดงๆสีออกแดงๆเนี่ยนะคะนั่นแสดงว่าภายในร่างกายของเราอันนี้เริ่มผิดปกติแล้วนะเริ่มผิดปกติแล้วนะคะอาจจะมีเลือดออกภายในอวัยวะภายในร่างกายให้ลองสังเกตนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีรอบเดือนหรือประจำเดือนนะในผู้หญิงนะคะอันนี้เวลาที่เราขับปัสสาวะออกมาก็อาจจะมีลักษณะเป็นสีแดงๆชมพูแบบนี้นะทีนี้ค่ะส่วนประกอบของปัสสาวะเด็กๆ เคยสังเกตไหมว่าในปัสสาวะของเรามันมีอะไรอยู่บ้างเคยอยากรู้ไหมเคยสงสัยไหมสงสัยไหมบางคนบอกไม่สงสัยค่ะก็เห็นเป็นน้ำออกมาใช่ไหมเห็นเป็นน้ำออกมาแต่จริงๆแล้วเนี่ยในปัสสาวะที่เราขับออกมาเนี่ยนะคะมันไม่ใช่แค่น้ำอย่างเดียวนะแต่มันมีน้ำเป็นองค์ประกอบนั่นแหละน้ำจะมีองค์ประกอบนะคะ 95% เลยนะซึ่งเยอะมากนะคะแต่นอกจากนั้นมันก็จะมีของแข็งอื่นๆอยู่ด้วยซึ่งเราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าอาจจะเป็นพวกสารอาหารที่ร่างกายไม่ต้องการนะคะจะมีอยู่ประมาณ 5% นะคะ 5% ด้วยกันเช่นพวกยูเรียแอมโมเนียอะไรพวกนี้เราจะเห็นไหมว่าเวลาที่เราขับปัสสาวะออกมาเนี่ยมันจะมีกลิ่นใช่ไหมมันจะมีกลิ่นใช่ไหมคะปัสสาวะเรามันจะมีกลิ่นนั่นแหละก็จะเป็นเนี่ยพวกแอมโมเนียพวกยูเรียของเสียต่างๆนั่นเองนะทีนี้เดี๋ยวก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมกันนะเดี๋ยวคุณครูสกิอยากจะให้เด็กๆเนี่ยได้เห็นอวัยวะภายในร่างกายของเราเนี่ยตั้งแต่ระบบย่อยอาหารใช่ไหมคะตั้งแต่ระบบย่อยอาหารมาจนถึงระบบขับถ่ายของเรานะคะว่ามีอวัยวะใดบ้างซึ่งสองระบบนี้นะอย่างที่บอกก็คือทำงานเป็นไงคะทำงานร่วมกันนั่นเองนะคะเดี๋ยวเด็กๆก็จะได้เห็นนะคะทางด้านนี้เลยวันนี้คุณครูสกินะคะมีเป็นหุ่นนะคะเป็นหุ่นจำลองอวัยวะนะคะให้เด็กๆได้ดูกันในด้านนี้ค่ะนักเรียนและนี่นะคะก็จะเป็นหุ่นจำลองนะคะ

0: อวัยวะภายในร่างกายของเรานั่นเองเดี๋ยวคุณคุซากินะคะจะให้เด็กๆได้ลองดูกันว่าภายในร่างกายของเราเนี่ยมีอวัยวะกบย่อยอาหารนั่นเองตรงนี้จะเป็นกระเพาะอาหารนะคะเราจะเห็นว่านี่จะมีด้านในสีชมพูตรงนี้ค่ะขดไปมารวมกันเป็นอะไรตรงนี้คือลำไส้เล็กแล้วก็รอบๆลำไส้เล็กตรงนี้ค่ะสีเทาเข้มเป็นลำไส้ใหญ่อันนี้จะเป็นในระบบย่อยอาหารของเรานั่นเองทีนี้เดี๋ยวถ้าคุณครูสกินะคะจะขอแกะออกมาทีละชิ้นให้เด็กๆได้ดูกันนะคะนี่อันนี้เป็นตับใช่ไหมนี่ตับนะตับนะคะเมื่อกี้นี้เป็นหัวใจค่ะอันนี้เป็นหัวใจและต่อมาค่ะก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นกระเพาะอาหารนั่นเองเห็นไหมมีจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะอันนี้กระเพาะอาหารนะคะชิ้นนี้จะค่อนข้างติดกันนะคะเดี๋ยวครูสกิยกมาเลยยกมาแบบนี้เลยอันนี้จะเป็นลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่นะคะจะเป็นลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่นะคะเขาจะอยู่ด้วยกันจะอยู่ติดใหญ่กระเพาะอาหารนะคะออกไปแล้วเนี่ยบริเวณด้านหลังนะบริเวณด้านหลังเนี่ยนะคะก็จะมีอะไรอยู่เอ่ยสองฝั่งเนี่ยสองฝั่งเมื่อกี้นี้เลยเราจะเรียกว่าไตนั่นเองนะคะซึ่งทั้งสองข้างนะคะจะมีทั้งสองข้างเลยนะมันก็จะอยู่ตรงด้านหลังตรงด้านหลังของเรานะคะจะอยู่ด้านในสุดเลยนะอันนี้ก็จะเป็นไตนะคะแล้วด้านล่างลงมาค่ะด้านล่างลงมาเนี่ยนะเด็กๆอาจจะมองไม่เห็นนะคะด้านล่างบริเวณนี้นะคะหรือว่าบริเวณตรงท้องน้อยนะคะหรือเราเรียกว่าตรงท้องน้อยเราเนี่ยก็จะมีกระเพาะปัสสาวะอยู่นั่นเองเดี๋ยวครูสกิจะหยิบให้ดูนะคะลักษณะของกระเพาะปัสสาวะนี่ด้านในจะเป็นแบบนี้ด้านในจะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งกระเพาะปัสสาวะกล้ามเนื้อจะเป็นยังไงหดและคลายตัวได้นะคะถ้าเมื่อไหร่ที่ในร่างกายของเราตอนนี้เราไม่ได้ดื่มน้ำเลยกระเพาะปัสสาวะของเราเนี่ยเป็นไงก็จะหดตัวแต่เมื่อไหร่ที่เราดื่มน้ำเยอะขึ้นดื่มน้ำไปนะผ่านการกรองต่างๆแล้วนะคะก็จะมาเก็บเอาไว้ข้างในนั่นแหละกระเพาะปัสสาวะของเราก็จะขยายตัวขยายตัวขยายตัวใหญ่ขึ้นเมื่อเต็มเมื่อไหร่เป็นไงคะปวดไหมปวดท้องจะเข้าห้องน้ำแล้วปวดปัสสาวะแล้วนั่นเองนะคะจะเห็นว่าเนี่ยจะอยู่ตรงบริเวณด้านล่างนะคะช่วงด้านล่างตรงท้องน้อยเราเลยนะอันนี้ก็จะเป็นอวัยวะนะคะในทั้งระบบย่อยอาหารแล้วก็ระบบขับถ่ายในวันนี้อันนี้ก็จะเอามาให้เด็กๆนะคะได้ดูกันทีนี้ค่ะในลำดับต่อไปเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วหรือยัง
1: พร
0: ้อมไหมพร้อมนะคะทุกคนพร้อมนะถ้าพร้อมแล้วในวันนี้เช่นเคยกิจกรรมของเราเนี่ยนะคะจะเป็นการสะสมดาวเหมือนเดิมจะเป็นการสะสมดาวเหมือนเดิมนะคะในกิจกรรมคนเก่งติดดาวนั่นเองซึ่งในวันนี้นะที่เราได้เรียนรู้กันไปในเรื่องของระบบขับถ่ายแบบเบื้องต้นจะเป็นการขับถ่ายอุจจาระแล้วก็การขับถ่ายปัสสาวะเดี๋ยวเราจะนำความรู้ตรงนี้เนี่ยนะคะมาใช้ในการตอบคำถามซึ่งการตอบคำถามวันนี้นะเด็กๆสบายๆเลยค่ะไม่ยากคำถามของคุณครูสกิไม่ยากนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมค่ะ
0: พร้อมไหมพร้อมนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกิจกรรมกันได้เลยในกิจกรรมคนเก่งติดดาวค่ะพร้อมกับคำถามแรกแล้วนะนะคะรวมไปถึงนักเรียนปลายทางนะคะสามารถตอบคำถามไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะในคำถามแรกทุกกลุ่มพร้อมทุกกลุ่มตั้งสติคำถามแรกถามว่าสิ่งที่ขับออกมาเป็นอุจจาระคืออะไรกลุ่มที่3ยกมือแล้วไวมากกลุ่มที่3ยกมือแล้วไวมากหลายกลุ่มอาจจะยังเอ๊ะ

0: สิ่งที่ขับออกมาเป็นอุจจาระคืออะไรหรออ่ะยังงงอยู่อ่ะตอนนี้กลุ่มที่3พร้อมที่จะตอบแล้วค่ะเชิญเลย
1: เป็นอาหารที่เรากินไปผ่านกระบวนการย่อยต่างๆแล้วถูกขับออกมาเป็นอุจจาระค
0: ่
1: ะ
0: มันคืออาหารที่เราทานเข้าไปใช่ไหมคะแล้วอาหารตรงเมื่อถูกดูดซึมเมื่อถูกย่อยแล้วอ่ะมันจะเรียกว่าอะไรที่มันจะถูกนำไปเก็บไว้ตรงทวารหนักอะค่ะ
1: อุจจาระค่ะ
0: นั่นแหละมันจะมีชื่อเรียกอีกอย่างนึงมันคืออาหารที่เราทานเข้าไปไหนมีกลุ่มอื่นสามารถตอบได้ไหมมีไหมเอ่ยนักเรียนปลายทางสามารถบอกได้ไหมคะอาหารที่ผ่านการย่อยแล้วนะอาหารที่เราทานเข้าไปผ่านการย่อยเรียบร้อยแล้วผ่านลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่นะคะแล้วก็นำไปไว้ที่ตรงทวารหนักเพื่อเตรียมพร้อมที่จะขับออกนอกร่างกายเนี่ยมันคืออะไรขับออกมาเป็นอุจจาระเนี่ยมันคืออะไรมีไหมเอ่ยมีไหมเอ่ย
1: กากอาหาร
0: นั่นเองนะคะอันนี้คือคำที่ถูกต้องนั่นเองนะคะแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้ที่เพื่อนตอบมาว่าคืออาหารที่ผ่านกระบวนการย่อยอันนั้นก็ถูกเหมือนกันนะคือใช่เหมือนกันแต่เมื่อผ่านการย่อยเสร็จแล้วเราจะเรียกอาหารตรงนั้นว่าเป็นกากอาหารนั่นเองค่ะดังนั้นคำตอบที่ถูกที่สุดเลยนะคะนั่นก็คือกากอาหารนั่นเองนะคะเก่งมากนะคะกลุ่มที่3นักเรียนปลายทางนะคะตอบได้ไหมคะหลายตอนนี้นะคะอาจจะมีนักเรียนปลายทางหลายคนที่ตอบได้แล้วก็ตอบไม่ได้นะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันในข้อที่2นะคะในข้อที่2ค่ะข้อที่2อุจจาระขับถ่ายออกมาจากอวัยวะใดตอนนี้หลายกลุ่มแบบยกพร้อมกันมากนะคะเอามือลงก่อนทีนี้ในวันนี้นะคุณครูสากิขอนิดนึงว่าเดี๋ยวขอกลุ่มที่ยังไม่ได้ตอบแล้วกันเนาะเมื่อกี้กลุ่มที่3ตอบไปแล้วเนาะเดี๋ยวขอให้กลุ่มอื่นได้ตอบบ้างนะคะเพื่อเป็นการกระจายดาวของเราในวันนี้ได้ไหมได้ไหมคะโอเคนะคะขอบคุณมากเลยนะคะทีนี้ค่ะกลุ่มอื่นนะคะกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่4และกลุ่มที่5นะคะถ้าพร้อมแล้วขอตัวแทน1คนนะคะที่จะเป็นตัวแทนในการตอบนะคะเอามือจับไหล่เอามือจับไหล่ไว้เลยค่ะเอามือจับไหล่ไว้เลยพร้อมแล้วพร้อมแล้วยังไม่ยกนะคะยังไม่ยกนะใจเย็นๆนะพร้อมแล้วยกค่ะกลุ่มที่2ใช่ไหมคะกลุ่มที่2อุจจาระขับถ่ายออกมาจากอวัยวะใด
1: ทวารหนักค่ะ
0: ทวารหนักนั่นเองเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเยี่ยมมากนะคะนักเรียนปลายทางตอบได้ไหมคะอุจจาระนะคะที่เราขับออกมานะคะออกมาข้างนอกเนี่ยนะคะจะถูกขับออกมาจากทวารหนักนั่นเองข้อที่3ค่ะมาต่อกันในข้อที่3ปัสสาวะประกอบด้วยอะไรบ้างปัสสาวะของเราที่เราขับออกมานะประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะทีนี้เหลืออีก3กลุ่มใช่ไหมเหลืออีก3กลุ่มนะคะอยากให้ทั้ง3กลุ่มนี้เตรียมพร้อมเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วพร้อมไหมเอ่ยพร้อมไหมนักเรียนปลายทางด้วยนะคะพร้อมไหมคะปัสสาวะของเราประกอบด้วยอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วยกเลยค่ะโอ้ไม่มีใครสู้เลยเชิญเลยค่ะ
2: ประกอบด้วยน้ำ 95% แล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นต่อร่างกายอีก 5% ค่ะ
0: สิ่งที่ไม่จำเป็นต่อร่างกายอีก 5% นะคะที่เรา อาจจะมีพวกยูเรียนะคะแอมโมเนียนั่นเองจะสังเกตเห็นว่าเมื่อเราขับปัสสาวะออกมาจะมีกลิ่นนิดนึงนะคะคำตอบที่เพื่อนตอบมานั้นนะคะถูกเลยค่ะเยี่ยมมากเลยนะคะในข้อนี้เนี่ยคำตอบจะค่อนข้างยาวนิดนึงนะคะปัสสาวะประกอบด้วยน้ำ 95% แล้วก็ของแข็งอื่นๆก็อาจจะเป็นพวกยูเรียพวกแอมโมเนียพวกนี้นะคะประมาณ 5% ด้วยกันนะคะเยี่ยมมากเลยกลุ่มนี้เยี่ยมมากทีนี้ค่ะต่อมาค่ะในข้อที่4เชื่อว่าทั้ง2กลุ่มนี้น่าจะตอบได้ไตมีหน้าตาคล้ายกับสิ่งใดมีลักษณะคล้ายกับสิ่งใดยกมือแล้วกลุ่มที่4ยกมือแล้วนะคะเชิญเลยค่ะ
3: เมล็ดถั่วแดงค่ะ
0: มีลักษณะคล้ายกับเมล็ด

0: ั่วแดงนะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองจากเมื่อสักครู่นี้ที่คุณครูสกิให้เด็กๆลองดูนะคะภาพเป็นหุ่นจำลองนั่นเองนะคะจะเราจะเห็นอวัยวะภายในร่างกายของเราเนี่ยอวัยวะต่างๆภายในร่างกายจะเห็นว่าไตก็จะมีลักษณะคล้ายกับเมล็ดถั่วแดงนั่นเองนะคะและต่อมาในข้อที่5ของเราค่ะจะดูซิว่ากลุ่มที่5จะตอบได้ไหมเอ่ยจะตอบได้ไหมเอ่ยไตกรองของเสียออกจากสิ่งใดไตกรองของเสียออกจากสิ่งใดนะคะเมื่อร่างกายของเรานะคะมีการย่อยอาหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะส่งพวกสารอาหารเนี่ยไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งร่างกายของเราก็จะมีการกรองของเสียผ่านไตค่ะเขาจะดึงนะคะพวกของเสียต่างๆเนี่ยมาจากอะไรพร้อมไหมคะกลุ่มที่5กลุ่มที่5บอกว่าพร้อมตอบแล้วนะคะเชิญเลยค่ะ
1: เลือดค่ะ
0: ไตกรองของเสียออกจากเลือดนั่นเองนะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเด็กๆทุกกลุ่มปรบมือให้กับตัวเองหน่อยนะคะเยี่ยมมากๆนะคะและรวมไปถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะได้ทำกิจกรรมคนเก่งติดดาวไปพร้อมๆกันหรือเปล่าคะทีนี้ค่ะเดี๋ยวคุณครูจะขอมอบดาวให้กับแต่ละกลุ่มนะคะเอาไว้สะสมก่อนแล้วกันเลยนะกลุ่มที่1นะคะวันนี้ตอบคำถามถูก1ข้อได้1ดวงกลุ่มที่21ดวงค่ะกลุ่มที่3 1ดวงกลุ่มที่กลุ่มที่5และกลุ่มที่4ค่ะเยี่ยมมากๆเลยนะคะวันนี้ทุกกลุ่มตอบคำถามได้เก่งมากที่นี้ในกิจกรรมต่อไปของเรานะคะก็จะเป็นการทำใบงานนะในใบงานที่3นะคะเรื่องระบบขับถ่ายที่1นะคะซึ่งคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถดาวน์โหลดใบงานนี้นะคะได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะค่ะในส่วนของนักเรียนปลายทางนะคะให้นักเรียนปลายทางนะคะตอบคำถามลงในใบงานที่3นะคะเรื่องระบบขับถ่าย1นะคะในส่วนของครูปลายทางค่ะดูแลนักเรียนนะคะในระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมนะคะพร้อมกับอาจจะให้คำแนะนำหรือยกตัวอย่างเพิ่มเติมได้เลยค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะลงมือทำใบงานได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะนักเรียนเชื่อว่าตอนนี้นะคะหลายๆคนเนี่ยน่าจะทำใบงานของเราเนี่ยเสร็จกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณครูสกินะคะขอเป็นตัวอย่างผลงานนะคะเพื่อจะนำมาเป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนปลายทางได้ดูกันขอเมื่อกี้มีกลุ่มที่5ใช่ไหมคะกลุ่มที่5เชิญเลยค่ะเชิญเลยเชิญด้านหน้าเลยลูกเชิญด้านหน้าเลยค่ะกลุ่มที่2มีไหมเอ่ยเมื่อกี้กลุ่มที่2กลุ่มที่2พร้อมไหมเพื่อนบอกว่ายังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่เชิญได้เลยค่ะขยับมาอีกชูให้อันนี้นะคะก็จะเป็นนะคะการตอบคำถามของเพื่อนนะคะในใบงานที่3นะคะซึ่งในข้อที่1เนี่ยถามว่าอุจจาระคืออะไรและถูกขับออกมาจากอวัยวะใดนะคะของเราเราได้ตอบว่าอะไรคะลูก
1: ทวารหนักค่ะ
0: อุจจาระคืออะไรนะเมื่อกี้ที่เราตอบ
1: กากอาหาร
0: เป็นกากอาหารนะคะคือกากอาหารและถูกขับออกมาจากทวารหนักนั่นเองต่อมาค่ะปัสสาวะที่ร่างกายขับออกมาคือสิ่งใดลูก
1: น้ำ 95% ค่ะ
0: แล้วก็มีอื่นๆอีก 5% นะคะทีนี้ต่อมาคำด้านล่างนะคะที่เป็นช่องตารางด้านล่างนะคะด้านล่างนะคะก็จะเป็นการบันทึกการรับประทานอาหารของนักเรียนในแต่ละวันนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยในห้องเรียนของเราเนี่ยคุณครูซากิก็เลยให้เด็กๆเนี่ยบันทึกนะคะในวันที่ผ่านมาเพื่อที่จะเด็กๆจะได้บันทึกได้ครบทุกช่องนั่นเองนะคะซึ่งเราก็ได้บันทึกมาแล้วใช่ไหมคะมีอาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นแล้วก็ปริมาณน้ำที่เราได้ดื่มเข้าไปแล้วก็ลักษณะอุจจาระที่เราขับถ่ายแล้วก็สีของปัสสาวะด้วยนะคะเราก็ได้เติมคำตอบมาเรียบร้อยแล้วทีนี้ในข้อที่3นะคะในข้อที่3เนี่ยนักเรียนคิดว่านักเรียนคิดว่าอาหารที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยมีผลต่อระบบขับถ่ายหรือไม่เพราะอะไรของเราได้ตอบมาว่ายังไงบ้างคะ
1: มีผลค่ะ
0: มีผลยังไง
1: เพราะถ้าเรากิน

0: รสเผ็ดมากไปท้องเสียได้ค่ะ
1: นะคะซึ่งเป็นคำตอบที่ดีมากๆเลยนะคะเพื่อนก็ได้ตอบแล้วนะคะว่ามีผลเพราะว่าอาหารที่เรารับประทานเข้าไปในแต่ละวันนะคะมันก็จะมีผลต่อร่างกายของเราโดยตรงเลยถ้าเรารับประทานอาหารที่อาจจะเป็นอาหารที่กึ่งสุกกึ่งดิบหรืออาหารที่ไม่สะอาดเนี่ยก็จะทำให้ระบบขับถ่ายของเราเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาได้เราอาจจะท้องเสียก็ได้หรือว่าถ้าหากว่าเด็กๆเนี่ยรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะเข้าไประบบขับถ่ายของเราก็จะทำงานได้เป็นปกตินะคะปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะเด็กๆปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยเชิญนั่งที่เลยลูกทีนี้นะคะในช่วงสุดท้ายของเราเดี๋ยวเราจะมาทำการสรุปบทเรียนวันนี้ไปพร้อมๆกันนะคะบทเรียนที่เราได้เรียนกันไปในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบขับถ่ายใช่ไหมคะเมื่อเรานะคะได้รับประทานอาหารเข้าไปแล้วนะคะก็จะผ่านกระบวนการนะคะในการย่อยผ่านระบบย่อยอาหารของเราต่างๆแล้วดังนั้นร่างกายก็จะสามารถนำสารอาหารไปใช้ทีนี้ค่ะเมื่อกากอาหารที่ผ่านกระบวนการย่อยเนี่ยนะคะมันจะมีกากอาหารมาใช่ไหมทีนี้ก็จะนำกากอาหารตรงนั้นเนี่ยไปเข้าสู่ในกระบวนการขับถ่ายนั่นเองซึ่งการขับถ่ายนะคะก็จะมีความจำเป็นอย่างมากเลยในวันนี้เด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการขับถ่ายอุจจาระแล้วก็ขับถ่ายปัสสาวะไปแล้วนะคะการขับถ่ายของเสียนะคะก็จะเป็นการกำจัดของเสียออกจากร่างกายนะคะโดยรูปแบบเนี่ยนะคะก็จะมีหลากหลายรูปแบบอย่างที่เด็กๆได้เรียนไปมีทั้งอุจจาระนะคะมีทั้งปัสสาวะและรวมไปถึงอาจจะมีในรูปแบบอื่นๆด้วยนะอาจจะเป็นในรูปแบบของแก๊สเวลาที่เด็กผายลมแบบนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายเหมือนกันนะคะหรือว่าเวลาที่เด็กๆเนี่ยเล่นกีฬาแบบนี้นะเล่นกีฬาแล้วมีเหงื่อออกเราเคลื่อนไหวร่างกายเยอะๆแล้วมีเหงื่อออกเนี่ยนะคะเหงื่อตรงนั้นก็เป็นของเสียเหมือนกันร่างกายก็มีการขับถ่ายของเสียในรูปของเหงื่อได้เหมือนกันนะคะทีนี้ในบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราก็ยังคงอยู่ในเรื่องของระบบขับถ่ายนะคะในชั่วโมงที่2นั่นเองสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปนะคะนั่นก็คือใบงานที่4นะคะเรื่องการขับเหงื่อสมุดบันทึกนะคะซึ่งคุณครูปลายทางก็สามารถดาวน์โหลดใบงานนะคะได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะคุณครูสกิจก็ต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะนักเรียนหัวหน้าเชิญได้เลยค่ะ
2: นักเรียนควรทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและสวัสดีนักเรียนทุกคนครับวันนี้มาพบกับคุณครูกฤตพงษ์พ่วงประสงค์ในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5ครับวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องของความจริงกับข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์กันครับก่อนอื่นเลยนักเรียนครับคุณครูมีคลิปวิดีทัศน์ให้นักเรียนได้ชมก่อนนะครับหลังจากจบคลิปวิดีทัศน์เนี่ยคุณครูจะมีคำถามครับว่าสิ่งที่นักเรียนได้ดูเนี่ยมันคือความจริงส่วนใดคือข้อเท็จจริงนะครับเดี๋ยวนักเรียนลองชมดูนะครับ
1: สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะกับ Muse Podcast ใน Muse History กับหัวข้อ Muse Meet วันนี้พี่แนนจะมาเล่านิทานเรื่องก่องข้าวน้อยหรือบางทีเรียกว่าก่องข้าวน้อยฆ่าแม่เป็นนิทานพื้นบ้านที่อธิบายเหตุการณ์การสร้างพระธาตุก่องข้าวน้อยที่มีศิลปะแบบขอมซึ่งตั้งอยู่กลางทุ่งนาบ้านตาดทองตำบลตาดทองอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรกล่องข้าวเป็นเครื่องจักสานที่ใช้บรรจุภาชนะข้าวเหนียวนึ่งของชาวอีสานและล้านนาเรื่องราวจะเป็นยังไงไปฟังกันค่ะนานมาแล้วยังมีครอบครัวหนึ่งมีลูกชายชื่อว่าทองทองเป็นชายหนุ่มนิสัยวู่วามเอาแต่ใจตนเองวันหนึ่งเขาออกไปทำนาตั้งแต่เช้ามืดรอจนสายไม่เห็นแม่นำข้าวมาส่งทำให้เขารู้สึกหงุดหงิดเพราะหิวจนแสบท้องคอยชะเง้อมองหาแม่ครั้นดวงตะวันสูงขึ้นเกือบจะตรงศีรษะเห็นแม่ถือกล่องข้าวเดินกระย่องกระแย่งมาแต่ไกลแม่เดินถือข้าวมาทองรีบตรงเข้าไปต่อว่าทันทีแม่มัวทำอะไรอยู่รู้หรือเปล่าข้าหิวจนจะเป็นลมอยู่แล้วอย่าโกรธเลยลูกแม่หยุดยืนหอบหายใจทีๆด้วยความเหนื่อยเนื่องจากเดินฝ่าเปลวแดดมาเป็นระยะทางไกลแม่เป็นไข้ไม่ค่อยสบายพอลุกขึ้นไหวก็รีบหุงข้าวหุงปลาแล้วเอามาให้ลูกนี่แหละแล้วทำไมถึงเอาข้าวใส่กล่องใบเล็กนิดเดียวมาให้ข้าจะพอกินได้ยังไงถึงกล่องจะเล็กแต่แม่ก็อัดข้าวมาแน่นนะลูกพูดมากอยู่นั่นแหละรีบส่งข้าวมาให้ข้าเร็วทองกระชากกล่องข้าวจากมือแม่จนแม่เสียหลักล้มลงแต่ชายหนุ่มก็ไม่สนใจใยดีรีบเปิดกล่องข้าวกินอย่างหิวโหยเมื่ออิ่มแล้วจึงรู้ว่าแม่พูดจริงเพราะข้าวในกล่องยังเหลืออีกตั้งมากทองเห็นแม่นอนแน่นิ่งไม่เคลื่อนไหวรีบเข้าไปดูปรากฏว่าหญิงชราล้มหัวฟาดพื้นสิ้นใจไปแล้วชายหนุ่มเริ่มสำนึกตัวว่าตนเองทำรุนแรงกับแม่เข้าไปกอดศพแม่ร้องไห้แต่แม่ของเขาก็ฟื้นขึ้นมาได้อีกแล้วทองได้สร้างพระธาตุขึ้นมาองค์หนึ่งณที่นั้นเพื่ออุทิศส่วนกุศลและใส่กระดูกของแม่ไว้เนื่องจากลักษณะของพระธาตุคล้ายกล่องที่แม่ใส่ข้าวมาให้ชาวบ้านจึงเรียกพระธาตุกล่องข้าวน้อยซึ่งในปัจจุบันอยู่ในเขตจังหวัดยโสธรเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆกับนิทานเรื่องกล่องข้าวน้อยฆ่าแม่คติสอนใจจากนิทานเรื่องนี้ก็คือเรื่องของสติการมีคุณธรรมและความกตัญญูรู้คุณต่อบุพการีทำดีกับพ่อแม่เมื่อยามท่านยังมีชีวิตอยู่ดีกว่าไปสำนึกเมื่อยามจากไป
0: ขอขอบคุณคลิปวิดีทัศน์จากมิวเซียมสยามด้วยนะครับครับนักเรียนหลังจากที่นักเรียนได้ชมวิดีทัศน์จบเป็นที่เรียบร้อยครับนักเรียนนักเรียนได้ข้อคิดอะไรจากเรื่องครับ
2: ควรมีความกตัญญู
0: ความกตัญญูต่ออะไรครับ
2: พ
0: ่อแม่บุพการีใช่ไหมครับเก่งมากครับนักเรียนครับเมื่อกี้นะครับเป็นคลิปวิดีทัศน์เกี่ยวกับเรื่องอะไรครับ
2: กล
0: ่องข้าวน้อยฆ่าแม่คือตำนานนั่นเองนักเรียนตำนานการสร้างทราบไหมสร้างอะไรครับพระธาตุอะไรพระธาตุกล่องข้าวน้อยเก่งมากครับที่จังหวัดยะโสธรนั่นเองนักเรียนครับการสร้างพระธาตุกล่องข้าวน้อยเนี่ยมีการสร้างขึ้นจริงใช่ไหมฮะแล้วก็มีการสร้างตำนานขึ้นมาคือตำนานกล่องข้าวน้อยฆ่าแม่มาเสริมการสร้างตำนานใช่ไหมฮะมาเสริมประวัติศาสตร์นั่นเองนักเรียนครับนักเรียนจากที่นักเรียนได้ดูเนี่ยนักเรียนคิดว่าข้อความส่วนไหนเป็นเรื่องจริงข้อความส่วนไหนเป็นข้อเท็จจริงบ้างครับนักเรียนทราบความจริงกับข้อเท็จจริงไหม
2: ทราบ
0: ใช่ไหมฮะนักเรียนคุณครูยกตัวอย่างครับการสร้างพระธาตุกล่องข้าวน้อยเนี่ยข้อความเนี้ยเป็นความจริงหรือข้อเท็จจริงครับ
2: ความจริ
0: งเลยโอเคเก่งมากครับแล้วตำนานล่ะครับว่ามีชายคนหนึ่งเป็นลูกใช่ไหมไปฆ่าแม่ใช่ไหมครับแล้วก็สำนึกผิดจึงสร้างพระธาตุขึ้นอันนี้คือข้อเท็จจริงหรือเป็นความจริงครับ
2: ข้อเท็จจริง
0: เป็นข้อเท็จจริงเก่งมากโอเคครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องความจริงกับข้อเท็จจริงจะเป็นยังไงนะครับลองมาดูครับสำหรับวันนี้คือเรื่องความจริงกับข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์นะครับหลังจากจบคาบนี้นะครับนักเรียนจะต้องสามารถอธิบายและยกตัวอย่างความจริงกับข้อเท็จจริงได้นะครับรวมทั้งมีทักษะในการสืบค้นความแตกต่างของความจริงกับข้อเท็จจริงครับแล้วก็วิจารณ์ความจริงกับข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับเรื่องราวในท้องถิ่นได้นะครับคำถามครับนักเรียนความจริงคืออะไรครับนักเรียนทราบไหม
3: สิ่งที่สามารถพิสูจน์ได้ครับ
0: สิ่งที่สามารถพิสูจน์ได้มีกลุ่มอื่นอีกไหมครับได้ครับผม
4: สิ่งที่เป็นความจริงครับ
0: ใช่ก็คือสิ่งที่เป็นความจริงเลยโอเคครับเก่งมากครูพามาดูเฉลยนะฮะเฉลยนะครับก็คือเป็นเรื่องราวหรือเหตุการณ์นะครับที่มีการพิสูจน์ว่าเป็นเรื่องจริงนั่นเองในทางกับการนักเรียนคำว่าข้อเท็จจริงล่ะครับนักเรียนทราบไหมว่าข้อเท็จจริงเนี่ยคืออะไรได้ครับข้อเท็จจริงนักเรียนคิดว่าคืออะไรครับ
3: เป็นเรื่องราวเสริมกับความจริงค
0: ่
3: ะ
0: เก่งมากครับตบมือให้เพื่อนหน่อยครับเก่งมากเป็นเรื่องราวที่เสริมขึ้นจากความเป็นจริงมีใครจะเพิ่มไหมครับได้ฮะ
3: แต่จะไม่มีหลักฐานและพิสูจน์ไม่ได้ค่ะ
0: โอเคครับได้อยู่ฮะก็คือบางอันบางแหล่งนะครับอาจจะไม่มีหลักฐานที่เพียงพอหรือยังพิสูจน์ไม่ได้นะครับคุณครูเฉลยนะครับก็ข้อเท็จจริงนะครับก็คือเรื่องราวหรือเหตุการณ์นะครับที่วินิจฉัยครับเราจะต้องมาวินิจฉัยเพิ่มเติมนะครับว่าเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเรื่องไม่จริงก็คือเป็นเท็จหรือเป็นความจริงเข้าใจไหมครับเราจะต้องมาวินิจฉัยอีกทีนึงนักเรียนเข้าใจไหมครับเข้าใจคุณครูมีตัวอย่างครับตัวอย่างของครูก็คือข้อความที่ว่าประเทศไทยเนี่ยมีทั้งหมด77จังหวัดนักเรียนคิดว่าเป็นความจริงหรือเป็นข้อเท็จจริงครับเป็นความจริงเลยปัจจุบันประเทศไทยมีกี่จังหวัดครับ
2: 77
0: ใช่ไหมครับนับรวมกรุงเทพด้วยก็จะเป็น77จังหวัดแต่ถ้าไม่นับรวมกรุงเทพก็จะเป็น76นะครับคำตอบอันนี้คือเป็นความจริงนะครับเก่งมากจังหวัดล่าสุดของประเทศไทยคือจังหวัดอะไรครับได้ฮะ
5: บึงกาฬ
0: จังหวัดบึงกาฬครับผมเก่งมากต่อไปคำถามที่2ครับข้อความที่2คุณย่าใส่บาตรทุกเช้าเป็นความจริงหรือเป็นข้อเท็จจริงครับ
2: ข้อเท็จจริง
0: เป็นข้อเท็จจริงอ้าวทำไมไม่ใช่ความจริงล่ะครับไม่สามารถพิสูจน์ได้บางวันคุณย่าอาจจะไม่มาใส่ก็ได้ใช่ไหมฮะเก่งมากครับเป็นข้อเท็จจริงนะครับข้อความต่อไปครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5เป็นเด็กเป็นความจริงหรือเป็นข้อเท็จจริงครับ
2: ความจริง
0: เป็นความจริงถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับผมนักเรียนครับนักเรียนชั้นป.5อายุกันเท่าไหร่ตอนนี้
2: 10
0: เท่าไหร่นะฮะ
2: 10
0: ขวบ10ถึง11ปีนะฮะโอเคนักเรียนครับการที่จะพ้นความเป็นเด็กต้องอายุเท่าไหร่ทราบไหม
2: 18
0: ปีโอเคครับต่อไปครับคำถามสุดท้ายข้อความสุดท้ายนะครับหัวหินมีหาดที่สวยงามนักเรียนคิดว่าเป็นความจริงหรือเป็นข้อเท็จจริงฮะ
2: ความจริง
0: หรอข้อเท็จจริงหรอใครบอกใครคิด

0: ถ้าเป็นความจริงยกมือขึ้นครับ3คน4คนใครคิดว่าหัวหินมีหาดที่สวยงามเป็นข้อเท็จจริงฮะโอเคครับคําตอบคือข้อเท็จจริงครับผมนักเรียนเป็นการหัวหินเป็นหาดที่สวยงามมันเป็นการอะไรฮะแต่งเข้าไปใช่มั้ยเป็นความรู้สึกใช่มั้ยครับประมาณนี้ต่อไปครับผมเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยมาวิเคราะห์กันว่าข้อความที่ครูให้เนี่ยเป็นความจริงหรือเป็นข้อเท็จจริงนะครับแต่คุณครูนำข้อความเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยมาซึ่งคุณครูจะให้ตัวแทน1กลุ่ม1คนนะครับออกมารับใบงานที่คุณครูนะครับแต่คุณครูขออธิบายก่อนคุณครูจะให้นักเรียนนะครับจับกลุ่ม5กลุ่มนักเรียนต้นทางนะครับแล้วก็ช่วยกันแยกแยะความจริงกับข้อเท็จจริงนะครับส่วนคุณครูปลายทางนะครับรบกวนกำกับดูแลนักเรียนนะครับนักเรียนครับนักเรียนต้นทางครับส่งตัวแทน1คนครับผมมารับใบงานที่คุณครูนักเรียนครับคุณครูมีข้อความประวัติศาสตร์ให้เห็นไหมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะครับโดยจะมีช่องแรกครับนักเรียนถ้าข้อความที่นักเรียนอ่านเป็นความจริงนักเรียนก็ทําเครื่องหมายถูกในช่องนะครับแต่ถ้านักเรียนข้อความที่นักเรียนอ่านไปเป็นข้อเท็จจริงนักเรียนก็เขียนเครื่องหมายถูกบริเวณข้อเท็จจริงนะครับนักเรียนเข้าใจไหมครับ
1: เข้าใจ
0: ครับผมโอเคช่วยกันวิเคราะห์ครับ

0: ครับนักเรียนเสร็จกันไหมครับเรียบร้อยใช่ไหมฮะโอเคเดี๋ยวคุณครูจะพาเฉลยกันทีละข้อนะครับโดยให้นักเรียนร่วมกันช่วยกันตอบนะครับข้อความที่1ครับพระนเรศวรมหาราชประกาศอิสรภาพจากพม่าในปีพ.ศ. 2127กับพระนเรศวรมหาราชเป็นบุคคลสำคัญที่มีบทบาทในการกู้ชาติและสร้างความเป็นอิสระให้กับสยามนักเรียนคิดว่าข้อความ1กับข้อความ2เนี่ยข้อความไหนเป็นความจริงครับ
1: ข้อความ
0: ที่1ใช่ไหมแล้วข้อความที่2เป็นอะไรครับ
1: เป็น
0: ข้อจริงเฉลยนะครับข้อความที่1เป็นความจริงส่วนข้อความที่2เป็น

0: 2453กับรัชกาลที่5มีบทบาทสำคัญในการปฏิรูปประเทศและยกเลิกระบบทาสนักเรียนคิดว่าข้อความ1กับข้อความ2ข้อความไหนเป็นข้อเท็จจริงครับข้อเท็จจริงนะข้อเท็จจริงไม่ใช่ความจริงนักเรียนครูสลับคำถามนิดหน่อยนะครับคำถามคือข้อความไหนเป็นข้อเท็จจริงคำตอบคือทุกกลุ่มตอบ2นะครับเฉลยคือข้อความที่2นะครับข้อความที่2เป็นข้อเท็จจริงส่วนข้อความที่1เป็นความจริงนะครับความจริงก็คือเป็นสิ่งที่ระบุมาแล้วศึกษามาแล้วครับเป็นเรื่องที่จริงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับก็คือการสวรรคตของรัชกาลที่5ในพ.ศ.นี้เลยต่อไปครับข้อความต่อไปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับเป็นผู้ก่อตั้งกรุงธนบุรีและเป็นผู้นำที่มีความสามารถในการรบกับข้อความที่ว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกู้กรุงศรีอยุธยาจากพม่าในปีพ.ศ. 2310นักเรียนคิดว่าฟังดีๆนะนักเรียนคิดว่าข้อความ2ข้อความนี้ข้อความไหนเป็นความจริงครับข้อความที
1: ่
0: 2ครับผมเก่งมากนักเรียนครับสมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยทรงกอบกู้เอกราชจากพม่าในปีพ.ศ. 2310นะครับเป็นความจริงส่วนข้างบนครับที่ว่าพระเจ้าตากสินเนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งกรุงธนบุรีแล้วก็มีความสามารถในการลบเป็นข้อเท็จจริงนะครับข้อความต่อไปครับคุณครูจะขออาสาครับนักเรียนกลุ่มไหนครับอยากอ่านข้อความแล้วก็เป็นคนตอบครับว่าข้อความนี้เป็นความจริงหรือข้อความนี้เป็นข้อเท็จจริงคนไหนอยากอาสาครับยกมือมีไหมได้ข้อความการล่มสลายของกรุงศรีนะครับ
2: การล่มสลายของกรุงศรีอยุธยาเป็นเหตุการณ์สำคัญที่เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ไทยอย่างมาก
0: ครับ
2: กรุงศรีอยุธยาแตกในปีพ.ศ. 2310
0: แล้วคิดว่าข้อความไหนเป็นความจริงครับ
2: ข้อ2ค
0: ่
2: ะ
0: ข้อ2ครับก็คือ
2: กรุงศรีอยุธยาแตกในปีพ.ศ. 2310
0: เก่งมากครับกรุงศรีอยุธยาแตกในปีพ.ศ. 2310เป็นความจริงส่วนข้อความข้างบนครับที่การล่มสลายของกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเป็นเหตุการณ์สำคัญที่เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ไทยอย่างมากเป็นข้อเท็จจริงเก่งมากครับขอบคุณครับข้อต่อไปคุณครูขออาสาเหมือนเดิมครับใครจะเป็นคนอาสายกมืออ่านข้อความแล้วก็บอกได้เลยครับว่าเป็นความจริงหรือเป็นข้อเท็จจริง
3: การปฏิวัติ2475นำไปสู่การสิ้นสุดระบอบสมบูรณา
0: บูรณาญา
3: บูรณาญา
0: สิทธิราช
3: สิทธิราชในไทย
0: ครับผม
3: การเปลี่ยนแปลงการปกครองในปีพ.ศ. 2475เป็นจุดเริ่มของการพัฒนาระบบประชาธิปไตยในประเทศไทย
0: นักเรียนคิดว่าข้อความไหนเป็นข้อเท็จจริงครับข้อเท็จจริงนะคิดว่าข้อความไหน
4: อันที่หนึ่งครับ
0: อันที่หนึ่งใช่ไหมไม่เป็นไรครับนักเรียนข้อเท็จจริงจริงๆแล้วคืออันที่สองนะครับคือการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปีพ.ศ. 2475เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยนะครับอันนี้เป็นข้อเท็จจริงส่วนความจริงก็คือข้อความที่1นะครับการปฏิวัติ2475นำไปสู่การสิ้นสุดของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนักเรียนคุณครูขอเพิ่มเติมความรู้ครับปัจจุบันประเทศไทยใช้ระบอบการปกครองแบบไหนครับพูดให้เต็ม
5: ประชาธิปไตย
0: เรามีเต็มขนาดครับอะไร
5: ระบอบ
0: ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะครับส่วนสมัยก่อนนะครับเราใช้ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนักเรียนเข้าใจไหมครับปัจจุบันเราเปลี่ยนแล้วเป็นระบอบ

0: ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขครับต่อไปครับคุณครูขออาสาครับกลุ่มไหนดี
1: รัชกาลที่6มีบทบาทในการส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมตะวันตกในสังคมไทย
0: กับ
1: พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6สวรรคตในปีพุทธศักราช2468
0: นักเรียนครับข้อความที่1กับข้อความที่2เนี่ยนักเรียนคิดว่าข้อความไหนเป็นความจริงครับความจริงข้อความที่2
1: ค่ะ
0: ข้อความที่2นะครับคือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่6เนี่ยทรงสวรรคตในปีพ.ศ. 2468ครับส่วนข้อความที่1เป็น
1: ข้อเท็จจริง
0: ข้อเท็จจริงครับเก่งมากตบมือให้เพื่อนหน่อยครับเก่งมากฮะข้อความต่อไปคุณครูขออาสาครับอีก1คนได้ฮะ
2: สมเด็จพระนารายมหาราชทรงสร้างสัมพันธ์ทางการทูตกับฝรั่งเศสในศตวรรษที่17ความสัมพันธ์กับชาติตะวันตกในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชมีผลกระทบต่อการเปิดประเทศของสยาม
0: ข้อนี้ใกล้เคียงมากครับนักเรียนคิดว่าข้อความไหนเป็นความจริงครับ
2: ข้อความที่1
0: ข้อความที่1เก่งมากครับผมนักเรียนสมเด็จพระนารายณ์นะครับทรงสร้างสัมพันธ์ทางการทูตกับฝรั่งเศสเป็นเรื่องจริงนะครับเป็นความจริงในศตวรรษที่17ครับขอบคุณครับแล้วก็ข้อเท็จจริงนะครับก็คือความสัมพันธ์กับชาติตะวันตกในสมัยพระนารายณ์เนี่ยมีผลกระทบนะครับต่อการเปิดประเทศของสยามนะครับครับผมต่อไปครับข้อความนี้กลุ่มนี้บ้างนักเรียนคิดว่า2ข้อความนี้ข้อความไหนเป็นความจริงหรือเป็นข้อเท็จจริงครับ
1: การสถาปนากรุงเทพเป็นราชธานีโดยรัชกาลที่1เป็นจุดเริ่มต้นของราชวงศ์จักรีและยุคใหม่ของสยามราชกาลที่1ทรงสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นราชธานีในปีพ.ศ.
0: 2325นักเรียนครับข้อความที่1ความที่2นักเรียนคิดว่าข้อความไหนเป็นความจริงครับความจริง
1: ข้อความที่1ค่ะ
0: ความจริงได้ไหมข้อความที่2นักเรียนนี่ไงในรัชกาลที่1นะครับทรงสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นราชธานีในปีพ.ศ. 2325นะครับอันนี้เป็นความจริงส่วนข้อความที่1เป็นข้อเท็จจริงนะครับสุดท้ายนักเรียนใครจะอาสาครับได้ครับผม
1: รัชกาลที่9ทรงครองราชย์เป็นระยะเวลายาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยรัชกาลที่9ทรงเป็นที่รักและเคารพของประชาชนชาวไทยด้วยการอุทิศตนเพื่อความเป็นอยู่ของประชาชนค่ะ
0: ครับผม2ข้อความนี้ครับนักเรียนนักเรียนคิดว่าข้อความไหนเป็นข้อเท็จจริงครับข้อเท็จจริงนะ1หรือ2ครับ
1: ข้อที่2ค่ะ
0: ข้อที่2นะครับรัชกาลที่9นะครับทรงเป็นที่รักและเคารพของประชาชนชาวไทยนะครับแล้วก็ด้วยการอุทิศตนเพื่อความเป็นอยู่ของประชาชนนะครับเป็นข้อเท็จจริงส่วนความจริงคือข้อความที่1นะครับทรงเป็นกษัตริย์ที่ครองราชย์ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับผมขอบคุณทุกคนนะครับต่อไปครับผมคุณครูจะให้นักเรียนนะครับทำใบงานที่4ครับเรื่องความจริงและข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ครับนักเรียนต้นทางเปิดไปหน้าที่91นะครับคำชี้แจงนะครับนักเรียนเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนศึกษาจาก PowerPoint ของคุณครูนะครับแล้วก็ทำใบงานที่4ครับผมคำแนะนำคุณครูปลายทางนะครับคุณครูช่วยแจกใบงานนักเรียนนะครับแล้วก็ชี้แจงคำสั่งครับรวมทั้งกำกับดูแลนักเรียนนะครับตามความเหมาะสมครับผมนักเรียนครับคำถามของใบงานนะครับอันแรกเขาให้โจทย์ว่าความจริงกับข้อเท็จจริงเนี่ยมีความหมายอย่างไรนะครับข้อที่2เขาให้หาความสำคัญนะครับของการศึกษาความจริงกับข้อเท็จจริงเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไร แล้วก็ข้อที่3ครับ

มีข้อความยกตัวอย่างขึ้นมาให้นักเรียนศึกษานะครับว่าให้นักเรียนแยกแยะนะครับว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือเป็นความจริงนะครับนักเรียนเข้าใจไหมครับเข้าใจครับเริ่มทำได้เลยครับ

0: ครับนักเรียนนะครับเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวคุณครูจะพานักเรียนเฉลยนะครับนักเรียนข้อแรกครับความหมายของความจริงกับข้อเท็จจริงเนี่ยความจริงคนไหนจะพูดครับได้ครับผมความจริงคืออะไรครับมีความหมายว่า
1: ข้อความหรือความจริงที่พิสูจน์ได้จากหลักฐานที่พิสูจน์ค่ะ
0: โอเคครับเก่งมากขอบคุณครับต่อไปครับข้อเท็จจริงใครจะพูดครับได้ฮะ
2: คือเหตุการณ์หรือข้อความที่ต้องพิสูจน์ว่าเป็นจริงหรือข้อเท็จจริงครับ
0: คือเหตุการณ์หรือข้อความนะครับที่เราเนี่ยจะต้องพิสูจน์ว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จนะครับเก่งมากต่อไปครับข้อที่2นักเรียนได้ครับผมมีความสำคัญอย่างไรการศึกษาความจริงกับข้อเท็จจริงน่ะ
3: เพื่อแยกแยะได้ว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์หรือข้อความทางประวัติศาสตร์เป็นข้อความจริงหรือว่าเป็นข้อเท็จจริง
0: โอเคครับเก่งมากครับต่อไปข้อสุดท้ายครับนักเรียนจากข้อความที่ว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยทรงอะไรครับสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีนะครับเป็นความจริงหรือเป็นข้อเท็จจริงครับได้ฮะ
3: เป็นความจริงเพราะมีหลักฐานที่ชัดเจนและสามารถพิสูจน์ได้ค่ะ
0: โอเคครับตบมือให้กับทุกคนนะครับเก่งมากฮะเดี๋ยวต่อไปครับคุณครูมีคำถามครับคำถามของคุณครูครับนักเรียนหลังจากที่เราเนี่ยได้เรียนรู้เป็นที่เรียบร้อยแล้วจนหมดคาบนะครับนักเรียนอ่ะได้เรียนรู้สิ่งใดครับแล้วก็สามารถไปใช้ประโยชน์เรื่องใดได้บ้างครับคนไหนจะเป็นคนตอบครับนักเรียนได้เรียนรู้เรื่องใดไปบ้างคุณครูถามใหม่วันนี้เราเรียนรู้เรื่องอะไรไปบ้างครับเราเรียนเรื่องอะไรไปบ้างครับวันนี
4: ้เรื่องความจริงแล้วก็ข้อเท็จจริงค่ะ
0: ความจริงและข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ขอบคุณครับคนต่อไปครับคำถามคือความจริงคืออะไรครับคุณครูทวนอีกทีหนึ่งความจริงคืออะไรวันนี้ที่เราเรียนได้ไหมลองดูฮะ
4: เรื่องหรือเหตุการณ์ที่เป็นข้อเท็จจริงและเป็นความจริงและสามารถพิสูจน์ได้ค่ะ
0: โอเคเก่งมากครับก็คือเรื่องเนี่ยเรื่องหรือเหตุการณ์ต่างๆนะครับที่เราพิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริงนั่นเองแล้วก็อีกหนึ่งอันครับคือข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงครับใครจะเป็นคนตอบข้อเท็จจริงคืออะไรครับวันนี้ที่เราเรียนได้ครับผม
3: ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริงครับ
0: โอเคครับเดี๋ยวเก่งมากครับคุณครับก็คือเพิ่มเติมนะครับข้อเท็จจริงก็คือเป็นข้อความหรือเป็นเหตุการณ์นะครับที่เราไม่สามารถพิสูจน์ได้เราต้องพิสูจน์นะครับว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือเป็นความจริงนะครับเก่งมากครับนักเรียนสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็ขอจบเรื่องความจริงกับข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็ในครั้งต่อไปนะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องของประวัติท้องถิ่นของเรานะครับ1ด้วยตอนที่1นักเรียนเราจะเรียนประวัติท้องถิ่นของเราเนี่ย2ตอนด้วยกันในคาบหน้าเราจะมาเรียนประวัติท้องถิ่นของเราตอนที่1นะครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถศึกษาหรือดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูต้องขอจบเรื่องความจริงกับข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ไว้เพียงเท่านี้นะครับ
5: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ี้ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมเด็กๆคะวันนี้เราจะมารู้จักถึงความหมายของพืชผักสวนครัวและเราจะมาดูกันว่าพืชผักสวนครัวนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ
1: ผักสวนครัวคือพืชผักที่เราใช้ส่วนต่างๆเช่นลำต้นใบดอกผลและหัวมาเป็นอาหารซึ่งเราปลูกไว้ในบริเวณบ้านหรือชุมชนต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกไว้สำหรับรับประทานเองภายในครอบครัวหรือในชุมชนนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูประโยชน์ของการปลูกพืชผักสวนครัวกันนะคะ 1. สามารถนำมาปลูกเป็นแนวรั้วบ้านหรือที่เรียกกันว่ารั้วกินได้นั่นเองผักที่เรานิยมนำมาปลูกเป็นแนวรั้วนั้นได้แก่กระถิ่นบ้านชะอมตำลึงผักหวานผักปลังต้นแคถั่วพูมะระเป็นต้นค่ะ 2. สามารถใช้ประดับตกแต่งบริเวณบ้านได้เช่นจัดสวนพืชผักสวนครัวการปลูกต้นแคเป็นแนวรั้วการนำผักสวนครัวที่ปลูกในกระถางแบบแขวนหรือแบบห้อยมาตกแต่งบริเวณรอบๆบ้านลดค่าใช้จ่ายในการต้องซื้อผักมาประกอบอาหารและยังสามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวได้ค่ะ 4. คนในครอบครัวได้รับประทานผักที่สดสะอาดมีประโยชน์และปลอดภัยจากสารเคมี 5. สร้างความสัมพันธ์และสารใสใยรักที่ดีในครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกันและสุดท้ายนี้ยังเป็นการใช้พื้นที่ว่างในบ้านให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะอย่างของพืชผักสวนครัวเราสามารถแบ่งได้ตามลักษณะการนำไปประกอบอาหารโดยแบ่งได้4ประเภทดังนี้ 1. ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารเช่นผักชีผักบุ้งคะน้ากวางตุ้ง 2. ใช้ผลหรือฝักเป็นอาหารเช่นมะเขือเทศถั่วฝักยาวแตงกวาพริก 3. ใช้หัวหรือส่วนใต้ดินเป็นอาหารเช่นขิงมันฝรั่งเผือกแครอทและ 4. ใช้ดอกเป็นอาหารเช่นดอกกระหล่ำดอกอัญชันดอกแครและดอกสโนค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flower vegetables f l o w e r v e g e t a b l e sflower vegetables แปลว่าพืชกินดอก cauliflower c a u l i f l o w e r cauliflower แปลว่ากะหล่ำดอก butterfly pea b u t t e r fLY PEA Butterfly Pea แปลว่าดอกอัญชันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้น้องๆลองไปสำรวจดูนะคะว่าที่บ้านน้องๆนั้นปลูกพืชผักสวนครัวอะไรบ้างและน้องๆชอบทานผักชนิดไหนกันคะแต่ที่สำคัญน้องๆต้องทานผักเป็นประจำทุกวันเพื่อจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะและในตอนหน้าถ้าหากเราจะลงมือปลูกพืชผักสวนครัวด้วยตัวเองเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างนะคะอย่าลืมรอติดตามชมกันด้วยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้พี่ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ขนมจากเป็นขนมท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ยังสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
1: ถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยขนมจากเรามาจากภูมิปัญญาของยายอะค่ะว่าตอนนั้นแถบนี้ก็จะมีมะพร้าวมีใบจากโดยที่ไม่ต้องซื้อ

0: ื้อค่ะก็มีตามสวนกันเองเนี่ยก็เอามาทำมันก็เป็นวิถีชีวิตของเราคือเราอยู่กับแม่น้ำบางมะกงมีจากมีมะพร้าวแล้วก็ทำกันมาเพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมอะค่ะก็สืบทอดจากยายแม่แล้วก็มารุ่นลูกเป็นรุ่นที่สามแล้วค่ะ
1: ก่อนนี้เขาก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักคำว่าเตาย่างเนาะเขาจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอย่างเงี้ยค่ะสี่คู่แล้วก็จะเอาก้านจากอะที่เขาริดใบไปแล้วเนาะมันจะใหญ่ประมาณแขนเนี่ยเอามาพาดวางสองฝั่งตั้งสองฝั่งเนี่ยให้พอดีกับใบจากเพราะว่าใบอื่นมันห่อไม่ได้ค่ะใบจากมันจะมีความหนาของมันพวกเมื่อห่อถ้าเกิดเราเอาไปย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างใบมะพร้าวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะมันบางหนังจากจะไม่สุกไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนาไงห่อแล้วมันจะเวลาสุกมันจะมีกลิ่นหอมของใบมัน
0: ในสมัยอดีตตอนนั้นหนังจากจะไม่มีใส่มะพร้าวอ่อนก็ทำแค่แป้งกับมะพร้าวแค่นี้น้ำตาลแต่หลังๆก็พัฒนามาใส่เป็นมะพร้าวอ่อนลงไปบางเจ้าอาจจะใส่เปลือกไปบ้างแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนะคะอ๋อมันเป็นอาชีพหลักของคนหน้าวัดไปแล้วอะค่ะเพราะว่าทำต่อสืบทอดกันมาค่ะในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าใบจากมันก็เริ่มลดน้อยลงไปมันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะใบจากมันก็หายไปตามธรรมชาติมันเพราะว่าเขาก็จะถางป่ากันไปเลี้ยงกุ้งอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนต่อแล้วอ่ะก็ให้เขารู้จักคนแก่เฒ่าที่เลี้ยงดูเรามาก็มาจากวิถีชีวิตในการทำขนมจากเนี่ยเป็นหลักในการค้าขายถ้าคนมาไหว้หลวงพ่อที่มาไหว้ก็จะรู้จักว่าถ้ามาแปดริ้วต้องซื้อขนมจากนี้กลับบ้านถ้ามาแล้วไม่ซื้อถึงจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวันพ่อเปิดทอนเนี
2: ่
0: ย
2: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคนแปดริ้วที่ได้รับสืบทอดการทำขนมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขนมจากที่ไม่จากไปไหน
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ที่น่ารักทุกคนนะคะคุณครูชื่อคุณครูรจนาพรพ่ออามาศหรือเรียกสั้นๆว่าครูเนมก็ได้ค่ะ
1: สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนคุณครูชื่อคุณครูวัชรกรขันติยูนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าคุณครูแซนก็ได้ครับ
0: นักเรียนทราบไหมคะว่าวันนี้คุณครูเนมและคุณครูแซนจะมาสอนเรื่องอะไรเอ่ย
1: นักเรียนน่าจะยังไม่ทราบนะครับคุณครูเนมแต่ว่าคุณครูจะยังไม่บอกนะครับว่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันแต่คุณครูนะครับจะมีบทเพลงเพลงนึงนะครับมาร้องให้นักเรียนทุกคนฟังนะครับนักเรียนทุกคนตั้งใจฟังให้ดีนะครับเพราะว่าในบทเพลงนี้นะครับก็คือคำใบ้ในเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้นั่นเองครับถ้านักเรียนทุกคนพร้อมแล้วนะครับเราไปฟังเพลงกันเลยครับ

0: ็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนกับบทเพลงเมื่อสักครู่พร้อมมากเลยใช่ไหมคะเอาเป็นว่าพร้อมมากก็แล้วกันค่ะ
1: ใช่แล้วครับเมื่อสักครู่นะครับตอนที่คุณครูร้องเพลงนะครับคุณครูสังเกตเห็นมีนักเรียนหลายคนเลยนะครับร้องเพลงคลอตามคุณครูไปด้วยนะครับแสดงว่านักเรียนทุกคนนะครับเข้าใจใช่ไหมครับว่าเพลงที่คุณครูร้องนะครับมีความหมายว่ายังไงเพราะอะไรนะนักเรียนถึงเข้าใจอ๋อก็เพราะว่าเป็นภาษาที่นักเรียนใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองครับคุณครูนิม
0: ใช่แล้วค่ะมีนักเรียนคนไหนพอทราบความหมายในเพลงบ้างคะยกตัวอย่างให้คุณครูฟังหน่อยค่ะ
1: มีนักเรียนบอกมาว่าคำว่าบ่อครับ
0: คำว่าบ่อที่แปลว่าไม่ใช่ไหมคะครูแซน
1: ใช่แล้วครับมีคำว่าอะไรอีกนะครับนักเรียน
0: นักเรียนตอบว่าคำว่าฮักค่ะ
1: คำว่าฮักนะครับคำว่าฮักก็คือ
0: รัก
1: นั่นเองครับและอีกคำหนึ่งนะครับคำว่าเฮานั่นเองครับคุณครูนิม
0: เฮาที่แปลว่าเรานั่นเองค่ะ
1: นักเรียนนะครับก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ไปแล้วนะครับซึ่งเรื่องที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะครับก็คือภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาถิ่นอีสานนะครับเรามาทำความรู้จักกับภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นต่างๆกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ภาษาถิ่นอีสานของเรากันครับ
0: ค่ะเรามาเริ่มต้นด้วยภาษาไทยมาตรฐานกันก่อนเลยนะคะภาษาไทยมาตรฐานก็คือภาษาที่คนในประเทศยอมรับใช้เป็นภาษาทางราชการเพื่อใช้ติดต่อสื่อสารกันในประเทศเนื่องจากว่าประเทศไทยนะคะมีภาษาถิ่นต่างๆหลายภูมิภาคจึงจำเป็นต้องมีการกำหนดให้ภาษาถิ่นใดภาษาถิ่นหนึ่งเป็นภาษากลางและจังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะก็ถือเป็นศูนย์กลางในการปกครองของประเทศจึงกำหนดให้ภาษากลางเป็นภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองค่ะครูแซน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองนะครับหลังจากที่เรานะครับได้รู้จักกับภาษาไทยมาตรฐานกันไปแล้วนะครับเรามาทำความรู้จักกับภาษาไทยถิ่นกันดีกว่าครับภาษาไทยถิ่นนะครับก็คือภาษาที่ใช้เฉพาะในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งนะครับที่มีรูปลักษณะเฉพาะตัวทั้งถ้อยคำและสำเนียงนะครับซึ่งจะแบ่งกว้างๆนะครับออกเป็น4ถิ่นนั่นเองนั่นก็คือภาษาถิ่นเหนือภาษาถิ่นอีสานภาษาถิ่นกลางและภาษาถิ่นใต้นั่นเองครับ
0: เรามาเริ่มกันที่ภาษาถิ่นเหนือกันเลยนะคะภาษาถิ่นเหนือนักเรียนรู้จักจังหวัดที่อยู่ภาคเหนือไหมคะยกตัวอย่างให้คุณครูฟังหน่อยค่ะ
1: มีนักเรียนบอกมาว่าเชียงใหม่ครับคุณครูนิม
0: ใช่แล้วค่ะเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำพูนเป็นต้นนะคะซึ่งภาคเหนือนะคะก็อยู่ตอนบนของประเทศไทยนั่นเองมีสภาพอากาศค่อนข้างหนาวเย็นเต็มไปด้วยภูเขาล้อมรอบทำให้การออกเสียงนะคะมีความเนิบช้านั่นเองและพูดภาษาคำเมืองหรือว่าภาษากำเมืองนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วครับ
0: ต่อมานะคะก็จะเป็นภาษาถิ่นใต้นั่นเองค่ะนักเรียนรู้ไหมคะว่าจังหวัดที่อยู่ภาคใต้มีจังหวัดอะไรบ้างคะ
1: นักเรียนบอกมาว่าจังหวัดสงขลาครับ
0: อ๋อถูกต้องแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นสงขลานครศรีธรรมราชหรือเรียกว่านครศรีธรรมราชนั่นเองใช่ไหมคะ
1: แบบนี้นั่นเองนะครับ
0: ภาคใต้นะคะก็จะอยู่ตอนล่างของประเทศไทยนั่นเองค่ะมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนและติดกับชายฝั่งทะเลทำให้การออกเสียงการสื่อสารเต็มไปด้วยความรีบเร่งจึงทำให้จังหวะการพูดนะคะห้วนๆสั้นๆแล้วก็จะมีการตัดพยางค์บางคำเช่นคำว่าทะเลก็จะพูดว่าเลนะคะ
1: อ๋อแบบนี้เองนะครับเรามาต่อกันที่ภาษาถิ่นต่อไปกันเลยนะครับนั่นก็คือภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับนักเรียนพอทราบไหมครับว่าในภาคอีสานของเรานะครับมีจังหวัดอะไรบ้างเอ่ย
0: นักเรียนตอบมาว่าอุดรธานีค่ะครูแซน
1: อ๋ออุดรธานีนั่นเองนะครับแล้วก็มีอะไรอีกครับสกลนครใช่ไหมครับอ๋อโอเคครับผมซึ่งในภาคอีสานของเรานะครับก็จะมีภาษาถิ่นอีสานนะครับเนื่องจากว่าภาคอีสานนะครับเป็นพื้นที่ราบสูงนะครับแล้วก็จะมีภูเขานะครับแล้วก็มีภูมิประเทศนะครับที่ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั่นเองส่วนสภาพอากาศของภาคอีสานเรานะครับก็จะมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนนะครับแล้วก็แห้งแล้งแล้วก็ในการออกเสียงพยัญชนะนะครับในภาคอีสานของเรานะครับจะมีการเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นเดียวพยัญชนะต้นควบนั่นเองครับ
0: อย่างนี้นี่เองนะคะนักเรียน ต่อมานะคะเราก็มาดูตัวอย่างคำภาษาถิ่นคุณครูก็จะให้นักเรียนออกเสียงตามนะคะคำแรกคำว่าช้างในภาษาถิ่นเหนือออกเสียงว่าจ้างอีกครั้งนะคะจ้างต่อมาก็คือภาษาถิ่นใต้ออกเสียงว่า
1: ช้าง
0: อีกครั้งค่ะ
1: ช้าง
0: ภาษาถิ่นอีสานออกเสียงว่า
1: สร้าง
0: อีกครั้งค่ะ
1: สร้าง
0: คำต่อมาคำว่ารักภาษาถิ่นเหนือออกเสียงว่าฮักอีกครั้งนะคะ
1: ฮัก
0: ภาษาถิ่นใต้ออกเสียงว่า
1: หลัก
0: อีกครั้งค่ะ
1: หลัก
0: และภาษาถิ่นอีสานออกเสียงว่า
1: ฮัก
0: อีกครั้งค่ะ
1: ฮัก
0: คำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าพ่อภาษาถิ่นเหนือออกเสียงว่าป้ออีกครั้งนะคะ
1: ป้อ
0: ภาษาถิ่นใต้ออกเสียงว่า
1: พ่ออ
0: ีกครั้งค่ะ
1: พ
0: ่อและภาษาถิ่นอีสานออกเสียงว่า
1: พ
0: ่อครั้งค่ะ
1: พ
0: ่อใช่แล้วค่ะนักเรียน
1: ต่อมานะครับหลังจากที่เรานะครับได้รู้จักกับคำในภาษาถิ่นแต่ละถิ่นกันไปแล้วนะครับเรามาเข้าสู่คำภาษาถิ่นอีสานกันเลยนะครับซึ่งในภาษาถิ่นอีสานนะครับคุณครูนะครับก็ได้มีการจำแนกไว้อย่างนี้นะครับก็จะมีการเปรียบเทียบภาษาถิ่นอีสานนะครับกับภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองซึ่งคุณครูก็จะแบ่งออกเป็น2ข้อใหญ่ๆนั่นเองครับข้อที่1นะครับก็คือการเปรียบเทียบเสียงพยัญชนะนั่นเองครับและข้อที่2ก็คือศัพท์เฉพาะถิ่นของภาคอีสานเรานั่นเองครับเรามาดูข้อแรกกันเลยนะครับก็คือการเปรียบเทียบเสียงพยัญชนะนะครับในภาคอีสานเรานะครับก็จะมีการเปรียบเทียบเสียงพยัญชนะต้นเดียวแล้วก็เสียงพยัญชนะต้น

0: กับภาษาไทยมาตรฐานนะครับเรามาเริ่มกันที่การเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นเดียวในภาษาไทยมาตรฐานนะครับเป็นภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับคำแรกก็คือคำว่าหญิงนะครับในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
1: ยิ่ง
0: อีกครั้งนะครับ
1: ยิ่ง
0: ใช่แล้วครับจะเป็นยิ่งเสียงขึ้นจมูกนั่นเองซึ่งข้อแตกต่างก็จะเป็นภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้พยัญชนะต้นตัวเดียวก็คือเยาว์ผู้หญิงนั่นเองครับแล้วก็ส่วนในภาษาไทยถิ่นอีสานนะครับจะใช้พยัญชนะต้นเดียวที่เป็นเสียงหญิงนั่นเองครับผมเรามาต่อกันที่คำที่2กันเลยนะครับคำว่าใหญ่ครับในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
1: ใหญ่
0: อีกครั้งนึงนะครับ
1: ใหญ่
0: ใช่แล้วครับซึ่งคำว่าใหญ่นะครับก็เหมือนกับข้อเมื่อสักครู่เลยนะครับในพยัญชนะต้นที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานนะครับก็จะออกเสียงเป็นยอผู้หญิงนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานนะครับก็จะออกเสียงเป็นเสียงเหนือนั่นเองครับเรามาต่อกันที่คำที่3นะครับก็คือคำว่ายาวในภาษาถิ่นอีสานนะครับจะออกเสียงเป็น
1: ยาว
0: อีกครั้งนึงนะครับ
1: ยาว
0: ใช่แล้วครับเรามาต่อกันที่คำต่อไปกันเลยนะครับก็คือการเปลี่ยนเสียงที่เป็นรอเรือไปเป็นรอลิงนั่นเองนะครับอย่างเช่นคำแรกนะครับคำว่าโรงเรียนนะครับในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
1: โรงเรียน
0: อีกครั้งนึงนะครับ
1: โรงเรียน
0: ใช่แล้วครับก็คือในภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้รอเรือนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะใช้รอลิงนั่นเองครับเรามาต่อกันที่คำต่อไปเลยนะครับคำว่าเรือในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
1: เรือ
0: หรือ
1: เ
0: รืออีกครั้งนึงนะครับ
1: เรือ
0: หรือ
1: เรือ
0: ใช่แล้วครับนี่ก็จะเป็นในภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้รอเรือนะครับส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะใช้ลอลิงหรือฮอนกฮูกนั่นเองครับเรามาต่อกันที่คำต่อมาเลยนะครับก็คือคำว่ารู้นะครับในภาษาถิ่นอีสานนะครับจะออกเสียงเป็น
1: รู
0: ้หรือ
1: ฮู
0: ้อีกครั้งนึงนะครับ
1: รู
0: ้หรือใช่แล้วครับนี่ก็จะเป็นการเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นเดียวนะครับก็คือรอเรือในภาษาไทยมาตรฐานนะครับไปเป็นพยัญชนะต้นเดียวในภาษาถิ่นอีสานก็คือลอลิงกับฮอนกฮูกนั่นเองครับคำต่อมานะครับการเปลี่ยนหน่วยเสียงพยัญชนะต้นที่เป็นชอช้างครับก็คือคำว่าช้างในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
1: ช้าง
0: อีกครั้งนึงนะครับ
1: ช้าง
0: ใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานเราก็จะใช้คำว่าช้างที่ใช้ชอช้างนั่นเองนะครับส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะใช้เป็นซอโซ่นั่นเองครับคำต่อมาเลยนะครับคำว่าชู้ครับผมชู้ในภาษาถิ่นอีสานนะครับจะออกเสียงเป็น
1: สู้
0: อีกครั้งนึงนะครับ
1: สู
0: ้ใช่แล้วครับภาษาไทยมาตรฐานก็จะใช้ชอช้างเหมือนกันนะครับและส่วนในภาษาไทยถิ่นอีสานนะครับก็จะใช้ซอโซ่นั่นเองครับคำต่อมาก็คือคำว่าชายครับผมคำว่าชายในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่า
1: ชาย
0: อีกครั้งนะครับ
1: ชาย
0: ใช่แล้วครับเรามาต่อกันที่ข้อต่อไปกันเลยนะครับก็คือการเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นควบนั่นเองครับในภาษาไทยมาตรฐานให้ไปเป็นภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับ
1: ค่ะเนื่องจากในภาษาถิ่นอีสานนะคะจะไม่ออกเสียงคำควบกล้ำรอเรือรอลิงและวอแหวนแต่จะออกเสียงเป็นพยัญชนะต้นเดียวนะคะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะนักเรียนคำแรกคำว่ากราบในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่าก
0: ราบ
1: อีกครั้งนะคะ
0: กราบ
1: คำภาษาไทยมาตรฐานจะใช้คำควบกล้ำรอเรือนั่นเองส่วนภาษาถิ่นอีสานนะคะเราจะไม่ใช้คำควบกล้ำรอเรือเราจึงจะอ่านว่ากาบนั่นเองคำต่อมานะคะคำว่ากรามในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่า
0: ข้าม
1: อีกครั้งนะคะ
0: ข้าม
1: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนสังเกตเห็นความแตกต่างไหมคะว่าภาษาถิ่นอีสานจะไม่มีคำควบกล้ำรอเรือนั่นเองค่ะมาที่คำต่อมานะคะคำว่าตรงในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่า
0: ตรง
1: อีกครั้งนะคะ
0: ตรง
1: นักเรียนก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าคำว่าตรงมีคำควบกล้ำรอเรือใช่ไหมคะครูแซน
0: ใช่แล้วครับ
1: ส่วนคำว่าตรงในภาษาถิ่นอีสานจะไม่มีรอเรือนั่นเองค่ะ มาที่

0: ในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่าก
1: ล้วย
0: อีกครั้งค่ะ
1: กล้วย
0: คำว่ากล้วยในภาษาไทยมาตรฐานจะใช้คำควบกล้ำลอลิงนั่นเองส่วนภาษาไทยถิ่นอีสานจะไม่ใช้คำควบกล้ำลอลิงนั่นเองค่ะคำต่อมาคำว่าปลาในภาษาถิ่นอีสานออกเสียงว่า
1: ป่า
0: อีกครั้งนะคะ
1: ป่า
0: ป่าใช่ป่าไม้ไหมคะครูแซนอ๋อ
1: ไม่ใช่นะครับนี่จะเป็นแค่การออกเสียงเฉยๆนะครับคุณครูนิ่ม
0: ถูกต้องแล้วค่ะคำว่าป่าในภาษาถิ่นอีสานจะไม่ใช้คำควบกล้ำลอลิงนะคะนักเรียนคำต่อมาคำว่าแกว่งภาษาไทยถิ่นอีสานออกเสียงว่า
1: แกง
0: อีกครั้งค่ะ
1: แกง
0: นักเรียนจะสังเกตว่าคำว่าแกว่งในภาษาไทยมาตรฐานจะมีคำควบกล้ำวอแหวนนั่นเองส่วนภาษาไทยถิ่นอีสานจะไม่มีคำควบกล้ำวอแหวนนะคะคำต่อมาคำว่าแขวนในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่า
1: แขน
0: อีกครั้งนะคะ
1: แขน
0: ก็จะเป็นเหมือนคำที่แล้วนะคะเพราะว่าคำว่าแขวนเป็นภาษาไทยมาตรฐานจะมีคำควบกล้ำวอแหวนนั่นเองค่ะ
1: ต่อมานะครับเรามาต่อกันที่ข้อ2เลยนะครับก็คือศัพท์เฉพาะถิ่นอีสานนั่นเองครับซึ่งศัพท์เฉพาะถิ่นนะครับเราจะมีใช้ในทุกๆถิ่นเลยนะครับคุณเนมแต่ว่าวันนี้เราจะพานักเรียนนะครับมารู้จักกับศัพท์เฉพาะถิ่นที่เป็นถิ่นอีสานนั่นเองครับคำแรกนะครับก็คือคำว่ายางออกเสียงพร้อมกันนะครับยางคำว่ายางนะครับก็คือ
0: เดินนั่นเองค่ะนักเรียน
1: ใช่แล้วครับ
0: เรามาคำต่อมาเลยนะคะคำว่าว้าวออกเสียงพร้อมกันค่ะว้าวว้าวแปลว่าอะไรคะนักเรียนทราบไหมเอ่ย
1: แปลว่าพูดนั่นเองครับ
0: เรามาคำต่อมาเลยค่ะ
1: คำต่อมานะครับก็คือคำว่าขี่ตัวออกเสียงพร้อมกันนะครับขี่ตัวขี่ตัวก็คืออะไรนะครับคุณเอม
0: โกหกนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วครับเรามาตามต่อมาเลยนะครับคำว่าเกือบออกเสียงพร้อมกันอีกครั้งนึงนะครับเกือบเกือบก็คือ
0: รองเท้านั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วครับคำต่อมานะครับคำว่าแลนออกเสียงพร้อมกันนะครับแลนคำว่าแลนนะครับในภาษาไทยมาตรฐานก็คือ
0: วิ่งนั่นเองครับ
1: เรามาต่อกันที่คำต่อมาเลยนะครับคำว่าบักเขียบบักเขียบในภาษาไทยมาตรฐานนะครับก็คือน้อยหนานั่นเองครับ
0: ถูกต้องแล้วค่ะต่อมานะคะคุณครูก็จะมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำกันนะคะชื่อกิจกรรมว่าคิดให้ไวคำไหนตรงข้ามกันนั่นเองค่ะนักเรียนคุณครูก็จะอธิบายกติกาก่อนนะคะว่าให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ถ้าคุณครูพูดคำที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานให้นักเรียนพูดคำที่เป็นภาษาถิ่นอีสานแต่ถ้าหากคุณครูพูดภาษาถิ่นอีสานให้นักเรียนพูดคำที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองเรามายกตัวอย่างกันดีกว่าค่ะครูแซนเช่นคำว่าว้าวนักเรียนต้องตอบว่าอะไรคะ
1: ว้าวเป็นภาษาถิ่นอีสานนะครับนักเรียนจะต้องตอบว่า
0: พูดนั่นเองครับนักเรียนเข้าใจกันแล้วไหมคะถ้างั้นเรามาเริ่มคำที่หนึ่งกันเลยค่ะกางเกงมีนักเรียนตอบมาว่าทรงถูกไหมคะครูแซน
1: ใช่แล้วครับกางเกงในภาษาถิ่นอีสานนะครับก็คือคำว่าทรงนั่นเองครับ
0: เก่งมากเลยค่ะมาที่คำต่อไปกันเลยนะคะคำว่าแคว
1: มีนักเรียนบอกมาว่าฟันครับคุณครูนิม
0: ถูกต้องแล้วค่ะแควคือภาษาถิ่นอีสานที่แปลว่าฟันนั่นเองค่ะคำต่อมาคำว่าน่ารักตอบได้ไหมเอ่ย
1: คำนี้อาจจะยากไปสำหรับนักเรียนนะครับเดี๋ยวคุณครูตอบให้เองนะครับคำนี้นะครับน่ารักก็คือตาฮักนั่นเอง
0: ถูกแล้วค่ะครูแซนคำต่อมาคำว่าขี่ข้านมีนักเรียนตอบมาว่าขี้เกียจค่ะครูแซนถูกต้องไหมคะ
1: ใช่แล้วครับขี่ข้านก็คือขี้เกียจในภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองครับ
0: เรามาที่คำต่อมานะคะก็คือคำว่ามั่วมีนักเรียนคนไหนทราบไหมคะ

0: มีนักเรียนบอกมาว่าใช่วัวหรือเปล่าครับคุณครูนิม
1: ใช่แล้วค่ะถูกต้องแล้วค่ะก็คือวัวนั่นเอง
0: เป็นยังไงบ้างครับนักเรียนสำหรับกิจกรรมแรกนะครับที่คุณครูนิมได้พานักเรียนทุกคนเล่นนะครับซึ่งกิจกรรมแรกนะครับนักเรียนก็ได้รู้จักกับภาษาไทยมาตรฐานแล้วก็ภาษาถิ่นอีสานกันไปแล้วนะครับแต่คุณครูนะครับยังมีอีกกิจกรรมนึงนะครับซึ่งก็สนุกไม่แพ้กันเลยนะครับสำหรับกิจกรรมที่2นะครับมีชื่อว่าเปลี่ยนอย่างไรใครรู้บ้างนั่นเองครับ
1: น่าสนุกจังเลยนะคะครูแซน
0: ถ้านักเรียนทุกคนพร้อมแล้วเรามาฟังกติกาของการเล่นกันเลยนะครับสำหรับกติกาการเล่นเกมนี้นะครับก็คือให้นักเรียนนะครับตอบคำถามจากบัตรภาพต่อไปนี้นะครับโดยที่คุณครูนะครับจะมีบัตรภาพทั้งหมด6บัตรภาพด้วยกันซึ่งในแต่ละบัตรภาพนะครับก็จะมีคำซ่อนอยู่ให้โดยให้นักเรียนนะครับอ่านออกเสียงคำที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานนะครับให้ชัดเจนและก็อ่านออกเสียงคำที่เป็นภาษาถิ่นอีสานไปพร้อมๆกับคุณครูด้วยนะครับเรามาเริ่มกันที่แผ่นภาพแรกกันเลยนะครับนักเรียนสังเกตเห็นภาพนี้ไหมครับภาพนี้คือภาพอะไรนะ
1: เฉลยเลยไหมคะคุณแฟน
0: ภาพนี้นะคือกรวยนั่นเองครับภาพนี้ก็คือคำว่ากรวยนั่นเองนักเรียนลองอ่านพร้อมกันสิครับกรวยอีกครั้งนึงครับกรวยลองอ่านฝั่งนี้สิครับกรวยกรวยนักเรียนสังเกตเห็นความแตกต่างไหมครับกรวยคำแรกนะครับก็คือภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองครับส่วนกรวยคำที่สองก็คือภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับ
1: มีอะไรหายไปคะครูแซน
0: เราจะสังเกตเห็นว่า
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับก็คือคำควบกล้ำที่เป็นรอเรือหายไปนั่นเองนะครับเรามาต่อกันที่แผ่นภาพที่2กันเลยนะครับนักเรียนภาพนี้ก็คืออุปกรณ์ที่เราใช้ในการตักอาหารรับประทานนั่นเองครับนักเรียนตอบมาว่าช้อนนั่นเองครับคุณครูนิมใช่แล้วครับภาพนี้ก็คือภาพของช้อนนั่นเองนะครับนักเรียนลองอ่านพร้อมกันสิครับช้อนอีกครั้งนึงครับช้อนแล้วคำนี้ล่ะครับซ่อนออกเสียงพร้อมกันนะครับซ่อนใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานนะครับเราจะใช้ชอช้างนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานนะครับเราจะใช้ซอโซ่นั่นเองครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะครูแซน
0: เรามาต่อกันที่แผ่นภาพต่อไปกันเลยนะครับนักเรียน
1: คุ้นกันไหมคะภาพนี้น่ากินจังเลย
0: ภาพนี้ก็คือภาพของกล้วยนั่นเองนะคะนักเรียนลองอ่านออกเสียงพร้อมกันสิครับกล้วยอีกครั้งนะครับกล้วยคำนี้อีกครั้งครับกล้วยอีกครั้งนึงนะครับกล้วยคำนี้ก็เหมือนกันนะครับในภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้พยัญชนะต้นควบนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะไม่ใช้พยัญชนะต้นควบนั่นเองครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะเรามาคำต่อไปกันดีกว่าค่ะครูแซน
0: แผ่นภาพต่อไปนะครับนี่คือภาพอะไรนะภาพนี้อาจจะยากไปสำหรับนักเรียนนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยให้เลยนะครับนี่ก็คือภาพของเกวียนนั่นเองนะครับนักเรียนอ่านออกเสียงพร้อมกันสิครับเกวียนอีกครั้งนะครับเกวียนฝั่งนี้ล่ะครับเกียนอีกครั้งนะครับเกียนใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานนะครับก็จะใช้พยัญชนะต้นควบที่เป็นกอไก่วอแหวนนะครับส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะไม่มีพยัญชนะต้นควบนั่นเองนะครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: เรามาต่อกันที่แผ่นภาพต่อไปกันเลยนะครับนักเรียนสังเกตเห็นอะไรไหมครับแผ่นภาพนี้เป็นภาพผู้หญิงผมยาวนั่นเองนะครับคำว่าอะไรนะคำว่ายาวนั่นเองครับผมลองอ่านออกเสียงพร้อมกันสิครับยาวอีกครั้งนะครับยาวในภาษาถิ่นอีสานนะครับจะออกเสียงเป็นเง่าเง่าใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้ยอยักษ์นั่นเอง

0: ส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะใช้เสียงเนื้อก็คือคําว่าเหย้านั่นเองครับเรามาต่อกันที่แผ่นภาพสุดท้ายกันเลยนะครับนักเรียนภาพนี้นะครับนักเรียนอาจจะคุ้นๆกันไหมเอ่ย
1: บ้านใช่ไหมคะครูแซม
0: ยังไม่ใช่นะครับบ้านจะไม่มี

0: เป็นนั่นเองครับนักเรียนลองอ่านออกเสียงพร้อมกันสิครับโรงเรียนอีกครั้งนะครับโรงเรียนมาต่อกันที่ภาษาไทยถิ่นอีสานกันเลยนะครับจะออกเสียงเป็นโรงเรียนอีกครั้งนะครับโรงเรียนใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานเราก็จะใช้รอเรือนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานเราจะใช้เสียงลอลิงนั่นเองครับ
1: ต้องหรอค่ะ
0: เก่งกันมากเลยครับนักเรียนทุกคนหลังจากที่เรานะครับได้ทำกิจกรรมไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่คุณครูเนมได้พาทำนะครับหรือว่ากิจกรรมที่คุณครูแซนได้พาทำนะครับนักเรียนอาจจะได้ทั้งความรู้แล้วก็ความสนุกกันไปเต็มๆเลยใช่ไหมล่ะครับ
1: ใช่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบพยัญชนะต้นเดียวพยัญชนะต้นคู่แล้วก็ศัพท์เฉพาะถิ่นอีกใช่ไหมคะครูแซน
0: ใช่แล้วครับซึ่งคุณครูนะครับก็จะขอทิ้งท้ายฝากไว้ให้จดจำนะครับคือ
1: ภาษาถิ่นนะคะเป็นภาษาที่มีความเป็นเอกลักษณ์ในท้องถิ่นเราสามารถเข้าใจประเพณีวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่นได้เราควรภาคภูมิใจและหวงแหนภาษาถิ่นของเราไว้และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้ถูกต้องนอกจากนี้นะคะก็ต้องรู้จักใช้ภาษาไทยมาตรฐานให้ถูกต้องด้วยนะคะใช้ให้เหมาะกับกาลเทศะค่ะครูแซน
0: ใช่แล้วครับและคุณครูนะครับก็มีคำขวัญ นะครับอยากจะฝากนักเรียนนะครับเกี่ยวกับภาษาไทยมาตรฐานนะครับแล้วก็ภาษาถิ่นอีสานนะครับก็คือไทยถิ่นเราภาคภูมิใจมาตรฐานไทยใช้ให้ถูกต้องนั่นเองครับก่อนจะจากกันไปนะครับคุณครูนะครับก็มีแบบฝึกหัดนะครับให้นักเรียนนะครับได้กลับไปทบทวนทำเป็นการบ้านนะครับซึ่งแบบฝึกหัดของคุณครูนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบนะครับคำภาษาไทยมาตรฐานแล้วก็คำภาษาถิ่นอีสานนั่นเองซึ่งจะให้นักเรียนนะครับเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้องนั่นเองไม่ว่าจะเป็นคำภาษาไทยมาตรฐานคำภาษาถิ่นอีสานแล้วก็เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงพยัญชนะนั่นเองครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูทั้งสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับและพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ยนี้ถ้าหากจะพูดถึงการถ่ายภาพแล้วก็คงจะเป็นเรื่องง่ายแค่ปลายนิ้วสัมผัสเราสามารถถ่ายภาพได้ด้วยโทรศัพท์มือถือกล้องดิจิตอลหรือว่าอุปกรณ์อื่นๆอีกมากมายแถมยังสามารถดูภาพที่เราถ่ายได้อย่างรวดเร็วทันใจอีกด้วยแต่คุณผู้ชมเคยชะงนไหมคะว่าแล้วเมื่อก่อนล่ะเราถ่ายรูปกันยังไงแล้วคนไทยเนี่ยเริ่มรู้จักการถ่ายภาพตั้งแต่เมื่อไหร่

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มิ้นท์กับรายการคลายฉงนพาคุณผู้ชมมาถึงตลาดสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะและตอนนี้เนี่ยมิ้นท์ยืนอยู่หน้าร้านถ่ายรูปสินธรรมชาติร้านนี้นี่ถือว่าเป็นร้านถ่ายรูปชื่อดังของตลาดสามชุกเลยนะคะแล้วก็เหมาะมากๆกับเรื่องฉงนของมิ้นท์ในวันนี้ด้วยเพราะฉะนั้นมาถึงบรรยากาศเก่าๆแบบนี้ทั้งทีขอเข้าไปลองถ่ายรูปแบบเก่าๆเพื่อที่จะได้รู้ว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขาถ่ายรูปกันยังไงค่ะตามมาเลย
1: สุรีค่ะ
0: พี่สุรีพอดีไม่เห็นว่าร้านนี้เนี่ยโอ้โหขึ้นชื่อมากแล้วก็มีภาพเก่าๆเต็มเลยที่นี่ใช้การถ่ายภาพแบบโบราณด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: งั้นวันนี้มิ้นขอเป็นหนึ่งคนที่จะได้ถ่ายภาพแบบโบราณด้วย
1: โอเคค่ะ
0: โอเคคุณผู้ชมไปถ่ายรูปกันค่ะต้องไปถ่ายไหนคะ
1: ทางนี้ค่ะ

0: นั่งคุยกับพี่สุรีหน่อยดีกว่าปกติรูปเวลาถ่ายนี่ใช้ระยะเวลานานไหมคะกว่าจะได
1: ้สมัยก่อนก็1อาทิตย
0: ์อ๋อ1อาทิตย
1: ์
0: แล้วถ้าสมัยนี้ล่ะคะ
1: สมัยนี้3อาทิตย
0: ์อ้าวเอ๊ะยังไง
1: เพราะว่าเมื่อก่อนนี้เรามีลูกค้าเฉพาะอำเภ
0: อ
1: ท้องที
0: ่แต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่คือมาหลากหลายใช่ไหม
1: มาทั่วประเทศไทยแล้วต่างประเทศด้วยและคิวมันก็เลยยาว
0: อ๋อก็คือรอคิวเมื่อสักครู่คุณผู้ชมน่าจะเห็นเหมือนมินแล้วล่ะว่ากล้องเนี่ยดูเก่ามากแถมยังบอกว่าเป็นชัตเตอร์ลมด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อายุกล้องนี่ประมาณเท่าไหร่คะ
1: ร้านเราเปิด2493เปิดประมาณ64ปี
0: 64ปีแต่กล้องนี่คือมากกว่า64ปีอีก
1: ก็คิดว่าน้องๆ100ปีอ่ะ
0: โอ้โหกล้องนี่โบราณจริงๆอย่างนี้แล้วสมัยก่อนตั้งแต่เปิดร้านมานี่64ปีที่แล้วคนส่วนมากที่มาถ่ายรูปมาใช้บริการเนี่ยเป็นใครคะ
1: ส่วนมากจะเป็นนักเรียนติดบัตรนักเรียน
0: อ๋อถ่ายรูปติดบัตร
1: ข้าราชการติดบัตรนักข้าราชการแล้วก็หนุ่มสาวมาถ่ายแลกเปลี่ยนกัน
0: ทำยังไงคะถ่ายแลกเปลี่ยนกัน
1: พอเขาถ่ายแล้วเขาก็จะไปเขียนอะไรล่ะก่อนทั้งหลัง
0: อ๋อแบบจีบกัน
1: จีบกันแล้วก็แลกกันแล้วหลายคู่ได้แต่งงานกันด้วย
0: โอ้โหนี่เรียกว่าเป็นร้านแบบว่าสื่อกลางรักแบบนั้นเลยก็คือเดี๋ยวนะคะมาถ่ายเดี่ยวเหรอคะ
1: ค่ะถ่ายเดี่ยว
0: คือต่างคนต่างมาหรือมาด้วยกัน
1: ต่างคนต่างมา
0: อ๋อต่างคนต่างมาแล้วก็มีการเขียนสารรักแล้วก็แลกกัน
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้ยน่ารักจังเลยรู้สึกดีใจมากเลยได้มามีภาพเป็นที่ระลึกเป็นภาพโบราณแถมยังได้เห็นกล้องอายุตั้งน้องๆ100ปีกล้องหีบไม้เป็นชัตเตอร์ลมด้วยแต่ว่าจะมีกล้องโบราณแบบไหนอีกแล้วมีเทคนิควิวัฒนาการการถ่ายภาพแบบไหนเดี๋ยวเราไปคลายฉงนกันต่อเลยค่ะตอนนี้ขอบคุณพี่สุรีมากขอบคุณค่ะไปกัน

ตอนนี้มิ้นมาอยู่ที่นี่เลยบ้านพิพิธภัณฑ์ค่ะคือจากที่มิ้นหาข้อมูลมาเนี่ยนะคะก็ไปเจอว่ามีนักเขียนท่านนึงเนี่ยเขามีความรู้เรื่องการถ่ายภาพสะสมเรื่องภาพเก่าๆแล้วก็ของเก่าๆเยอะแยะจนตอนนี้เนี่ยนะคะเปิดบ้านของตัวเองให้เป็นพิพิธภัณฑ์ให้คนอื่นได้เข้าชมก็คือที่บ้านพิพิธภัณฑ์แห่งนี้คุณอเนกนาวิกกมูลนั่นเองแต่ว่าคุณอเนกเนี่ยจะช่วยคลายฉงนให้กับมิ้นในเรื่องการถ่ายภาพได้หรือเปล่าไปหาคำตอบกับคุณอเนกกันเลยค่ะ

0: ผู้ชมคะตอนนี้เนี่ยมินก็อยู่กับคุณอเนกนาวิกมูลซึ่งก็เป็นเจ้าของบ้านพิพิธภัณฑ์แห่งนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณอเนก
1: สวัสดีครับ
0: คือวันนี้มินมีความฉงนเกี่ยวกับเรื่องการทับค่ะก็เลยอยากจะให้คุณอเนกเนี่ยช่วยคลายฉงนหน่อยว่าจริงๆแล้วบ้านเราเนี่ยเขาเริ่มถ่ายภาพกันเมื่อไหร่คะ
1: บ้านเราเริ่มรู้จักวิชาถ่ายรูปก็ยุครัชกาลที่3
0: ค่ะ
1: มันก็มาจากสังฆราชปรากัวชาวฝรั่งเศสซึ่งประจำอยู่ในเมืองไทยอยู่แล้วเนี่ยให้บาทหลวงลานนอดีซึ่งกำลังจะเดินทางจากฝรั่งเศสมาไทยเนี่ยบอกให้เอากล้องถ่ายรูปและอุปกรณ์มาด้วยในการถ่ายรูปนะมันเกิดก่อนหน้าเราไปแล้ว6ปีก
0: ็
1: คือ2382ที่นายดาแกเขาประกาศวิชาถ่ายรูป
0: คนนี้เป็นคนคิดหลักสูตรเกี่ยวกับเรื่องการถ่ายรูป
1: คิดกระบวนการต่างๆมาแล้วก็เผยแพร่หลังจากนั้นก็มาถึงเมืองไทย2388สังฆราชปรากัวกับบาทหลวงราชดีเนี่ยก็ใช้กล้องเนี่ยมาถ่ายเจ้านายข
0: ุ
1: นนาง
0: กิจกรรมด้วยไหมคะ
1: กิจกรรมเนี่ยจะมายุคหลังๆคือจากระบบแผ่นโลหะตอนหลังมันก็มากลายเป็นใช้กระจกถ่ายรูป
0: อ๋อกระจกนี่คือเริ่มมีการถ่ายกิจกรรมแล้ว
1: เอามาฉาบน้ำยา
0: เคมีมาอีกแล้วเหรอคะ
1: ฉาบน้ำยาแล้วก็ไปถ่ายเดียวนั้น
0: ต้องฉาบแล้วถ่ายเลย
1: ฉาบแล้วถ่ายเลยเขาเรียกว่าเวทเพลท
0: เวทเพลท
1: ก็ถ่ายเลยก็ยุ่งเหมือนกันแหละเพราะมันต้องแบกกระจกไปแบกน้ำยาไป
0: หนักไหมคะเนี่ย
1: ก็หนักสิทีนี้กิจกรรมถามว่ามีหรือเปล่ามันก็มีฮะเช่นทอมสันช่างภาพระดับโลกชาวอังกฤษเข้ามา2408คนนี้ก็มาถ่ายขณะที่รัชกาลที่4เสด็จไปพระราชทานกฐินที่วัดโพหรือว่าต่อมาก็ถ่ายงานพระราชพิธีโศกันรัชกาลที่5ซึ่งเป็นเจ้าชายอยู่
0: อ๋อค่ะ
1: และหลังจากนั้นก็การถ่ายเหตุการณ์มันก็จะมีต่อเนื่องเช่นว่าถ่ายพระราชพิธีราชาภิเษกถ่ายงานพระเมรุพระเมรุรัชกาลที่4อย่างเงี้ยพระเมรุเจ้านายต่างๆหรือว่าการเสด็จไปประกอบพระราชกุศลต่าง
0: ๆเอาแล้วอย่างนี้ช่างถ่ายภาพล่ะคะเห็นว่าเป็นฝรั่งเอาเข้ามาช่างถ่ายภาพของเรารุ่นแรกๆเนี่ยเป็นใครบ้างคะ
1: คนไทยคนแรกที่เรียนวิชาถ่ายรูปก็มีบันทึกของนายกุหลาบบอกนะครับว่าในสยามประเภทนี้ก็บอกไว้เลยว่าคือนายโหมด
0: นายโหมด
1: นามสกุลอมัตตยกุล มีตำแหน่งและราชินามว่าพระยากษัตริย์กิจโกศล
0: พระยากษัตริย์กิจโกศล
1: ครับนายโหมดก็เรียนวิชาถ่ายรูปจากปาลกัวคนต่อมาก็ฟรานซิสจิตมันก็เป็นนักบุญเป็นผู้ที่ถือศาสนาคริสต
0: ์
1: ชื่อในจิตตราคณีตั้งร้านถ่ายรูปเป็นร้านแรกในเมืองไทย
0: โอ้ร้านแรกในประเทศไทย
1: อยู่ในเรือนแพหน้าวัดซังตาครูส
0: โอ้
1: ตรงข้ามโรงเรียนราชินี
0: อุ้ยตอนนี้เขายังมีเป็นสถานที่เหลือไหมคะไม่เหลือแล้วโอ้เป็นร้านแรกอันนี้เป็นทำเป็นร้านถ่ายรูปแบบเข้ามา
1: สมัยก่อนคนไทยอยู่ในเรือนแพบังเอิญนายจิตมีบ้านอยู่ในเรือนแพก็ตั้งสตูดิโออยู่บนเรือนแพ
0: อ๋อใครอยากมาถ่ายก็ให้มาที่นี่แล้วก็ถ่ายภาพได
1: ้และไปถ่ายที่บ้านได้ด้วย
0: อ๋อโอ้นี่เป็นกิจการถ่ายภาพครั้งแรกแห่งแรกของประเทศไทยเลย
1: แบบอาชีพ
0: แล้วหลังจากนั้นก็คือเป็นการสอนต่อๆกันมาแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆ
1: ก็พัฒนามาเรื่อยฮะก็เพิ่มจำนวนคนมากขึ้นแม้แต่รัชกาลที่5ก็เป็นนักถ่ายรูปที่มีฝีมือ
0: ตอนสมัยรัชกาลที่5นี่ตอนนั้นวิวัฒนาการการถ่ายรูปนี่พัฒนาไปยังไงบ้างแล้ว
1: มันก็พัฒนาฝรั่งเขาก็พัฒนาจากระบบกระจกปีกเมื่อกี้ก็มาเป็นกระจกแห้งคือฉาบน้ำยาขายสำเร็จรูปมาให้
0: ไม่ต้องรีบแล้วใช่ไหมคะ
1: ก็สะดวกขึ้นต่อมาก็เป็นระบบฟิล์ม
0: เริ่มฟิล์มนี่เริ่มในยุคไหนคะ
1: ก็ยุครัชกาลที่5
0: รัชกาลที่5
1: ก็ต่อมาก็มีฟิล์มสีแล้วจนกระทั่งกลายมาเป็นฟิล์ม35 35ก็หายไปก็กลายมาเป็นดิจิตอล
0: ดิจิตอลโอ้ยอย่างนี้แล้วเนี่ยที่ประเทศไทยนี่มินจะไปสามารถหาเรียกว่าวิวัฒนาการหรือว่าเส้นทางการวิวัฒน์ของการถ่ายภาพนี่ได้ที่ไหนบ้างไหมคะ
1: ก็ไปดูที่พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0: แปลว่าที่นั่นก็คือจะมีเป็นเหมือนกับว่าจัดแสดงเหรอคะอาจารย์หรือว่ายังไง
1: เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เขาจัดแสดงเรื่องกล้องวิวัฒนาการการถ่ายรูปโดยตรงก็ควรจะไปดู
0: อุ้ยอาจารย์อเนกแนะนำมาอย่างนี้แล้วสงสัยต้องไปดูกันแล้วล่ะค่ะขอขอบคุณคุณอเนกมากเลยนะคะได้คลายฉงนในเรื่องการถ่ายภาพว่าเริ่มเข้ามาเมืองไทยเมื่อไหร่รู้ว่าใครเป็นช่างถ่ายภาพคนแรกแล้วรู้ว่าเขาถ่ายกันยังไงแต่ที่แน่ๆต้องกลับไปเยี่ยมถิ่นเก่าแล้วล่ะค่ะที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปกันเลยคุณผู้ชมไปดูกันว่าวิวัฒนาการการถ่ายภาพเนี่ยเขาเป็นยังไงกันบ้าง

0: คุณผู้ชมคะและตอนนี้มิ้นมาอยู่ที่นี่ตามลายแทนที่คุณอเนกบอกเป๊ะเลยค่ะคือที่พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพค่ะแต่ว่าข้างในนี้เนี่ยจะมีอะไรที่จะช่วยคลายสงวนให้กับมิ้นเรื่องการถ่ายภาพได้หรือเปล่าต้องตามไปดูที่พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพแห่งนี้รวบรวมกล้องต่างๆเอาไว้มากมายเลยค่ะตั้งแต่สมัยแรกๆเลยแต่จะช่วยคลายสงวนได้หรือเปล่าเนี่ยต้องตามมิ้นไปดูแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์อะไรคะ
1: อาจารย์ชวาลภูพิพัฒน
0: ์จริงๆแล้ววันนี้มิ้นเนี่ยมีความสงวนเรื่องเกี่ยวกับการถ่ายภาพค่ะแล้วก็มีคนเขาบอกมาว่าถ้าอยากจะรู้เรื่องเทคนิคการถ่ายภาพยุคแรกๆหรือว่าสมัยก่อนเนี่ยให้มาที่พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพที่นี่ก็เลยอยากจะรู้ว่าอาจารย์จะช่วยแบ่งความรู้ให้หนูเกี่ยวกับเรื่องการถ่ายภาพยุคก่อนได้บ้างไหมคะ
1: อ๋อยินดีเลยครับคือวิทยาลัยเราเปิดให้ความรู้กับประชาชนทั่วไปอยู่แล้วในเรื่องประวัติศาสตร์ของการถ่ายภาพนะครับ
0: นี่ได้แล้วคุณผู้ชม
1: เอาที่ยุคแรกเริ่มเลยละกันดาการ์ไทยเนี่ยเป็นกระบวนการถ่ายรูปซึ่งคอมเมอร์เชียลคือทุกคนทั่วโลกใช้กันทั้งโลกเลย
0: อ๋อคือเป็นอย่างแรกเลยไหมคะอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: อย่างแรกของโลกเลย
1: คือแพร่หลายมากทั้งโลกเลยใช้แล้วก็มาถึงเมืองไทยสมัยรัชกาลที่3ด้วยก็จะเป็นกล้องที่เป็นรุ่นเก่าส่วนใหญ่จะเป็นไม้นะครับแล้วกระบวนการนี้ค่อนข้างซับซ้อนพอสมควรแล้วก็ทำยากไอ้รูปที่ว่าเนี่ยนะครับมันอยู่บนแผ่นโลหะเพราะฉะนั้นมันเป็นรูปเดียวในโลกคือถ่าย1ช็อตได้1รูป อยากจะได้2รูปก็ต้องถ่าย2ช็อต
0: คือเราไม่ได้มีการเอาไปแบบว่าปั๊มลงกระดาษหรืออะไรมันคือแผ่นนั้นเลย
1: ไม่ได้ครับมันมี1เดียวในโลกเท่านั้นถ้าเราถ่าย1ครั้งเนี่ยได้1รูป
0: โอ้คุณผู้ชมคือตอนนี้เริ่มรู้สึกถึงคุณค่าของภาพแต่ละภาพที่จะกดชัตเตอร์เลยค่ะเพราะว่าอุ๊ยสมัยก่อนกว่าจะได้รูปนึงนี่มันสุดยอดมากเลยนะคะเนี่ยต้องขอบคุณคนนี้ใช่มั้ยคะ
1: ใช่ครับหลุยส์ดาแกครับ
0: ที
1: น
0: ี
1: ้รูปของหลุยส์ดาแกเนี่ยแพร่หลายไปทั่วโลกเพราะว่าคุณภาพเขาสูงมากครับ
0: แล้วเข้ามาที่ไทยยังไงคะ
1: สมัยรัชกาลที่3ครับเป็นบัตรหลวงสมัยรัชกาลที่3เนี่ยพวกบัตรหลวงเผยแพร่ศาสนาเนี่ยนำเข้ามาพอนำเข้ามาปุ๊บเนี่ยแต่ว่าไม่ได้รับความนิยมแพร่หลายในสมัยรัชกาลที่3เพราะว่าคนที่จะถ่ายรูปได้ต้องมีค่อนข้างมีสตังค์นะครับเพราะเทคนิคนี้ยากมาก
0: ต้องใช้อุปกรณ์นะต้องใช้เงินเยอะอยู่เหมือนกัน
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าจริงๆมาแพร่หลายสมัยรัชกาลที่4แต่ตอนหลังเนี่ยเนื่องจากว่าดาแกโรไทป์เนี่ยจะค่อนข้างมีปัญหาเพราะว่าภาพเนี่ยมันอยู่บนแผ่นโลหะบางทีมันมองปุ๊บเนี่ยมันจะมีเงา
0: สะท้อน
1: ดูเป็นเนกาทีฟบ้างอันนี้คนจะไม่ค่อยชอบแล้วทำดูพิเกตก็ไม่ได้อย่างนี้นะครับก็ลำบากเพราะนั้นก็เลยมีคนคิดค้นกระบวนการขึ้นมาใหม่ซึ่งต่อไปนี้จะมาแทนดาแกโรไทป์เกือบจะทำให้ดาแกโรไทป์สูญสลายไปจากโลกเลย
0: นะครับเป็นกระบวนการอะไรคะ
1: เขาเรียกว่าโคโรเดียน
0: โคโรเดีย
1: นโปรเซสนะครับโคโรเดียนก็คือบ้านเราจะบางทีจะเรียกว่าเวทเพลท
0: เวทเพลท
1: กระบวนการเวท
0: อันนี้ได้ยินตอนที่ไปที่บ้านพิพิธภัณฑ์เหมือนกันเรื่องเวทเพลทมีให้ดูด้วยไหมคะ
1: มีครับเดี๋ยวต้องมาทางนี้ครับ
0: ต้องมาทางนี้ให้อาจารย์นำไปเลยอยากให้อาจารย์อธิบายเวทเพลทเนี่ยหน่อยค่ะว่ามันทำยังไง
1: เอาจุดเด่นก่อนแล้วกันนะครับว่าจุดเด่นก็คือว่ามันเป็นกระบวนการเนกาทีฟโพซิทีฟนึกถึงดาแกนะครับดาแกก็คือมันถ่ายได้รูปเดียวเป็นโพซิทีฟก็คือได้เป็นรูปที่เราเห็นสวยๆแล้วรูปนึงแต่รูปนี้จะเป็นเนกาทีฟคือขาวสลับดำ
0: แกเนี่ยก็คือส่วนที่เป็นสีขาวจะเป็นสีขาวส่วนที่เป็นสีดำจะเป็นสีดำ
1: ใช่แล้ว
0: แต่ว่าถ้าของเวทเพลทเนี่ยส่วนที่เป็นสีขาวจะเป็นสีดำ
1: ใช่
0: ที่เป็นสีดำจะเป็นสีขาว
1: ใช่อยู่ในฟิล์มที่เป็นกระจกนะครับทีนี้กระบวนการ negative positive เนี่ยนะครับของจุดเด่นก็คือว่าเราสามารถ duplicate ได้จำนวนมากมายก็คือมาทดแทนระบบดาแกซึ่งถ่ายรูป1รูปได้1รูปเท่านั้นแต่รูปนี้ถ่ายรูป1รูปแต่ว่าสามารถเอาไป copy ได้จำนวนเท่าไหร่ก็ได้อันนี้คือจุดเด่นของเขานะครับทีนี้เวทเพลทเนี่ยต้นกำเนิดจริงๆในเฟรเดริกสกอตเนี่ยเป็นคนคิดพ้นระบบโคโรเดียนเนี่ยนะครับทำให้จุดเด่นของ2ระบบมารวมกันคือ1ได้ภาพความคมชัดของดาแก2มีระบบเนกาทีฟโพซิทีฟด้วยเพราะฉะนั้นสารเคมีตรงนี้ก็จะเยอะมากนะครับระบบนี้เข้ามาแทนดาแก
0: แทนเลย
1: ครับเพราะฉะนั้นช่างภาพสมัยนู้นนะครับก็เริ่มใช้กระบวนการนี้เยอะมากขึ้นเยอะขึ้นมากขึ้นแล้วก็จะมีช่างภาพเนี่ยมีอาชีพสำหรับถ่ายภาพให้พระบรมสารวงศ์เจ้านายสมัยก่อนเนี่ยก็จะเริ่ม
0: เกิดอาชีพช่างภาพในประเทศไทยเลย
1: แล้วก็จะเริ่มเทรนคนไทยช่างภาพมาก็จะเทรนคนไทย
0: อ๋อแล้วว่าส่วนใหญ่แรกๆคนไทยก็คือจะได้เรียนที่เป็นเวทเพลทอันนี้เลย
1: ใช่นะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยระบบนี้เนี่ยก็แพร่หลายนะครับอยู่หลายปีมากนะครับแล้วค่อยถูกทดแทนด้วยระบบไดเพลทต่อมาม
0: ีไดเพลทแล้ว
1: ครับ
0: อยู่ถัดไปหรือเปล่าคะ
1: ใช่ครับล็อกนูนครับ
0: ต่อเลยค่ะให้อาจารย์พาไประบบอันนี้คือไดเพลทเป็นยังไงคะอาจารย
1: ์ก็มันจะมาแทนเวทเพลทครับ พราะว่าระบบเวทเพจเนี่ยมันจะมีข้อบกพร่องเพราะว่าเวลาถ่ายรูปเนี่ยช่างภาพต้องขนอุปกรณ์ไปเยอะมากอุปกรณ์ถ่ายภาพอีกกล้องอีกนะครับมันอุปกรณ์สำหรับนั่งอีกเพราะว่าต้องถ่ายรูปใช่ไหมครับต้องมีชงมีฉากอะไรอย่างเงี้ยจะลำบากอ๋อ
0: นี่ครับเราไม่ได้ตั้งเป็นร้านไว้แล้วให้เขามาหาเหรอคะเราต้องไปหา
1: แล้วแต่ครับบางทีช่างภาพก็ขนอุปกรณ์ไปหาเขาบางทีก็จะมีร้านแล้วแต่ช่างภาพแต่ละคนทีนี้ระบบไดเพจเนี่ยจะมีข้อเด่นเพราะว่าคือช่างภาพเนี่ยไม่ต้องขนฟิล์มไปสร้างบนโลเคชันที่จะถ่ายรูปอีกแล้ว มีคนคิดค้นระบบขึ้นมานะครับซึ่งสามารถโค้ดสารไวแสงอยู่บนกระจกแล้วก็เก็บไว้ในตลับสำหรับเก็บฟิล์มกระจกเนี่ยเอาไปถ่ายได้เลยเพราะฉะนั้นสามารถมีสต็อกไว้เยอะแยะ10แผ่น20แผ่น
0: 30แผ่นอันนี้คือเหมือนเริ่มเหมือนฟิล์มแล้วแต่ยังเป็นกระจกอยู่
1: เป็นฟิล์มกระจกแล้ว
0: เป็นฟิล์มกระจก
1: นึกออกมั้ยครับว่ามันเริ่มคล้ายปัจจุบันแล้วเรามีฟิล์มที่เป็นฟิล์มม้วนแต่เมื่อก่อนมันเป็นฟิล์มกระจกเพราะฉะนั้นขนฟิล์มกระจกไปอย่างเดียวถ่ายเสร็จเก็บแล้วก็เอาไปล้างในห้องแล็บ
0: ค่ะ
1: ระบบนี้นะครับมาแพร่หลายตอนสมัยรัชกาลที่5แล้วถัดจากรัชกาลที่4เป็นรัชกาลที่5ใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: งั้นรัชกาลที่5เนี่ยทรงโปรดมากเป็นงานอดิเรกที่พระองค์ทรงโปรดมากก็คือการถ่ายภาพ
0: แล้วกล้องล่ะคะอาจารย์กล้องนี่ยังเป็นแบบเดิมตั้งแต่แรก
1: กล้องก็มีการพัฒนาเรื่อยๆจากกล้องที่ใหญ่ๆหนักๆก็เริ่มทำให้มันมีจุดโฟกัสมีเบลโล่ที่ไปเป็นหยักๆใหญ่ๆยืดหดได
0: ้ที่เห็นในภาพยนตร์บ่อยๆกล้องมาที
1: ่
0: คล้ายๆเครื่องดนตรีชนิดนึงใช่ไหม
1: เลนก็มีการพัฒนาให้คุณภาพสูงขึ้นอีกความไวแสงของที่เป็นฟิล์มกระจกก็จะดีขึ้นจากเดิมที่ฉายเป็นนาทีเริ่มต่ำเป็นวินาที
0: และที่นี้เห็นว่ามีกล้องเนี่ยจัดแสดงอยู่ในนี้เยอะมากเลยอยากรู้อย่างนึงค่ะอาจารย์ว่าที่นี่เนี่ยมีภาพเก่าๆขนาดที่ว่าเป็นภาพแรกของประเทศไทยภาพถ่ายภาพแรกมีไหมคะ
1: มีครับ
0: มีด้วย
1: มีครับ
0: อยู่ตรงไหนคะอาจารย
1: ์เชิญทางนู้นครับ
0: อาจารย์คือภาพถ่ายใบแรกของประเทศไทย
1: คือใบนี้ครับแต่อันนี้เนี่ยนะครับเป็นการทำซ้ำขึ้นมาใหม่จากต้นฉบับเดิมนะครับคือภาพนี้เป็นภาพแบบดาแกเรียลไทป์
0: เป็นภาพถ่ายดาแกที่ว่าลงเป็นแผ่นโลหะ
1: ใช่ครับทีนี้ตัวจริงเนี่ยอยู่ที่สถาบันสมิธโซเนียนในสหรัฐอเมริกา
0: ค
1: ือสมัยนู้นเนี่ยนะครับรัชกาลที่4เนี่ยส่งมอบของกำนันให้กับประธานาแฟรงคลินพีเอสที่สหรัฐอเมริกาที่เป็นพันธมิตรกันและรูปนี้ก็ถูกเก็บอยู่ที่นู่นนะครับรูปนี้นะครับก็เลยขอที่สถาบันสมิธโซเนียนเนี่ยทำดูพิเกตขึ้นมาให้ใหม่ให้เราน
0: ี่คือภาพแรกประเทศไทย
1: และเก็บอยู่ในพิพิธภัณฑ์ใครอยากดูเหมือนของจริงเลยนะครับก็คือเป็นดาแกเรียลไทป์เหมือนกัน
0: ค่ะเป็นพระบรมฉายาลักษณ
1: ์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระราชินีในสมัยนั้นนะครับ
0: อาจารย์คะและอย่างที่อาจารย์เล่าไว้ว่าอย่างสมัยในรัชกาลที่4เนี่ยที่ทรงมีปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศเวลาส่งบรรณาการไปก็จะแนบรูปไปด้วย
1: ใช่คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้ก็คือเป็นรูปลักษณะแบบนี้ไหมคะ
1: ก็ส่วนใหญ่จะเป็นแบบดาแกเรียลไทป์ตอนนั้นนะครับสมัยแรกๆที่เป็นดาแกเรียลไทป์พอตอนหลังนี่ก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นเวทเพลทก็จะมีรูปที่อัดรูปบนกระดาษส่งไปให้แล้วนะครับ
0: คือจริงๆแล้วนี่ต้องบอกว่าเรื่องการถ่ายภาพเนี่ยก็เข้ามาเป็นที่รู้จักแล้วก็เริ่มแพร่หลายก็คือในรัชกาลที่4
1: ใช่ครับ
0: เห็นว่ามีทั้งพระบรมฉายาลักษณ์แล้วก็มีอีกหลายๆอย่างที่เป็นของรัชกาลที่4มีอะไรที่เรียกว่าเป็นจุดเด่นและของสำคัญของรัชกาลที่4
1: พระนามบัตรของรัชกาลที่4เป็นครั้งแรกของเมืองไทยที่เราเห็นกัน
0: ถ้าคุณผู้ชมจำได้นะคะในเทปการพิมพ์เนี่ยเราเคยพูดถึงเรื่องนามบัตรใบแรกของประเทศไทยมีอยู่ในนี้ด้วยเหรอคะอาจารย์
1: เดี๋ยวพาไปดูของจริง
0: ของจริงเลยเหรอคะ
1: จริงครับ
0: คุณผู้ชมที่นี่มีแต่ของจริงอ่ะไปดูกันค่ะอาจารย
1: ์เชิญครับ
0: อาจารย์ขออนุญาตชมเป็นบุญตาหน่อยว่านามบัตรของรัชกาลที่4ของจริงนี่คืออ
1: ันนี้ครับ
0: อันด้านซ้ายนี่ใช่ไหมคะ
1: ที่มีปั๊มสีทองเห็นไหมครับ
0: นี่เป็นปั๊มแบบนูนใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ใช่ครับซึ่งอันนี้มันเป็นผลของการถ่ายรูปนะครับเราเลยได้อันนี้ขึ้นมาเพราะว่าสมัยก่อนรัชกาลที่4ทรงโปรดการส่องรูปของเล่นที่สแตนโฮปเนี่ยนะครับก็เลยส่งรูปตัวเองบ้างพระราชโอรสบ้างนะครับส่งไปให้นายเลเดสดากองที่เป็นคนฝรั่งเศสทำอุปกรณ์เล็กๆสำหรับส่องด้วยสแตนโฮปนี่ขึ้นมา
0: คือคนฝรั่งเศสเป็นคนทำ
1: พระองค์ก็เลยเขียนจดหมายแล้วก็ติดต่ออยู่กันหลายครั้งมากนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าที่นี่มีคอลเลกชันของจดหมายที่เป็นลายพระหัต
0: ถ์เห็นมีหลายภาพอยู่เหมือนกัน
1: หลายพระหัตถ์แล้วก็มีอันนึงที่พระองค์แนบนามบัตรไปด้วยนะครับเราก็เลยคิดว่าอันนี้นามบัตรอันแรกๆของประเทศไทยเพราะสมัยก่อนเนี่ยการพิมพ์ก็มาเมืองไทยสมัยรัชกาลที่4
0: ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าใครอยากมาดูอยากจะมาเห็นถึงนามบัตรอันแรกของประเทศไทยหรือว่านามบัตรของรัชกาลที่4เนี่ยมาดูได้ที่นี่นี่ของจริงจริงๆค่ะคุณผู้ชมรวมถึงยังเป็นเรื่องของเทคนิคการถ่ายภาพต่างๆนานามีหลักฐานมีภาพถ่ายภาพแรกของประเทศไทยจัดแสดงอยู่ที่นี่ด้วยวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ชวานมากๆนะคะขอบคุณค่ะ ได้ความรู้เยอะมากๆแถมได้รู้ด้วยว่าภาพถ่ายแต่ละภาพมีคุณค่าขนาดไหนคุณผู้ชมทุกวันนี้เนี่ยบางทีอย่างมิ้นเองกดถ่ายภาพลองถ่ายไปก่อนเกิดภาพไหนไม่ชอบเราก็ลบทิ้งได้แต่สมัยก่อนมันไม่ใช่แบบนี้ทุกอย่างเกิดขึ้นได้แค่ครั้งเดียวแล้วก็ให้เป็นประวัติศาสตร์รวบรวมเอาไว้อย่างที่นี่ก็มีจัดแสดงไว้ส่วนหนึ่งแต่แน่นอนว่าเรื่องของภาพถ่ายเนี่ยนะคะที่มีเรื่องราวประวัติศาสตร์มายาวนานขนาดนี้แล้วเนี่ยเขาจะเก็บรวบรวมประวัติศาสตร์อะไรที่จะเล่าให้เราฟังในภาพเหล่านั้นบ้างช่วงหน้าไปคลายฉงนกันต่อกับอาจารย์เผ่าทองเลยค่ะ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าในช่วงนี้ขอเสนอเรื่องการถ่ายภาพคนตายโดยการถ่ายภาพในลักษณะนี้ได้รับความนิยมหลังจากมีการคิดค้นวิธีการถ่ายภาพแบบดาแกโรไทป์ในปีค.ศ.1839เนื่องจากการถ่ายภาพแบบดาแกโรไทป์มีราคาถูกและรวดเร็วกว่าจึงเป็นที่นิยมสำหรับชนชั้นกลางที่ต้องการถ่ายภาพบุคคลอันเป็นที่รักที่เสียชีวิตไปแล้วเก็บไว้เป็นที่ระลึกศพที่นำมาถ่ายจะมีลักษณะเหมือนกำลังหลับลึกหรือมีการจัดท่าทางให้ดูเหมือนกำลังมีชีวิตทั้งแบบท่านอนท่านั่งหรือแม้กระทั่งท่ายืนแบบใกล้ใบหน้าและแบบเต็มตัวซึ่งการถ่ายภาพแบบนี้ได้รับความนิยมสูงสุดในช่วงปลายศตวรรษที่19ทั้งแถบทวีปยุโรปและค่อยๆสูญหายไป

0: ารย์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีจ้ะมิ้นค่ะ
0: อาจารย์ยินดีด้วยนะคะวันนี้เต็มยศเลย
1: ขอบใจมากเลย
0: ดร.คนไหนขอจับมือนะคะ
1: ขอบใจมากมาก
0: ยินดีด้วยค่ะแต่ว่าวันนี้ไม่มีช่อดอกไม้มาให
1: ้ไม่ต้อง
0: มาด้วยใจขอรับอาสาถ่ายภาพให้อาจารย์ได้ไหมคะ
1: ยินดีเลย
0: มา
1: บอกลูกศิษย์ลูกหาแล้วบอกไม่ต้องเอาดอกไม้มาเลยเสียดายเดี๋ยวมันก็เหี่ยวหมด
0: อาจารย์เท่มากเลยอ่ะ
1: มาเลย
0: 1 2 3ก็ยังมีมาเหมือนเดิมรบกวนอาจารย์เหมือนเช่นเคย
1: ฉงนสงสัยอะไรก็เชิญเลยถามได้
0: วันนี้ถึงขั้นเอาอุปกรณ์มาด้วยฉงนเรื่องการถ่ายภาพ
1: โอเคแต่ว่าเรื่องการถ่ายภาพยาวนะ
0: ยาวใช่ไหมคะถ้างั้นหนูว่าอาจารย์อาจต้องเปลี่ยนชุดก่อนเดี๋ยวอาจารย์จะร้อน
1: ขออนุญาตไปถอดคุยอันนี้ก่อนนะฮะ
0: ได้งั้นเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกัน
1: เราค่อยนั่งคุยกันใช่นะโอเค
0: ไปเอาละค่ะคุณผู้ชมไหนๆอาจารย์ก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วเข้าเรื่องคลายฉงนกันดีกว่า
1: ถ่ายรูปกันสนุกสนาน
0: ใช่ค่ะคือก่อนหน้านี้เนี่ยมินได้ไปมาทั้งพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพของที่จุฬาเองแล้วก็ได้ไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญเรื่องการถ่ายภาพมินฉงนเรื่องเกี่ยวกับการถ่ายภาพว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะอาจารย์คนไทยเราเนี่ยสมัยก่อนรู้จักการถ่ายภาพตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะ
1: การถ่ายภาพในประเทศไทยเนี่ยนะเริ่มมีจริงๆนะครับปลายรัชกาลที่3ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยเราเริ่มมีการถ่ายภาพเกิดขึ้นแล้วล่ะคนไทยในสมัยนั้นเนี่ยนะเรายังกลัวการถ่ายภาพเพราะว่าถ่ายออกมาแล้วมันเหมือนสมมติถ่ายมิ้นแล้วเอารูปให้มิ้นดู
0: คือเหมือนจนน่ากลัวใช่
1: มิ้นก็บอกตายแล้ววิญญาณของมิ้นเนี่ยถูกดูดออกมาอยู่ในกระดาษนี้

0: แล้วเป็นความเชื่อมากแม้แต่พระมหากษัตริย์เองก็ยังไม่กล้าถ่ายภาพในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยนะฮะก็จะมีบัตรหลวงฝรั่งเศสอยู่ท่านหนึ่งนะครับเราเรียกกันว่าสังฆราชปาลกัวสังฆราชปาลกัวเนี่ยนะครับท่านทันสมัยท่านก็ไปเอากล้องถ่ายรูปเข้ามาเราเชื่อนะว่าบัตรหลวงปาลกัวเนี่ยเป็นผู้ที่ถ่ายรูปเป็นคนแรกของประเทศไทยเราเชื่อว่าบัตรหลวงปาลกัวเนี่ยน่าจะถ่ายภาพวัดวาอารามปราสาทราชวังอะไรอย่างนั้นก่อน
1: ใช่เหมือนตอนที่ไปพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพมาเขาก็บอกว่ายุคแรกเนี่ยโอ้โหต้องตั้งกล้องทิ้งไว้เป็นชั่วโมงชั่วโมงก็เลยถ่ายภาพคนไม่ค่อยได้
0: ใช่มันไม่มีใครสามารถจะนิ่งได้ขนาดนั้นนะฮะ
1: เขาบอกว่าขยับนิดนึงก็เบลอแล้ว
0: ใช
1: ่โหดมาก
0: คนแรกเนี่ยนะที่ถ่ายคือปาลกัว
1: ค่ะ
0: นะฮะ
1: อาจารย์คะอย่างนี้ถ้าคนถ่ายภาพเอากล้องเข้ามาคนแรกคือบัตรหลวงปาลกัวเนี่ยเป็นชาวฝรั่งเศสถ้าพูดถึงช่างภาพที่เป็นคนไทยแท้ๆคนแรกล่ะคะคือใคร
0: ก็คือพญาวิสูตรโยธามาศในเอกสารโบราณเนี่ยในสมัยรัชกาลที่3จะใช้ชื่อนี
1: ้
0: พอมาถึงในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยได้รับพระราชทานเปลี่ยนราชทินนามเป็นพญากษัตริย์กิจโกศลพญากษัตริย์กิจโกศลก็คนเดียวกันเลยนะครับกับพญาวิสูตรโยธามาศก็คือโหมดอมาตยกุลท่านเป็นคนทันสมัยสองท่านเนี่ยนะครับอยู่ในยุคแรกสุดของการถ่ายภาพของการถ่ายภาพในประเทศไทยเพราะอะไรเพราะว่าในช่วงรัชกาลที่4นะฮะรัชกาลที่5เสด็จพระราชสมภพคือเกิดเนี่ยเมื่อประมาณพ.ศ. 2396ปีหนึ่งถัดมา2397เนี่ยนะครับบัตรหลวงปาลกัวเนี่ยนะครับได้ตีพิมพ์หนังสือของท่านเองนะ
1: ค่ะ
0: เป็นภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาไทยก็คือเล่าเรื่องเมืองสยามในหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะนอกจากจะมีภาพถ่ายประมาณ20ภาพแล้วเนี่ยก็จะมีภาพลายเส้นเกือบ50ภาพ
1: ค่ะ
0: ไอ้เจ้าภาพลายเส้นเนี่ยนะมันเหมือนซะจนกระทั่งต้องบอกว่าเราเชื่อว่าเป็นภาพลายเส้นที่วาดขึ้นจากภาพถ่ายสมัยนั้นการตีพิมพ์ภาพถ่ายเนี่ยมันแพง
1: อ๋อเหรอคะ
0: ก็เอาภาพถ่ายมาทำเส้นฝรั่งเนี่ยมาตั้งแต่สมัยปลายร.3ก็มีต้นร.4ก็มีก็คือเช่นนายจอห์นทอมสันเนี่ยนะโอ้โหเป็นฝรั่งที่เก่งมากๆน
1: ะ
0: เดินทางจากยุโรปมาเข้าที่สิงคโปร์แล้วก็จากสิงคโปร์เนี่ยก็มาที่กรุงเทพของเราจอห์นทอมสันถ่ายรูปพระบรมวงศานุวงศ์ต่างๆตั้งแต่ครั้งปลายรัชกาลที่3ผมเห็นรูปเหล่านี้เนี่ยนะครับหลายรูปเลยนะครับอยู่ที่เป็นฟิล์มกระจกแล้วก็เก็บรักษาอยู่ที่ British Museum ในประเทศอังกฤษคือเขาเนี่ยมาถ่ายรูปในประเทศไทยในจอห์นทอมสันแล้วจากนั้นเขากลับไปอยู่อังกฤษเพราะฉะนั้นค่าของเหล่านี้ตกเป็นมรดกลูกหลานก็เลยยกให้กับ British Museum อีกท่านหนึ่งนะครับเป็นชาติอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่าออกเสียงประหลาดมากเลยพวกชาติรูปเหล่านี้นะครับรูปเหล่านี้เป็นฝีมือของนี่แหละนายวิลเฮมเบอร์เกอร์หรือบูก้าบาแก้อะไรก็ไม่รู้BURGERอะไรก็นั่นแหละออกเสียงไม่รู้ออกเสียงไม่เป
1: ็
0: นพ่อแม่เป็นคนไทยพูดไม่เป็นนายวิลเฮมเนี่ยนะเข้ามาเนี่ยนะตั้งแต่ปลายรัชกาลที่4ต้นรัชกาลที่5รัชกาลที่5ขึ้นครองราชเนี่ยนะพระชนพรรษาเพียง15ปี10วัน
1: โอ้ยังทรงพระเย
0: าว์อายุ15ขวบ10วันเนี่ยขึ้นครองราชแล้วในภาพนี้เนี่ยนะฮะพระชนพรรษาประมาณ17 18นิดเดียวภาพนี้นี่นะครับเดี๋ยวให้เขาอินเสิร์ตให้ดูเลยนี่นิดเดียวเท่านั้นนี่เป็นฝีมือของนายวิลเฮม
1: ภาพนี้นี่คือนายวิลเฮมเป็นคนถ่าย
0: ใช่นายวิลเฮมถ่ายภาพนี้เนี่ยนะฮะหลังจากที่การถ่ายภาพเกิดขึ้นโดยบัตรหลวงปาลกัวในประเทศเนี่ยไม่เท่าไหร่นะ10กว่าปีแต่เราจะเห็นเลยว่าวิวัฒนาการของกล้องถ่ายภาพเนี่ยมันเจริญมากจากเดิมเนี่ยสมัยปาลกัวมาถ่ายเนี่ยนะ
1: กล้องเบลอ
0: หน้ากล้องมันเป็นชั่วโมงกว่าจะได้ภาพนึงแต่พอมาถึงนี่ใช้เวลาประมาณ5นาที10นาที
1: ลดลงมาเหลือเป็น
0: ลดลงมาเหลือเป็นนาที
1: อ๋อแต่5นาทีก็ต้องห้ามขยับอยู่ดี
0: ขยับไม่ได้เลยข้างหลังเนี่ยส่วนมากมันจะเป็นเสาเหล็ก
1: ข้างหลัง
0: หลังเนี่ย
1: หลังอย่างเงี้ยเหรอคะอาจารย์
0: หลังหนูเลยก็จะมีเสาเหล็กดามหลังเอาไว้
1: อ๋อคือโอ้โหคือต้องดาม
0: ตัวเอาไว้เลยกับเสาเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการขยับนะบางทีก็จะคาดเอาไว้ที่เข็มขัด อย่างเงี้ยเอาเข็มขัดมัดแล้วก็คาดเข็มขัดทับ เออแล้วก็มัดไว้กับเหล็กเลยกดหลังเอาไว้เราจะเห็นกดหลังให้มันแนบกับเหล็กเสมอรูปคนโบราณเนี่ยหลังตรงเป้งหมดเลย
1: ใช่เนี่ยจะดูสง่ามาก
0: ใช่เพราะว่าไม่งั้นขยับหมด
1: อาจารย์คะขอย้อนกลับไปที่นายโหมดอมาตยกุลหน่อย
0: อ
1: เพราะว่าก็ถือว่าเป็นช่างภาพคนแรกที่เป็นคนไทยด้วย
0: พระยากษัตริย์กิจโกศลด้วยนะใช่ค่ะ
1: แล้วนอกจากที่จะเป็นพระยากษัตริย์กิจโกศลแล้วเนี่ยยังมีท่านอื่นอีกไหมคะอาจารย
0: ์ก็นี่ไงฟรานซิสจิตเนี่ยอยู่มาตั้งแต่ปลายร.3อยู่มาต่อในสมัยรัชกาลที่4อยู่ต่อมาจนถึงในสมัยรัชกาลที่5
1: อ๋อนี่ยาวมาอีก
0: ยาวเลยแกเป็นคนที่สนใจในเรื่องของการถ่ายภาพอย่างเอาเป็นเอาตายเอาจริงเอาจังนะผลงานของฟรานซิสจิตนี่เยอะแล้วก็ถ่ายรูปไว้มากเหลือเกิน
1: แล้วรูปที่ฟรานซิสจิตถ่ายเนี่ยมีแบบรูปอะไรบ้างคะรูปคนรูปสิ่งของร
0: ู
1: ปสถานที่
0: ทุกอย่างฟรานซิสจิตนี่ถ่าย
1: ก็ไก่ยันฮอนกฮูก
0: แม้จะบอกหนูพูดสุภาพครับพี่จะบอกว่าถ่ายตั้งแต่สากกระเบือยันเรือลบก็เกรงใจรูปพระมหากษัตริย์พระมเหสีเทวีนะฮะโอ้เยอะมากนี่เหนื่อยไปพักมั่งไม่ได้เหรอ
1: ได้ค่ะอาจารย์ให้อาจารย์พักแป๊บหนึ่งคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาคลายฉงนกันต่อว่าภาพถ่ายในประวัติศาสตร์ของฟรานซิสจิตมีอะไรอีกบ้างค่ะ
0: เออค่อยยังชั่วหน่อย
2: น่ารู้เกล็ดเก่าในช่วงขอเสนอเรื่องร้านถ่ายภาพแห่งแรกของบางกอกร้านถ่ายภาพแห่งแรกของบางกอกคือร้านของฟรานซิสจิตต้นตระกูลจิตราคณีช่างถ่ายรูปหลวงในสมัยรัชกาลที่4โดยฟรานซิสจิตได้ฝากผลงานถ่ายรูปไว้มากมายล้วนแล้วแต่เป็นผลงานอันล้ำค่าทั้งภาพบุคคลภาพเหตุการณ์สำคัญและสถานที่ต่างๆต่อมาในปีพ.ศ.2406ได้ตั้งห้างชักรูปหรือสตูดิโอถ่ายรูปเป็นที่แรกบนเรือนแพบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าวัดสังแต่ครูสชื่อร้านฟรานซิสจิตแอนด์ซันทำให้ในจิตเป็นคนไทยคนแรกที่ตั้งร้านรับจ้างถ่ายรูปเป็นอาชีพซึ่งเอกลักษณ์ของรูปถ่ายร้านในจิตจะมีตราสัญลักษณ์อยู่ที่ด้านหลังรูปและนี่คือเรื่องราวของร้านถ่ายภาพแห่งแรกของบางกอก

0: พูดถึงเรื่องภาพถ่ายในประวัติศาสตร์ต่อของฟรานซิสจิตมีรูปอะไรบ้างนะคะอาจารย
1: ์ฟรานซิสจิตเนี่ยนะโอ้โหรับราชการก็ถ่ายรูปเอาไว้เยอะนะนี่ยกตัวอย่างรูปนี้ อันเนี้ยจริงๆมันตัดมาแค่ส่วนเดียวนะ
0: อ๋อนี่แค่ส่วนเดียวเหรอคะ
1: ใช่เขาใช้วิธีการถ่ายแบบเอารูปมาต่อกันเพราะสมัยนั้นเป็นฟิล์มกระจก
0: พาโนรามาเหรอคะ
1: พาโนรามา180องศาเริ่มจากซ้ายมือสุดสมมติเราหันหน้าลงแม่น้ำเจ้าพระยาซ้ายมือสุดก็จะเป็นวัดพระเชตุพนวัดโพ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เห็นมาบดปึ๊ดๆๆว
0: ั
1: ดพระเชตุพนพรานก็มาถึงก็เห็นพระบรมมหาราชวังข้างในทะลุออกไปฝั่งตรงข้ามก็เป็นวัดอรุณราชวราราม
0: เขาต้องกะกันแบบว่า
1: ไม่รู้ทำยังไงแต่เก่งมากเลยฟรานซิสจิตนี่เก่งมากนะเก่งมากๆเลยต้องบอกว่าอย่างนั้นอันนี้คือหนึ่งในรูปที่เขามีชื่อเสียง
0: นะฮะ
1: นอกนั้นก็เยอะมากรูปของฟรานซิสจิตนี่ไม่รู้จะอธิบายยังไงมันเยอะไปหมดเลยอันนี้ก็ของวิลแฮมรูปของพระเวรุมาตร
0: พระเวร
1: ุมาตรคือสถานที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพของรัชกาลที่4สร้างในสมัยร.5ก็เชื่อว่าเขาต้องอยู่ถึงร.5นะฮะเพราะอันนี้เป็นงานฝีมือของเขาหนึ่งในไม่กี่รูปที่เรามีภาพหลักฐานเรื่องของพระเมรุพระปรางที่เห็นในภาพเนี่ยนะฮะพระปรางองค์สูงขวามือเนี่ยนะสูงถึงประมาณ102เมตร
0: อาจารย์คะพูดถึงรัชกาลที่4แล้วเนี่ยอย่างตอนเรื่องการพิมพ์ที่อาจารย์เล่าให้มินฟังบอกว่าพระราชนามบัตรอันแรกเนี่ยคือของรัชกาลที่4มินได้ไปเห็นของจริงมาแล้วค่ะอาจารย์ที่ว่าเป็นเหลือแบบใบเดียว
1: เป็นบุญตาของโลก
0: ใช่จริงๆค่ะอาจารย์คือหนูรู้สึกว่าเป็นบุญตาจริงๆแต่ว่าที่สงสัยค่ะอาจารย์ในพระราชดำบัตรอันนั้นเนี่ยเขียนไว้บอกว่า the first king of สยามแปลว่ามี second king เหรอคะถึงได้ใช้คำว่า first
1: ถ้ามี first ก็ต้องมี second สมัยรัชกาลที่4เนี่ยน
0: ะ
1: เป็นรัชกาลเดียวที่มีการสถาปนาองค์รัชทายาทหรือน้องของท่านเนี่ยนะครับขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์อีกองค์นึง
0: คู่กันเหรอคะ
1: ใช่ที่ประทับของรัชกาลที่4คือพระบรมมหาราชวัง
0: ค่ะ
1: วังหน้าก็คือที่ประทับของวังหน้าแต่ก่อนเราจะเรียกว่าพระบวรราชวังอ
0: ัน
1: นี้ขอย้อนไปก่อนว่าในสมัยร.1เนี่ยองค์รัชทายาทคือวังหน้าเราเรียกว่ากรมพระราชวังบวรสถานมงคล
0: ค่ะ
1: และการที่1ก็มีตำแหน่งวังหน้าบังเอิญวังหน้าสิ้นพระชนก็ไม่ได้สถาปนาใครขึ้นเพราะฉะนั้นพระราชโอรสก็ได้ขึ้นครองราชคือรัชกาลที่2รัชกาลที่2ก็ตั้งน้องของท่านขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นวังหน้าอีกก็สิ้นก่อนพงท่านอีกก็ไม่ได้ตั้งใครลูกของท่านพระชโอรสก็คือรัชกาลที่3ก็ขึ้นครองราชรัชกาลที่3ก็ตั้งวังหน้าขึ้นมาอีกก็สิ้นก่อนอี
0: ก
1: น้องร.3อีกองค์นึงก็คือร.4ก็ขึ้นครองราชพอรัชกาลที่4ขึ้นครองราชเนี่ยท่านเป็นคนที่ชอบคำนวณเลขผานาทีดูหมอดูดวงเก่งหมดนะท่านก็ดูดวงชะตาของน้องท่านพระองค์เนี่ยที่จะขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลคือเป็นอุปราชวังหน้
0: า
1: ท่านดูเสร็จเอ๊ะดวงน้องคนนี้เนี่ยดีมากเลยจะได้เป็นพระมหากษัตริย์ก็ในเมื่อเราเป็นกษัตริย์แล้วน้องเราก็จะเป็นกษัตริย์แปลว่าเราจะอายุสั้นตายก่อนน้องท่านก็เลยสถาปนาบอกยากันนั้นเลยน้องดวงแข็ง
0: เรามาเป็นพร้อมกัน
1: ให้เป็นพร้อมกันไปซะเลยก็เลยเป็น first king กับ second king ก็เลิกในสมัยร.4ไม่มีตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลยกขึ้นเป็นสมเด็จพระบวรราชเจ้าเนี่ยก็คือเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่2นะครับขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่2
0: คือ
1: พอตั้งน้องขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคราวนี้ดวงน้องแพ้ท่าน
0: สิ้นพระชน
1: สิ้นก่อนอีกใช่รัชกาลที่5ก็เลยได้ขึ้นครองราชเพราะเป็นลูกรัชกาลที่4
0: ก็ขึ้นมา
1: คราวนี้ท่านก็ตั้งกรมพระราชวังบวรตามเดิมพอน้องท่านสิ้นก่อนคราวนี้เลิกเลยไม่ตั้งแล้วเปลี่ยนเป็นเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตขึ้นเป็นสยามกุฎราชกุมาร
0: ก็คือเกิดสยามกุฎราชกุมารพูดถึงรัชกาลที่5แล้วเนี่ยได้ยินหลายครั้งมากว่าท่านเนี่ยทรงโปรดการถ่ายภาพมาก
1: ก็โปรดมากถึงขนาดที่ว่าสร้างห้องมืดตั้งแต่ทรงพระเยาว์อ
0: ่
1: ะ
0: และนี่มีผลงานที่เป็นการถ่ายภาพของพระองค์เอง
1: ภาพฝีพระหัตถ์เนี่ยเยอะมากนะครับถ้าเราไปดูในหอจดหมายเหตุเนี่ยเขารวมเอาไว้เป็นภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับเอาง่ายๆเลยนะอย่างเช่นภาพบนสุดทางนู้นนะครับเป็นภาพพระราชชายาเจ้าดารารัศมีนะครับเป็นพระราชชายาในรัชกาลที่5เป็นอยู่ในตำแหน่งลำดับพระมเหสีเทวีนี่แหละนะครับเจ้าดารานี่เป็นพระราชธิดาของพระเจ้าอินทวิชยานนท์เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ ก็เวลาที่มาถวายตัวเป็นบาทบริจาริการับใช้และกันที่5ในวังเนี่ยนะฮะท่านแต่งกายตามแบบล้านนาท่านนุ่งผ้าสิ้นตีนจกเห็นไหมอันนี้นุ่งสิ้นตีนดำตีนแดงเพราะเป็นสิ้นอยู่กับบ้านท่านก็ไว้ผมยาวพระเกศายาวเพราะฉะนั้นทุกวันเนี่ยท่านจะสยายพระเกศาออกมาสางคือหวีเพื่อให้ผมเนี่ยดำแล้วก็มีตำนานเล่าว่าตอนที่ท่านมากราบพระบาทลารัชกาลที่5จะเสด็จกลับขึ้นไปเยือนเมืองเชียงใหม่เนี่ยนะครับเจ้าดาราเนี่ยไปกราบลาที่พระที่นั่งอัมพรนี่แหละนะครับแล้วก็ท่านก็กล้ามวยขึ้นไปเรียบร้อยพอไปถึงกราบพระบาทลาและกันที่5ด้วยความรักความอะไรกันเนี่ยกราบลงไปที่เท้าแล้วก็สยายมวยผมเนี่ยเอาผมออกมาเนี่ยเช็ดที่พระบาทของรัชกาลที่5เป็นการอำลานะเช็ดไปก็ร่ำไห้ร้องไห้กันไปสมัยนั้นการเดินทางขึ้นภาคเหนือนี่ก็เกือบ2เดือนหรือ2เดือนครึ่ง
0: ไปนาน
1: มันผ่านเกาะผ่านแก่งอะไรต่างๆลำบากยากแค้นอาจจะไม่ได้กลับมาด้วยซ้ำอะไรเงี้ยม
0: ันก็เลยถึงต้อง
1: ก็ล่ำลากันเป็นเรื่องเป็นราวเลยล่ะนอกจากนั้นเนี่ยภาพฝีพระหัตถ์ของรัชกาลที่5นะฮ
0: ะ
1: นี่เป็นภาพเหตุการณ์การถ่ายภาพเล่นนี่อันนี้พระราชชายาเจ้าดารารัศมีกำลังกล้ายังมวยผมอยู่เลยท่านแต่งพระองค์ลงมาเตรียมที่จะถ่ายภาพนะเราจะเห็นรูปสุภาพสตรีนี่นุ่งโจงกระเบนห่มผ้าแถบคาดอกธรรมดานี่เป็นเจ้าจอมก๊กอบาทบริจาริกาของท่านเนี่ยนะฮะก็เล่นกล้องในสมัยนั้นเนี่ยนะเจ้านายก็มีกล้องถ่ายภาพพระมเหสีเทวีทุกคนมีกล้องถ่ายทุกพระองค์มีกล้องถ่ายภาพ
0: คือสมัยนั้นผู้หญิงก็สนใจ
1: โอ้ยสายภาพกันเป็นเรื่องเป็นราวทำห้องมงห้องมืดก็เลิกหมดนี่ในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยนะที่บอกว่าถ่ายภาพไว้เยอะแค่ไหนเนี่ยนะต้องบอกว่าท่านเสด็จประพาสยุโรปจริงไหมสองครั้งก็คือ2440กับ2450เนี่ยในปีพ.ศ. 2440เนี่ยนะได้ทรงฉายภาพนะครับคือถ่ายภาพเนี่ยฝีพระหัตถ์เอาไว้ได้เยอะมากนะครับในพระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้านเนี่ยนะได้นำมาตีพิมพ์เอาไว้เนี่ยถึง50ภาพ
0: 50ภาพ
1: 50ภาพนี่ไม่ใช่น้อยนะการถ่ายภาพแต่ละครั้งเนี่ยมูลมันมหาศาลแพงมาก
0: ฟิล์มกระจกแต่ละอันไหนจะน้ำยาเคลือบน้ำยาล้าง
1: ทุกอย่างเลยใช่เพราะฉะนั้นการถ่ายภาพของรัชกาลที่5เนี่ยมันเจริญรุ่งเรืองมากนะในการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2ก็ถ่ายภาพเอาไว้เยอะมากนะฮะแล้วก็การถ่ายภาพเนี่ยต้องบอกว่ามันมีประโยชน
0: ์ค่ะ
1: นะอย่างเช่นรัชกาลที่5เนี่ยนะครับไม่ได้ทรงใช้การถ่ายภาพเป็นเครื่องละเล่นหรือเล่นสนุกเลยมันมีเหตุการณ์บ้านเมืองคับขันตั้งแต่2436แล้วเกิดกรณีพระยอดเมืองขวางนะครับเข้ามามีปัญหากับฝรั่งเศสคนในบังคับของฝรั่งเศสรัฐบาลฝรั่งเศสส่งกองเรือรบมาปิดปากอ่าวไทยส่งเรือรบเข้ามานะครับมีเรือนำร่องมีเรือรบแล้วก็มีเรือตามหลังเป็นเรือสำหรับบรรทุกเขาเรียกอะไรอ่ะ
0: ถ่านหิน
1: ถ่านหินเรือนำร่องนี่โดนเรายิงล่มไปเลยที่ปากน้ำฝรั่งเรือลำที่2ก็ชำรุดเสียหายเพราะฝรั่งเศสเนี่ยเรียกค่าปฏิกรสงคราม3ล้านบาทส่งกองทัพเรือเนี่ยมายึดจันทบุรีแล้วก็ตราดโอ้ไม่ยอมถอยเลยรัชกาลที่5เนี่ยเครียดถึงขนาดที่ว่าล้มป่วยเลยนะแล้วก็ในที่สุด2440ตัดสินใจคือตอนนั้นเนี่ยเรามีมหามิตรที่สำคัญก็คือรัสเซียกษัตริย์รัสเซียตอนนั้นคือพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2ซึ่งก่อนหน้านั้นเพียง 2-3 ปีเนี่ยพึ่งเสด็จมาประเทศไทยแล้วก็พอกลับไปได้ไม่นานพระราชบิดาสวรรคตก็ขึ้นครองราชข่าวนี้นะโอ้โหรัชกาลที่5ก็เลยขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2เสด็จไปจนถึงเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กซึ่งตอนนั้นพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2ประทับอยู
0: ่
1: แล้วก็ไปเฝ้ากันเลยนะแล้วกอดรัดฟัดเวียงรักกันเป็นมิตรไมตรีกันดีเหลือเกินแล้วจากนั้นเนี่ยวันรุ่งขึ้นซาร์นิโคลัสก็เก่งมากเลยเชิญรัชกาลที่5ถ่ายภาพนั่งคู่กันนะมีกระถางต้นปาล์มบานอยู่ข้างเหนือพระเศียรเนี่ยนะถ่ายภาพคู่กันโอ้โหเป็นภาพประวัติศาสตร์นี่คือจะบอกว่าท่านไม่ได้ถ่ายภาพเล่นเหมือนกับพวกเราไร้สาระอินสตาแกรมอะไรอย่างนี้นะแต่ท่านเนี่ยนะถ่ายภาพนี้นะจากนั้นอีกวัน2วันภาพนี้ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปหมดขณะนั้นฝรั่งเศสเนี่ยนะครับกำลังหึ่มห้ำจะเอาเราให้เป็นเมืองขึ้นให้จงได
0: ้
1: กับอังกฤษ สองคนที่ตัดสินใจบอกว่าเอางี้อังกฤษจะบุกจากทิศตะวันตกเข้ามาฝรั่งเศสจะบุกจากทิศตะวันออกเข้ามา
0: จะกันอย่างนี้เลย
1: มาจะเอกันตรงแม่น้ำเจ้าพระยานะเอาแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสแล้วคนไทยจะอยู่ไหน
0: คือเรียกว่าผ่าเราครึ่งนึงแล้ว
1: พูดแล้วใจขึ้นมากเลยนะเรื่องกรณีรส112เนี่ยภาพนี้กระจายไปทั่วยุโรปหรือเรียกว่าทั่วโลกนั่นแหละฝรั่งเศสชะงักเลยเพราะรู้ว่าถ้าทำอะไรผลีผลามลงไปเรามีรัสเซียซึ่งเป็นมหามิตรกับเรา
0: ตอนนั้นรัสเซียถือเป็นมหาอำนาจด้วย
1: เป็นมหาอำนาจโอ้โหรัชกาลที่5ท่านเลือกคบคนนี่นะเป็นแชมเปี้ยนเราต้องดูเลยนะว่าคนฉลาดเนี่ยเขาทำยังไง
0: อ่ะพูดถึงรัชกาลหรือว่าพระมหากษัตริย์ไทยที่ถ่ายรูปแล้วเนี่ยเป็นภาพที่หลายๆคนน่าจะคุ้นตากันก็คือภาพของในหลวงหรือว่ารัชกาลที่9ที่ทรงสะพายกล้อง
1: อ๋อและการปัจจุบัน
0: รัชกาลปัจจุบันเองก็ทรงโปรดการถ่ายภาพด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
1: คือ5เนี่ยโปรดมากนะ6เนี่ยไม่ค่อยโปรดเรื่องการถ่ายภาพ7นี่โปรดการถ่ายภาพยนตร
0: ์ใช
1: ่8เนี่ยช่วงระยะเวลาสั้นมากยังทรงพระเยาว์เราไม่ได้เห็นผลงานของพระองค์ท่านมาก9สิโอ้โหตั้งแต่ทรงพระเยาว์แล้วมีกล้องสะพายตั้งแต่ทรงพระเยาว์เราจะเห็นมีกล้องติดพระองค์มาตลอดนี่จะอ่านให้ฟังเป็นพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่9นะฮะท่านรับสั่งเอาไว้เลยฉันเป็นกษัตริย์ก็จริงแต่ฉันก็ยังมีอาชีพเป็นช่างภาพของหนังสือพิมพ์สแตนดาร์ดหนังสือพิมพ์สแตนดาร์ดนี่ของอังกฤษได้เงินเดือนละ100บาทตั้งหลายปีแล้วนะครับจนบัดนี้ไม่เห็นเขาขึ้นเงินเดือนให้สักที เขาก็คงถวายเดือนละ100บาทอยู่เรื่อยมาอันนี้รับสั่งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2483
0: ช่วง10พรรษา
1: เสร็จเนี่ยมีฝีมือขนาดนั้นแล้ว
0: คือถึงขั้นลงหนังสือ
1: หนังสือพิมพ์สแตนดาร์ดของอังกฤษให้เป็นช่างภาพประจำหนังสือพิมพ์เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่ต้องถามอื่นอีกแล้วนะว่ารัชกาลที่9ถ่ายภาพถ่ายอะไรถ่ายยังไงถ่ายมากแค่ไหน
0: เท่านี้
1: เป็นคำตอบที่ชัดเจน

0: ู้ชมคะเชื่อเลยว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะคิดเหมือนมินก็คือว่าคือภาพถ่ายนี่ถือว่ามีคุณค่าบันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์ไม่ใช่ถ่ายเล่นแต่คือบันทึกเรื่องราวในประวัติศาสตร์ที่สำคัญแล้วก็ส่งผลแล้วก็มีอิทธิพลกับเราจนถึงปัจจุบันนี้อุ้ยวันนี้ขอบคุณอาจารย์เผ่าทองมากมากเลยนะคะ
1: จะมินจ๋าน
0: อกจากจะให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์การถ่ายภาพแล้วอาจารย์ให้มุมมองใหม่ในการถ่ายภาพกับมินด้วยเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะได้มุมมองแล้วก็ทัศนคติใหม่ๆเกี่ยวกับการถ่ายภาพภาพที่คุณผู้ชมถ่ายไว้อาจจะเป็นภาพประวัติศาสตร์ให้ครอบครัวให้ลูกหลานคุณผู้ชมได้เอาไปพูดถึงกันด้วยถ้าใครกลับไปถ่ายแล้วเนี่ยอย่าลืมแชร์มาให้เราดูที่ Facebook ของรายการคลายฉงนด้วยนะคะสำหรับวันนี้มิ้นกับอาจารย์ต้องขอตัวลาไปก่อนแต่ว่าสัปดาห์หน้ามิ้นจะพาไปคลายฉงนเรื่องอะไรอีกต้องติดตามนะคะวันนี้ไปแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยเครือทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวลมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมัน
0: อ
1: ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ
1: ๋
0: อเหรอครับเนื้อน้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก

0: ลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
1: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like I don't know, to live life I feel like it's just such an amazing experience
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and, like I didn't even know were thereand made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
1: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นสัญลักษณ์วัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากนมิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
1: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญญาหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล่นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
0: ตาแหลวไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญาแม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ิตต่างๆพระนครหลวงแห่งนี้เริ่มต้นขึ้นนะ

0: กรพิบูลสงครามได้รับเสียงข้างมาก
1: บริเวณระหว่างสุขยาจุดต่างรับเส้นแรงร่วมของทุกชาติท่านดีนานา

ภาพของพระสงฆ์ที่เราเห็นคุ้นตากันนะครับเราจะเห็นว่ามีข้าวของเครื่องใช้หลายอย่างและสิ่งหนึ่งเลยเนี่ยที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือบาตรนะครับวันนี้ก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับแหล่งทำบาตรแหล่งเดียวใจกลางกรุงเทพมหานครผมอยากจะชวนมาทำความรู้จักกับบาตรกันสักนิดนึงเพราะว่าบาตรเองมีความสำคัญนะครับถ้าถามว่าสำคัญมากน้อยแค่ไหนก็สำคัญถึงขนาดที่ว่าถ้าไม่มีบาตรเนี่ยก็บวชไม่ได้เลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปกันครับ

0: วิถีชีวิตของพระเนี่ยอาศัยชาวบ้านไม่ใช่ว่าสามารถจะเป็นอยู่ได้เองต้องอาศัยก้อนข้าวที่ชาวบ้านเขาอนุเคราะห์ถวายให้การจะอาศัยชาวบ้านรับพระทหารได้ก็ต้องอาศัยบาตรมันก็เชื่อมโยงกันมาเป็นลำดับเพราะฉะนั้นบาตรเนี่ยจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะเป็นเครื่องเตือนนะผู้บวชผู้ที่บวชเข้ามาแล้วว่าชีวิตของเราเนี่ยมิใช่ว่าเป็นอยู่ได้ด้วยตัวเองแต่อาศัยศรัทธาของชาวบ้านอาหารที่ได้มาไม่ว่าจะเป็นของข้าวก็ดีเป็นของหวานก็ดีผลไม้ก็ดีมันไปปนเป็นอันเดียวกันอยู่ในบาตรยังไงมันก็ไม่อร่อยมันปลดตัวความเยื่อใยในรสชาติของอาหารไปก็ต้องกล่าวได้ว่าบาตรเป็นอุปกรณ์สำคัญเลยที่จะทำให้ชีวิตพระเนี่ยเข้าถึงความเป็นชีวิตของนักบวชจริง
1: ๆบาตรที่พระเจ้าทรงอนุญาตให้ใช้1บาตร2บาทโลหะหรือบาทเหล็ก
2: ครับพระอาจารย์ครับผมขอดูบาทของพระอาจารย์หน่อยได้ไหมครับ
1: ได้เชิญก่อนอันนี้คือบาทเหล็กตีมือนะซึ่งก็ทราบว่าทางโยมที่เขาถวายบาทนี้มาเนี่ยเขาซื้อบาทใบนี้มาจากที่บ้านบาทชุมชนบ้านบาทเนี่ยเป็นชุมชนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นชุมชนที่มีฝีมือในการทำบาทที่ดีที่สุดเพราะอะไรเพราะทำกันมานานรุ่นต่อรุ่นเนาะจนกระทั่งมากลายเป็นบาทแปดตะเกีย
2: บอย่างที่พระอาจารย์บอกนะครับว่าบาทเหล็กแปดตะเข็บนะครับที่ทำด้วยมือก็ทำขึ้นด้วยฝีมือของช่างที่บ้านบาทชุมชนบ้านบาทเองนะครับก็เป็นชุมชนแบบโบราณดั้งเดิมเก่าแก่แห่งหนึ่งในกรุงเทพนะครับที่ทุกวันนี้เองก็ยังตีบาทด้วยมือแบบโบราณนะครับในวันที่บาทเนี่ยผลิตออกมาจากโรงงานมากมายรวดเร็วแล้วก็สะดวกแถมราคายังย่อมเยาด้วยชุมชนบ้านบาทเองยังคงสืบเนื่องอาชีพนี้ต่อมาได้ยังไง

0: ชุมชนบริเวณรอบๆวัดสะเกดเนี่ยนะครับในอดีตก็จะเป็นชุมชนหัตถกรรมหรือว่าช่างฝีมือต่างๆมากมายเลยนะฮะทางขวามือก็จะเป็นชุมชนป้อมมหาการนะในอดีตก็จะมีบ้านดนตรีไทยที่ทำเครื่องดนตรีด้วยดนตรีไทยเองเนี่ยก็จะใช้บรรเลงในงานต่างๆรวมทั้งงานศพนะฮะถัดจากป้อมมหาการไปก็จะเป็นบ้านสายรัดประคตซึ่งก็หมายถึงสายที่คาดเอวพระนะครับถ้าเกิดเดินข้ามแยกไปขวามือก็จะเป็นบ้านดอกไม้ซึ่งก็คือทำดอกไม้ไฟรวมทั้งพุตะไลต่างๆแล้วก็ตรงข้ามกับบ้านดอกไม้ก็จะเป็นบ้านบาทที่เราจะไปนี่แหละครับ
1: ตัววัดสะเกดเนี่ยเป็นศูนย์กลางสำคัญคนรอบๆวัดสะเกดเองเนี่ยก็เข้าวัดสะเกดและในขณะเดียวกันก็ทำบุญตักบาตรที่นี่และทำกิจกรรมนักขัตฤกษ์ก็ที่วัดสะเกดหมายถึงว่าเป็นวัดของชุมชน

ยิ่งเดินใกล้เข้ามาเราก็จะได้ยินเสียงแบบนี้ครับเป็นเสียงตีบาทเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครที่ไหนเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับ

0: มชนบ้านบาดนะคะเป็นหนึ่งในชุมชนที่เป็นชุมชนช่างฝีมือด้วยอยู่รอบๆกรุงหมายถึงว่ากรุงเทพมหานครในยุคแรกเริ่มที่มีการขุดคลองบางลำพูองอ่างนะคะจนกลายเป็นกรุงรัตนโกสินทร์เกิดขึ้นเนี่ยสันนิษฐานว่าชุมชนบ้านบาดเนี่ยน่าจะสืบเนื่องมาจากคนจากกรุงเก่าก็คือที่กรุงศรีอยุธยานะคะแล้วก็เท่าที่เหลือเนี่ยอพยพมาด้วยบริเวณบ้านบาดเนี่ยชื่อเดียวกันกับบ้านบาดหรือคลองบ้านบาดที่อยู่ที่กรุงศรีอยุธยาซึ่งเป็นหมู่บ้านชั้นนอกเหมือนกันนอกเกาะเมืองนะคะ
1: สกุลช่างทำบาดพระจากอยุธยาใครเป็นใครบ้างครับพี่กฤษณา
2: คนที่นั่งกลางนี่คือคุณทวดชื่อยายต่วนเสือซื้อเสริมนะฮะคนนี้เป็นยายแท้ๆเป็นแม่ของคนนี
1: ้ครับ
2: คนนี้เป็นยายรอง
1: ครับเด็กนี้ก็คือคุณแม่ของ
2: แม่
1: ของพี่กฤษณา
2: ใช่
1: คุณยายทวดเนี่ยก็มาอยู่ที่บ้านบาดนี้ไหมครับ
2: มาอยู่ที่บ้านบาดค่ะแล้วแกก็ทำบาดคือบ้านเนี่ยสี่หลังเนี่ยจะเป็นบ้านทำบาดที่ครบวงจรจากแม่พ่อแล้วก็เป็นลูกแล้วก็เป็นหลานป้าหนาเป็นรุ่นที่5เป็นรุ่นเหลน
3: ที่นี่แต่ก่อนพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าก็ทำเงินเต็มเลย
2: เมื่อสมัยเด็กๆความคึกคักด้วยเสียงตีเหล็ก

0: เราเดินนี้ได้ยินเสียงตีบาทตลอด
1: นะอ๋อก็จะเป็นสมัยเมื่อสัก10ปีที่แล้วแต่หูก็หูแตก
2: ในชุมชนที่ดูแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นตรอกเราคนปัจจุบันอาจจะมองเพียงแค่เป็นชุมชนแออัดนะคะแต่ว่าโครงสร้างของสังคมแบบเดิมเนี่ยความเป็นตรอกคนไทยคนท้องถิ่นในกรุงเทพเนี่ยอยู่ตรอกกันทั้งนั้นเลยนะในขณะเดียวกันมีศาลากลางบ้าน
0: นี่ป่ะครับศาลากลางบ
1: ้
0: าน
1: ใช่ค่ะเป็นศาลาแนกประสงค์ค่ะ
0: ศาลากลางบ้านนี่มีไว้ทำอะไรครับป้าแมว
1: เอาไว้ตั้งศพทำบุญแล้วแต่ใครมีงานอะไรแต่งงานก็ได้ค่ะเข้าพรรษาออกพรรษาปีใหม่ใครเจ็บใครตายก็มาอยู่กันตรงนี
3: ้ในสมัยก่อนนะครับสมัยที่ยังไม่มีน้ำประปาวัดแล้วก็ชุมชนต่างๆนะครับก็จะมีบ่อน้ำสาธารณะเนี่ยเอาไปใช้นะครับปัจจุบันเองเนี่ยก็ยังพอเห็นได้ในวัดบางแห่งแต่ที่นี่พิเศษครับที่ชุมชนบ้านบาดยังเก็บบ่อน้ำสาธารณะแบบดั้งเดิมไว้แล้วก็ยังสามารถตัก

0: น้ำขึ้นมาไว้ใช้ได้อยู่นะครับ
1: แล้วตรงไหนคือบ่อน้ำครับ
2: บ่อน้ำก็ตรงนี้ค่ะ
1: ยังมีน้ำอยู่ไหมครับ
2: มีค่ะเราใช้ซักผ้า
1: อ๋อยังใช้ซักผ้าจากบ่อน้ำนี่อยู
2: ่ได้ค่ะเมื่อก่อนเราไม่มีก๊อกก๊อกนะคะจับดูดิคะ
1: น้ำใสเลยฮะ
2: ใสกว่าน้ำประปาอีกค่ะ
1: ใช
2: ่มีหลายบ้านที่บ้านป้าแมวก็มีแต่ถมหมดแล้วอะค่ะ
3: อีกส่วนหนึ่งเราพบว่าที่บ้านบาดเนี่ยมีการบูชาครูเตาหรือว่าเป็นพ่อปู่ครูเตาเขาใช้บูชาเครื่องสูบลมเครื่องสูบลมมีรูปแบบหลากหลายนะคะแต่เครื่องสูบลมแบบที่เราใช้กันในประเทศไทยแล้วก็เซาท์อีสเอเชียส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้เครื่องสูบลมแบบชักขึ้นชักลงเนี่ยนะคะเราจะพบว่าเครื่องสูบลมเนี่ยมีอยู่หลายบ้านที่เป็นนายเตาที่เป็นครูช่างของชาวบ้านบาดเนี่ยแล้วก็ยกเอาสูบลมเก่าเนี่ยขึ้นมานับถือต่อสืบเนื่องแล้วถือว่าเป็นครูเรื่องของการตีบาดเนี่ยใช้ฝีมือสูงแล้วก็ใช้ที่สูงเทคโนโลยีในความร้อนในการควบคุมความร้อนการเพิ่มความร้อนอะไรต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะในยุคที่ยังไม่มีเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของเหล็กแผ่นเข้ามาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทำยากในทางโบราณคดีที่เราศึกษามาแล้วก็สืบเนื่องมาเนี่ยค่ะว่างานตีเหล็กเนี่ยเป็นงานสำคัญของชุมชนแบบโบราณมากๆเลยคือบ้านเมืองเราเนี่ยเซาท์อีสเอเชียเนี่ยโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยเป็นบ้านเมืองขึ้นมาได้เนี่ยนะเป็นรัฐเป็นเกิดเป็นรัฐเป็นเมืองขนาดใหญ่ขึ้นมาได้เพราะเรื่องของยุคเหล็กนี่แหละ

0: ั้งหมดที่เราไปเดินดูกันนะครับไม่ว่าจะเป็นศาลากลางบ้านบ่อน้ำเก่าการบูชาเครื่องสูบลมการบูชาองค์พ่อปู่บ้านบาดรวมทั้งการมีวัดที่เป็นศูนย์กลางของชุมชนทั้งหมดมันเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนเก่าซึ่งมีรูปแบบโครงสร้างเหมือนชุมชนตามหัวเมืองต่างๆนะครับเมื่อก่อนนะครับชุมชนแบบนี้มีอยู่ทั่วกรุงเทพซึ่งปัจจุบันก็คงจะไม่มีให้เห็นอีกแล้วนะครับนอกจากที่บ้านบาดที่นี่แห่งเดียวที่เรายังพอมองเห็นอัตลักษณ์เหล่านี้อยู่อย่างครบถ้วน
1: อันนี้เขาเรียกว่าวงขอบ
0: วงขอบ
1: อันนี้มาโค้งค่ะ
0: โค้ง
1: มาเป็นวงกลมมันต้องตีให้โค้งเป็นครึ่งวงกลมอะค่ะ
0: อันนี้เรียกว่าอะไรนะ
1: อันนี้เขาเรียกวงบาทอะค่ะ
0: ตรงนี้มีขั้นตอนอะไรอีกครับตรงนี้ครับ
2: มันจะมีแผ่นหน้างัวผมกำลังจะสัก
1: เนี่ยค่ะตัดออกแล้วก็เขาก็มาจับเป็นฟันแล้วก็งอใส่แล้วก็มาเอาขึ้นเอาลงเอาขึ้นเอาลงตอดเข้าไปไอ้อันบนกับอันล่างมันก็ตะกบกัน
2: เดี๋ยวผมมาประกอบข้าวเสร็จปุ๊บข้าวไปให้เขาเชื่อมอีกทีหนึ่ง
0: ที่เชื่อมได้
2: ไหมมีพอดีมีพี่เขาอยู่

0: พอหลังจากเชื่อมแล้วเราก็จะมาตีตะเข็บตอนนี้ยังไม่ตีอ่ะมันจะมีความหนาเกือบมิลนึงอ
1: ่
0: ะแข็งนะคะแล้วคุณดูข้างในนะ
1: อ๋อยังเป็นรอยเย็บอยู
0: ่ใช่
1: แล้วก็ยังจับแล้วยังแบบมีคมอยู่
0: ใช่ค้อนมันก็ต้องใช้ตามน้ำหนัก1ปอนด
1: ์1ปอนด
0: ์เขาเรียกว่าการตีตะเข็บเวลาตีเขาจะหนี
1: ตีนานไหมครับกว่าจะเรียบร้อย
0: สำหรับเรา8ชั่วโมงมันจะมีข้อแตกต่างและตรงที่ตีเอามือลูบนี
1: ่อ๋อโอเคเนี่ยหลังจากตีตะเข็บแล้วนะครับข้างนอกเองเนี่ย
0: จะเรียบ
1: จะเรียบด้วยนะฮะ
0: แต่ยัง
1: ไม่ได้เรียบแต่ข้างนอกข้างในเองก็เรียบด้วย
2: ขั้นตอนสำคัญต่อมาก็คือการลายบาดหรือการแต่งทรงบาดนั่นเองครับ
3: ต้องทำก็ต้องดูไปด้วยครับว่ากลมไม่กลมขั้นตอนวิธีการทำก็เราจะเริ่มจากปากไล่จากปากขึ้นไปก่อนก็คือช่วงด้านในผมจะทำจากด้านในไล่จากปากขึ้นไปแล้วก็เป็นส่วนกลางที่นี่จะเรียกว่ากระพุ้งหรือว่าเอวหรือแก้มแล้วก็จะไล่ไปที่ตูดไล่ขึ้นไปเป็นรูปทรงครับพอเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นรูปนี้มันก็จะเข้ามือพอดี
2: เมื่อได้ทรงที่ต้องการแล้วช่างจะนำบาดให้เรียบหรือที่เรียกว่าตีเรียงเม็ดแบบที่พี่ตุ่มกำลังทำอยู่นี่ครับ
1: อ๋อเห็นลายด้วยใช่ไหมฮะ
0: เมื่อเราทำเสร็จจนกระทั่งท่านที่ว่าตีเรียงเม็ดอะไรเสร็จแล้วนะคะก็ไปจ้างเขาต่อไปงานตะไบนี่เป็นงานมือนะคะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงต่อ1ชิ้นนะคะเมื่อบาดเสร็จออกมามันจะเหมือนลายไม้ตะเข็บข้างนอกจะหายไป
2: ขั้นตอนสุดท้ายหลังจากนี้หากเป็นบาดเหล็กก็จะนำไปบ่มหรือรมให้เป็นสีดำซึ่งกว่าจะมาถึงขั้นตอนนี้ได้ก็ต้องอาศัยความชำนาญของช่างจากหลายๆบ้านมาช่วยกันอย่างที่เห็น

0: บ้านหนึ่งตอนนี้ไม่ได้ทําทุกกระบวนการแล้วเพราะว่าอาจจะไม่ได้มีความชํานาญทุกกระบวนการแล้วแต่หลายๆบ้านเนี่ยเขาเอื้อกันเขาก็จะรู้ว่าคนนั้นทําไอ้นี่ได้เขาจะให้คนนี้ทําไอ้นี่คนนี้ทําส่วนนี้คนนั้นทําส่วนนั้นนะคะลองไปสืบดูมันก็จะเห็นว่ามันเป็นการเชื่อมโยงเป็นเน็ตเวิร์คของครอบครัวเป็นกลุ่ม
1: อันนี้คือลายที่เกิดจากค้อนนะครับที่ตีลงไปบนสแตนเลสนะฮะความแตกต่างของบาท ที่ตีที่แตกต่างจากบาท ที่ปั๊มเนี่ยก็คือจะเห็นไหมครับก็เห็นมีรอยตะเข็บอยู่นะส่วนบาทปั๊มเนี่ยก็จะไม่มีรอยตะเข็บนะก็จะเป็นเหมือนหม้อหุงข้าวทั่วไปนะครับ
2: บาททำมือของมันบาทนะคะลักษณะพิเศษก็คือเราต้องประกอบด้วยเหล็กที่ตัดออกมาแล้วอะทั้งวงขอบด้วยให้ได้8ชิ้น
3: คืออย่างนี้ตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเนี่ยแล้วจะทรงรับข้าวสตุผงสตุข้อนจากตปุสาคภริกะเนี่ย
4: ท้าวมหาราชทั้ง4ที่เป็นท้าวจตุโลกบาลก็น้อมบาทท่านว่าบาทนั้นเนี่ยเป็นบาทศิลาสีเขียวเหมือนกับถั่วเขียวน้อมเข้ามา4ใบพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงอนุเคราะห์จะรับไว้ทั้ง4ใบแต่ว่าจะให้อยู่ทั้ง4ใบแยกกันเนี่ยก็ดูจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ก็ทรงอธิษฐานให้บาททั้ง4ใบเนี่ยรวมกันเป็นใบเดียวคตินี้ก็ปรากฏนะว่าเวลาที่ทําบาทขึ้นมาแล้วต้องมีรอยประสานให้เห็นว่าบาทที่จะใช้เนี่ยถ้าถือเอาตามแบบโบราณนะก็จะต้องเห็นรอยคล้ายกับว่าเป็นบาทลักษณะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับจากเท้าจตุโลกบาลทั้ง4อันนี้ก็เป็นที่มานะ
2: สมัยก่อนที่ขายส่งก็จะเป็นย่านเสาหิงช้าเป็นส่วนใหญ่หัวเม็ดมั่งสำเพ็งมั่ง3แห่งก็จะมีคนจีนแบบเขารับร้านใหญ่ๆเลยก็เหมือนปัจจุบันเนี่ยที่เขาขายเป็นแบบขายส่งมั่งอะไรมั่งแต่ตอนนั้นนะความต้องการของการใช้บาทน่ะดี
5: บริเวณย่านเสาชิงช้าอย่างที่เห็นนะครับก็จะเต็มไปด้วยร้านขายสังฆภัณฑ์ในอดีตเองครับแหล่งเนี่ยครับเป็นแหล่งใหญ่ที่รับบาทตีมือจากบ้านบาทนํามาขายซึ่งปัจจุบันก็จะเป็นบาทจากโรงงานไปเกือบทั้งหมดแล้วนะครับและบาทจากโรงงานนี่แหละครับที่ถือเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของวิถีชีวิตของคนที่บ้านบาทครับ
3: เฉพาะบาทเหล็กที่ตีเสร็จแล้วยังไม่ได้บ่มเนี่ยราคาตอนนี้ประมาณ 3,000 บ่มเสร็จเนี่ยถ้าเป็นราคาร้านทั่วไปที่ทําหน่อยก็ 9,500
1: ไอ้บาทปั๊มนี่ใบเท่าไหร่นะ
6: ปั๊ม100กว่าบาท7นิ้วนี่เค้าขายเนี่ย100กว่าบาท
1: 100กว่าบาทเอง
6: แต่ถ้าเป็นสแตนเลสก็นิ้วละ100มันต่างกันเยอะ
7: บาทปั๊มนี่ที่ออกมาขายไม่มีตะเข็บไม่มีฟันเนี่ยวันหนึ่งเขาปั๊มได้ร้อยของผมบาดมือนี่10หรือ15วันได้ใบเดียว
0: พอเริ่มมีโรงงานปั๊มบาดเห็นว่าราวๆ2514-15เองนะคะก็หมดเลยทีนี้มันก็เลยแทบจะบ้านบาดเนี่ยเกือบที่จะไม่เหลือใครที่ทำบาดอีกเลยนะก็ไปซื้อบาดพระที่แบบปั๊มกันหมด
2: มันก็เลยทำให้คนในชุมชนเนี่ยไหลออกไปหางานทำข้างนอกบางคนก็ไปมีครอบครัวอยู่ข้างนอกซื้อบ้านข้างนอกเราก็ไม่ได้กลับมา
5: แต่เสียงตีบาทที่บ้านบาทก็ยังดังให้ได้ยินอยู่ทุกๆ

0: ปันถ้าอย่างนั้นใครเป็นคนสั่งบาตรจากบ้านบาตรและยังทำให้ชุมชนช่างฝีมือที่ตีบาตรด้วยมือไม่ได้สูญสลายไปเหมือนชุมชนช่างฝีมือเก่าแก่อื่น
1: ๆบาตรแปดตะเข็บเป็นที่นิยมของพระที่อยู่ในสายกรรมฐานเพราะมันทน
2: บาตรที่เราสั่งมาจากบ้านบาตรเป็นบาตรสแตนเลสตีมือพอเราได้รู้ที่มาของบาทกว่าเขาจะสร้างตีบาทขึ้นมาลูกหนึ่งได้ไม่ได้ทำขึ้นง่ายๆทำให้เรามีความสนใจมากขึ้นหรือมีความละเอียดในบริขารในสิ่งที่เราใช้ประจำอยู่ทุกวันมากขึ้น
3: ที่ตั้งใจที่จะบวชตลอดชีวิตนี้เลยสั่งไปทำถึงจะแพงแต่ว่ามันก็ได้คุณค่าครับก็จะใช้ไปจนจากกันไปข้างหนึ่ง
4: เคยไปดูนะเห็นคนที่แบบอยากจะมาสั่งบาตรด้วยตัวเองมาจากต่างจังหวัดไกลๆโดยเฉพาะภาคอีสานที่มีพระป่าอยู่เยอะเนี่ยค่ะท่านก็อาจจะแบบว่าฝากมาหรือไม่ตอนนี้มันมีการติดต่อทางออนไลน์กันได้มากพอสมควรเนี่ยพอมีลูกค้าก็มีคนตีพอมีคนตีก็มีลูกค้าเข้าก็เลยยังอยู่ได
1: ้การสืบต่อองค์ความรู้ที่มันตกผลึกแล้วจากรุ่นสู่รุ่นเนี่ยบ้านบาตรมาจากไหนมาจากยุธยาพอย้ายครัวกันมาจากอยุธยามาที่ธนบุรีมาที่กรุงเทพมหานครจนกระทั่งมาอยู่ที่บ้านบาตรเนี่ยไอตัวองค์ความรู้ในการทำบาตรลักษณะนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเห็นเฉพาะที่ในประเทศไทย
4: อันนี้มันก็เป็นของพิเศษนะคะที่เป็นสิ่งที่ทำให้ไอกิจกรรมเนี้ยกิจกรรมการตีบาตรไม่มีวันตายแน่ๆ
0: ทุกวันนี้นะครับเราก็จะเห็นว่ามีหลายองค์กรหลายหน่วยงานรวมทั้งฝ่ายต่างๆมากมายนะครับที่พยายามจะเข้ามาช่วยกันสนับสนุนชุมชนบ้านบาตรถ้าพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าย่านเมืองประวัติศาสตร์เองเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับว่าบ้านบาตรเองก็เป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจไม่น้อยเลยสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแต่การสนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยวอย่างเดียวเพียงพอหรือเปล่าครับที่จะช่วยให้ชาวบ้านบาตรเองสามารถสืบทอดอาชีพของเขาต่อไปได้
4: ตอนนี้การส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวหรือว่าการทำให้แบบไปสนับสนุนบ้านบาตรเนี่ยมันผิดไปหน่อยมันผิดวัตถุประสงค์ไปหน่อยคือไปสนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยวไปดูคนตีบาตรแล้วก็จบอย่างมากก็คือสนับสนุนให้ซื้อบาตรซึ่งคนทั่วไปจะเอาบาตรทำอะไรใช่ไหมคะเขาก็ไม่ได้เป็นของที่ระลึกอะไรได้ใช่ไหมคะสิ่งที่ควรสนับสนุนก็คือว่าเรื่องของการเอาความรู้เหล่านี้มารวมไว้แล้วก็สร้างวิชาความรู้ขึ้นมาสร้างอะไรก็ได้ในกลุ่มองค์กรอะไรที่อาจจะแบบออกไปอยู่ในสำนักในอะไรต่ออะไรที่เขานำความรู้เหล่านี้ไปสอนคนทั่วไปก็ได้ไม่ใช่เฉพาะคนบ้านบาตรอย่างเดียวเพื่อที่จะสืบวิชาเหล่านี้ไว้เพราะนั้นปัญหาคือต้องจัดระบบความรู้ตรงนี้ให้มันสืบทอดให้ได้ถ้าไม่รีบทำช่วงนี้ก็คือหมดก็เห็นว่าคนที่ตีบาตรตอนนี้ที่มีฝีมือในการตีบาตรแล้วก็ทำชิ้นส่วนต่างๆรู้กลุ่มรู้อะไรต่ออะไรเนี่ยในโครงสร้างของขึ้นบาตรสักใบเนี่ยก็มีอยู่ไม่กี่คนแล้วนะคะ

0: คนไทยกับศาสนาพุทธยังไงก็แยกจากกันไม่ได้นะครับดังนั้นถ้าถามว่าคนบ้านบาทต้องการอะไรสำหรับผมแล้วผมคิดว่าคนบ้านบาทต้องการการเข้ามาช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ส่งต่อไปยังคนรุ่นใหม่เพื่อที่ว่าพวกเขาคนรุ่นปัจจุบันจะได้ไม่ต้องกลายเป็นคนทำบาปรุ่นสุดท้ายของกรุงเทพมหานครครับ
1: พี่กฤษณาครับบาทเนี่ยมีกี่รูปทรงครับ
2: คนอยุธยาเขามีเพียง4รูปทรงนะคะจะมีทรงไทยเดิมแล้วก็จะเป็นทรงตะโกมันจะต่างกันคือตรงนี้มันจะแหลมไอ้นี่มันจะมนแล้วก็จะเป็นทรงมะนาวมะนาวจะคือรูปนี้คือวงกลมมันถูกขาครึ่งไปทรงลูกจันทร์มันก็จะเตี้ยกว่านี้นิดนึงเอกลักษณ์ของเสียงบาทฟังไหม
1: ฟังครับโอ้เสียงระฆังระฆังดีๆนี่เอง
2: อันนี้คือเหล็กดี
1: สแตนเลสดังไหม

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช 2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: ครับ
1: เป็นยังครับไอ้รถเป็นอย่างน้อนี่ยูยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
2: อันนะเอาอย่าง
1: ดันไอ้ยูยู
0: ยูอาร์เรดี้โกโก้โ
3: ก้ประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
1: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
3: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติหลากหลายเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนจดจำคือน้ำใจของคนไทยนี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำ
1: มีอะไรพี่เล่นเกมอยู
2: ่ไปซื้อของให้พี่หน่อยดิพี่จะทำกับข้าวตอนเช้าอ่ะ
1: โอ้ยขอเล่นจบตานี้ก่อน
2: ว้าวไม่ใช้มือกอบน้ำก็บุญละ
1: โอ้ยแล้วก่อนให้อยู่ตลอดเนี่ยเวลาเล่นเกมเนี่ย
2: ใช้แค่นี้ถ้ามันหล่นไปได้คนวันเล่นแต่เกมเนาะไม่คิดจะทำอะไรเลยนี่ไง
3: เอ้าก็คนมาสบายใจนี
2: ่เออนี่วันนี้ลืมไปทำบุญตักบาตรด้วยล่ะ
1: ทำไมอ่ะ
2: วันนี้มันเกิดมึงนี่ทำบุญบ้างเผื่อแม่แกจะได้สบายใจ
1: สบายใจอะไรพี่แกไปสบายแล้ว
4: ไปก็ได้วะอย่าลืมโอนตังค์นะพี
2: ่อย่าลืมทำบุญตักบาตรด้วยนะวันนี้มันเกิดมึงอ่ะ
1: รู้แล้วนะพี่ทำตัวเป็นแม่ไปได
2: ้แล้วจะบาตรที่วัดไหน
1: ก็วัดที่แม่เคยพาไปอ่ะแต่พวกฝรั่งเขาไม่เห็นจะใส่บาตรอะไรกันเลยตอนวันเกิดเนี่ย
2: มึงก็ใส่ไปเถอะมีเรื่องมาก
1: เอาจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าเราทำไปทำไมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวันเกิดของผม
5: อามานิโจติระโสยะถาสปีติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยทุกีติคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสาเจริญพรวันนี้วันเกิดมาทำบุญวันเกิดคนเราเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการแก่การเจ็บและการตายเป็นของธรรมดา
1: ผมเพิ่งเข้าใจว่าการตักบาตร

ไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อทำให้เรารู้สึกดีแต่มันคือการแบ่งปันส่วนบุญกุศลทั้งต่อคนที่ยังอยู่และคนที่จากไปแล้วในทุกเช้าผู้คนต่างออกมาด้วยรอยยิ้มและการให้เพียงเล็กน้อยกับสร้างความหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะมันเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันด้วยหัวใจการให้นี่แหละเสน่ห์ไทยเสน่ห์ของความเรียบง่ายและความอบอุ่นที่ทำให้ทั้งโลกเห็นว่าความเป็นไทยงดงามเพียงใด

0: Flip Classroom จากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้การรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินเพื่อให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันว่าสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและปัจจัยการเจริญเติบโตของสัตว์มีอะไรกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตจึงต้องอาศัยปัจจัยต่างๆเพื่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตได้แก่อาหารน้ำอากาศและที่อยู่อาศัยปัจจัยที่1อาหารสัตว์ต้องการอาหารเพื่อสร้างพลังงานและเพื่อการเจริญเติบโตถ้าสัตว์ขาดอาหารเป็นเวลานานๆก็จะทำให้สัตว์ตายได้เราสามารถจำแนกสัตว์ตามลักษณะอาหารที่กินได้เป็น3ประเภทคือสัตว์กินพืชเช่นแพะกินหญ้าหมูกินรำข้าวหรือนกบางชนิดกินผลไม้และน้ำหวานจากเกสรดอกไม้สัตว์กินเนื้อเช่นตุ๊กแกและกบกินแมลงชนิดต่างๆนกบางชนิดเป็นนกนักล่าเช่นนกอินทรีจะกินสัตว์ที่มีขนาดเล็กเป็นอาหารสัตว์กินพืชและเนื้อเช่นไก่กินหนอนและข้าวเปลือกเป็นอาหารปัจจัยที่2น้ำสัตว์ต้องการน้ำในการดำรงชีวิตเพราะน้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญในร่างกายเป็นส่วนประกอบของเลือดทำหน้าที่ลำเลียงออกซิเจนและสารอาหารในร่างกายถ้าขาดน้ำก็จะทำให้สิ่งมีชีวิตตายได้นอกจากนั้นสัตว์บางชนิดยังอาศัยอยู่ในน้ำและใช้น้ำเป็นแหล่งอาหารปัจจัยที่3อากาศร่างกายของสัตว์ทุกชนิดต้องการออกซิเจนในอากาศเพื่อการหายใจและปัจจัยที่4ที่อยู่อาศัยสัตว์แต่ละชนิดต้องการนอนหลับพักผ่อนเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายและการเจริญเติบโตนอกจากนี้แล้วสภาพแวดล้อมก็เป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตของสัตว์เช่นความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติสายน้ำอุณหภูมิแสงแดดซึ่งสัตว์แต่ละชนิดก็จะปรับตัวและแสดงออกในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันเรียกว่าการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์การตอบสนองต่อแสงสัตว์สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วเมื่อได้รับแสงเช่นการที่นกบินออกจากรังในตอนเช้าหรือไก่ขันในตอนเช้าการตอบสนองต่ออุณหภูมิเช่นสุนัขจะระบายความร้อนโดยการหอบเพื่อให้น้ำระเหยออกจากปากควายชอบนอนในหนองน้ำหรือในโคลนเพื่อป้องกันแสงแดดเผาผิวหนังของมันการตอบสนองต่อการสัมผัสเช่นกิ้งกือจะขดหัวเข้าด้านในเมื่อถูกสัมผัสหอยชนิดต่างๆจะหุบฝาหรือหดตัวเข้าในเปลือกอึ่งอ่างเมื่อได้รับการสัมผัสจะเกิดการพองตัวนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ survive s u r v i v e survive แปลว่าการดำรงชีวิต stimulus s t i m u l u s stimulus แปลว่าสิ่งเร้า responseResponse response แปลว่าการตอบสนองเด็กๆเรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์เพื่อความอยู่รอดก็คืออาหารน้ำอากาศและที่อยู่อาศัยซึ่งสัตว์มีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์ในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้กันต่อว่าสัตว์มีลักษณะแตกต่างกันเราจะสามารถจำแนกในรูปแบบไหนและสัตว์มีประโยชน์ต่อมนุษย์อะไรบ้างรอติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you, Kapun Ka. Oh, how much?
1: Oh, no.
0: Oh, thank you, Kapun Ka.
2: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher spider
1: thank you
2: มันไม่ใช่ spider มันคือ spicy
1: okay so students this is the end of our class for today thank you so much
3: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
4: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความปราณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม
5: พบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
6: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์

0: เพราะด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ photosynthesis p h o t o s y n t h e s i s photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง chlorophyll c h o l r o p h y l l chlorophyllแปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar s u g a r sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
1: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญญา
0: เอกของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญาแม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

0: ที่บึงกาฬ
1: นักท่องเที่ยวมาชมความสวยงามของธรรมชาติ
0: สถานที่แห่งนี
2: ้มีความเชื่อเรื่องพญานาค
3: เขาบอกว่าขอเงินขอทองก็น่าจะขอตรงนี้แหละฮะ

0: ีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้และวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q UA T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอพวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูต้นจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: วัสดีน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับ
1: สวัสดีค่ะเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับวันนี้ครูต้นคูณและน้องชีต้านะครับเราอยู่กันที่เมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการครับ
1: คุณครูคะแล้วเราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันเหรอคะ
0: วันนี้นะครับชีต้าและน้องๆทางบ้านทุกคนจะได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับอาณาจักรโบราณต่างๆในภาคเหนือครับที่เคยมีความสำคัญแล้วก็เคยยิ่งใหญ่ซึ่งเมืองโบราณเนี่ยได้จำลองมาให้เราชมกันที่จังหวัดสมุทรปราการครับชีต้าพร้อมหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้างั้นแผนที่อยู่ในมือครูแล้วเราไปลุยกันดีกว่าครับ
1: ไปเลย

0: ชิต้าครับสถานที่แห่งนี้นะครับคือการถ่ายแบบพระธาตุจอมกิติมาจากวัดพระธาตุจอมกิติจังหวัดเชียงรายครับ
1: แล้ววัดนี้มีความสำคัญไหมคะ
0: ในกลางพุทธศตวรรษที่15นะครับตำนานเล่าว่าสถานที่แห่งนี้ได้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุหรือว่ากระดูกของพระพุทธเจ้าตามความเชื่อของคนโบราณครับพระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระธาตุจอมกิตินะครับมี2ส่วนด้วยกันครับส่วนที่1ก็คือส่วนของพระเกศาธาตุหรือว่าเส้นผมของพระพุทธเจ้าและอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของพระนาราศหรือว่าหน้าผากของพระพุทธเจ้าครับ
1: โหความสำคัญเยอะมากจริงๆค่ะและเป็นความสำคัญที่ดีมากๆเลยค่ะ
0: ใช่ครับดังนั้นวัดพระธาตุจอมกิตินะครับจึงถือได้ว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนเมืองเชียงแสนครับตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีคนนิยมไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุที่วัดพระธาตุจอมกิติอยู่เลยนะครับ
1: ถ้าหนูไปเชียงรายหนูจะให้คุณแม่พาไปเที่ยววัดพระธาตุจอมกิติค่ะ
0: ชิต้าครับและนี่นะครับก็คือการถ่ายแบบวัด7ยอดหรือว่าวัดโพธารามจากจังหวัดเชียงใหม่มาครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับถือได้ว่าเคยเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนามาก่อนครับเพราะฉะนั้นถ้าชิต้าไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็จะมีวัดวาอารามที่มีขนาดใหญ่โตแล้วก็มีความวิจิตรบรรจงมากๆเลยครับอย่างเช่นที่วัดโพธารามหรือว่าวัด7ยอดนะครับถือเป็นวัดที่มีความสำคัญนะครับเพราะว่ากษัตริย์ของเชียงใหม่เนี่ยได้มีการจำลองรูปแบบศิลปะมาจากเจดีย์พุทธคยาที่ประเทศอินเดียครับพุทธคยาเนี่ยนะครับก็คือสถานที่ที่พระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเปลี่ยนสภาพจากเจ้าชายสิทธัตถะกลายเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็การที่เมืองเชียงใหม่เนี่ยสามารถจำลองสถาปัตยกรรมของพุทธคยามาอยู่ที่เมืองเชียงใหม่ได้ก็แสดงให้เห็นว่ากษัตริย์ของเชียงใหม่นั้นเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่มีบุญบารมีแล้วก็ฝ่ายในการทำบุญทางพระพุทธศาสนาอยู่เสมอครับเห็นรูปปั้นเทวดารอบๆนี้ไหมครับ
1: เห็นค่ะ
0: รูปปั้นเทวดารอบๆนี้นะครับก็คือสัญลักษณ์ของเทพชุมนุมซึ่งในตำนานเนี่ยเล่าว่าในวันที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้มีเทวดาและนางฟ้ามากมายครับลงมาอนุโมทนาและแสดงความยินดีกับพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเจดีย์นี้นะครับแทนสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าจึงมีการปั้นรูปเทพชุมนุมอยู่โดยรอบฐานของพระเจดีย์แทนเรื่องราวในตำนานนั้นนั่นเองครับครับอย่างที่เห็นพระพุทธรูปด้านหลังเรานี้นะครับก็เป็นพระพุทธรูปที่สร้างแบบพระพุทธรูปเชียงแสนรุ่นที่1ครับโดยพระพุทธรูปเชียงแสนนะครับจะมีลักษณะพระวรกายที่ค่อนข้างอวบอ้วนแทนความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมืองนั่นเองครับและมีลักษณะเด่นที่สามารถสังเกตได้เลยนะครับว่าเป็นพระพุทธรูปเชียงแสนนั่นก็คือชายสังฆติของพระพุทธรูปนั้นจะสั้นอยู่เหนือพระถันหรือว่าอยู่เหนือราวนมครับซึ่งพระพุทธรูปแบบเชียงแสนรุ่นแรกๆนะครับก็จะส่งแรงบันดาลใจและสืบทอดลักษณะทางศิลปะไปสู่พระพุทธรูปเชียงแสนรุ่นต่อๆมาครับและหนึ่งในพระพุทธรูปเชียงแสนรุ่นต่อมานะครับนั่นก็คือพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือว่าพระแก้วมรกตที่ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือว่าวัดพระแก้วในปัจจุบันนั่นเองครับเป็นยังไงบ้างครับชีต้าลักษณะของศิลปะและสถาปัตยกรรมของอาณาจักรล้านนาเนี่ยมีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะแตกต่างจากที่อื่นไหมครับ
1: แตกต่างค่ะเพราะที่นี่แปลกกว่าที่อื่นคุณครูคะเล่าต่อเลยค่ะหนูอยากฟังเรื่องอาณาจักรล้านนาแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยครับไปฟังกันดีกว่าครับชีต้าครับภาคเหนือของไทยเราเนี่ยเคยมีอาณาจักรโบราณที่ยิ่งใหญ่หลายอาณาจักรเลยนะครับเริ่มตั้งแต่อาณาจักรโยนกเชียงแสนครับซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงรายทุกวันนี้ครับและหลังจากอาณาจักรโยนกเชียงแสนค่อยๆเสื่อมลงนะครับก็มีอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่อีกอาณาจักรหนึ่งครับซึ่งได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมมอญของอาณาจักรทวารวดีในภาคกลางเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาแทนที่ในราวพุทธศตวรรษที่13นั่นก็คืออาณาจักรฮริพุนชัยซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดลำพูนในปัจจุบันครับแต่หลังจากนั้นนะครับอาณาจักรฮริพุนชัยซึ่งเจริญรุ่งเรืองมาอย่างยาวนานก็ค่อยๆเสื่อมลงและในที่สุดอาณาจักรฮริพุนชัยก็ตกเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านนาครับทีนี้หลายคนคงจะสงสัยนะครับว่าอาณาจักรล้านนานั้นเติบโตขึ้นได้อย่างไรครูต้นคูณจะเล่าให้ฟังครับนับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่16ถึงพุทธศตวรรษที่18บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำหลายสายทางภาคเหนือชนชาติไทยได้ตั้งถิ่นฐานและตั้งบ้านเมืองและแว่นแคว้นที่ปรากฏชื่ออยู่ในตำนานหลายเมืองสืบต่อมาครับเช่นแคว้นโยนกเชียงแสนแคว้นหิรัญนครเงินยางแคว้นหริพุนชัยและแคว้นพะเยาเป็นต้นครับ นอกจากนี้ยังมีเมืองซึ่งมีความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมปรากฏอยู่อีกหลายเมืองเช่นเมืองเขลังนครหรือลำปางเมืองแพร่เมืองน่านนอกเหนือจากเมืองโบราณที่กล่าวถึงแล้วนะครับส่วนเหนือของดินแดนไทยยังได้ปรากฏแว่นแคว้นโบราณที่ปกครองโดยชนชาติไทยเช่นเดียวกันเช่นแคว้น12ปันนาซึ่งทุกวันนี้อยู่ในเขตการปกครองของประเทศจีนครับแคว้น19เจ้าฟ้าทางตะวันออกเฉียงเหนือของพม่าแคว้น12เจ้าไทยหรือแคว้น12จุไทยที่อยู่ในแคว้นล้านช้างหรือว่าประเทศลาวในปัจจุบันนะครับจนกระทั่งประมาณพุทธศตวรรษที่18ครับได้มีอาณาจักรที่เข้มแข็งและมีกษัตริย์ที่เข้มแข็งนะครับได้สถาปนาบ้านเมืองขึ้นมาปกครองครับบริเวณภาคเหนือของประเทศไทยซึ่งมีอยู่หลายอาณาจักรเลยนะครับเช่นพะเยาครับตำนานเมืองพะเยานะครับได้เล่าว่าการสร้างเมืองพะเยานั้นสร้างโดยกษัตริย์องค์หนึ่งที่มีความสามารถมากชื่อว่าขุนจอมธรรมครับขุนจอมธรรมมีพระบิดาซึ่งครองเมืองเงินยางเชียงแสนหรือเมืองหิรัญนครได้โปรดให้สร้างเมืองพะเยาขึ้นเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่17โดยพะเยานั้นนะครับมีกษัตริย์ที่เข้มแข็งและมีพระปรีชาสามารถหลายพระองค์เช่นขุนจอมธรรมและขุนเจืองเป็นต้นในสมัยของพญางามเมืองครับได้มีนโยบายการใช้สันติวิธีในการผูกมิตรกับแว่นแคว้นต่างๆเช่นพญามังรายแห่งล้านนาและพ่อขุนรามคำแหงมหาราชแห่งสุโขทัยครับอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือก็คืออาณาจักรล้านนาครับจนถึงต้นพุทธศตวรรษที่19นะครับหรือว่าปีพุทธศักราช1800เศษๆพญามังรายครับซึ่งถือได้ว่าเป็นปฐมกษัตริย์หรือกษัตริย์พระองค์แรกแห่งอาณาจักรล้านนาแต่ว่าการสถาปนาอาณานาของพญามังรายไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเพราะว่าในตอนแรกนั้นพญามังรายเนี่ยก็ตั้งเมืองหลวงแห่งอาณาจักรของท่านอยู่ที่เมืองเชียงแสนเหมือนกับกษัตริย์พระองค์ก่อนๆครับแต่ว่าในปีพุทธศักราช1805ก็เกิดเรื่องสำคัญขึ้นนะครับเนื่องจากว่าพญามังรายท่านพิจารณาเห็นว่าเมืองเชียงแสนครับไม่เหมาะกับการที่จะเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรครับก็เลยให้มีการย้ายเมืองหลวงครับไปอยู่ที่เมืองเชียงรายซึ่งมีความเหมาะสมมากกว่าแทนครับแต่ว่าเมืองเชียงรายก็ยังไม่ใช่เมืองที่เหมาะสมที่สุดนะครับเมืองที่พญามังรายนะครับได้เลือกให้มาเป็นเมืองหลวงแห่งที่3ของอาณาจักรนั่นก็คือเมืองหริพุนชัยหรือว่าลำพูนครับในช่วงนั้นนะครับหริพุนชัยครับเป็นเมืองที่มีความร่ำรวยทางด้านการค้าและมีความร่ำรวยทางด้านวัฒนธรรมครับในที่สุดนะครับพญามังรายก็สามารถโจมตีเมืองหริพุนชัยได้สำเร็จครับแต่ว่าใช้เมืองหริพุนชัยนั้นเป็นเมืองหลวงอยู่ไม่นานนะครับพญามังรายท่านก็ทรงคิดว่าเมืองหริพุนชัยนั้นมีความเหมาะสมในการเป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่ศาสนามากกว่าจะเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรครับเลยให้มีการย้ายเมืองหลวงอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่4โดยไปตั้งเมืองหลวงแห่งใหม่อยู่ที่เวียงกุมกามแต่ว่าปัญหาและข้อจำกัดของเวียงกุมกามนะครับนั่นก็คือน้ำท่วมครับเวียงกุมกามนะครับเป็นเมืองที่มีน้ำท่วมอยู่บ่อยครั้งครับดังนั้นพญามังรายจึงใช้เวียงกุมกามเป็นเมืองหลวงอยู่ไม่นานนะครับจนถึงปีพุทธศักราช1839ครับพญามังรายนะครับได้เชิญพ่อขุนรามคำแหงมหาราชแห่งอาณาจักรสุโขทัยและพญางามเมืองแห่งอาณาจักรพะเยาซึ่งเป็นพระสหายครับมาช่วยกันเลือกที่ตั้งเมืองหลวงแห่งใหม่ครับและในที่สุดนะครับพญามังรายครับก็ได้เลือกเมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนาเป็นศูนย์กลางแห่งที่5และเป็นศูนย์กลางที่เป็นที่มั่นสำคัญที่สุดของอาณาจักรล้านนาสืบต่อมาหลังจากนั้นครับพระเจ้าติโลกราชเป็นพระมหากษัตริย์นะครับที่ครองราชยาวนานมากที่สุดพระองค์หนึ่งของล้านนาครับแต่หลังจากสิ้นพระเจ้าติโลกราชแล้วนะครับอาณาจักรล้านนาก็เริ่มเสื่อมลงอาณาจักรล้านนามีตัวหนังสือเป็นของตัวเองนะครับโดยชาวล้านนาเนี่ยได้มีอักษรที่เรียกว่าอักษรธรรมครับอักษรธรรมนะครับนิยมใช้เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นภาษาบาลีครับส่วนตัวหนังสือที่ใช้ในทางราชการนะครับเราเรียกว่าตัวหนังสือฝักขามชาวล้านนามีความเชื่อและความศรัทธาในพระพุทธศาสนาแบบลังกาวงอย่างมากครับในสมัยของพระเจ้าติโลกราชนะครับทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากทรงสร้างวัด7ยอดที่จังหวัดเชียงใหม่และทรงจัดให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกในสมัยของพญามังรายซึ่งเป็นกษัตริย์พระองค์แรกของล้านนานะครับได้มีการใช้กฎหมายที่เรียกว่ากฎหมายมังรายศาสตร์เป็นกฎหมายที่ให้หลักในการประกันความยุติธรรมสิทธิและความเสมอภาคของประชาชนมีความสอดคล้องกับวัฒนธรรมไทยและประเพณีดั้งเดิมของชาวล้านนาครับทุกวันนี้นะครับยังมีหลายหมู่บ้านเลยนะครับในเขตภาคเหนือของประเทศไทยที่ได้ประยุกต์เอาหลักจากกฎหมายมังรายศาสตร์มาใช้ในการจัดสรรและแบ่งปันทรัพยากรบ้างครับชีต้าจากเรื่องอาณาจักรล้านนาที่คุณครูเล่าไปชีต้าพอจะเข้าใจมากขึ้นไหมครับ
1: เห็นชัดเลยค่ะถ้าไปชมสถานที่ด้วยต้องเข้าใจมากยิ่งขึ้นแน่เลยค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวตอนท้ายครูจะลองถามคำถามดีไหมดูว่าชีต้าจะตอบได้หรือเปล่า
1: ได้เลยค่ะ
0: นะครับจริงๆนอกเหนือจากเรื่องอาณาจักรล้านนาที่ครูเล่าไปนะครับอย่างที่บอกครับว่าก่อนหน้าที่จะมีอาณาจักรล้านนาเนี่ยบริเวณภาคเหนือของไทยเราเคยมีอาณาจักรเชียงแสนมาก่อนเดี๋ยวครูจะพาชีต้าและน้องๆทางบ้านทุกคนไปรู้จักกับอาณาจักรเชียงแสนให้มากขึ้นนะครับผ่านรายการ Spirit of Asia ตอนเชียงแสนนครแห่งตำนานเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยครับ
2: ทะเลสาบเชียงแสนหรือที่ชาวบ้านรู้จักกันในชื่อเวียงหนองล่มตั้งอยู่ระหว่างอำเภอเชียงแสนและอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสันนิษฐานกันว่าอาจเป็นของเมืองโบราณอีกเมืองหนึ่งที่ถูกบันทึกไว้ในพงศาวดารเหนือในตำนานได้กล่าวถึงเรื่องราวการสร้างเมืองใหม่บนที่ราบเชียงแสนเอาไว้ว่าพญาสิงหนวัตรได้รวบรวมเอาคนพื้นเมืองกลุ่มต่างๆแล้วจัดตั้งเป็นอาณาจักรโยนกนาคพันธ์สิงหนวัตนครตำนานยังเล่าถึงพระเจ้าพรหมกุมารวีรบุรุษที่ได้กอบกู้บ้านเมืองจากพวกขอมและช้างส่งคู่บารมีชื่อพานคำซึ่งยังคงถูกพูดถึงและถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของศิลปะร่วมกับวัฒนธรรมล้านนาอย่างกลมกลืนผ่านการประดับประดาวัดและสถานที่สำคัญของเมืองเชียงแสนมาทุกยุคทุกสมัย
3: พื้นที่นี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่พยายามจะตอกย้ำหรือว่าเชื่อมโยงถึงความสัมพันธ์อันเก่าแก่ก็คือพยายามโยงไปถึงยุคโยนกนครโยนกบุรีที่ยุคเก่าเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยตำนานยุคเก่าที่เป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยก็จะกล่าวถึงช้างงูโดยกษัตริย์ในอดีตเนี่ยที่สามารถไปจับงูในแม่น้ำโขงเนี่ยแล้วก็กลายเป็นช้างขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นช้างคู่บารมีสำคัญเนี่ยครับนั้นตัวนี้เนี่ยจะเกิดการรับรู้แล้วก็แต่ตัวนี้เนี่ยก็พยายามทำให้เอกลักษณ์โดยการปรับนาคเนี่ยให้เป็นช้างงูโดยเป็นมกรเนี่ยคลายช้างงูออกมางั้นตัวนี้ก็จะทำให้เห็นการผสมผสานตำนานความเชื่อแล้วก็โยงเข้ากับประวัติศาสตร์ในการรับรู้ของท้องถิ่นเนี่ยออกมาผ่านงานศิลปกรรมที่เป็นรูปธรรมทั้งรูปปั้นช้างงูตัวนี้แล้วก็ช้างงูที่เป็นมกรคลายช้างงูอยู่ข้างบนสันหลังคา
0: ชีต้าครับน้องๆทางบ้านครับจากสารคดีนะครับจะเห็นได้ว่านักโบราณคดีนักประวัติศาสตร์และผู้คนในท้องถิ่นได้มีการค้นคว้าและร้อยเรียงเรื่องราวในประวัติศาสตร์จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์หลักฐานทางโบราณคดีงานศิลปะและเรื่องเล่าต่างๆครับเพื่อที่จะพยายามตามหาความเป็นมาของอาณาจักรโยนกเชียงแสนและนอกจากนี้นะครับยังมีเรื่องเล่าในตำนานอีกหลายเรื่องเลยนะครับที่ครูยังไม่ได้เล่าให้ฟังชีต้าอยากฟังไหมครับ
1: อยากค่ะ
0: ถ้าอยากนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อในรายการ Spirit of Asia
2: เรื่องราวของเมืองบริเวณที่ราบเชียงแสนที่ถูกทำลายและสร้างขึ้นใหม่หลายครั้งได้ดำเนินมายาวนานหลายพันปีนับตั้งแต่ตำนานเมืองสุวรรณโคมคำจนถึงยุคของพญาแสนภูกษัตริย์องค์ที่3ของราชวงศ์มังรายที่ขึ้นครองอาณาจักรล้านนากล่าวได้ว่าเชียงแสนยุคนี้มีความรุ่งเรืองมากที่สุดเพราะพญาแสนภูมีพระราชประสงค์ให้สร้างบริเวณนี้ขึ้นเป็นเมืองฮิรัญนครชัยบุรีสีเชียงแสนด้วยจุดมุ่งหมายที่ให้เป็นเมืองหน้าด่านทางการค้าและเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนาแห่งใหม่เห็นได้จากความร่ำรวยทางวัฒนธรรมในเขตเวียงเชียงแสนที่เต็มไปด้วยวัดวาอารามและโบราณสถานที่หันมากกว่า70แห่ง
3: ทางวิชาการเนี่ยก็เชื่อว่าตรงนี้เป็นวัดที่พญาแสนภูสร้างตั้งแต่สมัยที่มาสร้างเชียงแสนในปี1871ครับในช่วงนั้นแล้วหลักฐานในทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมเนี่ยก็ยืนยันเชื่อมโยงไปถึงยุคต้นๆของล้านนาด้วยที่รับมาผ่านฮริพุนชัยซึ่งไปแว่นแคว้นในลุ่มแม่น้ำปิงครับสิ่งหนึ่งที่ปรากฏก็คือสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมก็คือเป็นเจดีย์ทรงปราสาท5ยอดซึ่งเจดีย์ลักษณะนี้เนี่ยสืบเนื่องยาวไปถึงที่ผู้กามอีกที่ผู้กาม

0: มีเจดีย์ลักษณะนี้นะครับก็เลยมีการเชื่อมโยงว่าเจดีย์ที่ประสักรับอิทธิพลมาจากฮริพุนชัยที่ลำพูนแล้วก็ฮริพุนชัยที่ลำพูนน่ะรับมาจากที่ผู้การ
1: แล้วหลักฐานก่อนยุคของพญาแสนภูอะคะ
0: ครับ
1: ทำไมเราถึงไม่เจออะไรเลยอะคะ
0: ที่เรายังไม่เจอในการขุดค้นจากที่ผมพยายามติดตามอ่านสำรวจรายงานการขุดค้นของทางศิลปากรนะครับสันนิษฐานกันว่าเดิมเนี่ยบริเวณพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับถือพุทธศาสนาเข้ามาดังนั้นการนับถือของคนยุคนั้นเนี่ยจึงเป็นลักษณะศาสนาแบบธรรมชาติศาสนาแบบผีดั้งเดิมดังนั้นการนับถือศาสนาแบบผีหรือวิญญาณดั้งเดิมเนี่ยจึงเป็นลักษณะของการสร้างสถานที่เคารพแบบไม่ถาวร
2: สุดตาครับน้องๆทางบ้านครับนอกจากศิลปะและสถาปัตยกรรมต่างๆที่ยังคงหลงเหลืออยู่แล้วนะครับดนตรีและภาษาของอาณาจักรล้านนาก็ยังถือเป็นมรดกที่สำคัญที่ยังได้รับการสืบทอดต่อมาจนถึงปัจจุบันนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าครับว่าดนตรีและภาษาของอาณาจักรล้านนาได้รับการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันได้อย่างไรไปชมกันครับ
3: พื้นเพเดิมเนี่ยผมเป็นคนสุโขทัยครับแล้วผมมาบรรจุเป็นครูที่นี่เมื่อ2533ตอนแรกที่มาเนี่ยผมหันคนเฒ่าเปิ้นเข้าไปสอนละออนในโรงเรียนเนาะผมไปฟังแล้วเกิดความสนใจก็เลยไปนั่งดูไปนั่งเล่นตัวเล่นตัวเฮาก็ยิบซึ้งเพราะว่าจริงๆแล้วผมอยู่วัดเนี่ยผมฟังเพลงพวกนี้มาก่อนละมันอยู่ในสมองพอฟังปุ๊บเขาน่าจะเล่นได้นะก็เลยสนใจหยิบเครื่องเล่นตัวคนเฒ่าสอนเพิ่นก็สอนตัวเฮาก็เล่นไปตัวคือปีเดียวอ่ะผมก็เป็นเลยเนื่องจากว่าเฮาจําเพลงได้เนาะจริงๆแล้วผมสอนภาษาอังกฤษแต่ว่าเฮาก็มาคิดว่าเออถ้าเฮาสอนภาษาอังกฤษแล้วเฮาสามารถเผยแพร่วัฒนธรรมไทยต่อชาวต่างชาติได้แห่งกำหนึ่งเนี่ยมันจะดีมากใดผมก็เลยสนใจแล้วเล่นอย่างจริงๆจังๆเล่นจากเครื่องหนึ่งคือซึงจากซึงก็ไปสล้อจากสล้อก็ไปคุยแล้วก็ไปกลองไปชิงฉาบทุกอย่างเฮาเล่นได้หมดเลยแต่จริงๆแล้วเฮาไม่ได้ไปเรียนที่ไหนเฮาเป็นครูพักรักจำพอคนเฮาเล่นแล้วก็สนใจเฮาก็ยิบไปเล่นเล่นไปเล่นมาก็กลายเป็นว่าเออเฮาสอนนักเรียนได้พอสอนนักเรียนได
4: ้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาบ้านเรือนไทยของคุณครูสมนึกหลังนี้คือแหล่งผลิตเครื่องดนตรีพื้นเมืองที่หลงเหลืออยู่ไม่กี่แห่งในเชียงแสนครูสมนึกเล่าว่าบ้านร้อยซึ่งยังคงเก็บรักษาเครื่องดนตรีโบราณตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตาทวดเอาไว้อีกทั้งยังมีเครื่องดนตรีทั้งเก่าใหม่เอาไว้มากกว่า50ชิ้นโดยเฉพาะสล้อและซึ่งเครื่องดนตรีล้านนาโบราณที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยยวนที่ได้ส่งต่อไปถึงอาณาจักรล้านนา
5: บ้านร้อยซึ้งนี่แท้ๆเนี่ยแปลงมาเมื่อปีประมาณ53เริ่มคิดขึ้นมาเนี่ยก็เริ่มเอาเครื่องดนตรีมันเกิดกันเนาะพอดีแปลงบ้านหลังนี้ก็ขนมากอ่ะคือเขาคิดว่ามันเป็นอยากจะคือเป็นแรงศึกษาของคนทั่วไปเนาะครับละอ่อนด้วยนี่เราไหวว่าไผหุ้มซึ้งสะลอกกับมะพร้อเด้อไข่หันนี่เนาะของมะเกาแล้วก็ของที่เฮาเนี่ยตวยนะของที่เฮาซื้อมาตวยเฮาไปสะสม
6: แล้วขายทอดวิชาให้ใครบ้างยังครับ
5: ก็มีก็ส่วนมากแต่ว่าการแปลงนี่ยังบ่ได้ก็แนะนําเป็นบางคนไปเนาะแต่ว่าเขาจะมาเฮียนอยู่บ้านนี่มีแต่ว่าสะลอกซอซึ้งนี่ผมก็สอนละออนมาตั้งแต่ห้วยเกียงมาละเคยอันมีนักศึกษาฝึกสอนมาผมก็สอนการดีซึ้งแต่ป้าแกมาไหวว่าวันนี้ครับพ่อครูผมมาเดียวผมตั้งวงแล้วนะที่ผมได้ความรู้จากพ่อครูที่สอนดีซึ้งผมว่าผมก็ไปพัฒนาตัวเก่าขึ้นแล้วก็ตั้งวง
4: และเพราะชาวไทยยวนมีความผูกพันกับวัดร่องรอยและหลักฐานของชาวไทยยวนเชียงแสนจึงยังคงปรากฏให้เห็นตามวัดต่างๆในเขตเวียงที่วัดพระเจ้าล้านทองยังคงมีร่องรอยของตัวอักษรล้านนาปรากฏอยู่ในใบลานภูมิปัญญาหลายอย่างที่ถูกบันทึกไว้ในใบลานแต่การขาดแคลนผู้รู้

0: ทำให้หลายๆคนในเชียงแสนกำลังเป็นห่วงว่าอัตลักษณ์ด้านภาษาของชาวไทยยวนกำลังจะเลือนหายไปเราได้พบกับพระครูสุวรรณวิสุทธิคุณและพ่อวิมานิตซึ่งเป็นชาวเชียงแสนเพียงไม่กี่คนที่ยังคงเขียนและอ่านใบลานในภาษาล้านนาได้พระครูและพ่ออุ้ยเล่าให้เราฟังว่าการเขียนหรือจานอักษรธรรมล้านนาที่คลมโค้งไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดการจานอักษรแต่ละตัวจึงต้องใช้ทั้งความอดทนและเพียรพยายามอักษรธรรมบนใบลานเหล่านี้จึงเต็มไปด้วยคุณค่าและภูมิปัญญาของคนในอดีต
1: คือภาษาล้านนาเนี่ยมันสันนิษฐานว่าจะมาดังเดิมละก่อนที่จะมีภาษาไทยถึงคิดไว้นั่นนะเมื่อก่อนคนโยนกเนี่ยมันจะมีพยังบ่มีภาษาไทยใจก็จะใจภาษาล้านนาเป็นหลักคือคนเกิดมาก็ต้องจานเลยเขาเรียกว่าจานนะฮะไม่ได้บอกว่าเขียนนะจานจะเป็นทำใส่ในใบลานไว้ว่าเด็กคนนี้เกิดวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรอย่างไรนะจะต้องเขียนเป็นภาษาล้านนาหมดเลยนะฮะทีนี้บ่ใช่เฉพาะกับไอ้ที่จะเป็นไอ้คัมภีร์ติพระเทศอย่างเดียวมันจะเขียนว่าจะเป็นหนึ่งจะเป็นกฎหมายสันนะจะเขียนเป็นกฎหมายก็มีจะเขียนเป็นทุกอย่างอะทุกอย่างที่ทางอันนี้เขาเขียนเนี่ยคือจะใจไอ้ตัวอักษรล้านนาหมดเลยนะคือนี่คือดังเดิมสมัยก่อน
2: เราก็จะเห็นว่าอาณาจักรล้านนาเนี่ยนะครับเป็นอาณาจักรที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานและยังคงมีมรดกทางวัฒนธรรมในด้านต่างๆทางด้านศิลปะและวิถีชีวิตที่ยังคงอยู่มาจนถึงปัจจุบันด้วยนะครับวันนี้ชีต้าได้รับความรู้มากไหมครับ
3: ถ้าเป็นเมืองโบราณนี้นะคะชีต้าจะได้เห็นสถาปัตยกรรมล้านนาค่ะที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นกว่าที่อื่นค่ะแต่ถ้าเป็นรายการที่ครูนำมาให้ชีต้าชมนะคะชีต้าพบว่าชีวิตของคนในเชียงแสนและล้านนาค่ะเกี่ยวข้องกับศาสนาและเขามีอักษรเป็นของตัวเองด้วยค่ะ
2: ใช่แล้วครับและปัจจุบันนี้นะครับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ได้ตกทอดมาจากอาณาจักรล้านนาและอาณาจักรเชียงแสนก็ยังคงสืบทอดมาเป็นวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนไทยในภาคเหนือในปัจจุบันอีกด้วยนะครับชีต้า
3: จริงด้วยค่ะ
2: วันนี้เราเที่ยวกันสนุกมากเลยนะครับและในครั้งหน้านะครับครูต้นคูณจะพาน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านไปชมอะไรที่น่าสนใจได้รับความรู้และน่าตื่นเต้นขนาดไหนอย่าลืมติดตามกันได้ในรายการ
3: โลกกลมกล่อมกับครูสังคมของหนู
2: สำหรับวันนี้ครูต้นคูณและน้องชีต้าเราต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ไว้ความงดงามทุกอย่างล้ำค่าทางใจอย่าลืมไปลองทบทวนอดีตวันวานจะสอนเป็นบทเรียนโลกจะเวียนหมุนไปให้เราปรับใช้คนรุ่นเดิมสร้างแนวให้คนรุ่นใหม่ต่างยุคต่างคนได้เรียนรู้กันและกันควรอดีตที่นึกถึงวันเก่าบ้านของเราที่เคยรุ่งเรืองก่อนมรดกครึ่งใจในนาคอนย้อนให้เราไม่ลืมต้นกำเน
1: ิดคุณผู้ชมครับอนุสรณ์สถานพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชบริเวณปากน้ำเจ้าโล้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราอนุสรณ์สถานแห่งชัยชนะจากการสู้ศึกกับทัพพม่าของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อปีพุทธศักราช2310สถูปเจดีย์ซึ่งมีการสันนิษฐานเอาไว้ว่าเจดีย์องค์เดิมได้ถูกน้ำกัดเซาะพังทลายไปเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2491และต่อมาได้สร้างพระสถูปเจดีย์ขึ้นมาใหม่เพื่อเป็นที่เคารพสักการะบูชาของผู้คนจนกระทั่งถึงในยุคปัจจุบันนี้อีกทั้งบริเวณปากน้ำเจ้าโล้แห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งเมืองฉะเชิงเทราในสมัยอดีตกาลดังปรากฏหลักฐานข้อความจารึกบนแผ่นเงินพบในเจดีย์ที่วัดพยัคฆ์อินทารามเมื่อปีพุทธศักราช2416ความตอนหนึ่งระบุว่าข้าพเจ้าในช้างเป็นพี่ในเสือเป็นน้องร่วมบิดามารดาอุทธรเดียวกันเดิมเป็นเชื้อพระวงศ์พงเจ้าเมืองกรรมการมาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยายังไม่เสียให้แก่พม่าตั้งแต่ฉะเชิงเทราตั้งปากน้ำเจ้าโล้แล้วเอามาตั้งแปดริ้วแล้วยกไปตั้งโสธรนี่คือหลักฐานสำคัญที่บ่งบอกถึงการย้ายเมืองมาเป็นจังหวัดฉะเชิงเทราตราบเท่าจนกระทั่งถึงในปัจจุบันนี้

พนินทร์นครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางท่องไปในดินแดนโบราณแห่งย่านบูรพาทิตของประเทศไทยเพื่อไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกถึงเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ในตำนานเมืองอันเรืองนามแห่ง8ริ้วเมืองที่เป็นต้นแบบการปกครองระบบมณฑลเทศาภิบาลภูมิสถานนักปราชญ์3แผ่นดินแห่งแม่น้ำบางปะกงเมืองใหญ่ไพศาลที่มีชื่อเรียกขานกันว่าฉะเชิงเทรา

0: ฉะเชิงเทรามีหลักฐานจารย์จารึกบันทึกอยู่ในบทพระอัยการตำแหน่งนาทหารหัวเมืองสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถพระมหากษัตริย์รัชกาลที่8แห่งกรุงศรีอยุธยามีฐานะเป็นหัวเมืองชั้นในหรือเมืองจัตวาเช่นเดียวกับราชบุรีเพชรบุรีกาญจนบุรีสมุทรสงครามนครชัยศรีนครสวรรค์ชัยนาทสุพรรณบุรีสมุทรสาครชลบุรีปราจีนบุรีและนครนายกเมืองฉะเชิงเทราเริ่มปรากฏชัดเจนขึ้นในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เนื่องด้วยได้รับบทบาทเมืองหน้าด่านที่สำคัญแห่งหนึ่งในเหตุการณ์สงครามอานัมสยามยุทธระหว่างไทยกับยวนเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2376หลังจากเกิดสงครามได้1ปีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3โปรดเกล้าให้กรมหลวงรักรณเรศสร้างป้อมปืนกำแพงเมืองเพื่อเป็นแนวป้องกันราชธานีขึ้นที่บ้านท่าไข่ชิดกับลำน้ำบางปะกงต่อมารับสั่งให้ย้ายที่ทำการเมืองฉะเชิงเทราจากเดิมตั้งที่ปากน้ำเจ้าโลกมาตั้งภายในกำแพงเมืองแห่งนี้ด้วยส่วนชื่อบ้านนามเมืองฉะเชิงเทรานั้นมีที่มาจากหลายกระแสดังเช่นในหนังสือประชุมพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่4ภาคปกิณณกะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชาธิบายถึงชื่อเมืองฉะเชิงเทราความว่าชื่อบ้านเมืองเหล่านี้เป็นชื่อไทยบ้างชื่อเขมรบ้างเป็นสองชื่อทั้งไทยทั้งเขมรบ้างอย่างเมืองฉะเชิงเทราเป็นชื่อเขมรเมืองแปดริ้วเป็นชื่อไทยนักประวัติศาสตร์บางท่านอธิบายไว้ว่าฉะเชิงเทราน่าจะเพี้ยนมาจากคำเขมรสองคำคือฉะทิงเป็นภาษาเขมรโบราณแปลว่าแม่น้ำสาขาหรือแม่น้ำขนาดเล็กและเทราแปลว่าลึกจากนั้นจึงกรนเสียงมาเป็นฉะเชิงเทราซึ่งมีความหมายว่าแม่น้ำลึกส่วนคำว่า8ริ้วมีที่มาของชื่อบ้านนามเมืองกล่าวเป็นตำนานเอาไว้ว่าแม่น้ำบริเวณถิ่นฐานย่านนี้มีปลาช่อนชุกชุมและมีขนาดใหญ่กว่าในท้องถิ่นอื่นคนเมื่อแล่เนื้อเพื่อทำปลาตากแห้งจะต้องแล่ออกเป็น8ริ้วจึงเป็นที่มาของชื่อเมืองแห่งนี้ส่วนอีกข้อสันนิษฐานของ8ริ้วกล่าวตามนิทานพื้นบ้านเรื่องพระรถเมรีของคนท้องถิ่นพนมสารคามเล่ากันมาว่ายักษ์ได้ฆ่านาง12แล้วลากศพไปยังท่าน้ำคลองท่าลาดชำแหละศพออกเป็นริ้วๆได้8ริ้วแล้วทิ้งลอยน้ำไปตามลำน้ำท่าลาดริ้วเนื้อริ้วหนังลอยมาถึงเมืองฉะเชิงเทราถิ่นฐานบ้านเมืองแห่งนี้จึงได้ชื่อว่า8ริ้วนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงที่มาของบ้านเมืองอันเรืองนามแห่งนี้เมืองที่เรียกค้านกันในยุคปัจจุบันว่าฉะเชิงเทรา
1: ชื่อบ้านนามเมืองของฉะเชิงเทราเนี่ยน่าจะมาจากเมืองที่มีข้าวมากฉะเชิงเทราเทราแปลว่าข้าวนะครับเชิงนี่คือพื้นฐานถ้าเดินไปทางไหนก็จะมีต้นข้าวอยู่ตามทางเดินเต็มไปหมด
2: ส่วนคำว่า8ริ้วนั้นมาจากภาษาจีนคำว่าแปะริ้วหรือเป็นคำว่าแม่น้ำร้อยสายทั้งนี้เนื่องจากว่าคนจีนในสมัยก่อนได้เข้ามาทำสวนแล้วมีการขุดดึง
3: ศิลาที่เก่าแก่8ชิ้นเหมือนกัน
2: ชื่อต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่เป็นข้อสันนิษฐานของผู้รู้บ้างของผู้ที่มีข้อมูลบ้างหรือของผู้ที่คิดเอาว่าบ้างนั้นจึงไม่จำเป็นที่จะต้องไปปักใจเชื่อว่าอะไรคือข้อที่ถูกหรืออะไรคือข้อที่ผิดขึ้นอยู่กับคนที่ได้รับข้อมูลข่าวสารจะไปตัดสินใจเอาเองว่าเขาเห็นว่าข้อสันนิษฐานใดนั้นมีความน่าเชื่อถือมากที่สุด
4: นี่คือบริเวณเมืองแปดริ้วเมืองเก่าเป็นช่วงที่สองที่ย้ายมาจากบ้านสัมปทวนบริเวณนี้เรียกว่าปากน้ำเจ้าโลหรือโจโลไอ้เจ้าโลเนี่ยมันแปลว่ามันมาจากภาษาจีนแปลว่าเจ้าโลคือพม่าได้แตกพ่ายหนีไปก็เรียกเจ้าโลนะฮะส่วนคำว่าโจโลเนี่ยมันหมายถึงว่าสมัยก่อนแถวนี้เป็นทะเลแล้วมันจะมีปลากระพงเขาเรียกว่าโจโลฉะนั้นมันเรียกได้สองอย่างตรงนี้สมัยก่อนเขามีการค้าขายของป่านะฮะก็ต้องเข้าคลองท่าลาดเนี่ยไปเขาเรียกว่าป่าพนมอีกส่วนนึงเข้ามาที่จะติดต่อมาจากปัจจินเขาจะต้องมาบริเวณนี้เพราะมันเป็นท่าเรือมันเลยเป็นสาเหตุให้ตรงนี้เหมาะที่จะสร้างเป็นเมืองเพราะว่าจะใช้ในการติดต่อค้าขายแล้วก็ เป็นที่ประชุมชนด้วยสาเหตุที่ต้องย้ายเมืองจากปากน้ำเจ้าโรเนี่ยไปอยู่ที่บ้านท่าไข่ในเมืองฉะเชิงเทราเนี่ยก็เพราะว่าช่วงนั้นเราเกิดสงครามกับเวียดนามเขาเรียกว่าสงครามอานันทสยามยุทธเป็นเวลา14ปีนะครับแล้วก็ประกอบกับมองทรงมองเล็งเห็นว่าข้าศึกเนี่ยจะมาทางน้ำเพราะว่าช่วงนั้นจะมีพวกฝรั่งนะครับที่จะเข้ามาก็เลยไปสร้างเมืองใหม่ที่บ้านท่าไข
1: ่แล้วในช่วงนั้นเองนะครับพระองค์ท่านเห็นว่าถ้าหากมีศึกยวนบุกเข้ามาแล้วเนี่ยไม่มีเมืองหน้าด่านที่จะป้องกันศึกเลยจึงรับสั่งให้มีการสร้างป้อมเมืองที่ฉะเชิงเทราไว้เพื่อป้องกันศึกอีกแห่งหนึ่งปัจจุบันยังมีร่องรอยของคูเมืองกำแพงเมืองเหลืออยู่แม้ครบถ้วนแต่ก็เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญเป็นตำราเป็นครูของแผ่นดินครับ
2: การก่อสร้างกำแพงเป็นลักษณะของการก่ออิฐถือปูนลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าตั้งในแนวเหนือใต้ขนานกับแม่น้ำบางปะกงโดยหันหน้าเมืองออกทางด้านริมแม่น้ำทางด้านทิศตะวันออกณปัจจุบันที่เรามองเห็นความสูงอยู่มีเพียงแค่นี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยความสูงจากฐานรากยาวทั้งถึงยอดใบไสมาเนี่ย4เมตร90เซนแต่มีการบูรณะมีการโถมมาหลายครั้งจนกระทั่งเหลือเพียงแค่นี้เองในสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันนี้สภาพของกำแพงเมืองนั้นถูกทำลายลงด้วยเวลาและถูกบุกรุกโดยหน่วยงานหรือความรู้เท่าไม่ถึงการของชาวบ้านที่เรามองเห็นอยู่เนี่ยกำแพงเมืองประสิทธิ์สุดแค่ตรงนี้นะครับและนอกนั้นเราจะเห็นว่ามีสิ่งก่อสร้างที่รุกล้ำเข้ามา
1: ที่ตั้งของป้อมเมืองฉะเชิงเทราในอดีตเนี่ยถ้าเรามองจากกำแพงเมืองเราจะเห็นคุ้งน้ำเป็นรูปตัวยูซึ่งทำให้มองระวังเหตุได้ไกลมากสุดสายตาเท่าที่สายตาเราจะทำได้ส่วนวิธีกระสุนนี่ถ้าหากว่าอยู่ในที่โล่งแล้วก็เห็นข้าศึกไกลนะครับก็จะเป็นโอกาสในการที่จะเตรียมบรรจุกระสุนแล้วก็เตรียมเรื่องต่างๆไว้ให้พร้อมก่อนที่ข้าศึกจะเข้ามาประชิดตัวครับ

0: การผ่านสมัยมาจนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2435ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงล้นเกล้าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ทางการปกครองโดยนำการปกครองระบบเทศาภิบาลรวบรวมหัวเมืองต่างๆตั้งขึ้นเป็นมณฑลอีกทั้งยังโปรดเกล้าสร้างพระแสงราชสัตตราสำหรับพระราชทานไว้ประจำหัวเมืองน้อยใหญ่เพื่อเป็นสัญลักษณ์ประจำพระองค์มีลักษณะเป็นดาบไทยด้ามทองฝังทองลงยาราชาวดีโดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นมรุพงศ์สิริพัฒน์ข้าหลวงพิเศษจัดราชการตำแหน่งเทศาภิบาลรับพระราชทานณศาลาว่าการมณฑลปลาจีนเมืองฉะเชิงเทราเมื่อวันที่24มกราคมพุทธศักราช2451
1: พระแสงราชสัตตานี้เป็นสัญลักษณ์แทนพระองค์เป็นเครื่องหมายแห่งพระราชอำนาจในการปกครองแผ่นดินโดยทางด้านการยุติธรรมนั้นสามารถ

0: วินิจฉัยประหารชีวิตบุคคลใดบุคคลหนึ่งก่อนโดยกราบทูลภายหลังได
1: ้พระแสงราชสัตราประจำเมืององค์สุดท้ายที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคือพระแสงราชสัตราประจำมณฑลปราจีนมณฑลปราจีนแห่งนี้ถือเป็นมณฑลต้นแบบการปกครองระบอบเทศาภิบาลแห่งราชอาณาจักรสยาม
2: ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เกิดระบบการปกครองส่วนภูมิภาคเรียกว่ามณฑลเทศาภิบาลพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพร่วมหัวเมืองเป็นมณฑลในปีพุทธศักราช2435โดยใช้ลำน้ำอันเป็นเส้นทางคมนาคมสายหลักในสมัยนั้นแบ่งอาณาเขตการปกครองเกิดเป็น4มณฑลได้แก่มณฑลกรุงเก่าต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จึงเปลี่ยนชื่อมาเป็นมณฑลอยุธยามณฑลนครสวรรค์รวมเรื่องทางแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นไปจนถึงแม่น้ำพิงมณฑลพิษณุโลกรวมหัวเมืองเหนือทางแม่น้ำน่านและแม่น้ำยมและมณฑลปราจีนรวมหัวเมืองทางลำน้ำบางปะกงคือเมืองปราจีนบุรีเมืองนครนายกเมืองพนมสารคามเมืองฉะเชิงเทราตั้งที่ว่าการณเมืองปราจีนบุรีต่อมาได้ขยายอาณาเขตมณฑลและรวมเอาเมืองพนัสนิคมเมืองชลบุรีและเมืองบางละมุงเพิ่มอีก3เมืองรวมเป็น7เมืองภายหลังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงมีพระราชปรารภว่าเมืองฉะเชิงเทรามีราชการมากกว่าเมืองอื่นๆท่านยังมีทางรถไฟและเป็นเมืองในท่ามกลางมณฑลสมควรย้ายที่ว่าการมณฑลมาตั้งที่เมืองฉะเชิงเทราจะเป็นการสะดวกแก่การปกครองและการบังคับบัญชาจากนั้นจึงโปรดเกล้าให้ย้ายที่ว่าการมณฑลมาตั้งที่เมืองฉะเชิงเทราตั้งแต่วันที่8มกราคมพุทธศักราช2445และเป็นแบบอย่างให้มณฑลอื่นๆในด้านการปกครองที่ก้าวหน้ามั่นคงอย่างแท้จริง
3: การเป็นมณฑลต้นแบบของที่นี่มีสาเหตุมาจากเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนเฉพาะหน้าครับแล้วก็เป็นภัยอันตรายร้ายแรงสำหรับความมั่นคงของประเทศครับคือตอนนั้นฝรั่งเศสเนี่ยได้ขยายที่ผลลุกเข้ามาทุกด้านไม่เว้นแม้กระทั่งด้านวัฒนธรรมครับเรื่องความเชื่อของผู้คนล้นเกล้าราชการที่5เห็นว่าหากปล่อยไว้ไม่ดำเนินการจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเนี่ยจะเกิดผลเสียหายตามมาอย่างมากในขั้นแรกเลยก็จะเป็นที่ตั้งมณฑลครับถ้าว่าที่ตั้งมณฑลอยู่ที่ปราจีนบุรีเนี่ยจะไกลกับจุดเกิดเหตุมากเกินไปก็โปรดให้ย้ายมาไว้ที่ฉะเชิงเทรานะครับพระองค์ท่านเห็นว่าซึ่งลวดลายที่ตกแต่งลักษณะของปูนที่เป็นปูนปั้นเนี่ยจะเป็นศิลปะแบบนีโอคลาสสิกซึ่งในสมัยนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ยากครับในขณะนั้นเรามีไม้สักทองเต็มบ้านเต็มเมืองแต่ว่าเหตุที่นิยมก่อสร้างด้วยอิฐถือปูนเนื่องมาจากเห็นว่าเป็นอาคารที่น่าจะมีความแข็งแรงต่อไปเป็นเวลานานต่อมาเนี่ยเปลี่ยนเป็นการปกครองแบบจังหวัดนะครับก็มีการใช้ศาลาการจังหวัดนี้ช่วงระยะเวลาหนึ่งหลังจากนั้นก็ใช้เป็นศาลาว่าการของสำนักงานเทศบาลครับและในที่สุดเนี่ยเมื่อเทศบาลย้ายออกไปแล้วก็ได้ให้เอกชนเช่าทำเป็นศูนย์การค้าหลังจากหมดสัญญาเช่าตัวอาคารแล้วนะครับได้เกิดเพลิงไหม้ทำให้ตัวอาคารศาลาว่าการมณฑลปราจีนเสียหายทั้งหลังต่อจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จทรงนำนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ามาทัศนศึกษาที่บริเวณสถานที่แห่งนี้ทรงเข้าไปเยี่ยมชมถึงด้านในซึ่งยังเป็นซากของอาคารแล้วท่านก็มีความเห็นว่าหน้าที่จะต้องหาทางรักษาไว้ครับหลังจากนั้นทางกรมศิลปากรได้ดำเนินการต่อมาว่าเป็นการบูรณะใหม่ขึ้นทั้งหลังครับจนในที่สุดก็ได้รูปแบบของอาคารหลังเดิมกลับคืนมา ในส่วนของฐา

และที่ตั้งนี้ยังเป็นแนวฐานและที่ตั้งของเดิมส่วนผนังอาคารและเครื่องบนนี่เป็นส่วนที่ทำขึ้นมาใหม่แต่ทำเรียนแบบรูปแบบดั้งเดิมครับ

หรับอาคารหลังนี้ในอดีตเนี่ยเป็นศาลมณฑลปัจจุบันใช้เป็นที่ทำงานของพุทธสมาคมจังหวัดฉะเชิงเทราครับความสำคัญซึ่งถือเป็นเกียรติประวัติก็คือในช่วงที่รัชกาลราชการที่8เสด็จทรงขึ้นบัลลังก์ทำหน้าที่ว่าความที่ศาลมณฑลแห่งนี้ครับเอกลักษณ์ที่โดดเด่นก็คือพื้นเนี่ยจะเป็นช่องว่างสำหรับการระบายอากาศวัสดุที่ใช้ก่อสร้างเนี่ยใช้ปูนหมักปูนตำแบบโบราณดูได้จากที่ผิวของอาคารนะครับจะเห็นว่าตัวอาคารมีสีผิวซึ่งไม่สม่ำเสมออันนี้เป็นธรรมชาติของสีที่ใช้ผสมลงในปูนขัดซึ่งเราจะใช้เคลือบผิวอีกทีหนึ่งครับจะมีข้อดีตรงที่ว่าหากมีน้ำฝนนะครับมาสาดมาถูกต้องตัวอาคารแล้วเนี่ยจะไม่จับกับผิวครับเพราะว่าผิวอาคารถูกขัดด้วยปูนขัดเรียบร้อยแล้วจะเด่นกว่าสีที่ใช้ทาอาคารโดยทั่วๆไปครับ

0: ตำหนักแห่งนี้นะครับก็เป็นตำหนักของกรมหมื่นมรุพงศ์สิริพัฒน์นะครับท่านเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นเจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดฉะเชิงเทราและโดยเฉพาะอย่างยิ่งจวนหลังนี้ครับติดกับแม่น้ำบางปะกงมีที่ 7-8 ไร่ครับอายุนะครับของตำหนักแห่งนี้ก็120ปีแล้วนะครับในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับก็เสด็จมาที่นี่แล้วก็พระองค์ท่านก็ได้ฉายพระรูปนะครับที่บันไดนะครับตอนหน้าเนี่ยครับกับข้าราชบริพารแล้วก็ต่อมาอีกประมาณ66ปีผ่านมานะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครับก็มาประทับนั่งแล้วก็ฉายรูปกับข้าราชบริพารเหมือนกันนะครับในตำหนักแห่งนี้นะครับและตำหนักแห่งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยครับก็มากกว่าเกือบ30ท่านนะครับที่มาพักที่นี
1: ่ส่วนของห้องนี้ก็เป็นห้องชั้น2ของจวนผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราปัจจุบันเมื่อ104ปีก่อนเป็นห้องบรรทมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลรัชกาลที่5ครับแล้วสิ่งที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยครับก็เป็นแท่นพระบรรทมพระองค์ท่านก็บรรทมอยู่ที่นี่4คืนนะครับหลังจากนั้นพระองค์ท่านก็ได้พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์นะครับซึ่งปรากฏอยู่ที่ฝาผนังด้านนี้ครับให้แก่จวนหลังนี้ไว้พร้อมกับมีลายพระหัตถ์ของพระองค์ท่านกำกับอยู่ที่พระบรมฉายาลักษณ์ตอนล่างด้วยนะครับว่าได้มาประทับพักอยู่ที่นี่แล้วมีความสบายมากครับ

นิทรรศประวัติศาสตร์ที่ภาพคลุมอยู่ทั่วอาณาบริเวณเมืองฉะเชิงเทราแห่งนี้คือฐานที่บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ในตำนานเมืองอันเรืองนามจนเป็นดั่งมรดกทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยเมืองใหญ่ที่มีความสำคัญทางภูมิศาสตร์เป็นเมืองหน้าด่านทางทะเลด้านทิศตะวันออกของประเทศไทยมาช้านานแต่ทว่าในยุคปัจจุบันนี้หลายสิ่งหลายอย่างอาจเลือนลางจางหายไปจากความทรงจำของผู้คนบนถิ่นฐานย่านเมืองแห่งนี้เสียแล้ว

0: แน่นอน
1: แม่น้ำบางปะกงสายนาทีโบราณที่ไหลหล่อก่อเป็นสายธาราจากแม่น้ำปราจีนบุรีไหลมาบรรจบกับแม่น้ำนครนายกที่บริเวณเหนืออำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราจากนั้นไหลลงทางทิศใต้ผ่านอำเภอคลองเขื่อนอำเภอบางคล้าอำเภอเมืองอำเภอพนมสารคามอำเภอบ้านโพและไหลลงสู่อ่าวไทยที่อำเภอบางประกงซึ่งคำว่าบางประกงนี้มีข้อสันนิษฐานถึงชื่อที่มาแตกต่างกันไปต่างๆนานาบางก็ว่าเป็นคำเขมรโดยมาจากการรวมคำระหว่างคำว่าบางและคำว่าบองกองในภาษาเขมรซึ่งแปลว่ากุ้งเกิดเป็นคำว่าบางบองกองอันหมายถึงแม่น้ำที่คดโค้งเหมือนกุ้งจนกล่อนเสียงเป็นบางปะกงส่วนอีกที่มาเกิดจากชื่อปลาชนิดหนึ่งซึ่งเคยอาศัยอยู่อย่างชุกชุมในกระแสธาราแห่งนี้โดยชาวบ้านมักเรียกปลาชนิดนั้นว่าปลาอีกงจึงเรียกชื่อลำน้ำแห่งนี้ว่าบางปลาอีกงต่อมาเกิดการกล่อนเสียงจนกลายมาเป็นบางปะกงและอีกข้อสันนิษฐานหนึ่งมาจากชื่อบ้านบางมังกงดังมีหลักฐานปรากฏอยู่ในนิราศเมืองแกลงของท่านสุนทรผู้ระบุเอาไว้ว่าถึงหย่อมย่านบ้านบางมังกงนั้นดูเรียงรันเรือนเรียบชลา

ตามชื่อหมู่บ้านแล้วกลายมาเป็นบางปะกงนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงชื่อที่มาของมหานทีโบราณบริเวณเมืองฉะเชิงเทราเมืองที่เนืองแน่นไปด้วยวิถีแห่งบรรพชนคนจีนดังปรากฏมีหลักฐานชื่อบ้านนามเมืองอยู่ในจดหมายเหตุพระราชกิจรายวันในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5คราที่เสด็จแขวงเมืองฉะเชิงเทราความตอนหนึ่งระบุว่าเสด็จขึ้นที่ท่าตลาดบ้านใหม่ทอดพระเนตรตลาดนั้นไปจนสุดตลาดแล้วเสด็จวัดเจ๊กซึ่งอยู่ห้องตลาดตอนข้างเหนือวัดนี้เป็นวัดจีนอย่างแท้พระพุทธรูปก็เป็นเจ๊กได้พระราชทานเงินช่วยบำรุงวัดจีนแห่งนี้80บาทนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงชุมชนคนจีนแห่งตลาดบ้านใหม่

0: ที่มาของตลาดนั้นใหม่เนี่ยเดิมทีเนี่ยคนจีนเข้ามาค้าขายก็ทางเรือนะฮะก็เป็นที่จอดเรือพักเรือแต่ต่อมาเนี่ยเรือมันรั่วเขาก็เลยขึ้นมาสร้างเพิงพักเป็นชั่วคราวแล้วก็พร้อมกับค้าขายไปด้วยคนเข้ามานิยมซื้อขายกันก็เลยกลายเป็นตลาดขึ้นมาเดิมทีเป็นหลังคาจากฝาเสียมต่อมาเนี่ยที่ตลาดบ้านใหม่เนี่ยเกิดไฟไหม้เมื่อ2449เนื่องจากว่าบริเวณตลาดเนี่ยมีการค้าน้ำมันด้วยก็ทำให้มีการสร้างตลาดขึ้นมาใหม่เมื่อสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยรัชกาลที่5เสด็จก็เลยเรียกว่าตลาดบ้านใหม
1: ่สมัยก่อนกลางตลาดเนี่ยนะจะมีร้านทองร้านตีเหล็กร้านขายของชำร้านขายเครื่องบวชสมัยนั้นน่ะจะมีเรือส่งเรือส่งเนี่ยไม่ว่าจะเรืออะไรต้องวิ่งจากแม่น้ำจากมาจากอ่อนนุชนะมาส่งของเนี่ยจะมีเรือพ่วงลำข้าเรือข้าทุกอย่างที่จะผ่านมาแล้วก็ท่าน้ำจะมีท่าน้ำเรือส่งเรือส่งนี่ก็จะมีตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เขาจะมีเวรของเขาเองที่เขาจะมาส่งของนะจะมีของชำทุกอย่างที่ในเรือเขาจะมีตลาดบ้านใหม่นี้เริ่มซบเซาเมื่อปีพ.ศ.2500ประมาณ20ได้นะตอนที่พี่ยุทธ์10ประขวบเนี่ยตรงหน้าที่จะข้ามสะพานทำสะพานข้ามคลองเนี่ยมันจะมีโรงเลื่อยแล้วหลังจากนั้นก็พอมีสะพานอันนี้ขึ้นมาเนี่ยตลาดนี่ก็เริ่มซบเซาลงไปโดยที่คนก็ลูกเลิกอะไรก็ไปอยู่กรุงเทพกันหมดเหลือแต่พ่อแม่จีนจีนมานั่งอยู่ในบ้านก็ค่อยเงียบไปตามสภาพแนวคิดของที่ฟื้นฟูตลาดนี้คือเริ่มมีชุมชนก่อนพอหลังจากปี45เนี่ยก็มีเรือฝันนาทีเนี่ยมาจากหลวงพ่อสุนทรแต่มาบ้านใหม่เนี่ยปรากฏว่าบ้านใหม่ไม่มีอะไรเลยมันเงียบมากก็จัดการประชุมละตอนเนี้ยโดยใช้ว่าชุมชนบ้านใหม่กับชุมชนตลาดบนนี่มาเป็นชมรมรักตลาดบ้านใหม่ปีนี้เข้าปีที่8แล้วนะถือว่าตลาดเราเนี่ยก็ไปรอดแล้ว
0: ก็ทำให้ปัจจุบันนี้วันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดก็จะมีคนมากันมาก

0: อีกหนึ่งภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์ที่มีความเกี่ยวพันกับชุมชนชาวจีนที่มาตั้งรกฝังรากอยู่ริมแม่น้ำบางปะกงนั่นคือศาสนสถานโบราณเป็นที่สถิตศรัทธาของบรรดาบรรพชนคนถิ่นฐานย่านนี้มาช้านานอารามเก่าการซึ่งมีชื่อเรียกขานเป็นภาษาจีนว่าวัดเล่งหกยี่ซึ่งคำว่าเล่งในภาษาจีนหมายถึงมังกรส่วนคำว่าหกแปลว่าโชคลาภวาสนาเมื่อเอาความหมายมารวมกันจึงแปลว่ามังกรแห่งโชคลาภจนมีตำนานเล่าขานกันมาว่าศาสนสถานแห่งนี้เปรียบเสมือนท้องมังกรส่วนหัวมังกรอยู่ที่วัดเล่งเน่ยี่หรือวัดมังกรกมลาวาสที่เยาวราชและหางมังกรอยู่ที่วัดเล่งหัวยี่หรือวัดมังกรบุพผารามจังหวัดจันทบุรีวัดเล่งหกยี่พุทธสถานที่ในการต่อมาพระเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามให้ใหม่เป็นชื่อภาษาไทยว่าวัดจีนประชาสโมสร
1: วัดจีนประชาสโมสรหรือวัดเล่งหกยี่สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2449โดยพระคุณเจ้าซกเหงปฐมเจ้าอาวาสแห่งวัดเล่งเนยี่ที่เยาวราชซึ่งได้รับบริจาคที่ดินจากนายอากรเทียนเอ็น

0: แซ่ลีสานุสิทธิ์ผู้มีจิตศรัทธาเป็นจำนวน5ไร่3งาน80ตารางวาเพื่อสร้างวัดภายหลังสร้างเสร็จแล้วจึงได้มอบให้พระคุณเจ้ากล้วยหลงเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกสิ่งก่อสร้างในวัดจีนประชาสโมสรนั้นเป็นสถาปัตยกรรมรูปแบบจีนที่สวยงามตามความเชื่อของนิกายมหายานมีวิหารอันเป็นที่ประดิษฐานเทพเจ้าต่างๆเช่นวิหารบูรพาจารย์วิหารตี่ซังอ๋องส่วนทางเข้าพระอุโบสถมีรูปปั้นของเท้าจัตุโลกบาลองค์ใหญ่และเทวรูปจีนอ้วยโฮในชุดนักรบหน้าเกรงขามโดยภายในพระอุโบสถนั้นประดิษฐานพระพุทธรูปศิลปะแบบมหายานและมีเทพเจ้าไฉเซ่งเอี้ยอยู่ทางด้านขวาของพระประธานอันเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวไทยเชื้อสายจีนเป็นจำนวนมากนี่คือหลักฐานที่กล่าวขานถึงความยิ่งใหญ่ของอารามที่มีนามว่าจีนประชาสโมสรพุทธสถานศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตศรัทธาของไพร่ฟ้ามหาชนซึ่งอยู่คู่บ้านย่านเมืองฉะเชิงเทราแห่งนี้มาเป็นเวลายาวนานนับร้อยปีล่วงมาแล้ว
1: ก่อนที่จะมาเป็นวัดเล่งฮกยี่หรือวัดจีนประชาสโมสรเนี่ยคนเขาจะเรียกกันด้วยความติดปากด้วยความเข้าใจกันก็คือเจตึงบนเจตึงก็คือเป็นศาลเจ้านั่นเองเพราะมันจะมีการกินเจด้วยนะจะไม่เรียกชื่อกันตรงๆแต่ก็จะเป็นที่รู้กันว่าตรงนี้ถ้าบอกเจตึงบนก็คือตรงนี้เจตึงล่างก็คือวัดสัปปะกงข้างหลังนี้คุณโยมเป็นพระพุทธรูปสามองค์มีนามว่าพระพุทธปัญญาประสาทเรียกพระเจ็กก็จะเหมือนคนแล้วก็จะศีรษะโล้นการสร้างนี่ก็คือทำมาจากกระดาษหรือต้นไม้ชนิดหนึ่งจากเปลือกไม้เอามาทอเอามาถักแล้วก็มาแปะเป็นพุทธรูปเป็นชั้นๆจนมีความหนาเสร็จแล้วก็มาตกแต่งปิดทองให้สวยงามอันนี้ก็คือเป็นงานมือทั้งหมดนะพระพุทธรูปที่ยอมเห็นนี่ก็จะสร้างเอาไว้ที่เล่งวัดเล่งในยี่ที่เจริญกรุงจากนี้วัดเล่งยี่สร้างเสร็จแล้วเนี่ยจะทำการเปิดพุทธรูปยังมาไม่ทันวัดเล่งในยี่ก็เลยต้องปั้นเป็นปูนนะฮะที่ใหญ่โตแล้วก็หลังจากที่สั่งมาแล้วเนี่ยในเมื่อไม่ได้ประดิษฐานที่วัดเล่งในยี่แล้วก็ต้องหาที่มาตั้งก็ทำเลที่นี่เหมาะก็เลยอาราธนามาสร้างวัดนี่แล้วมาตั้งไว้ที่นี่อันนั้นก็เลยเป็นที่มาที่ไปจากนั้นร้อยกว่าปีก็มีญาติโยมเข้ามากราบไหว้วัดเล่งในยี่แล้วก็ต้องมาไหว้เล่งฮุ่งยี่เพราะว่ามีพระมาไว้ที่นี่อันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าโพธิสัตว์เทพแห่งการคุ้มครองคือว่าเทพปกปักรักษาเขาเรียกอุยทอถ้าสมมุติกระทานี่ปากทิ่มลงนี่ก็แสดงว่าที่นี่วิปัสสนากรรมฐานถ้าเรียกว่ามาไหว้พระนี่ต้องระมัดระวังเพราะว่าพระบางท่านอาจจะไม่คุยกับเราเพราะท่านวิปัสสนากรรมฐานเขาเรียกงดในการพูดถ้าท่านยกขึ้นแสดงว่าวัดหลังนั้นปฏิปทาในการคุยสนทนาธรรมได้เขาเรียกใช้เสียงได้เพราะนั้นก็องค์นี้จะเป็นสัญลักษณ์บอกถึงอารามหลังนี้ว่าอารามหลังนี้อยู่ในฝ่ายขลทุละฝ่ายวิปัสสนาเพราะนั้นไปวัดจีนที่ไหนก็จะต้องเจอพระโพธิสัตว์มีนามว่าอุยทอองค์นี้อันนี้คือเทพแห่งโชคลาภไฉเซิงเอี้ยถ้าไหว้ในโบสถ์นี่ก็คือขอในเรื่องของศีลสมาธิสติปัญญานะแล้วหลังจากนั้นแล้วก็จะกลับไปบ้านแล้วก็เอาสักนิดหน่อยก็คือมาขอโชคลาภเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในทำธุระความเชื่อถือของคนจีนว่าช่วงตรุษจีนปีใหม่เนี่ยองค์ท่านจะต้องมาอำนวยพรเพราะฉะนั้นญาติโยมก็จะมาขอพรท่านอ่านคาถามาลูบถุงเงินท่านเอาไว้เพื่อกราบไหว้บูชาขอพรเรื่องของให้มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงแต่ถ้าไม่แข็งแรงก็ทำยังไงก็มาขอยากับท่านถือว่าท่านเป็นเทพก็จะมาเขย่าติ้วติ้วนั้นก็จะมีเบอร์ออกมาและก็จะมียาเจียดให้แต่ส่วนเดี๋ยวนี้ทางวัดไม่ได้ให้ยาแล้วเพราะว่ายาเท่าระเก็บไว้จะขึ้นราอันนี้คือสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งของวัดเขาเรียกว่าหิ่งบูรพาจารย์เป็นสรีระสังขารที่ดับขันไปแล้วไม่เน่าเปื่อยของอดีตเจ้าวาดแต่ละองค์หลังจากที่ท่านนั่งมรณภาพแห้งไปแล้วบางส่วนก็คงจะมีการปั้นเพื่อให้มีครบสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นแต่งหูขึ้นมาหน่อยนึงแล้วก็เปิดเนตรให้ท่านเวลาคนมาขอพรก็จะได้เห็นญาติโยมมากราบไหว้บูชาแล้วท่านจะได้เพ่งญาณมองช่วยเหลือญาติโยมเหมือนกันหรือก็การดูคุ้มครองปกปักรักษาวัดวาอารามตลอดจนคนมาไหว้พระนั่นเองอันนี้ก็คือป้ายชื่อที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ท่านพระราชทานนามไว้ชื่อเป็นมงคลว่าวัดจีนประชาสโมสรโยมสังเกตเห็นว่าคำว่าสะเนี่ยมันจะมีสระอะซึ่งสมัยนี้ไม่ใช้กันแล้วก็จะมีหิรัญกรท่านอยู่ด้านบนเป็นปูน ชนิดหนึ่งที่หล่อขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์เพื่อความเป็นสิริมงคล

วัดจีนสโมสรเนี่ยนะเป็นวัดที่คนรู้จักทั่วไปเลยตุ๊ดจีนอย่างเงี้ยนะวันที่1เนี่ยถึงวันที่15เนี่ยชาวบ้านใหม่หรือชาวกรุงเทพที่ไหนก็ต้องมากราบไหว้วัดจีนสโมสรทั้งนั้นถือว่าเป็นวัดที่สำคัญสำหรับในฉะเชิงเทราเรารองน้องๆจากหลวงพ่อโสธรเลยเพราะว่าเราเกิดมาแล้วก็นับถือท่านมาตั้งแต่เด็กจ้าหัวถอเสียงอะนะเขาจะคุ้มครองเด็กตั้งแต่อายุ1ขวบถึงอายุ15ขวบชาวบ้านเนี่ยจะต้องไปไหว้ทุกคนต้องไปไหว้ทุกปีไหว้ทุกครั้งให้ลูกเนี่ยสุขภาพแข็งแรง

0: ประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นในแดนดินถิ่นฐานย่านเมืองฉะเชิงเทรายังปรากฏมีบุคคลผู้รับใช้ใกล้ชิดเบื้องพยุคลบาทแห่งพระมหากษัตริย์ไทยมาถึง3รัชกาลบุรุษผู้แตกฉานเชี่ยวชาญทางด้านภาษาไทยจนได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนหลวงแห่งแรกในพระบรมมหาราชวังบุรุษผู้เป็นนักปราชญ์สามแผ่นดินสายเลือดเมืองฉะเชิงเทราผู้มีนามว่าพระยาศรีสุนทรโวหารน้อยอาจารยังกูล
1: พระยาศรีสุนทรโวหารหรือน้อยอาจารยังกูลเกิดเมื่อวันที่5กรกฎาคมปีพุทธศักราช2365ที่บ้านในแถบคลองโสธรแขวงเมืองฉะเชิงเทราบิดาชื่อทองดีมารดาชื่อบัวท่านเป็นบุตรคนที่6เล่าเรียนหนังสือไทยกับหลวงบรรเทาทุกราชกรมการเมืองฉะเชิงเทราซึ่งเป็นพี่ชายใหญ่และได้เข้าไปศึกษาต่อในพระนครอยู่กับสามเณรทัตน้าชายที่วัดสะเกษวรวิหารเมื่อบรรพชาเป็นสามเณรก็ได้เรียนหนังสือไทยหนังสือขอมจนกระทั่งอุปสมบทเป็นภิกษุเมื่อศึกษาเล่าเรียนจนแตกฉานแล้วจึงลาสิกขาบทก่อนถวายตัวเข้ารับราชการในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ต่อมาในปีพุทธศักราช2414ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ท่านน้อยได้คิดแบบสอนหนังสือไทยขึ้นอันได้แก่มูลบทบรรพกิจวาหนิดนิกรอักษรประโยคสั่งโยกพิธานและพิสารการันต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้นำหนังสือแบบเรียนภาษาไทยทั้ง5เล่มนี้มาใช้ในการเรียนการสอนอย่างจริงจังณโรงเรียนหลวงแห่งแรกในพระบรมมหาราชวังพร้อมให้ท่านน้อยซึ่งมียศเป็นหลวงสารประเสริฐในขณะนั้นได้ดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่สอนสั่งเชื้อพระวงศ์รวมถึงบุตรหลานข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ผู้น้อยทั้งหลายจนเป็นที่รักของลูกศิษย์ดังมีบันทึกในจดหมายเหตุรายวันของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรินทร์พระโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ความตอนหนึ่งระบุว่าวันพฤหัสบดีที่16เมษายนพุทธศักราช2428 2โมงแล้วแต่งตัวไปเรียนหนังสือเอาผ้าม่วงหางกระรอก2ผืนกับเสื้อยศตัวหนึ่งไปรดน้ำพระยาศรีสุนทรแกดีใจหัวเราะแป้นทีเดียวแล้วเขียนเป็นคาถากับโคลงให้พรเราได้ให้จดไว้ในสมุดนี้แล้วนี่คือหนึ่งในบทบันทึกที่จารึกถึงความดีความชอบของท่านน้อยอาจารยังกูลผู้ที่อุทิศตนเพื่อการศึกษาตลอดช่วงชีวิตของท่านจนได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเลื่อนยศขึ้นเป็นพระยาศรีสุนทรโวหารยานปรีชามาศบรมนาถนิตยภักดีพิริยพาหะ
2: ท่านเป็นปูชนียบุคคลในเรื่องของการทำรงรักษาสืบทอดเอกลักษณ์ทางภาษาไว้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแต่งแบบร้อยกรองครับในความคิดของผมเนี่ยคิดว่าท่านเนี่ยเป็นท่านสุดท้ายแล้วนะครับที่แต่งตำรับตำราโดยคงลักษณะของร้อยกรองไว้ในตำราแต่จากนั้นมาเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยเห็นนะครับว่าคนจะเดินตามรอยท่านผมว่าเอกลักษณ์อันเนี้ยเป็นสิ่งที่ควรที่จะสืบทอดไว้การแต่งตำราเป็นร้อยกรองเนี่ย

0: จะทำให้ง่ายต่อการเล่าเรียนแล้วก็เป็นภาษาที่สวย
1: สำหรับคุณอุปการหรือว่าคุณค่าความสำคัญดีหรือวรรณกรรมที่เกี่ยวกับพิธีการซึ่งคนปกติก็ไม่ได้อ่านมากนักทีนี้เป็นที่น่าเสียดายเพราะว่าถ้าไม่มีท่านเนี่ยนะครับการศึกษาที่เป็นแบบแผนหรือว่าตำราเรียนที่เป็นแบบแผนก็อาจจะไม่มีแนวทางที่ชัดเจนจังหวัดฉะเชิงเทราอาจว่าเป็นที่เดียวที่มีอนุสาวรีย์ของท่านอยู่นะครับแล้วก็ปรากฏนามปรากฏชื่อของท่านในคำขวัญของจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับว่าพระยาศรีสุนทรโวหารปราชญ์ภาษาไทยเพราะนั้นเป็นที่น่าเสียดายมากถ้าคนฉะเชิงเทราหรือว่าคนไทยจะละเลยหรือไม่รู้จักท่านไม่รู้จักผลงานของท่าน
2: หลังจากที่ผมได้นำพาคุณผู้ชมเดินทางมาพินิจพิเคราะห์เจาะลึกถึงดินแดนถิ่นฐานโบราณซึ่งถูกเรียกขานกันว่าฉะเชิงเทรากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นอู่บ้านฐานถิ่นที่ในพ.ศ.นี้ยังคงเต็มไปด้วยกลิ่นอายของศิลปสถานศิลปวัตถุอายุเก่ากาลซึ่งรายรอบครอบคลุมอยู่ทั่วภูมิสถานอาคารบ้านเรือนพุทธสถานศาลเจ้ารวมถึงเรื่องเล่าขานตำนานเมืองซึ่งยังคงเรืองรองครองคู่อยู่ในหัวใจของบรรดาบรรพชนและอนุชนคนฉะเชิงเทราเสมอมา
0: เรื่องความภาคภูมิใจสำหรับเมืองฉะเชิงเทราเนี่ยนะครับจะเห็นว่าเนื้อหาทางประวัติศาสตร์ในแต่ละยุคแต่ละสมัยตั้งแต่การเป็นจุดรวมพลที่จะปกป้องบ้านเมืองในสมัยกรุงศรีอยุธยาการเป็นเส้นทางเดินทัพผ่านของสมเด็จพระเจ้าตากสินที่จะไปรวบรวมผู้คนมากู้เอกราชหรือแม้กระทั่งการป้องกันบ้านเมืองครั้งสำคัญในรุ่นรัชกาลที่3ในรุ่นรัชกาลที่5แล้วเนี่ยเรามีสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วก็ยังคงรักษาไว้เป็นประจักษ์พยานทางประวัติศาสตร์จนกระทั่งถึงปัจจุบัน
3: ความภูมิใจในความเป็นคนฉะเชิงเทราเนี่ยก็คือจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยเป็นมณฑลครูเป็นศูนย์กลางการศึกษาของภาคตะวันออกนะครับแล้วก็คนเชิงเซาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เนี่ยถือว่าทุกคนนั้นเป็นลูกหลวงพ่อทุกคนก็ตั้งใจทำความดีอยู่กันอย่างมีความสุข
0: ในความเห็นของผมเนี่ยบรรพบุรุษก็สร้างเตรียมทุกอย่างไว้ให้เราแล้วนะครับเราเป็นเพียงผู้เดินตามและผู้สืบทอดแล้วก็คอยประคับประคองให้เอาความสุขอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินยังคงอยู่คุณธรรมจริยธรรมของผู้คนในบ้านเมืองยังคงอยู่เท่านี้ก็น่าจะเพียงพอครับ

บทสรุปของการเดินทางมาพินิจนครเมืองฉะเชิงเทราในครั้งนี้ทำให้เราได้รับรู้ถึงความภาคภูมิใจในเรื่องราวที่ส่องสว่างกระจ่างอยู่อย่างยิ่งใหญ่ในถิ่นฐานบ้านเมืองแห่งนี้ซึ่งไม่ว่าจะเกิดบ้านไหนเมืองไหนหากขาดไร้ซึ่งความภาคภูมิใจในบ้านเมืองของตนก็คงเหมือนกับเราไม่ภาคภูมิใจในความเป็นไทยหรือไม่อยากฝากไว้ให้ร่วมกันพินิจดูสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกล

จังหวัดปัตตานีดินแดนพหุวัฒนธรรมที่หลอมรวมความหลากหลายทางวัฒนธรรมไว้อย่างงดงามทั้งสิ่งปลูกสร้างต่างๆและอาหารการกินข้าวยำปัตตานีคืออัตลักษณ์ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมการกินได้อย่างชัดเจนเพราะใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นทำให้มีรสชาติเฉพาะตัวทั้งหวานเค็มมันรับประทานกันมายาวนานเปรียบได้ดั่งสังคมพหุวัฒนธรรมของจังหวัดที่ประกอบไปด้วยผู้คนหลากหลายเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกันและที่สำคัญยังสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วย

0: ปัตตานีประกอบไปด้วยวัตถุดิบที่หาได้ในพื้นที่ได้แก่ข้าวสวยที่หุงด้วยน้ำใบยอเพื่อทำให้มีสีสันมะพร้าวคั่วมะพร้าวที่ขูดเรียบร้อยแล้วนำมาคั่วให้ได้สีสวยและกลิ่นที่หอมจะช่วยเพิ่มรสชาติที่เข้ายำมากขึ้นปลาคั่วชาวปัตตานีนิยมใช้ปลาตาโตมาคั่วโดยใส่สมุนไพรต่างๆลงไปในปลาด้วยเพื่อลดคาวและเพิ่มกลิ่นหอมผักต่างๆทั้งถั่วฝักยาวถั่วงอกใบชะพลูขมิ้นขาวหอมแดงตะไคร้ซอยมะม่วงเม็ดกระถินดอกดาหลาและมะนาวหัวใจสำคัญที่เชื่อมร้อยทุกอย่างในจานข้าวยำให้รสชาติสมบูรณ์ยิ่งขึ้นคือน้ำบูดูโดยเป็นน้ำบูดูที่ผ่านการเคี่ยวพร้อมด้วยสมุนไพรต่างๆทั้งตะไคร้ใบมะกรูดขิงหอมแดงและน้ำตาลแว่นทำให้มีกลิ่นหอมเพิ่มรสชาติความอร่อยที่เป็นเอกลักษณ์ของข้าวยำให้มากยิ่งขึ้น
1: เสน่ห์ของข้าวยำมันสมุนไพรเยอะมีข้าวยำนี่มันอาหารครบ5หมู่และกินแล้วมันราคาถูกด้วยราคาถูกแล้วจะกินตอนเย็นตอนเช้าตอนเย็นตอนกลางคืนยิ่งดียิ่งไปรอบนี้กลางคืนก็ขายตึง4ทุ่ม5โมง3โมงออกในไลน์แมนก็3โมงถึง4ทุ่มคนนิยมมากชอบมากของไปรอบนี้ชอบมาก
2: และวิวัฒนาการที่เกิดขึ้นของข้าวยำก็คือเป็นอาหารต้อนรับแขกผู้มีเกียรติหรืออาคันตุกะที่มาเยือนปัตตานีได้ในทุกๆกิจกรรมเลยค่ะถือได้ว่าข้าวยำปัตตานีจะนำพาซึ่งความรุ่มเรืองของมิตรภาพที่มาจากต่างที่ค่ะมารวมกันที่ปัตตานีด้วยคำว่าข้าวยำปัตตานีนี่ล่ะค่ะ
0: แม้ข้าวยำปัตตานีจะเป็นอาหารที่อยู่คู่ชาวปัตตานีมาอย่างยาวนานรับประทานได้ทุกวัยแต่การต่อยอดเพื่อให้ข้าวยำปัตตานีเป็นมากกว่าอาหารที่รับประทานในครัวเรือนหรือขายในพื้นที่เท่านั้นเพื่อยกระดับคุณค่าให้มากขึ้นด้วยการทำให้กลายเป็นอาหารท้องถิ่นที่ใครมาถึงต้องหารับประทานหรือนำนวัตกรรมต่างๆเข้ามาช่วยให้เกิดการต่อยอดอย่างยั่งยืนถือเป็นโจทย์ที่ท้าทายเช่นเดียวกัน
3: เราจะทำยังไงเนี่ยที่คือไม่ต้องคิดขนาดว่าข้าวยำมาคู่ร้านคาเฟ่ได้ยังไงนะครับแต่ว่ากินข้าวยำก่อนมากินกาแฟเนี่ยได้ไหมหรือเขาเรียกอะไรครับสร้างให้มันเป็น movement ของข้าวยำแบบที่คนรุ่นใหม่กิน

0: ได้เนี่ยไปด้วยกันกับร้านคาเฟ่ในพื้นที่ที่มันโตวันโตคืนนี้ได้หรือเปล่าผมว่านี่ก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายเหมือนกันครับทีนี้แล้วถ้าคนไม่กินบูดูล่ะไม่กินไม่ใช่เพราะไม่ชอบนะอย่างเดียวนะครับกินไม่ได้เพราะแพ้เนี่ยกินแล้วคันเนี่ยเอ้ยเราจะมีนวัตกรรมในเชิงอาหารอย่างอื่นมาทดแทนได้ไหมนะครับเป็นซอสถั่วเหลืองได้ไหมหรือเอาน้ำเกลือใช่ไหมครับมาผสมใส่ได้ไหมนะครับอันนี้ผมว่ามีแน่ๆครับนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นโจทย์อย่างเงี้ยว่าถ้าจะให้มันไปต่อได้ขยายตลาดได้นะครับหรือตอบโจทย์คนที่ไม่กินน้ำบูดูได้ผมว่าอาจจะต้องคิดนวัตกรรมในเรื่องของสิ่งที่มาทดแทนน้ำบูดูอะครับรสชาติอาจจะไม่เหมือนกันหรอก 100% ใช่ไหมแต่ว่าสภาพฟังก์ชันของมันเนี่ยใกล้ๆกันคือเป็นตัวผสมของทุกอย่าง
1: ถ้าเป็นในต่างถิ่นก็ยำปัตตานีอ่ะก็ยังสามารถเป็นอาชีพให้กับคนที่ไม่ใช่ปัตตานีก็ยังสามารถไปต่อยอดเป็นอาชีพขายในต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครเองไม่ว่าจะเป็นในงานอีเวนต์ต่างๆก็สามารถที่จะหาทำข้อยำเพื่อเป็นอาชีพได้หรือแม้กระทั่งการที่ณตอนนี้ค่ะเรามีข้อยำที่สามารถพกพาเพื่อเอาไปฝากเป็นสูตรสำเร็จสำหรับที่พร้อมรับประทานได้เลยเพียงแค่ไปหาผักสดมาใช้เท่านั้นเองนอกจากนี้ข้อยำยังสามารถต่อยอดมาในรูปแบบของวัฒนธรรมในงานศิลปะวัฒนธรรมต่างๆเช่นอาจจะเป็นเรื่องของการดีเกลลูที่อาจจะเอาเรื่องราวของข้อยำเข้าไปในการร่ายรำในส่วนของดีเกลลูหรือแม้กระทั่งเราสามารถที่จะตกแต่งเพลงให้เป็นเพลงข้าวยำปัตตานียังได้เลยค่ะ
2: มาจนถึงวันนี้ข้าวยำปัตตานียังคงเป็นอาหารที่ชาวปัตตานีนิยมรับประทานทั้งทำเองหรือหาซื้อในชุมชนก็ไม่ยากเกินไปนักด้วยราคาย่อมเยารสชาติคุ้นลิ้นและอุดมไปด้วยโภชนาการครบถ้วน

พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1มัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนกันนะครับมาดูแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมกันนะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีหย่อมโลอยู่ทางด้านประเทศเวียดนามตอนบนขณะที่ลมมรสุมกำลังปานกลางพัดปกคลุมนะครับแนวร่องเนี่ยก็เคลื่อนขึ้นไปค่อนข้างสูงอยู่ทางด้านประเทศเมียนมาตอนบนประเทศจีนตอนล่างลักษณะเช่นนี้เนี่ยก็ทำให้ฝนมีการกระจายตัวได้ดีอยู่ทางด้านภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนสำหรับคลื่นลมช่วงนี้นะครับมรสุมกำลังปานกลางพัดปกคลุมเนี่ยก็ทำให้คลื่นไม่แรงมากนะครับคลื่นอยู่ในเกณฑ์ปานกลางโดยภูเก็ตเนี่ยตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมา

เนี่ยคลื่นสูง1-2 เมตรถ้าบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็มากกว่า2 เมตรแต่สําหรับกระบี่ลงมาแล้วก็คลื่นในอ่าวไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1 เมตรนะครับถ้ามีฝนก็มากกว่า2 เมตรได้สำหรับแผนที่เสี่ยงภัยในวันนี้นะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยโอกาสเกิดฝนตกหนักก็จะอยู่ทางด้านภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนนะครับมาดูที่พยากรณ์อากาศในรายภาคเริ่มที่ภาคเหนือวันนี้ภาคเหนือให้ฝน70%อาจจะมีหนักบางแห่งฝนมากอยู่ทางด้านแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรเชียงรายน่านสุโขทัยนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม32-35 องศาเซลเซียสและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับวันนี้ฝน40%อาจจะมีหนักบางแห่งส่วนมากเน้นทางด้านตอนบนพวกเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม34-36 องศาเซลเซียสสำหรับภาคกลางวันนี้ให้ฝน40%นะครับโดยส่วนใหญ่เน้นทางด้านตะวันตกนะครับพวกจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็ทางด้านลพบุรีสระบุรีนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกวันนี้มีฝน40%อาจจะมีหนักบางแห่งได้ส่วนมากอยู่ทางด้านระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม34-36 องศาเซลเซียสสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ให้ฝน40%ส่วนใหญ่อยู่ทางด้านตอนกลางและตอนล่างนะครับทางด้านสุราษฎร์นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม33-36 องศาเซลเซียสสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกให้ฝน40%อาจจะมีหนักบางแห่งได้ทางด้านตรังและสตูลนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม33-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ให้ฝน 60% นะครับส่วนใหญ่อยู่ในช่วงบ่ายค่ำอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 34-35 องศาเซลเซียสกับการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: วันนี้ฝนไม่ตกเราออกไปเล่นนอกบ้านได
1: ้นี่เล่นเรียนแบบพระโคที่กินเลี้ยงเสี่ยงทายผลการเกษตรในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญใช่ไหมเนี่ย
0: ใช่ครับถ้าแก่นแก้วกินปลาทูแสดงว่าฝนไม่ตกถ้ากินอาหารเม็ดลมจะแรงแต่ถ้ากินชานมไข่มุกฝนตกหนักเลยครับ
2: บ้าแล้วแมวที่ไหนมันจะกินชานมไข่มุกและพิธีเสียงไทยนี่ได้ผลจริงๆหรอครับปู่
1: นี่เป็นพิธีโบราณที่เอาไว้สร้างขวัญและกำลังใจให้เกษตรกรนะจริงๆพระราชพิธีนี้หายไปนานแล้วนะแต่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านเห็นว่าเป็นพิธีสำคัญเพราะ

0: เมืองไทยเป็นเมืองเกษตรกรรมก็เลยรื้อฟื้นขึ้นมาในวันนั้นก็จะมีการทำขวัญเมล็ดพันธุ์ต่างๆและมีพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นการเริ่มต้นไถนาหว่านเมล็ดข้าวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เกษตรกรและไม่ใช่แค่พระราชพิธีโบราณเท่านั้นนะที่พระองค์ทรงอนุรักษ์ไว้พระองค์ยังทรงสนับสนุนการอนุรักษ์มรดกของแผ่นดินด้วยล่ะ
1: มรดกของแผ่นดินอะไรบ้างเหรอคะ
2: ตะวันแก่นแก้วเป็นอะไรไม่รู้ไปดูกันเร็ว
3: วัดราชบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2500
2: โห
4: โหท้องเท่านั้นเลย
5: พออยู่แค่นั้นเลยอย่าเข้ามาใกล้
4: นี่ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี่ผมเห็นลงข่าวมีดาบมีทองเพียบเลย
6: ใช่ดีนะที่ตำรวจจับไว้ได้ก่อนไม่งั้นสมบัติชาติหายหมด
5: แล้วหลังจากวันนั้นเจ้าหน้าที่กรมศิลป์เขาก็มาขุดเพิ่มนะนี่เป็นอาทิตย์แล้วนะพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นชุดสุดท้ายแล้วล่ะ
1: ฮะแล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
5: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษาอนุรักษ์ไว้น่ะ
4: เฮ้ยเก็บทำไมเล่าผมว่าเอาไปขายแล้วเอาเงินไปทำอย่างอื่นไม่เป็นประโยชน์กว่าเหรอ
6: นี่แหละประโยชน์ที่วัดค่าไม่ได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ในหลวงท่านก็จะเสด็จมาทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองด้วยท่านน่ะทรงอนุรักษ์มรดกนี้ไว้ให้คนรุ่นหลัง
4: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
6: ่ก็เพราะนี่คือมรดกที่สำคัญของชาติเราน่ะสิของพวกนี้จะช่วยให้เราเข้าใจรากเหง้าของตัวเองว่าเราเป็นใครมีที่มายังไงจะได้พัฒนาและเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง
5: เอาไปได้แล้วเดี๋ยวรถมารับแล้ว
0: เอาไปไหนกันมาล่ะเนี่ย
2: นี่ตะวันเราเห็นเขาซ่อมแซมพระปรางเมื่อหลายปีก่อนวันนี้เพิ่งรู้ว่าเขาซ่อมทำไม
7: ก็ซ่อมเพื่อให้มันแข็งแรงอยู่ไปนานๆคนรุ่นหลังจะได้ชมความสวยเหมือนที่พวกเรานั่งมองตอนนี้ไง
0: อืมใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่9ท่านเคยมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้นะท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติอิฐเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้ถ้าเราขาดสุโขทัยอยุธยาและกรุงเทพแล้วประเทศไทยก็ไม่มีความหมายและท่านก็ได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทยด้วยนะ
7: หนูอยากให้มรดกของแผ่นดินไทยอยู่คู่เมืองไทยไปนานๆเลยค่ะ
2: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงรื้อฟื้นประเพณีโบราณและอนุรักษ์มรดกของชาติไทยมากมายเพื่อให้คนไทยทุกคนได้เติบโตขึ้นอย่างไม่ลืมรากเหง้าทางวัฒนธรรมของตนเองจะได้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังต่อไป

0: ีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
0: โอ้ย
2: ครูใหญ่คือไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
3: โรงเรียนเราน่ะถึงจะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้วว่
2: าครูใหญ่จะไม่มีครับ

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญ

ันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่52ตัณหาตอนที่1
1: จะได้ไปเล่นสนุกต่อแล้ว
2: โอ้ยเข็มทองอยู่นิ่งๆเงียบๆหน่อยได้ไหมเนี่ยที่ก็มีอยู่แค่เนี้ย
3: เข็มทองนี่ยากกว่าห้ามเจ้าปันไม่ให้กินซาลาเปาซะอีก
4: อะไรเนี่ยพลาดพิงข้าอีกแล้วโอ้ยเมื่อไหร่จะถึงเนี่ย
3: ฮะโ
1: อ้ว้าวสวนสนุก
4: ฮู้ฮู้เย
1: ้
2: นี่ห่วงแต่เล่นจริงๆ
4: แต่ที่นี่ก็ดูน่าสนุกดีนะไปเล่นกันบ้างไหมศิลากัน
3: ไม่ล่ะข้าไม่ชอบเล่นเครื่องเล่น
2: ข้าก็เหมือนกัน
5: เจ้าเด็กพวกนี้ไม่ธรรมดาผ่านทั้งด่านชรามรณะชาติพบอุปาทานมาได้หมดแต่ด่านตันหาของข้าพวกเจ้าไม่ได้ออกไปง่ายๆแน่ดูอย่างคนพวกนั้นสิยิ่งเล่นสนุกในนี้นานเท่าไหร่ความอยากก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นเพราะนี่คือตัณหาความทะยานอยากได้ไม่จบสิ้นไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอเฮ้ยจ๊ะ
4: เอ๋ย
5: เพื่อนข้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ตัณหาแลนด์แดนแห่งความปรารถนาสุดหันษาและข้าก็คือตัณหาเจ้าของสวนสนุกนี
1: ่
5: แม่ไม่ต้องเขินหรอกหน้าเพื่อนข้าไปเล่นสนุกด้วยกันดีกว่านะเครื่องเล่นสุดฮิตของตัณหาแลนด์นี่เลยตู้หมุนไข่มหัศจรรย
4: ์ฮะตู้หมุนไข่มหัศจรรย
5: ์เล่นง่ายง่ายแค่ยอดเหรียญแล้วหมุนปุ่มนี้ไข่ก็จะหล่นลงมาของในไข่มีทั้งหมด5แบบนั่นก็คือ 1. แว่นตามองอะไรก็เห็นเป็นหน้าสตรอเบอรี่บอย 2. ลำโพงฟังเสียงหล่อๆเพราะๆของสตรอเบอรี่บอยให้เคลิบเคลิ้ม 3. น้ำหอมกลิ่นสตรอเบอรี่หอมหวานดมแล้วชื่นใจ 4. คุกกี้อร่อยกับคุกกี้รูปหน้าสตรอเบอรี่บอยยิ่งกินยิ่งกรี๊ด 5. เสื้อมีรูปสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อใส่แล้วอบอุ่นหัวใจเหมือนได้อยู่ใกล้ทุกเวลาฮึฮึน่าสะสมทั้ง5แบบเลยใช่ไหมล่ะ
2: ไม่อะที่พูดมาทั้งหมดข้าไม่อยากได้สักอย่างเลย
5: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิเพื่อนข้าแหมยังมีของอย่างที่6ที่ไม่ได้อยู่ในตู้หมุนไข่ด้วยนะถ้าเจ้าหมุนเจอไข่สีทองเจ้าจะได้ตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่ที่สุดบนตู้นั้นไปครองสุขใจกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว
4: เอ๊ะนี่มันคุ้นๆนะเหมือนเรื่องที่อาจารย์เคยสอนเรื่องอารมณ์อะไรสักอย่าง
3: อารมณ์6ข้าดูข้อมูลจากหนังสือมาหมดแล้วนี่ไงอารมณ์6คือสิ่งที่ใจไปรับรู้ผ่านการมองเห็นด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกรับรสด้วยลิ้นสัมผัสด้วยกายและรับรู้ด้วยใจ
2: โอ้โหกันกลายเป็นห้องสมุดเคลื่อนที่ไปแล้วว่ะ
4: ใช่เลยกันตู้หมุนไข่นี่มีแต่ของสนองอารมณ์ทั้ง6ครบเลย
5: อ้ำมาสวนสนุก
1: ได้อี

0: เพลงนี้ฉันร้องให้เธอว้าว
1: โอ๊ยสตรอเบอรี่บอยเสียงล้อหน่อไหนๆดูสิอ่ะอันนี้น้ำหอมนี่นาหอมหอมฉีดเยอะๆเลยดีกว่าจะได้ตัวหอมเหมือนสตรอเบอรี่บอยอ่ะฉีดฉีดฉีดหอมหอม
2: เอ๊ะนี่อะไรอ่ะคุกกี้นี่นะน่าอร่อยจัง
1: หยุดนะนี่คุกกี้ของข้าห้ามย่างนี่โกยมาให้หมดเลยห้ามใครกินนะ
2: งั้นข่าวเสื้อนี่ดีกว่าคงไม่มีใครอยากได
1: ้เสื้อนี่ก็ของข้านะห้ามแตะต้องเด็ดขาดเลย
3: ที่หวงจังเข็มทองเนี่ย
4: แค่นี้ยังไม่มากพอหรอกต้องอยากได้เพิ่มอีกเยอะๆอย่าหยุดอยากนะเดี๋ยวข้างเหงา
1: จริงด้วยจริงด้วยข้าเพิ่งได้มา5อย่างเองขาดอย่างที่6ต้องหาให้เจอให้ได้เลยไหนฮะต้องเป็นอันนี้แน่ๆเลยจ๊ะปีนขึ้นไปรับสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่ที่สุดกลับบ้านว้าวดีใจจังเลยดีใจที่สุดเลยโอ้ยหัวใจข้าจะหลุดออกมาอยู่แล้ว
5: โอ้ยเว้ยเข็มทองจะปีนขึ้นไปจริงๆหรอมันสูงมากนะ
1: ข้าปีนได้นะข้าจะไปฮึดฮึดสตรอเบอรี่บอยอยากได้สตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่ที่สุดอยากได้อยากได้อยากได้อยาก
2: เข็มทองนี่ดื้อจริงๆเลย
3: ก็อาการเดียวกับเวลาเจ้าเจอซาลาเปาหอมๆนั่นแหละนะเจ้าปานก็ฉุดไม่อยู่
2: พลาดพิงข้าอีกแล้ว
1: อีกนิดนึง
5: จะรอดไหมเนี่ยแล้วตอนลงจะลงยังไงกัน
4: ไม่ต้องห่วงไปหรอกนะเข็มทองน่ะนะมีพลังแห่งความทะยานอยากอยู่เต็มเปี่ยมอยากได้แล้วอยากได้อีกไม่จบไม่สิ้นไม่อิ่มไม่พอนี่แหละคือตัณหา
1: ฮะเฮ้ยเฮ้ยใกล้ถึงแล้ว
4: ใกล้แล้วใกล้แล้วรางวัลใหญ่ของเจ้ารออยู่อีกนิดเดียวเท่านั้น
1: เย้ถึงแล้ว
4: ใจเย็นๆก่อนสิเข็มทองไม่ต้องรีบยกตุ๊กตากลับบ้านหรอกนะข้างบนเมฆนั่นยังมีตุ๊กตาเทพบุตรสตรอเบอรี่บอยที่ใหญ่กว่าแล้วก็สวยกว่าตัวนี้อีกนะอยากขึ้นไปเอาไหมล่ะ
1: ตายแล้วเทพบุตรเทพบุตรข้าอยากได้ข้าจะขึ้นไปเอา
4: ความอยากได้ของเจ้าช่างเปล่งประกายประทับใจข้าซะจริงๆเอานี่รับไปสิปีกแห่งความทะยานอยากดีมากบินสูงขึ้นไปอีกบินสูงขึ้นไปอีกไปเอาสิ่งที่อยากได้มาให้ได
1: ้บินบินบินบินสตรอเบอรี่บอยของข้า
5: เข็มทองไม่ยอมลงมาแถมยังขึ้นไปสูงขึ้นเรื่อยๆอีกแบบนี้ลงมาไม่ได้แน่
3: เราต้องหาทางช่วยเข็มทองลงมาให้ได้นะจริงสิเรายังมีตัวช่วยเหลืออยู่นี่นะ
2: เดี๋ยวก่อนเราใช้ตัวช่วยไป2ครั้งแล้วนะถ้าใช้อีกด่านต่อๆไปเราจะลำบากแล้วนะ
3: แต่ถ้าช่วยเข็มทองลงมาไม่ได้พวกเราก็ไปด่านอื่นต่อไม่ได้เหมือนกันถ้าผ่านก็ต้องผ่านไปด้วยกันท่านอาจารย์ข้าขอตัวช่วยพาเข็มทองลงมาจากฟ้าขอรับ
6: ศิลาขอตัวช่วยเพื่อช่วยเข็มทองให้รอดพ้นจากกับดักของตัณหาความทยานอยากพวกเขาจะช่วยเข็มทองได้สำเร็จหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป
2: ในตอนต่อไปศิลาเจ้าปาน

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมเดตอันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเตรียมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องทายทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

ทุกปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาวประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: วครับ
1: เป็นยังครับไอ้รถเป็นอย่างน้อนี่อยู่อยู่สปีกไทยได้ป่ะครับ
2: อันฮะเอาอย่าง
1: ดันไอ้ยูยู
0: ยูอาร์เรดี้โกโกโ
3: กประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
1: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
3: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติล้ำ

0: คือน้ำใจของคนไทยนี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

0: เราเป็นผู้ผลิตอิสระทีมนครมีเดียค่ะจากภาคใต้พอดีว่าเราเนี่ยเป็นนักข่าวพลเมืองค่ะพัฒนาจากนักข่าวพลเมืองจนได้มีโอกาสมาพัฒนาเป็นผู้ผลิตสารคดีโดยที่เรามีความรู้สึกว่าการที่เราสื่อสารเรื่องราวจากพื้นที่จากบ้านของเราด้วยตัวของเราเองค่ะดีกว่าเรารอสื่อกระแสหลักเพียงอย่างเดียวในการที่จะสื่อสารจากเรื่องราวจากบ้านของเราน
1: ี่นะครับเป็นวิชานิเทศศาสตร์เป็นไงบ้างครับ
0: ที่นี่บ้านเราเรื่องที่เราทำในตอนนี้นะคะเราตั้งชื่อตอนว่าสาคูค่ะเพราะเรามีความรู้สึกว่าเราเห็นต้นไม้ชนิดหนึ่งในบ้านของเราอะค่ะตั้งแต่เด็กแต่เราไม่เคยเห็นประโยชน์จากต้นของมันเลยก็มองผ่านไปแต่พอเราได้มาชิมขนมชิ้นเล็กๆเพียงชิ้นเดียวค่ะทำให้ทีมของเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องสื่อสารเรื่องราวในตอนนี้แล้วล่ะค่ะ

0: ี้เราก็เลยหาข้อมูลเพิ่มแล้วก็ไปเจอกับวิจัยตัวหนึ่งในเว็บไซต์ค่ะแล้วก็มีชื่ออาจารย์นิพนธ์ใจปลื้ม
1: คือสาคูเนี่ยมันก็ขึ้นได้เฉพาะในภาคใต้นะครับในประเทศไทยเฉพาะในพื้นที่ที่น้ำขังหรือน้ำแฉะเพราะฉะนั้นก็มันก็จะอยู่บริเวณห้วยหนองคลองบึงริมแม่น้ำแล้วก็ป่าพลุอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นสาคูก็ไม่ได้เป็นพืชที่ไปแย่งพืชอื่นเขาก็อยู่ของเขาอยู่อย่างนั้นแล้วก็ดูเขาจะสมบูรณ์นะครับในพื้นที่ที่พืชอื่นขึ้นไม่ได้ครับพื้นที่ป่าสาคูในอดีตเนี่ยมันก็มากพอสมควรซึ่งเข้าใจว่าสาคูในประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้เป็นสาคูดั้งเดิมเป็นไม่ได้เป็นสาคูป่าแต่ว่าเป็นสาคูที่คนนำมาปลูกดังจะสังเกตเห็นได้ว่าส่วนมากก็มีอยู่พันเดียวก็คือพันที่มันไม่มีหนามและยอดสีแดง
0: อาจารย์นิพนธ์ใจปลื้มค่ะเล่าให้เราฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาจะทำขนมกินกันในหมู่บ้านหรือมีงานเทศกาลต่างๆจากโค่นต้นสาคูค่ะนำมาทำแป้งและขนมรับประทานกันในหมู่บ้าน
1: สมัยก่อนนั้นก็คนทำมาหากินก็คือปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคในครอบครัวเป็นหลักแต่ว่าในปัจจุบันนั้นเราผลิตสินค้าเพื่อส่งออกแม้แต่สินค้าเกษตรนะครับดังนั้นก็มีการนำพืชชนิดอื่นขึ้นมาเพิ่มขึ้นในภาคใต้ก็คือว่าเรามียางพาราแล้วก็มีปาล์มน้ำมัน
0: มันกระทบตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางจนถึงพืชชนิดเล็กๆทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วเนาะมันไม่ใช่เรื่องแค่สังคมใหญ่แต่มันเป็นเรื่องใกล้ตัวเราที่เราควรจะให้ความสนใจมันมากขึ้นค่ะหลังจากเราได้ข้อมูลทางวิชาการแล้วนะคะเราก็เดินทางไปยังจังหวัดตรังเลยค่ะเราไปถามอาจารย์วิโรจน์ถึงประโยชน์ของป่าสาคูว่ามีประโยชน์อะไรบ้างนอกจากการทำแป้งอะค่ะ
2: สาคูนี่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นมายาวนานก็เนื่องจากว่าคนสมัยก่อนเนี่ยได้ใช้สาคูในการสร้างที่อยู่อาศัยเช่นเอาใบของสาคูเนี่ยมาเย็บเป็นตับจากก็มุงหลังคาบ้านมุงโรงเรือนหรือมุงคอกปศุสัตว์ต่างๆหรือทำขนมในทุ่งนา
0: ชุมชนบ้านโคกสะบ้าค่ะเป็นชุมชนที่เป็นพื้นที่ลุ่มเหมาะที่ต้นสาคูจะเจริญเติบโตได้ดีค่ะในตอนแรกค่ะเราได้ทราบข้อมูลว่าป่าสาคูที่นั่นค่ะมีจำนวนลดลงแล้วพอเราไปเห็นค่ะเฮ้ยป่าสาคูมันมีเยอะมากมันยาวไปตลอดสายลำคลอง 2-3 หมู่บ้านเลยค่ะที่ทอดยาวไปคนที่นั่นจะดูแลป่าสาคูเป็นอย่างดีนะคะไม่เหมือนกับที่บ้านเราที่มันขึ้นเป็นหย่อมเป็นหย่อมค่ะคนแถวนั้นก็เลยมีความผูกพันคุกคีกับต้นสาคูมาโดยตลอดค่ะทั้งการใช้ประโยชน์ในการทำบ้านเรือนหรือแม้กระทั่งการทำแป้งสาคูที่บ้านโคกสะบ้าค่ะเราไปเจอกับลุงเอียดซึ่งได้พูดคุยสอบถามถึงที่ไปที่มาของการมาทำแป้งจากต้นสาคูของลุงเอียดว่าเป็นมาอย่างไรอะค่ะ
3: กาแป้งสาคูผมเป็นทิพย์ปีเดียวมาเห็นว่าแป้งสาคูคนแต่เด็กก็นิยมกินกันมากนี่ไงผมเลยเพื่อลูกหลานต่อไปข้างหน้าจะได้กินต่อๆไปถ้าไม่ก่อนก็ทำทุกเรื่องเด็ดมาทุกวันนี้ก็ทำไม่กี่กว่าเรื่องเราว่ามีทั้งหอมแล้วมีทั้งกินดีกินมันหอม
0: ส่วนในการที่ลุงเอียดเลือกต้นสาคูในการที่จะมาทำแป้งค่ะลุงเอียดจะเลือกต้นที่สมบูรณ์เต็มวัยค่ะก็คือให้เห็นลักษณะมีดอกโผล่ออกมายอดของมันนะคะเขาเรียกว่าแตกเขากวางลุงเอียดบอกว่าต้นนี้ถ้าแตกเขากวางแล้วมันจะอยู่ได้ไม่เกิน2ปีมันก็จะตายตามธรรมชาติเป็นการแสดงอย่างหนึ่งว่าการที่เราโค่นต้นสาคูมาทำใช้สอยส่วนอื่นนะคะไม่ได้เป็นการทำลายป่าแต่อย่างใดแต่มันเป็นการตามวัฏจักรของ

ที่เราได้รับประทานเป็นขนมที่ทำจากแป้งสาคูค่ะเป็นขนมกวนมันมีความหอมมันมีกลิ่นอะไรที่บอกไม่ถูกที่มันต่างจากขนมชนิดอื่นค่ะเรากินขนมเสร็จแล้วเราก็มันต้องมีอะไรมากกว่า

0: ว่าเป็นแปลงไหนด้วยอยู่บนปลายทุดเพราะว่ามันเป็นดอกนี่สิดอก
1: เมื่อก่อนตะกู้มันมีหมามีลอดหยันคล้องเลยเมื่อก่อนแต่ว่ามาถึงวันนี้คือตะกู้มันมีน้อยกว่าเพราะว่าเขาเลยพัฒนาคล้องขึ้นมาตะกู้มันก็เลยมีน้อยลงมาทุกวันนี้ผมคิดว่าจะเลือกครับเมื่อก่อนจะเลือกถึงตกถึงเนี่ย
2: เลยนะ
0: แต่เด็กมันปลาหมากปลาอยู่หมากแต่ว่ามีปลาตะกูทุกวันนี้ถึงว่าปลามันจะน้อยมาอยากอีเติมปลาตะกูลบเหมือนเดิมแต่ว่าตะกูก็มีใจหันได้พ้นหมากได้หมากแต่เด็กจะเป็นหน้ามดแต่ทุกวันนี้กลายเป็นต้นยางเนี่ยต้นปาล์มได้มา
1: เดี๋ยวปลาไปเลยว่าดวงตะกูตอนนี้มันจะลงมาเก๋ๆนะ
2: ไปเลยแต่ตรงไหนคร
1: ับ ไปเลยที่โคนในวันโคน
2: ครับผม
3: เราเวลาโค่นต้นสาคูปุ๊บอะค่ะส่วนที่เราไม่ใช้ประโยชน์แล้วค่ะมันจะเป็นที่อยู่ของตัวดวงสาคูจะเข้าไปทำรังวางไข่ใช้เวลาเพาะฟักในต้นสาคูประมาณ15วันมันก็เป็นตัวดวงสาคูเนี่ยนี่เขานิยมบริโภคกันเป็นอย่างดีเลยค่ะสามารถขายได้ราคาแพงเลยทีเดียวเวลาเราไปเลือกซื้อแป้งสาคูอะค่ะมาทำขนมแต่ละครั้งเราก็จะบอกว่าซื้อแป้งสาคูหน่อยแต่ที่จริงแล้วไอ้แป้งสาคูที่เราไปซื้อค่ะมันเกิดจากแป้งมันสำปะหลังแล้วแป้งสาคูจริงๆที่เกิดจากต้นสาคูมันหายไปไหนการทำแป้งสาคูก็คือการที่นำต้นของต้นสาคูค่ะเฉาะเอาเปลือกมันออกแล้วเอาเนื้อต้นทั้งต้นนะคะเข้ามาใส่ในเครื่องขูดเป็นเครื่องขูดนะคะขูดจนละเอียดแล้วก็นำมาปั่นกับน้ำแล้วก็กรองน้ำหลายครั้งล้างน้ำกรองน้ำจนมันเกิดเป็นตะกอนแป้งที่พื้นก้นถังอะค่ะพอเราเห็นเป็นตะกอนแป้งปุ๊บภรรยาของลุงเอียดค่ะแกก็เอามาใส่ในตะแกรงเพื่อนำไปตากแดดก็แค่นั้นนะคะมันก็เป็นแป้งแล้วรับประทานได้แล้วก็ไม่ถือว่ายากแต่ลุงเอียดเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนนะคะการทำแป้งสาคูเนี่ยคือคนนึงจะทำแป้งสาคูก็ลำบากมากเพราะว่าต้นสาคูใหญ่ต้องตัดต้องค้นกันหลายคนทั้งหมู่บ้านก็จะแบ่งกันคนละนิดคนละหน่อยแล้วก็ต้องใช้ที่ขูดอะค่ะขูดกับมือกว่าจะได้มามันก็ลำบากเมื่อเราเห็นการได้มาของตัวแป้งแล้วค่ะเราก็อยากทราบถึงที่ไปของแป้งอีกว่าแป้งเนี่ยมันจะเอาไปทำอะไรบ้างเราก็เลยเดินทางไปที่ตัวเมืองทับเที่ยงค่ะเพื่อไปเจอกับพี่เบียร์ซึ่งเป็นพ่อค้าทำขนมจากแป้งสาคูโดยเฉพาะเลยแล้วก็ได้พูดคุยถึงการทำขนมจากแป้งสาคูว่าทำอย่างไรนี่คือเวลาตีสามค่ะพี่เบียร์ลุกขึ้นมาทำขนมจากแป้งสาคูพี่เบียร์จะทำขนม2ชนิดคือขนมกวนกับขนมลอดช่องเราก็นั่งดูวิธีการทำขนมของพี่เบียร์ค่ะว่ามีวิธีการอย่างไรที่แตกต่างที่เห็นได้ชัดก็คือมันจะต้องใช้แรงในการกวนมากเพราะว่าแป้งสาคูเป็นแป้งที่เหนียวกว่าแป้งชนิดอื่นแล้วก็เป็นแป้งที่แบบไม่ได้ละเอียดมากจะต้องกวนต้องใช้แรงในการกวนเป็นอย่างมากถึงจะได้แป้งมาแล้วสิ่งสำคัญคือความหอมของมันนะคะมันเป็นแป้งที่หอมมากหอมแบบอธิบายไม่ถูกแต่ว่ามันเป็นแป้งที่กลิ่นมันเป็นเอกลักษณ์เป็นกลิ่นต้นไม้ค่ะผสมกับน้ำกะทินิดหน่อยมันทำให้ความหอมเนี่ยทำให้เรานึกได้ว่ามันแตกต่างจากการทำขนมจากแป้งชนิดอื่นทันทีเลยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือขนมลอดช่องกับขนมกวนนะคะลอดช่องที่อื่นเราจะเห็นเป็นลอดช่องสีเขียวแต่ที่นี่จะใช้คงความเป็นอัตลักษณ์ของมันคือลอดช่องจะเป็นสีน้ำตาลโดยไม่ต้องใส่สีใดๆเพราะแป้งสาคูมันจะเป็นสีน้ำตาลโดยอัตโนมัติ
4: ตัวแถวบ้านมันมีปลาสาคูแล้วก็มีคนทำแป้งสาคูอยู่ก็รู้สึกว่าอันนี้มันน่าจะดีว่าก็ลืมจากทดลองสืบทอดจากคนแก่ๆนะมันนุ่มขวนเลยมันเนี่ยถ้าทำเขาทำหรือสูตรส่วนผสมมาเลยเนี่ย

0: พี่เบียร์ทำขนมไม่เยอะค่ะก็เลยใช้เวลาการทำตั้งแต่ตี3จนถึงตี5ก็เสร็จแล้วประมาณ2ชั่วโมงในการทำขนม2ชนิดนี้ค่ะพี่เบียร์จัดของใส่รถอะไรเสร็จเรียบร้อยก็จะพาขับรถไปยังที่ตลาดทับเที่ยงในตัวเมืองตรังค่ะเป็นตลาดเช้าส่วนใหญ่ที่เราเห็นลูกค้าของพี่เบียร์ที่มาเลือกซื้อค่ะจะเป็นผู้ใหญ่วัยกลางคนขึ้นไปแล้วล่ะค่ะที่มาเลือกซื้อขนมชนิดนี้ค่ะแล้วก็เราก็ได้ถามเขาว่าทำไมเขาถึงได้มาเลือกซื้อขนมเหล่านี้เราก็ได้คำตอบมาว่า
1: เนี่ยปากเปรี้ยวมันมีปากเปรี้ยวว่ามันน่ากินบ้าง
0: แต่ถ้ากินยากไหมบ้างนี
1: ่ให้กินยากค่ะให้กินยาก
2: ไปลาดเอิญมีมั้ง
1: ไม่มีค่ะแบงค์ใส่ครูก็ต้องน้ำจริงจริงจะได้ต้องสั่ง
3: มาเลยว่า
1: เดี๋ยวซีฟิตเดี๋ยวซีฟิต
3: ชื่อเด็กโกโก้ไปจ
2: ัง เลยนะอ๋อเด็กโกโก้นะ
0: ลุงจะเป็นทำจะแป้งซ่ากูกับลุงทำจะเป็นตามของตลาดไม่ตามคนเดียวใช
3: ่ไหมอันนี้คนเจ๊จะกินมันนวดเลย
4: ก็ป่อจ้ากินได้เลยนี่เดี๋ยวนี้ก็ในนี้ก็มีอย่างนี้แยกหนึ่ง
0: ค่ะเออ
4: ค่ะเออแล้วลุงไม่มาเห็นนะแต่จากที่ลุงก็ไปควนกินเองกันก็มีแป้งไปได้ใกล้แต่เดี๋ยวกันลุงไปซื้อแป้งเดี๋ยวประตาลุงดูเป็นซ่ากูแกลาดตื้อกันที่เขามาควนกินที่ประตำเดี๋ยวมันกินไม่รอดมันเข้าตำเดี๋ยวเราตำไม่เจือ
0: มันตังแป้งตำของตลาดกันเจือ
4: มันเป็นรสชาติรสชาติของมันเลยนิ่มๆหอมๆ
3: ร
4: ับ
3: ประทานน่ารัก
5: แป้งซ่าคู่นี้มันจะหนิมมันจะหนิมไอ้ความหนิมความละเอียดว่าแป้งไข่แป้งข้าวเจ้ากันนะมาทำนุ่มมันจะมีกลิ่นหอมกลิ่นหอมว่าแป้งข้าวเจ้าเมื่อทำนุ่มขวนมันก็จะหนิมคนกินเขาจะรู้สึกถึงความแตกต่างได้นะคนสมัยก่อนเขาการคนแก่ๆเนี่ยที่เขาอยู่แก่ๆในที่ลุ่มนะเขาก็จะกินแป้งซ่าคู่กันตลอดเพราะว่ามีแป้งข้าวเจ้ามาเนี่ยทำแกงข้าวเจ้าเนี่ยก็จะรู้สึกเลยว่ามันไม่ฉ่ายเมื่อเนี่ยเวลามาค่ายเนี่ยก็จะบอกว่าเออซื้อไปให้คนเก๋ๆนะแล้วก็กินแบบนั้นมาตลอดนะกินแป้งซ่าคู่มาตลอดพอมากินนุ่มกวนปัจจุบันเนี่ยก็กินไม่ได้จริงไม่ได้คิดถึงเรื่องต้นทุนมานาว่ามันจะทุบมันจะแพงว่าเกี่ยวซึกว่ามันไม่ค่อยมีคนทำแล้วก็อย่างนึงเมื่อเราทำเนี่ยเวลาไปค่ายที่ไหนเนี่ยก็จะถามว่าเออมาจากไหนแป้งเนี่ยเอามาจากไหนเนี่ยเราก็จะได้หล่าถึงหมู่บ้านเราได้ว่าเออที่นี้ยังมีแป้งซ่าคู่นะมีกลุ่มอนุรักษ์ป่าซ่าคู่มีคนทำแป้งมีกลุ่มแม่บ้านอะไรแบบเนี้ยเพื่อนว่าเออไอ้ป่าซ่าคู่เดี๋ยวเขาขอนเขาทุบมาเล่นเนี่ยมันก็ทำให้มีรายได้มีเรื่องพวกนี้ได้ถ้าว่าเรายังดูเล่มนั้นนะเส้นได้ไม่ใช่แบบเป็นปลาที่ไม่มีประโยชน์มันไม่ใช่มันใช่ประโยชน์ได้ถ้าเรารู้จักที่จะทำมันนั้นนะ
0: จากการที่เราได้ฟังคนนู้นคนนี้พูดเกี่ยวกับเรื่องราวของสาคูอะค่ะมันทำให้เราเห็นว่าปัญหามันไม่ได้เกิดเฉพาะที่แป้งมาแทนที่แป้งทำให้แป้งสาคูหายไปอย่างเดียว
6: ต่อมาในปัจจุบันในปีนี้ที่ผมทำการสำรวจใน3พื้นที่ก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดตรังและจังหวัดพัทลุงเนี่ยคาดว่าประมาณจังหวัดละประมาณนัก 2,000 กว่าแล้วก็บางจังหวัดก็ไม่ถึง 2,000 กว่าก็รวมแล้วสักประมาณ 6,000 ไร่ต่างกับในอดีตมากเพราะว่าในอดีตเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชเองแสนกว่าไร่นะครับอันนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือสิ่งที่มันลดต่ำลงมาครับ
0: มันเกิดจากปัจจัยอะไรบ้างคะอาจารย
6: ์ผมก็คิดว่าในเรื่องของเศรษฐกิจที่มันเปลี่ยนแปลงนะครับเราก็นำมันสำปะหลังจากประเทศในทวีปแอฟริกามาปลูกแล้วก็แป้งมันสำปะหลังก็มีคุณสมบัติก็คล้ายกับแป้งสาคูแต่ไม่เหมือนนะครับคล้ายกันเท่านั้นเองแต่ไม่เหมือนซึ่งมันสามารถจะติดเป็นเชิงอุตสาหกรรมได้แล้วก็ง่ายกว่าในการผลิตแป้งจากสาคูนะครับทีนี้แป้งเหล่านั้นก็ถูกสั่งมาขายในภาคใต้ก็ความจำเป็นที่จะต้องมีแป้งสาคูในภาคใต้นั้นก็ไม่มีคนก็เริ่มที่ลืมใช้ในขณะเดียวกันก็มีการที่จะขยายพื้นที่ในการปลูกยางพาราแล้วก็ปลูกปาล์มน้ำมันมากขึ้น
5: ในก้นแถวบ้านในที่โคกสะบานนั้นในโซดคลองเนี่ยจะเป็นป่าซากู่ทั้งหมดมันก็เหลื่อมจากการบุกลุก

0: ทำมาหากินนั่นนะถ้าเป็นการทำนาเนี่ยมันจะไม่ไปบุกในที่ป่าซาคูแต่มันจะลืมจากการทำสวนพอลืมทำสวนยางลืมทำสวนปาล์มเนี่ยมันก็จะเหลือมลุกไปทีนิดแล้วก็อีกอย่างคือเหลืองน้ำท่วมการขุดหลอกคลองเพราะว่ามันมีปัญหาเหลืองน้ำท่วมอยู่ช่วงนึงซึ่งเขาก็เลยขุดหลอกคลองนะเพื่อระบายก็ในเหลืองป่าซาคูมันก็หมดไปกับการหลอกคลองหมากว่าเหลืองโครงการบุกลุกในตอนนั้นนะพอตอนล่างพอว่าก็หลอกคลองเทมันบ่ายขึ้นก็เหลือมลุกไปเรื่อยมันก็เลยไม่ฟื้นตัวนอกจากพื้นที่แต่ว่ามีเจ้าคงแล้วเขาก็ไม่ยอมไม่ทำมันนะ
1: แต่เล็กก็ตรงนี้ได้แต่โครงหลังการนั้นมา
2: ครับซึ่งบางนี
1: ้แต่พอมาสักคิดปีได้นะก็คุดทำเป็นเมืองจนมาเป็นกองจนมาด้านเนี่ย
3: ชอบกูมากแต่เล็กตึ้งตาก็จับปลาเป็นปลาเนี่ยกองก็จังเต็มมันดานาแมงตึ้งเราไปจับเชื่อทำตีรักรากวนได้ด้วยตอนนี้รักรากวนเนี่ยมันได้ยั่งแล้วในตะกร้อเขาหลอกยั่งอะมันไม่มาแต่เล็กน้ำมันไม่เคยแห้ง
2: อ
3: ันรอดนี่มันมีเชิงรักรากูอยู่รอดตึ้งตอนนี้มันโคตรล้อกล้องจัดปีอันเลยค่ะโดยตึ้งบุเนียรากูแตกเต็มแล้วแต่ว่ามันไม่เหมือนแต่คนนี่ปลานั่นผมใจปลาร้อยนั่งทุกชนิดเขาเอาหมาปล่อยปิงตั้งในนั้นแต่มันอยู่ไม่ได้นี่มันอยู่ไม่ได้กับบาดมันว่าคนกำลังมาขึ้นกันปลาอย่างหมามันได้ค่อยมาเกินหมามันเตะโดนมันมาตอนนี้ไม่ไกลไม่เตะโดนลำบากแล้วปลากระโยลำบากคนกระโยลำบาก

0: ก็ยังไม่คิดเจ้านั่นที่ที่แถวข้างบ้านที่ทำอยู่กับโต้งเจ้าสามเจ้าที่ทำคนเนี้ยที่เอาแป้งไปแปรรูปโต้นะมันก็น้อยลงแล้วก็คือมันก็ว่าก็ทำแล้วไม่มีหรือว่าเอาไปค่าที่ไหนนะแต่พอลังๆเนี่ยมันก็มีคนที่จะเอาไปทำนี่อยู่มั้งราคามันสูงว่าเมื่อแปลงถั่วไปถ้าว่าขึ้นมาเขาก็ใช้แปลงข้าวจามันก็ทุกว่าต้นทุนจะหน่อยลงนะกำไรก็กระดีว่าส่วนหนึ่งแล้วก็เรื่องของตอนเดี๋ยวมันห้าอยากขึ้นมันคนน่าเสียดายนะแต่ว่าถ้าคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาไม่เคยกินเขาไม่เคยรู้จักเนี่ยเขาก็จะไม่รู้ว่ามันแตกต่างยังไงแต่คนที่มีอายุแล้วเนี่ยที่เคยกินเคยสัมผัสมาเนี่ยก็จะรู้ว่าเอออันนี้มันดีว่ามันดีว่าของใหม่ๆที่นี่มานะซึ่งแต่คนรุ่นนั้นมันก็ค่อยๆทยอยหมดไปเรื่อยๆถ้าว่าคนรุ่นไม่รู้จักที่จะทำมันที่จะกินมันเลยเนี่ยที่จะฉายประโยชน์จากมันนั้นมันการหมดไปมันการเป็นธรรมดา
1: คือการส่งเสริมการเกษตรในอดีตที่ผ่านมาจนกระทั่งปัจจุบันก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องสาคูเลยนะครับสาคูเนี่ยเป็นพืชชายขอบพูดง่ายๆว่าถ้าเป็นคนชายขอบก็คือคนเขาหลงลืมไม่ได้สนใจว่ามันเป็นพืชที่มีค่าถ้าดูจริงๆแล้วมันไม่ควรจะเป็นชายขอบเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยมันให้คุณค่ามากมายมหาศาลก็คือส่วนที่เป็นต้นก็คือส่วนที่ให้พลังงานก็คือส่วน

ัสดีค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี

0: รมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยมีพันเอกสุธีสุขสากลคุณนิสารัตน์อมรักษ์และดิฉันอุรัสยาเพชรสดสินรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายพร้อมด้วยร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธเมยราบรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษค่ะซึ่งท่านผู้ชมสามารถรับฟังได้นะคะหากโทรทัศน์ของท่านมีระบบเสียง2ภาษาหรือรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์และ Facebook NPT World ค่ะ
1: ตามที่สำนักพระราชวังได้ประกาศเมื่อช่วงเช้าของวันที่12มิถุนายน2569เรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสิ้นพระชนความว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหฤทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2565ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้นตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระอาการทรุดลงจากการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอัณฑะลำไส้ใหญ่ความดันพระโลหิตต่ำพระหฤทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นาทีสิ้นพระชนณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยพระอาการสงบสิริพัชนสาปีที่47พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยวันนี้วันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้ถ่ายทอดสดขบวนรถยนต์หลวงเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีประทับรถยนต์พระที่นั่งนำรถยนต์หลวงเชิญพระศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารประทับรถยนต์พระที่นั่งเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีนั่งรถยนต์พระประเทียบท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซ่นนั่งรถยนต์หลวงตามขบวนพระศพสำหรับรถยนต์หลวงเชิญพระศพนั้นเป็นรถยนต์พระที่นั่งยี่ห้อ Volkswagen รุ่น T4 สีเทาคาดแถบสีฟ้าทะเบียน1ดอเด็ก0929ซึ่งเป็นคันเดียวกับที่เคยใช้อัญเชิญพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อวันที่14ตุลาคมพุทธศักราช559จากโรงพยาบาลศิริราชมายังพระบรมมหาราชวังและยังเป็นรถที่อัญเชิญพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระบรมมหาราชวังเช่นเดียวกันค่ะเป็นรถทรงงานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงใช้ทรงงานมาเป็นเวลานานนะคะโดยตลอดสองข้างทางนั้นก็จะมีประชาชนมารอเฝ้าทูลละอองพระบาทร่วมถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตลอดเส้นทางค่ะรถยนต์หลวงเชิญพระศพถึงพระบรมมหาราชวังแล้วคณะแพทย์และพยาบาลรอรับพระศพและเชิญพระแท่นพยาบาลพระศพลงจากรถยนต์หลวงเชิญพระศพขึ้นพระที่นั่งพิมาน

0: รัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้ถวายน้ำส่งพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเป็นการส่วนพระองค์ค่ะจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์10นายเชิญหีบพระศพไปประดิษฐานบนพระแท่นแว่นฟ้าหลังพระแท่นสุวรรณเบญจดลประกอบพระโกศทองใหญ่ในพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อประกอบพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพค่ะ
1: จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนรุธธัญวงศ์รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำกับดูแลกองอารักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฏิบัติหน้าที่อารักษ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาพระเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปส่งทอดพระไตร11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาเสร็จแล้วทรงทอดพระไตร12ไตรจำนวน3เที่ยวจนครบ47ไตรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งปวงชนชาวไทยต่างก็ได้ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดเมื่อวานนี้จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเมื่อครบ4จบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดพระไตรพระราชาคณะ1รูปที่ถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรม8รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จลงจากพระที่นั่งพิมานรัตยาประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับครับ
0: ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศเรื่องสถาปนาพระเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรารามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569ว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไปทุกหนทุกแห่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตพิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยาก

0: ภากาชาดไทยมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนรับเป็นพระราชภาระในการดูแลทุกสุขของประสบนิกรเป็นอเนกปริยายเมื่อเสด็จสิ้นพระชนม์เป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าอาลัยระลึกถึงเป็นอันมากทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูพระราชวงศ์ควรได้รับพระเกียรติยศยิ่งใหญ่โดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พนักงานจัดเสวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปประกาศณวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบันค่ะ
1: ได้เห็นภาพของประสบกรณิกรชาวไทยจำนวนมากนะคะที่ได้พร้อมใจกันมาเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จด้วยความอาลัยยิ่งซึ่งแสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยมาโดยตลอดพระชนชีพค่ะและในวันนี้นะคะวันที่14มิถุนายน2569สำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนได้เข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีรีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและร่วมลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:00 น.ค่ะซึ่งในวันนี้ก็เป็นวันแรกนะคะซึ่งก็มีประชาชนจำนวนมากทั่วทุกสารทิศได้พร้อมใจกันสวมชุดสีดำสุภาพมารอต่อแถวเพื่อแสดงความอาลัยถวายด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสานะคะได้คอยอำนวยความสะดวกจัดระเบียบแถวรวมถึงแจกจ่ายน้ำดื่มและยาสามัญตลอดทั้งวันค่ะทั้งนี้นะคะสำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีรีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและร่วมลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนเป็นต้นไปในเวลา 8:30 น. ถึง 16:00 น. ณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังค่ะ

0: ากนั้นนะคะก็ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนได้เข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันนะคะตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 21:00 นโดยจะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569จากนั้นจะพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินีกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปได้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันค่ะ
1: และมีราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีให้ประชาชนได้ทราบกันนะครับในเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนโดยมีความว่าตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนลงวันที่12มิถุนายน2569นั้นรัฐบาลได้รับทราบด้วยความโทมนัสอย่างยิ่งจึงเห็นสมควรประกาศดังต่อไปนี้1ให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไป 2. ให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกมีกำหนด15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปสำหรับประชาชนทั่วไปขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมประกาศณวันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีบรรยากาศภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังที่พี่น้องประชาชนได้ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดนี้นะครับสิ่งที่ทุกท่านได้เห็นนอกเหนือจากพระโกศทองใหญ่แล้วนะครับสิ่งที่เห็นอย่างหนึ่งก็คือพระพุทธรูปประจำวันประสูตรนั่นก็คือพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิเป็นพระพุทธรูปที่แสดงถึงการเจริญสมาธิภาวนามีพุทธลักษณะนั่งขัดสมาธิมือขวาหรือพระหัตถ์ขวาทับซ้ายวางบนพระเพลาหรือตักเป็นปางที่เน้นความสงบสันติและปัญญาซึ่งตำนานโหราศาสตร์พระอิศวรก็ได้สร้างพระพฤหัสบดีจากฤาษี19ตนโดยร่ายเวทมนต์ให้ร่างของฤาษีเหล่านั้นปนละเอียดห่อด้วยผ้าสีแสดประพรมด้วยน้ำอมฤตเกิดเป็นองค์พระพฤหัสบดีมีกายสีไพฑูรย์เหลืองใสคล้ายแก้วทรงเครื่องทิพย์อาภรณ์และวิมานสีบุษราคำพระพฤหัสบดีทรงมฤคราชหรือกวางทองเป็นพาหนะและมีมนต์ดกหรือกบเป็นสัญลักษณ์ประจำพระองค์สถิตอยู่ในปัจฉิมทิศเป็นพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีที่มีบทสวดประจำวันนี้ก็คือบทสวดที่สวดว่าปุเรนตัมโพธิสัมภาเรนิพพัตตังโมระโยนิกยังเยนะสังวิหิตารักขังมหาสัตตังวเนจราจิรสังวายมันตาปิเนวะสักขิงสุขันหิตุงพรมมันตันติอักขาตังปริตันตามพนามเหซึ่งจำนวนจบในการสวดนี้ก็คือ19จบสวดในคืนวันพฤหัสบดีครับถ้าจะสวดย่อก็สวดว่าพระสัมสัมวิสะเทพระพระเป็นพระพุทธรูปประจำพระชนเมื่อวานหรือวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาครับ

やったら。

ภาพบรรยากาศนะคะภายนอกพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะซึ่งในขณะนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีออกจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังแล้วค่ะโดยเสด็จพระราชดำเนินขึ้นทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเข้าสู่พระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดา

มเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิ

0: ที่จบไปแล้วนี้เป็นการสวดพระพิธรรมโดยพระพิธีธรรมจาก2อารามด้วยกันนะครับอารามแรกคือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและอารามที่2วัดอนงคารามวรวิหารครับอารามแรกประกอบด้วยพระคุณเจ้า4รูปคือพระมหาวรวุฒิชิตะธัมโมนธรรมเฉลกประเรียนธรรม7ประโยคพระมหาประจวบยุตตะโยโคประเรียนธรรม8ประโยคพระมหาชัยวัฒน์ชยวุฒโธนักธรรมเอกประเรียนธรรม7ประโยคและพระมหาสุริยาปัญญาวชิโรนักธรรมชั้นเอกประเรียนธรรม7ประโยคซึ่งบทพระอภิธรรมที่นำมาสวดในพิธีคืนนี้ประกอบด้วยบทนมัสการพระธรรมสังคีนีพระวิพังปัญจขันธาพระธาตุกถาพระกถาวัตถุพระปัฏฐานในทำนองที่สวดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสวดทำนองกะเลื่อนและทำนองลากสุ่มครับและยังมีพระราชาคณะที่มาถวายเดรกในคืนนี้คือพระธรรมวชิรปัญญาจารย์เทียบสิริยาโนประเรียนธรรม9ประโยครองเจ้าคณะภาค7ผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามครับส่วนพระพิธีธรรมวัดอนงคารามประกอบด้วยพระครูสิริวัชรานุกิจพระมหาบุญชัยธีระปัญโยประเรียนธรรม7ประโยคพระครูปลัดวันชัยปัญญาวโรประเรียนธรรม4ประโยคและพระสุภชัยปัญญาขโมครับวัดอนงคารามนี้สวดทํานองกะครับ
1: ค่ะและเมื่อพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมครบ4จบแล้วนะคะเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระราชาคณะ1รูปที่จะถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม8รูปนะคะขึ้นนั่งยังอาสสงฆ์ค่ะเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงค่ะสำหรับผ้าภูษาโยงนะคะก็คือแถบผ้าที่โยงจากปากพระโกศนะคะสำหรับคลี่ทอดไปยังพระสงฆ์เมื่อทำพิธีนะคะทำจากผ้าหลายชนิดตามศักดิ์ของผู้วายชนค่ะชนสามัญก็จะใช้ผ้าตัดเหลืองไม่ต้องมีรองโยงส่วนเจ้านายชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปจะใช้ผ้าตัดเงินสำหรับเจ้านายชั้นเจ้าฟ้าขึ้นไปนะคะจะใช้ผ้าเข้มขาบขาวลายริ้วค่ะหากเป็นพระบรมศพพระศพเจ้านายตั้งแต่พระองค์เจ้าขึ้นไปเมื่อจะทอดสำหรับพระสงฆ์สดับปกรณ์ก็จะต้องมีผ้าขาวรองอีกชั้นหนึ่งเรียกว่าผ้ารองโยงค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรค่ะ

ึ่งผ้าไตรก็เป็นชุดผ้าครอง3ผืนหลักนะคะที่พระวินัยอนุญาตให้พระภิกษุใช้สอยเป็นผ้านุ่งห่มประจำตัวค่ะ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปประทับพระราชอาณาจักร

อาติเลกวัสสตังชีวโตอาติเลกวัสสตังชีวโตอาติเลกวัสสตังชีวโตทีฆายุโกโหตุอโล

0: งฆ์อนุโมทนาถวายอนุโมทนาจบลงแล้วนะครับในลำดับขั้นตอนนี้พระสงฆ์ลงจากอาสงฆ์ซึ่งมีพระธรรมวชิรปัญญาจารย์จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นพระราชาคณะที่ถวายอดิเรกจบลงไปเมื่อสักครู่นี้ครับสำหรับพระพิธีธรรมถือเป็นสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งนะครับที่ไม่ได้พระราชทานแก่พระสงฆ์แต่ว่าพระราชทานแก่วัดซึ่งก็มีวัดที่มีการพระราชทานแต่งตั้งพระพิธีธรรมมีอยู่10วัดด้วยกันนะครับคือนี้วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกับวัดอนงคารามครับวัดละ4รูป
1: พระที่นั่งพิมานรัตยาแห่งนี้นะคะจะเห็นพระรูปของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชฐานทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์นะคะทรงสวมพระมาลาประดับตราราชวัลลภค่ะบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้า

0: สำหรับพระรูปนี้นะคะนำมาซึ่งความรู้สึกซาบซึ้งและน้อมรำลึกถึงพระปรีชาสามารถของพระองค์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยทุกช่วงวัยจากพระรูปนี้นะคะสิ่งที่สะท้อนออกมาทำให้เห็นถึงความสง่างามและยังเล็งเห็นถึงความมุ่งมั่นในการอุทิศพระวรกายตลอดพระชนชีพของพระองค์หากประชาชนยังจำได้นะคะในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศพยุหยาตราทางสถลมากในครั้งนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งในขณะนั้นทรงดำรงพระยศพลตรีหญิงได้ทรงร่วมเดินในริ้วขบวนอย่างเข้มแข็งสง่างามและสมพระเกียรติพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีภาพของพระองค์สะท้อนถึงระเบียบวินัยความแข็งแกร่งและความตั้งพระทัยในการปฏิบัติหน้าที่เป็นหนึ่งในภาพประวัติศาสตร์นะคะที่ทำให้ชาวไทยรู้สึกเทิดทูนและรักพระองค์เป็นเท่าทวีคูณค่ะ
1: สำหรับพระโกศทองใหญ่ซึ่งเป็นพระโกศที่มีคำว่ารัชกาลที่9ต่อด้วยนั้นนะครับเป็นพระโกศที่ทำจากไม้สักทองแกะสลักหุ้มทองอย่างวิจิตร

0: ประดับด้วยเพชรรัสเซียรวมกับพลอยขาวตลอดทั้งองค์นะครับสะท้อนแสงระยิบระยับขับเน้นลวดลายไทยอันอ่อนช้อยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมร่วมสมัยผสานความศักดิ์สิทธิ์และก็ทักษะของช่างชั้นสูงของยุคนี้นะครับใช้งานมาครั้งแรกเมื่อจัดงานพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีครับครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่2ครับ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้านะคะและขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะจะเห็นได้ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นที่รักของประสบกรณิกรชาวไทยทุกช่วงวัยอย่างแท้จริงค่ะเพราะนับตั้งแต่วันแรกที่คนไทยทราบข่าวที่พระองค์ทรงพระประชวรเมื่อวันที่15ธันวาคม2565เป็นต้นมาและทุกๆครั้งนะคะที่ประชาชนได้รับทราบข่าวจากประกาศสำนักพระราชวังเรื่องพระอาการประชวรนับตั้งแต่นั้นค่ะประชาชนทั่วทุกภูมิภาคทั่วทั้งประเทศต่างพร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานสวดมนต์ปฏิบัติบูชาเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรเพื่อขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วแม้วันนี้นะคะพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยแต่เชื่อว่าประชาชนชาวไทยทราบดีนะคะว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงอุทิศพระองค์เพื่อทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรทั่วทั้งประเทศมาโดยตลอดเห็นได้จากภาพพระกรณียกิจต่างๆที่พระองค์ทรงตรากตรำทำงานหนักเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนซึ่งภาพต่างๆเหล่านี้ก็จะอยู่ในส่วนลึกของหัวใจคนไทยทั้งประเทศตราบนานเท่านานค่ะ
0: พระประวัติและพระกรณียกิจของพระองค์จึงนับเป็นแบบอย่างแห่งการนำความรู้ความสามารถและพระเมตตาธรรมมาใช้ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขและสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างอเนกอนันต์ครับ
1: และสำหรับพระที่นั่งพิมานรัตยาแห่งนี้นะคะพระองค์นี้พระที่นั่งองค์นี้นะคะถูกสถาปนาขึ้นพร้อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในปีพุทธศักราช2332ค่ะในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์พระที่นั่งพิมานรัตยามีฐานะเป็นพระวิมานหรือเรือนพระบรรทมส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์นะคะในยามที่เสด็จมาประทับณหมู่พระมหาปราสาทค่ะต่อมาอาคารหลังนี้กลายเป็นพื้นที่สำคัญของราชสำนักคือการเป็นสถานที่สำหรับประกอบพิธีส่งน้ำพระบรมศพและพระศพเจ้านายชั้นสูงหลายพระองค์นะคะประกอบด้วยสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีในคราวที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จสวรรคตก็ได้มีการประกอบพิธีส่งน้ำพระบรมศพณพระที่นั่งองค์นี้ตามโบราณราชประเพณีอย่างครบถ้วนและสมพระเกียรติยศสูงสุดค่ะ

0: ในห้วงเวลาปัจจุบันพระที่นั่งองค์นี้ได้รับหน้าที่สำคัญอีกครั้งนะคะในการเป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะ
1: ก็นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับที่ประดิษฐานพระศพพระบรมวงศ์ณพระที่นั่งแห่งนี้ครับ
0: พระที่นั่งพิมานรัตยาถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดในพิธีพระบรมศพและพระศพนะคะเมื่อมีการเสด็จสวรรคตหรือสิ้นพระชนขั้นตอนแรกที่ต้องปฏิบัติก็คือการส่งน้ำชำระพระบรมศพพระศพด้วยน้ำสุคนและน้ำหอมจากนั้นเจ้าพนักงานภูษามาลาก็จะทำพิธีสุกรรมหรือการส่งเครื่องพระบรมศพพระศพซึ่งประกอบด้วยการนุ่งผ้าเยรบับปักทองถวายแผ่นทองคำจำหลักปิดพระพักและสวมพระมาลาสุกรรมตัดทองค่ะตามธรรมเนียมเดิมนะคะเมื่อเสร็จสิ้นพิธีส่งน้ำและส่งเครื่องที่พระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วนะคะก็จะมีการอัญเชิญพระศพลงสู่พระลองและพระโกศเพื่อเคลื่อนย้ายผ่านมุกระสันทงทางเดินเชื่อมต่อขึ้นไปประดิษฐานบนพระแท่นสุวรรณเบญจดลภายใต้นพบดลมหาเสวตฉัตรในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะการประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในครั้งนี้ก็ถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของประวัติศาสตร์นะคะจากการเป็นสถานที่ส่งน้ำมาเป็นที่ประดิษฐานพระศพเพื่อการบำเพ็ญพระราชกุศลพระที่นั่งพิมานรัตยาถูกสร้างขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของหมู่พระมหาปราสาทนะคะตัวอาคารก็จะเป็นทรงไทยชั้นเดียวยกพื้นสูงก่ออิฐถือปูนทาสีขาวหลังคามุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีแดงขอบเขียวประดับด้วยช่อฟ้าใบระกาหางหงและนาคสะดุ้งความโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์คือมุกระสันซึ่งเป็นธงทางเดินยาวเชื่อมต่อระหว่างมุกด้านใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเข้ากับมุกด้านเหนือของพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะสถาปัตยกรรมของพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นงานศิลปกรรมชั้นสูงนะคะหน้าบันของพระที่นั่งก็จะจำหลักรูปพระพรหมประทับบนหลังหงเหนือบัลลังก์แวดล้อมด้วยลายกนกก้านขดเทพนมสำหรับภายในห้องโถงกลางก็จะประดับด้วยเพดานเขียนลายทองดาวล้อมเดือนบานพระทวารและพระบัญชรเขียนลายรดน้ำรูปเทพยดาทรงพระขันประทับยืนบนแท่นกนกเปลวค่ะงานศิลป์เหล่านี้นอกจากสร้างขึ้นเพื่อความสวยงามแล้วนะคะก็ยังเป็นการตอกย้ำถึงคติความเชื่อเรื่องสมมุติเทพอีกด้วยค่ะ
1: พระที่นั่งพิมานรัตยาแห่งนี้ยังเคยเป็นพระวิมานที่บรรทมของพระมหากษัตริย์ในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินมาประทับที่หมู่พระมหาปราสาทนะครับโดยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เสด็จมาประทับเป็นเวลา1ปีในคราวที่บูรณะหมู่พระมหามนเทียนต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาสุดารัตนราชประยูรประทับเมื่อคราวที่โปรดเกล้าให้รื้อตำหนักที่ประทับเพื่อสร้างหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงใช้เป็นที่ชุมนุมมหาสมาคมสำหรับพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการบริพารหรือข้าราชบริพารฝ่ายในที่จะเข้ารับพระราชทานอิสริยยศและเครื่องราชอิสริยาภรณ์แล้วก็เป็นที่ส่งพระศพและพระบรมศพอย่างที่ได้กล่าวไปนะครับ
2: และยังเป็นครั้งแรกนะคะในประวัติศาสตร์ของราชสำนักไทยที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประสบกรณิกรชาวไทยได้ก้าวขึ้นสู่พระที่นั่งองค์นี้นะคะซึ่งตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นในเพื่อเข้าถวายสักการะพระศพอย่างใกล้ชิดด้วยตนเองค่ะโดยจะเปิดให้ขึ้นถวายสักการะทุกวันตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นต้นไปภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันค่ะ
1: พระ ระโกศทองใหญ่ที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่เมื่อสักครู่นี้นะครับถ้าเป็นองค์แรกนั้นก็ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1นะครับที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้โปรดให้สร้างขึ้นนะครับส่วนองค์ที่2นั้นก็เป็นพระโกศทองใหญ่สมัยรัชกาลที่5นะครับส่วนองค์ปัจจุบันนี้ก็เป็นรัชกาลที่9นะครับที่สร้างขึ้นระหว่างปี2542ถึง2543ครับ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะ

0: สำหรับการถ่ายทอดสดในวันนี้นะคะก็ได้ดำเนินการมาจนถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะคณะทำงานในนามของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดของเรามาโดยตลอดในวันนี้พันเอกสุธีสุขสากลคุณนิสารัตน์อมรักษ์และดิฉันอุรัสยาเพชรสดสินพร้อมด้วยผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้เวลา 19:11 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกุสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเมื่อพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมครบ74รอบเจ้าพนักงานนิมนต์พระราชาคณะ1รูปที่จะถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม8รูปขึ้นนั่งอย่างอาจสงเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับประกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระที่นั่งที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นพร้อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสน์เป็นพระวิมานที่บรรทมของพระมหากษัตริย์มีลักษณะเป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนซึ่งเชื่อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสน์ด้วยมุกกระสันมีหลังคาทรงไทยลด3ชั้นและเคยเป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายนายชั้นสูงบางพระองค์เช่นสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพยวดีสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาสุดารัตน์ราชประยูรกับเคยใช้เป็นที่ถวายน้ำสงพระบรมศพสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแต่ไม่เคยปรากฏว่าเคยใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมศพหรือพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ใดมาก่อนการประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาจึงนับเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ราชสำนักไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 7:32 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม

ามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีท่านผู้หญิงสิริอิตยาเจนเซนโดยเสด็จด้วยในการนี้ทรงประเคนพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามาตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ To be number 1ของโรงเรียนสาวให้วิมลวิทยานุกูลและทรงติดตามการดำเนินโครงการ To be number 1ของจังหวัดสระบุรีเมื่อวันที่12มิถุนายน2569เวลา 21:10 นทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังโรงเรียนสาวให้วิมลวิทยานุกูลอำเภอสาวให้จังหวัดสระบุรีทรงเปิดชมรม To be number 1และศูนย์เพื่อนใจ To be number 1ที่โรงเรียนดำเนินโครงการ To be number 1ตั้งแต่ปี2550จนถึงปัจจุบันโดยนำหลักการและยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการ To be number 1มาเป็นแนวทางในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจและป้องกันแก้ไขยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนส่งผลให้สมาชิก To be number 1เป็นคนเก่งและดีกล้าแสดงออกมีความเป็นผู้นำมีพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกและค้นพบความถนัดของตนเองโอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆของสมาชิก To be number 1ที่ได้เลือกทำกิจกรรมตามความถนัดความชอบและได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เช่นผ้าทอไทยยวนสืบสานภูมิปัญญาคุณค่าแห่งสาวให้คาเฟ่แอนด์บาริสต้ารังสรรค์รสเลิศอัตลักษณ์ข้าวเจ๊กเชยสาวให้ลีลาศิลป์ไทยยวนและการแสดงสร้างสรรค์กิจกรรมทัศนศิลป์และงานหัตถศิลป์สร้างสรรค์นอกจากนี้สมาชิก To be number 1ยังได้ร่วมกิจกรรมในศูนย์เพื่อนใจ To be number 1ที่ให้สมาชิกสามารถขอคำปรึกษาได้แบบส่วนตัวผ่านช่องทางออนไลน์มีพื้นที่พักใจในการพูดคุยและให้คำปรึกษาระหว่างสมาชิกและอาสาสมัครมีการตรวจคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงจัดกิจกรรมสร้างสุขเช่นการทำหนังสือเล่มเล็กการแสดงละครเวทีการเต้น cover dance คีตะมวยไทย e-sport และงานศิลปะต่างๆในการนี้ทรงติดตามการดำเนินโครงการ To be number 1ของจังหวัดสระบุรีและพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินสมทบมูลนิธิ To be number 1สำหรับจังหวัดสระบุรีได้น้อมนำพระปณิธานตามแนวทางโครงการ To be number 1มาดำเนินการขยายเครือข่ายอย่างต่อเนื่องโดยจัดตั้งชมรม To be number 1ครอบคลุมทั้ง13อำเภอภายใต้วิสัยทัศน์การดำเนินงานมุ่งเน้นการเป็นเมืองต้นแบบในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนโดยใช้สระบุรีโมเดลผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อสร้างภูมิต้านทานทางจิตใจให้เยาวชนเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกลยุทธ์เด็กนำผู้ใหญ่หนุนส่วนราชการเติมเต็มและมีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆต่อจากนั้นมีพระดำรัสเพื่อพระราชทานคำแนะนำและกำลังใจแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรีเพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยงและให้สามารถเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้อย่างถาวรและพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก To be number 1จากสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดสระบุรีที่ไปเฝ้าเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการจัดการปัญหาอย่างเหมาะสมจากนั้นทรงยืนไว้อาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาร่วมกับชิคทูบีนัมเบอร์วันแล้วทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตทูบีนัมเบอร์วันด้วยปัจจุบันจังหวัดสระบุรีเป็นจังหวัดทูบีนัมเบอร์วันต้นแบบระดับเพชรมีเด็กและเยาวชนอายุ 6-24 ปีเป็นสมาชิก To be number 1จำนวน 106,560 คนมีชมรม To be number 1จำนวน408ชมรม

หม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปในการถวายพัสหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 11:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายพัสหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดสเกตกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประโคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆและเวลา 16:50 น.หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งในช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดสเกตกรุงเทพมหานครรวม8รูปพระพิธีธรรมคือพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งจากพระอารามหลวงวัดละ1สำรับสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์ผู้แทนพระองค์ไปมอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันไตรกีฬาในมหกรรมกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคตะวันออกประจำปี2569วันนี้เวลา 9:45 น.สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการฐานเรือเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบถ้วยรางวัลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีให้แก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันไตรกีฬาในมหกรรมกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคตะวันออกประจำปี2569รายการ Amazing Race Festival สัตหีบไตรทลอน2026ณหาดดงตาลกองเรือยุทธการอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรีกองทัพเรือกองเรือยุทธการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยและบริษัทไตรลีกประเทศไทยจำกัดร่วมกันจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจยกระดับอำเภอสัตหีบให้เป็นสปอร์ตทัวริซึมเดสติเนชันระดับโลกสะท้อนศักยภาพประเทศไทยสู่เวทีการแข่งขันนานาชาติมีผู้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 4,952 คนจาก37ประเทศโดยมีผู้เข้ารับรางวัลประกอบด้วยผู้ชนะเลิศการแข่งขันไตรกีฬาระยะมาตรฐานประเภทบุคคลทั่วไปชายและหญิงผู้ชนะการแข่งขันทวิกีฬาระยะสั้นประเภทบุคคลทั่วไปชายและหญิงและผู้ชนะเลิศการแข่งขันว่ายน้ำระยะไกล10กิโลเมตรประเภทบุคคลทั่วไปชายและหญิงการแข่งขันไตรกีฬาดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง14มิถุนายน2569แบ่งประเภทการแข่งขันไตรกีฬาระยะสั้นและระยะมาตรฐานประเภทบุคคลชายบุคคลหญิงและประเภททีมประกอบด้วยการแข่งขันว่ายน้ำปั่นจักรยานและวิ่งการแข่งขันทวิกีฬาระยะสั้นประเภทบุคคลชายบุคคลหญิงประกอบด้วยการแข่งขันวิ่งปั่นจักรยานและวิ่งและการแข่งขันว่ายน้ำระยะไกลประเภทบุคคลชายและหญิงโดยทุกรายการแข่งขันมีจุดปล่อยตัวและมาบรรจบที่เส้นชัยบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์เรือของพ่อเรือต่อ91ทั้งนี้เมื่อปี2560สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้เสด็จไปทรงร่วมการแข่งขันไตรกีฬา Amazing

เรสเฟสติวัลสัตหีบไตรแอธลอน2017ทรงได้รับรางวัลอันดับ3ประเภทบุคคลหญิงรุ่นอายุ 40-49 ปีนอกจากนั้นได้ทรงร่วมการแข่งขันวิ่งในอีกหลายรายการโดยทรงพระวิริยะอุตสาหะและมีพระอาถรรพ์ที่มุ่งมั่นทรงเป็นเจ้าฟ้าหญิงนักวิ่งที่ทรงเป็นแบบอย่างและเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ประชาชนและเยาวชนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพและตระหนักถึงความมีวินัยในการดูแลตัวเองผ่านการเล่นกีฬาหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัทเดอะนินยาคอร์ปอเรชั่นจำกัดคณะอาจารย์เกษมอายุและศิษย์เก่าโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสาทมิตรฝ่ายมัธยมรุ่น28โรงเรียนวิทยานนท์ศึกษากรุงเทพมหานครครอบครัวเอื้อวิทยาและสถาบันบำราศนราดูรจังหวัดนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดหัวลำโพงวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดมหาธาตุวัดไผ่สงศักดารามวัดใหม่สามัคคีวัดซอกทรายวัดธรรมเสมาจังหวัดเพชรบูรณ์วัดวังหลามจังหวัดตรังและวัดพิพิธประสาทสุนทรจังหวัดฉะเชิงเทราสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมนักเรียนเก่าภาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สมาคมศิลปศาสตร์ธรรมศาสตร์ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่66ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดโมลีโลกยารามวัดเทพลีลาวัดต้นไทรวัดยางวัดสะพานวัดฉิมทากยาวาสสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทปิติดิสทริบิวชั่นซิสเต็มจำกัดครอบครัววิจิตพงศ์ครอบครัวทิติการุณวงศ์ครอบครัวคล้ายมณีครอบครัวมังคลีห้างหุ้นส่วนจำกัดต่ออะไหล่อุบลนายธนพลศรีพดุงและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดทองนพคุณวัดมหาพฤกษารามวัดโมลีโลกยารามวัดทองธรรมชาติวัดพานุรังสีวัดสัมพันธวงศารามกรุงเทพมหานครวัดประชานิมิตวัดศรีภูมิจังหวัดเพชรบูรณ์วัดประสิทธิ์โพชัยจังหวัดกาฬสินธุ์และวัดเนินพระจังหวัดระยองสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาหนึ่งวันนี้เวลา 19:00 น.บริษัทศรีสิริเทรดดิ้งจำกัดชมรมนักเรียนเก่าราชินีบนสมาคมนักเรียนเก่าราชินีในพระบรมราชินูปถัมภ์บริษัทวาวน้ำไทยจำกัดและเทศบาลตำบลหนองเต็งจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานั้นเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรี4รูปทั้งนี้ระหว่างวันที่13-19มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
เนื่องจากในพระบรมมหาราชวังมีการทรงบำเพ็ญ

พระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยา

ำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้จัดสถานที่ในพระบรมมหาราชวังเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งในวันนี้ณอาคารหน่วยราชการในพระองค์904มีคณะทูตานุทูตกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์และกงสุลกิติมศักดิ์เดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงอาทิเอกอัครราชทูตโมร็อกโกประจำประเทศไทยกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์สาธารณรัฐนิการากัวประจำประเทศไทยกงสุลกิติมศักดิ์มอนเตเนโกรประจำประเทศไทยกงสุลกิติมศักดิ์สาธารณรัฐตูนิเซียประจำประเทศไทยกงสุลกิติมศักดิ์สาธารณรัฐเบลารุสประจำประเทศไทยกงสุลกิติมศักดิ์สาธารณรัฐอุซเบกิสถานณจังหวัดฉะเชิงเทรากงสุลกิติมศักดิ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และที่ศาลาสหไทยสมาคมมีคณะบุคคลหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิผู้บัญชาการฐานสูงสุดมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์มูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์กระทรวงคมนาคมมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยบริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนสำนักงานวัดพระศรีรัตนศาสดารามและศูนย์การนักศึกษาวิชาทหารโดยบัญชาการรักษาดินแดนนอกจากนี้สำนักพระราชวังยังได้จัดสถานที่ลงนามถวายความอาลัยภายในเต็นท์สนามหญ้าด้านข้างศาลาสหไทยสมาคมทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันในเวลา 9:00 นถึง 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไปจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่ที่ไหนเนี่ย
1: ครูครับวิชาภาษาไทยไม่มีครูมาสอนครับ
2: อ้าวครูใหญ่ไปไหนเนี่ยเขาสอนวิชาภาษาไทยนี่ครูก็ต้องไปสอนวิชาเลขพี่ประถมปลายด้วยสิเอางี้เดี๋ยวครูไปตามครูใหญ่ให้นะ
0: ครับ
2: ครูใหญ่ขึ้นไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
3: อ้าวครูมาก็ดีแล้วมาช่วยผมหมุนจานดาวเทียมหน่อยเร็ว
2: อ้าวครูอยากดูทีวีอะไรตอนนี้ล่ะครับ
3: ก็ติดทีวีให้เด็กเรียนเนี่ยแหละครูในหลวงทรงตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมถ่ายทอดสดการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวลเลยนะอึ้งทีนี้เด็กๆก็จะได้เรียนจากทีวีทุกวิชาเลยล่ะโรงเรียนเราน่ะถึงจะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้ว
2: ครูใหญ่จับดีๆจับดีๆครับลงมาเถอะครับครูใหญ่ให้ผมทำดีกว่าครับ
4: พร้อมหรือยังคะ
2: มีครูตู้จากในหลวงมาช่วยเนี่ยดีมากๆเลยนะครับต่อไปผมกับครูใหญ่ก็คงไม่เหนื่อยมากแล้วละ
3: เรื่องเหนื่อยนะไม่สำคัญกับผมนักหรอกแต่ที่สำคัญคือสิ่งนี้จะทำให้เด็กไทยได้มีความรู้อย่างเท่าเทียมกัน
4: เพื่อนักเรียนหลายคนอาจจะได้เข้าใจเรื่องที่ข้อสอบก็จะได้

0: อะไร
1: บวก8บวก4เท่ากับเป็นคิดว่าเป็นการบวก
2: เรียนจากที่ไหนก็ได้นี่ดีมากเลยนะคะเด็กๆทุกท้องที่จะได้มีความรู้เหมือนกัน
3: ใช่แล้วล่ะนั่นคือเหตุผลสำคัญที่ในหลวงรัชกาลที่9โปรดให้ตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมานะพระองค์เสด็จไปที่กันดารเห็นว่าเด็กๆไม่ได้เรียนหนังสือเลยเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสมัยนั้นไม่มีใครคิดเรื่องนี้กันเลยนะและทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็ได้ทรงสานต่อโครงการปรับปรุงพัฒนา DLTV ให้ทันสมัยเข้าถึงเด็กไทยทั่วประเทศเพราะทั้งสองพระองค์มีพระราชประสงค์ให้ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงกันอย่างที่ตะวันบอกนั่นแหละ
4: ดีจริงเลยนะครับในหลวงรัชกาลที่9ท่านเป็นครูอย่างแท้จริงเลยนะครับถึงได้ริเริ่มสิ่งต่างๆขึ้นมา
3: ใช่แล้วล่ะทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของครูทุกคนจริง
2: ๆหนูขอดูช่องของชั้นอื่นบ้างได้ไหมคะ
3: อ้าวได้สิ
4: วันนี้ได้เรียนกับ DLTV ทั้งสนุกทั้งได้ความรู้และยังได้เห็นอีกว่าในหลวงรัชกาลที่9คือครูของแผ่นดินที่อยากให้เด็กไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันเพื่อจะมีชีวิตที่ดีและเป็นกำลังพัฒนาประเทศนี้ไปด้วยกัน

0: สมเด็จย่าโปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่น
1: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
2: นี่จะให้เลิกปู่ผีด้วยใช่ไหมไม่ปู่ผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
3: นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เพื่อมาหลอกเอ็งหรือไง

0: ใครก็ทำได้
1: ต้นกล้วยเป็นผลไม้เขตร้อนมีถิ่นกำเนิดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เจริญเติบโตได้ดีในทุกภาคของประเทศไทยเส้นใหญ่กล้วยเป็นสิ่งทอจากธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นของประเทศไทยจำนวนมากมีคุณสมบัติพิเศษคือเป็นเส้นที่มีเงาสวยงามสามารถนำไปปั่นผสมกับเส้นใยอื่นๆและมีความแข็งแรงเป็นพิเศษการผลิตเส้นใหญ่กล้วยคือการนำเอากาบกล้วยจากบริเวณรากของต้นมาพัฒนากระบวนการผลิตจากนำกากกล้วยที่ได้มาเข้าเครื่องขูดเนื้อเยื่อกากกล้วยเพื่อนำเส้นใยไปผ่านกระบวนการทางเคมีสิ่งทอหลังจากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตเป็นเส้นได้แล้วนำไปทอเป็นผืนผ้าสำหรับความโดดเด่นของผ้าใหญ่กล้วยนั้นคือการดูดซับน้ำได้ดีช่วยระบายอากาศและมีความทนทานดีเส้นใหญ่กล้วยจะพบมากบริเวณรากต้นกล้วยรูปร่างของเส้นใหญ่กล้วยตามความยาวจะประกอบด้วยกลุ่มของเส้นใหญ่เล็กเรียงแนวยาวของเส้นใยเป็นรูปทรงกลวยตอนปลายแหลมจัดอยู่ในประเภทเส้นใยสั้นลักษณะตามขวางเป็นรูปวงรีเกือบกลม

0: ผนังเซลล์ค่อนข้างบางเส้นใยค่อนข้างแข็งแรงและกระด้างแต่เส้นใยกล้วยมีความมันคล้ายไหมมีความเหนียวสามารถต้านแรงดึงได้ดี
1: ครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของ
2: โครงการพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน
1: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ TGI สถาบันไทยเยอรมันครับผมวันนี้อาร์สีหน้านะครับจะพาทุกท่านนะฮะไปดูเครื่องสกัดเพื่อแยกใยพืชธรรมชาติอัตโนมัตินะฮะเครื่องนี้จะเป็นอย่างไรจะทำยังไงจะใหญ่แค่ไหนเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ
0: เครื่องสกัดเพื่อแยกใยกล้วยพร้อมใช้อัตโนมัติประสิทธิภาพสูงแบบปรับความยาวเส้นใยกล้วยได้เป็นเครื่องที่ถูกพัฒนาต่อจากเครื่องแยกใยกล้วยจากประเทศอินเดียที่ใช้ใบมีดกัดติดอยู่บนแกนหมุนและได้ปรับปรุงให้สามารถป้อนกาบกล้วยได้มากขึ้นโดยเพิ่มขึ้นจาก1กาบเป็น4กาบและไม่ต้องคอยยืนป้อนทีละกาบสามารถต้านแรงดึงของเครื่องและพลิกเครื่องนอนลงทำให้สามารถวางกาบกล้วยบนเครื่องแล้วหนีบหัวท้ายไว้ได้ใช้กระบอกลมดึงไปกลับแทนคนควบคุมแรงดึงด้วย Pastron Regulator ทำให้แรงดึงสม่ำเสมอไม่เร็วหรือว่าช้าเกินไปเหมือนใช้คนดึงและเศษจะหล่นลงถังเก็บด้านล่างการจัดทั้งสองด้านทำให้เส้นใยไม่หย่อนและพันกันเสร็จแล้วตัดหัวท้ายออกก็จะได้ใยกล้วยออกมาจุดเด่นคือเส้นใยกล้วยที่สกัดออกมาจะเป็นเส้นที่เรียบเนียนพร้อมที่จะนำไปใช้ทอเป็นผ้าใยกล้วยได้ทันทีไม่ต้องคอยดึงกับกล้วยเข้าออกจากเครื่องเพื่อสกัดเส้นใยกล้วยซึ่งมีความอันตรายในการทำงานเนื่องจากอาจถูกเครื่องจักรดูดเข้าไปได้โดยเครื่องที่พัฒนาขึ้นจะสมบูรณ์และสามารถวางกาบกล้วยลงไปในเครื่องได้เลยจากนั้นเครื่องจะทำการสกัดเส้นใยกล้วยทั้งหมดออกมาอัตโนมัติและยังมีกลไกควบคุมความยาวของเส้นใยที่สกัดออกมาได้ตามความต้องการเช่นใยขนาดสั้นยาวเท่าใดหรือต้องการยาวเท่ากับกาบกล้วยที่ใส่เข้ามาเลยในกรณีที่ต้องการทำผ้าทอใยกล้วยซึ่งจุดเด่นนี้ทำมาเพื่อสามารถผลิตเส้นใยกล้วยให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าที่ซื้อเส้นใยกล้วยซึ่งลูกค้าแต่ละเจ้ามีความต้องการความยาวของเส้นใยกล้วยที่แตกต่างกันออกไป
1: เอาละครับสักครู่นี้นะฮะเราก็ได้รู้เรื่องราวความเป็นมาของเครื่องสกัดเพื่อแยกใยพืชธรรมชาติอัตโนมัติแล้วนะครับและตอนนี้นะฮะผมจะได้อยู่กับอาจารย์เรืองพลยิ้มสินสมบูรณ์นะครับเขาบอกว่าอาจารย์รู้ทุกอย่างเลยนะฮะเขาเป็นนักวิจัยด้วยนะฮะทำเองด้วยนะครับอยากรู้เลยครับเดี๋ยวเจออาจารย์ดีกว่าครับ
3: สวัสดีครับ
1: ครับผมครับผมนะฮะก็เมื่อกี้ผมก็ได้ดูเครื่องมาแล้วได้รู้ความเป็นมาบ้างแล้วฮะแล้วอยากทราบว่าอาจารย์นะฮะรู้เจ้ารู้จักเจ้าโครงการเนี่ยยังไง
4: ก็โครงการเนี้ยดีรู้จักกับพี่ที่อยู่ในกระทรวงท่านหนึ่งนะครับแล้วท่านได้แนะนำให้ท่านได้มาสอบถามผมว่ามีโจทย์วิจัยอะไรไหมที่เจอปัญหาในชุมชนนะครับแล้วก็พอดีเราเจอปัญหาเรื่องของการสกัดแยกใยพืชธรรมชาติ อยู่แล้วนะครับในจังหวัดพะเยานะ
1: ครับ
4: แล้วก็จริงๆมันเกิดขึ้นในหลายจังหวัดที่เป็นผู้ประกอบการทางเชิงเนี้ยเขาจะมีกระบวนการที่ค่อนข้างวุ่นวายมากในการได้มาซึ่งเส้นใย
1: คือกว่าจะได้เส้นใหญ่เนี่ยมันก็จะทำยากอย่างที่อาจารย์เล่าให้ผมฟังไปรอบที่แล้วว่าการที่จะได้เส้นใหญ่เนี่ยต้องมีการขูดแช่น้ำยาใช่ไหมกว่าจะได้ต้นหนึ่งก็นานใช่ไหมครับ
4: ใช่ก็คือกระบวนการเดิมของเขาเนี่ยก่อนที่จะมีเครื่องสกัดแยกใยพืชธรรมชาติเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีใช้แรงงานคนเนาะเป็นเรื่องปกติใช้แรงงานคนโดยการที่เอาของมีคมหรือว่ามีดเนี่ยเอามาสางมันนะคร
1: ับ
4: ถ้าเป็นกล้วยหรือสับปะรดเนี่ย
1: น
4: ะครับข้างในจะมีใยซึ่งของเดิมเนี่ยเขาจะใช้วิธีสางเอามีดมาค่อยๆสางเหมือนขอดเกล็ดปลาอย่างเงี้ยนะครับจนถึงเส้นใยนะครับซึ่งมันก็จะค่อนข้างใช้เวลานานนะครับแล้วก็เหนื่
1: อ
4: ยเกิดการเหนื่อยล้าในการทำงานได้ปริมาณน้อยด้วย
1: ก่อนที่จะสางเขาต้องแช่น้ำยาก่อนใช่ไหมฮะ
4: ถ้าเป็นการสางสดอย่างนี้จะไม่แช่น้ำยา
1: อ๋อสางเลย
4: สางเลย
1: แต่ช้า
4: แต่จะช้าแล้วก็เหนื่อยนะครับได้น้อยประเด็นคือได้น้อย
1: ครับ
4: แล้วใช้แรงงาน
1: แล้วถ้าแช่ล่ะฮะ
4: ถ้าอีกกระบวนการนึงเนี่ยที่ไม่ต้องใช้แรง

0: พลเนี่ยก็จะใช้วิธีในเอาพืชเนี่ย
1: ครับ
0: เช่นกล้วยหรือสับปะรดเนี่ยมาแช่ในโซดาไฟในน้ำโซดาไฟ
2: โอ้โหแช่โซดาไฟเลย
0: อ่ะเพื่อที่จะทำการเขาเรียกว่าทำลายเซลลูโลสกับเนื้อเยื่อให้เหลือแต่ไฟเบอร์นะครับให้มันกัดจนแตกออกมาซึ่งก็จะใช้เวลานาน
1: ก็คือเสียเวลา
0: ไม่ต้องใช้แรงงานคนอันนี้แต่ใช้เวลานานง่ายง่ายคือเสียเวลานาน
1: ครับ
0: ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะครับก็จะได้เส้นใยออกมาซึ่งเส้นใยมันก็จะไม่สดละ
1: คืออย่างแรกคือเส้นใย
0: มันจะเคมีด้วย
1: ไม่สดนะฮะก็มีสารเคมีปนปะปนด้วย
0: ทำให้เส้นใยเขาเรียกว่าสภาพจะไม่เหมือนเดิ
1: ม
0: ถ้าพูดถึงทางกายภาพเนาะเพราะโดนสารเคมีกัดเข้าไปนะคร
1: ับแล้วแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นที่จะทำเจ้าเครื่องนี้นะฮะได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรครับ
0: แรงบันดาลใจที่สาเหตุหลักเลยอ่ะที่มาทำเครื่องนี้ก็เพราะว่าอย่างที่เล่ามาเมื่อกี้ก็คือเราเห็นปัญหาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับหรือว่ากลุ่มผู้ประกอบการต่างๆที่ทำแปรรูปเส้นใยเนี่ยเขาทำได้ช้าแล้วก็คือเขามาปรึกษาเราด้วยแหละทีแรกที่ได้รู้จักกันนะมาปรึกษาเราแล้วก็เราก็มองดูเอ๊ะเขาจะอยู่ได้เขาใช้วิธีนี้เขาจะอยู่ได้เขาจะทำธุรกิจได้ยั่งยืนไห
1: ม
0: นะครับเพราะว่าใช้กระบวนการนานนะครับแล้วก็ต้นทุนอาจจะไม่ได้สูงหรอกนะครับแต่ว่าใช้นานแล้วใช้แรงงานคนนะฮะก็เลยมานั่งคิดวิธีว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้มันได้เครื่องที่สามารถช่วยเขาได้เลยให้ได้เส้นใยทันทีณเวลานั้นเลย
1: นะครับนะฮะเจ้าเครื่องนี้ก็คือประสบปัญหาทุกๆจังหวัดเหมือนกัน
0: ทุกๆจังหวัดที่มีการทำ
1: เจ้า
0: เกี่ยวกับเส้นใยพวกนี้มาแปรรูปนะครับ
1: อ๋อทีนี้ก็ง่ายขึ้นเยอะเลย
0: ก็ทำให้เร็วขึ้น
1: นะฮะหลังจากที่ร่วมโครงการนะฮะทางโครงการช่วยเหลืออะไรบ้างครับ
0: โครงการหลังจากที่ได้เข้ามาร่วมโครงการนี้โครงการได้เข้ามาช่วยเหลือในการสนับสนุนนะครับงบประมาณในการทำงานวิจัยชิ้นนี้ขึ้นมาน
1: ะ
0: ครับ
1: ครับ
0: เราก็เป็นในฐานะนักวิจัยเราก็เอาความรู้ที่เรามีเนี่ยมาประดิษฐ์นะครับมาคิดคอนเซปต์ว่าจะทำยังไงให้ใส่เอาพืชมาเนี่ยใส่ปุ๊บแล้วได้เส้นใยออกมาเลยแค่นั้นเลยนะครับจากเดิมที่ใช้เวลาร่วม 4-5 วันหรือว่าต้องใช้แรงงานคน
1: ครับ
0: ซึ่งได้ปริมาณน้อยนะครับซึ่งตัวนี้ก็สามารถพอคิดค้นเครื่องตัวนี้ขึ้นมาคอนเซปต์ในการสกัดได้ขึ้นมาเนี่ยก็ทำให้ล่นเวลาไปได้โอ้โหค่อนข้างนานเหมือนกันนะครับค่อนข้างไม่ใช่ค่อนข้างนานค่อนข้างเร็วมากนะครับ
1: เร็วมากเลย
0: เร็วมากคือใส่ปุ๊บได้ปั๊บนะครับชั่วโมงนึงได้เป็นประมาณ10โลนะครับถ้าเป็นเครื่องอัตโนมัติ
1: หลังถ้าขูดนี้ประมาณชั่วโมงได้ประมาณกี่โลครับ
0: ถ้าขูดเนี่ยทั้งวัน 3-4 คนนี่จะได้ประมาณ3ขีด
1: ทั้งวัน 3-4 ขีดเองเหรอฮะ
0: ประมาณนั้น
1: คือว่าง่ายว่าล่นเวลา
0: ครับ
1: โอ้โหนะฮะ
0: มาเป็นชั่วโมงละเกือบ10กิโล
1: โอ้โหเร็วเนาะเร็วมากเร็วมากเหมือนกับว่าใช้คน
0: เป็นร้อยของเส้นใยแห้งนะ
1: โอ้โหถึงโลชั่นนะโอ้โหเยอะมากเยอะจริง
0: ครับ
1: โอ้โหนะฮะก้อนนี้ก็คือว่าไงว่ามันเป็นการช่วยเหลือชุมชน
0: ครับ
1: นะฮะทำให้ได้เส้นใยมากขึ้นด้วยเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับเดี๋ยวอาร์จะพาไปรู้ลึกรู้จริงนะครับว่าเจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยทำงานยังไงเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับกับคิดการใหญ่ครับ

เครื่องสกัดเพื่อแยกใยพืชธรรมชาติอัตโนมัตินั้นมีประสิทธิภาพในการสกัดแยกใยกล้วยได้ถึง20กิโลกรัมต่อชั่วโมงหรือ100กิโลกรัมต่อวันของใยกล้วยที่ได้ซึ่งมากกว่าเครื่องที่มีอยู่ในปัจจุบันถึง4เท่าซึ่งสามารถทำให้ผู้ใช้ผลิตเส้นใยกล้วยส่งได้ตามคำสั่งซื้อที่มีมากเกินกว่ากำลังผลิตได้ทันทีอีกทั้งมีระบบอัตโนมัติไม่ต้องใช้คนดึงกาบกล้วยเข้าออกจากเครื่องด้วยตนเองซึ่งต่างจากเครื่องที่มีอยู่ในปัจจุบันทำให้ลดความเสี่ยงของผู้ทำงานและเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้เพียงแค่ใส่กาบกล้วยไว้ที่ทางเข้าเครื่องเท่านั้นจากนั้นเครื่องจะทำการฟีดอินโดยอัตโนมัติและใยกล้วยที่จะได้ออกมาจากเครื่องอย่างสม่ำเสมอเท่ากันเหมือนการใช้แรงงานคนทำและมีความขาวใสไม่ช้ำไม่ฉีกขาดหรือมีขนาดไม่เท่ากันอีกทั้งใยกล้วยที่ได้สามารถนำไปใช้งานในการทอหรือทำผลิตภัณฑ์ใยกล้วยได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการล้างอีกครั้งเพราะเครื่องจะทำการล้างเศษใยออกให้เรียบร้อย

0: ไว้ทำให้ลดขั้นตอนและเวลาในกระบวนการได้มากขึ้นและสามารถปรับขนาดความยาวของเส้นใยกล้วยได้ตามความต้องการอีกด้วยซึ่งสามารถปรับความยาวของเส้นใยกล้วยได้ตามความต้องการต่างจากเครื่องทั่วไปที่มีอยู่ในปัจจุบันโดยสิ้นเชิงและมีราคาที่เป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์และสามารถผลิตในปริมาณมากตามความต้องการของผู้ใช้ได้อีกด้วย
1: กลับเข้ามาสู่ในช่วงเบรกที่2แล้วนะครับกับรายการคิดการใหญ่นะฮะสักครู่นี้เราได้รู้เรื่องแบบพื้นฐานแล้วตอนนี้เราจะรู้ลึกรู้จริงขึ้นนะฮะเอาละฮะคำถามแรกที่อยากจะถามอาจารย์นะครับเจ้าเครื่องนี้นะฮะทำอะไรได้บ้าง
2: ครับเครื่องสกัดแยกใยธรรมชาตินะครับอัตโนมัติตัวนี้ก็สามารถสกัดพืชนะครับได้แทบทุกชนิดเลยนะครับที่มีเส้นใยนะครับขอมีเส้นใยยาวอย่างเช่นกล้วยนะครับ
1: กล้วยนี่คือตรงแกนมัน
2: กล้วยๆเนี่ยใช่ต้นกล้วยเน
1: ี่
2: ย
1: ต้นกล้วย
2: ต้นมันเนี่ยนะครับเอามาเอากาบมันมานะครับถ้าเราเคยเล่นม้า
1: เรียกอะไรม้าก้านกล้วย
2: ม้าก้านกล้วยเราน่าจะเคยเห็นว่ามันข้างในเนี่ยมันเหนียวมาก
1: มันจะมีเส้นอยู่นะมันจะมีใยเหนียวๆเลย
2: ใช่ใช่ตัวนั้นแหละที่สามารถเอามาสกัดเป็นเส้นใยได้แล้วก็สับปะรดนะ
1: ครับ
2: สับปะรดลิ้นมังกรครับ
1: ลิ้นมังกรคืออะไรฮะ
2: ลิ้นมังกรเนี่ยก็คือพืชชนิดหนึ่งที่เป็นเหมือนน่าจะเคยเห็นที่เป็นเหมือนคล้ายๆมีปลายแหลมๆ
1: ขึ้นมาแหลมๆยาวๆอ๋อโอเคผมนึกออกแล้ว
2: ครับมีลายสีขาวนะคร
1: ับ
2: คือพูดง่ายว่าทุกพืชแหละครับที่มีเส้นใยถ้าลองเอามาเข้าดูต้นขาต้นตะไคร้เนี่ยก็มีเส้นใยสามารถเอามาสกัดเป็นเส้นใยได้เพียงแต่ว่าประเด็นของพืชตัวไหนที่จะมาทำเนี่ยมันจะต้องมีปริมาณด้วยนะครับเพราะว่าเรามาทำเราต้องมาต่อยอดให้กับกลุ่มไม่ใช่เอาพืชที่มีปริมาณน้อยๆมาใช้มันก็จะ
1: คือ
2: แป๊บเดียวก็หมด
1: อย่างแรกก็ต้องต้นทุนที่ต่ำ
2: ใช่ต
1: ้นนะฮะจะเอาขิงข่ามาทำนี่ก็กินดีกว่า
2: ครับ
1: เนาะ
2: ใช่เอาไปกินดีกว่าน
1: ะฮะเอากล้วยที่ไม่ได้ใช้เอากากรถที่เหลือทิ้งแล้วเมื่อกี้ทำอะไรแล้วเจ้าเครื่องนี้ดีอย่างไร
2: ดีอย่างไรก็คือการที่สกัดด้วยเครื่องนี้มันจะทำให้ได้เส้นใยที่มีความสดนะครับใหม่นะครับโอกาสที่จะเป็นเชื้อราเนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับที่ลองทิ้งไว้เนี่ยไม่มีการเกิดเชื้อราเลย
1: คือเพราะมันสดมาก
2: ครับมันสดนะครับแล้วก็ได้เร็วนะครับได้เยอะ
1: ครับ
2: คอนเซปต์หลักๆก็คือได้เส้นสดนะครับแล้วก็ได้ปริมาณเยอะเร็วนะครับสามารถเอาไปใช้งานได้เลย
1: นี่ก็คือประโยชน์และความพิเศษของเขา
2: คือมีความสวยงามโดดเด่น
1: อ๋อเฉพาะของเขาเลย
2: ครับเฉพาะเลย
1: นะฮะแล้วแนวทางการตลาดในการจะทำเครื่องเจ้าเครื่องนี้ขายออกมานะฮะตอนนี้เขาเริ่มทำขายออกมาหรือยังครับ
2: ตอนนี้ที่ทำหมายถึงตัวเครื่องนี้ใช่ไหมคร
1: ับใช่ครับ
2: ก็มีคนติดต่อสนใจพอเริ่มมีเครื่องนี้เราก็มีการประชาสัมพันธ์จากโครงการนะครับก็เริ่มมีคนติดต่อสนใจซื
1: ้อ
2: ที่จะอยากได้เครื่องนี้มาคือพอสมควรเหมือนกัน
1: เพราะว่าผมว่ามันการตลาดมันต้องการมาก
2: ครับ
1: นะซึ่งทุกวันนี้เขาทำแล้วมันก็ช้าเน
2: า
1: ะ
2: คือนอกเหนือจากต้องบอกว่าอย่างนี้คือนอกเหนือจากที่จะเอาเส้นใยไปทำพวกไฟเบอร์เท็กซ์ไทล์อย่างนี้นะคร
1: ับ
2: ยังสามารถเอาไปแปรรูปอย่างอื่นได้เช่นทำพวกกระดาษนะครับทำให้กระบวนการทำกระดาษของเขาเนี่ยได้กากใยออกมาทำกระดาษได้เลยนะครับไม่ต้องรอเวลานะครับแล้วก็ไม่ต้องเอามือมาสัมผัสกับสารเคมีที่ต้องของเดิมเนี่ยใช้โซดาไฟแช่อย่างเงี้ยเอามาทำสบู่เส้นใย
1: อ๋อสบู่เส้นใยผมเห็นแล้วเมื่อกี้ตั้งอยู่สวย
2: สวยสวยมาก
1: ดูดีมาก
2: แล้วก็ใช้ได้เป็นเส้นใยขัดตัวได้เลยพอใช้ไปถูไปเนี่ยก็
1: มันจะมีเส้นใยอยู่ข้างใน
2: เส้นใยอยู่ข้างในขัดไปพร้อมกับอาบน้ำเลย
1: ต้องบอกก่อนว่าถ้าจะทำสบู่เส้นใยนี้ต้องทำแบบนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่ามันไม่มีสารเคมี
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหม
2: ได้สดจากใยพืชเลยนะคร
1: ับ นะฮะแล้วเจ้าทิศทางต่อไปในอนาคตเนี่ยฮะจะสามารถทำเป็นเวอร์ชัน2เวอร์ชัน3ออกมาไหมฮะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยังไงบ้าง
2: ตอนนี้ก็ผมก็มานั่งดูตลอดแหละว่าเครื่องปัจจุบันเนี่ยที่ออกมาเนี่ยนะครับตอนแรกเครื่องทดสอบเนี่ยจะใช้แรงคนเป็นการดึงเข้าดึงออกพอปัจจุบันเนี่ยก็ใช้ระบบออโต้ฟีดอินเอาท์อัตโนมัติออกมานะครับใส่ใยแล้วก็เข้าออกมาแต่ผมก็ยังมองว่ามันก็ยังมีจุดด้อยอยู่เยอะพอสมควรนะครับจุดด้อยที่ว่าก็คือว่าเรายังต้องเตรียมพืช
1: ครับ
2: มาเอาต้นสมมติถ้าทำกล้วยเนี่ยก็ต้องตัดต้นมาแล้วก็แยกออกมาเป็นกาบอย่างที่เมื่อกี้ได้ไปลองดู
1: กาบคือเปาะมันใช่ไหมแยกออกเป็นชิ้นๆ
2: ชิ้นๆมาเพื่อจะใส่นะครับ
1: อ๋อครับ
2: ไอสเต็ปต่อไปเนี่ยที่อยากพัฒนาที่วางแผนไว้เนี่ยก็คือจะใส่ทั้งต้นเลย

0: โอ้คือใส่ปาร์ทเดียว
1: ครับคือตัดกล้วยมาอย่างเดียวเนี่ยแล้วก็เอาวางไว้แล้วก็เข้าไปแล้วก็ออกมาเป็นเส้นใหญ่แยกกับเศษมันเลย อย่างเงี้ยจะลดได้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะตอนเนี้ยพอกระบวนการทำเส้นใยเนี่ยเร็วละก
0: ็
1: มาเราก็ดูคอขวดแต่ละจุดคอขวดมาอยู่ที่การเตรียมกาบละ
0: ก็เริ่ม
1: กับการเอามือเอาคนเนี่ยมาใส
0: ่
1: เดี๋ยวไปดูจะเห็นว่าจะต้องใช้เวลารออยู่นะครับแต่ก็เร็วกว่าเดิมเยอะแต่ถ้าจะให้ดีก็อยากจะพัฒนาตัวที่เอาตัดต้นกล้วยมาสดๆเลยเนี่ยวางไว้หรือว่าเอาใบสดๆเนี่ยวางไว
0: ้โยนไปเลย
1: แล้วก็เครื่องก็ออกมาเป็นใยหมดเลยอย่างนี้ก็จะสบายหน่อย
0: ครับ
1: นะที่วางไว้นะ
0: พูดกันขนาดนี้แล้วผมได้รู้ลึกรู้จริงแล้วแต่ผมอยากเห็นตัวเครื่องจริง
1: ครับ
0: อยากให้อาจารย์เนี่ยช่วยพาผมไปดูหน่อยได้ไหม
1: ได้ครับ
0: ได้ครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าคร
1: ับ ได้ครับ
0: ครับ

0: ได
1: ้เอาละครับตอนนี้อาร์ตก็ได้เดินมาดูถึงเครื่องแล้วนะฮะก็อยากจะทราบเหมือนกันอาจารย์ว่าเจ้าส่วนประกอบเจ้าเครื่องนี้นะฮะทำงานยังไงมีส่วนประกอบอะไรบ้างครับ
2: ครับองค์ประกอบหลักๆของเครื่องสกัดแยกใยธรรมชาตินะครับก็คือองค์ประกอบหลักก็คือ1มีชุดควบคุมนะครับชุดควบคุมการทำงานของเครื่องนะครับก็ประกอบด้วยชุดอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็ตัวมอเตอร์นะครับแล้วก็คอนโทรลเลอร
1: ์ครับ
2: แล้วก็จะมีส่วนสื่อสารกับผู้ใช้ก็เป็นแป้นคอนโทรลนะครับที่อยู่หน้าเครื่องนะครับซึ่งมีปุ่มควบคุมออนออฟแล้วก็สั่งให้เครื่องนำใยพืชนำใบพืชเข้าไปสกัดออกมาแล้วก็ออกมาสู่ผู้ใช้นะครับแล้วก็ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนมอเตอร์หลักที่เป็นตัวขับเคลื่อนของตัวเครื่อง
1: ครับนะครับนะฮะและส่วนขั้นตอนการทำงานนะครับอย่างแรกจะต้องทำอะไรก่อน
2: ขั้นตอนการทำงานนะครับผู้ใช้ก็นะครับนำเอาตัวพืชนะครับที่ต้องการจะมาสกัดเส้นใยอย่างเช่นตัวกล้วยก็คือใช้กาบกล้วยนะครับ
1: ครับ
2: ก้านกล้วยนะครับแต่ถ้าเป็นสับปะรดเนี่ยก็ใช้ใบมันนะครับส่วนที่มีใยว่าง่ายเอามาเข้าสกัดเลือกสกัดนะครับ
1: ครับผมนะฮะ
2: แล้วก็หลังจากนั้นก็กดให้เครื่องทำงานนะครับเครื่องก็จะพาเอาตัวใบพืชตัวนั้นเข้าไปสกัดออกมาหลังจากนั้นพอออกมาเพื่อจะเหลือแต่เส้นใยอย่างเดียวเลย
1: ครับผม
2: ณเวลานั้นเลย
1: อยากให้อาจารย์สาธิตวิธีการทำงานนะครับ
2: ได้ครับ
1: ได้ครับนะฮะเดี๋ยวดูวิธีการสาธิตการทำงานว่าทำงานยังไงดีกว่าครับ
2: ครับ
1: ครับผม
2: ขั้นตอนการทำงานของเครื่องนะครับเครื่องสกัดแยกใยนะครับธรรมชาติอัตโนมัติพร้อมใช้เนี่ยก็คือผู้ใช้เนี่ยก็คือเตรียมนะครับเตรียมใบพืชนะครับหรือว่าถ้าเป็นกล้วยก็เป็นกาบกล้วยมานะครับเพื่อที่จะเอามาใส่เครื่องนะครับโดยที่เอามาใส่ที่ตัวเครื่องแล้วก็ใช้ชุดล็อกเนี่ยชุดล็อกเนี่ยกดลงไปเพื่อล็อกตัวใบพืชนั้นนะครับหลังจากนั้นก็ง่ายๆก็คือเปิดให้มอเตอร์หลักทำงานนะครับแล้วก็กดสวิตช์ออโต้นะครับเครื่องก็จะเข้าทำงานอัตโนมัตินะครับโดยการนำเอาตัวพืชเนี่ยตัวใบพืชเนี่ยหรือกาบกล้วยเนี่ยเข้าไปที่เครื่องแล้วก็สกัดเป็นเส้นใยแล้วก็ถอยหลังกลับมานะครับหลังจากนั้นผู้ใช้ก็สามารถเอาตัวเส้นใยออกมาจากเครื่องได้เลยนะเพียงแค่ประมาณ2วินาที 2-3 วินาทีเนี่ยไม่ 2-3 วินาทีก็จะได้เส้นใยพืชที่วางไว้บนชุดเครื่องเนี่ยออกมาตามที่ต้องการนะครับ
1: อย่าง
2: นี้ง่ายๆว่าไม่ได้ยากเย็นอะไรเลย
1: โอ้ง่ายมากคือแค่วางปุ๊
2: บ
1: เครื่องดันเข้าไปปุ๊บ 2-3 นาทีดึงเครื่องออกมาปุ๊บได้เส้นใยเลย
2: ต่างวิออกมาก็ได้เลยนะครับ
1: โอ้โหง่ายมาก
2: ทันที
1: โอ้โห
2: ลดเวลาของกลุ่มลดเวลาของผู้ใช้ไปได้ค่อนข้างเยอะมากเลยนะฮะ
1: นะฮะก็ง่ายๆเลยนะครับก็ทำง่ายๆว่าประหยัดเวลามากขึ้น
2: ครับ
1: ใช้งานง่ายขึ้นได้ผลผลิตที่มากขึ้นเอาละครับนะฮะก็อาจารย์มากเลยนะครับนะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะฮะไปพบกับผู้ประกอบการแต่ก่อนที่จะลากันไปนะครับอาจารย์ให้อาจารย์ฝากหน่อยนะฮะชื่อเบอร์โทรเผื่อว่าใครที่จะสนใจติดต่อครับ
2: ได้ครับยินดีก็ใครที่ผู้ประกอบการหรือว่าผู้ที่สนใจนะครับที่จะทำนะครับหรือว่าต้องการที่จะใช้เครื่องสกัดแยกใยพืชนะครับก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่เบอร์ติดต่อของผมนะครับก็0846414608นะครับยินดีให้คำปรึกษาตลอดนะครับ
1: ครับผมนะฮะก็ต้องขอขอบคุณ

0: คุณอาจารย์มากนะ
1: ข
0: ค
1: อบ
0: ร
1: ค
0: ั
1: ุ
0: บ
1: ณม
0: ข
1: า
0: อ
1: ก
0: บ
1: ค
0: ครุ
1: ั
0: ณ
1: บ
0: ครับนะฮะนะฮะเหลือไปดูผู้ประกอบการนี้ดีกว่าให้เข้ามาสัมภาษณ์ว่าได้อะไรกับเจ้าเครื่องนี้บ้างมาดูเลยครับเอาละครับตอนนี้ไอ้ก็อยู่กับผู้ประกอบการนะครับคุณอาทิตย์วัดศรีครับสวัสดีครับนะฮะเราก็ได้สัมภาษณ์อาจารย์ไปแล้วนะฮะก็ได้รู้เรื่องราวความเป็นมาของเครื่องนะครับและตอนนี้นะฮะผมอยากทราบเหมือนกัน
2: วิธีการใช้งานมันก็ถ้าเราใช้เนี่ยเราขั้นตอนไม่ยุ่งยากฮะแล้ววิธีการบำรุงรักษาคือเราสามารถดูแลบำรุงรักษาได้ด้วยตัวเองเครื่องแล้วเวลาเครื่องนี้คือเมื่อก่อนเราถ้าเราใช้มือเนี่ยมันจะได้ปริมาณที่น้อยต่อยอดที่เขาสั่งเข้ามาอย่างเงี้ยแต่พอมีเครื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะสะดวกรวดเร็วมากขึ้นอย่างว่าถ้าเราใช้คนเนี่ยต่อคนเนี่ยคือแต่ว่าคนนึงวันนึงเราถ้าใช้คนเนี่ยจะได้ประมาณแค่ประมาณ1กิโล
0: คนนึงเต็มที่ได้1กิโล
2: ใช่ครับต่อคนแต่ถ้าใช้เครื่องเนี่ยวันนึงก็ตกประมาณ20 30ต่อกิโล
0: 20โอ้ยหมายถึงว่าคูณ30เลย
2: ใช่บางทีอาจจะมากกว่านั้นเน
0: ี่ยโอ้โหนะฮะคือว่าไงว่าถ้าเรามีเตรียมเครื่องเตรียมอุปกรณ์ไว้พร้อม
2: ใช่ครับ
0: เตรียมต้นกล้วยไว้พร้อมแล้วมันก็ทำได้เร็วขึ้น
2: ใช่คร
0: ับ สมมติจะช้าตอนเริ่มใช
2: ่
0: ไหม
2: ใช่ตอนจัดวางหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเราพอเครื่องทำงานรีดไปปุ๊บถ้าเครื่องไม่ติดปัญหาหรือว่าอะไรเนี่ยถ้าเครื่องรันได้ตลอดเนี่ยมันจะไวกว่าคนเยอะมากครับ
0: คือตั้งปุ๊บใส่ปั๊บตั้งปุ๊บใส่ปั๊บใช่ไหมฮะโอ้ว่าง่ายว่าสะดวกขึ้นเลยถ้ามันเป็นอย่างนั้นคืออนาคตมันอาจจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วคือว่าอาจารย์คุยกับอาจารย์ว่าตอนนี้เขาบอกว่าจะเริ่มคิดแบบโปรเจกต์แบบสองว่าให้มันเร็วขึ้น
2: ครับ
0: นะฮะก็จาก30กิโลก็กลายอาจจะเป็น60กิโลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ได้เพียงพอกับชุมชนเนาะ
2: ครับ
0: นะฮะแล้วก็อยากรู้เหมือนกันนะฮะหลายๆอย่างอย่างเช่นมีรายได้เพิ่มขึ้นไหมฮะสำหรับชุมชนนี
2: ้อย่างรายได้มีเพิ่มขึ้นแน่นอนครับถือว่าเราอย่างน้อยถ้าว่าบางคนคิดว่าเอ้ยถ้าเราเอาอย่างมีคนใช้เนี่ยแล้วเรามาเอาเครื่องมาทำเนี่ยมันคนเขาจะไม่มีงานทำหรือเปล่า
0: บางคนกลัวแบบว่าเฮ้ยเรามีเครื่องปุ๊บคนจะตกงานหรือเปล่า
2: ของเราไม่แน่นอนครับถือว่าเราทำปุ๊บเนี่ยออเดอร์เรามีมาตลอดแน่นอนเราถือว่าเราเอากระดาษของกากมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะแปรรูปมาเป็นกระดาษพอเป็นกระดาษเสร็จปุ๊บเราก็จะแปรรูปเป็นพวกสมุดเป็นโคมไฟเป็นกล่องกระดาษอย่างเช่นเราโคมไฟเนี่ยเราก็จะให้คนในชุมชนเราเป็นคนทำโครงขึ้นมา
0: ขึ้นโครงไว้
2: ใช่ครับแล้วก็นำมาส่งเราแล้วก็เหมือนเรากระจายรายได้ให้เขา
0: อ๋อหมายถึงว่าเราให้ชุมชนนี้ทำโครงขึ้นมา
2: ใช่ครับ
0: แล้วไอ้กากที่อยู่ในกระมังนั้น
2: เราก็แปรรูปไปเป็นกระดาษ
0: แปรรูปเป็นกระดาษ
2: ใช่แล้วเราก็เอากระดาษนั้นมาทำเป็นโคมไฟ
0: อ๋อแล้วง่ายว่าได้ทั้งครอบได้ทั้งชุมชนเลย
2: ใช่ครับแล้วก็จะกลายเป็นอุตสาหกรรมเป็นโอท็อปขึ้นมาแล้วพอเราไปขายปุ๊บเนี่ยมันของเราตอนนี้เราก็กระจายไปแบบส่งต่างประเทศได้แล้วเป็นโคมไฟเพราะว่ามันมาจากวัสดุธรรมชาติต่างประเทศเขาจะชอบมาก
0: อ๋อเนาะนะฮะนี่ก็คือแบบว่าไงว่าข้อคิดดีๆสำหรับใครที่เป็นผู้บริหารนะฮะแล้วอยากให้พี่อาทิตย์ฝากไว้หน่อยว่าสำหรับใครที่อยากจะประกอบอาชีพนี้สามารถติดต่อได้เบอร์อะไรชื่ออะไรครับ
2: ถ้าคนสนใจกับพวกผลิตภัณฑ์จากกระดาษต้นกล้วยนะครับโทรมาที่เบอร์086-676-0086ครับหรือว่ามี2เบอร์ครับแล้วก็086-712-9867ของเราจะรับทำผลิตภัณฑ์จากกระดาษต้นกล้วยทุกชนิดครับ
0: นะฮะ
2: ไม่ว่าจะเป็นโคมไฟกล่องกระดาษสมุด
0: คือไว้งานที่เป็นกระดาษ
2: ใช่ครับ
0: สามารถโทรมาปรึกษาได
2: ้ได้ครับ
0: นะฮะรับรองฝากไว้ด้วยนะฮะสำหรับคนที่ชอบนะฮะหรือว่าอยากจะสั่งไปขายเนาะก็สามารถติดต่อได้ข้างล่างเบอร์นี้เลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่อาทิตย์มากเลยนะครับขอบคุณครับนะฮะเดี๋ยวผมพาไปเดินเล่นดีกว่าชมบรรยากาศรอบนอกนะฮะเดินเล่นดีกว่าครับ

เอาละครับหมดเวลาลงแล้วนะฮะสำหรับรายการคิดการใหญ่นะครับขอขอบคุณอาจารย์วิรพลยิ้มสินสมบูรณ์ครับและคุณอาทิตย์ภัทรศรีนะฮะที่ให้ความรู้มากมายนะครับและเอื้อเฟื้อสถานที่นะฮะต้องขอขอบคุณโครงการดีๆด้วยนะครับโครงการพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชนต้องขอขอบคุณสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ TTI สถาบันไทยเยอรมันและศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่2วันนี้นะครับผมอาร์ตสิงห์นาถต้องขอลาไปก่อนนะครับวันนี้ทุกคนได้ความรู้มากมายเลยเจอกันตอนหน้าครับคิดการใหญ่สวัสดีครับ

0: วัสดีครับกลับมาพบกับรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับในช่วงเกษตรพึ่งตนสัปดาห์นี้ก็ยังคงเป็นความรู้ของผู้ใหญ่สมศักดิ์เครือวันอยู่นะครับหลังจากที่ผู้ใหญ่นั้นมาแนะนำวิธีการปลดหนี้แก้จนโดยการทำพื้นฐานชีวิตให้แน่นนั่นก็คือเริ่มต้นจากการพออยู่พอกินพอใช้แล้วก็ก้าวขึ้นสู่บันไดขั้นที่2ขั้นที่3แล้วก็ขั้นที่4นะครับวันนี้ผู้ใหญ่สมศักดิ์ยังมีสูตรเด็ดเคล็ดวิชามาบอกอีกนะครับว่าหลังจากที่เราปูพื้นฐานได้แน่นแล้วคราวนี้เราก็สามารถที่จะเลือกวิชาที่เราถนัดในการทำได้แล้วนะครับว่าอยากมีความถนัดอะไรแล้วอยากทำอะไรที่สามารถที่จะสร้างรายได้ในการปลดหนี้ได้สำหรับผู้ใหญ่นั้นถนัดวิธีการทำปุ๋ยและวิธีการทำปุ๋ยแก้จนของผู้ใหญ่นั้นก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยนะครับสามารถที่จะนำไปใช้นำไปทดลองทำได้ผู้ใหญ่แก้จนจากปุ๋ยได้อย่างไรไปติดตามความรู้จากผู้ใหญ่สมศักดิ์เครือวันได้เลยครับ
1: นะครับถึงแล้วสิ่งที่ผมถนัดวันนี้ผมทำกินทำอยู่ทำใช้เสร็จเรียบร้อยพื้นฐานแน่นเสร็จเรียบร้อยมาแล้วเนี่ยแน่นเปรี้ยนึกอยากกินอะไรได้กินแล้วกันวันนี้สติปัญญาเริ่มมาเพราะมันมีกินสมองแล่นปัญญาเกิดแล้วเมื่อปัญญาเกิดเราก็มาทบทวนแล้วเราเก่งอะไรผมเก่งเรื่องการทำปุ๋ยแต่วันนี้ทุกคนอาจจะนึกว่าเอ๊ะผมมีปุ๋ยผมถนัดเรื่องปุ๋ยขายปุ๋ยมันจะได้เงินเนี่ยเขาไม่ถนัดเรื่องปุ๋ยที่จะใช้นี่แต่แบบไหนก็บอกไว้ตั้งแต่ต้นแล้วให้พื้นฐานแน่นเสร็จเรียบร้อยขายถนัดอะไรก็ไปทำให้นั่นสิคุณถนัดขายก๋วยเตี๋ยวคุณก็ไปขายก๋วยเตี๋ยวเองคุณถนัดแค่ขนมครกคุณก็ไปแค่ขนมครกเองพื้นฐานให้แน่นมีกินมีอยู่มีใช้ให้แน่นนะก่อนนี่เรื่องปุ๋ยที่ผมพูดว่าผมทำได้ทำได้ผมไม่ต้องทำคนเดียวนะครับทุกคนก็ทำได้เพราะมันไม่ยากเลยเดี๋ยวตามผมมากันแล้วกันผมจะทำแบบวิธีง่ายๆให้คุณดูว่าเอ๊ะมันง่ายอย่างนี้ก็ทำได้ตามมาผมอยากให้เน้นว่าของที่หาใกล้ตัวที่สุดคืออย่าไปเอาไกลตัวนะครับในหมู่บ้านของท่านหรือใกล้บ้านของท่านมันมีอะไรมีขี้ยาก็ใช้ขี้ยามีฟางก็ใช้ฟางมีแกลบก็ใช้แกลบมีเปลือกมันก็ใช้เปลือกมันใช้ได้ทั้งนั้นเศษอินทรีย์วัตถุไม่ว่าจะเป็นอะไรที่ไม่ย่อยสลายได้แต่อัตราส่วนอย่าลืมนะครับอินทรีย์วัตถุ4ถ้าสมมุติ4หลัวก็ต้องขี้1หลัวอินทรีย์วัตถุ4กิโลก็ต้องขี้1กิโลคือ1ต่อ4นั่นแหละจำไว้แค่นี้พอวิธีผสมนะครับก็ต้องเอามูลสัตว์นะถล่มไปในกองปุ๋ยหมักนั่นแหละครับถล่มไปเรื่อยถล่มไปเรื่อยเอาโกยเข่าและนุ่งเข่าเข่าเขาเรียกย้ายกองเข่าไปทำให้กองแตกเอาใส่เข้าไปแล้วทำให้กองแตกเขาเรียกเข่า4เข่า5จนกว่าขี้ไก่จะหมดกองขั้นตอนที่1เข่ากันเสร็จขั้นตอนที่2เขาเรียกแต่งกองแต่งกองก็อย่าให้เตี้ยจนเกินไปสูงอย่าให้เกิน1เมตรต่ำอย่าให้เกิน50เซนติเมตร

แล้วก็ต้องกองขึ้นไปให้สูงให้เกิน30เซนประมาณสัก50ถึง1เมตรอยู่ประมาณนั้นนะครับนะเกลี่ยกองให้สวยเสร็จแล้วน้ำลดน้ำลดเลยครับนะความชื้นใส่เข้าไปนะลดมากๆเลยลดให้เปียกแต่อย่าให้แฉะแล้วรอสัก20วันมันจะเกิดความร้อนขึ้นมา20วันจะเกิดความร้อนระอุเลยนะครับพอร้อนระอุเราย้ายกองสมมติถึง21วันแล้วย้ายกองย้ายไปไหนก็ย้ายกลับที่เดิมเข้าไปเรื่อยเข้าไปเรื่อยเห็นไหมครับเข้าครั้งที่2มันจะเริ่มละเอียดแล้วครั้งที่2เนี่ยสมมติเรามีน้ำหมักเนี่ยเรามีน้ำหมักเนี่ยครับเนี่ยน้ำหมักพืชผักผลไม้เนี่ยตัวนี้ตัวเร่งนะครับตัวเร่งให้การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์เร็วขึ้นถ้ามีก็ใส่นะครับแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องก็เอาน้ำหมักลาดเข้าไปลาดตรงกลางเนี่ยครับอัตราส่วนไม่มีตามความเหมาะสมเพราะในจุลินทรีย์มีน้ำหมักอยู่ส่วนหนึ่งแต่จุลินทรีย์จริงๆมันอยู่ในนู่นนายให้มันลุกขึ้นมาให้ได้ก็เอาอันนี้กระตุ้นขึ้นมาเหมือนกับปลุกมันขึ้นมาแล้วนั่นแหละครับเสร็จแล้วน้ำลดมีน้ำลดเข้าไปความชื้นพอดีนะครับทิ้งไว้21วันอีก21วันทำไงย้ายกลับกองเดิม21วันหรือ1เดือนกลับครั้ง21วันถึง1เดือนกลับครั้งกลับแค่3ครั้งนะครับแล้วก็ดูอุณหภูมิว่าอุณหภูมิมันปกติหรือเปล่ามันร้อนแบบอุณหภูมิปัจจุบันหรือเปล่าถ้าอุณหภูมิในนั้นมันร้อนกว่าปัจจุบันคือแย่แล้วมันร้อนขึ้นอย่าเพิ่งใช้นะครับกระบวนการยังไม่จบแต่ถ้าแย่แล้วอุณหภูมิมันปกติหรือต่ำลงกว่าเก่าใช้ได้แล้วกองปุ๋ยหมักไม่ควรสูงเกิน1เมตรอย่าให้ต่ำ50เซนเพราะอะไรนะครับถ้าสูงเกิน1เมตรใต้ล่างไม่มีอากาศเพราะจุลินทรีย์มันต้องการอากาศนะแต่ถ้าไม่มีอากาศไม่ทำงานแล้วถ้าสมมติทำเสร็จเนี่ยทำให้เป็นหลุมเหมือนหลุมภูเขาไฟจะเร็วมากวิธีใส่ปุ๋ยอินทรีย์ที่ง่ายสุดคือเอาไว้บนหญ้านั่นแหละหญ้ามีตรงไหนก็ไปใส่อินทรีย์วัตถุตรงนั้นหรือฝางมีตรงไหนก็ไปใส่อินทรีย์วัตถุตรงนั้นคือใส่ไว้บนหญ้ามันจะย่อยหญ้าอีกทีเพราะนั้นวิธีใส่ปุ๋ยตรงนี้นะครับถ้าทำถูกขั้นตอนแล้วรับรองได้ว่าได้ประโยชน์แต่ถ้าทำผิดขั้นตอนไม่ได้ประโยชน์เพราะนั้นเรียนรู้ซะก่อนว่าวิธีใส่ปุ๋ยอินทรีย์เอาไว้บนหญ้าก่อนแล้วกันแล้วน้ำลดจะดีกว่าปุ๋ยหมักที่ดีที่สุดนะครับไม่ต้องไปใช้เครื่องวัดใช้ตาก็จะปลูกแค่นั้นเองวิธีสังเกตปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักที่ดีหยิบมามันต้องนิ่มสองดมดูสิถ้านิ่มแล้วหอมคือปุ๋ยหมักที่ดีแต่ถ้ามีกลิ่นที่ไม่ใช่กลิ่นหอมว่าปุ๋ยหมักที่เป็นได้ที่แล้วต้องไม่มีกลิ่นของวัตถุต้นกำเนิดกองเล็กนี่ใช่ไหมก็ถ้าขี้ไก่นี่ก็ถุงละประมาณ25บาท3ถุงอินทรีย์วัตถุ12ถุงก้อนถุงก็ประมาณ10บาท12ถุงก็120บาท120บาทก็75บาทก็เป็นไทยเป็น200บาทขาดนิดหน่อยครับระหว่างเปรียบเทียบว่าของเรา200เคมีหมื่นเนี่ยมาเทียบกันครับไอ้ของเรา200นี่โอ้โหใส่ไว้ไม่รู้เท่าไหร่แต่เคมี 10,000 บาทได้กี่กระสอบครับนิดเดียวเท่านั้นเองเพราะกระสอบเป็นพันๆอยู่แล้วเพราะนั้นวันนี้ก็มาเลือกทางนี้แล้วกันมันเห็นด้วยตาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสิ่งยึดเหนี่ยวใจของพวกเราทุกคนวันนี้ถ้ารักชาติศาสนารักพระมหากษัตริย์ก็ทำตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชดำรัสกันแล้วกันว่ารักพระเจ้าอยู่หัวก็วันนี้ทำตามพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวคือพึ่งพาตนเองในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถปฏิบัติได้จริงครับ

0: ำหรับคุณผู้ชมที่อยู่ในวัยทำงานแล้วก็ต้องนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆผมเชื่อว่าก็คงจะหลีกไม่พ้นอาการปวดกล้ามเนื้อบริเวณบ่าแล้วก็บริเวณไหล่นะครับถ้าหากว่ายังไม่ได้รับการดูแลบำบัดแก้ไขก็จะส่งผลมายังแขนแล้วก็ฝ่ามือนะครับและอาการที่น่าจะรุนแรงมากที่สุดนั่นก็คือว่าจะไม่สามารถที่จะขยับเขยื้อนร่างกายในส่วนนั้นได้นะครับการกินยาแก้ปวดเพียงอย่างเดียวนั้นก็คงจะไม่ใช่วิธีการแก้ไขปัญหานะครับเพราะฉะนั้นภาควิชากีตวิทยาการแพทย์คณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลจึงคิดผลิตภัณฑ์นวดขึ้นมา2ผลิตภัณฑ์ด้วยกันนะครับเพื่อที่จะใช้ร่วมกับการนวดกดจุดในบริเวณที่ปวดเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุนะครับวิธีการทำอย่างไรบ้างจะได้ผลหรือเปล่าไปทดลองชมและทดลองทำกันได้เลยนะครับ
1: วันนี้เราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องความสวยความงามนะคะไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายของเราเนี่ยตอนนี้สมัยนี้อะไรๆก็ชอบธรรมชาตินะคะบังเอิญประเทศไทยเราก็มีสมุนไพรมากมายนะคะที่จะเป็นเขาเรียกว่าเอามาบำรุงบำเรอร่างกายของเราให้สดสวยสวยสดงดงามอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินตาให้ไหลไปต่างประเทศนะคะทีนี้เราก็จะมีสมุนไพรง่ายๆนะคะวิธีการทำง่ายๆให้ท่านผู้ชมได้ลองทำดูอย่างเช่นการบำรุงผิวพรรณของเราบำรุงเส้นผมของเรานะคะอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ที่เราจะเสนอต่อไปนี้นะคะโดยการทำน้ำมันงาอโรมามะกรูดเป็นผลิตภัณฑ์ง่ายๆนะคะซึ่งมีส่วนผสมแค่2อย่างเท่านั้นเองก็คือ 1. น้ำมันงานะคะน้ำมันงาเนี่ยจะต้องเป็นน้ำมันงาหีบเย็นเพราะว่าน้ำมันงาหีบเย็นเนี่ยจะอุดมไปด้วยวิตามินอีนะคะผิวพรรณเราเมื่อมีวิตามินอีสูงก็จะทำให้ผิวสวยนะคะบำรุงเส้นผมก็จะทำให้ผมไม่หลุดร่วงได้ง่าย 2. น้ำมันมะกรูดก็จะมีสรรพคุณบำรุงหัวใจนะเพื่อเวลาเราใช้สูตรดมเนี่ยก็จะเป็นการผ่อนคลายนะคะทำให้หัวใจแข็งแรงกรรมวิธีก็ทำได้ง่ายๆนะคะเราก็นำน้ำมันงามา95 ซีซีนะคะแล้วก็ผสมกับน้ำมันหอมระเหยมะกรูดลงไปนะคะเราก็จะได้น้ำมันงาอะโรมามะกรูดนะคะแล้วเราก็เก็บไว้ในขวดแก้วนะคะหรือว่าขวดสวยงามเพื่อการจำหน่ายต่อไปเราก็จะผลิตน้ำมันไพรคลายเส้นประโยชน์ของน้ำมันไพรคือคลายเส้นนะคะแก้ปวดเมื่อยน้ำมันไพรคลายเส้นเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบนะคะหนึ่งน้ำมันงานะคะหัวไพรนะคะหัวไพรเนี่ย1กิโลนะคะหัวไพรเนี่ยก็จะมีสีเหลืองแล้วก็ขมิ้นก็จะขมิ้นชันนะคะ100กรัมนะคะมาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆใส่ในภาชนะเติมด้วยน้ำมันงาให้ท่วมนะคะก็จะใช้น้ำมันงาประมาณ2ลิตรให้ท่วมพอดีหลังจากนั้นเราก็เอาไปตั้งไฟอ่อนๆเพราะว่าน้ำมันงาเนี่ยจุดเดือดจะต่ำนะเพราะฉะนั้นจะต้องเคี่ยวไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆนะในขณะที่เราเคี่ยวไปเรื่อยๆเราก็จะผสมพิมพ์เสน้ำก็จะประกอบไปด้วยเมนทอลนะคะกระบูน1ส่วนพิมพ์เสน1ส่วนแล้วก็เอามาเทรวมกันนะคะเมื่อ3อย่างเนี่ยผสมรวมกันแล้วนะคะเราก็ทิ้งไว้ค้างคืนนะคะก็จะกลายเป็นของเหลวเราทำได้ประมาณนะคะ4ชั่วโมงได้ที่แล้วนะคะหัวไพรกรอบแล้วน้ำมันไพรของเราก็จะมีสีเหลืองสวยงามแล้วก็จะนำมากรองด้วยผ้าขาวบางหลังจากนั้นเราก็จะนำน้ำมันไพรเนี่ยมา110ซีซีนะคะพิมพ์เซนเมนทอลกระบูนเนี่ยจะเป็นตัวแต่งกลิ่นใส่ลงไปนะคะผสมไป40ซีซีนะคะต่อไปเราก็จะใส่น้ำมันระกำนะคะ44นะคะหลังจากเราใส่น้ำมันระกำไปแล้วนะคะเราก็จะตามไปด้วยน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันยูคาลิปตัสเนี่ยเป็นตัวช่วยแต่งกลิ่นอีกทีหนึ่งทำให้มีกลิ่นหอมน่าใช้และหลังจากนั้นเราก็จะคนอุปกรณ์ที่ใช้คนเนี่ยควรจะใช้ ไม้นะคะที่เป็นไม้หรือไม้พายนะคะเพราะว่าจะไม่ได้ทำปฏิกิริยากับน้ำมันแล้วก็ส่วนผสมนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเทใส่ในขวดแก้วอย่าเก็บใส่ในขวดพลาสติก

0: นะคะเราก็จะใส่ในขวดแก้วนะแล้วก็ติดฉลากนะคะวิธีใช้เราก็ใช้ง่ายๆนะคะเป็นน้ำมันนวดเนี่ยนะคะแล้วก็เปิดฝาออกแล้วเราก็เข้าไปในผิวหนังนะคะน้ำมันก็จะออกมานะคะแล้วเราก็ทาเบาๆแล้วก็อาจจะนวดเบาๆนะคลึงเพื่อการผ่อนคลายวัสดุธรรมชาติวัสดุสวนครัวเนี่ยนะคะในบ้านเราเนี่ยนะคะสมุนไพรใกล้บ้านเราเนี่ยนะคะเมื่อเราทำเสร็จแล้วเนี่ยนะคะคำนวณราคาเนี่ยก็ประมาณ25บาทต่อ1ขวดนะคะ25บาทเมื่อเรามีสมุนไพรมากมายอยู่ในสวนครัวของเรานะคะเราก็ควรจะมาทำสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเองเศรษฐกิจพอเพียงนะคะ
1: เป็นเท้าที่เกิดจากการใส่รองเท้าอับชื้นเป็นระยะเวลานานๆนะครับรวมถึงการเกิดเชื้อราที่เท้านั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้บุคลิกไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนั้นเสียไปได้นะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ของคนที่อยู่รอบๆข้างเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับในช่วงพึ่งตนเองได้ง่ายนิดเดียวจึงมีผู้เชี่ยวชาญจากเวชศาสตร์ด้านความงามแผนไทยนะครับจะมาแนะนำวิธีการทำสมุนไพรเพื่อที่จะดับกลิ่นเท้านะครับวิธีการนั้นจะทำอย่างไรทั้งเรื่องของการทำสมุนไพรดับกลิ่นเท้าทั้งเรื่องของการทำสปาเท้าไปติดตามชมได้เลยนะครับ
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับสปาเท้านะคะปัญหาของเท้าที่เราพบบ่อยๆนะคะนั่นก็คือกลิ่นเท้าเนี่ยนะคะเป็นส่วนแรกเลยนะคะเกิดจากการสะสมของนะสิ่งสกปรกหรือเชื้อรานะคะก็ทำให้เกิดกลิ่นเท้าเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลให้เท้าสะอาดแล้วก็ปัสสาวะกลิ่นเท้านี่ก็จะดีที่สุดนะคะนะโดยการใช้สมุนไพรที่มีอยู่รอบตัวและง่ายๆนะคะในครัวเรือนนำมาใช้แก้ปัญหาที่กันขั้นตอนแรกในการทำสปาเท้านี่คือการแช่เท้านะคะซึ่งการแช่เท้านั้นคือมุ่งประโยชน์ในเรื่องของลดจำนวนเชื้อโรคแล้วก็ทำให้เท้าสะอาดแล้วก็ดับกลิ่นเท้านะคะซึ่งจะประกอบไปด้วยสมุนไพรที่หาง่ายดังต่อไปนี้นะคะตัวแรกนะคะอันนี้ก็คือทองพันช่างนะคะอันนี้จะมีสรรพคุณในการลดเชื้อโรคนะคะแล้วก็ลดเชื้อราต่อมานะคะตัวนี้คือชุมเห็ดเทศนะคะอันนี้ก็จะสรรพคุณเหมือนกันกับทองมันช่างก็คือจะลดจำนวนเชื้อโรคแล้วก็ลดจำนวนเชื้อราตัวต่อมานะคะอบเชยนะคะตัวนี้ท่านเชื่อไม่ว่าลดการอักเสบได้นะคะแล้วก็ดับกลิ่นเท้าได้ดีด้วยตัวต่อมานะคะก็คือตะไคร้นะนอกจากเราจะทำรับประทานแล้วนะคะใช้ได้กันเรื่องดับกลิ่นเท้าได้ดีและเพราะว่ามีน้ำมันหอมระเหยอีกตัวนึงก็คือผิวมะกรูดนะคะก็ช่วยดับกลิ่นเท้าได้ดีและทำให้เขาจะสะอาดนะคะตัวต่อมานะคะคือเกลือนะคะตัวนี้ก็จะลดจำนวนเชื้อโรคนะคะแล้วก็ทำความสะอาดเท้าได้ดีต่อมาก็เป็นการบูรนะคะจะกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตที่เท้าด้วยแล้วก็จะช่วยดับกลิ่นเท้าได้ดีนะคะต่อมาก็เป็นสันส้มนะคะนี่เป็นสันส้มบดอันนี้ก็ใช้ดับกลิ่นเท้าได้แล้วก็รักษาแผลที่เท้าได้ดีด้วยนะคะต่อมาก็เป็นพิมเสนนะคะช่วยลดจำนวนเชื้อโรคแล้วก็สมานแผลรักษาแผลที่เท้าได้ดีทำวิธีทำง่ายๆค่ะนะคะนะง่ายมากก็คือนำผงทุกชนิดเลยนะคะรวมกันนะคะเสร็จแล้วนะคะนะฮะอันนี้คือผงสมุนไพรแช่เท้านะจากสมุนไพรไทยนะคะสมุนไพรที่ใช้ประกอบในการทำเป็นสมุนไพรขัดเท้าก็จะมีนะคะหนึ่งนะคะก็คือเกลือนะคะควรจะเป็นเกลือเม็ดเล็กๆนะคะอย่าไปใช้เกลือแบบเม็ดเหลี่ยมๆนะคะไม่งั้นจะบาดผิวได้นะคะอีกตัวนึงที่มีในครัวแน่นอนนะคะก็คือมะขามเปียกนะอันนี้ก็จะมีวิตามินซีก็จะเร่งการผัดเซลล์แล้วก็ทำความสะอาดผิวได้ดีนะคะอีกอันนึงก็คือนมสดนะคะจะเป็นนมอะไรก็ได้นะคะซึ่งตัวนี้ก็จะลดการระคายเคืองแล้วก็บำรุงผิวพรรณนะคะก็เอานมเทลงไปที่มะขามก่อนนะคะถ้าไม่มีนมก็ใช้น้ำได้นะคะท่านผู้ชมนะคะแล้วก็ขยำนะคะขั้นตอนนี้อาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะคะขึ้นอยู่กับมะขามของท่านว่ามันจะเหนียวแค่ไหนนะคะขั้นตอนนี้เป็นการที่จะนำเอาเนื้อมะขามเนี่ยออกจากรกนะคะออกจากใยมะขามนะคะพอได้เนื้อมะขามแยกออกมาแล้วนะคะส่วนที่เป็นกากนี่ท่านสามารถเอาไปขัดตัวได้นะคะหรือไปขัดขาก็ได้นะคะนะเราก็ใช้ตะข่ายพลาสติกนี่นะคะอันนี้หาซื้อตามร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างนะคะเม็ดหนึ่งก็

0: ็จะอยู่ประมาณ20กว่าบาทเองนะคะอันนี้เราซื้อมาเม็ดนึงเราก็มาตัดแบ่งนะคะใช้ได้อีกเยอะเลยนะคะนี่ก็ใช้แรงนิดนึงนะคะเราก็จะได้เนื้อมะขามออกมานะคะอันนี้พอกหน้าได้นะพอเราได้เนื้อมะขามมาแล้วนะคะเราก็นำเกลือนะคะลงไปคลุกได้เลยนะคะง่ายไหมคะนะเป็นขั้นตอนการทำที่ง่ายมากตัวนี้สามารถขัดผิวกายได้ด้วยนะคะนอกจากขัดเท้าแล้วนะคะนะอันนี้ก็จะเป็นเกลือมะขามขัดผิวนะคะทีนี้วิธีการใช้นะคะถ้าเกิดว่าจะให้มันลื่นไม่เจ็บมากนะคะก็อาจจะใช้ร่วมกับสบู่ก็ได้นะคะพวกสบู่เหลวนะคะแล้วก็นำไปขัดที่เท้าก็จะทำให้ลื่นแล้วก็ไม่ระคายเคืองผิวมากนะคะในระดับต่อไปนะคะก็จะเป็นการทำแป้งดับกลิ่นเท้านะคะซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของสปาเท้านะคะหรือว่าถ้าใครไม่มีเวลาที่จะนั่งทำสปาเท้าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยแป้งดับกลิ่นเท้าก็นำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะทีนี้เรามาดูนะคะมาดูวัตถุดิบที่ใช้ในการทำแป้งดับกลิ่นเท้านะคะนะตัวแรกนะคะคือผงทันค่ำนะคะนะเป็นดินจากเกาหลีนะคะจะมีลักษณะเบาไม่ดูดความชื้นนะคะจริงๆแล้วตัวนี้เราจะใช้แป้งดินสอพองของเราก็ได้แต่เพียงแต่ว่าดินสอพองเนี่ยมันจะดูดความชื้นนะคะแต่ตัวนี้จะไม่ดูดความชื้นนะคะตัวต่อมาก็จะเป็นสารส้มบดนะคะต่อมานะคะคือทองพันช่างนะคะต่อมานะคะก็คือชุมเห็ดเทศนะคะแต่งกลิ่นนิดนึงโดยใช้กลิ่นเปปเปอร์มินต์ซึ่งตรงนี้ท่านจะใช้กลิ่นอะไรก็ได้นะคะที่ท่านชอบนะคะเริ่มต้นที่นำผงทุกชนิดเลยนะคะรวมกันผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะพอคนเข้ากันดีแล้วเราก็ใส่กลิ่นลงไปได้เลยค่ะแล้วหลังจากที่ผสมกันเข้าเสร็จแล้วนะคะนะเราก็มาร่อนนะคะร่อนเพื่อให้เนื้อแป้งเข้ากันได้ดีแล้วก็ตัวเปปเปอร์มินท์ที่เราหยดลงไปเมื่อกี้นี้นะคะให้มันกระจายตัวไปได้ทั่วของแป้งนะคะเสร็จแล้วนะคะแป้งแบบกลิ่นเท้านะคะอันดับแรกของขั้นตอนการทำสปาเท้าเองที่บ้านนะคะนะก็คือเราต้องมีน้ำแช่เท้าก่อนนะคะซึ่งน้ำแช่เท้าเนี่ยอันนี้คือน้ำชาที่เราต้มมานะคะเป็นชาจีนนะคะแบบน้ำชาทั่วไปเพราะอันนี้จะดับกลิ่นเท้าได้ดีนะคะมาเทใส่นะคะไหนจะเป็นน้ำตะไคร้ก็ได้นะคะพอเทน้ำลงปุ๊บนะคะนะเราก็เอามะกรูดหรือมะนาวก็ได้ค่ะนำมาหั่นนะคะหั่นนะคะเป็นแว่นๆนะคะนะอันนี้ถ้าโดนน้ำร้อนเนี่ยนะคะมันก็จะมีกลิ่นหอมนะคะก็ใส่ลงไปนะคะก็ได้นะคะนะก็จะได้กลิ่นหอมเห็นมั้ยคะนะที่ฉันนั่งอยู่นี่ได้กลิ่นหอมนะคะนะต่อมานะคะเราก็ใช้เกลือ2ช้อนชานะคะใส่ลงไปนะคะแล้วก็ไปให้ทั่วๆเลยนะคะเติมผงสมุนไพรนะคะที่เราทํามานะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะหลังจากที่เราแช่เท้าผัดไป15นาทีแล้วต่อไปเราก็จะเริ่มกระบวนการขัดเท้านะคะนะด้วยเกลือมะขามที่เราทํานะคะปริมาณก็ไม่ต้องเยอะมากนะคะก็ประมาณสัก1ช้อนชานะคะต่อเท้า1ข้างนะคะอย่าลืมนะคะเน้นซอกนิ้วเท้านะคะเพราะบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่ทำให้เกิดกลิ่นเท้านั่นเองนะคะเสร็จแล้วนะคะก็วางแล้วก็ล้างนะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราใช้แป้งดับกลิ่นเท้านะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นแป้งที่เราทำนั่นเองนะคะนะใช้ปริมาณเล็กน้อยนะคะประมาณครึ่งช้อนกาแฟนะคะเน้นบริเวณซอกนิ้วเท้านะคะอันนี้คือจุดสำคัญเลยเพราะบริเวณนี้ที่บอกแล้วข้างต้นว่าเป็นตัวที่ทำให้เกิดกลิ่นนั่นเองนะคะถ้ามีบาดแผลอะไรนะคะตรงนี้ก็ตัวสารส้มเองจะช่วยรักษาช่วยสมานแผลได้นะคะที่เราได้ดูกันมาทั้งหมดนั้นนะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสปาเท้านะคะที่เน้นภูมิปัญญาไทยเราสามารถนำเอาสมุนไพรไทยนะคะนำเอาทรัพยากรของชาติเนี่ยมาเพิ่มมูลค่ามาสร้างคุณค่าให้กับชีวิตของเราได้นะคะเรียกได้ว่าสะดวกประหยัดปลอดภัยและสามารถพึ่งตนเองได้ค่ะ
1: เท้านั้นนับว่าเป็นอวัยวะที่สำคัญส่วนหนึ่งของร่างกายไม่แพ้อวัยวะส่วนอื่นๆเลยนะครับแต่คนเรามักจะมองข้ามเพราะเห็นว่าเป็นอวัยวะเบื้องต่ำก็เลยจะมองข้ามความสำคัญไปนะครับจะใช้เวลาหมดไปกับการ

ับคุณชมเข้าสู่รายการดวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบแล้ววันนี้พาคุณชมมาร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเราพาคุณชมมาอยู่ที่นี่ค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเพราะว่าเราพาคุณชมค่ะมาก่อติดสถานการณ์การศึกษาที่นี่เขาเปิดคณะใหม่นั่นก็คือคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ค่ะเพื่อจะเปิดโอกาสให้กับน้องๆได้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่น้องๆสนใจและสิ่งสำคัญการตอบโจทย์เรื่องของตลาดแรงงานและคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนณปัจจุบันเรื่องของกลุ่มผู้สูงอายุหรือเรื่องของการดูแลสุขภาพนั่นเองค่ะส่วนกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดทั้งมวลนะคะเรามีบรรยากาศให้ติดตามรับชมบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปดูภาพตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ

0: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อสักครู่นี้ได้เห็นภาพบรรยากาศของการก็ติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่ของเรากันแล้วนะคะว่าวันนี้เนี่ยพาคุณผู้ชมมาดูกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาค่ะเพราะว่าที่นี่ค่ะเขาเปิดคณะใหม่นั่นก็คือคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ค่ะเป็นคณะน้องใหม่ที่จะตอบโจทย์ตลาดแรงงานรวมไปถึงค่ะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆหรือว่าเป็นทางเลือกให้กับน้องๆในอนาคตนั่นเองและคุณผู้ชมคะด้วยบริบทของการจัดการศึกษานะคะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาค่ะก็มีการเปิดโอกาสแล้วก็เปิดโลกของการที่จะสร้างให้การเรียนรู้นี้ค่ะได้เป็นอาชีพให้กับน้องๆในอนาคตเพราะว่าที่นี่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีการทํา MOU ร่วมกันทั้งกับมหาวิทยาลัยในประเทศและมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียนรวมไปถึงมหาวิทยาลัยทั่วโลกที่เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆค่ะเดี๋ยวบรรยากาศทั้งหมดนะคะของการจัดการเรียนรู้สำหรับคณะใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจะเป็นอย่างไรกระบวนการเรียนรู้เป็นอย่างไรและความรู้สึกของน้องๆค่ะที่เข้ามาอยู่ในคณะนี้นะคะจะมีความรู้สึกอย่างไรถ้าคุณชมพร้อมแล้วไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
1: Play and Learn
0: ตลอดระยะเวลา90ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีการพัฒนามาเป็น4ยุคสมัยตั้งแต่ยุคสมัยที่1คือโรงเรียนฝึกหัดครูยุคที่2คือวิทยาลัยครูยุคที่3คือสถาบันราชภัฏยะลาและยุคที่4คือมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาตามพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏปีพุทธศักราช2547เป็นมหาวิทยาลัยประมาณ20ปีซึ่งเดิมทีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนเป็น4คณะคือ1คณะครุศาสตร์เป็นคณะ

ที่ผลิตครูบุคลากรทางการศึกษาและพัฒนาบุคลากรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านการศึกษา 2. คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรซึ่งมุ่งผลิตบุคลากรที่ตอบโจทย์สังคมด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรรวมทั้งทางด้านดิจิทัล 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เน้นการผลิตบุคลากรทางด้านภาษาศิลปะวัฒนธรรมด้านสังคมพัฒนาชุมชนและคณะที่4คณะวิทยาการจัดการเป็นคณะที่จะต้องผลิตกำลังคนด้านธุรกิจเพื่อตอบโจทย์พื้นที่และตอบโจทย์ประเทศชาติทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลายังขาดหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนที่สำคัญซึ่งถือเป็นภาระหน้าที่สำคัญด้านการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจึงมีวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาสาขาวิชาด้านสาธารณสุขขึ้นมาซึ่งเดิมทีทางมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีสาขาวิชาสาธารณสุขอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรและเพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาการจึงได้มีการพัฒนาคณะน้องใหม่ขึ้นมานั่นก็คือคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีมติเห็นชอบให้ตั้งเป็นการส่วนภายในเมื่อวันที่11ตุลาคม2567ที่ผ่านมาและมีข้อบังคับในการบริหารจัดการออกมาเรียบร้อยแล้วพร้อมเดินหน้าในการขับเคลื่อนคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์โดยได้เริ่มดำเนินการรับนักศึกษาใหม่ในปีที่1ประจำปีการศึกษา2568

ครับสำหรับเรื่องของการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์และสาเวชศาสตร์เนี่ยนะครับเราได้มีการศึกษาวิจัยข้อมูลเบื้องต้นนะครับทั้งในแง่ของข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งตลาดงานทั่วประเทศนะครับด้านสุขภาพถ้าเราติดตามความการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรปัจจุบันนี้ก็จะเห็นว่าสังคมผู้สูงอายุกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แบบในอีกสัก5ถึง10ปีข้างหน้าประมาณ100เกือบ 130% ก็จะเป็นผู้สูงอายุซึ่งเราต้องการบุคลากรที่ต้องไปดูแลผู้สูงอายุเหล่านี้ให้มีสุขภาพแข็งแรงสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ประกอบอาชีพได้ไม่เป็นภาระลูกหลานอันนี้คือภารกิจที่สำคัญฉะนั้นในแง่ของการตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนเนี่ยแน่นอนฮะคณะสาธารณศาสตร์และสาเวชศาสตร์ผู้เรียนในพื้นที่โดยเฉพาะน้องๆเยาวชนในพื้นที่สนใจมากนะฮะเลือกเป็นคณะแรกๆนะครับต้องคัดออกนะครับส่วนการตอบโจทย์แรงงานเนี่ยนะครับนอกจากแรงงานในสุภาคส่วนราชการแล้วเนี่ยนะครับที่มีการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเนี่ยนะฮะส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะไปตอบสนองความต้องการของพวกอปท.ต่างๆในท้องถิ่นทางด้านสุขภาพหรือรพ.ส.ต.แต่ที่เราเน้นมากกว่าก็คือในภาคเอกชนครับเพราะภาคเอกชนเนี่ยต้องการกำลังคนทางด้านบริการด้านสุขภาพเป็นการเชิงป้องกันการดูแลสุขภาพนะฮะจำนวนมากนะครับในพื้นทั้งในพื้นที่ในระดับประเทศและที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือของเราเองมีบริบทเฉพาะของเราในสังคมจังหวัดแถบภาคใต้เรามีพี่น้องนับถือศาสนาอิสลามสังคมมีภาษามลายูถิ่นมลายูกลางที่สื่อสารได้และที่สำคัญที่สุดคือตอนนี้กำลังเน้นไปที่ภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษดังนั้นนักศึกษาที่จบจากเราไปเนี่ยนะครับก็จะมีสกิลทางด้านการสื่อสารที่ได้หลายภาษาภาษาไทยภาษามลายูถิ่นมลายูกลางแล้วก็ภาษาอาหรับภาษาอังกฤษเหล่านี้จะเป็นโอกาสของเขาที่จะมีโอกาสไปทำงานทั้งในประเทศอินโดนีเซียที่ตลาดงานใหญ่มากมาเลเซียประเทศโลกอาหรับนะอย่างนี้เป็นต้นแม้กระทั่งโรงพยาบาลต่างๆที่เป็นภาคเอกชนในกรุงเทพที่เขาต้องการที่มีลูกค้ามาจากต่างประเทศอันนี้คือเราได้วิเคราะห์แล้วว่าตลาดงานมีมากพอที่จะรองรับบัณฑิตของเราครับอันดับแรกเนี่ยนะครับวสส.เองเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งของเราแล้วก็เป็นจะเรียกว่าเป็นพี่เลี้ยงเราก็ได้แต่เราทำงานคู่กันมาตลอดหลายๆโครงการที่เราทำงานร่วมกันแบบบูรณาการเราก็ได้รู้ซึ่งกันและกันในความเป็นมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับของเราเนี่ยเป็นนิติบุคคลฉะนั้นการบริหารจัดการเนี่ยค่อนข้างคล่องตัวนะฮะเราสามารถที่จะจัดสรรงบประมาณทั้งงบแผ่นดินงบรายได้แล้วก็สามารถดูแลในลักษณะที่เป็นบูรณาการทั้งมหาวิทยาลัยฉะนั้นนักศึกษาคณะนี้เนี่ยสามารถใช้ทรัพยากรทั้งมหาวิทยาลัยได้ไม่ว่าจะเป็นอาคาร IT ศูนย์ภาษานะครับศูนย์ต่างๆที่มีอยู่แม้กระทั่งเดย์แคร์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์นะฮะซึ่งเราแชร์ร่วมกันทั้งมหาวิทยาลัยฉะนั้นเราจะดูคุณภาพให้ดีที่สุดวันนี้กระบวนการเรียนการสอนเราก็เปลี่ยนไปเน้นทักษะปฏิบัติมากกว่าการ

0: เรียนในชั้นเรียนเน้นการใช้เทคโนโลยีที่สำคัญก็คือ AI ที่จะเข้ามาใช้นะครับงั้นผมก็เน้นนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยนะไม่ใช่เฉพาะสาขานี้หรือคณะนี้1ภาษาอังกฤษต้องได้2 Digital Literacy ต้องได้หรือ AI Literacy ต้องได้นี่คือเครื่องมือสำคัญของเด็กยุคใหม่ที่เป็นเจนของเขาครับฉะนั้นผมมั่นใจว่าห้องปฏิบัติการอาคารเรียนนะครับแล้วก็ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งความพร้อมของบุคลากรแล้วก็เครือข่ายที่สำคัญทั้งในพื้นที่ทั้งในระดับประเทศแล้วก็ต่างประเทศแล้วก็ความร่วมมือของคณะนี้กับมหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียที่ผมให้อธิบายไปแล้วว่าจะต้องมีเน็ตเวิร์กในการทำวิจัยร่วมกันนะครับอันนี้ผมมั่นใจว่านักศึกษาจบไปเนี่ยมีคุณภาพมีสมรรถนะแล้วก็มีงานทำแน่นอน
1: ค่ะก็สำหรับคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์นะคะซึ่งเป็นคณะใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยุฬาปัจจุบันเรามี2หลักสูตรด้วยกันนะคะหลักสูตรแรกก็คือหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และธุรกิจสุขภาพนะคะซึ่งเป็นสาธารณสุขศาสตร์หลักสูตรเดียวภายใต้คณะนี้นะคะอีกหลักสูตรนึงก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตค่ะซึ่งจะมี2สาขาวิชาด้วยกันนะคะสาขาแรกจะเป็นสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ซึ่งจะมี2แขนงด้วยกันนั่นก็คือแขนงอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยและแขนงอนามัยสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็อีกสาขาวิชานึงซึ่งเป็นสาขาวิชาน้องใหม่ก็คือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางสุขภาพและการชะลอวัยค่ะ
2: ซึ่งสาขาวิชาที่กล่าวมาข้างต้นของคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์เดิมทีอยู่ภายใต้คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรจนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีแนวคิดที่จะชูจุดเน้นของวิทยาศาสตร์ด้านสุขภาพให้แยกออกมาจากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรเพื่อการบริหารจัดการการดำเนินงานการทำงานที่คล่องตัวขึ้นนอกจากนี้ก็ยังทำให้เห็นถึงความเข้มแข็งทางด้านวิชาการอย่างชัดเจนให้มากขึ้นอนาคตคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์มีแผนที่จะพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆเพื่อที่จะตอบโจทย์ความต้องการของนักเรียนนักศึกษาและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะออกไปเป็นกำลังสำคัญด้านสุขภาพทุกๆมิติให้บัณฑิตมีความเชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์สามารถที่จะมาพัฒนานวัตกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์พัฒนาเทคโนโลยีที่ภาพทางด้านสุขภาพเพื่อตอบโจทย์ตอบปัญหาด้านสุขภาพและความต้องการของสังคมชุมชนท้องถิ่นรวมทั้งประเทศในอนาคต
3: ค่ะก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าดีใจที่ติดค่ะเพราะว่าแบบตัวเองก็คือชอบในสายนี้อยู่แล้วบังเอิญมาติดที่ราชภัฏยะลาก็คือดีใจมากเพราะว่าใกล้บ้านแล้วอีกอย่างก็คือเพื่อนๆก็คือน่ารักมากๆค่ะมีอะไรก็ช่วยเหลือตลอดอาจารย์ก็คอยให้คำปรึกษาตลอดไม่ว่าจะเรื่องเรียนหรือว่าเรื่องที่เรามีปัญหาอยู่ตอนนี้ก็คืออาจารย์ก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเราตลอดเลยค่ะตอนแรกก็คือไม่ได้ตั้งเป้าหมายเลยว่าจะเข้าที่นี่หรือว่าเข้าวสส.ค่ะเพราะว่าแบบติดที่นี่ก่อนก็เลยเลือกมาเรียนที่นี่เลยค่ะพอได้เข้ามาเรียนก็คือมหาลัยก็คือเรียนแบบทั้งปฏิบัติทฤษฎีเรียนทั้งอบรมเรียนมีครบทุกอย่างค่ะแล้วสามารถนำสิ่งที่เราเรียนปฏิบัติเนี่ยมาใช้ในชีวิตจริงค่ะซึ่งถ้าแบบว่าเจอเหตุการณ์อะไรที่เวลาเดินทางไปไหนก็คือสามารถช่วยเหลือคนไข้หรือว่าช่วยเหลือตัวเองได้ค่ะประมาณนี้ค่ะ
4: รู้สึกว่าหนูย้ายจากคณะวิทย์มาเป็นคณะสาธารณะคะทำให้รู้สึกว่าการที่หนูเรียนสาขานี้ทำให้หนูมีงานทำมากขึ้นมีสายงานให้เลือกเยอะขึ้นค่ะแล้วก็เปิดโอกาสหลายๆด้านให้หนูค่ะที่นี่นะคะอุปกรณ์ในการเรียนการสอนนะคะครบครันค่ะแล้วก็การเรียนการสอนมีความพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆค่ะอยากฝากถึงน้องๆรุ่นหลังๆนะคะใครอยากที่เป็นเจ้าของแบรนด์มีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะสามารถเรียนสาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางสุขภาพและการชะลอวัยนะคะเพื่อเปิดโอกาสให้เราหลายๆด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นงานที่เป็นข้าราชการเกี่ยวกับหรือว่าเป็นเอกชนนั่นเองค่ะฝากนะคะใครอยากเรียนสาขานี้มาสมัครกันเยอะๆค่ะ
5: หนูอ่ะใฝ่ฝันที่จะเรียนสาขาสาธารณสุขนี่ค่ะแล้วก็จากคณะวิทยาศาสตร์มาเป็นสาขามาเป็นคณะสาธารณสุขนี่ค่ะ มันเป็นอาชีพที่หนูใฝ่ฝันนะคะแล้วก็เป็นอาชีพเป็นสาขาตรงกับอาชีพที่หนูใฝ่ฝันนะคะสำหรับน้องๆที่สนใจคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์สามารถมาสมัครได้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาค่ะขอบคุณค่ะ
6: ค่ะในส่วนของหนูนะคะหนูคิดว่าการพอหนูจบจากการเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาแล้วค่ะก็หนูฝันว่าอยากจะเป็นจป.วิชาชีพค่ะซึ่งหนูก็อยากเป็นจป.วิชาชีพที่เข้มงวดค่ะแล้วก็อยากจะปลดปล่อยความรู้ที่หนูได้เรียนจากมหาวิทยาลัยของเราค่ะได้ไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมได้ดีค่ะในส่วนของการเปลี่ยนแปลงคณะนะคะหนูก็รู้สึกว่าการที่หนูจากที่หนูเรียนคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรค่ะแล้วก็หนูก็ได้ไปเปลี่ยนเป็นเรียนในส่วนของคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาของเราค่ะก็รู้สึกว่าการที่หนูได้ไปเรียนในส่วนของคณะสาธารณสุขศาสตร์ค่ะหนูรู้สึกว่าตรงสายมากขึ้นจากการเรียนค่ะรู้สึกว่ามั่นใจแล้วก็การเข้ากิจกรรมอบรมต่างๆค่ะก็รู้สึกว่าตรงสายกับการที่เราเรียนมากกว่าตอนที่เราอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์ค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจอยากจะเรียนสาขาสาธารณสุขศาสตร์แขนงวิชาชีวอนามัยและความปลอดภัยค่ะซึ่งสาขาของเรานะคะอยากจะบอกอยากจะฝากไว้ให้กับน้องๆนะคะว่าสาขาของเราพร้อมปฏิบัติจริงการเรียนคือแบบเข้มงวดมากๆเลยค่ะถ้าน้องๆคนไหนที่สนใจอยากจะเรียนด้านการปฏิบัติอยากจะเป็นจบวิชาชีพที่ดีในอนาคตในโรงงานอุตสาหกรรมค่ะก็มาสามารถมาสมัครได้ที่คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาของเราได้ค่ะ
7: สำหรับน้องๆที่จบคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ก็สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพหรือจป.วิชาชีพครับวิทยากรอิสระด้านอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยสำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาสาธารณสุขศาสตร์แขนงวิชาอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยครับก็ได้อยู่ในคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ซึ่งเป็นคณะใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาครับซึ่งมีความพร้อมในการพัฒนานักศึกษาของเรานะครับถ้าหากน้องๆที่สนใจในคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาก็สามารถมาสมัครที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้ครับและสามารถสมัครที่ในรูปแบบออนไลน์ทางเพจมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาของเราได้ครับมาสมัครกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ
2: นอกจากการพัฒนากำลังคนที่จะตอบโจทย์ตลาดแรงงานในประเทศแล้วอีกหนึ่งเป้าหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาคือการผลิตกำลังคนที่มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติมหาวิทยาลัยจึงได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทั้งบุคลากรทรัพยากรของทุกคณะเข้าด้วยกันอย่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์บูรณาการบุคลากรในการฝึกทักษะภาษาอังกฤษภาษาอาหรับภาษามาลายูเพื่อเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาในการเข้าไปทำงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนในกลุ่มประเทศอาเซียนและกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง
8: ผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานของเราต้องบอกว่าเราได้ช่วยเหลือสังคมแล้วก็ตอบโจทย์สังคมนะคะในเรื่องของการดูแลสุขภาพเป็นหลักนะคะจากการที่มหาวิทยาลัยมีศูนย์เดย์แคร์นะคะมีศูนย์การเรียนรู้ด้านการแพทย์วิถีไทยนะคะซึ่งเป็นที่ที่ดิฉันยืนอยู่ณเวลานี้นะคะเราผลิตกำลังคนด้านการนวดการดูแลผู้สูงอายุไปแล้วหลายรุ่นด้วยกันนะคะยกตัวอย่างเช่นหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ420ชั่วโมงนะคะก็จะได้เซอร์ติฟิเคทในการที่จะสามารถประกอบอาชีพดูแลผู้สูงอายุได้หลักสูตรการนวดสุขภาพทั้งในแบบ150ชั่วโมงนะคะทำงานร่วมกับเอกชนได้หรือในรูปแบบ330ชั่วโมงที่สามารถที่จะเป็นผู้ช่วยแพทย์แผนไทยได้นะคะรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความงามหลักสูตรผู้สัมผัสอาหารนะคะทั้งสำหรับผู้ประกอบอาหารแล้วก็ผู้ประกอบกิจการด้านอาหารนะคะที่เราผลิตเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นชายแดนใต้และประสบผลสำเร็จ
0: ก้าวต่อไปก็จะมีสาขาใหม่ๆเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาที่เป็นระดับปริญญาโทนะหลักสูตรระยะสั้นที่จะช่วยพัฒนากำลังคนที่นอกระบบการศึกษา เช่นแม่บ้านอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างหลักสูตรระยะสั้นที่เรามีอยู่แล้วเช่นหลักสูตรนวดแผนไทยอันนี้ก็เป็นหลักสูตรระยะสั้นผมว่าก้าวต่อไปของคณะเนี่ยก็คือต้องปฏิรูปการเรียนการสอนที่ไม่ใช่การเรียนการสอนในห้องเรียนจะต้องใช้ห้องปฏิบัติการที่อยู่ในชุมชนท้องถิ่นห้องปฏิบัติการที่อยู่ในภาคเอกชนเป็นหลักร่วมกับเราเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยเขาได้ทำงานตั้งแต่เรียนแล้วผมเน้นไปแล้วว่าปี2เนี่ยหรือปี3เนี่ยต้องเริ่มมีรายได้แล้วเพื่อให้เขาเห็นว่าทำงานแล้วมีรายได้แล้วก็เน้นไปในเชิงการมองเชิงธุรกิจเป็นหลักนะครับเพราะว่าภาครัฐยังไงเนี่ยนะครับตำแหน่งมันก็อาจจะไม่มากพอที่จะมารองรับเด็กทั้งหมดแต่วันนี้เราให้คอนเซ็ปต์ไปว่าต้องเรียนรู้เรื่องของการทำธุรกิจเพราะเป็นโอกาสของเด็กยุคใหม่แล้วมีตัวอย่างมากมายเราก็จะเอาศิษย์เก่าเนี่ยมาให้เขาเรียนรู้เอาผู้ใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่ที่ทำทั้งภาครัฐและภาคนะครับมาเป็นตัวอย่างเขาเห็นภาพว่าทำงานวันนี้ไม่ใช่อาชีพเดียวนะฮะแต่คุณต้องใจสู้อดทนมีจิตบริการแล้วก็มุ่งมั่นในการที่ประกอบอาชีพและความสำเร็จ

0: วัสดีค่ะเจอกับครูคุยเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้คำที่เรามักจะเขียนผิดในชีวิตประจำวันวันนี้ครูคุยจะมานำเสนอคำว่าอนุญาตอนุญาตเขียนอย่างไรเราไปดูกันนะคะคำว่าอนุญาตที่ถูกต้องนะคะออ่างนอหนูสระอุยอหญิงสระอาและตอเต่าแต่เรามักจะเขียนผิดก็คือใช้คำว่าอนุญาตเหมือนกันแต่เราจะใช้สระอิเข้าไปนะคะซึ่ง2คำนี้นะคะเขียนเหมือนกันแค่เพิ่มสระอิเข้าไปคำที่ถูกต้องก็คือตัวนี้คำนี้ไม่ถูกนะคะอนุแปลว่าน้อยญาติแปลว่าเครือญาติคงไม่มีใครอยากมีญาติน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเรามาดูประโยคต่อไปนะคะประโยคคำง่ายๆวันนี้คือขออนุญาตเข้าห้องน้ำเป็นยังไงกันบ้างคะคำว่าอนุญาตไม่ได้ยากอย่างที่คิดเหมือนที่เกริ่นไปทีแรกนะคะถ้าไม่อยากมีญาติน้อยก็เขียนอนุญาตให้ถูกต้องต่อไปจะเจอคำอะไรนั้นต้องติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ครูคูลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: คุณผู้ชมค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการตะวันยิ้มที่นำมาฝากคุณผู้ชมวันนี้ค่ะกับการเกาะติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และที่นี่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับคณะใหม่นั่นก็คือคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์นั่นเองค่ะที่จะตอบโจทย์ความต้องการของน้องๆในพื้นที่และขณะเดียวกันนะคะคณะนี้ก็สามารถให้น้องๆค่ะได้มีช่องทางของการได้ประกอบอาชีพในหลากหลายอาชีพและขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานะคะเขาก็ได้ขับเคลื่อนตอบโจทย์เรื่องของที่นักศึกษาจะได้มีงานทำแล้วก็การตอบรับของการเรียนต่อค่ะเพราะว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานะคะมีการทำ MOU ร่วมกันในหลากหลายมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศนั่นเองค่ะครั้งหน้ารายการตะวันยิ้มของเราค่ะจะพาคุณผู้ชมมาร่วมกับติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กิจกรรมเรื่องราวทางการศึกษาเรื่องไหนนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ประการเรียนรู้อยู่รอบตัวเราวันนี้มีรัฐงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: จ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีก
2: ขอบคุณค่ะมันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอะรู้จักปะ
3: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นเหรอ
2: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อะมันดูมีเสน่ห์ดีอะ
3: ยังไงอะ
2: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
3: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
2: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยอร่อยแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
3: เออวะเขามาทำไมวะ
2: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
3: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิเจนซี่เลยแก
2: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใครก็เรียนแบบ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบถึงที่มาของโครงการคลินิกเคลื่อนที่สำรวจความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชูปถัมภกสภากาชาติไทยเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบซึ่งเป็นความร่วมมือกันค่ะระหว่างศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และสภากาชาติไทยรวมถึงรายละเอียดการค้นหาสำรวจผู้ที่มีความผิดปกติและการรักษากันไปแล้วนะคะอีกขั้นตอนหนึ่งที่ถือว่ามีความสำคัญอย่างมากก็คือการติดตามผลค่ะในโครงการก็จะมีการติดตามประสานงานกับผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดเพื่อให้พวกเขาเข้าถึงบริการและการตรวจรักษาอย่างต่อเนื่องที่สำคัญนะคะในโครงการมีการดูแลกันทั้งทางกายใจและสังคมโดยมีความมุ่งหวังที่จะให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขเป็นการสร้างพลังใจสร้างชีวิตใหม่ให้พวกเขาค่ะ
1: รักษาทางกายแล้วเนี่ยเราก็มารักษาทางใจด้วยมีโครงการชีวิตนี้ยังมีหวังนะครับให้ความมั่นใจกับเขาให้กำลังใจกับเขาโครงการนับถือตนเองเกิดความมั่นใจในตนเองเพราะว่าผู้ป่วยเหล่านี้กับครอบครัวนะฮะเกิดความไม่มั่นใจในตัวเองบางทีก็ไม่กล้าเข้าสังคมแล้วก็ไม่กล้าไปโรงเรียนก็ไม่ได้รับการศึกษาเราก็มีโครงการจัดงานวันเด็กนะครับสำหรับเขาเรียกว่าวันพบปะสังสรรค์ครอบครัวของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์ก็คือผู้ป่วยพิการเหล่านี้นะครับออกเงินให้เขาเดินทางมาอย่างปีที่ผ่านมานี้ก็ไปที่เกาเขียวพาเขาไปโอ้เขาแฮปปี้มากนะครับก่อนนู้นก็ไปดรีมเวิลด์ไปอะไรต่ออะไรพวกนี้นะครับปีละครั้งครับก็ใช้จ่ายเงินของศูนย์เพื่อฟื้นฟูจิตใจเขาด้วยและครอบครัวด้วยนะฮะก็เกิดความมั่นใจขึ้นนอกจากนั้นเราก็มีโครงการทุนการศึกษาได้จากมูลนิธิกัลฟ์เอเนอร์จีนะครับก็มาช่วยในด้านให้ทุนการศึกษากับผู้ป่วยของศูนย์นะครับปีละ30ทุนแล้วก็ให้มา3ปีแล้วให้ไปแล้ว84รายนะฮะปีนี้กำลังจะให้อีกครับก็เป็นบุญการกุศลที่ทำร่วมกันหมดนอกเหนือจากนั้นก็มีสร้างเสริมอาชีพนะฮะให้กับครอบครัวผู้ป่วยพิการนี้อย่างเช่นยกตัวอย่างก็ไปที่มูลนิธิมีชัยพัฒนาโรงเรียนมีชัยพัฒนาไปที่บุรีรัมย์มีสาขาอยู่ที่พัทยาเงี้ยเอาครอบครัวไปปลูกผักปลูกอะไรพวกนี้ครับให้เขามีอาชีพไม่ต้องไปซื้อกินบางทีเหลือก็เอาไปขายปลูกถั่วงอกทำง่ายๆนะครับซึ่งเป็นผักที่หากินได้ง่ายๆคุณมีชัยวีระพัทยาก็ให้ความร่วมมือทำบุญร่วมกันครับกระสุนด้วยครับ
2: เหล่ากาชาดมีอยู่76จังหวัดตั้งตั้งแต่ปีพ.ศ. 2504ส่วนหนึ่งแล้วก็พอปี2508เนี่ยก็มีการจัดตั้งครบทั้ง76จังหวัดแต่นี่เมื่อมีศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์เพื่อแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะขึ้นมาในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เนี่ยในการที่เราจะนำผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้าหรือกะโหลกศีรษะเนี่ยซึ่งอยู่ทั่วประเทศเนี่ยเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เนี่ยมันก็ทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยต้องเสียค่า

0: ใช้จ่ายหรือไม่สะดวกนะครับนโยบายอย่างหนึ่งของสภากาชาดไทยเราพยายามจะเอาบริการการแพทย์และพยาบาลที่มีความก้าวหน้าเนี่ยหรือต้องอาศัยหมอเฉพาะทางเนี่ยลงไปบริการพี่น้องประชาชนให้ทั่วถึงดังนั้นโครงการแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะเนี่ยก็เป็นโครงการหนึ่งของสภากาชาดไทยที่ต้องการไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อยู่ในส่วนภูมิภาคหรือในต่างจังหวัดเนี่ยให้รับบริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการไปแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะเนี่ยบทบาทของเหล่ากาชาดจังหวัดทั้ง76จังหวัดกับกิ่งกาชาดอำเภออีก289กิ่งกาชาดนั้นขณะนี้ก็คือเผยแพร่การใช้แอปพลิเคชันในการสำรวจคนไข้ต่างๆที่มีความประสงค์จะ อะไรให้คุณหมอดูว่าตัวเองนั้นน่ะพิการแบบนี้มีภาพใบหน้าอย่างนี้หรือกะโหลกศีรษะแบบนี้จะแก้ไขได้หรือไม่อันนี้ทางท่านนายกเหล่ากาชาดกับคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเนี่ยจะเป็นผู้รณรงค์แล้วก็เผยแพร่แอปพลิเคชันนี้เป็นการช่วยเหลือ
1: ครับการดำเนินงานของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์เนี่ยนะครับด้วยความที่มีแนวนโยบายที่ผมเริ่มมาว่าต้องดูกายใจสังคมเนี่ยมันแน่นอนเลยว่ามันจะต้องใช้ทุนทรัพย์พอสมควรนะครับแล้วเราก็ตั้งเป้าไว้ว่าเราจะทำให้คนไข้เราได้รับการรักษาโดยที่เขาไม่ต้องห่วงเรื่องภาระค่าใช้จ่ายนะครับโดยเรามีนักสังคมสงเคราะห์เป็นผู้สัมภาษณ์แล้วก็ช่วยเหลืออย่างเหมาะสมเนี่ยนะครับทุนทรัพย์ทั้งหมดนี้เนี่ยจึงกลายเป็นเงินที่เป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องช่วยเหลือนะครับรวมทั้งการซื้อเครื่องมือแพทย์หรือเทคโนโลยีที่ดีๆที่จะมาใช้คนไข้เมื่อเริ่มที่เราทำตรงนี้เนี่ยนะครับอาจารย์จรัญแล้วก็อาจารย์หลายๆท่านในสมัยนั้นเนี่ยที่เริ่มตั้งเป็นกลุ่มคณะทำงานเนี่ยยังไม่เป็นศูนย์เลยนะครับยังไม่ได้มาเป็นศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์เนี่ยท่านก็ใช้ความสามารถนะครับของท่านเองในการตั้งกองทุนเป็นบัญชีเงินฝากในธนาคารจำนวนเงินมีไม่เยอะท่านเหล่านั้นอาจารย์สมัยนั้นเนี่ยก็ใช้เงินของตัวเองใช้เงินที่ได้จากผู้บริจาคจำนวนเล็กๆน้อยๆตั้งเป็นกองทุนเล็กๆแต่พอผมกลับมาผมคิดเริ่มเรื่องการตั้งศูนย์ขึ้นมาเนี่ยจนกระทั่งเรามีศูนย์ขึ้นมาเนี่ยผมก็เสนอไอเดียเสนอความคิดว่าทำอย่างเงี้ยไม่พอก็ถึงได้เกิดงานประชาสัมพันธ์ขึ้นนะครับทำให้การบริจาคเพิ่มมากขึ้นจากประชาชนทั่วไปเลยนะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับแต่ว่าจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เราเนี่ยมีผู้สนับสนุนเยอะมากๆเลยเนี่ยก็เกิดจากการที่เราได้ไปขอความช่วยเหลือจากสำนักงานจัดหารายได้ของสภากาชาดไทยนะครับตั้งแต่ที่เราได้รับความช่วยเหลือจากสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยเนี่ยครับทำให้เราได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนบริจาคเพิ่มมากขึ้นอย่างมากนะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับซึ่งผู้ที่ช่วยเหลือเรามาถึงทุกวันนี้เนี่ยมีทั้งบุคคลนะครับที่เป็นข้าบดีเป็นนักธุรกิจนะครับเป็นบริษัทห้างร้านประชาชนทั่วไปธรรมดาจำนวนมากมายนะครับหลายๆท่านเนี่ยอย่างคุณกมลาสุขโอสถและครอบครัวเนี่ยนะครับเป็นผู้ช่วยเหลือเราหลักเลยนะครับโดยที่ท่านและครอบครัวเนี่ยไม่คิดที่จะประชาสัมพันธ์สิ่งดีๆที่ท่านทำเลยนะครับไม่เคยท่านไม่เคยไปพูดหรือว่าโฆษณาหรือว่าประชาสัมพันธ์เรื่องพวกนี้เลยไม่รู้จะตอบแทนยังไงนะครับไม่รู้จะกล่าวขอบคุณยังไงจะมีความรู้สึกว่าสิ่งดีๆที่ผู้บริจาคทั้งหลายทำนะครับทั้งผู้บริจาครายใหญ่ผู้บริจาครายย่อยเนี่ยมันทำให้เป็นกำลังใจผมคิดว่าเป็นกำลังใจและเป็นพลังที่ทำให้ตัวผมเองแล้วก็คนในศูนย์ทั้งหมดเนี่ยนะครับมีความสามารถแล้วก็มีพลังในการที่จะทำงานดีๆตรงนี้ต่อไปนะครับผมจึงอยากจะเป็นตัวแทนของคนที่ดูแลคนไข้นะครับทั้งที่อยู่ที่นี่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แล้วก็โรงพยาบาลอื่นๆทั่วประเทศนะครับศูนย์ปากแหว่งเพดานโหวแล้วก็ศูนย์เฉพาะทางทางด้านนี้ทั่วประเทศที่เขาดูแลคนไข้กลุ่มนี้อยู่แต่ว่าเขาอาจจะไม่เคยได้รับความไม่มองไม่เห็นคนไม่รู้จักอะไรเนี่ยนะครับอยาก
2: เริ่มต้นของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยซึ่งมีคุณหมอจรัญแล้วก็คุณหมอนนท์เป็นต้องบอกว่าเป็นผู้นำ

0: หรือผู้ที่ดูแลศูนย์แห่งนี้นะคะมามากกว่า30ปีแล้วนะคะสำนักงานจัดหารายได้เนี่ยได้มีโอกาสได้เข้าไปร่วมสนับสนุนมาประมาณ20กว่าปีที่แล้วนะคะเพิ่งเริ่มจัดตั้งศูนย์นะคะตอนนั้นต้องบอกว่าศูนย์เนี่ยจะไม่ค่อยมีงบประมาณนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะยังไม่ได้เป็นที่รู้จักยังไม่รู้ว่าศูนย์แห่งนี้มีภารกิจอะไรหรือช่วยพี่น้องประชาชนอย่างไรนะคะสำนักงานจัดหารายได้ได้มีโอกาสเข้าไปพูดคุยกับคุณหมอจรัญนะคะแล้วก็คุณหมอนนท์ว่าสิ่งที่ทางศูนย์ได้ทำเนี่ยก็คือการช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับครอบครัวที่ต้องขาดทุนทรัพย์นะคะมีรายได้น้อยหรือแทบจะเรียกว่าเป็นผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสเลยก็ว่าได้แต่ว่าการรักษาเนี่ยค่ะต้องใช้ต้องเรียกว่าเครื่องไม้เครื่องมือนะคะที่ค่อนข้างแพงนะคะแล้วก็การรักษาต่อครั้งเนี่ยต้องใช้ระยะเวลานะคะทั้งผ่าตัดทั้งพบหมอนะคะกว่าที่ผู้พิการบนใบหน้า1ท่านเนี่ยจะกลับมามีคุณภาพชีวิตได้ดีเนี่ยบางเคสเนี่ยต้องใช้เวลาเป็น10ปีถึงจะกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีแต่งบประมาณที่ต้องใช้เนี่ยเริ่มต้นศูนย์เนี่ยงบประมาณน้อยมากนั้นพอมีโอกาสได้มีคุยกับคุณหมอจรัญกับคุณหมอนนท์ว่าเอ๊ะทางสำนักงานจัดหารายได้เนี่ยจะช่วยระดมทุนให้กับคุณหมอเพื่อที่จะเสริมงบประมาณให้คุณหมอได้ไปช่วยผู้ป่วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ห่างไกลเนี่ยได้อย่างไรเริ่มต้นที่เราช่วยคุณหมอเลยก็คือเราก็มีการจัดทำเอกสารเชิญชวนบริจาคทางไปรษณีย์นะคะก็เรียกว่า direct mail นะคะส่งไปหาผู้บริจาคเราคิดว่าอย่างน้อยๆเนี่ยไม่บริจาคก็ได้รู้ว่าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนแก้ไขความพิการบนใบหน้าเนี่ยทำงานช่วยเหลือประชาชนยังไงโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีความพิการซึ่งเขาต้องบอกว่าทนทุกข์ทรมานมากแล้วก็ขาดโอกาสในการเข้าถึงและเป็นการรักษาที่ค่อนข้างยากและซับซ้อนนะคะเป็นกิจกรรมแรกที่เราทำให้คุณหมอนะคะก็ทำให้ประชาชนได้รู้จักศูนย์นี้มากขึ้นนะคะและต่อมาเนี้ยก็คุณหมอก็จะมีโอกาสได้ทำกิจกรรมที่เรียกว่าวันพบปะผู้ป่วยชีวิตนี้ยังมีหวังนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำนักงานจัดหารายได้ก็เข้าไปร่วมสนับสนุนนะคะซึ่งก็มีการจัดเป็นประจำทุกปีนะคะต้องบอกว่าเป็นเหมือนเป็นวันเด็กของผู้ป่วยในขณะเดียวกันการจัดกิจกรรมก็ต้องใช้เงินนะคะเราก็มีการบอกบุญไปให้กับประชาชนได้บริจาค กันอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่2ที่เราได้ร่วมกันจัดให้กับคุณหมอ
1: โครงการคลินิกเคลื่อนที่เพื่อสำรวจความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะเนี่ยเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติอีกโครงการหนึ่งที่เรามีจุดมุ่งหมายนะครับที่จะนำบริการทางการแพทย์และพยาบาลโดยเฉพาะแพทย์เฉพาะทางเนี่ยลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อยู่ห่างไกลเพราะนั้นก็อยากจะเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ห่างไกลนะครับตนเองเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะเห็นว่าลูกหลานตัวเองมีความพิการมาตั้งแต่เกิดแล้วไม่รู้จะรักษาได้หรือไม่ได้ก็อย่ารีรอหรืออย่าได้อับอายครับติดต่อกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำบลหรือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลอสม.หรือจะมาที่จังหวัดพบกับท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหรือกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดก็ได้ครับแล้วก็สอบถามเรื่องการใช้แอปเรื่องนี้นะครับเป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์อย่างไรก็ตามนะครับถ้าเกิดพี่น้องประชาชนเห็นดีเห็นงามหรืออยากจะทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลก็เชิญชวนนะครับบริจาคเงินบริจาคทรัพย์สินเนี่ยนะครับเข้าสู่โครงการนี้ผ่านสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยซึ่งก็มีแอปพลิเคชันเหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถ ออกใบเสร็จทางออนไลน์ได้เลยเอาไปลดภาษีประจำปีรายได้บุคคลเนี่ยได้ถึง2เท่าเหมือนกับท่านไปบริจาค กับหน่วยงานการกุศลหรือโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางนึงเราไม่ได้ป่วยไม่ได้เจ็บไม่ใช่คุณหมอไม่สามารถจะมาร่วมโครงการได้จะสนับสนุนเงินบริจาค ก็ยินดีครับ
0: ในฐานะที่ดูแลในเรื่องของการรับบริจาคหรือระดมทุนนะคะที่สำนัก งานจัดหารายได้จะต้องดำเนินภารกิจสนับสนุนงานต่างๆนะพื้นที่นี้จะเป็นพื้นที่แห่งโอกาสพื้นที่แห่งการให้ก็ขอเรียนประชาสัมพันธ์นะคะถ้าผู้ที่ชมรายการหนึ่งในพระราชดำรินะคะได้เล็งเห็นว่า

0: งานที่สภากาชาดไทยดูแลพี่น้องประชาชนนะคะเป็นงานที่ทุกท่านอยากจะสนับสนุนช่วยเหลือก็เรียนเชิญชวนนะคะมาร่วมบริจาคเงินและที่สำคัญก็คือว่าอยากจะให้ทุกท่านได้เข้าใจว่าผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้านะคะอยากได้รับโอกาสจากทุกท่านนะคะเขายังมีความหวังนะคะอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ชมรายการนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะ
1: เป้าหมายสุดท้ายเลยก็คือคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยเราอยากให้ผู้ที่มีความพิการบนใบหน้าเนี่ยนะครับเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีตามศักยภาพของเขาอะครับอยากให้เขาเป็นผู้ที่พึ่งพาตนเองได้แล้วก็ได้รับการยอมรับในสังคมดังนั้นผมขอ2 อย่างก็คือขอให้ผู้ป่วยเหล่านี้ได้รับการรักษาที่มีคุณภาพในเวลาที่เหมาะสมกับขอให้คนในสังคมเนี่ยยอมรับแล้วก็ให้โอกาสคนที่มีความผิดปกติบนใบหน้าเสมือนกับคนอื่นๆที่ไม่ได้มีความผิดปกติหรือร่างกายสมบูรณ์ถ้าเมื่อไหร่2 ส่วนนี้เป็นไปได้ผมคิดว่าอันนี้คือบรรลุวัตถุประสงค์ของผม
2: ก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านทุกอย่างนะครับที่ทรงพระมหากรุณาธิคุณนะครับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จชนกาธิเบศรนะครับแล้วก็สมเด็จพระเทพรัตน์แล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะครับได้ประทานพระราชทานความกรุณามาที่ศูนย์นะครับแล้วก็ศูนย์ก็ได้ให้กระจายไปกับผู้ป่วยเหล่านี้แล้วก็มีผู้ที่เห็นความสำคัญของการรักษาผู้ป่วยเหล่านี้เหมือนการชุบชีวิตใหม่ให้เขายังมีผู้ที่ไม่ได้เอ่ยนามบริจาคมาทางโอนเงินมาให้นะครับที่ศูนย์อยู่เป็นประจำน้อยบ้างมากบ้างไม่สำคัญอะไรแต่ว่าสำคัญที่จิตใจเขาช่างสูงส่งเหลือเกินนะครับที่ให้กับเด็กพิการเหล่านี้เหล่านี้เราก็ใช้เงินให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็คิดว่าผลบุญต่างๆนั้นคงดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายซึ่งที่กล่าวมาแล้วไม่ได้กล่าวทั้งหมดนะฮะจงประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับจะนึกสิ่งใดก็ให้สมความปรารถนาทุกประการครับ
3: คุณผู้ชมสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสร้างความหวังสร้างพลังใจให้ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะให้พวกเขาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมยังแข็งแรงทั้งกายและใจกันได้นะคะเพราะพวกเขาถือเป็นคนปกติเพียงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเขาเลือกไม่ได้ค่ะการที่สังคมให้การยอมรับและหยิบยื่นโอกาสจะช่วยให้พวกเขาสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

นผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒน

0: รมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเรานี้แง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมได้อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิ

ายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: แล้วจ้าของโปรดของเจล
1: โหแม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
0: รู้สิ
1: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
0: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
1: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
0: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
1: มหาลัยบ้านนอก
2: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สลับพันครับ
0: และเขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นพอปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโล
5: หลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบาง
6: ตอนนี้ก็อีกครั้งนึง
5: เราจึงเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนสู่ภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตางค์และทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลไผ่ล้อมอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภัตตาคารบ้านทุ่งได้เวลาพาผู้ชมมาติดตามค้นหาเรื่องราวของอาหารชนิดหนึ่งครับที่หารับประทานได้ยากนั่นก็คือเรื่องราวของต้นฝอยทองต้นฝอยทองจะเป็นอย่างไรไปลุยกันครับ

0: ี่คือบริเวณที่ต้นฝอยทองขึ้นอยู่นะครับเป็นริมข้างทางนะครับเพราะว่าต้นฝอยทองเนี่ยเป็นวัชพืชชนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นวัชพืชที่กินได้ครับ
1: ใช่แล้วล่ะครับต้นฝอยทองนั้นถูกจัดให้เป็นวัชพืชชนิดหนึ่งจัดอยู่ในวงผักบุ้งต้นฝอยทองเป็นพืชล้มลุกเลื้อยพันธุ์จำพวกกาฝากเจริญเติบโตอยู่บนต้นไม้อื่นดูดอาหารจากต้นไม้ที่เกาะอาศัยอยู่ไม่สามารถอยู่เดี่ยวๆได้เป็นพืชที่ต้องเบียดเบียนพืชอื่นจึงเรียกว่าเป็นวัชพืชจำพวกกาฝากนั่นเองครับแต่ต้นฝอยทองนั้นเป็นวัชพืชที่สามารถนำมารับประทานได้โดยจะนำลำต้นไปประกอบอาหารซึ่งมีรสชาติจืดต้นฝอยทองนั้นมีชื่อเรียกอื่นได้แก่ผักไหมฝอยไหมเครือเขาคำ
0: วันนี้เรามาเก็บต้นฝอยทองบริเวณหน้าบ้านของตาสอนนะครับตาสอนบอกว่าตาสอนกินมาตั้งแต่เป็นหนุ่มแล้วครับตอนนี้ตาสอนอายุเท่าไหร่แล้ว
2: 84
0: ตาสอนกินมาตั้งแต่อายุ10กว่านะครับเกือบ60 70ปีแล้วที่กินมานะ
2: โอ้
0: เอาไปทำอะไรกินอร่อย
2: ลวกน้ำร้อนก็จิ้มน้ำพริก
0: ลวกน้ำร้อนแล้วจิ้มน้ำพริก
1: ที่มาของชื่อต้นฝอยทองนั้นสันนิษฐานได้ว่าได้มาจากลักษณะทางกายภาพของต้นที่เป็นเถาเลื้อยมีลักษณะเป็นเส้นยาวเถาสีเหลืองทองคล้ายกับขนมฝอยทองจึงเปรียบเทียบเรียกกันว่าต้นฝอยทองต้นฝอยทองเป็นพันธุ์ไม้ที่ต้องการความชื้นมักพบขึ้นตามบริเวณพุ่มไม้ที่มีความชุ่มชื้นทั่วไปเช่นตามสวนริมถนนริมคลองเป็นต้นพบกระจายพันธุ์ในทวีปแอฟริกาทวีปเอเชียในประเทศมองโกเลียรัสเซียจีนอินเดียศรีลังกาอินโดนีเซียเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันและประเทศไทยพบการกระจายพันธุ์มากในประเทศจีนเช่นในพื้นที่มณฑลเหอหนานมณฑลเจียงซูและมณฑลซานตงในภาษา

0: จีนกลางเรียกว่าทู่ซือจือส่วนจีนแต้จิ๋วเรียกว่าโถซีจี้ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีชาวบ้านนำต้นฝอยทองมาประกอบอาหารเช่นนำยอดอ่อนมาลวกจิ้มน้ำพริกหรือโซ่น้ำมันลำต้นมีลักษณะเป็นเถาเลื้อยยาวกลมอ่อนนุ่มแต่กิ่งก้านสาขามากเถาสีเหลืองความยาวเฉลี่ยของเถาประมาณ100เซนติเมตรส่วนความกว้างของเถานั้นมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน1เซนติเมตรใบนั้นมีลักษณะเป็นเกล็ดสามเหลี่ยมเล็กๆออกจากลำต้นแบบสลับสีเหลืองเหมือนกับสีของลำต้นเนื่องจากใบของต้นฝอยทองลดรูปเป็นเกล็ดเล็กๆทำให้มองเห็นด้วยตาเปล่าได้ยากหากมองผิวเผินดูเหมือนไม่มีใบนะครับและจากลักษณะใบที่ลดรูปแบบนี้จึงทำให้ต้นฝอยทองไม่สามารถสังเคราะห์แสงเพื่อสร้างอาหารได้จึงต้องอาศัยสารอาหารและน้ำจากต้นพืชที่เกาะอาศัยอยู่ส่วนของรากต้นฝอยทองมีระบบรากแบบรากกาฝากหรือรากปรสิตคือรากที่แทงเข้าไปในกิ่งของพืชชนิดอื่นเพื่อพักอาศัยและเป็นแหล่งอาหารเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตทำให้ส่วนของต้นพืชที่ต้นฝอยทองอาศัยอยู่นั้นจะถูกต้นฝอยทองเบียดเบียนจนทำให้พืชที่ถูกเกาะนั้นแห้งตายได้เลยล่ะครับต้นฝอยทองนั้นมียางสีใสแต่เมื่อสัมผัสกับผิวหนังหรือเสื้อผ้าน้ำยางจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำติดเสื้อผ้าแล้วซักไม่ออกหากติดมือหรือถูกผิวหนังบริเวณผิวหนังที่ถูกยางนั้นก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำล้างออกยากอีกด้วยล่ะครับคุณป้าเล่าให้ฟังว่าคนโบราณในสมัยก่อนจึงนำต้นฝอยทองนี่แหละครับมาใช้เป็นยาสระผมเพื่อย้อมสีผมให้มีสีดำ
1: ในสมัยโบราณนะครับคุณป้าบอกว่าเขาจะเอายางของต้นฝอยทองนี่แหละครับใช้ในการสระผมเพื่อให้ผมเงาดำสวยครับ

ต้นฝอยทองที่ขึ้นเกาะบนพืชมีพิษเช่นต้นลำโพงต้นยี่โถต้นยาสูบและต้นถอบแตบน้ำไม่ควรเก็บมาใช้เพราะอาจจะมีพิษนะครับและก็ควรระวังอีกอย่างก็คือสตรีมีครรภ์และผู้ที่มีอาการท้องผูกไม่ควรรับประทานต้นฝอยทองนะครับต้นฝอยทองนั้นมีตลอดปีแต่จะมีความอวบสมบูรณ์ในช่วงหน้าฝนเนื่องจากได้รับน้ำฝนส่วนหน้าแล้งเมื่อขาดน้ำต้นก็จะค่อยแห้งเหี่ยวรีบลงหรือบางครั้งก็อาจเฉาตายไปเลยนะครับในส่วนสรรพคุณและการใช้ประโยชน์สามารถใช้ต้นฝอยทองทั้งต้นช่วยห้ามเลือดกำเดาไหลตกเลือดอุจจาระเป็นเลือดและช่วยบำรุงไตขับลมขับเหงื่อแก้ปวดเอวและต้นขารักษาแผลเรื้อรังและปวดผื่นจากอากาศร้อนพบข้อมูลจากงานวิจัยของต่างประเทศว่าต้นฝอยทองนั้นใช้เป็นยาแผนโบราณในประเทศจีนเกาหลีปากีสถานเวียดนามอินเดียและไทยซึ่งมีสรรพคุณช่วยเรื่องต่อต้านริ้วรอยต้านการติดเชื้อและอักเสบมีฤทธิ์บรรเทาอาการ

0: มือดำหมดเลยอ่ะ
1: ไม่เป็นไร
0: เออดูเดี๋ยวให้กล้องดูหน่อยเป็นหมึกเลยเนาะคุณป้าเวลาที่ย้อมแล้วมันดำเงางามนานไหม
1: ดำอ่ะ
0: อ๋อ
1: ผมหงอกเราก็มันก็จะสีเลื่อเลื่อเลื่อเหมือนกับดอกอัญชัน
0: ดอกอัญชันนะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวตามไปดูขั้นตอนต่อไปกันครับ

0: กรอบนี่ก็คือร้อนๆเลยนะร้อนไหมโดนมือป้าไหม
1: โดน
0: โอเคเรากินยอดอ่อนๆแบบนี้นะครับก็คือล้างน้ำสดๆแล้วก็กินกับน้ำพริกกะปิก็ได้เลยนะครับรสชาติของมันเนี่ยมันจะหวานๆจืดๆมันๆคล้ายๆผักแว่นครับแล้วก็มันจะมีความกรอบอย่างมากเลยนะ
2: กินดิบนะมันจะกรอบกว่า
0: อันนี้คือพอผัดน้ำมันอย่างนี้ไปเนี่ยกลิ่นผักมันหายไปมันกินง่ายขึ้นแต่ว่ามันจะเหนียวขึ้นครับ
2: เหนียว
0: อ
2: ิ่มแล้วกลางวันไม่ต้องกินแล้วเนี่ย
0: อิ่มแล้ว
3: เมนูแรกวันนี้ป้าติ๋วและป้าหนุนชวนน้องตั๊กนำต้นฝอยทองสีเหลืองอารามยิ่งนักมาจัดการปรุงเมนูราดหน้าผลที่ออกมาจะเป็นอย่างไรไปลุ้นกันครับ

ด้วยการเตรียมก่อเตาน้องตั๊กและป้าติ๋วนำกุ้งและปลาหมึกมาจัดการทำส่วนคุณยายมานั่งยิ้มให้กำลังใจอยู่ข้างๆป้าหนุนจัดการล้างหอยแมลงผู้ก่อนจะผ่าหลังกุ้งแล้วลงคมบ้างริ้วชิ้นปลาหมึกได้เวลาตั้งกระทะเตรียมต้มน้ำสาจัดการปอกแครอทขูดเส้นเพื่อทำเป็นร่องก่อนจะหั่นไว้เป็นแว่นๆเมื่อน้ำเดือดจึงนำหอยแมลงผู้ลงไปลวกให้สุกสะดุ้งน้องตั๊กหมายมุ่งหั่นชิ้นเห็ดหอมสดตามไปไม่ละลดนำกุ้งสดลงไปลวกให้สุกต้มสวยตามต่อด้วยจัดการลวกชิ้นปลาหมึกปิดท้ายจึงลวกหนวดปลาหมึกเตรียมไว้เช่นกันต่อจากนั้นป้าติ๋วเตรียมหั่นบล็อกโคลี่น้องตั๊กช่วยแกะกระเทียมส่วนป้าหนุนเตรียมลิดก้านคะน้าใบเล็กน้องตั๊กช่วยปอกลิดก้านคะน้าฮ่องกงป้าติ๋วบรรจงหั่นชิ้นแฉลบเฉียงก่อนจะบุบเตรียมไว้คือกระเทียมแล้วสับเตรียมไว้รอขั้นตอนต่อไปจึงมาเตรียมล้างต้นฝอยทองแล้วจัดการหั่นท่อนเตรียมไว้

0: ไปคือแป้งมันต่อจากนั้นคือน้ำเปล่าตีคนให้ละลายเข้ากันด้านป้าหนุนนำกระทะวางเตาเทเอาน้ำมันลงใส่ตามลงไปคือต้นฝอยทองนำลงไปคลุกกับแป้ง
1: วันนี้นะคะเราจะมารังสรรค์เมนูใหม่ค่ะจากต้นฝอยทองนะคะเราจะเอาต้นฝอยทองแบบนี้ค่ะมาชุบแป้งแล้วก็จะเอาไปทอดนะคะแล้วก็จะทำเป็นเมนูราดหน้าฝอยทองกรอบค่ะ
0: เมื่อน้ำมันร้อนได้ที่จึงนำต้นฝอยทองชุบแป้งลงไปทอดแลดูก็ละไม้คล้ายกับเส้นหมี่เหลืองกรอบเลยนะครับทอดไปจนกว่าจะสุกได้ที่จากนั้นจึงเตรียมละลายแป้งมัน
1: เคล็ดลับนะคะในการทำราดหน้าค่ะเราจะใช้แป้งมันนะคะลงไปผสมด้วยค่ะเพราะว่าจะเพิ่มความข้นเหนียวใช่ไหมคะคุณป้า
0: เมื่อละลายแป้งมันเสร็จสับจึงขยับตั้งกระทะอีกรอบส่งมอบน้ำมันลงใส่ตามไปคือกระเทียมเจียวไปให้หอมสุกรุกต่อคือเห็ดหอมสดตามไปคือแครอทผัดคลุกรุกประสานแล้วจึงหยอดเต้าเจี้ยวตามลงน้องตั๊กช่วยตักน้ำซุปจากกระดูกซี่โครงไก่ลงใส่ในกระทะเหยาะตามลงไปคือน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายแล้วจึงตักน้ำซุปลงเพิ่มเติมลงไปอีกรอบก่อนจะส่งมอบตามด้วยเนื้อกุ้งและปลาหมึกปิดท้ายด้วยหอยแมลงผู้จากนั้นตามลงไปอยู่คือน้ำซุปต้มหวานปล่อยให้น้ำเดือดอีกสักพักแล้วถ่ายทักด้วยก้านคะน้าฮ่องกงบล็อกโคลี่และคะน้าใบผัดคลุกต่อไปจนกว่าผักจะสลบสุกได้ที่ตามต่อทันทีคือแป้งมันความเหนียวหนืดนั้นจึงค่อยๆเกิดเห็นก็บันเจิดเกิดความรู้สึกหิวปิดท้ายความอร่อยด้วยเนื้อปูดูสิครับว่าน่ากินแค่ไหนก่อนจะตักราดรสลงใส่บนเส้นฝอยทองทอดกรอบแล้วส่งมอบพริกไทยป่นเหยาะใส่ปรุงรสเค็มหวานตามชอบใจแต่ละคนเลยละครับรสชาติราดหน้ามันเข้าท่าอร่อยมากกินลื่นนุ่มไม่ยากอร่อยเพราะกุ้งปลาหมึกเนื้อปูและเนื้อหอยให้ความอร่อยเพราะก้านคะน้าประสานคุณค่ากับต้นฝอยทองทอดกรอบเมนูนี้แต่ละคนต่างก็ชอบเพราะทั้งกรอบทั้งนุ่มกันเลยล่ะครับ

0: มาต่อกับเมนูที่2นะคะแต่ว่าเมนูนี้ค่ะเรามีกองเชียร์คึกคักเลยมาจากไหนกันคะ
1: กศน.ภาชีค่ะ
0: กศน.ภาชีนะคะเมนูนี้ค่ะเราจะนำต้นฝอยทองนะคะมาทำเมนูแบบพื้นบ้านค่ะเมนูนี้ชื่อว่าอะไรคะ
2: แกงคั่วส้มฝอยทอง

การนำพริกแห้งเม็ดใหญ่เตรียมแช่น้ำตามไปคือพริกแห้งเม็ดเล็กจากนั้นป้าหนุนช่วยปอกหอมป้าเล็กพร้อมหั่นชิ้นบ้องปลาสีเสียดแดดเดียว

0: น้องตั๊กเตรียมละลายไว้คือมะขามเปียกตามไปจึงแกะกระเทียมจากนั้นจึงลิดปอกหัวชายเท้าป้าหนุนช่วยซอยกระชายตามต่อได้ป้าเล็กนำกระทะตั้งเตาเทเอาน้ำมันลงใส่ก่อนจะลงคมมีดซอยตะไคร้หั่นชิ้นไว้คือหัวชายเท้าเมื่อน้ำมันร้อนจึงนำปลาสีเสียดลงใส่กระทะทอดไปจนกว่าจะสุกด้านป้าหนุนรุกต่อเตรียมนำกระชายหอมแดงและกระเทียมลงโคลกส่วนป้าเล็กช่วยตักกะปิห่อใส่ใบตองนำพาไปปิ้งไฟตามต่อไปน้องตั๊กช่วยเด็ดใบมะกรูดแล้วฉีกรูดเตรียมไว้รอเมื่อโขลกสมุนไพรจนแหลกจึงแทรกตามคือเกลือที่เหลือจึงกระหยุมพริกลงใส่ตอนนี้กะปิก็สุกหอมพร้อมใช้ได้ส่วนปลาสีเสียดที่ทอดไว้ก็ทยอยสุกเช่นกันตักทิ้งหย่อนลงใส่คือกะปิแล้วจึงแกะเอาเฉพาะเนื้อบางส่วนลงไปโขลกในพริกแกงแล้วจัดแจงหั่นผักบุ้งไว้เป็นท่อนๆละลายเกลือเจือใส่น้ำแช่ผักบุ้งเตรียมพักไว้ด้านป้าเล็กเตรียมตั้งกระทะเทน้ำลงใส่ตามไปคือชิ้นต่อนปลาร้าต้มไปจนกว่าจะสุกหอมพร้อมส่งกลิ่นป้าหนุนนำมะกรูดมาผ่าแบ่งครึ่งก่อนจะแคะเมล็ดเตรียมไว้น้องตั๊กเร็วไวช่วยจัดการต้นฝอยทองก่อนจะเทกลองคือน้ำมะขามเปียกนำกระทะวางเตาอีกรอบแล้วส่งมอบน้ำเปล่าลงไปต้มตอนนี้น้ำปลาร้าที่ต้มไว้ก็เดือดสุกส่งกลิ่นหอมเย้ายวนรันจวนใจจริงๆครับก่อนจะนำขึ้นมาเทกลองรองเอาเฉพาะน้ำแบบนี้เอกลักษณ์แกงส้มของคนที่นี่ไม่ธรรมดา
1: คุณป้าต้องใส่น้ำปลาร้าใส่ทำไมอะคะ
2: ใส่ให้มันหอมกลิ่นปลาร้า
1: แล้วก็ให้มัน
2: จะเป็นแกงคั่วส้ม
1: เอกลักษณ์ของบ้านเราเลย
2: เอกลักษณ์ของบ้านเรา
1: ปลาร้าปลาอะไรคะเนี่ย
2: ปลากระดี่ค่ะ
1: หอมเลยนะ
2: หอมค่ะ
0: เมื่อน้ำเดือดพลุ่งพล่านจึงประสานน้ำปลาร้าลงใส่ตามลงไปคือพริกแกงก่อนจัดแจงตักน้ำล้างครกแล้วกระดกเทตามเมื่อน้ำแกงเดือดได้ความตามลงใส่ปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเรียกความหวานเพิ่มเติมน้ำตาลปี๊บได้เวลานำลงใส่คือหัวชายเท้าก่อนจะกระหยุมผักบุ้งลงไปสะดุ้งในน้ำแกงปล่อยเวลารอให้ผักสุกสักพักเมื่อน้ำแกงเดือดรอบสุดท้ายตามต่อได้ด้วยชิ้นปลาสีเสียดตามเบียดลงใส่คือต้นฝอยทองปิดท้ายด้วยผลมะกรูดและใบมะกรูดน้ำลายแทบพุ่งกระฉูดมันหอมชวนหิวเลยล่ะครับรสชาติแกงส้มมันสุกสมเปรี้ยวส้มสมใจหอมกลิ่นปลาร้าโดนใจยิ่งถูกปากสะใจจากความเค็มของปลาสีเสียดเบียดประสานรสเข้ากันกับต้นฝอยทองที่มีความสดและกรุบกรอบผลมะกรูดก็ส่งมอบความหอมเมนูนี้มีครบพร้อมสะใจกันเลยล่ะครับ

0: ขนมจากเป็นขนมท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ยังสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
1: ถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยขนมจากก็มาจากภูมิปัญญาของยายอะค่ะว่าตอนนั้นแถบนี้ก็จะมีมะพร้าวมีใบจากโดยที่ไม่ต้องซื้ออะค่ะก็มีตามสวนกันเองเนี่ยก็เอามาทำมันก็เป็นวิถีชีวิตของเราคือเราอยู่กับแม่น้ำบางมะกรงมันมีจากมีมะพร้าวแล้วก็ทำกันมาเพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมอะค่ะก็สืบทอดจากยายแม่แล้วก็มารุ่นลูกเป็นรุ่นที่สามแล้วค่ะ
2: ก่อนนี้เขาก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักคำว่าเตาย่างเนาะเขาจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอย่างเงี้ยค่ะสี่คู่แล้วก็จะเอาก้านจากอะที่เขาริดใบไปแล้วเนาะมันจะใหญ่ประมาณแขนเนี่ยเอามาพาดวางสองฝั่งตั้งสองฝั่งเนี่ยให้พอดีกับใบจากเพราะว่าใบอื่นมันห่อไม่ได้ค่ะใบจากมันจะมีความหนาของมันถ้าเมื่อห่อถ้าเกิดเราเอาไปย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างใบมะพร้าวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะมันบางเหมือนจากจะไม่สุกไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนาไงห่อแล้วมันจะเวลาสุกมันจะมีกลิ่นหอมของใบมัน
1: ในสมัยอดีตตอนนั้นจากจะไม่มีใส่มะพร้าวอ่อนก็ทำแค่แป้งกับมะพร้าวแค่นี้น้ำตาลแต่หลังๆก็พัฒนามาใส่เป็นมะพร้าวอ่อนลงไปบางเจ้าอาจจะใส่เปลือกไปบ้างแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนะคะมันเป็นอาชีพหลักของคนหน้าวัดไปแล้วอะค่ะเพราะว่าทำต่อสืบทอดกันมาค่ะในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าใบจากมันก็เริ่มลดน้อยลงไปมันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะใบจากมันก็หายไปตามธรรมชาติมันเพราะว่าเขาก็จะถางป่ากันไปเลี้ยงกุ้งอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนต่อแล้วอ่ะก็ให้เขารู้จักว่าคนแก่เท่าที่เลี้ยงดูเรามาก็มาจากวิถีชีวิตในการทำขนมจากเนี่ยเป็นหลักในการค้าขายถ้าคนมาไหว้หลวงพ่อที่มาไหว้ก็จะรู้จักว่าถ้ามาแปดริ้วต้องซื้อขนมจากนี้กลับบ้านถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ย
0: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคนแปดริ้วที่ได้รับสืบทอดการทำขนมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขนมจากที่ไม่จากไปไหน

0: ตามความเชื่อของชาวตำบลท้ายสำเภาอำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อมีงานสวดพระอภิธรรมศพก็จะมีประเพณีหนึ่งเกิดขึ้นควบคู่กันไปคือการสวดพระมาลัยซึ่งถือเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับความเชื่อของชาวพุทธเรื่องบุญบาปนรกสวรรค์และการสวดมนต์เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเป็นครั้งสุดท้ายแด่ผู้ล่วงลับการสวดพระมาลัยเป็นการแสดงด้วยดนตรีจากกลุ่มคนในท้องถิ่นเพื่อหากิจกรรมทำร่วมกันในงานสวดพระอภิธรรมศพไม่ให้มีความโศกเศร้าจนมากเกินไปเนื้อหาการแสดงจะว่าด้วยเรื่องบาปบุญคุณโทษเพื่อสอนทุกคนได้เห็นถึงคุณงามความดีของมนุษย์ที่ควรพึงกระทำต่อกันก่อนจะเสียชีวิตลงต่อมาได้คิดประดิษฐ์คำร้องทำนองต่างๆขึ้นมาใหม่เนื้อร้องมีพระมาลัยไว้เล็กน้อยและบางครั้งยังนำเรื่องจากวรรณคดีเข้าแทรกอีกด้วยการแสดงจะเริ่มตั้งแต่ช่วงหลังจากที่พระสงฆ์สวดพระอภิธรรมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วการสวดพระมาลัยจะมีเครื่องดนตรีเพียงไม่กี่ชนิดเช่นรำมนาฉิ่งฉาบซอบางครั้งอาจจะไม่ใช้ดนตรีก็ได้โดยจะมีสมาชิกอย่างน้อย4คนคือแม่เพลง2คนและลูกคู่2คนมีอุปกรณ์อื่นๆประกอบด้วยเช่นตาลปัดแป้งผัดหน้าหนวดปลอมเขี้ยวปลอมแว่นตาการแสดงสวดพระมาลัยจะแบ่งเป็นขั้นตอนคือเริ่มต้นด้วยการตั้งราษฎร์ทำเพื่อไหว้เจ้าที่โดยมีอุปกรณ์คือหมากพลูธูปเทียน
1: อย่างงานถูกแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันมีหลายมีมากแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีนานๆ นะหลายหลายถูกบางคนก็ว่าน่าสนุกน่าจะไปรับมาเลยนะมาตรวจหน้าถูกเอามาสนุกกันมาดูมาเลยเราไม่เคยเห็นนะบางคนนะคุณต้องบอกว่าดีก็ไปเอามาแล้วก็มาตรวจอ่ะแต่ถ้าหากว่าคุณนี่อยากจะมาทำหน้าที่ตรงนี้ป้าดีก็ยินดีต้อนรับลูกป้าดีจะคึกให้ตอนที่ป้าดีจะคือไม่แก่จนเกินตอนนี้ป้าดีก็ยังทำได้ป้าดีจะทำให้ถ้าหากว่าใครสนใจลูกคุณนี่สนใจคอยมารับตรงนี้ป้าดีจะทำแกคึกให้ถ้าลูกคุณนี่รักพี่น้องคนในชาวบ้านคนในข้างๆก็ไม่หวายากแกมาเล่มาเลยยากแกมาคึกมาเลยตรงนี้ให้มาปาดีลูกเพราะปาดีทำมาเร็วปาดีก็รับมาจากอาจารย์แก้วค่ะปาดีอยากให้ลูกหลานทุกคนคือให้ลูกหลานมาทำหน้าที่ตรงนี้คือเราไม่ให้สู้ให้ละเลื่อนประเด็นลูกเพราะว่าหนูรักไว้คือมันไม่มีใครน้อยนอกแกกว่าตำบลไทยซ้ำโคของเราคือจะเราจะหนูรักสิ้นละบินนี้ไว้
0: แม้ว่าการแสดงสวดพระมาลัยจะเริ่มลดลงไปตามการเวลาแต่ยังมีภาคส่วนต่างๆคอยช่วยฟื้นฟูและสนับสนุนเพื่อให้การแสดงศิลปะพื้นบ้านอันเป็นอัตลักษณ์นี้ได้กลับฟื้นคืนมาอีกครั้งนางบุญยวียุโสดนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รวบรวมและถอดบทเรียนของการแสดงสวดพระมาลัยพร้อมกับเผยแพร่หลักสูตรสวดพระมาลัยที่เป็นรูปเล่มหนังสือได้รับการเขียนขึ้นใหม่พร้อมกับนำการแสดง

0: แสดงนี้เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์
1: เดิมทีเนี่ยไม่เคยรู้จักเรื่องสวดพระมาลัยเลยนะคะก็เห็นเอกสารเป็นเศษกระดาษนะคะ2ใบก็หยิบขึ้นมาดูเป็นเรื่องสวดพระมาลัยที่แสดงที่ตำบลท้ายสำเภาซึ่งตัวเองก็ไม่เคยเห็นไม่เคยทราบว่าเป็นการแสดงแบบไหนนะคะก็เลยสนใจเรื่องนี้พอสนใจก็ศึกษาเสร็จก็คือณตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครรู้จักนะคะก็หาข้อมูลคณะสวดมาลัยซึ่งอายุก็ไม่น้อยนะคะก็คือ80 90นะคะอายุมากๆกันทั้งนั้นเลยในการเก็บข้อมูลนะคะก็ต้องใช้ความสามารถพิเศษเนื่องจากว่าต้องมีคนรุ่นกลางในการสื่อข้อมูลเพราะว่าเวลาเราไปเก็บข้อมูลคนที่อายุ80 90อะไรเงี้ยค่ะก็การให้ข้อมูลอะไรต่างๆก็ไม่ตรงก็ได้ข้อมูลจากทางชุมชนให้ความร่วมมือดีเป็นอย่างมากในตอนนั้นเราก็เข้าไปฝังตัวในชุมชนเป็นเวลา2เดือนเพื่อถอดบทเรียนออกค่ะแล้วก็หาข้อมูลเพิ่มเติมจากการสวดมาลัยในที่ต่างๆแล้วก็เอกสารจากสมุดข่อยอะไรเงี้ยนะคะก็มาทำเป็นเอกสารในตอนนั้นเนี่ยเราเนี่ยในฐานะที่ว่าเป็นนักวิชาการเราก็ต้องให้คงอยู่ใช่ไหมคะก็เลยทำเป็นหลักสูตรในหลักสูตรเนี่ยก็สอนเด็กประถมเด็กประถมก็จะเลือกโรงเรียนวัดท้ายสำเภานะคะซึ่งเป็นโรงเรียนในพื้นที่เป็นหลักสูตรพื้นถิ่นในชุมชนของเขาเองแล้วก็ให้มาสอนลูกหลานตัวเองวิทยากรก็คือคนในชุมชนก็มาสอนลูกหลานตัวเองซึ่งอยู่ในชุมชนแต่ว่าเราใช้ระบบของโรงเรียนก็คือว่าเป็นหลักสูตรเขาเรียกว่าหลักสูตรท้องถิ่นนะคะก็เข้าไปสอนตรงนั้นก็มีนักเรียนวัยรุ่นหนึ่งประมาณ15คนนะคะก็ได้สืบลงไปในนักเรียนรุ่นนี้ซึ่งในตรงนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายนะคะในการที่ว่าจะให้อยู่ต่อยาวอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างน้อยก็เอาเข้าไปนะคะให้เป็นที่รู้จักของนักเรียนเราได้ทําหลักสูตรเป็นเล่มด้วยแล้วก็มีวิดีโอลง YouTube นะคะแล้วก็ทุกคนสามารถสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตนะคะเป็นข้อมูลต่างๆได้ในเว็บไซต์นะคะในอินเทอร์เน็ตก็เสิร์ชเข้าไปว่าสวดมาลัยตำบลท้ายสำเภาก็จะขึ้นมามีการแสดงซึ่งเราแสดงจริงในงานศพซึ่งในช่วงนั้นพอดีพ่อของพี่ในสำนักงานนะคะเขาเสียชีวิตก็เลยนำคณะสวดมาลัยซึ่งเรากำลังสืบสานพอดีก็พาไปแสดงเป็นชุดจัดเต็มเลยค่ะแล้วก็ถ่ายเก็บภาพรายละเอียดอะไรต่างๆไว้ในตรงนั้นด้วยค่ะ
0: ด้านนายยศไกรกาญจนชัยศิลปินผู้ศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนครศรีธรรมราชกล่าวว่าการแสดงสวดพระมาลัยถือเป็นการแสดงที่ไม่ควรจำกัดอยู่เพียงแต่ในงานอวมงคลเท่านั้นแต่งานมงคลก็สามารถสอดแทรกคติธรรมไปได้ด้วยเช่นกันแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ต้องได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนเพื่อให้การแสดงชุดนี้เดินหน้าต่อไปได
2: ้สำคัญเลยก็คือทำความเข้าใจกับคนรุ่นใหม่หนึ่งเลยนะก็ต้องตัดเรื่องความวิตกหวาดกลัวว่าพระมาลัยเนี่ยสวดแต่งงานอัปมงคลสวดแต่งงานศพซึ่งเราต้องลบภาพเหล่านี้ออกไปเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทุกคนไม่ปรารถนาเราต้องเข้าใจนะครับสุดท้ายเราก็ต้องทำความเข้าใจและสอดแทรกบริบทพระมาลัยเข้าไปในงานมงคลใหม่เหมือนที่มีมาในอดีตก็คือในงานแต่งงานในอัฐพระมาลัยเนี่ยนะมันจะมีทั้งอัฐพื้นเมืองเช่นของหลวงแก้วพอดีเนี่ยก็ไม่เหมือนกับฉบับหลวงมันจะมีอะไรสอดแทรกเช่นเขาสวดแต่งงานศพใช่ไหมฮะในวรรณกรรมก็จะมีแต่เรื่องเกิดตายอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะมีอีกหลายข้อหลายบทที่สอนคนยังมีชีวิตอยู่และก็เป็นแนวทางที่เป็นสิริมงคลในการใช้ชีวิตที่จะต้องเอาไปสวดในงานแต่งเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเมื่อวิทยาลัยนาฏศิลป์ก็ดีหรือว่าเด็กๆชาวบ้านในท้องถิ่นชุมชนบ้านท่าสำเภาก็ดีเนี่ยเห็นแล้วว่ามันมีอยู่ผมเชื่อว่าจะหายเนี่ยไม่หายครับไอ้เรื่องจะหายเนี่ยไม่หายแต่ว่าเราจะมีคณะมาลัยเพิ่มขึ้นมาอีกมากน้อยสักเพียงใดนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับการสนับสนุนนะครับของทั้งภาครัฐเองส่วนเอกชนเนี่ยผมเชื่อสิ่งที่เขายังดำเนินได้ถึงจะเป็นคณะสุดท้ายก็แสดงว่าเขาก็ยังให้ความสำคัญพอสมควร
0: แสดงที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นที่สะท ท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของธรรมะและการทำความดีก่อนจากโลกใบนี้ไปรวมถึงเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้คนจนทำให้การแสดงสวดพระมาลัยได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาธนธรรมของชาติประจำปีพุทธศักราช2557
3: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
4: สบายดีเนาะ
3: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
5: ดีมากหรอบ่ยายเอาบอกตัวมาฝาก
4: ครับยาย
6: ตาเดี๋ยวพาไปวงวิถีชีวิตบ้านของบ้านเฮาเด
7: ้ได้ครับตาม
3: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

0: วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลา
1: อันนี้ก็มีปลาขาวก็มี
0: การจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: มาแล้วจ้าของปูนของเจล
2: ปูแม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
1: รู้สิ
2: ยายไปไหนอะอยู่หน้าบ้านเหรอ
1: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
2: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
1: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
2: มหาลัยบ้านนอก
3: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: มู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: และเขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นพอปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโล
5: หลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามาแผ่เกลือแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบาง
6: ตอนนี้ก็อีกครั้งนึง
5: เราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

0: ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้และวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q UA T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ยุคนี้ไรๆเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อมั้ยว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
3: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
2: ์ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซุปเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินัลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่าตายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มุกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้จริง

0: วัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESIS Photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงChlorophyll CHOLOROPHYLL Chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ Sugar SUGAR Sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เราเป็นผู้ผลิตอิสระทีมนครมีเดียค่ะจากภาคใต้พอดีว่าเราเนี่ยเป็นนักข่าวพลเมืองค่ะพัฒนาจากนักข่าวพลเมืองจนได้มีโอกาสมาพัฒนาเป็นผู้ผลิตสารคดีโดยที่เรามีความรู้สึกว่าการที่เราสื่อสารเรื่องราวจากพื้นที่จากบ้านของเราด้วยตัวของเราเองค่ะดีกว่าเรารอสื่อกระแสหลักเพียงอย่างเดียวในการที่จะสื่อสารจากเรื่องราวจากบ้านของเรา
1: อันนี้นะครับเป็นวิชานิเทศศาสตร์ยังไงบ้างครับ
0: ที่นี่บ้านเราเรื่องที่เราทำในตอนนี้นะคะเราตั้งชื่อตอนว่าสาคูค่ะเพราะเรามีความรู้สึกว่าเราเห็นต้นไม้ชนิดหนึ่งในบ้านของเราอะค่ะตั้งแต่เด็กแต่เราไม่เคยเห็นประโยชน์จากต้นของมันเลยก็มองผ่านไปแต่พอเราได้มาชิมขนมชิ้นเล็กๆเพียงชิ้นเดียวค่ะทำให้ทีมของเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องสื่อสารเรื่องราวในตอนนี้แล้วล่ะค่ะ

0: ที่เราได้รับประทานเป็นขนมที่ทำจากแป้งสาคูค่ะเป็นขนมกวนมันมีความหอมมันมีกลิ่นอะไรที่บอกไม่ถูกต่างจากขนมชนิดอื่นค่ะเรากินขนมเสร็จแล้วเราก็มันต้องมีอะไรมากกว่านี้เราก็เลยหาข้อมูลเพิ่มแล้วก็ไปเจอกับวิจัยตัวนึงในเว็บไซต์ค่ะแล้วก็มีชื่ออาจารย์นิพนธ์ใจปลื้ม
1: คือสาคูเนี่ยมันก็ขึ้นได้เฉพาะในภาคใต้นะครับในประเทศไทยเฉพาะในพื้นที่ที่น้ำขังหรือน้ำแฉะเพราะฉะนั้นก็มันก็จะอยู่บริเวณห้วยหนองคลองบึงริมแม่น้ำแล้วก็ป่าพลุอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นสาคูก็ไม่ได้เป็นพืชที่ไปแย่งพืชอื่นเขาก็อยู่ของเขาอยู่อย่างนั้นแล้วก็ดูเขาจะสมบูรณ์นะครับในพื้นที่ที่พืชอื่นขึ้นไม่ได้ครับพื้นที่ป่าสาคูในอดีตเนี่ยมันก็มากพอสมควรซึ่งเข้าใจว่าสาคูในประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้เป็นสาคูดั้งเดิมเป็นไม่ได้เป็นสาคูป่าแต่ว่าเป็นสาคูที่คนนำมาปลูกดังจะสังเกตเห็นได้ว่าส่วนมากก็มีอยู่พันธุ์เดียวก็คือพันธุ์ที่มันไม่มีหนามและยอดสีแดง
0: อาจารย์นิพนธ์ใจปลื้มค่ะเล่าให้เราฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาจะทำขนมกินกันในหมู่บ้านหรือมีงานเทศกาลต่างๆจากโค่นต้นสาคูค่ะนำมาทำแป้งและขนมรับประทานกันในหมู่บ้าน
1: สมัยก่อนนั้นก็คนทำมาหากินก็คือปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคในครอบครัวเป็นหลักแต่ว่าในปัจจุบันนั้นเราผลิตสินค้าเพื่อส่งออกแม้แต่สินค้าเกษตรนะครับดังนั้นก็มีการนำพืชชนิดอื่นขึ้นมาเพิ่มขึ้นในภาคใต้ก็คือว่าเรามียางพาราแล้วก็มีปาล์มน้ำมัน
0: มันกระทบตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางจนถึงพืชชนิดเล็กๆทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วเนาะมันไม่ใช่เรื่องแค่สังคมใหญ่แต่มันเป็นเรื่องใกล้ตัวเราที่เราควรจะให้ความสนใจมันมากขึ้นค่ะหลังจากเราได้ข้อมูลทางวิชาการแล้วนะคะเราก็เดินทางไปยังจังหวัดตรังเลยค่ะเราไปถามอาจารย์วิโรจน์ถึงประโยชน์ของป่าสาคูว่ามีประโยชน์อะไรบ้างนอกจากการทำแป้งอะค่ะ
2: สาคูนี่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นมายาวนานก็เนื่องจากว่าคนสมัยก่อนเนี่ยได้ใช้สาคูในการสร้างที่อยู่อาศัยเช่นเอาใบของสาคูเนี่ยมาเย็บเป็นตับจากแล้วก็มุงหลังคาบ้านมุงโรงเรือนหรือมุงคอกปศุสัตว์ต่างๆหรือทำขนำในทุ่งนา
0: ชุมชนบ้านโคกสะบ้าค่ะเป็นชุมชนที่เป็นพื้นที่ลุ่มเหมาะที่ต้นสาคูจะเจริญเติบโตได้ดีค่ะในตอนแรกค่ะเราได้ทราบข้อมูลว่าป่าสาคูที่นั่นค่ะมีจำนวนลดลงแล้วพอเราไปเห็นค่ะเฮ้ยป่าสาคูมันมีเยอะมากมันยาวไปตลอดสายลำคลอง 2-3 หมู่บ้านเลยค่ะที่ทอดยาวไปคนที่นั่นจะดูแลป่าสาคูเป็นอย่างดีนะคะไม่เหมือนกับที่บ้านเราที่มันขึ้นเป็นหย่อมเป็นหย่อมค่ะคนแถวนั้นก็เลยมีความผูกพันคลุกคลีกับต้นสาคูมาโดยตลอดค่ะทั้งการใช้ประโยชน์ในการทำบ้านเรือนหรือแม้กระทั่งการทำแป้งสาคูที่บ้านโคกสะบ้าค่ะเราไปเจอ

0: กับลุงเอียดซึ่งได้พูดคุยสอบถามถึงที่ไปที่มาของการมาทำแป้งจากต้นสาคูของลุงเอียดว่าเป็นมาอย่างไรอะค่ะ
1: กาแป้งสาคูผมเป็น10ปีเดิมมาเห็นว่าแป้งสาคูคนแต่เด็กก็นิยมกินกันมากซึ่งผมเลยเพื่อลูกหลานต่อไปข้างหน้าจะได้กินต่อๆไปสมัยก่อนก็ทำทุกเรื่องเด็ดมากทุกวันนี้ก็ทำไม่กี่กว่าเรือนเราว่ามีทั้งหอมแล้วมีทั้งกินดีกินมันหอม
0: ส่วนในการที่ลุงเอียดเลือกต้นสาคูในการที่จะมาทำแป้งค่ะลุงเอียดจะเลือกต้นที่สมบูรณ์เต็มวัยค่ะก็คือให้เห็นลักษณะมีดอกโผล่ออกมายอดของมันนะคะเขาเรียกว่ากวางลุงเอียดบอกว่าต้นนี้ถ้าแตกขอกวางแล้วมันจะอยู่ได้ไม่เกิน2ปีมันก็จะตายตามธรรมชาติเป็นการแสดงอย่างหนึ่งว่าการที่เราโค่นต้นสาคูมาทำใช้สอยส่วนอื่นนะคะไม่ได้เป็นการทำลายป่าแต่อย่างใดแต่มันเป็นการ

0: วันที่ว่ามันเป็นแปลงก็อยู่ว่ามันเป็นแต่ก็ขวาง
1: ครับ
0: ครับเนี่ยนี่จะอยู่น่ะอยู่ในลักษณะนี้แต่ว่าเป็นแปลงในด้วยอยู่บนปลายทุดเปล่ามันเป็นดอกนี่คือดอกเมื่อก่อนตะกู้มันมีมามีลอดหยันคล้องเลยเมื่อก่อนแต่ว่ามาถึงวันนี้คือตะกู้มันมีน้อยกว่าเพราะว่าเขาเลยพัฒนาคล้องเงินมาตะกู้มันก็เลยมีน้อยลงมาทุกวันนี้ผมคิดว่าจะเลือกครับเมื่อก่อนนั้นจะเลือกถึงตกถึงเนี่ย
1: เ
0: ด็กมันปลามากปลาอยู่มากแต่ว่ามีปลาตะกูทุกวันนี้ถึงว่าปลามจะน้อยมาอยากอีเติมปลาตะกูลบเหมือนเดิ
1: ม
0: แต่ว่าตะกูก็มีใจหันได้ป้นมากได้ใหม
1: ่
0: เด็กจะเป็นหน้ามดแต่ทุกวันนี้กลายเป็นต้นยางเป็นต้นปลามได้มากเดี๋ยวปลาไปเล่ดวงสากูตอนนี้มันจะลงมาเก๋ๆนะครับ
2: ไปเล่แต่ตรงไหนคร
0: ับ ไปเล่ที่ก้นในวันก้น
2: ครับผม
3: เราเวลาโค่นต้นสากูปุ๊บอะค่ะส่วนที่เราไม่ใช้ประโยชน์แล้วค่ะมันจะเป็นที่อยู่ของตัวดวงสากูจะเข้าไปทำรังวางไข่ใช้เวลาเพาะฟักในต้นสากูประมาณ15วันมันก็เป็นตัวด้วงสาคูเนี่ยนี่เขานิยมบริโภคกันเป็นอย่างดีเลยค่ะสามารถขายได้ราคาแพงเลยทีเดียวเวลาเราไปเลือกซื้อแป้งสาคูอะค่ะมาทำขนมแต่ละครั้งเราก็จะบอกว่าซื้อแป้งสาคูหน่อยแต่ที่จริงแล้วไอ้แป้งสาคูที่เราไปซื้อค่ะมันเกิดจากแป้งมันสำปะหลังแล้วแป้งสาคูจริงๆที่เกิดจากต้นสาคูมันหายไปไหนการทำแป้งสาคูก็คือการที่นำต้นของต้นสาคูค่ะเฉาะเอาเปลือกมันออกแล้วเอาเนื้อต้นทั้งต้นนะคะเข้ามาใส่ในเครื่องขูดเป็นเครื่องขูดนะคะขูดจนละเอียดแล้วก็นำมาปั่นกับน้ำแล้วก็กรองน้ำหลายครั้งล้างน้ำกรองน้ำจนมันเกิดเป็นตะกอนแป้งที่พื้นก้นถังอะค่ะพอเราเห็นเป็นตะกอนแป้งปุ๊บภรรยาของลุงเอียดค่ะแกก็เอามาใส่ในตะแกรงเพื่อนำไปตากแดดก็แค่นั้นนะคะมันก็เป็นแป้งแล้วรับประทานได้แล้วก็ไม่ถือว่ายากแต่ลุงเอียดเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนนะคะการทำแป้งสาคูเนี่ยคือคนนึงจะทำแป้งสาคูก็ลำบากมากเพราะว่าต้นสาคูเป็นต้นใหญ่ต้องตัดต้องค้นกันหลายคนทั้งหมู่บ้านก็จะแบ่งกันคนละนิดคนละหน่อยแล้วใช้ที่ขูดอะค่ะขูดกับมือกว่าจะได้มามันก็ลำบากเมื่อเราเห็นการได้มาของตัวแป้งแล้วค่ะ

0: เขาก็อยากทราบถึงที่ไปของแป้งอีกว่าแป้งเนี่ยมันจะเอาไปทำอะไรบ้างเราก็เลยเดินทางไปที่ตัวเมืองทับเที่ยงค่ะเพื่อไปเจอกับพี่เบียร์ซึ่งเป็นพ่อค้าทำขนมจากแป้งสาคูโดยเฉพาะเลยแล้วก็ได้พูดคุยถึงการทำขนมจากแป้งสาคูว่าทำอย่างไรนี่คือเวลาตีสามค่ะพี่เบียร์ลุกขึ้นมาทำขนมจากแป้งสาคูพี่เบียร์จะทำขนม2ชนิดคือขนมกวนกับขนมลอดช่องเราก็นั่งดูวิธีการทำขนมของพี่เบียร์ค่ะว่ามีวิธีการอย่างไรที่แตกต่างที่เห็นได้ชัดก็คือมันจะต้องใช้แรงในการกวนมากเพราะว่าแป้งสาคูเป็นแป้งที่เหนียวกว่าแป้งชนิดอื่นแล้วก็เป็นแป้งที่แบบไม่ได้ละเอียดมากจะต้องกวนต้องใช้แรงในการกวนเป็นอย่างมากถึงจะได้แป้งมาแล้วสิ่งสำคัญคือความหอมของมันนะคะมันเป็นแป้งที่หอมมากหอมแบบอธิบายไม่ถูกแต่ว่ามันเป็นแป้งที่กลิ่นมันเป็นเอกลักษณ์เป็นกลิ่นต้นไม้ค่ะผสมกับน้ำกะทินิดหน่อยมันทำให้ความหอมเนี่ยทำให้เรานึกได้ว่ามันแตกต่างจากการทำขนมจากแป้งชนิดอื่นทันทีเลยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือขนมลอดช่องกับขนมกวนนะคะลอดช่องที่อื่นเราจะเห็นเป็นลอดช่องสีเขียวแต่ที่นี่จะใช้คงความเป็นอัตลักษณ์ของมันคือลอดช่องจะเป็นสีน้ำตาลโดยไม่ต้องใส่สีใดๆเพราะแป้งสาคูมันจะเป็นสีน้ำตาลโดยอัตโนมัติ
1: ตัวแถวบ้านมันมีปลาสาคูแล้วก็มีคนทำแป้งสาคูอยู่ก็รู้สึกว่าเออไอ้นี่มันน่าจะดีว่าก็ลืมจากทดลองสืบทอดจากคนแก่ๆนะมันนุ่มขวนเลยมันเนี่ยถ้าถ้ามันก็ทำหรือสูตรส้มแบบส้มมาเลยเนี่ย
0: พี่เบียร์ทำขนมไม่เยอะค่ะก็เลยใช้เวลาการทำตั้งแต่ตีสามจนถึงตีห้าก็เสร็จแล้วประมาณ2ชั่วโมงในการทำขนม2ชนิดนี้ค่ะพี่เบียร์จัดของใส่รถอะไรเสร็จเรียบร้อยก็จะพาขับรถไปยังที่ตลาดทับเที่ยงในตัวเมืองตรังค่ะเป็นตลาดเช้าส่วนใหญ่ที่เราเห็นลูกค้าของพี่เบียร์ที่มาเลือกซื้อค่ะจะเป็นผู้ใหญ่วัยกลางคนขึ้นไปแล้วล่ะค่ะที่มาเลือกซื้อขนมชนิดนี้ค่ะแล้วก็เราก็ได้ถามเขาว่าทำไมเขาถึงได้มาเลือกซื้อขนมเหล่านี้เราก็ได้คำตอบมาว่า
2: แบบเปรี้ยวมันมีแบบเปรี้ยวว่ามันน่ากินบ้าง
0: เดี๋ยวให้กินยากไหมบ้างนี
2: ่ให้กินยากค่ะให้กินยาก
3: ไม่ราดเอิญมีมั้ง
2: ไหมไม่มีค่ะแป้งสาคูก็ต้องน้ำจริงๆจะได้ต้องสั่ง
4: เดี๋ยวสี่สิบ
3: ชื่อเด็กกกล้อไปจังเวล
5: าอ๋อเด็กกกล้อนะตุ้มนุ่งจากแป้งทำจากแป้งชาคูกับมุ้งทำจากแป้งตามของตลาดมันต่างกันเยอะไหม
4: อันนี้คนเจ๊ชอบกินมันนวลด
6: ีก็พอจะกินได้เลยมีแต่นี้กันแต่นี่กับอย่างนี้เองเลย
7: เออ
6: เงินลุงไม่บักเห็นนะแต่อย่างที่ลุงกับไปกวนกินเองกันก็มีแป้งไม่ได้ใกล้แต่เนี้ยกันลุงไปซื้อแป้งเดี๋ยวประธานลุงดูแป้งจากกวนแก่ๆลาดตื้อกันซึ่งเขาแบบกวนกินซึ่งตำเดี๋ยวมันกินไม่รอดมันก็ตำเลยเราตำไม่เยอะ
7: ม
6: ัน
7: ต่าง
6: จาก
7: แป้ง
6: ต
7: ำของตลาด
6: กันเจอมันเป็นรสจัดรสจับของมันเลยนิ่มหอม
7: จับบาด
8: น่ารัก
1: แป้งซาคูนี่มันจะหนิมไอ้ความหนิมความละเอียดป้าแป้งไอ้แป้งข้าวเจ้านะก็ทำนุ่มกลิ่นมันจะมีกลิ่นหอมกลิ่นหอมว่าแป้งข้าวเจ้าเมื่อนนุ่มขวนมันก็จะหนิมคนกินก็จะรู้สึกถึงความแตกต่างได้นะคนสมัยก่อนคนแก่ๆเนี่ยที่เขาอยู่แก่ๆในที่ลุ่มนะเขาก็จะกินแป้งซาคูกันตลอดเพราะว่ามีแป้งข้าวเจ้ามาเนี่ยทำแกงข้าวเจ้าเนี่ยก็จะรู้สึกเลยว่ามันไม่ฉ่ายเมื่อเนี่ยเวลามาค่ายเนี่ยก็จะบอกว่าเออซื้อไปให้คนเก๋ๆนะแล้วก็กินแบบนั้นมาตลอดนะกินแป้งซาคูมาตลอดพอมากินนุ่มกวนปัจจุบันเนี่ยก็กินไม่ได้จริงไม่ได้คิดถึงเรื่องต้นทุนมานะว่ามันจะทุบมันจะแพงว่าแต่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีคนทำแล้วก็อย่างนึงเมื่อเราทำเนี่ยเวลาไปค่ายที่ไหนเนี่ยก็จะถามว่าเออมาจากไหนแป้งเนี่ยเอามาจากไหนเนี่ยเราก็จะได้หล่าวถึงหมู่บ้านเราได้ว่าเออที่นี้ยังมีแป้งซาคูนะมีกลุ่มอนุรักษ์ป่าซาคูมีคนทำแป้งมีกลุ่มแม่บ้านเลยมันเนี่ยเพราะว่าเออไอ้ป่าซาคูที่เขาขอนเขาทุ่มเลยเนี่ยมันก็ทำให้มีรายได้มี

0: ผมนี่ได้ถ้าว่าเรายังดูเล่มนั้นนะเส้นได้ไม่ใช่ว่าเป็นป้าจะไม่มีประโยชน์ไม่มันไม่ใช่มันใช่ประโยชน์ได้ถ้าเรารู้จักที่จะทํามันนั้นนะ
1: จากการที่เราได้ฟังคนนู้นคนนี้พูดเกี่ยวกับเรื่องราวของสาคูอะค่ะมันทําให้เราเห็นว่าปัญหามันไม่ได้เกิดเฉพาะที่แป้งมาแทนที่แป้งทําให้แป้งสาคูหายไปอย่างเดียว
2: ต่อมาในปัจจุบันในปีนี้ที่ผมทําการสํารวจใน3พื้นที่ก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดตรังและจังหวัดพัทลุงเนี่ยคาดว่าประมาณจังหวัดละประมาณสัก 2,000 กว่าแล้วก็บางจังหวัดก็ไม่ถึง 2,000 กว่าก็รวมแล้วสักประมาณ 6,000 ไร่ต่างกับในอดีตมากเพราะว่าในอดีตเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชเองแสนกว่าไร่นะครับอันนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือสิ่งที่มันลดต่ำลงมาครับ
1: มันเกิดจากปัจจัยอะไรบ้างอาจารย
2: ์ผมก็คิดว่าในเรื่องของเศรษฐกิจที่มันเปลี่ยนแปลงนะครับเราก็นำมันสำปะหลังจากประเทศในทวีปแอฟริกามาปลูกแล้วก็แป้งมันสำปะหลังก็มีคุณสมบัติก็คล้ายกับแป้งสาคูแต่ไม่เหมือนนะครับคล้ายกันเท่านั้นเองนะไม่เหมือนซึ่งมันสามารถจะผลิตเป็นเชิงอุตสาหกรรมได้แล้วก็ง่ายกว่าในการผลิตแป้งจากสาคูนะครับทีนี้แป้งเหล่านั้นก็ถูกสั่งมาขายในภาคใต้ก็ความจำเป็นที่จะต้องมีแป้งสาคูในภาคใต้นั้นก็ไม่มีคนก็เริ่มที่ลืมใช้ในขณะเดียวกันก็มีการที่จะขยายพื้นที่ในการปลูกยางพาราแล้วก็ปลูกปาล์มน้ำมันมากขึ้น
0: ในก้นแถวบ้านนี่ที่โคกสะบานนั้นในโซดคล้องเนี่ยจะเป็นป่าสาคูทั้งหมดมันก็เหลื่อมจากการบุกลุกทำมาหากินนั่นนะถ้าเป็นการทำนาเนี่ยมันจะไม่ไปบุกในที่ป่าสาคูแต่มันจะเหลื่อมจากการทำสวนพอเหลื่อมทำส่วนยางเหลื่อมทำส่วนปาล์มเนี่ยมันก็จะเหลื่อมลุกไปทีนิดแล้วก็ยางคือเหลืองน้ำท่วมการขุดหลอกคล่องว่ามันมีปัญหาเหลืองน้ำท่วมอยู่ช่วงนึงซึ่งเขาก็เลยขุดหลอกคล่องนะเพื่อระบายก็ในเหลืองป่าสักครู่มันก็มดไปกับการหลอกคล่องหมากว่าเหลืองคล่องการบุกลุกในตอนนั้นนะพอตอนล่างพอว่าก็หลอกคล่องเทมันบ่ายขึ้นก็เหลื่อมลุกไปเรื่อยมันก็เลยไม่ฟื้นตัวนอกจากฟื้นทีแต่ว่ามีเจ้าของแล้วเขาก็ไม่ยอมไม่ทำมันนะ
3: แต่เล็กก็ตรงนี้ได้แต่เล็กของลำจานนั้นมา
4: ครับซึ่งวันนี
3: ้แต่พอมาสักคิดปีได้นะก็กุดทำเป็นเมืองจนมาเป็นกองจนมาด้านเนี่ย
5: สักกูมาแต่เล็กตึ้งตาก็จับปลาวันนี้ก็จับปลาในกองก็จับเต็มมันโดนแมงตึ้งเราไปจับเชยจับตีดักรากวนได้ด้วยตอนนี้ดักรากวนมันได้ยั่งแล้วในตักกองเขาหลอกยั่งกับมันไม่แต่เล็กมันแต่เล็กน้ำมันไม่เคยแห้งอันรอดนี่มันมีเชิงรักรากูอยู่รอดตึ้งตอนนี้มันโคตรล้อกล้องจัดปีอันเลยค่ะโดยตึ้งวันนี้รากูแตกเต็มแล้วแต่ว่ามันไม่เหมือนแต่ก้อนนี้ปลานั้นมันใจปลาร้อยนั่งทุกชนิดเขาเอาหมาปล่อยปิงตั้งในนั้นแต่มันอยู่ไม่ได้นี่มันอยู่ไม่ได้กับบาดมันว่าคนกำมักกันปลามันยังมามันได้ค่อยมาเกินมามันเตะโดนมันมาตอนนี้ไม่ไรมีเตะโดนลำบากแล้วปลาก็โยลำบากคนก็โยลำบาก

0: ก็ยังไม่คิดเจ้านั่นที่ที่แถวข้างบ้านที่ทำอยู่กับต้องเจ้าสร้างเจ้าทำคนเนี้ยที่เอาแป้งไปแปรรูปโต้นะมันก็น้อยลงแล้วก็คือมันก็ว่าเขาทำแล้วไม่มีหรือว่าเอาไปค่าที่ไหนนะแต่พอลังๆเนี่ยมันก็มีคนที่จะเอาไปทำนี่อยู่มั้งราคามันสูงว่าถึงว่าแปลงถั่วไปถ้าว่าขึ้นมาเขาก็ใช้แปลงข้าวจามันก็ทุกว่าต้นทุนจะหน่อยลงนะกำไรก็ดีว่าส่วนนึงแล้วก็เรื่องของตอนเดี๋ยวมันห้าอยากขึ้นมันคนน่าเสียดายนะแต่ว่าถ้าคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาไม่เคยกินเขาไม่เคยรู้จักเนี่ยเขาก็จะไม่รู้ว่ามันแตกต่างยังไงแต่คนที่มีอายุแล้วเนี่ยที่เคยกินเคยสัมผัสมาเนี่ยก็จะรู้ว่าอันนี้มันดีว่าของใหม่ๆที่นี่มานะถึงแต่คนรุ่นนั้นมันก็ค่อยๆทยอยหมดไปเรื่อยๆถ้าว่าคนรุ่นไม่รู้จักที่จะทำมันที่จะกินมันเลยเนี่ยที่จะฉายประโยชน์จากมันนั้นมันก็หมดไปมันก็เป็นธรรมดา
1: คือการส่งเสริมการเกษตรในอดีตที่ผ่านมาจนกระทั่งปัจจุบันก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องสาคูเลยนะครับสาคูเนี่ยเป็นพืชชายขอบพูดง่ายๆว่าถ้าเป็นคนชายขอบก็คือคนเขาหลงลืมไม่ได้สนใจว่ามันเป็นพืชที่มีค่าถ้าดูจริงๆแล้วมันไม่ควรจะเป็นชายขอบเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยมันให้คุณค่ามากมายมหาศาลก็คือส่วนที่เป็นต้นก็คือส่วนที่ให้พลังงานก็คือส่วนที่เป็นแป้งให้คาร์โบไฮเดรตเพราะฉะนั้นในอนาคตหากว่าเราไม่สามารถที่มีแป้งอย่างอื่นได้ไม่ว่าจะเกิดสงครามก็ดีเกิดภาวะโลกร้อนก็ดีแล้วก็พืชที่เราปลูกแบบนั้นมันเสียหายมากสาคูเป็นพืชที่ทนทานเพราะฉะนั้นมันอย่างน้อยก็สามารถที่จะทำให้เรามีอาหารประเภทแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตอยู่ได้นะครับอันนี้ครับคือหน่วยงานของรัฐก็ไม่มีหน่วยงานไหนครับที่ส่งเสริมเรื่องของการปลูกสาคูผมไม่เคยเห็นนะครับแล้วก็ไม่เคยได้ยินต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มันก็จะแตกต่างจากส่วนอื่นที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านเราในประเทศมาเลเซียนะครับที่รัฐสารวัตรสามารถจะปิดสาคูนะเป็นเชิงการค้า
2: การทำสารคดีเรื่องนี้ค่ะทำให้เราเรียนรู้ว่าสิ่งที่เรามองว่าเป็นสิ่งใกล้ตัวเราอะค่ะต้นสาคูที่อยู่กับเรามาตั้งแต่เด็กอยู่ข้างบ้านเราตั้งแต่เด็กอะค่ะที่เราไม่เคยลงไปสัมผัสกับมันเลยไม่เคยลงเข้าไปในป่าสาคูเลยด้วยซ้ำแต่พอเรามาทำสารคดีเรื่องนี้อะค่ะมันทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยต้นไม้ต้นใหญ่ๆต้นที่เรามองข้ามมาโดยตลอดมันกลับมีประโยชน์มากแล้วมันไม่ได้มีประโยชน์อย่างเดียวนะคะมันมีผลต่อของผู้ใหญ่กลุ่มหนึ่งที่ว่ามีความสัมพันธ์มีความผูกพันกับป่าสาคูมาโดยตลอดแต่เราเด็กรุ่นใหม่อะค่ะกลับมองไม่เห็นมันด้วยซ้ำเลยแต่พอเรามาได้มาทำสารคดีเรื่องนี้ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยพืชพันธุ์ในบ้านของเราพืชพันธุ์ที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยเราควรที่จะกลับมาดูแลกลับมาต่อยอดความเป็นพืชพันธุ์ในบ้านของเราให้มันมีมูลค่าเพิ่มเพราะนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จอมพลป.พิบูลสงครามได้รับเสียงข้างมาก
1: บริเวณระหว่างสุธยาถึงฝั่งรับเส้นแรงร่วมของทีมชาติท่านดีนานาเทศ

ภาพของพระสงฆ์ที่เราเห็นคุ้นตากันนะครับเราจะเห็นว่ามีข้าวของเครื่องใช้หลายอย่างและสิ่งหนึ่งเลยเนี่ยที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือบาตรนะครับวันนี้ก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับแหล่งทำบาตรแหล่งเดียวใจกลางกรุงเทพมหานครผมอยากจะชวนมาทำความรู้จักกับบาตรกันสักนิดนึงเพราะว่าบาตรเองมีความสำคัญนะครับถ้าถามว่าสำคัญมากน้อยแค่ไหนก็สำคัญถึงขนาดที่ว่าถ้าไม่มีบาตรเนี่ยก็บวชไม่ได้เลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปกันครับ

0: วิถีชีวิตของพระเนี่ยอาศัยชาวบ้านไม่ใช่ว่าสามารถจะเป็นอยู่ได้เองต้องอาศัยก้อนข้าวที่ชาวบ้านเขาอนุเคราะห์ถวายให้การจะอาศัยชาวบ้านรับพระทหารได้ก็ต้องอาศัยบาตรมันก็เชื่อมโยงกันมาเป็นลำดับเพราะฉะนั้นบาตรเนี่ยจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะเป็นเครื่องเตือนนะผู้บวชผู้ที่บวชเข้ามาแล้วว่าชีวิตของเราเนี่ยมิใช่ว่าเป็นอยู่ได้ด้วยตัวเองแต่อาศัยศรัทธาของชาวบ้านอาหารที่ได้มาไม่ว่าจะเป็นของข้าวก็ดีเป็นของหวานก็ดีผลไม้ก็ดีมันไปปนเป็นอันเดียวกันอยู่ในบาตรยังไงมันก็ไม่อร่อยมันปลดตัวความเยื่อใยในรสชาติของอาหารไปก็ต้องกล่าวได้ว่าบาตรเป็นอุปกรณ์สำคัญเลยที่จะทำให้ชีวิตพระเนี่ยเข้าถึงความเป็นชีวิตของนักบวชจริง
1: ๆบาตรที่พระเจ้าทรงอนุญาตให้ใช้1บาตรดิน2บาตรโลหะหรือบาตรเหล็ก
2: ครับพระอาจารย์ครับผมขอดูบาตรของพระอาจารย์หน่อยได้ไหมครับ
1: ได้เลยก่อนอันนี้คือบาตรเหล็กตีมือนะซึ่งก็ทราบว่าทางโยมที่เขาถวายบาตรนี้มาเนี่ยเขาซื้อบาตรใบนี้มาจากที่บ้านบาตรชุมชนบ้านบาตรเนี่ยเป็นชุมชนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นชุมชนที่มีฝีมือในการทำบาตรที่ดีที่สุดเพราะอะไรเพราะทำกันมานานรุ่นต่อรุ่นเนาะจนกระทั่งมากลายเป็นบาตรแปดตะเกีย
2: อย่างที่พระอาจารย์บอกนะครับว่าบาตรเหล็ก8ตะเข็บนะครับที่ทำด้วยมือก็ทำขึ้นด้วยฝีมือของช่างที่บ้านบาตรชุมชนบ้านบาตรเองนะครับก็เป็นชุมชนแบบโบราณดั้งเดิมเก่าแก่แห่งหนึ่งในกรุงเทพนะครับที่ทุกวันนี้เองก็ยังตีบาตรด้วยมือแบบโบราณนะครับในวันที่บาตรเนี่ยผลิตออกมาจากโรงงานมากมายรวดเร็วแล้วก็สะดวกแถมราคายังย่อมเยาด้วยชุมบาตรเองยังคงสืบเนื่องอาชีพนี้ต่อมาได้ยังไง

0: ชุมชนบริเวณรอบๆวัดสะเกดเนี่ยนะครับในอดีตก็จะเป็นชุมชนหัตถกรรมหรือว่าช่างฝีมือต่างๆมากมายเลยนะฮะทางขวามือก็จะเป็นชุมชนป้อมมหาการนะในอดีตก็จะมีบ้านดนตรีไทยที่ทำเครื่องดนตรีด้วยดนตรีไทยเองเนี่ยก็จะใช้บรรเลงในงานต่างๆรวมทั้งงานศพนะฮะถัดจากป้อมมหาการไปก็จะเป็นบ้านสายรัตประคตซึ่งก็หมายถึงสายที่คาดเอวพระนะครับถ้าเกิดเดินข้ามแยกไปขวามือก็จะเป็นบ้านดอกไม้ซึ่งก็คือทำดอกไม้ไฟรวมทั้งพุตะไลต่างๆแล้วก็ตรงข้ามกับบ้านดอกไม้ก็จะเป็นบ้านบาทที่เราจะไปนี่แหละครับ
1: ตัววัดสะเกดเนี่ยเป็นศูนย์กลางสำคัญคนรอบๆวัดสะเกดเองเนี่ยก็เข้าวัดสะเกดและในขณะเดียวกันก็ทำบุญตักบาตรที่นี่และทำกิจกรรมนักขัตฤกษ์ก็ที่วัดสะเกดหมายถึงว่าเป็นวัดของชุมชนอ่ะ

ิ่งเดินใกล้เข้ามาเราก็จะได้ยินเสียงแบบนี้ครับเป็นเสียงตีบาทเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครที่ไหนเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับ

0: ชุมชนบ้านบาดนะคะเป็นหนึ่งในชุมชนที่เป็นชุมชนช่างฝีมือด้วยอยู่รอบๆกรุงหมายถึงว่ากรุงเทพมหานครในยุคแรกเริ่มที่มีการขุดคลองบางลำพูองอ่างนะคะจนกลายเป็นกรุงรัตนโกสินทร์เกิดขึ้นเนี่ยสันนิษฐานว่าชุมชนบ้านบาดเนี่ยน่าจะสืบเนื่องมาจากคนจากกรุงเก่าก็คือที่กรุงศรีอยุธยานะคะแล้วก็เท่าที่เหลือเนี่ยอพยพมาด้วยบริเวณบ้านบาดเนี่ยชื่อเดียวกันกับบ้านบาดหรือคลองบ้านบาดที่อยู่ที่กรุงศรีอยุธยาซึ่งเป็นหมู่บ้านชั้นนอกเหมือนกันนอกเกาะเมืองนะคะ
1: สกุลช่างทำบาดพระจากอยุธยาใครเป็นใครบ้างครับพี่กฤษณา
2: คนที่นั่งกลางนี่คือคุณทวดชื่อยายต่วนเสือซื้อเสริมนะฮะคนนี้เป็นยายแท้ๆเป็นแม่ของคนนี
1: ้ครับ
2: คนนี้เป็นยายรอง
1: ครับเด็กนี้ก็คือคุณแม่ของ
2: แม่
1: ของพี่กฤษณา
2: ใช่
1: คุณยายทวดเนี่ยก็มาอยู่ที่บ้านบาดนี้ไหมครับ
2: มาอยู่ที่บ้านบาดค่ะแล้วแกก็ทำบาดคือบ้านเนี่ยสี่หลังเนี่ยจะเป็นบ้านทำบาดที่ครบวงจรจากแม่พ่อแล้วก็เป็นลูกแล้วก็เป็นหลานป้าหนาเป็นรุ่นที่ห้าเป็นรุ่นเหลน
3: ที่นี่แต่ก่อนพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าก็ทำเงินเต็มเลย
2: เมื่อสมัยเด็กๆความคึกคักด้วยเสียงตีเหล็ก

0: เราเดินนี้ได้ยินเสียงตีบาทตลอด
1: นะถ้าเป็นสมัยเมื่อสัก10ปีที่แล้วจะหูแก้วหูแตก
2: ในชุมชนที่ดูแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นตรอกเราคนปัจจุบันอาจจะมองเพียงแค่เป็นชุมชนแออัดนะคะแต่ว่าโครงสร้างของสังคมแบบเดิมเนี่ยความเป็นตรอกคนไทยคนท้องถิ่นในกรุงเทพเนี่ยอยู่ตรอกกันทั้งนั้นเลยนะในขณะเดียวกันมีศาลากลางบ้าน
0: นี่ป่ะครับศาลากลางบ้าน
1: ใช่ค่ะเป็นศาลาแอนเนกประสงค์นะคะ
0: ศาลากลางบ้านนี่มีไว้ทำอะไรครับป้าแมว
1: เอาไว้ตั้งศพทำบุญแล้วแต่ใครมีงานอะไรแต่งงานก็ได้ค่ะเข้าพรรษาออกพรรษาปีใหม่ใครเจ็บใครตายก็มาอยู่กันตรงนี
3: ้ในสมัยก่อนนะครับสมัยที่ยังไม่มีน้ำประปาวัดแล้วก็ชุมชนต่างๆนะครับก็จะมีบ่อน้ำสาธารณะเนี่ยไว้ใช้นะครับปัจจุบันเองเนี่ยก็ยังพอเห็นได้ในวัดบางแห่งแต่ที่นี่พิเศษครับที่ชุมชนบ้านบาดยังเก็บบ่อน้ำสาธารณะแบบดั้งเดิมไว้แล้วก็ยังสามารถตักน้ำขึ้นมาไว้ใช้ได้อีกนะครับ
0: แล้วตรงไหนคือบ่อน้ำครับ
1: บ่อน้ำก็ตรงนี้ค่ะ
0: ยังมีน้ำอยู่ไหมครับ
1: มีค่ะเราใช้ซักผ้า
0: อ๋อยังใช้ซักผ้าจากบ่อน้ำนี่อยู
1: ่ได้ค่ะเมื่อก่อนเราไม่มีก๊อกก๊อกนะคะจับดูดิคะ
0: น้ำใสเลยฮะ
1: ใสกว่าน้ำประปาอีกค่ะ
0: ใช
1: ่มีหลายบ้านที่บ้านป้าแมวก็มีแต่ถมหมดแล้วอะค่ะ
2: อีกส่วนหนึ่งเราพบว่าที่บ้านบาดเนี่ยมีการบูชาครูเตาหรือว่าเป็นพ่อปู่ครูเตาเขาใช้บูชาเครื่องสูบลมเครื่องสูบลมมีรูปแบบหลากหลายนะคะแต่เครื่องสูบลมแบบที่เราใช้กันในประเทศไทยแล้วก็เซาท์อีสเอเชียส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้เครื่องสูบลมแบบชักขึ้นชักลงเนี่ยนะคะเราจะพบว่าเครื่องสูบลมเนี่ยมีอยู่หลายบ้านที่เป็นนายเตาที่เป็นครูช่างของชาวบ้านบาดเนี่ยแล้วก็ยกเอาสูบลมเก่าขึ้นมานับถือต่อสืบเนื่องแล้วถือว่าเป็นครูเรื่องของการตีบาดเนี่ยใช้ฝีมือสูงแล้วก็ใช้เทคโนโลยีสูงเทคโนโลยีในความร้อนในการควบคุมความร้อนการเพิ่มความร้อนในต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะในยุคที่ยังไม่มีเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของเหล็กแผ่นเข้ามาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทำยากในทางโบราณคดีที่เราศึกษามาแล้วก็สืบเนื่องมานะคะว่างานตีเหล็กเนี่ยเป็นงานสำคัญของชุมชนแบบโบราณมากๆเลยคือบ้านเมืองเราเนี่ยเซาท์อีสเอเชียเนี่ยโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยเป็นบ้านเมืองขึ้นมาได้เนี่ยนะเป็นรัฐเป็นเกิดเป็นรัฐเป็นเมืองขนาดใหญ่ขึ้นมาได้เพราะเรื่องของยุคเหล็กนี่แหละ

0: ั้งหมดที่เราไปเดินดูกันนะครับไม่ว่าจะเป็นศาลากลางบ้านบ่อน้ำเก่าการบูชาเครื่องสูบลมบูชาองค์พ่อปู่บ้านบาดรวมทั้งการมีวัดที่เป็นศูนย์กลางของชุมชนทั้งหมดมันเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนเก่าซึ่งมีรูปแบบโครงสร้างเหมือนชุมชนตามหัวเมืองต่างๆนะครับเมื่อก่อนนะครับชุมชนแบบนี้มีอยู่ทั่วกรุงเทพซึ่งปัจจุบันก็คงจะไม่มีให้เห็นอีกแล้วนะครับนอกจากที่บ้านบาดที่นี่แห่งเดียวที่เรายังพอมองเห็นอัตลักษณ์เหล่านี้อยู่อย่างครบถ้วน
1: อันนี้เขาเรียกว่าวงขอบ
0: วงขอบ
1: อันนี้มาโค้งค่ะ
0: โค้งมาเป
1: ็นวงกลมมันต้องตีให้โค้งเป็นครึ่งวงกลมอะค่ะ
0: อันนี้เรียกว่าอะไรนะ
1: อันนี้เขาเรียกวงบาทค่ะ
0: ตรงนี้มีขั้นตอนอะไรอีกครับตรงนี้ครับ
2: มันจะมีแผ่นหน้างัวผมกำลังจะตัด
1: เนี่ยค่ะตัดออกแล้วก็เขาก็มาจับเป็นฟันแล้วก็งอใส่แล้วก็มาเอาขึ้นเอาลงเอาขึ้นเอาลงตัดเข้าไปไอ้อันบนกับอันล่างมันก็ประกอบกัน
2: เดี๋ยวผมมาประกอบข้าวเสร็จปุ๊บข้าวไปให้เขาเชื่อมอีกทีนึง
0: ที่เชื่อมได้ไหม
2: มีพอดีมีพี่เขาอยู่

0: พอหลังจากเชื่อมแล้วเราก็จะมาตีตะเข็บตอนนี้ยังไม่ตีอ่ะมันจะมีความหนาเกือบมิลนึงอ่ะแข็งนะคะแล้วคุณดูข้างในนะ
1: อ๋อยังเป็นรอยเย็บอยู
0: ่ใช่
1: แล้วก็ยังจับแล้วยังแบบมีคมอย
0: ู่ใช่ค้อนมันก็ต้องใช้ตามน้ำหนัก1ปอนด
1: ์1ปอนด์
0: เขาเรียกว่าการตีตะเข็บเวลาตีเขาก็จะหนีบ
1: ตีนานไหมครับกว่าจะเรียบร้อย
0: สำหรับเรา8ชั่วโมงมันจะมีข้อแตกต่างแล้วตรงที่ตีเอามือลูบเนี่ย
1: อ๋อโอเคเนี่ยหลังจากตีตะเข็บแล้วนะครับข้างนอกเองเนี่ยก
0: ็จะเรียบ
1: จะเรียบด้วยนะฮะ
0: แต่ยัง
1: ไม่ได้เรียบแต่ข้างนอกข้างในเองก็เรียบด้วย
2: ขั้นตอนสำคัญต่อมาก็คือการลายบาดหรือการแต่งทรงบาดนั่นเองครับ
3: ต้องทำก็ต้องดูไปด้วยครับว่ากลมไม่กลมขั้นตอนวิธีการทำก็เราจะเริ่มจากปากไล่จากปากขึ้นไปก่อนก็คือช่วงด้านในผมจะทำจากด้าน

0: ไล่จากป่าขึ้นไปแล้วก็เป็นส่วนกลางที่นี่จะเรียกว่ากระพุ้งหรือว่าเอวหรือแก้มแล้วก็จะไล่ไปที่ตูดไล่ขึ้นไปเป็นรูปทรงครับพอเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นรูปนี้มันก็จะเข้ามือพอดี
1: เมื่อได้ทรงที่ต้องการแล้วช่างจะนำบาดมาตีให้เรียบหรือที่เรียกว่าตีเรียงเม็ดแบบที่พี่ตุ่มกำลังทำอยู่นี่ครับ
2: อ๋อเห็นลายด้วยใช่ไหมฮะ
3: เมื่อเราทำเสร็จจนกระทั่งท่านที่ว่าตีเรียงเม็ดอะไรเสร็จแล้วนะฮะก็ไปจ้างเขาต่อไปงานตะไบนี่เป็นงานมือนะคะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงต่อ1ชิ้นนะคะเมื่อบาดเสร็จออกมามันจะเหมือนลายไม้ตะเข็บข้างนอกจะหายไป
1: ขั้นตอนสุดท้ายหลังจากนี้หากเป็นบาดเหล็กก็จะนำไปบ่มหรือรมให้เป็นสีดำซึ่งกว่าจะมาถึงขั้นตอนนี้ได้ก็ต้องอาศัยความชำนาญของช่างจากหลายๆบ้านมาช่วยกันอย่างที่เห็น

0: บ้านหนึ่งตอนนี้ไม่ได้ทำทุกกระบวนการแล้วเพราะว่าอาจจะไม่ได้มีความชำนาญทุกกระบวนการแล้วแต่หลายๆบ้านเนี่ยเขาเอื้อกันเขาก็จะรู้ว่าคนนั้นทำไอ้นี่ได้เขาก็ให้คนนี้ทำไอ้นี่คนนี้ทำส่วนนี้คนนั้นทำส่วนนั้นนะคะลองไปสืบดูมันก็จะเห็นว่ามันเป็นการเชื่อมโยงเป็นเน็ตเวิร์กของครอบครัวเป็นกลุ่ม
1: อันนี้คือลายที่เกิดจากค้อนนะครับที่ตีลงไปบนสแตนเลสนะฮะความแตกต่างของบาท ที่ตีที่แตกต่างจากบาท ที่ปั๊มเนี่ยก็คือจะเห็นไหมครับก็เห็นมีรอยตะเข็บอยู่นะส่วนบาทปั๊มเนี่ยก็จะไม่มีรอยตะเข็บนะก็จะเป็นเหมือนหม้อหุงข้าวทั่วไปนะครับ
2: บาททำมือของมันบาทนะคะลักษณะพิเศษก็คือเขาต้องประกอบด้วยเหล็กที่ตัดออกมาแล้วอะทั้งวงขอบด้วยให้ได้8ชิ้น
3: คืออย่างนี้ตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเนี่ยแล้วจะทรงรับข้าวสตุผงสตุข้อนจากตปุสสะกัปปลิกะเนี่ย
4: เท้ามหาราชทั้ง4ที่เป็นเท้าจตุโลกบาลก็น้อมบาทท่านว่าบาทนั้นเนี่ยเป็นบาทศิลาสีเขียวเหมือนกับถั่วเขียวน้อมเข้ามา4ใบพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงอนุเคราะห์จะรับไว้ทั้ง4ใบแต่ว่าจะให้อยู่ทั้ง4ใบแยกกันเนี่ยก็ดูจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ก็ทรงอธิษฐานให้บาททั้ง4ใบเนี่ยรวมกันเป็นใบเดียวคตินี้ก็ปรากฏนะว่าเวลาที่ทำบาทขึ้นมาแล้วต้องมีรอยประสานให้เห็นว่าบาทที่จะใช้เนี่ยถ้าถือเอาตามแบบโบราณนะก็จะต้องเห็นรอยคล้ายกับว่าเป็นบาทลักษณะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับจากเท้าจตุโลกบาลทั้ง4อันนี้ก็เป็นที่มานะ
2: สมัยก่อนที่ขายส่งก็จะเป็นย่านเสาหิงช้าเป็นส่วนใหญ่หัวเม็ดมั่งสำเพ็งมั่ง3แห่งก็จะมีคนจีนแบบเขารับร้านใหญ่ๆเลยก็เหมือนปัจจุบันเนี่ยที่เขาขายเป็นแบบขายส่งมั่งอะไรมั่งแต่ตอนนั้นความต้องการของการใช้บาทดี
5: บริเวณย่านเสาชิงช้าอย่างที่เห็นนะครับก็จะเต็มไปด้วยร้านขายสังฆภัณฑ์ในอดีตเองครับแหล่งนี้ครับเป็นแหล่งใหญ่ที่รับบาทตีมือจากบ้านบาทนำมาขายซึ่งปัจจุบันก็จะเป็นบาทจากโรงงานไปเกือบทั้งหมดแล้วนะครับและบาทจากโรงงานนี่แหละครับที่ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของวิถีชีวิตของคนที่บ้านบาทครับ
3: เฉพาะบาทเหล็กที่ตีเสร็จแล้วยังไม่ได้บ่มเนี่ยราคาตอนนี้ประมาณ 3,000 บ่มเสร็จเนี่ยถ้าเป็นราคาร้านทั่วไปที่ทำหน่อยก็ 9,500
5: ไอ้บาทปั๊มนี่ใบเท่าไหร่นะ
6: ปั๊มร้อยกว่าบาท7นิ้วนี่เขาขายเนี่ย100กว่าบาท
5: 100กว่าบาทเอง
6: แต่ถ้าเป็นสแตนเลสก็นิ้วละ100มันต่างกันเยอะ
7: บาทปั๊มนี่ที่ออกมาขายไม่มีตะเข็บไม่มีฟันเนี่ยวันหนึ่งเขาปั๊มได้เป็นร้อยของผมบาทมือนี่10หรือ15วันได้ใบเดียว
0: พอเริ่มมีโรงงานปั๊มบาทเราเห็นว่าราวๆ 2,514-15 เองนะคะก็หมดเลยทีนี้มันก็เลยแทบจะบ้านบาทเนี่ยเกือบที่จะไม่เหลือใครที่ทำบาทอีกเลยนะก็ไปซื้อบาทพระที่แบบปั๊มกันหมด
2: มันก็เลยทำให้คนในชุมชนเนี่ยไหลออกไปหางานทำข้างนอกบางคนก็ไปมีครอบครัวอยู่ข้างนอกซื้อบ้านข้างนอกแล้วก็ไม่ได้กลับมา
5: แต่เสียงตีบาทที่บ้านบาท

0: ก็ยังดังให้ได้ยินอยู่ทุกๆวันถ้าอย่างนั้นใครเป็นคนสั่งบาทจากบ้านบาทและยังทำให้ชุมชนช่างฝีมือที่ตีบาทด้วยมือไม่ได้สูญสลายไปเหมือนชุมชนช่างฝีมือเก่าแก่อื่น
1: ๆบาทแปดตะเข็บเป็นที่นิยมของพระที่อยู่ในสายกรรมฐานเพราะมันทน
2: บาทที่เราสั่งมาจากบ้านบาทบาทสแตนเลสตีมือพอเราได้รู้ที่มาของบาทกว่าเขาจะสร้างตีบาทขึ้นมาลูกหนึ่งได้ไม่ได้ทำขึ้นง่ายๆทำให้เรามีความสนใจมากขึ้นหรือมีความละเอียดในบริขารในสิ่งที่เราใช้ประจำอยู่ทุกวันมากขึ้น
3: ที่ตั้งใจที่จะบวชตลอดชีวิตนี้เลยสั่งไปทำถึงจะแพงแต่ว่ามันก็ได้คุณค่าครับก็จะใช้ไปจนจากกันไปข้างหนึ่ง
4: เคยไปดูเนี่ยเห็นคนที่แบบอยากจะมาสั่งบาตรด้วยตัวเองมาจากต่างจังหวัดไกลๆโดยเฉพาะภาคอีสานที่มีรับบาตรอยู่เยอะเนี่ยค่ะท่านก็อาจจะแบบว่าฝากมาหรือไม่ตอนนี้มันมีการติดต่อทางออนไลน์กันได้มากพอสมควรเนี่ยพอมีลูกค้าก็มีคนตีพอมีคนตีก็มีลูกค้าเข้าก็เลยยังอยู่ได
1: ้การสืบต่อองค์ความรู้ที่มันตกผลึกแล้วจากรุ่นสู่รุ่นเนี่ยบ้านบาตรมาจากไหนมาจากยุทธยาพอย้ายครัวกันมาจากอยุธยามาที่ธนบุรีมาที่กรุงเทพมหานครจนกระทั่งมาอยู่ที่บ้านบาทเนี่ยไอ้ตัวองค์ความรู้ในการทำบาทลักษณะนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเห็นเฉพาะที่ในประเทศไทย
4: อันนี้มันก็เป็นของพิเศษนะคะที่เป็นสิ่งที่ทำให้ไอ้กิจกรรมเนี้ยกิจกรรมการตีบาทไม่มีวันตายแน่ๆ
0: ทุกวันนี้นะครับเราก็จะเห็นว่ามีหลายองค์กรหลายหน่วยงานรวมทั้งฝ่ายต่างๆมากมายนะครับที่พยายามจะเข้ามาช่วยกันสนับสนุนชุมชนบ้านบาทถ้าพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าย่านเมืองประวัติศาสตร์เองเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับว่าบ้านบาทเองก็เป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจไม่น้อยเลยสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแต่การสนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยวอย่างเดียวอ่ะเพียงพอหรือเปล่าครับที่จะช่วยให้ชาวบ้านบาทเองสามารถสืบทอดอาชีพของเขาต่อไปได้
4: ตอนนี้การส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวหรือว่าการทำให้แบบไปสนับสนุนบ้านบาทเนี่ยมันผิดไปหน่อยมันผิดวัตถุประสงค์ไปหน่อยคือไปสนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยวไปดูคนตีบาทแล้วก็จบอย่างมากก็คือสนับสนุนให้ซื้อบาทซึ่งคนทั่วไปจะเอาบาททำอะไรใช่ไหมคะเขาก็ไม่ได้เป็นของที่ระลึกอะไรได้ใช่ไหมคะสิ่งที่ควรสนับสนุนก็คือว่าเรื่องของการเอาความรู้เหล่านี้มารวมไว้แล้วก็สร้างวิชาความรู้ขึ้นมาสร้างอะไรก็ได้ในกลุ่มองค์กรอะไรที่อาจจะแบบออกไปอยู่ในสำนักในอะไรต่ออะไรที่เขานำความรู้เหล่านี้ไปสอนคนทั่วไปก็ได้ไม่ใช่คนบ้านบาทอย่างเดียวเพื่อที่จะสืบวิชาเหล่านี้ไว้เพราะนั้นปัญหาคือต้องจัดระบบความรู้ตรงนี้ให้มันสืบทอดให้ได้ถ้าไม่รีบทำช่วงนี้ก็คือหมดก็เห็นว่าคนที่ตีบาทตอนนี้ที่มีฝีมือในการตีบาทแล้วก็ทำชิ้นส่วนต่างๆรู้กลุ่มรู้อะไรต่ออะไรเนี่ยในโครงสร้างของการขึ้นบาทสักใบเนี่ยก็มีอยู่ไม่กี่คนแล้วนะคะ

0: คนไทยกับศาสนาพุทธยังไงก็แยกจากกันไม่ได้นะครับดังนั้นถ้าถามว่าคนบ้านบาทต้องการอะไรสำหรับผมแล้วผมคิดว่าคนบ้านบาทต้องการการเข้ามาช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ส่งต่อไปยังคนรุ่นใหม่เพื่อที่ว่าพวกเขาคนรุ่นปัจจุบันจะได้ไม่ต้องกลายเป็นคนทำบาปรุ่นสุดท้ายของกรุงเทพมหานครครับ
1: พี่กฤษณาครับบาทเนี่ยมีกี่รูปทรงครับ
2: คุณอยุธยาเขามีเพียง4รูปทรงนะฮะจะมีทรงไทยเดิมแล้วก็จะเป็นทรงตะโกมันจะต่างกันคือตรงนี้มันจะแหลมที่มันจะมนแล้วก็จะเป็นทรงมะนาวมะนาวจะคือรูปนี้คือวงกลมมันถูกขาครึ่งไปทรงลูกจันทร์มันก็จะเตี้ยกว่านี้นิดนึงเอกลักษณ์ของเสียงบาทฟังไหม
1: ฟังครับโอ้เสียงระฆังระฆังดีๆนี่เอง
2: อันนี้คือเหล็กดี
1: สแตนเลสดังไหม

0: ือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！你看一下，你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人，现在？
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงไหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

กรุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล

จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษา

0: มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำด้วย
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ผ้ายกดอกลำพูนเป็นงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านของจังหวัดลำพูนที่มีความงดงามประณีตด้วยฝีมือและถูกสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเป็นงานฝีมือที่ต้องอาศัยทักษะในการทออย่างมากเพราะมีกระบวนการที่ซับซ้อนตั้งแต่การกรอได้ใส่กระสวยที่ต้องทำด้วยมือในทุกขั้นตอนใช้สมาธิสูงจนถึงเข้าเครื่องกี่ที่ต้องอาศัยการทอแบบกลับด้านเพื่อให้เกิดลวดลายที่สวยงามสิ่งที่เป็นจุดเด่นมากที่สุดของผ้ายกดอกลำพูนคือเอกลักษณ์ลวดลายยกนูนบนผืนผ้าที่สามารถสัมผัสหรือมองเห็นได้ชัดเจนด้วยเทคนิคการทอที่เรียกว่ายกมาจากลักษณะการทอเส้นที่เชิดขึ้นและเส้นที่จมลงเรียกว่าข่มแล้วพุ่งกระสวยไปในระหว่างกลางโดยเลือกยกบางเส้นข่มบางเส้นเพื่อให้เกิดเป็นลวดลายขึ้นผ้ายกดอกลำพูนมีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานและมีเอกลักษณ์ที่เด่นชัดคือลายดอกพิกุลที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดผ้าสิ้นลายต้นสนและเชิงเทียนอีกทั้งยังมีเสน่ห์ที่น่าดึงดูดจากความอ่อนช้อยของลายผ้าทออีกด้วย
1: ลายของจังหวัดลำพูนนี่ที่โดดเด่นที่สุดก็คือว่าหนึ่งเราจะเห็นลายเด่นชัดสองลายของจังหวัดลำพูนเนี่ยจะเป็นลายที่อ่อนช้อยจะไม่เป็นเคิร์ฟไม่เป็นลักษณะแบบเรขาคณิตนะของเราลายจะอ่อนไหวไปตามถ้าเป็นกิ่งไม้ใบไม้ก็จะเหมือนกิ่งไม้อ่อนช้อยจะไม่หักมันมีเสน่ห์ของมันเองในตัวนะเพราะเทคนิคการทอผ้าลำพูนเนี่ยกว่าจะได้แต่ละแถวแต่ละดอกเนี่ยมันช้าวันวันหนึ่งถ้าเป็นผ้ายกวันหนึ่งก็ได้ประมาณนิ้วกว่าเองทอได้แค่เนี้ยนิ้วกว่าก็จะได้และผืนหนึ่งถ้าเม็ด80เต็มบางคนทอถึง15วันก็มี
2: คือที่เห็นอยู่นี้ก็คือเป็นกระบวนการเดินเส้นได้นะครับเดินเส้นได้เพื่อจะเตรียมขึ้นหัวม้วน

เราจะเอาความยาวกี่เมตรนะฮะอันนี้ครูจะเอาความยาว30เมตรนะฮะ30เมตรมันจะมีมันจะมีหลักที่วัดความยาวฮะจากหลัก1มาถึงหลักนี้ก็5เมตรนะครับ5เมตรเราต้องการ30เมตรเราก็ลงหลักขวานะลงหลักขวาแล้วก็เดินไปเรื่อยๆแล้วนับ5 10 15แล้วนะครับ15นะฮะ15เมตรนะครับมาถึงหลักนี้ก็ประมาณ20นะฮะ20แล้วก็ไปเรื่อยๆนะ

0: 25นะครับพอถึงจุด30จะเป็นหลักเขาเรียกว่าหลักงาช้างนะหลักงาช้างเพื่อเราจะเรียงเส้นยืนหรือเส้นไหมนะฮะอันนี้จะเป็นขบวนการเรียงนะฮะเราต้องดูตัวนี้ก่อนนะครับจับมือฮะนี่จะเป็นการเรียงเส้นไหมนะฮะเส้นไหมทีละเส้นนะครับจนกว่าครบนะครับอันนี้การเรียงเส้นไหมนะครับหรือภาษาเหนือเขาเรียกว่ากวักค่อยนะเพื่อแยกเส้นยืนให้เป็นระเบียบนะครับครับอันนี้จะเป็นขบวนการกอฮะกอหลอดเล็กนะครับเพื่อเตรียมไปทอนะฮะเพื่อเตรียมไปทอเราจะกอเส้นนี้ไปนะฮะจนกว่าจะครบจนกว่าจะไม่ให้มันใหญ่เกินไปหรือไม่ให้หลอดเล็กเกินไปนะฮะมันจะมีขบวนการกอนะครับกอจากหัวมาหางนะครับแล้วก็จากหางไปหัวนะฮะคือทำให้มันสวยๆนะครับให้มันเป็นหลอดที่ป่องตรงกลางนะครับอันนี้เป็นการกอหลอดกระสวยมือนะฮะ
1: ความท้าทายที่หลายฝ่ายกำลังเผชิญในการอนุรักษ์ให้ผ้ายกดอกลำพูนยังดำรงอยู่นั้นคือการสอนการทอผ้ายกดอกให้กับคนรุ่นใหม
0: ่เหมือนที่นี่เนาะรับเด็กเข้ามาให้ความรู้เงี้ยบางทีรู้แล้วก็ผ่านนะฮะมันไม่เหมือนคนสมัยก่อนที่เรียนมาจากต้นฉบับมีใจรักนะความคิดของคุณต้องส่วนตัวนะน่าจะบรรจุหลักสูตรนะเข้าในการศึกษาไม่ได้บังคับไม่ทอนะให้เรียนแยกให้มีความปลูกฝังก่อนปลูกฝังว่านี่ต้องทำทอผ้าเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะโตมาสำหรับม.1 ม.2 ให้เรียนอะไรเรียนเทคนิคการทอก็ว่ากันไปนะแต่จะมาให้เรียนครบเนี่ยคงไปเป็นไปได้ยากนะครับแต่คุณน้องคิดว่านะถ้าเราปลูกฝังเด็กคนรุ่นใหม่เนี่ยอย่างน้อยก็จะได้วัฒนธรรมนะและก็ของที่มีค่าเนี่ยของคนลำพูนเนี่ยจะไม่ได้หายละหายแล้วหายเลยนะฮะ
1: ผ้ายกดอกลำพูนถือว่าได้รับความนิยมในแวดวงของข้าราชการและสตรีที่ต้องการตัดชุดสำหรับออกงานด้วยจึงถือเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดและผู้ประกอบการก็พร้อมปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยและยังสามารถต่อยอดสินค้าได้อย่างหลากหลาย
2: สำหรับณปัจจุบันเนี่ยคือการใช้ผ้าพวกนี้เนี่ยสามารถใช้ได้หมดทุกชนชั้นทุกรูปแบบไม่ได้เฉพาะที่ลำพูนแต่เป็นลำพูนก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะได้ใช้ผ้าพวกนี้นะแล้วเราก็มองว่าการออกแบบเป็นผ้าผืนออกมาแล้วเอามาตัดเย็บแล้วเนี่ยเรายังมองถึงรูปแบบอย่างอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสินค้าซูวินีเป็นผ้าคลุมไหล่ต่างๆเงี้ยค่ะเป็นสินค้าของฝากอย่างเงี้ยเราก็สามารถทำได้ให้มันปรับเข้าลุคสมัยณปัจจุบันเพิ่มมากขึ้นหมายถึงว่าเพิ่มช่องทางด้านการตลาดมากขึ้นเราสามารถนำไปตัดเย็บเป็นรูปแบบอย่างอื่นได
1: ้ผ้ายกดอกลำพูนถือเป็นศิลปะการทอผ้าที่ยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์เฉพาะตัวจากความพิถีพิถันละเอียดละออของช่างทอผ้าสู่ลวดลายอันอ่อนช้อยสวยงามถือเป็นคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป

0: พบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืช นั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืช นั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESIS Photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงchlorophyll CHOLOROPHYLL chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar SUGAR sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับ
1: ผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี

0: วันนี้นะครับเราก็ได้อยู่กันที่เขตพระนครนะครับผมเราก็ได้ชมวิวถ่ายรูปนะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้มีแต่สถานที่สวยๆงามๆทั้งนั้นเลยเนาะ
1: ครับผมเมืองที่อยู่ในเขตพระนครเนี่ยมีแต่สถานที่สวยงามทั้งนั้นเลยนะครับ
0: ใช่ครับเหมาะกับการถ่ายรูปแล้วก็ชมวิวอย่างมากเลยครับ
1: แต่ตอนนี้ผมหิวแล้วครับ
0: อ้าวหิวแล้วเหรอ
1: ครับผม
0: งั้นเอางี้ไหมไหนๆเนี่ยเราก็ยังอินกับเรื่องรัตนโกสินทร์อยู่งั้นวันนี้เนี่ยเราจะพาไปกินอาหารที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่นิยมอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็ยังนิยมกินกันอยู่เอาไหม
1: แสดงว่าตอนนี้ตาลองก็ต้องรออยู่ที่ร้านแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ตาลองรออยู่ที่ร้านแล้วงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่าไหมไปงั้นเราไปร้านบ้านวันนะโกวิทกันเลยดีกว่าครับผม
2: สวัสดีครับ
3: ดีลูกแหมวันนี้พาตามาทานอาหารชาววังเลยนะ
1: โอ้โหอาหารชาววัง
0: ใช่และอาหารชาววังที่ตาลองพูดถึงนั้นนะก็คือตุ้งแช่
3: โอ้ยไม่ใช่
0: ไม่ใช่หรอ
3: ตุ้งแช่มาเชิดถึงโตแล้วข้าวแช่
1: เดี๋ยวนะครับข้าวแช
0: ่
1: ก็เหมือนอาหารปกติทั่วไปแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
3: คืออย่างนี้นะลูกข้าวแช่เนี่ยเขาถือว่าเป็นอาหารชาววังตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์แล้วแหมนี่พอพูดถึงแล้วขอตาเล่าเรื่องประวัติของข้าวแช่สักหน่อยได้ไหม
0: ได้เลยครับเชิญเลยครับผมอยากฟัง
3: จริงๆแล้วข้าวแช่เนี่ยเป็นอาหารของคนมอญนะลูกนะเขาจะทำในพิธีบวงสรวงเทวดาในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็จะนำไปถวายพระที่วัดข้าวก็ต้องหุงอย่างประณีตนะต้องซาวน้ำหลายครั้งเมื่อหุงเป็นข้าวสวยแล้วก็ยังต้องเอามาขัดจนหมดเมือกก่อนนำไปแช่น้ำอบดอกมะลิกินกับข้าวแช่หลายอย่างหลักๆ ก็คือกะปิทอดไชโป้หวานเนื้อฝอยหมูฝอยผัดหวานพริกหยวกสอดไส้แล้วก็มีของหวานเป็นกะละแมและข้าวเหนียวแก้วส่วนคนไทยก็มาวิวัฒนาการโดยใช้น้ำแข็ง
1: แต่มันก็เหมือนคนทั่วไปเขาก็ทำกันได้นี่ครับแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
3: โอ้ลูกเอ้ยสมัยก่อนโบราณน่ะตู้เย็นไม่มีนะลูกนะแล้วถ้าพูดถึงน้ำแข็งมันหายากมากต้องสั่งมาจากสิงคโปร์เลยฉะนั้นก็จะสามารถทำได้เฉพาะในวังเท่านั้นไง
1: แค่ได้ยินเนี่ยผมก็อยากทานแล้วครับ
3: โอ้เดี๋ยวได้ทานแน่จะเย็นลูก
1: จะรอครับ
3: อ้าวชุดแรกมาแล้วเอาเลยเจเจลองก่อนเลยลูก
1: ไม่ได้ครับคุณแม่ผมสอนไว้ว่าต้องให้ผู้ใหญ่รับประทานก่อนคร
3: ับ โอ้โหมันก็เป็นลาบปากของผู้ใหญ่สิแม่วางเลยน้องขอบใจนะจ๊ะขอบใจโอ้น่าทานจริงๆเลย
1: ตอนแรกเนี่ยครับดูเหมือนไม่เยอะนะครับเนี่ย
3: อืม
1: แต่พอทานไปทานมานี่อิ่มสุดๆไปเลยนะครับเนี่ย
3: จริงดูมันไม่เยอะลูกนะแต่พอทานก็แบบโอ้โหมันอิ่มจนบอกไม่ถูกแต่ที่สำคัญน่ะพอทานแล้วมันสดชื
1: ่
3: นเหมาะกับหน้าร้อนมากๆเลยลูกเอ้ย
1: จริงครับและนี่ก็คือข้าวแช่สุดยอดอาหารชาววังที่เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่กับกรุงรัตนโกสินทร์มาอย่างยาวนานครับผ
0: ม
1: เรียกได้ว่าเป็นอาหารที่ใครๆก็ต้องมาลองนะครับรับรองเลยนะครับว่าจะติดใจเพราะเป็นอาหารที่ต้องใช้ฝีมือในการทำอาหารขั้นสูงสุดเลยนะครับรวมถึงการปรุงอย่างปานีตครับและในตอนหน้านะครับพวกเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ใน AJ and JJ Journey ครับสำหรับวันนี้ผม JJ
0: และผม AJ และตาลองขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

0: ีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่อย่างลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้และวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q UA T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วัดธรรมิกราชตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของพระราชวังหลวงมีฐานะเป็นพระอารามหลวงในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนื่องจากติดอยู่กับพระราชวังหลวงพระมหากษัตริย์จึงเสด็จมาฟังธรรมเทศนาในวันธรรมสวนะที่วัดนี้อยู่เสมอพงศาวดารเหนือระบุว่าเป็นวัดที่สร้างขึ้นก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาโดยพระยาธรรมิกราชพระราชโอรสของพระเจ้าสายน้ำผึ้งเดิมชื่อวัดมุขราชภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดธรรมิกราชวัดธรรมิกราชมีเจดีย์ทรงระฆังขนาดใหญ่เป็นประธานของวัดเจดีย์ประธานรองรับด้วยฐานประทักษิณรูปสี่เหลี่ยมมีประติมากรรมรูปสิงห์ปูนปั้นอิทธิพลศิลปะขอมล้อมรอบจำนวน52ตัวด้านหลังของเจดีย์คือวิหารทรงธรรมเป็นวิหารขนาดใหญ่เจาะช่องหน้าต่างที่ผนังเป็นแนวยาวคล้ายซี่ลูกกรงซึ่งน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากหน้าต่างลูกกรงซี่มะหวดของปราสาทหินในศิลปะขอมวิหารนี้สันนิษฐานว่าเคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดขนาดใหญ่ซึ่งปัจจุบันเหลือเพียงแต่พระเศียรซึ่งชาวบ้านเรียกกันว่าเศียรพ่อแก่พุทธลักษณะของเศียรพระพุทธรูปองค์นี้เป็นศิลปะแบบอู่ทองซึ่งเป็นแบบที่นิยมสร้างในสมัยก่อนอยุธยาถึงอยุธยาตอนต้นทางด้านทิศใต้ของพระวิหารคือพระอุโบสถมีกำแพงแก้วล้อมรอบทางด้านทิศเหนือของพระเจดีย์มีวิหารพระพุทธสายญาติภายในมีพระพุทธรูปปางสายญาติก่ออิฐถือปูนสมัยอยุธยาที่ฝ่าพระบาททำเป็นลายมงคลและมีการปิดทองประดับกระจก
1: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเลือดที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงตายโนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
2: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
3: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข่งเข็ดขาว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
1: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
3: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่ก็จะดูราอีกแบบนึงคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต่
4: คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้ครับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากที่ว่าคนเคยห่างหายจากโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
3: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูต้นจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: วัสดีน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับ
1: สวัสดีค่ะเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับวันนี้ครู

0: ต้นคูณและน้องชีต้านะครับเราอยู่กันที่เมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการครับ
1: คุณครูคะแล้วเราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันเหรอคะ
0: วันนี้นะครับชีต้าและน้องๆทางบ้านทุกคนจะได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับอาณาจักรโบราณต่างๆในภาคเหนือครับที่เคยมีความสำคัญแล้วก็เคยซึ่งเมืองโบราณเนี่ยได้จำลองมาให้เราชมกันที่จังหวัดสมุทรปราการครับชีต้าพร้อมหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้างั้นแผนที่อยู่ในมือครูแล้วเราไปลุยกันดีกว่าครับ
1: ไปเลย

0: ต้าครับสถานที่แห่งนี้นะครับคือการถ่ายแบบพระธาตุจอมกิติมาจากวัดพระธาตุจอมกิติจังหวัดเชียงรายครับ
1: แล้ววัดนี้มีความสำคัญไหมคะ
0: ในกลางพุทธศตวรรษที่15นะครับตำนานเล่าว่าสถานที่แห่งนี้ได้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุหรือว่ากระดูกของพระพุทธเจ้าตามความเชื่อของคนโบราณครับพระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระธาตุจอมกิตินะครับมี2ส่วนด้วยกันครับส่วนที่1ก็คือส่วนของพระเกศาธาตุหรือว่าเส้นผมของพระพุทธเจ้าและอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของพระนราศหรือว่าหน้าผากของพระพุทธเจ้าครับ
1: โหความสำคัญเยอะมากจริงๆค่ะและเป็นความสำคัญที่ดีมากๆเลยค่ะ
0: ใช่ครับดังนั้นวัดพระธาตุจอมกิตินะครับจึงถือได้ว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนเมืองเชียงแสนครับตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีคนนิยมไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุที่วัดพระธาตุจอมกิติอยู่เลยนะครับ
1: ถ้าหนูไปเชียงรายหนูจะให้คุณแม่พาไปเที่ยววัดพระธาตุจอมกิติค่ะ
0: ชิต้าครับและนี่นะครับก็คือการถ่ายแบบวัด7ยอดหรือว่าวัดโพธารามจากจังหวัดเชียงใหม่มาครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับถือได้ว่าเคยเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนามาก่อนครับเพราะฉะนั้นถ้าชิต้าไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็จะมีวัดวาอารามที่มีขนาดใหญ่โตแล้วก็มีความวิจิตรบรรจงมากๆเลยครับอย่างเช่นที่วัดโพธารามหรือว่าวัด7ยอดนะครับถือเป็นวัดที่มีความสำคัญนะครับเพราะว่ากษัตริย์ของเชียงใหม่เนี่ยได้มีการจำลองรูปแบบศิลปะมาจากเจดีย์พุทธคยาที่ประเทศอินเดียครับพุทธคยาเนี่ยนะครับก็คือสถานที่ที่พระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเปลี่ยนสภาพจากเจ้าชายสิทธัตถะกลายเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็การที่เมืองเชียงใหม่เนี่ยสามารถจำลองสถาปัตยกรรมของพุทธคยามาอยู่ที่เมืองเชียงใหม่ได้ก็แสดงให้เห็นว่ากษัตริย์ของเชียงใหม่นั้นเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่มีบุญบารมีแล้วก็ฝ่ายในการทำบุญทางพระพุทธศาสนาอยู่เสมอครับเห็นรูปปั้นเทวดารอบๆนี้ไหมครับ
1: เห็นค่ะ
0: รูปปั้นเทวดารอบๆนี้นะครับก็คือสัญลักษณ์ของเทพชุมนุมซึ่งในตำนานเนี่ยเล่าว่าในวันที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้มีเทวดาและนางฟ้ามากมายครับลงมาอนุโมทนาและแสดงความยินดีกับพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเจดีย์นี้นะครับแทนสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าจึงมีการปั้นรูปเทพชุมนุมอยู่โดยรอบฐานของพระเจดีย์แทนเรื่องราวในตำนานนั้นนั่นเองครับครับอย่างที่เห็นพระพุทธรูปด้านหลังเรานี้นะครับก็เป็นพระพุทธรูปที่สร้างตามแบบพระพุทธรูปเชียงแสนรุ่นที่1ครับโดยพระพุทธรูปเชียงแสนนะครับจะมีลักษณะพระวรกายที่ค่อนข้างอวบอ้วนแทนความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมืองนั่นเองครับและมีลักษณะเด่นที่สามารถสังเกตได้เลยนะครับว่าเป็นพระพุทธรูปเชียงแสนนั่นก็คือชายสังฆาติของพระพุทธรูปนั้นจะสั้นอยู่เหนือพระถันหรือว่าอยู่เหนือราวนมครับซึ่งพระพุทธรูปแบบเชียงแสนรุ่นแรกๆนะครับก็จะส่งแรงบันดาลใจและสืบทอดลักษณะทางศิลปะไปสู่พระพุทธรูปเชียงแสนรุ่นต่อๆมาครับและหนึ่งในพระพุทธรูปเชียงแสนรุ่นต่อมานะครับนั่นก็คือพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือว่าพระแก้วมรกตที่ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือว่าวัดพระแก้วในปัจจุบันนั่นเองครับเป็นยังไงบ้างครับชีต้าลักษณะของศิลปะและสถาปัตยกรรมของอาณาจักรล้านนาเนี่ยมีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะแตกต่างจากที่อื่นไหมครับ
1: แตกต่างค่ะเพราะที่นี่แปลกกว่าที่อื่นคุณครูคะเล่าต่อเลยค่ะฟังเรื่องอาณาจักรล้านนาแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยครับไปฟังกันดีกว่าครับชีต้าครับภาคเหนือของไทยเราเนี่ยเคยมีอาณาจักรโบราณที่ยิ่งใหญ่หลายอาณาจักรเลยนะครับเริ่มตั้งแต่อาณาจักรโยนกเชียงแสนครับซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงรายทุกวันนี้ครับและหลังจากอาณาจักรโยนกเชียงแสนค่อยๆเสื่อมลงนะครับก็มีอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่อีกอาณาจักรหนึ่งครับซึ่งได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมมอญของอาณาจักรทวารวดีในภาคกลางเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาแทนที่ในราวพุทธศตวรรษที่13นั่นก็คืออาณาจักรฮริพุนชัยซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดลำพูนในปัจจุบันครับแต่หลังจากนั้นนะครับอาณาจักรฮริพุนชัยซึ่งเจริญรุ่งเรืองมาอย่างยาวนานก็ค่อยๆเสื่อมลง

0: และในที่สุดอาณาจักรฮาริพุนชัยก็ตกเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านนาครับทีนี้หลายคนคงจะสงสัยนะครับว่าอาณาจักรล้านนานั้นเติบโตขึ้นได้อย่างไรครูต้นคูณจะเล่าให้ฟังครับนับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่16ถึงพุทธศตวรรษที่18บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำหลายสายทางภาคเหนือชนชาติไทยได้ตั้งถิ่นฐานและตั้งบ้านเมืองและแว่นแคว้นที่ปรากฏชื่ออยู่ในตำนานหลายเมืองสืบต่อมาครับเช่นแคว้นโยนกเชียงแสนแคว้นหิรัญนครเงินยางแคว้นหริพุนชัยและแคว้นพะเยาเป็นต้นครับนอกจากนี้ยังมีเมืองซึ่งมีความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมปรากฏอยู่อีกหลายเมืองเช่นเมืองเขลังนครหรือลำปางเมืองแพร่เมืองน่านนอกเหนือจากเมืองโบราณที่กล่าวถึงแล้วนะครับส่วนเหนือของดินแดนไทยยังได้ปรากฏแว่นแคว้นโบราณที่ปกครองโดยชนชาติไทยเช่นเดียวกันเช่นแคว้น12ปันนาซึ่งทุกวันนี้อยู่ในเขตการปกครองของประเทศจีนครับแคว้น19เจ้าฟ้าทางตะวันออกเฉียงเหนือของพม่าแคว้น12เจ้าไทยหรือแคว้น12จุไทยที่อยู่ในแคว้นล้านช้างหรือว่าประเทศลาวในปัจจุบันนะครับจนกระทั่งประมาณพุทธศตวรรษที่18ครับได้มีอาณาจักรที่เข้มแข็งและมีกษัตริย์ที่เข้มแข็งนะครับได้สถาปนาบ้านเมืองขึ้นมาปกครองครับบริเวณภาคเหนือของประเทศไทยซึ่งมีอยู่หลายอาณาจักรเลยนะครับเช่นพะเยาครับตำนานเมืองพะเยานะครับได้เล่าว่าการสร้างเมืองพะเยานั้นสร้างโดยกษัตริย์องค์หนึ่งที่มีความสามารถมากชื่อว่าขุนจอมธรรมครับขุนจอมธรรมมีพระบิดาซึ่งครองเมืองเงินยางเชียงแสนหรือเมืองหิรัญนครได้โปรดให้สร้างเมืองพะเยาขึ้นเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่17โดยพะเยานั้นนะครับมีกษัตริย์ที่เข้มแข็งและมีพระปรีชาสามารถหลายพระองค์เช่นขุนจอมธรรมและขุนเจืองเป็นต้นในสมัยของพญางำเมืองครับได้มีนโยบายการใช้สันติวิธีในการผูกมิตรกับแว่นแคว้นต่างๆเช่นพญามังรายแห่งล้านนาและพ่อขุนรามคำแหงมหาราชแห่งสุโขทัยครับอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือก็คืออาณาจักรล้านนาครับจนถึงต้นพุทธศตวรรษที่19นะครับหรือว่าปีพุทธศักราช1800เศษๆพญามังรายครับซึ่งถือได้ว่าเป็นปฐมกษัตริย์หรือกษัตริย์พระองค์แรกแห่งอาณาจักรล้านนาแต่ว่าการสถาปนาอาณาจักรล้านนาของพญามังรายไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเพราะว่าในตอนแรกนั้นพญามังรายเนี่ยก็ตั้งเมืองหลวงแห่งอาณาจักรของท่านอยู่ที่เมืองเชียงแสนเหมือนกับกษัตริย์พระองค์ก่อนๆครับแต่ว่าในปีพุทธศักราช1805ก็เกิดเรื่องสำคัญขึ้นนะครับเนื่องจากว่าพญามังรายท่านพิจารณาเห็นว่าเมืองเชียงแสนครับไม่เหมาะกับการที่จะเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรครับก็เลยให้มีการย้ายเมืองหลวงครับไปอยู่ที่เมืองเชียงรายซึ่งมีความเหมาะสมมากกว่าแทนครับแต่ว่าเมืองเชียงรายก็ยังไม่ใช่เมืองที่เหมาะสมที่สุดนะครับเมืองที่พญามังรายนะครับได้เลือกให้มาเป็นเมืองหลวงแห่งที่3ของอาณาจักรนั่นก็คือเมืองหริพุนชัยหรือว่าลำพูนครับในช่วงนั้นนะครับหริพุนชัยครับเป็นเมืองที่มีความร่ำรวยทางด้านการค้าและมีความร่ำรวยทางด้านวัฒนธรรมครับในที่สุดนะครับพญามังรายก็สามารถโจมตีเมืองหริพุนชัยได้สำเร็จครับแต่ว่าใช้เมืองหริพุนชัยนั้นเป็นเมืองหลวงอยู่ไม่นานนะครับพญามังรายท่านก็ทรงคิดว่าเมืองหริพุนชัยนั้นมีความเหมาะสมในการเป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่ศาสนามากกว่าจะเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรครับเลยให้มีการย้ายเมืองหลวงอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่4โดยไปตั้งเมืองหลวงอยู่ที่เวียงกุมกามแต่ว่าปัญหาและข้อจำกัดของเวียงกุมกามนะครับนั่นก็คือน้ำท่วมครับเวียงกุมกามนะครับเป็นเมืองที่มีน้ำท่วมอยู่บ่อยครั้งครับดังนั้นพญามังรายจึงใช้เวียงกุมกามเป็นเมืองหลวงอยู่ไม่นานนะครับจนถึงปีพุทธศักราช1839ครับพญามังรายนะครับได้เชิญพ่อขุนรามคำแหงมหาราชแห่งอาณาจักรสุโขทัยและพญางำเมืองแห่งอาณาจักรพะเยาซึ่งเป็นพระสหายครับมาช่วยกันเลือกที่ตั้งเมืองหลวงแห่งใหม่ครับและในที่สุดนะครับพญามังรายครับก็ได้เลือกเมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนาเป็นศูนย์กลางแห่งที่5และเป็นศูนย์กลางที่เป็นที่มั่นสำคัญที่สุดของอาณาจักรล้านนาสืบต่อมาหลังจากนั้นครับพระเจ้าติโลกราชเป็นพระมหากษัตริย์นะครับที่ครองราชยาวนานมากที่สุดพระองค์หนึ่งของล้านนาครับแต่หลังจากสิ้นพระเจ้าติโลกราชแล้วนะครับอาณาจักรล้านนาก็เริ่มเสื่อมลงอาณาจักรล้านนามีตัวหนังสือเป็นของตัวเองนะครับโดยชาวล้านนาเนี่ยได้มีอักษรที่เรียกว่าอักษรธรรมครับอักษรธรรมนะครับนิยมใช้เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นภาษาบาลีครับส่วนตัวหนังสือที่ใช้ในทางราชการนะครับเราเรียกว่าตัวหนังสือฝักขามชาวล้านนามีความเชื่อและความศรัทธาในพระพุทธศาสนาแบบลังกาวงอย่างมากครับในสมัยของพระเจ้าติโลกราชนะครับทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากทรงสร้างวัด7ยอดที่จังหวัดเชียงใหม่และทรงจัดให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกในสมัยของพญามังรายซึ่งเป็นกษัตริย์พระองค์แรกของล้านนานะครับได้มีการใช้กฎหมายที่เรียกว่ากฎหมายมังรายศาสตร์ เป็นกฎหมายที่ให้หลักในการประกันความยุติธรรมสิทธิและความเสมอภาคของประชาชนมีความสอดคล้องกับวัฒนธรรมไทยและประเพณีดั้งเดิมของชาวล้านนาครับทุกวันนี้นะครับยังมีหลายหมู่บ้านเลยนะครับในเขตภาคเหนือของประเทศไทยที่ได้ประยุกต์เอาหลักจากกฎหมายมังรายศาสตร์มาใช้ในการจัดสรรและแบ่งปันทรัพยากรบ้างครับชีต้าจากเรื่องอาณาจักรล้านนาที่คุณครูเล่าไปชีต้าพอจะเข้าใจมากขึ้นไหมครับ
1: เห็นชัดเลยค่ะถ้าไปชมสถานที่ด้วยต้องเข้าใจมากยิ่งขึ้นแน่เลยค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวตอนท้ายครูจะลองถามคำถามดีไหมดูว่าชีต้าจะตอบได้หรือเปล่า
1: ได้เลยค่ะ
0: นะครับจริงๆนอกเหนือจากเรื่องอาณาจักรล้านนาที่คุณครูเล่าไปนะครับอย่างที่บอกครับว่าก่อนหน้าที่จะมีอาณาจักรล้านนาเนี่ยบริเวณภาคเหนือของไทยเราเคยมีอาณาจักรเชียงแสนมาก่อนเดี๋ยวคุณครูจะพาชีต้าและน้องๆทางบ้านทุกคนไปรู้จักกับอาณาจักรเชียงแสนให้มากขึ้นนะครับผ่านรายการ Spirits of Asia ตอนเชียงแสนนครแห่งตำนานเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยครับ
2: ทะเลสาบเชียงแสนหรือที่ชาวบ้านรู้จักกันในชื่อเวียงหนองล่มตั้งอยู่ระหว่างอำเภอเชียงแสนและอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสันนิษฐานกันว่าอาจเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณอีกเมืองหนึ่งที่ถูกบันทึกไว้ในพงศาวดารเหนือในตำนานได้กล่าวถึงเรื่องราวการสร้างเมืองใหม่บนที่ราบเชียงแสนเอาไว้ว่าพญาสิงหนวัตรได้รวบรวมเอาคนพื้นเมืองกลุ่มต่างๆแล้วจัดตั้งเป็นอาณาจักรโยนกนกพันสิงหนวัตรนครตำนานยังเล่าถึงพระเจ้าพรหมกุมารวีรบุรุษที่ได้กอบกู้บ้านเมืองจากพวกขอมและช้างส่งคู่บารมีชื่อพานคำซึ่งยังคงถูกพูดถึงและถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของศิลปะร่วมกับวัฒนธรรมล้านนาอย่างกลมกลืนผ่านการประดับประดาวัดและสถานที่สำคัญของเมืองเชียงแสนมาทุกยุคทุกสมัย
3: พื้นที่นี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่พยายามจะตอกย้ำหรือว่าเชื่อมโยงถึงความสัมพันธ์อันเก่าแก่ก็คือพยายามโยงไปถึงยุคโยนครโยนคบุรีที่ยุคเก่าเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยตำนานยุคเก่าที่เป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยก็จะกล่าวถึงช้างงูโดยกษัตริย์ในอดีตเนี่ยที่สามารถไปจับงูในแม่น้ำโขงเนี่ยแล้วก็กลายเป็นช้างขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นช้างคู่บารมีสำคัญเนี่ยครับนั้นตัวนี้เนี่ยจะเกิดการรับรู้แล้วก็ผลิตซ้ำสืบกันมาครับดังนั้นเมื่อมีการสร้างสถานที่ตรงนี้เป็นสะดือเมืองนั้นความเป็นเก่าความเก่าแก่ที่พยายามอ้างให้เห็นความสืบเนื่องเนี่ยก็เอาตำนานตัวนี้เนี่ยมาผูกกับสถานที่ให้เกิดเป็นรูปธรรมผ่านสัญลักษณ์ต่างๆก็คือรูปปั้นที่เป็นรูปของวีรบุรุษอดีตกษัตริย์เนี่ยกำลังจับงูแล้วก็กำลังกลายเป็นช้างอย่างที่เราเห็นนะครับแม้กระทั่งประดับลายประดับตรงสันของมณฑปที่เป็นหลักเมืองหรือสะดือเมืองตัวนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าโดยขนบเดิมเนี่ยจะเป็นรูปมังกรคลายนาคแต่ตัวนี้เนี่ยก็พยายามทำให้เอกลักษณ์โดยการปรับนาคเนี่ยให้เป็นช้างงูโดยเป็นมังกรเนี่ยคลายช้างงูออกมานั้นตัวนี้ก็จะทำให้เห็นการผสมผสานตำนานความเชื่อแล้วก็โยงเข้ากับประวัติศาสตร์ในการรับรู้ของท้องถิ่นเนี่ยออกมาผ่านงานศิลปกรรมที่เป็นรูปธรรมทั้งรูปปั้นช้างงูตัวนี้แล้วก็ช้างงูที่เป็นมังกรคลายช้างงูอยู่ข้างบนสันหลังคา
0: คีต้าครับน้องๆทางบ้านครับจากสารคดีนะครับจะเห็นได้ว่านักโบราณคดีนักประวัติศาสตร์และผู้คนในท้องถิ่นได้มีการค้นคว้าและร้อยเรียงเรื่องราวในประวัติศาสตร์จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์หลักฐานทางโบราณคดีงานศิลปะและเรื่องเล่าต่างๆครับเพื่อที่จะพยายามตามหาความเป็นมาของอาณาจักรโยนกเชียงแสนและนอกจากนี้นะครับยังมีเรื่องเล่าในตำนานอีกหลายเรื่องเลยนะครับที่ครูยังไม่ได้เล่าให้ฟังชีต้าอยากฟังไหมครับ
1: อยากค่ะ
0: ถ้าอยากนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อในรายการ Spirit of Asia
2: เรื่องราวของเมืองบริเวณที่ราบเชียงแสนที่ถูกทำลายและสร้างขึ้นใหม่หลายครั้งได้ดำเนินมายาวนานหลายพันปีนับตั้งแต่ตำนานเมืองสุวรรณโคมคำจนถึงยุคของพญาแสนภูกษัตริย์องค์ที่3ของราชวงศ์มังรายที่ขึ้นครองอาณาจักรล้านนากล่าวได้ว่าเชียงแสนยุคนี้ม ีความรุ่งเรืองมากที่สุดเพราะพญาเส

0: แสนผู่มีพระราชประสงค์ให้สร้างบริเวณนี้ขึ้นเป็นเมืองฮิรัณนครชัยบุรีศรีเชียงแสนด้วยจุดมุ่งหมายที่ให้เป็นเมืองหน้าด่านทางการค้าและเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนาแห่งใหม่เห็นได้จากความร่ำรวยทางวัฒนธรรมในเขตเวียงเชียงแสนที่เต็มไปด้วยวัดวาอารามและโบราณสถานที่สำคัญมากกว่า70แห่ง
1: ทางวิชาการเนี่ยก็เชื่อว่าตรงนี้เป็นวัดที่พระยาแสนภูสร้างตั้งแต่สมัยที่มาสร้างเชียงแสนในปี1871ครับในช่วงนั้นแล้วหลักฐานในทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมเนี่ยก็ยืนยันเชื่อมโยงไปถึงยุคต้นๆของล้านนาด้วยที่รับมาผ่านฮริพุนชัยซึ่งเป็นแว่นแคว้นในลุ่มแม่น้ำปิงครับสิ่งหนึ่งที่ปรากฏก็คือสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมก็คือเป็นเจดีย์ทรงปราสาท5ยอดซึ่งเจดีย์ลักษณะนี้เนี่ยสืบเนื่องยาวไปถึงที่ผู้กามอีกที่ผู้กามก็มีเจดีย์ลักษณะนี้นะครับก็เลยมีการเชื่อมโยงว่าเจดีย์ที่ประสักรับอิทธิพลมาจากฮริพุนชัยที่ลำพูนแล้วก็ฮริพุนชัยที่ลำพูนเนี่ยรับมาจากที่ผู้กาม
2: แล้วหลักฐานก่อนยุคของพระยาแสนภูอะคะ
1: ครับ
2: ทำไมเราถึงไม่เจออะไรเลยอะคะ
1: ที่เรายังไม่เจอในการขุดจากที่ผมพยายามติดตามอ่านสำรวจรายงานการขุดค้นของทางศิลปากรนะครับสันนิษฐานกันว่าเดิมเนี่ยบริเวณพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับถือพุทธศาสนาเข้ามาดังนั้นการนับถือของคนยุคนั้นเนี่ยจึงเป็นลักษณะศาสนาแบบธรรมชาติศาสนาแบบผีดั้งเดิมดังนั้นการนับถือศาสนาแบบผีหรือวิญญาณดั้งเดิมเนี่ยจึงเป็นลักษณะของการสร้างสถานที่เคารพแบบไม่ถาวร
3: สุนตาครับน้องๆทางบ้านครับนอกจากศิลปะและสถาปัตยกรรมต่างๆที่ยังคงหลงเหลืออยู่แล้วนะครับดนตรีและภาษาของอาณาจักรล้านนาก็ยังถือเป็นมรดกที่สำคัญที่ยังได้รับการสืบทอดต่อมาจนถึงปัจจุบันนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าครับว่าดนตรีและภาษาของอาณาจักรล้านนาได้รับการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันได้อย่างไรไปชมกันครับ
4: พื้นเพเดิมเนี่ยผมเป็นคนสุโขทัยครับแล้วผมมาบรรจุเป็นครูที่นี่เมื่อ2533ตอนแรกที่มาเนี่ยผมหันคนเฒ่าเปิ้นเข้าไปสอนละออนในโรงเรียนเนาะผมไปฟังแล้วเกิดความสนใจก็เลยไปนั่งดูไปนั่งเล่นตัวเล่นตัวเฮาก็ยิบซึ้งเพราะว่าจริงๆแล้วผมอยู่วัดเนี่ยผมฟังเพลงพวกนี้มาก่อนละมันอยู่ในสมองพอฟังปุ๊บเขาน่าจะเล่นได้นะก็เลยสนใจหยิบเครื่องเล่นตัวคนเฒ่าสอนเพิ่นก็สอนตัวเฮาก็เล่นไปตัวคือปีเดียวอ่ะผมก็เป็นเลยเนื่องจากว่าเฮาจําเพลงได้เนาะจริงๆแล้วผมสอนภาษาอังกฤษแต่ว่าเฮาก็มาคิดว่าถ้าเฮาสอนภาษาอังกฤษแล้วเฮาสามารถเผยแพร่วัฒนธรรมไทยต่อชาวต่างชาติได้หำกำหนึ่งเนี่ยมันจะดีมากใดผมก็เลยสนใจแล้วเล่นอย่างจริงๆจังๆเล่นจากเครื่องหนึ่งคือซึงจากซึงก็ไปสล้อจากสล้อก็ไปคลุยแล้วก็ไปกลองไปชิงฉาบทุกอย่างเฮาเล่นได้หมดเลยแต่จริงๆแล้วเฮาไม่ได้ไปเฮียนที่ไหนเฮาเป็นครูพักรักจำพอคนเฮาเล่นแล้วก็สนใจเฮาก็ยิบไปเล่นไปเล่นมาก็กลายเป็นว่าเฮาสอนนักเรียนได้พอสอนนักเรียนได้ปุ๊บก็ตั้งเป็นชมรมขึ้นมาชมรมดนตรีพื้นเมืองโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
0: ไม่ไกลจากโรงเรียนมากนักมีบ้านโบราณของคุณครูสมนึกสุขสุวรรณลูกหลานชาวไทยที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในเมืองเชียงแสนที่พยายามจะรักษาภูมิปัญญาของชาวไทยยวนเอาไว้โดยใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัวต่อเติมบ้านไม้หลังเก่าให้เป็นพิพิธภัณฑ์ดนตรีบ้านร้อยสึ่งเพราะอยากจะสืบสานภูมิปัญญาของชาวไทยยวนให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาบ้านไม้เรือนไทยของคุณครูสมนึกหลังนี้คือแหล่งผลิตเครื่องดนตรีพื้นเมืองที่หลงเหลืออยู่ไม่กี่แห่งในเชียงแสนครูสมนึกเล่าว่าบ้านร้อยซึ่งยังคงเก็บรักษาเครื่องดนตรีโบราณตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตาทวดเอาไว้อีกทั้งยังมีเครื่องดนตรีทั้งเก่าใหม่เอาไว้มากกว่า50ชิ้นโดยเฉพาะสล้อและซึ่งเครื่องดนตรีล้านนาโบราณที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยยวน ที่ได้ส่งต่อไปถึงอาณาจักรล้านนา
5: บ้านร้อยซึ้งนี่แท้ๆในแปลงมาเมื่อปีประมาณ53เริ่มคิดขึ้นมานี่ก็เริ่มเอาเครื่องดนตรีมันเกิดกันเนาะพอดีแปลงบ้านหลังนี่ก็ขนมากอ่ะคือเขาคิดว่ามันเป็นวันหน้ามันเป็นอยากจะคือเป็นแรงศึกษาของคนทั่วไปเนาะครับละอ่อนด้วยนี่เราว่าไหวว่าไผหุ่มซึ้งสะลอกกับมะพร้าวเด้อครับนี่เนาะของมะเกาแล้วก็ของที่เฮาเนี่ยตัวนะของที่เฮาซื้อมาตัวเฮาไปสะสม
6: ได้ขายทอดวิชาให้ใครบ้างยังครับ
5: ก็มีก็ส่วนมากก็แต่ว่าการแปลงนี่ยังบ่ได้ก็แนะนําเป็นบางคนไปเนาะแต่ว่าเขาจะมาเฮียนอยู่บ้านนี่มีแต่ว่าสะลอกซอซึ้งนี่ผมก็สอนละอ่อนมาตั้งแต่ห้วยเกียงมาละเคยอันมีนักศึกษาฝึกสอนมาผมก็สอนการดีซึ้งแต่ป้าแกมาไหว้ว่าวันนี้ครับพ่อครูผมมาเรียนผมตั้งวงแล้วนะที่ผมได้ความรู้จากพ่อครูที่สอนดีซึ้งผมว่าผมก็ไปพัฒนาตัวเก่าขึ้นแล้วก็ตั้งวง
0: และเพราะชาวไทยยวนมีความผูกพันกับวัดร่องรอยและหลักฐานของชาวไทยยวนเชียงแสนจึงยังคงปรากฏให้เห็นตามวัดต่างๆในเขตเวียงที่วัดพระเจ้าล้านทองยังคงมีร่องรอยของตัวอักษรล้านนาปรากฏอยู่ในใบลานภูมิปัญญาหลายอย่างที่ถูกบันทึกไว้ในใบลานแต่การขาดแคลนผู้รู้ทำให้หลายๆคนในเชียงแสนกำลังเป็นห่วงว่าอัตลักษณ์ด้านภาษาของชาวไทยยวนกำลังจะเลือนหายไปเราได้พบกับพระครูสุวรรณวิสุทธิคุณและพ่ออุ้ยมานิตซึ่งเป็นชาวเชียงแสนเพียงไม่กี่คนที่ยังคงเขียนและอ่านใบลานในภาษาล้านนาได้พระครูและพ่ออุ้ยเล่าให้เราฟังว่าการเขียนหรือจานอักษรธรรมล้านนาที่กลมโค้งไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดการจานอักษรแต่ละตัวจึงต้องใช้ทั้งความอดทนและเพียรพยายามอักษรธรรมบนใบลานเหล่านี้จึงเต็มไปด้วยคุณค่าและภูมิปัญญาของคนในอดีต
7: คือภาษาล้านนาเนี่ยมันสันนิษฐานว่าจะมาดังเดิมแล้วก่อนที่จะมีภาษาไทยถึงคิดไม่นั้นนะเมื่อก่อนคนโยนกเนี่ยมันจะมียังบ่มีภาษาไทยใจก็จะใช้ภาษาล้านนาเป็นหลักคือคนเกิดมาก็ต้องจานเลยเขาเรียกว่าจานนะฮะไม่ได้บอกว่าเขียนนะจานจะเป็นทำใส่ในใบลานไว้ว่าเด็กคนนี้เกิดวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรอย่างไรนะจะต้องเขียนเป็นภาษาล้านนาหมดเลยนะฮะทีนี้บ่ใช่เฉพาะกับไอที่จะเป็นไอ้คัมภีร์ติพระเทศอย่างเดียวมันจะเขียนว่าจะเป็นหนึ่งจะเป็นกฎหมายสมัยก่อนนะจะเขียนเป็นกฎหมายก็มีจะเขียนเป็นทุกอย่างอะทุกอย่างที่ทางอันนี้เขาเขียนเนี่ยคือจะใช้ไอ้ตัวอักษรล้านนาหมดเลยนะคือนี่คือดังเดิมสมัยก่อน
3: เราก็จะเห็นว่าอาณาจักรล้านนาเนี่ยนะครับเป็นอาณาจักรที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานและยังคงมีมรดกทางวัฒนธรรมในด้านต่างๆทางด้านศิลปะและวิถีชีวิตที่ยังคงอยู่มาจนถึงปัจจุบันด้วยนะครับวันนี้ชีต้าได้รับความรู้มากไหมครับ
8: ถ้าเป็นเมืองโบราณนี้นะคะชีต้าจะได้เห็นสถาปัตยกรรมล้านนาค่ะที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นกว่าที่อื่นค่ะแต่ถ้าเป็นรายการที่ครูนำมาให้ชีต้าชมนะคะชีต้าพบว่าชีวิตของคนในเชียงแสนและล้านนาค่ะเกี่ยวข้องกับศาสนาและเขามีอักษรเป็นของตัวเองด้วยค่ะ
3: ใช่แล้วครับและนี้นะครับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ได้ตกทอดมาจากอาณาจักรล้านนาและอาณาจักรเชียงแสนก็ยังคงสืบทอดมาเป็นวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนไทยในภาคเหนือในปัจจุบันอีกด้วยนะครับชีต้า
8: จริงด้วยค่ะ
3: วันนี้เราเที่ยวกันสนุกมากเลยนะครับและในครั้งหน้านะครับครูต้นคูณจะพาน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านไปชมอะไรที่น่าสนใจได้รับความรู้และน่าตื่นเต้นขนาดไหนอย่าลืมติดตามกันได้ในรายการ
8: โลกกลมกล่อมกับครูสังข์ของหนู
3: สำหรับวันนี้ครูต้นคูณและน้องชีต้าเราต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

พระพุทธรูปปางต่างๆที่นิยมสร้างกันนั้นพระพุทธรูปปางสายญาติเป็นพระพุทธรูปที่มักจะสร้างให้มีขนาดใหญ่ซึ่งอาจจะมีที่มาจากเรื่องราวในพุทธประวัติตอนโปรดอสุรินทราหูผู้สำคัญตัวว่ามีร่างกายใหญ่โตกว่าพระพุทธเจ้าจึงไม่ยอมแสดงความอ่อนน้อมต่อพระพุทธองค์พระพุทธองค์ทรงประสงค์จะลดทิฐิของอสุรินทราหูอสูรจึงทรงเนรมิตกายให้ใหญ่โตกว่าอสุรินทราหูอสูรทรงนอนในลักษณะเสด็จสีหสายญาติพระเศียรหนุนภูเขาต่างพระเขนยพระบาททั้งสองข้างที่วางซ้อนกันอยู่จนอสุรินทราหูต้องแงนคอเพื่อชมพุทธลักษณะในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีพระพุทธรูปปางสายญาติหลายองค์ด้วยกันแต่องค์ที่มีขนาดใหญ่และมีความสำคัญมากที่สุดองค์หนึ่งได้แก่พระพุทธรูปปางสายญาติที่วัดโลกยสุธาเป็นพระพุทธรูปปางสายญาติทรงเครื่องหันพระเศียรไปทางด้านทิศเหนือผินพระพักไปทางด้านทิศตะวันตกลักษณะขององค์พระที่เห็นในปัจจุบันเป็นรูปแบบที่เกิดจากการบูรณะครั้งใหญ่เมื่อปีพุทธศักราช2497โดยผู้จัดการโรงงานแอลกอฮอล์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในขณะนั้นเป็นผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณพระพุทธรูปสายญาติองค์นี้เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ซึ่งได้รับการเคารพนับถืออย่างแพร่หลายทั้งจากชาวไทยและชาวต่างประเทศนอกจากนี้ภายในวัดยังมีสิ่งก่อสร้างที่สำคัญอีกหลายอย่างประกอบไปด้วยปรางประธานอุโบสถวิหารหลวงวิหารรายและเจดีย์รายเป็นต้น

0: สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ที่น่ารักทุกคนนะคะคุณครูชื่อคุณครูรจนาพรพ่ออามาศหรือเรียกสั้นๆว่าครูเนมก็ได้ค่ะ
1: สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนคุณครูชื่อคุณครูวัชรกรขันติยูนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าคุณครูแซนก็ได้ครับ
0: นักเรียนทราบไหมคะว่าวันนี้คุณครูเนมและคุณครูแซนจะมาสอนเรื่องอะไรเอ่ย
1: นักเรียนน่าจะยังไม่ทราบนะครับคุณครูเนมแต่ว่าคุณครูจะยังไม่บอกนะครับว่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันแต่คุณครูนะครับจะมีบทเพลงนึงนะครับมาร้องให้นักเรียนทุกคนฟังนะครับนักเรียนทุกคนตั้งใจฟังให้ดีนะครับเพราะว่าในบทเพลงนี้นะครับก็คือคำใบ้ในเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้นั่นเองครับถ้านักเรียนทุกคนพร้อมแล้วนะครับ

0: เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนกับบทเพลงเมื่อสักครู่พร้อมมากเลยใช่ไหมคะเอาเป็นว่าพร้อมมากก็แล้วกันค่ะ
1: ใช่แล้วครับเมื่อสักครู่นะครับตอนที่คุณครูร้องเพลงนะครับคุณครูสังเกตเห็นมีนักเรียนหลายคนเลยนะครับร้องเพลงคลอตามคุณครูไปด้วยนะครับแสดงว่านักเรียนทุกคนนะครับเข้าใจใช่ไหมครับว่าเพลงที่คุณครูร้องนะครับมีความหมายว่ายังไงเพราะอะไรนะนักเรียนถึงเข้าใจอ๋อก็เพราะว่าเป็นภาษาที่นักเรียนใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองครับคุณครูนิม
0: ใช่แล้วค่ะมีนักเรียนคนไหนพอทราบความหมายในเพลงบ้างคะยกตัวอย่างให้คุณครูฟังหน่อยค่ะ
1: มีนักเรียนบอกมาว่าคำว่าบ่อครับ
0: คำว่าบ่อที่แปลว่าไม่ใช่ไหมคะครูแซน
1: ใช่แล้วครับมีคำว่าอะไรอีกนะครับนักเรียน
0: นักเรียนตอบว่าคำว่าฮักค่ะ
1: คำว่าฮักนะครับคำว่าฮักก็คือรักนั่นเองครับและอีกคำหนึ่งนะครับคำว่าเฮานั่นเองครับคุณครูนิม
0: เฮาที่แปลว่าเรานั่นเองค่ะ
1: นักเรียนนะครับก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ไปแล้วนะครับซึ่งเรื่องที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะครับก็คือภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาถิ่นอีสานนะครับเรามาทำความรู้จักกับภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นต่างๆกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ภาษาถิ่นอีสานของเรากันครับ
0: ค่ะเรามาเริ่มต้นด้วยภาษาไทยมาตรฐานกันก่อนเลยนะคะภาษามาตรฐานก็คือภาษาที่คนในประเทศยอมรับใช้เป็นภาษาทางราชการเพื่อใช้ติดต่อสื่อสารการในประเทศเนื่องจากว่าประเทศไทยนะคะมีภาษาถิ่นต่างๆหลายภูมิภาคจึงจำเป็นต้องมีการกำหนดให้ภาษาถิ่นใดภาษาถิ่นหนึ่งเป็นภาษากลางและจังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะก็ถือเป็นศูนย์กลางในการปกครองของประเทศซึ่งกำหนดให้ภาษากลางเป็นภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองค่ะครูแซน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองนะครับหลังจากที่เรานะครับได้รู้จักกับภาษาไทยมาตรฐานกันไปแล้วนะครับเรามาทำความรู้จักกับภาษาไทยถิ่นกันดีกว่าครับภาษาไทยถิ่นนะครับก็คือภาษาที่ใช้เฉพาะในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งนะครับที่มีรูปลักษณะเฉพาะตัวทั้งถ้อยคำและสำเนียงนะครับซึ่งจะแบ่งกว้างๆนะครับออกเป็น4ถิ่นนั่นเองนั่นก็คือภาษาถิ่นเหนือภาษาถิ่นอีสานภาษาถิ่นกลางและภาษาถิ่นใต้นั่นเองครับ
0: เรามาเริ่มกันที่ภาษาถิ่นเหนือกันเลยนะคะภาษาถิ่นเหนือนักเรียนรู้จักจังหวัดที่อยู่ภาคเหนือไหมคะยกตัวอย่างให้คุณครูฟังหน่อยค่ะ
1: มีนักเรียนบอกมาว่าเชียงใหม่ครับคุณครูนิม
0: ใช่แล้วค่ะเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำพูนเป็นต้นนะคะซึ่งภาคเหนือนะคะก็อยู่ตอนบนของประเทศไทยนั่นเองมีสภาพอากาศค่อนข้างหนาวเย็นเต็มไปด้วยภูเขาล้อมรอบทำให้การออกเสียงนะคะมีความเนิบช้านั่นเองและพูดภาษาคำเมืองหรือว่าภาษากำเมืองนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วครับ
0: ต่อมานะคะก็จะเป็นภาษาถิ่นใต้นั่นเองค่ะนักเรียนรู้ไหมคะว่าจังหวัดที่อยู่ภาคใต้มีจังหวัดอะไรบ้างคะ
1: นักเรียนบอกมาว่าจังหวัดสงขลาครับ
0: อ๋อถูกต้องแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นสงขลานครศรีธรรมราชหรือเรียกว่านครศรีธรรมราชนั่นเองใช่ไหมคะ
1: แบบนี้นั่นเองนะครับ
0: ภาคใต้นะคะก็จะอยู่ตอนล่างของประเทศไทยนั่นเองค่ะมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนและติดกับชายฝั่งทะเลทำให้การออกเสียงการสื่อสารเต็มไปด้วยความรีบเร่งจึงทำให้จังหวะการพูดนะคะห้วนๆสั้นๆแล้วก็จะมีการตัดพยางค์บางคำเช่นคำว่าทะเลก็จะพูดว่าเลนะคะ
1: อ๋อแบบนี้เองนะครับเรามาต่อกันที่ภาษาถิ่นต่อไปกันเลยนะครับนั่นก็คือภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับนักเรียนพอทราบไหมครับว่าในภาคอีสานของเรานะครับมีจังหวัดอะไรบ้างเอ่ย
0: นักเรียนตอบมาว่าอุดรธานีค่ะครูแซน
1: อ๋ออุดรธานีนั่นเองนะครับแล้วก็มีอะไรอีกครับ

0: สกลนครใช่ไหมครับ
1: อ๋อ
0: โอเคครับผมซึ่งในภาคอีสานของเรานะครับก็จะมีภาษาถิ่นอีสานนะครับเนื่องจากว่าภาคอีสานนะครับเป็นพื้นที่ราบสูงนะครับแล้วก็จะมีภูเขานะครับแล้วก็มีภูมิประเทศนะครับที่ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั่นเองส่วนสภาพอากาศของภาคอีสานเรานะครับก็จะมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนนะครับแล้วก็แห้งแล้งแล้วก็ในการออกเสียงพยัญชนะนะครับในภาคอีสานของเรานะครับจะมีการเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นเดียวพยัญชนะต้นควบนั่นเองครับ
2: อย่างนี้นี่เองนะคะนักเรียนต่อมานะคะเราก็มาดูตัวอย่างคำภาษาถิ่นคุณครูก็จะให้นักเรียนออกเสียงตามนะคะคำแรกคำว่าช้างในภาษาถิ่นเหนือออกเสียงว่าจ้างอีกครั้งนะคะจ้างต่อมาก็คือภาษาถิ่นใต้ออกเสียงว่า
0: ช้าง
2: อีกครั้งค่ะ
0: ช้าง
2: ภาษาถิ่นอีสานออกเสียงว่า
0: สร้าง
2: อีกครั้งค่ะ
0: สร้าง
2: คำต่อมาคำว่ารักภาษาถิ่นเหนือออกเสียงว่าฮักอีกครั้งนะคะ
0: ฮัก
2: ภาษาถิ่นใต้ออกเสียงว่า
0: หลัก
2: อีกครั้งค่ะ
0: หลัก
2: และภาษาถิ่นอีสานออกเสียงว่า
0: ฮัก
2: อีกครั้งค่ะ
0: ฮัก
2: คำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าพ่อภาษาถิ่นเหนือออกเสียงว่าป้ออีกครั้งนะคะ
0: ป้อ
2: ภาษาถิ่นใต้ออกเสียงว่า
0: พออ
2: ีกครั้งค่ะ
0: พอ
2: และภาษาถิ่นอีสานออกเสียงว่า
0: พออ
2: ีกครั้งค่ะ
0: พอ
2: ใช้แล้วค่ะนักเรียน
0: ต่อมานะครับหลังจากที่เรานะครับได้รู้จักกับคำในภาษาถิ่นแต่ละถิ่นกันไปแล้วนะครับเรามาเข้าสู่คำภาษาถิ่นอีสานกันเลยนะครับซึ่งในภาษาถิ่นอีสานนะครับคุณครูนะครับก็ได้มีการจำแนกไว้อย่างนี้นะครับก็จะมีการเปรียบเทียบภาษาถิ่นอีสานนะครับกับภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองซึ่งคุณครูก็จะแบ่งออกเป็น2ข้อใหญ่ๆนั่นเองครับข้อที่1นะครับก็คือการเปรียบเทียบเสียงพยัญชนะนั่นเองครับและข้อที่2ก็คือศัพท์เฉพาะถิ่นของภาคอีสานเรานั่นเองครับเรามาดูข้อแรกกันเลยนะครับก็คือการเปรียบเทียบเสียงพยัญชนะนะครับในภาคอีสานเรานะครับก็จะมีการเปรียบเทียบเสียงพยัญชนะต้นเดียวแล้วก็เสียงพยัญชนะต้นควบกับภาษาไทยมาตรฐานนะครับเรามาเริ่มกันที่การเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นเดียวในภาษาไทยมาตรฐานนะครับเป็นภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับคำแรกก็คือคำว่าหญิงนะครับในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
2: ยิ่ง
0: อีกครั้งนึงนะครับ
2: ยิ่ง
0: ใช่แล้วครับจะเป็นยิ่งเสียงขึ้นจมูกนั่นเองซึ่งข้อแตกต่างก็จะเป็นภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้พยัญชนะต้นตัวเดียวก็คือยอผู้หญิงนั่นเองครับและก็ส่วนในภาษาไทยถิ่นอีสานนะครับจะใช้พยัญชนะต้นเดียวที่เป็นเสียงเหนือนั่นเองครับผมเรามาต่อกันที่คำที่2กันเลยนะครับคำว่าใหญ่ครับในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
2: ใหญ่
0: อีกครั้งนึงนะครับ
2: ใหญ่
0: ใช่แล้วครับซึ่งคำว่าใหญ่นะครับก็เหมือนกับข้อเมื่อสักครู่เลยนะครับในพยัญชนะต้นที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานนะครับก็จะออกเสียงเป็นยอผู้หญิงนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานนะครับก็จะออกเสียงเป็นเสียงเหนือนั่นเองครับเรามาต่อกันที่คำที่3นะครับก็คือคำว่ายาวในภาษาถิ่นอีสานนะครับจะออกเสียงเป็น
2: ยาว
0: อีกครั้งนึงนะครับ
2: ยาว
0: ใช่แล้วครับเรามาต่อกันที่คำต่อไปกันเลยนะครับก็คือการเปลี่ยนเสียงที่เป็นรอเรือไปเป็นรอลิงนั่นเองนะครับอย่างเช่นคำแรกนะครับคำว่าโรงเรียนนะครับในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
2: โรงเรียน
0: อีกครั้งนึงนะครับ
2: โรงเรียน
0: ใช่แล้วครับก็คือในภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้รอเรือนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะใช้รอลิงนั่นเองครับเรามาต่อกันที่คำต่อไปเลยนะครับคำว่าเรือในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
2: เรือ
0: หรือ
2: เฮืออ
0: ีกครั้งนึงนะครับ
2: เรือ
0: หรือ
2: เฮือ
0: ใช่แล้วครับนี่ก็จะเป็นในภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้รอเรือนะครับส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะใช้ลอลิงหรือฮอนกฮูกนั่นเองครับเรามาต่อกันที่คำต่อมาเลยนะครับก็คือคำว่ารู้นะครับในภาษาถิ่นอีสานนะครับจะออกเสียงเป็น
2: รู
0: ้หรือ
2: หู้
0: อีกครั้งหนึ่งนะครับ
2: ลู
0: ่หรือ
2: หู้
0: ใช่แล้วครับนี่ก็จะเป็นการเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นเดียวนะครับก็คือรอเรือในภาษาไทยมาตรฐานนะครับไปเป็นพยัญชนะต้นเดียวในภาษาถิ่นอีสานก็คือลอลิงกับฮอนกฮู้นั่นเองครับคำต่อมานะครับการเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นที่เป็นชอช้างครับก็คือคำว่าช้างในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
2: สร้าง
0: อีกครั้งนึงนะครับ
2: สร้าง
0: ใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานเราก็จะใช้คำว่าช้างที่ใช้ชอช้างนั่นเองนะครับส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะใช้เป็นซอโซ่นั่นเองครับคำต่อมาเลยนะครับคำว่าชู้ครับผมชู้ในภาษาถิ่นอีสานนะครับจะออกเสียงเป็น
2: สู้
0: อีกครั้งนึงนะครับ
2: สู้
0: ใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานก็จะใช้ชอช้างเหมือนกันนะครับและส่วนในภาษาไทยถิ่นอีสานนะครับก็จะใช้ซอโซ่นั่นเองครับคำต่อมาก็คือคำว่าชายครับผมคำว่าชายในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่า
2: ชาย
0: อีกครั้งนึงนะครับ
2: ชาย
0: ใช่แล้วครับเรามาต่อกันที่ข้อต่อไปกันเลยนะครับก็คือการเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นควบนั่นเองครับในภาษาไทยมาตรฐานให้ไปเป็นภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับ
2: ค่ะเนื่องจากในภาษาถิ่นอีสานนะคะจะไม่ออกเสียงคำควบกล้ำรอเรือรอลิงและวอแหวนแต่จะออกเสียงเป็นพยัญชนะต้นเดียวนะคะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะนักเรียนคำแรกคำว่ากราบในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่าก
0: ราบ
2: อีกครั้งนะคะ
0: กราบ
2: คำภาษาไทยมาตรฐานจะใช้คำควบกล้ำรอเรือนั่นเองส่วนภาษาถิ่นอีสานนะคะเราจะไม่ใช้คำควบกล้ำรอเรือเราจึงจะอ่านว่ากราบนั่นเองคำต่อมานะคะคำว่ากรามในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่า
0: ข้าม
2: อีกครั้งนะคะ
0: ข้าม
2: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนสังเกตเห็นความแตกต่างไหมคะว่าภาษาถิ่นอีสานจะไม่มีคำควบกล้ำรอเรือนั่นเองค่ะมาที่คำต่อมานะคะคำว่าตรงในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่า
0: ตรง
2: อีกครั้งนะคะ
0: ตรง
2: นักเรียนก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าคำว่าตรงมีคำควบกล้ำรอเรือใช่ไหมคะครูแซน
0: ใช่แล้วครับ
2: ส่วนคำว่าตรงในภาษาถิ่นอีสานจะไม่มีรอเรือนั่นเองค่ะมาที่คำต่อมานะคะคำว่ากล้วยในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่าก
0: ล้วย
2: อีกครั้งค่ะ
0: กล้วย
2: คำว่ากล้วยในภาษาไทยมาตรฐานจะใช้คำควบกล้ำลอลิงนั่นเองส่วนภาษาไทยถิ่นอีสานจะไม่ใช้คำควบกล้ำลอลิงนั่นเองค่ะคำต่อมาคำว่าปลาในภาษาถิ่นอีสานออกเสียงว่า
0: ปลา
2: อีกครั้งนะคะ
0: ปลา
2: ป่าใช่ป่าไม้ไหมคะครูแซน
0: อ๋อไม่ใช่นะครับนี่จะเป็นแค่การออกเสียงเฉยๆนะครับคุณครูนิ่ม
2: ถูกต้องแล้วค่ะคำว่าป่าในภาษาถิ่นอีสานจะไม่ใช้คำควบกล้ำลอลิงนะคะนักเรียนคำต่อมาคำว่าแกงภาษาไทยถิ่นอีสานออกเสียงว่า
0: แกง
2: อีกครั้งค่ะ
0: แกง
2: นักเรียนจะสังเกตว่าคำว่าแกงในภาษาไทยมาตรฐานจะมีคำควบกล้ำวอแหวนนั่นเองส่วนภาษาไทยถิ่นอีสานจะไม่มีคำควบกล้ำวอแหวนนะคะคำต่อมาคำว่าแขวนในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่า
0: แขน
2: อีกครั้งนะคะ
0: แขน
2: ก็จะเป็นเหมือนคำที่แล้วนะคะเพราะว่าคำว่าแขวนเป็นภาษาไทยมาตรฐานจะมีคำควบกล้ำวอแหวนนั่นเองค่ะ
0: ต่อมานะครับเรามาต่อกันที่ข้อ2เลยนะครับก็คือศัพท์เฉพาะถิ่นอีสานนั่นเองครับซึ่งศัพท์เฉพาะถิ่นนะครับเราจะมีใช้ในทุกๆถิ่นเลยนะครับคุณเนมแต่ว่าวันนี้เราจะพานักเรียนนะครับมารู้จักกับศัพท์เฉพาะถิ่นที่เป็นถิ่นอีสานนั่นเองครับคำแรกนะครับก็คือคำว่ายางออกเสียงพร้อมกันนะครับยางคำว่ายางนะครับก็คือ
2: เดินนั่นเองค่ะนักเรียน
0: ใช่แล้วครับ
2: เรามาคำต่อมาเลยนะคะคำว่าว้าวออกเสียงพร้อมกันค่ะ
0: ว้าว
2: ว้าวแปลว่าอะไรคะนักเรียนทราบไหมเอ่ย
0: แปลว่าพูดนั่นเองครับ
2: เรามาคำต่อมาเลยค่ะ
0: คำต่อมานะครับก็คือคำว่าขี่ตัวออกเสียงพร้อมกันนะครับขี่ตัวขี่ตัวก็คืออะไรนะครับคุณเอม
2: โกหกนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วครับเรามาต่อกันที่คำต่อมาเลยนะครับคำว่าเกือบ ออกเสียงพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเกือบเกือบก็คือ
2: รองเท้านั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วครับคำต่อมานะครับคำว่าแลนออกเสียงพร้อมกันนะครับแลนคำว่าแลนนะครับในภาษาไทยมาตรฐานก็คือ
2: วิ่งนั่นเองครับ
0: เรามาต่อกันที่คำต่อมาเลยนะครับคำว่าบักเขียบบักเขียบในภาษาไทยมาตรฐานนะครับก็คือน้อยหนานั่นเองครับ
2: ถูกต้องแล้วค่ะต่อมานะคะคุณครูก็จะมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำกันนะคะชื่อกิจกรรมว่าคิดให้ไวคำไหนตรงข้ามกันนั่นเองค่ะนักเรียนคุณครูก็จะอธิบายกติกาก่อนนะคะว่าให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ถ้าคุณครูพูดคำที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานให้นักเรียนพูดคำที่เป็นภาษาถิ่นอีสานแต่ถ้าหากคุณครูพูดภาษาถิ่นอีสานให้นักเรียนพูดคำที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองเรามายกตัวอย่างกันดีกว่าค่ะครูแซนเช่นคำว่าว้าวนักเรียนต้องตอบว่าอะไรคะ
0: ว้าวเป็นภาษาถิ่นอีสานนะครับนักเรียนจะต้องตอบว่า
2: พูดนั่นเองครับนักเรียนเข้าใจกันแล้วไหมคะถ้างั้นเรามาเริ่มคำที่หนึ่งกันเลยค่ะกางเกงมีนักเรียนตอบมาว่าส่งถูกไหมคะครูแซน
0: ใช่แล้วครับกางเกงในภาษาถิ่นอีสานนะครับก็คือคำว่าส่งนั่นเองครับ
2: เก่งมากเลยค่ะมาที่คำต่อไปกันเลยนะคะคำว่าแคว
0: มีนักเรียนบอกมาว่าฟันครับคุณครูนิม
2: ถูกต้องแล้วค่ะแควคือภาษาถิ่นอีสานที่แปลว่าฟันนั่นเองค่ะคำต่อมาคำว่าน่ารักตอบได้ไหมเอ่ย
0: คำนี้อาจจะยากไปสำหรับนักเรียนนะครับเดี๋ยวคุณครูตอบให้เองนะครับคำนี้นะครับน่ารักก็คือตาฮักนั่นเอง
2: ถูกแล้วค่ะครูแซนคำต่อมาคำว่าขี่ข้านมีนักเรียนตอบมาว่าขี้เกียจค่ะครูแซนถูกต้องไหมคะ
0: ใช่แล้วครับขี่ข้านก็คือขี้เกียจในภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองครับ
2: เรามาที่คำต่อมานะคะก็คือคำว่าง่วงมีนักเรียนคนไหนทราบไหมคะง่วง
0: มีนักเรียนบอกมาว่าใช่วัวหรือเปล่าครับคุณครูนิม
2: ใช่แล้วค่ะถูกต้องแล้วค่ะก็คือวัวนั่นเอง
0: เป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนสำหรับกิจกรรมแรกนะครับที่คุณครูนิมได้พานักเรียนทุกคนเล่นนะครับซึ่งกิจกรรมแรกนะครับนักเรียนก็ได้รู้จักกับภาษาไทยมาตรฐานแล้วก็ภาษาถิ่นอีสานกันไปแล้วนะครับแต่คุณครูนะครับยังมีอีกกิจกรรมนึงนะครับซึ่งก็สนุกไม่แพ้กันเลยนะครับสำหรับกิจกรรมที่2นะครับมีชื่อว่าเปลี่ยนอย่างไรใครรู้บ้างนั่นเองครับ
2: น่าสนุกจังเลยนะคะครูแซน
0: ถ้านักเรียนทุกคนพร้อมแล้วเรามาฟังกติกาของการเล่นกันเลยนะครับสำหรับกติกาการเล่นเกมนี้นะครับก็คือให้นักเรียนนะครับตอบคำถามจากบัตรภาพต่อไปนี้นะครับโดยที่คุณครูจะมีบัตรภาพทั้งหมด6บัตรภาพด้วยกันซึ่งในแต่ละบัตรภาพนะครับก็จะมีคำซ่อนอยู่ให้โดยให้นักเรียนนะครับอ่านออกเสียงคำที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานนะครับให้ชัดเจนและก็อ่านออกเสียงคำที่เป็นภาษาถิ่นอีสานไปพร้อมๆกับคุณครูด้วยนะครับเรามาเริ่มกันที่แผ่นภาพแรกกันเลยนะครับนักเรียนสังเกตเห็นภาพนี้ไหมครับภาพนี้คือภาพอะไรนะ
2: เฉลยเลยไหมคะคุณแซน
0: ภาพนี้นะครับก็คือกรวยนั่นเองครับภาพนี้ก็คือคำว่ากรวยนั่นเองนักเรียนลองอ่านพร้อมกันสิครับกรวยอีกครั้งนึงครับกรวยลองอ่านฝั่งนี้สิครับกรวยกวยนักเรียนสังเกตเห็นความแตกต่างไหมครับกรวยคำแรกนะครับก็คือภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองครับส่วนกวยคำที่2ก็คือภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับ
2: มีอะไรหายไปคะครูแซน
0: เราจะสังเกตเห็นว่า
2: ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับก็คือคำควบกล้ำที่เป็นรอเรือหายไปนั่นเองนะครับเรามาต่อกันที่แผ่นภาพที่2กันเลยนะครับนักเรียนภาพนี้ก็คืออุปกรณ์ที่เราใช้ในการตักอาหารรับประทานนั่นเองครับ นักเรียนตอบมาว่าช้อนนั่นเองครับคุณนิมใช่แล้วครับภาพนี้ก็คือภาพของช้อนนั่นเองนะครับนักเรียนลองอ่านพร้อมกันสิครับช้อนอีกครั้งนึงครับช้อนแล้วคำนี้ล่ะครับซ่อนออกเสียงพร้อมกันนะครับซ่อนใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานนะครับเราจะใช้ชอช้างนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานนะครับเราจะใช้ซอโซ่นั่นเองครับ
2: ถูกต้องแล้วค่ะครูแซน
0: เรามาต่อกันที่แผนภาพต่อไปกันเลยนะครับนักเรียน
2: คุ้นกันไหมคะภาพนี้น่ากินจังเลย
0: ภาพนี้ก็คือภาพของกล้วยนั่นเองนะคะนักเรียนเราออกอ่านออกเสียงพร้อมกันสิครับกล้วยอีกครั้งนึงนะครับกล้วยคำนี้อีกครั้งครับกล้วยอีกครั้งนึงนะครับกล้วยคำนี้ก็เหมือนกันนะครับในภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้พยัญชนะต้นควบนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะไม่ใช้พยัญชนะต้นควบนั่นเองครับ
2: ถูกต้องแล้วค่ะเรามาคำต่อไปกันดีกว่าค่ะครูแซน
0: แผ่นภาพต่อไปนะครับนี่คือภาพอะไรนะภาพนี้อาจจะยากไปสำหรับนักเรียนนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยให้เลยนะครับนี่ก็คือภาพของเกวียนนั่นเองนะครับนักเรียนอ่านออกเสียงพร้อมกันสิครับเกวียนอีกครั้งนะครับเกวียนฝั่งนี้ล่ะครับเกวียนอีกครั้งนะครับเกวียนใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานนะครับก็จะใช้พยัญชนะต้นควบที่เป็นกอไก่วอแหวนนะครับส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะไม่มีพยัญชนะต้นควบนั่นเองนะครับ
2: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: เรามาต่อกันที่แผ่นภาพต่อไปกันเลยนะครับนักเรียนสังเกตเห็นอะไรไหมครับแผ่นภาพนี้เป็นภาพผู้หญิงผมยาวนั่นเองนะครับคำว่าอะไรนะคำว่ายาวนั่นเองครับผมลองอ่านออกเสียงพร้อมกันสิครับยาวอีกครั้งนะครับยาวในภาษาไทยนะครับจะออกเสียงเป็นเงาเงาใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้ยอยักษ์นั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะใช้เสียงเงื่อก็คือคำว่าเงานั่นเองครับเรามาต่อกันที่แผ่นภาพสุดท้ายกันเลยนะครับนักเรียนภาพนี้นะครับนักเรียนอาจจะคุ้นๆกันไหมเอ่ย
2: บ้านใช่ไหมคะครูแซน
0: ยังไม่ใช่นะครับบ้านจะไม่มีธงนะครับคุณครูนิมที่ไหนมีธงนะ
2: มีนักเรียนตอบมาว่าโรงเรียนค่ะ
0: ใช่แล้วครับภาพนี้ก็คือภาพของโรงเรียนนั่นเองครับนักเรียนลองอ่านออกเสียงพร้อมกันสิครับโรงเรียนอีกครั้งนะครับโรงเรียนมาต่อกันที่ภาษาไทยถิ่นอีสานกันเลยนะครับจะออกเสียงเป็นโล่งเลี่ยนอีกครั้งนะครับโล่งเลี่ยนใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานเราก็จะใช้รอเรือนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานเราจะใช้เสียงลอลิงนั่นเองครับ
2: ต้องแล้วค่ะ
0: เก่งกันมากเลยครับนักเรียนทุกคนหลังจากที่เรานะครับได้ทำกิจกรรมไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่คุณครูเนมได้พาทำนะครับหรือว่ากิจกรรมที่คุณครูแซนได้พาทำนะครับนักเรียนอาจจะได้ทั้งความรู้แล้วก็ความสนุกกันไปเต็มๆเลยใช่ไหมล่ะครับ
2: ใช่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบพยัญชนะต้นเดียวพยัญชนะต้นคู่แล้วก็ศัพท์เฉพาะถิ่นอีกใช่ไหมคะครูแซน
0: ใช่แล้วครับซึ่งคุณครูนะครับก็จะขอทิ้งท้ายฝากไว้ให้จดจำนะครับคือ
2: ภาษาถิ่นนะคะเป็นภาษาที่มีความเป็นเอกลักษณ์ในท้องถิ่นเราสามารถเข้าใจประเพณีวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่นได้เราควรภาคภูมิใจและหวงแหนภาษาถิ่นของเราไว้และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้ถูกต้องนอกจากนี้นะคะก็ต้องรู้จักใช้ภาษาไทยมาตรฐานให้ถูกต้องด้วยนะคะใช้ให้เหมาะกับกาลเทศะค่ะครูแซน
0: ใช่แล้วครับและคุณครูนะครับก็มีคำขวัญ นะครับอยากจะฝากนักเรียนนะครับเกี่ยวกับภาษาไทยมาตรฐานนะครับแล้วก็ภาษาถิ่นอีสานนะครับก็คือไทยถิ่นเราภาคภูมิใจมาตรฐานไทยใช้ให้ถูกต้องนั่นเองครับก่อนจะจากกันไปนะครับคุณครูนะครับก็มีแบบฝึกหัดนะครับให้นักเรียนนะครับได้กลับไปทบทวนทำเป็นการบ้านนะครับ ซึ่งแบบฝึกหัดของคุณครูนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบนะครับคำภาษาไทยมาตรฐานแล้วก็คำภาษาถิ่นอีสานนั่นเองซึ่งจะให้นักเรียนนะครับเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้องนั่นเองไม่ว่าจะเป็นคำภาษาไทยมาตรฐานคำภาษาถิ่นอีสานแล้วก็เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงพยัญชนะนั่นเองครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูทั้งสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับและพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับดีวีและผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ทางไว้ความงดงามทุกอย่างล้ำค่าทางใจอย่าลืมไปลองทบทวนอดีตวันวานจะสอนเป็นบทเรียนโลกจะเวียนหมุนไปให้เราปรับใช้คนรุ่นเดิมสร้างแนวให้คนรุ่นใหม่ต่างยุคต่างคนได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันอดีตที่นึกถึงวันเก่าบ้านของเราที่เคยรุ่งเรืองก่อนมรดกครึ่งใจในนาครย้อนให้เราไม่ลืมต้นกำเนิด
1: คุณผู้ชมครับอนุสรณ์สถานพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชบริเวณปากน้ำเจ้าโล้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราอนุสรณ์สถาน

แห่งชัยชนะจากการสู้ศึกกับทัพพม่าของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อปีพุทธศักราช2310สถูปเจดีย์ซึ่งมีการสันนิษฐานเอาไว้ว่าเจดีย์องค์เดิมได้ถูกน้ำกัดเซาะพังทลายไปเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2491และต่อมาได้สร้างพระสถูปเจดีย์ขึ้นมาใหม่เพื่อเป็นที่เคารพสักการะบูชาของผู้คนจนกระทั่งถึงในยุคปัจจุบันนี้อีกทั้งบริเวณปากน้ำเจ้าโลแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งเมืองฉะเชิงเทราในสมัยอดีตกาลดังปรากฏหลักฐานข้อความบนแผ่นเงินพบในเจดีย์ที่วัดพยัคฆ์อินทารามเมื่อปีพุทธศักราช2416ความตอนหนึ่งระบุว่าข้าพเจ้าในช้างเป็นพี่ในเสือเป็นน้องร่วมบิดามารดาอุทธรเดียวกันเดิมเป็นเชื้อพระวงศ์พงเจ้าเมืองกรรมการมาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยายังไม่เสียให้แก่พม่าตั้งแต่ฉะเชิงเทราตั้งปากน้ำเจ้าโลแล้วเอามาตั้งแปดริ้วแล้วยกไปตั้งโสธรนี่คือหลักฐานสำคัญที่บ่งบอกถึงการย้ายเมืองก่อนจะมาเป็นจังหวัดฉะเชิงเทราตราบเท่าจนกระทั่งถึงในปัจจุบันนี้

พินิจนครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางท่องไปในดินแดนโบราณแห่งย่านบูรพาทิศของประเทศไทยเพื่อไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกถึงเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ในตำนานเมืองอันเรืองนามแห่ง8ริ้วเมืองที่เป็นต้นแบบการปกครองระบบมณฑลเทศาภิบาลภูมิสถานนักปราชญ์3แผ่นดินแห่งแม่น้ำบางปะกงเมืองใหญ่ไพศาลที่มีชื่อเรียกขานกันว่าฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรามีหลักฐานจารย์จารึกบันทึกอยู่ในบทพระอัยการตำแหน่งนาทหารหัวเมืองสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถพระมหากษัตริย์รัชกาลที่8แห่งกรุงศรีอยุธยามีฐานะเป็นหัวเมืองชั้นในหรือเมืองจัตวาเช่นเดียวกับราชบุรีเพชรบุรีกาญจนบุรีสมุทรสงครามนครชัยศรีนครสวรรค์ชัยนาทสุพรรณบุรีสมุทรสาครชลบุรีปราจีนบุรีและนครนายกเมืองฉะเชิงเทราเริ่มปรากฏชัดเจนขึ้นในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เนื่องด้วยได้รับบทบาทเมืองหน้าด่านที่สำคัญแห่งหนึ่งในเหตุการณ์สงครามอานัมสยามยุทธระหว่างไทยกับยวนเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2376หลังจากเกิดสงครามได้1ปีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3โปรดเกล้าให้กรมหลวงรักรณเรศสร้างป้อมปืนกำแพงเมืองเพื่อเป็นแนวป้องกันราชธานีขึ้นที่บ้านท่าไข่ชิดกับลำน้ำบางปะกงต่อมารับสั่งให้ย้ายที่ทำการเมืองฉะเชิงเทราจากเดิมตั้งที่ปากน้ำเจ้าโลกมาตั้งภายในกำแพงเมืองแห่งนี้ด้วยส่วนชื่อบ้านนามเมืองฉะเชิงเทรานั้นมีที่มาจากหลายกระแสดังเช่นในหนังสือประชุมพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่4ภาคปกิณณกะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชาธิบายถึงชื่อเมืองฉะเชิงเทราความว่าชื่อบ้านเมืองเหล่านี้เป็นชื่อไทยบ้างชื่อเขมรบ้างเป็นสองชื่อทั้งไทยทั้งเขมรบ้างอย่างเมืองฉะเชิงเทราเป็นชื่อเขมรเมืองแปดริ้วเป็นชื่อไทยนักประวัติศาสตร์บางท่านอาจไว้ว่าฉะเชิงเทราน่าจะเพี้ยนมาจากคำเขมรสองคำคือฉะทิงเป็นภาษาเขมรโบราณแปลว่าแม่น้ำสาขาหรือแม่น้ำขนาดเล็กและเทราแปลว่าลึกจากนั้นจึงกลอนเสียงมาเป็นฉะเชิงเทราซึ่งมีความหมายว่าแม่น้ำลึก

0: ่วนคำว่า8ริ้วมีที่มาของชื่อบ้านนามเมืองกล่าวเป็นตำนานเอาไว้ว่าแม่น้ำบริเวณถิ่นฐานย่านนี้มีปลาช่อนชุกชุมและมีขนาดใหญ่กว่าในท้องถิ่นอื่นจนเมื่อแล่เนื้อเพื่อทำปลาตากแห้งจะต้องแล่ออกเป็น8ริ้วจึงเป็นที่มาของชื่อเมืองแห่งนี้ส่วนอีกข้อสันนิษฐานของ8ริ้วกล่าวตามนิทานพื้นบ้านเรื่องพระรถเมรีของคนท้องถิ่นพนมสารคามเล่ากันมาว่ายักษ์ได้ฆ่านาง12แล้วลากศพไปยังท่าน้ำคลองท่าลาดชำแหละศพออกเป็นริ้วๆได้8ริ้วแล้วทิ้งลอยน้ำไปตามลำน้ำท่าลาดริ้วเนื้อริ้วหนังลอยมาถึงเมืองฉะเชิงเทราถิ่นฐานบ้านเมืองแห่งนี้จึงได้ชื่อว่า8ริ้วนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงที่มาของบ้านเมืองอันเรืองนามแห่งนี้เมืองที่เรียกฐานกันในยุคปัจจุบันว่าฉะเชิงเทรา
1: ชื่อบ้านนามเมืองของฉะเชิงเทราเนี่ยน่าจะมาจากเมืองที่มีข้าวมากฉะเชิงเทราเทราแปลว่าข้าวนะครับเชิงนี่คือพื้นฐานถ้าเดินไปทางไหนก็จะมีต้นข้าวอยู่ตามทางเดินเต็มไปหมด
2: ส่วนคำว่า8ริ้วนั้นมาจากภาษาจีนคำว่าแปะริ้วหรือเป็นคำว่าแม่น้ำร้อยสายทั้งนี้เนื่องจากว่าคนจีนในสมัยก่อนได้เข้ามาทำสวนแล้วมีการขุดดึงน้ำจากแม่น้ำบางกงเข้าไปอยู่สวนตัวเองนั้นทำให้มีลำคลองอยู่มากมายจึงดูเหมือนมันมีแม่น้ำร้อยสายหรือ
3: คำว่า8ริ้วคนจีนสมัยก่อนมาเขาเรียกว่าฟักริ้วเราต้องดูที่ตั้งของกรุงเทพก่อนกรุงเทพมีทิศตะวันตกเมือง8ริ้วนี่ตะวันออกเฉียงเหนือเพราะฉะนั้นคนจีนก็เรียกฟักริ้วแต่ว่าคนที่รู้เขาบอกว่าสมัยก่อนการเดินเรือเนี่ยเขาเรียกเมืองนี้เขาเรียกเมือง8ริ้วก็คือจากแม่น้ำมาถึง8ริ้วก็จะ8ริ้วพอดีแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดซึ่งญาติโยมคงจะไม่รู้แหละก็คือองค์หลวงพ่อโสธรพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ก็จะประกอบด้วยศิลาหินศิลาที่เก่าแก่8ชิ้นเหมือนกัน
2: ชื่อต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่เป็นข้อสันนิษฐานของผู้รู้บ้างของผู้ที่มีข้อมูลบ้างหรือของผู้ที่คิดเอาว่าบ้างนั้นจึงไม่จำเป็นที่จะต้องไปปักใจเชื่อว่าอะไรคือข้อที่ถูกหรืออะไรคือข้อที่ผิดขึ้นอยู่กับคนที่ได้รับข้อมูลข่าวสารจะไปตัดสินใจเอาเองว่าเขาเห็นว่าข้อสันนิษฐานใดนั้นมีความน่าเชื่อถือมากที่สุด
4: นี่คือบริเวณเมืองแปดริ้วเมืองเก่าเป็นช่วงที่สองที่ย้ายมาจากบ้านสัมปทวนบริเวณนี้เรียกว่าปากน้ำเจ้าโลหรือโจโลไอ้เจ้าโลเนี่ยมันแปลว่ามันมาจากภาษาจีนแปลว่าเจ้าโลคือพม่าได้แตกพ่ายหนีไปก็เรียกเจ้าโลนะส่วนคำว่าโจโลเนี่ยมันหมายถึงว่าสมัยก่อนแถวนี้เป็นทะเลแล้วมันจะมีปลากระพงเขาเรียกว่าโจโลฉะนั้นมันเรียกได้สองอย่างตรงนี้ไปก่อนเขามีการค้าขายของป่านะฮะก็ต้องเข้าคลองท่าลาดเนี่ยไปก็เรียกว่าป่าพนมอีกส่วนเข้ามาที่จะติดต่อมาจากปัจจินก็จะต้องมาบริเวณนี้เพราะมันเป็นท่าเรือมันเลยเป็นสาเหตุให้ตรงนี้เหมาะที่จะสร้างเป็นเมืองเพราะว่าจะใช้ในการติดต่อค้าขายแล้วก็เป็นที่ประชุมชนด้วยสาเหตุที่ต้องย้ายเมืองจากปากน้ำเจ้าโลเนี่ยไปอยู่ที่บ้านท่าไข่ในเมืองเฉิงเซาเนี่ยก็เพราะว่าช่วงนั้นเราเกิดสงครามกับเวียดนามเขาเรียกว่าสงครามอนันตยามยุทธเป็นเวลา14ปีนะครับและประกอบกับมองเล็งเห็นว่าข้าศึกเนี่ยจะมาทางน้ำเพราะว่าช่วงนั้นจะมีพวกฝรั่งนะครับที่จะเข้ามาก็เลยไปสร้างเมืองใหม่ที่บ้านท่าไข
1: ่แล้วในช่วงนั้นเองนะครับพระองค์ท่านเห็นว่าถ้าหากมีศึกยวนบุกเข้ามาแล้วเนี่ยไม่มีเมืองหน้าด่านที่จะป้องกันศึกเลยจึงรับสั่งให้มีการสร้างป้อมเมืองที่ฉะเชิงเทราไว้เพื่อป้องกันศึกอีกแห่งหนึ่งปัจจุบันยังมีร่องรอยของคูเมืองกำแพงเมืองเหลืออยู่แม้จะไม่ครบถ้วนแต่ก็เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญเป็นตำราเป็นครูของแผ่นดินครับ
2: การก่อสร้างกำแพงเป็นลักษณะของการก่ออิฐถือปูนลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าตั้งในแนวเหนือใต้ขนานกับแม่น้ำบางประกงโดยหันหน้าเมืองออกทางด้านริมแม่น้ำทางด้านทิศตะวันออกณปัจจุบันที่เรามองเห็นความสูงอยู่มีเพียงแค่นี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยความสูงจากฐานรากยาวทางถึงยอดใบสายมาเนี่ย4เมตร90เซนแต่มีการบูรณะมีการโถมมาหลายครั้งจนกระทั่งเหลือเพียงแค่นี้เองในสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันนี้สภาพของกำแพงเมืองนั้นโ ถูกทำลายลงด้วยเวลาและถูกบุกรุกโดยหน่วยงานหรือความรู้เท่าไม่ถึงการของชาวบ้านที่เรามองเห็นอยู่เนี่ยกำแพงเมืองประสิทธิ์สุดแค่ตรงนี้นะครับและนอกนั้นเราจะเห็นว่ามีสิ่งก่อสร้างที่ลุกล้ำเข้ามา
1: ที่ตั้งของป้อมเมืองเชียงเซาในอดีตเนี่ยถ้าเรามองจากกำแพงเมืองเราจะเห็นคุ้งน้ำเป็นรูปตัวยูซึ่งทำให้มองระวังเหตุได้ไกลมากสุดสายตาเท่าที่สายตาเราจะทำได้ส่วนวิธีกระสุนนี่ถ้าหากว่าอยู่ในที่โล่งแล้วก็เห็นข้าศึกไกลนะครับก็จะเป็นโอกาสในการที่จะเตรียมบรรจุกระสุนแล้วก็เตรียมเรื่องต่างๆไว้ให้พร้อมก่อนที่ข้าศึกจะเข้ามาประชิดตัวครับ

0: การผ่านสมัยมาจนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2435ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงล้นเกล้าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5
1: เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ทางการปกครองโดยนำการปกครองระบบเทศาภิบาลรวบรวมหัวเมืองต่างๆตั้งขึ้นเป็นมณฑลอีกทั้งยังโปรดเกล้าสร้างพระแสงราชสัตราสำหรับพระราชทานไว้ประจำหัวเมืองน้อยใหญ่เพื่อเป็นสัญลักษณ์ประจำพระองค์มีลักษณะเป็นดาบไทยด้ามทองฝังทองลงยาราชาวดีโดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นมรุพงศ์สิริพัฒน์ข้าหลวงพิเศษจัดราชการตำแหน่งเทศาภิบาลรับพระราชทานณศาลาว่าการมณฑลปลาจีนเมืองฉะเชิงเทราเมื่อวันที่24มกราคมพุทธศักราช2451
2: พระแสงราชสัตรานี้เป็นสัญลักษณ์แทนพระองค์เป็นเครื่องหมายแห่งพระราชอำนาจในการปกครองแผ่นดินโดยทางด้านการยุติธรรมนั้นสามารถวินิจฉัยประหารชีวิตบุคคลใดบุคคลหนึ่งก่อนโดยกราบทูลภายหลังได
0: ้พระแสงราชสัตราประจำเมืององค์สุดท้ายที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคือพระแสงราชสัตราประจำมณฑลปราจีนมณฑลปราจีนแห่งนี้ถือเป็นมณฑลต้นแบบการปกครองระบอบเทศาภิบาลแห่งราชอาณาจักรสยาม
3: ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เกิดระบบการปกครองส่วนภูมิภาคเรียกว่ามณฑลเทศาภิบาลพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพร่วมหัวเมืองเป็นมณฑลในปีพุทธศักราช2435โดยใช้ลำน้ำอันเป็นเส้นทางคมนาคมสายหลักในสมัยนั้นแบ่งอาณาเขตการปกครองเกิดเป็น4มณฑลได้แก่มณฑลกรุงเก่าต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จึงเปลี่ยนชื่อมาเป็นมณฑลอยุธยามณฑลนครสวรรค์รวมหัวเมืองทางแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นไปจนถึงแม่น้ำพิงมณฑลพิษณุโลกรวมหัวเมืองเหนือทางแม่น้ำน่านและแม่น้ำยมและมณฑลปราจีนรวมหัวเมืองทางลำน้ำบางปะกงคือเมืองปราจีนบุรีเมืองนครนายกเมืองพนมสารคามเมืองฉะเชิงเทราตั้งที่ว่าการณเมืองปราจีนบุรีต่อมาได้ขยายอาณาเขตมณฑลและรวมเอาเมืองพนัสนิคมเมืองชลบุรีและเมืองบางละมุงเพิ่มอีก3เมืองรวมเป็น7เมืองภายหลังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงมีพระราชปรารภว่าเมืองฉะเชิงเทรามีราชการมากกว่าเมืองอื่นๆทั้งยังมีทางรถไฟและเป็นเมืองในท่ามกลางมณฑลสมควรย้ายที่ว่าการมณฑลมาตั้งที่เมืองฉะเชิงเทราจะเป็นการสะดวกแก่การปกครองและการบังคับบัญชาจากนั้นจึงโปรดเกล้าให้ย้ายที่ว่าการมณฑลมาตั้งที่เมืองฉะเชิงเทราตั้งแต่วันที่8มกราคมพุทธศักราช2445และเป็นแบบอย่างให้มณฑลอื่นๆในด้านการปกครองที่ก้าวหน้ามั่นคงอย่างแท้จริง
4: การเป็นมณฑลต้นแบบของที่นี่มีสาเหตุมาจากเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนเฉพาะหน้าครับแล้วก็เป็นภัยอันตรายร้ายแรงสำหรับความมั่นคงของประเทศครับคือตอนนั้นฝรั่งเศสเนี่ยได้ขยายอิทธิพลลุกเข้ามาทุกด้านไม่เว้นแม้กระทั่งด้านวัฒนธรรมครับเรื่องความเชื่อของผู้คนล้นเกล้ารัชกาลที่5เห็นว่าหากปล่อยไว้ไม่ดำเนินการจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเนี่ยจะเกิดผลเสียหายตามมาอย่างมากในขั้นแรกเลยก็จะเป็นที่ตั้งมณฑลครับถ้าหากว่าที่ตั้งมณฑลอยู่ที่ปราจีนบุรีเนี่ยจะไกลกับจุดเกิดเหตุมากเกินไปก็โปรดให้ย้ายมาไว้ที่ฉะเชิงเทรานะครับพระองค์ท่านเห็นว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับปรุงเมืองฉะเชิงเทราครั้งใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างขวัญกำลังใจให้ราษฎรนะครับก็มีการสร้างมณฑลต้นแบบมีที่ว่าการมณฑลสารมณฑลกิจการไปรษณีย์กิจการรถไฟให้เกิดขึ้นพร้อมๆกันซึ่งก็อยู่ ไม่ห่างจากที่ตั้งเมืองฉะเชิงเทราเดิมที่รัชกาลที่3วางไว้นะครับที่นี่คือที่ตั้งของศาลาว่าการมณฑลปาจีนปัจจุบันอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับเป็นลักษณะอาคารที่ก่ออิฐถือปูนทรงปัญญาหลังคามุงด้วยกระเบื้องซีเมนต์ทั้งหลังนะครับซึ่งลวดลายที่ตกแต่งลักษณะของปูนที่เป็นปูนปั้นเนี่ยจะเป็นศิลปะแบบนีโอคลาสสิกซึ่งในสมัยนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ยากครับในขณะนั้นเรามีไม้สักทองเต็มบ้านเต็มเมืองแต่ว่าเหตุที่นิยมก่อสร้างด้วยอิฐถือปูนเนื่องมาจากเห็นว่าเป็นอาคารที่น่าจะมีความแข็งแรงต่อไปเป็นเวลานานต่อมาเนี่ยเปลี่ยนเป็นการปกครองแบบจังหวัดนะครับก็มีการใช้ศาลาการจังหวัดนี้ช่วงระยะเวลาหนึ่งหลังจากนั้นก็ใช้เป็นศาลาว่าการของสำนักงานเทศบาลครับแล้วในที่สุดเนี่ยเมื่อเทศบาลย้ายออกไปแล้วก็ได้ให้เอกชนเช่าทำศูนย์การค้าหลังจากหมดสัญญาเช่าตัวอาคารแล้วนะครับได้เกิดเพลิงไหม้ทำให้ตัวอาคารศาลาว่าการมณฑลปาจีนเสียหายทั้งหลังต่อจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จทรงนำนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ามาทัศนศึกษาที่บริเวณสถานที่แห่งนี้ทรงเข้าไปเยี่ยมชมถึงด้านในซึ่งยังเป็นซากของอาคารแล้วท่านก็มีความเห็นว่าหน้าที่จะต้องหาทางรักษาไว้ครับหลังจากนั้นทางกรมศิลปากรก็ได้ดำเนินการต่อมาว่าเป็นการบูรณะใหม่ขึ้นทั้งหลังครับจนในที่สุดก็ได้รูปแบบของอาคารหลังเดิมกลับคืนมาในส่วนของฐานและที่ตั้งนี่ยังเป็นแนวฐานและที่ตั้งของเดิมส่วนผนังอาคารและเครื่องบนนี่เป็นส่วนที่ทำขึ้นมาใหม่แต่ทำเรียนแบบรูปแบบดั้งเดิมครับ

อาคารหลังนี้ในอดีตเนี่ยเป็นศาลมณฑลปัจจุบันใช้เป็นที่ทำงานของพุทธสมาคมจังหวัดฉะเชิงเทราครับความสำคัญซึ่งถือเป็นเกียรติประวัติก็คือในช่วงที่ร่นการรัชกาลที่8เสด็จทรงขึ้นบัลลังก์ทำหน้าที่ว่าความที่ศาลมณฑลแห่งนี้ครับเอกลักษณ์ที่โดดเด่นก็คือพื้นเนี่ยจะเป็นช่องว่างสำหรับการระบายอากาศวัสดุที่ใช้ก่อสร้างเนี่ยใช้ปูนหมักปูนตำแบบโบราณดูได้จากที่ผิวของอาคารนะครับจะเห็นว่าตัวอาคารมีสีผิวซึ่งไม่สม่ำเสมออันนี้เป็นธรรมชาติของสีที่ใช้ผสมลงในปูนขัดซึ่งเราจะใช้เคลือบผิวอีกทีหนึ่งครับจะมีข้อดีตรงที่ว่าหากมีน้ำฝนนะครับมาสาดมาถูกต้องตัวอาคารแล้วเนี่ยจะไม่จับกับผิวครับเพราะว่าผิวอาคารถูกขัดด้วยปูนขัดเรียบร้อยแล้วจะเด่นกว่าสีที่ใช้ทาอาคารโดยทั่วๆไปครับ

0: ำหนักแห่งนี้นะครับก็เป็นตำหนักของกรมหมื่นมรุพงศ์สิริพัฒน์นะครับท่านเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นเจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดฉะเชิงเทราและโดยเฉพาะอย่างยิ่งจวนหลังนี้ครับติดกับแม่น้ำบางปะกงมีที่78ไร่ครับอายุนะครับของตำหนักแห่งนี้ก็120ปีแล้วนะครับในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับก็เสด็จมาที่นี่แล้วก็พระองค์ท่านก็ได้ฉายพระรูปนะครับที่บันไดนะครับตอนหน้าเนี่ยครับกับข้าราชบริพารแล้วก็ต่อมาอีกประมาณ66ปีผ่านมานะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครับก็มาประทับนั่งแล้วก็ฉายรูปกับข้าราชบริพารเหมือนกันนะครับในตำหนักแห่งนี้นะครับและตำหนักแห่งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยครับก็มากกว่าเกือบ30ท่านนะครับที่มาพักที่นี
1: ่ส่วนของห้องนี้ก็เป็นห้องชั้น2ของจวนผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราปัจจุบันเมื่อ104ปีก่อนเป็นห้องบรรทมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลรัชกาลที่5ครับแล้วสิ่งที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยครับก็เป็นแท่นพระบรรทมพระองค์ท่านก็บรรทมอยู่ที่นี่4คืนนะครับหลังจากนั้นพระองค์ท่านก็ได้พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์นะครับซึ่งปรากฏอยู่ที่ฝาผนังดับให้แก่จวนหลังนี้ไว้พร้อมกับมีลายพระหัตถ์ของพระองค์ท่านกำกับอยู่ที่พระบรมฉายาลักษณ์ตอนล่างด้วยนะครับว่าได้มาประทับพักอยู่ที่นี่แล้วมีความสบายมากครับ

ภูมินิทัศน์ประวัติศาสตร์ที่ภาพคลุมอยู่ทั่วอาณาบริเวณเมืองฉะเชิงเทราแห่งนี้คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ในตำนานเมืองอันเรืองนามจนเป็นดั่งมรดกทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยเมืองใหญ่ที่มีความสำคัญทางภูมิศาสตร์เป็นเมืองหน้าด่านทางทะเลด้านทิศตะวันออกของประเทศไทยมาช้านานแต่ทว่าในยุคปัจจุบันนี้หลายสิ่งหลายอย่างอาจเลือนลางจางหายไปจากความทรงจำของผู้คนบนถิ่นฐานย่านเมืองแห่งนี้เสียแล้ว

0: ช้ำแน่นอน
1: แม่น้ำบางปะกงสายนาทีโบราณที่ไหลหล่อก่อเป็นสายธาราจากแม่น้ำปราจีนบุรีไหลมาบรรจบกับแม่น้ำนครนายกที่บริเวณเหนืออำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราจากนั้นไหลลงทางทิศใต้ผ่านอำเภอคลองเขื่อนอำเภอบางคล้าอำเภอเมืองอำเภอพนมสารคามอำเภอบ้านโพและไหลลงสู่อ่าวไทยที่อำเภอบางประกง
2: ซึ่งคำว่าบางประกงนี้มีข้อสันนิษฐานถึงชื่อที่มาแตกต่างกันไปต่างๆนานาบางก็ว่าเป็นคำเขมรโดยมาจากการรวมคำระหว่างคำว่าบางและคำว่าบองกองในภาษาเขมรซึ่งแปลว่ากุ้งเกิดเป็นคำว่าบางบองกองอันหมายถึงแม่น้ำที่คดโค้งเหมือนกุ้งจนกล่อนเสียงเป็นบางปะกงส่วนอีกที่มาเกิดจากชื่อปลาชนิดหนึ่งซึ่งเคยอาศัยอยู่อย่างชุกชุมในกระแสธาราแห่งนี้โดยชาวบ้านมักเรียกปลาชนิดนั้นว่าปลาอีกงจึงเรียกชื่อลำน้ำแห่งนี้ว่าบางปลาอีกงต่อมาเกิดการกล่อนเสียงจนกลายมาเป็นบางปะกงและอีกข้อสันนิษฐานหนึ่งมาจากชื่อบ้านบางมังกงดังมีหลักฐานปรากฏอยู่ในนิราศเมืองแกลงของท่านสุนทรผู้ระบุเอาไว้ว่าถึงหย่อมย่านบ้านบางมังกงนั้นดูเรียงรันเรือนเรียบชลาศิลป์แต่ล้วนบ้านปากปลาริมวารินเหม็นแต่กลิ่นเน่าอบตลบไปเห็นศาลเจ้าเหล่าเจ๊กอยู่เซ็งแซ่ปูนทะกงองค์แก่ข้างเพศใสเกเลเอ๋ยเคยข้ามคงคาไลช่วยคุ้มภัยปากอ่าวเธอนายซึ่งบ้านบางบังกงเป็นหมู่บ้าน

ประมงชายฝั่งของคนจีนอยู่ปากน้ำปลายสุดอ่าวไทยจึงเรียกชื่อแม่น้ำตามชื่อหมู่บ้านแล้วกลายมาเป็นบางปะกงนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงชื่อที่มาของมหานทีโบราณบริเวณเมืองฉะเชิงเซาเมืองที่เนืองแน่นไปด้วยวิถีแห่งบรรพชนคนจีนดังปรากฏมีหลักฐานชื่อบ้านนามเมืองอยู่ในจดหมายเหตุพระราชกิจรายวันในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5คราที่เสด็จแขวงเมืองฉะเชิงเซาความตอนหนึ่งระบุว่าเสด็จขึ้นที่ท่าตลาดบ้านใหม่ทอดพระเนตรตลาดนั้นไปจนสุดตลาดแล้วเสด็จวัดเจ๊กซึ่งอยู่ห้องตลาดตอนข้างเหนือวัดนี้เป็นวัดจีนอย่างแท้พระพุทธรูปก็เป็นเจ๊กได้พระราชทานเงินช่วยบำรุงวัดจีนแห่งนี้80บาทนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงชุมชนคนจีนแห่งตลาดบ้านใหม่

0: ที่มาของตลาดรุ่นใหม่เนี่ยเดิมทีเนี่ยคนจีนเข้ามาค้าขายก็ทางเรือนะฮะก็เป็นที่จอดเรือพักเรือแต่ต่อมาเนี่ยเรือมันรั่วเขาก็เลยขึ้นมาสร้างเพิงพักเป็นชั่วคราวแล้วก็พร้อมกับค้าขายไปด้วยคนก็มานิยมซื้อขายกันก็เลยกลายเป็นตลาดขึ้นมาเดิมทีเป็นหลังคาจากฝาเสียมต่อมาเนี่ยที่ตลาดบ้านใหม่เนี่ยเกิดไฟไหม้เมื่อ2449เนื่องจากว่าบริเวณตลาดเนี่ยมีการค้าน้ำมันด้วยก็ทำให้มีการสร้างตลาดขึ้นมาใหม่เมื่อสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยรัชกาลที่5เสด็จก็เลยเรียกว่าตลาดบ้านใหม
1: ่สมัยก่อนกลางตลาดเนี่ยนะจะมีร้านทองร้านตีเหล็กร้านขายของชำร้านขายเครื่องบวชสมัยนั้นน่ะจะมีเรือส่งเรือส่งเนี่ยไม่ว่าจะเรืออะไรต้องวิ่งจากแม่น้ำจากมาจากอ่อนนุชนะมาส่งของเนี่ยจะมีเรือพ่วงลำข้าเรือข้าทุกอย่างที่จะผ่านมาแล้วก็ท่าน้ำจะมีท่าน้ำเรือส่งเรือส่งนี่ก็จะมีตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เขาจะมีเวรของเขาเองที่เขาจะมาส่งของนะจะมีของชำทุกอย่างที่ในเรือเขาจะมีตลาดบ้านใหม่นี้เริ่มซบเซาเมื่อปีพ.ศ.2500ประมาณ20ได้นะตอนที่พี่อายุ10กว่าขวบเนี่ยตรงหน้าที่จะข้ามสะพานทำสะพานข้ามคลองเนี่ยมันจะมีโรงเลื่อยแล้วหลังจากนั้นก็พอมีสะพานอันนี้ขึ้นมาเนี่ยตลาดนี่ก็เริ่มซบเซาลงไปโดยที่คนก็ลูกเลิกอะไรก็ไปอยู่กรุงเทพกันหมดเหลือแต่พ่อแม่จีนๆมานั่งอยู่ในบ้านก็ค่อนเงียบไปตามสภาพแนวคิดของที่ฟื้นฟูตลาดนี้คือเริ่มมีชุมชนก่อนพอหลังจากปี45เนี่ยก็มีเรือฝันนาทีเนี่ยมาจากหลวงพ่อสุธรแต่มาบ้านใหม่เนี่ยปรากฏว่าบ้านใหม่ไม่มีอะไรเลยมันเงียบมากก็จัดการประชุมละตอนเนี้ยโดยใช้ว่าชุมชนบ้านใหม่กับชุมชนตลาดบนนี่มาเป็นชมรมรักตลาดบ้านใหม่ปีนี้เข้าปีที่8แล้วนะถือว่าตลาดเราเนี่ยก็ไปรอดแล้ว
0: ก็ทำให้ปัจจุบันนี้วันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดก็จะมีคนมากันมาก

0: อีกหนึ่งภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์ที่มีความเกี่ยวพันกับชุมชนชาวจีนที่มาตั้งรกฝังรากอยู่ริมแม่น้ำบางปะกงนั่นคือศาสนสถานโบราณเป็นที่สถิตศรัทธาของบรรดาบรรพชนคนถิ่นฐานย่านนี้มาช้านานอารามเก่าการซึ่งมีชื่อเรียกขานเป็นภาษาจีนว่าวัดเล่งหกยี่ซึ่งเล่งในภาษาจีนหมายถึงมังกรส่วนคำว่าหกแปลว่าโชคลาภวาสนาเมื่อเอาความหมายมารวมกันจึงแปลว่ามังกรแห่งโชคลาภจนมีตำนานเล่าขานกันมาว่าศาสนสถานแห่งนี้เปรียบเสมือนท้องมังกรส่วนหัวมังกรอยู่ที่วัดเล่งเม่ยี่หรือวัดมังกรกมลาวาสที่เยาวราชและหางมังกรอยู่ที่วัดเล่งหัวยี่หรือวัดมังกรบุปผารามจังหวัดจันทบุรีวัดเล่งหกยี่พุทธสถานที่ในการต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามให้ใหม่เป็นชื่อภาษาไทยว่าวัดจีนประชาสโมสร
1: วัดจีนประชาสโมสรหรือวัดเล่งหกยี่สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2449โดยพระคุณเจ้าซกเหงปฐมเจ้าอาวาสแห่งวัดเล่งเนยี่ที่เยาวราชซึ่งได้รับบริจาคที่ดินจากนายอากรเทียนเอ็นแซ่ลีสานุสิทธิ์ผู้มีจิตศรัทธาเป็นจำนวน5ไร่3งาน80ตารางวาเพื่อสร้างวัดภายหลังสร้างเสร็จแล้วจึงได้มอบให้พระคุณเจ้ากวยหลงเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกสิ่งก่อสร้างในวัดจีนประชาสโมสรนั้นเป็นสถาปัตยกรรมรูปแบบจีนที่สวยงามตามความเชื่อของนิกายมหายานมีวิหาร

0: จตุโลกบาลองค์ใหญ่และเทวรูปจีนอ้วยโฮในชุดนักรบหน้าเกรงขามโดยภายในพระอุโบสถนั้นประดิษฐานพระพุทธรูปศิลปะแบบมหายานและมีเทพเจ้าไฉ่เซ่งเอี้ยอยู่ทางด้านขวาของพระประธานอันเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวไทยเชื้อสายจีนเป็นจำนวนมากนี่คือหลักฐานที่กล่าวขานถึงความยิ่งใหญ่ของอารามที่มีนามว่าจีนประชาสโมสรพุทธสถานศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตศรัทธาของไพร่ฟ้ามหาชนซึ่งอยู่คู่บ้านย่านเมืองฉะเชิงเทราแห่งนี้มาเป็นเวลายาวนานนับร้อยปีล่วงมาแล้ว
1: ก่อนที่จะมาเป็นวัดเล่งฮกยี่หรือวัดจีนประชาสโมสรเนี่ยคนเขาจะเรียกกันด้วยความติดปากด้วยความเข้าใจกันก็คือเจตึงบนเจตึงก็คือเป็นศาลเจ้านั่นเองเพราะมันจะมีการกินเจด้วยนะจะไม่เรียกชื่อกันตรงๆแต่ก็จะเป็นที่รู้กันว่าตรงนี้ถ้าบอกเจตึงบนก็คือตรงนี้เจตึงล่างก็คือวัดสัปปะกงข้างหลังนี้คุณโยมเป็นพระพุทธรูปสามองค์มีนามว่าพระพุทธปัญญาประสาทเขาเรียกพระเจ็กก็จะเหมือนคนแล้วก็จะศีรษะโล้นการสร้างนี่ก็คือทำมาจากกระดาษหรือต้นไม้ชนิดหนึ่งจากเปลือกไม้เอามาทอเอามาถักแล้วก็มาแปะเป็นพุทธรูปเป็นชั้นๆจนมีความหนาเสร็จแล้วก็มาตกแต่งปิดทองให้สวยงามอันนี้ก็คือเป็นงานมือทั้งหมดนะพระพุทธรูปที่โยมเห็นนี่ก็จะสร้างเอาไว้ที่เล่งวัดเล่งในยี่ที่เจริญกรุงจากนี้วัดเล่งในยี่สร้างเสร็จแล้วเนี่ยจะทำการเปิดพุทธรูปยังมาไม่ทันวัดเล่งในยี่ก็เลยต้องปั้นเป็นปูนนะฮะที่ใหญ่โตแล้วก็หลังจากที่สั่งมาแล้วเนี่ยในเมื่อไม่ได้ประดิษฐสถานที่วัดเล่งในยี่แล้วก็ต้องหาที่มาตั้งก็ทำเลที่นี่เหมาะก็เลยอาราธนามาสร้างวัดนี่แล้วมาตั้งไว้ที่นี่อันนั้นก็เลยเป็นที่มาที่ไปจากนั้นร้อยกว่าปีก็มีญาติโยมเข้ามากราบไหว้วัดเล่งในยี่แล้วก็ต้องมาไหว้เล่งฮุ่งยี่เพราะว่ามีพระมาไว้ที่นี่อันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าโพธิสัตว์เทพแห่งการคุ้มครองคือว่าเทพปกปักรักษาเขาเรียกอุยทอถ้าสมมุติกระทานี่ปากทิ่มลงนี่ก็แสดงว่าที่นี่วิปัสสนากรรมฐานเขาเรียกว่ามาไหว้พระนี่ต้องระมัดระวังเพราะว่าพระบางท่านอาจจะไม่คุยกับเราพอท่านวิปัสสนากรรมฐานเขาเรียกงดในการพูดถ้าท่านยกขึ้นแสดงว่าวัดหลังนั้นปฏิปทาในการสนทนาธรรมได้เขาเรียกใช้เสียงได้เพราะนั้นก็องค์นี้จะเป็นสัญลักษณ์บอกถึงอารามหลังนี้ว่าอารามหลังนี้อยู่ในฝ่ายขลุ่ยทุละฝ่ายวิปัสสนาเพราะนั้นไปวัดจีนที่ไหนก็จะต้องเจอพระโพธิสัตว์มีนามว่าอุยทอองค์นี้อันนี้คือเทพแห่งโชคลาภไฉ่เซิงเอี้ยถ้าไหว้ในโบสถ์นี่ก็คือขอในเรื่องของศีลสมาธิสติปัญญานะและหลังจากนั้นเราก็จะกลับไปบ้านแล้วก็เอาสักนิดหน่อยก็คือมาขอโชคลาภเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในทำธุรกิจความเชื่อถือของคนจีนว่าช่วงตรุษจีนปีใหม่เนี่ยองค์ท่านจะต้องมาอำนวยพรเพราะฉะนั้นญาติโยมก็จะมาขอพรท่านอ่านคาถามาลูบถุงเงินถุงทองกันช่วงตรุษจีนนี่ก็ถ้าโยมมาก็จะต่อคิวกันยาวเหยียดเลยเทพองค์นี้ท่านมีนามว่าหัวทอหรือว่าเป็นหมอยาเป็นปรมาจารย์แห่งหมอเพราะว่าท่านได้ทิ้งเอาไว้ก็คือฝังเข็มนี่ท่านเป็นผู้ริเริ่มแล้วท่านก็ค้นคว้ายาเยอะแยะไปหมดสมัยก่อนคนเราจะใช้สมุนไพรเป็นตัวหลักในการรักษาพยาบาลเพราะฉะนั้นแล้วคนไม่ว่าวัดจีนที่เมืองจีนเนี่ยจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่จะต้องตั้งท่านเอาไว้เพื่อกราบไหว้บูชาขอพรเรื่องของให้มีสุขภาพพละไม้แข็งแรงแต่ถ้าไม่แข็งแรงก็ทำยังไงก็มาขอยากับท่านถือว่าท่านเป็นเทพก็จะมาเขย่าติ้วติ้วนั้นก็จะมีเบอร์ออกมาและก็จะมียาเจียดให้แต่ส่วนเดี๋ยวนี้ทางวัดไม่ได้ให้ยาแล้วเพราะว่ายาเท่าไรเก็บไว้จะขึ้นราอันนี้คือสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งของวัดเขาเรียกว่าหิ่งบูรพาจารย์เป็นสรีระสังขารที่ดับขันไปแล้วไม่เน่าเปื่อยของอดีตเจ้าวาดแต่ละองค์หลังจากที่ท่านนั่งมรณภาพแห้งไปแล้วบางส่วนก็คงจะมีการปั้นเพื่อให้มีครบสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นแต่งหูขึ้นมาหน่อยนึงแล้วก็เปิดเนตรให้ท่านเวลาคนมาขอพรก็จะได้เห็นนะญาติโยมมากราบไหว้บูชาแล้วท่านจะได้เพ่งญาณมองช่วยเหลือญาติโยมเหมือนกันหรือก็การดูคุ้มครองปกปักรักษาวัดวาอารามตลอดจนคนมาไหว้พระนั่นเองอันนี้ก็คือป้ายชื่อที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ท่านพระราชทานนามไว้ชื่อเป็นมงคลว่าวัดจีนประชาสโมสรอาโยมสังเกตเห็นว่าคำว่าสะเนี่ยมันจะมีสระอะซึ่งสมัยนี้ไม่ใช้กันแล้วก็จะมีหิรัญจกรท่านอยู่ด้านบนเป็นปูนชนิดหนึ่งที่หล่อขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์ความเป็นสิริมงคล

วัดจีนสโมสรเนี่ยนะเป็นวัดที่คนรู้จักทั่วไปเลยตุรกีอย่างเงี้ยนะวันที่1เนี่ยถึงวันที่15เนี่ยชาวบ้านใหม่หรือชาวกรุงเทพที่ไหนก็ต้องมากราบไหว้วัดจีนสโมสรทั้งนั้นถือว่าเป็นวัดที่สำคัญสำหรับในฉะเชิงเทราเรารองน้องๆจากหลวงพ่อโสธรเลยเพราะว่าเราเกิดมาแล้วก็นับถือท่านมาตั้งแต่เด็กเจ้าหัวถอเสียงอะนะเขาจะคุ้มครองเด็กตั้งแต่อายุ1ขวบถึงอายุ15ขวบชาวบ้านเนี่ยจะต้องไปไหว้ทุกคนต้องไปไหว้ทุกปีไหว้ทุกครั้งให้ลูกเนี่ยสุขภาพแข็งแรง

0: ประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นในแดนดินถิ่นฐานย่านเมืองฉะเชิงเทรายังปรากฏมีบุคคลผู้รับใช้ใกล้ชิดเบื้องพยุคลบาทแห่งพระมหากษัตริย์ไทยมาถึง3รัชกาลบุรุษผู้แตกฉานเชี่ยวชาญทางด้านภาษาไทยจนได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนหลวงแห่งแรกในพระบรมมหาราชวังบุรุษผู้เป็นนักปราบแผ่นดินสายเลือดเมืองฉะเชิงเทราผู้มีนามว่าพระยาศรีสุนทรโวหารน้อยอาจารยังกูล
1: พระยาศรีสุนทรโวหารหรือน้อยอาจารยังกูลเกิดเมื่อวันที่5กรกฎาคมปีพุทธศักราช2365ที่บ้านในแถบคลองโสธรแขวงเมืองฉะเชิงเทราบิดาชื่อทองดีมารดาชื่อบัวท่านเป็นบุตรคนที่6เล่าเรียนหนังสือไทยกับหลวงบรรเทาทุกราชกรมการเมืองฉะเชิงเทราซึ่งเป็นพี่ชายใหญ่และได้เข้าไปศึกษาต่อในพระนครอยู่กับสามเณรทัตน้าชายที่วัดสะเกษวรวิหารเมื่อบรรพชาเป็นสามเณรก็ได้เรียนหนังสือไทยหนังสือขอมจนกระทั่งอุปสมบทเป็นภิกษุเมื่อศึกษาเล่าเรียนจนแตกฉานแล้วจึงลาสิกขาบทก่อนถวายตัวเข้ารับราชการในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ต่อมาในปีพุทธศักราช2414ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ท่านน้อยได้คิดแบบสอนหนังสือไทยขึ้นอันได้แก่มูลบทบรรพกิจวาหนิดนิกรอักษรประโยคสังโยคพิธานและพิสารการันต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้นำหนังสือแบบเรียนภาษาไทยทั้ง5เล่มนี้มาใช้ในการเรียนการสอนอย่างจริงจังณโรงเรียนหลวงแห่งแรกในพระบรมมหาราชวังพร้อมให้ท่านน้อยซึ่งมียศเป็นหลวงสารประเสริฐในขณะนั้นได้ดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่สอนสั่งเชื้อพระวงศ์รวมถึงบุตรหลานข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ผู้น้อยทั้งหลายจนเป็นที่รักของลูกศิษย์ดังมีบันทึกในจดหมายเหตุรายวันของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตพระโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ความตอนหนึ่งระบุว่าวันพฤหัสบดีที่16เมษายนพุทธศักราช2428 2โมงแล้วแต่งตัวไปเรียนหนังสือเอาผ้าม่วงหางกระรอก2ผืนกับเสื้อยศตัวหนึ่งไปรดน้ำพระยาศรีสุนทรแกดีใจหัวเราะแป้นทีเดียวแล้วเขียนเป็นคาถากับโคลงให้พรเราได้ให้จดไว้ในสมุดนี้แล้วนี่คือหนึ่งในบทบันทึกที่จารึกถึงความดีความชอบของท่านน้อยอาจารยังกูลผู้ที่อุทิศตนเพื่อการศึกษาตลอดช่วงชีวิตของท่านจนได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเลื่อนยศขึ้นเป็นพระยาศรีสุนทรโวหารยานปรีชามาศบรมนาถนิตยภักดีพิริยพาหะ
2: ท่านเป็นปูชนียบุคคลในเรื่องของการทำรงรักษาสืบทอดเอกลักษณ์ทางภาษาไว้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแต่งแบบร้อยกรองครับในความคิดของผมเนี่ยคิดว่าท่านเนี่ยเป็นท่านสุดท้ายแล้วนะครับที่แต่งตำรับตำราโดยคงลักษณะของร้อยกรองไว้ในตำราแต่จากนั้นมาเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยเห็นนะครับว่าคนจะเดินตามรอยท่านผมว่าเอกลักษณ์อันเนี้ยเป็นสิ่งที่ควรที่จะสืบทอดไว้การแต่งตำราเป็นร้อยกองเนี่ยจะทำ

0: ทำให้ง่ายต่อการเล่าเรียนแล้วก็เป็นภาษาที่สวย
1: สำหรับคุณอุปการหรือว่าคุณค่าความสำคัญของผลงานของท่านพระยาศรีสุนทรโวหารน้อยอาจารยังกูลหรือว่าคุณค่าของท่านเองเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมีมากนะครับเพราะว่าท่านเป็นผู้วางรากฐานตำราเรียนในยุคการศึกษาที่เป็นแบบแผนในปัจจุบันแต่ทีนี้เนี่ยเป็นที่น่าเสียดายที่คนไทยเราส่วนใหญ่ไม่ค่อยท่านหรือผลงานของท่านเท่าที่ควรนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยอาจเป็นเพราะว่างานเขียนของท่านส่วนใหญ่เป็นตำราเรียนซึ่งพอตำรานั้นไม่เหมาะสมแก่ยุคสมัยแล้วเราก็เลิกใช้นะครับก็เก็บขึ้นหิ้งขึ้นชั้นหนังสือไปไม่มีผู้นำมาใช้อีกหรือเป็นวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่เกี่ยวกับพิธีการซึ่งคนปกติก็ไม่ได้อ่านมากนักทีนี้เป็นที่น่าเสียดายเพราะว่าถ้าไม่มีท่านเนี่ยนะครับการศึกษาที่เป็นแบบแผนหรือว่าตำราเรียนที่เป็นแบบแผนก็อาจจะไม่มีแนวทางที่ชัดเจนจังหวัดฉะเชิงเทราอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นที่เดียวที่มีอนุสาวรีย์ของท่านอยู่นะครับแล้วก็ปรากฏนามปรากฏชื่อของท่านในคำขวัญของจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับว่าพระยาศรีสุนทรโวหารปราชญ์ภาษาไทยเพราะนั้นเป็นที่น่าเสียดายมากถ้าคนฉะเชิงเทราหรือว่าคนไทยจะละเลยหรือไม่รู้จักท่านไม่รู้จักผลงานของท่าน
2: หลังจากที่ผมได้นำพาคุณผู้ชมเดินทางมาพินิจพิเคราะห์เจาะลึกถึงดินแดนถิ่นฐานโบราณซึ่งถูกเรียกขานกันว่าฉะเชิงเทรากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นอู่บ้านฐานถิ่นที่ในพ.ศ.นี้ยังคงเต็มไปด้วยกลิ่นอายของศิลปสถานศิลปวัตถุอายุเก่ากาลซึ่งรายรอบครอบคลุมอยู่ทั่วภูมิสถานอาคารบ้านเรือนพุทธสถานศาลเจ้ารวมถึงเรื่องเล่าขานตำนานเมืองซึ่งยังคงเรืองรองครองคู่อยู่ในหัวใจของบรรดาบรรพชนและอนุชนคนฉะเชิงเทราเสมอมา
0: เรื่องความภาคภูมิใจสำหรับเมืองฉะเชิงเทราเนี่ยนะครับจะเห็นว่าเนื้อหาทางประวัติศาสตร์ในแต่ละยุคแต่ละสมัยตั้งแต่การเป็นจุดรวมพลที่จะปกป้องบ้านเมืองในสมัยกรุงศรีอยุธยาการเป็นเส้นทางเดินทัพผ่านของสมเด็จพระเจ้าตากสินที่จะไปรวบรวมผู้คนมากู้เอกราชหรือแม้กระทั่งการป้องกันบ้านเมืองครั้งสำคัญในรุ่นรัชกาลที่3ในรุ่นรัชกาลที่5แล้วเนี่ยเรามีสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วก็ยังคงรักษาไว้เป็นประจักษ์พยานทางประวัติศาสตร์จนกระทั่งถึงปัจจุบัน
3: ความภูมิใจในความเป็นคนฉะเชิงเทราเนี่ยก็คือจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยเป็นมณฑลครูเป็นศูนย์กลางการศึกษาของภาคตะวันออกนะครับแล้วก็คนเชิงเซาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เนี่ยถือว่าทุกคนนั้นเป็นลูกหลวงพ่อทุกคนก็ตั้งใจทำความดีอยู่กันอย่างมีความสุข
0: ในความเห็นของผมเนี่ยบรรพบุรุษก็สร้างเตรียมทุกอย่างไว้ให้เราแล้วนะครับเราเป็นเพียงผู้เดินตามและผู้สืบทอดแล้วก็คอยประคับประคองให้เอาความสุขอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินยังคงอยู่คุณธรรมจริยธรรมของผู้คนในบ้านเมืองยังคงอยู่เท่านี้ก็น่าจะเพียงพอครับ

บทสรุปของการเดินทางมาพินิจนครเมืองฉะเชิงเทราในครั้งนี้ทำให้เราได้รับรู้ถึงความภาคภูมิใจในเรื่องราวที่ส่องสว่างกระจ่างอยู่อย่างยิ่งใหญ่ในถิ่นฐานบ้านเมืองแห่งนี้ซึ่งไม่ว่าจะเกิดบ้านไหนเมืองไหนหากขาดไร้ซึ่งความภาคภูมิใจในบ้านเมืองของตนก็คงเหมือนกับเราไม่ภาคภูมิใจในความเป็นไทยหรือไม่อยากฝากไว้ให้ร่วมกันพินิจดูสวัสดีครับ

0: อาหารมิใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจโรงลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว Look so อร่อยมากมาก
2: วีนี่อะไร
3: โอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
2: เลย
3: ชอบมากเลย
2: เอมิลี่ชิมเลย
3: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
2: แกะสลัด
3: แกะสลัด
2: มาสวยเลย
3: โอ้สวยมาก
2: อร่อยอร่อย
3: 1 2 3 Cheers
2: วันลาบ
3: ชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนมั้งคะ
3: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
3: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมากายน้ำหน้าอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อ่ะอาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
3: How you feel and the flavor?
2: It's so good.
3: Yeah.
7: No. Yeah.
3: Very good. I think in like 1 year you'll be perfect. You'll
2: right,
3: be eating.
2: Right.
3: You'll be eating like 10 chilies.
0: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
3: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อิ่มใจและก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยดิเชียส

ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you. Yes. Kapun ka. Oh, how much?
1: Oh, no.
0: Oh, thank you. Kapun ka.
2: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher spider
1: thank you
2: มันไม่ใช่ spider มันคือ spicy
1: okay so students this is the end of our class for today thank you so much
3: gift
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
4: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความประณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืมในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you, Kapun Ka. Oh, how much?
1: Oh, no.
0: Oh, thank you, Kapun Ka.
2: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher. Spider.
1: Thank you.
2: มันไม่ใช่สไปเดอร์มันคือ spicy.
1: Okay, so students, this is the end of our class for today.
3: Teacher.
1: Thank you so much.
4: Gift for you.
1: Oh, my gift. Oh, this is so cute. Oh, thank you so much.
5: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความปราณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม

เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

0: เราเป็นผู้ผลิตอิสระทีมนครมีเดียค่ะจากภาคใต้พอดีว่าเราเนี่ยเป็นนักข่าวพลเมืองค่ะพัฒนาจากนักข่าวพลเมืองจนได้มีโอกาสมาพัฒนาเป็นผู้ผลิตสารคดีโดยที่เรามีความรู้สึกว่าการที่เราสื่อสารเรื่องราวจากพื้นที่จากบ้านของเราด้วยตัวของเราเองค่ะดีกว่าเรารอสื่อกระแสหลักเพียงอย่างเดียวในการที่จะสื่อสารจากเรื่องราวจากบ้านของเรา
1: อันนี้นะครับเป็นวิชานิเทศศาสตร์เป็นไงบ้างครับ
0: ที่นี่บ้านเราเรื่องที่เราทําในตอนนี้นะคะเราตั้งชื่อตอนว่าสาคูค่ะเพราะเรามีความรู้สึกว่าเราเห็นต้นไม้ชนิดหนึ่งในบ้านของเราอะค่ะตั้งแต่เด็กแต่เราไม่เคยเห็นประโยชน์จากต้นของมันเลยก็มองผ่านไปแต่พอเราได้มาชิมขนมชิ้นเล็กๆเพียงชิ้นเดียวค่ะทำให้ทีมของเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องสื่อสารเรื่องราวในตอนนี้แล้วล่ะค่ะ

ขนมที่เราได้รับประทานเป็นขนมที่ทำจากแป้งสาคูค่ะเป็นขนมกวนมันมีความหอมมันมีกลิ่นอะไรที่บอกไม่ถูกที่มันต่างจากขนมชนิดอื่นค่ะเรากินขนมเสร็จแล้วเราก็มันต้องมีอะไรมากกว่านี้เราก็เลยหา

0: ข้อมูลเพิ่มแล้วก็ไปเจอกับวิจัยตัวนึงในเว็บไซต์ค่ะแล้วก็มีชื่ออาจารย์นิพนธ์ใจปลื้ม
1: คือสาคูเนี่ยมันก็ขึ้นได้เฉพาะในภาคใต้นะครับในประเทศไทยเฉพาะในพื้นที่ที่น้ำขังหรือน้ำแฉะเพราะฉะนั้นก็มันก็จะอยู่บริเวณห้วยหนองคลองบึงริมแม่น้ำแล้วก็ป่าพลุอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นสาคูก็ไม่ได้เป็นพืชที่ไปแย่งพืชอื่นเขาก็อยู่ของเขาอยู่อย่างนั้นแล้วก็ดูเขาจะสมบูรณ์นะครับในพื้นที่ที่พืชอื่นขึ้นไม่ได้ครับพื้นที่ป่าสาคูในอดีตเนี่ยมันก็มากพอสมควรซึ่งเข้าใจว่าสาคูในประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้เป็นสาคูดั้งเดิมไม่ได้เป็นสาคูป่าแต่ว่าเป็นสาคูที่คนนำมาปลูกดังจะสังเกตเห็นได้ว่าส่วนมากก็มีอยู่พันธุ์เดียวก็คือพันธุ์ที่มันไม่มีหนามและยอดสีแดง
0: อาจารย์นิพนธ์ใจปลื้มค่ะเล่าให้เราฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาจะทำขนมกินกันในหมู่บ้านหรือมีงานเทศกาลต่างๆจากโค่นต้นสาคูค่ะนำมาทำแป้งและทำขนมรับประทานกันในหมู่บ้าน
1: สมัยก่อนนั้นก็คนนั้นทำมาหากินก็คือปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคในครอบครัวเป็นหลักแต่ว่าในปัจจุบันนั้นเราผลิตสินค้าเพื่อส่งออกแม้แต่สินค้าเกษตรนะครับดังนั้นก็มีการนำพืชชนิดอื่นขึ้นมาเพิ่มขึ้นในภาคใต้ก็คือว่าเรามียางพาราแล้วก็มีปาล์มน้ำมัน
0: มันกระทบตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางจนถึงพืชชนิดเล็กๆทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วเนาะมันไม่ใช่เรื่องแค่สังคมใหญ่แต่มันเป็นเรื่องใกล้ตัวเราที่เราควรจะให้ความสนใจมันมากขึ้นค่ะหลังจากเราได้ข้อมูลทางวิชาการแล้วนะคะเราก็เดินทางไปยังจังหวัดตรังเลยค่ะเราไปถามอาจารย์วิโรจน์ถึงประโยชน์ของป่าสาคูว่ามีประโยชน์อะไรบ้างนอกจากการทำแป้งอะค่ะ
2: สาคูนี่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นมายาวนานก็เนื่องจากว่าคนสมัยก่อนเนี่ยได้ใช้สาคูในการสร้างที่อยู่อาศัยเช่นเอาใบของสาคูเนี่ยมาเย็บเป็นตับจากก็มุงหลังคาบ้านหรือมุงโรงเรือนหรือมุงคอกปศุสัตว์ต่างๆหรือทำขนำในทุ่งนา
0: ชุมชนบ้านโคกสะบ้าค่ะเป็นชุมชนที่เป็นพื้นที่ลุ่มเหมาะที่ต้นสาคูจะเจริญเติบโตได้ดีค่ะในตอนแรกค่ะเราได้ทราบข้อมูลว่าป่าสาคูที่นั่นค่ะมีจำนวนลดลงแล้วพอเราไปเห็นค่ะเฮ้ยป่าสาคูมันมีเยอะมากมันยาวไปตลอดสายลำคลอง 2-3 หมู่บ้านเลยค่ะที่ทอดยาวไปคนที่นั่นจะดูแลป่าสาคูเป็นอย่างดีนะคะไม่เหมือนกับที่บ้านเราที่มันขึ้นเป็นหย่อมเป็นหย่อมค่ะคนแถวนั้นก็เลยมีความผูกพันคลุกคลีกับต้นสาคูมาโดยตลอดค่ะทั้งการใช้ประโยชน์ในการทำบ้านเรือนหรือแม้กระทั่งการทำแป้งสาคูที่บ้านโคกสะบ้าค่ะเราไปเจอกับลุงเอียดซึ่งได้พูดคุยสอบถามถึงที่ไปที่มาของการมาทำแป้งจากต้นสาคูของลุงเอียดว่าเป็นมาอย่างไรอะค่ะ
3: กาแป้งสาคูผมเป็น10ปีเดียวมาเห็นว่าแป้งสาคูคนแต่เด็กก็นิยมกินกันมากนึกว่าผมเลยเพื่อลูกหลานต่อไปข้างหน้าจะได้กินต่อๆไปสมัยก่อนก็ทำทุกเรือนเด็ดมาทุกวันนี้ก็ทำไม่กี่กว่าเรือนเราว่ามีทั้งหอมแล้วมีทั้งกินดีกินมันหอม
0: ส่วนในการที่ลุงเอียดเลือกต้นสาคูในการที่จะมาทำแป้งค่ะลุงเอียดจะเลือกต้นที่สมบูรณ์เต็มวัยค่ะก็คือให้เห็นลักษณะมีดอกโผล่ออกมายอดของมันนะคะเขาเรียกว่าแตกเขากวางลุงเอียดบอกว่าต้นนี้ถ้าแตกเขากวางแล้วมันจะอยู่ได้ไม่เกิน2ปีมันก็จะตายตามธรรมชาติเป็นการแสดงอย่างหนึ่งว่าการที่เราโค่นต้นสาคูมาทำใช้สอยส่วนอื่นนะคะไม่ได้เป็นการทำลายป่าแต่อย่างใดแต่มันเป็นการ

0: ya.
1: ตอนที่ว่ามันเป็นแปลงก็อยู่ว่ามันเป็นแต่ก็ขวาง
0: ครับ
1: ครับเนี่ยนี่จะอยู่เนี่ยอยู่ในลักษณะนี้แต่ว่าเป็นแปลงในด้วย

0: อยู่บนปลายทุดปลามันเป็นดอกนี่คือดอกเมื่อก่อนตะกู้มันมีหมามีลอดหยันคล้องเลยเมื่อก่อนแต่ว่ามาถึงวันนี้คือตะกู้มันมีน้อยกว่าเพราะว่าเขาเลยพัฒนาคล้องขึ้นมาตะกู้มันก็เลยมีน้อยลงมาทุกวันนี้ผมคิดว่าจะเลือกครับเมื่อก่อนจะเลือกกึ่งตกกึ่งเนี่ย
1: เลยนะ
0: แต่เด็กมันปลาหมากปลาอยู่หมากแต่ว่ามีปลาตะกู้ทุกวันนี้ถึงว่าปลามันจะน้อยอยากอีเติมปลาตะกู้ลบเหมือนเดิมแต่ว่าตะกู้ก็มีใจหันได้พ้นหมากได้หมากแต่เด็กจะเป็นหน้ามดแต่ทุกวันนี้กลายเป็นต้นยางเนี่ยต้นปาล์มได้มา
2: เดี๋ยวปลาไปเลยว่าดวงสากูตอนนี้มันจะลงมาเก๋ๆนะครับ
1: ไปเลยตรงไหนคร
2: ับ ไปเลยที่ก้นในวันก้น
1: ครับผม
3: เราเวลาโค่นต้นสากูปุ๊บอะค่ะส่วนที่เราไม่ใช้ประโยชน์แล้วค่ะมันจะเป็นที่อยู่ของตัวดวงดวงสากูจะเข้าไปทำรังวางไข่ใช้เวลาเพาะฟักในต้นสาคูประมาณ15วันมันก็เป็นตัวด้วงด้วงสาคูเนี่ยนี่เขานิยมบริโภคกันเป็นอย่างดีเลยค่ะสามารถขายได้ราคาแพงเลยทีเดียวเวลาเราไปเลือกซื้อแป้งสาคูค่ะมาทำขนมแต่ละครั้งเราก็จะบอกว่าซื้อแป้งสาคูหน่อยแต่ที่จริงแล้วไอ้แป้งสาคูที่เราไปซื้อค่ะมันเกิดจากแป้งมันสำปะหลังแล้วแป้งสาคูจริงๆที่เกิดจากต้นสาคูมันหายไปไหนการทำแป้งสาคูก็คือการที่นำต้นของต้นสาคูค่ะเฉาะเอาเปลือกมันออกแล้วเอาเนื้อต้นทั้งต้นนะคะเข้ามาใส่ในเครื่องขูดเป็นเครื่องขูดนะคะขูดจนละเอียดแล้วก็นำมาปั่นกับน้ำแล้วก็กรองน้ำหลายครั้งล้างน้ำกรองน้ำจนมันเกิดเป็นตะกอนแป้งที่พื้นก้นถังอะค่ะพอเราเห็นเป็นตะกอนแป้งปุ๊บภรรยาของลุงเอียดค่ะแกก็เอามาใส่ในตะแกรงเพื่อนำไปตากแดดก็แค่นั้นนะคะมันก็เป็นแป้งแล้วรับประทานได้แล้วก็ไม่ถือว่ายากแต่ลุงเอียดเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนนะคะการทำแป้งสาคูเนี่ยคือคนนึงจะทำแป้งสาคูก็ลำบากมากเพราะว่าต้นสาคูเป็นต้นใหญ่ต้องตัดต้องค้อนกันหลายคนทั้งหมู่บ้านก็จะแบ่งกันคนละนิดคนละหน่อยแล้วก็ต้องใช้ที่ขูดอะค่ะขูดกับมือกว่าจะได้มามันก็ลำบากเมื่อเราเห็นการได้มาของตัวแป้งแล้วค่ะเราก็อยากทราบถึงที่ไปของแป้งอีกว่าแป้งเนี่ยมันจะเอาไปทำอะไรบ้างเราก็เลยเดินทางไปที่ตัวเมืองทับเที่ยงค่ะเพื่อไปเจอกับพี่เบียร์ซึ่งเป็นพ่อค้าทำขนมจากแป้งสาคูโดยเฉพาะเลยแล้วก็ได้พูดคุยถึงการทำขนมจากแป้งสาคูว่าทำอย่างไรนี่คือเวลา 3:00 ค่ะพี่เบียร์ลุกขึ้นมาทำขนมจากแป้งสาคูพี่เบียร์จะทำขนม2ชนิดคือขนมกวนกับขนมลอดช่องเราก็นั่งดูวิธีการทำขนมของพี่เบียร์ค่ะว่ามีวิธีการอย่างไรที่แตกต่างที่เห็นได้ชัดก็คือมันจะต้องใช้แรงในการกวนมากแป้งสาคูเป็นแป้งที่เหนียวกว่าแป้งชนิดอื่นแล้วก็เป็นแป้งที่แบบไม่ได้ละเอียดมากจะต้องกวนต้องใช้แรงในการกวนเป็นอย่างมากถึงจะได้แป้งมาแล้วสิ่งสำคัญคือความหอมของมันนะคะมันเป็นแป้งที่หอมมากหอมแบบพออธิบายไม่ถูกแต่ว่ามันเป็นแป้งที่กลิ่นมันเป็นเอกลักษณ์เป็นกลิ่นต้นไม้ค่ะผสมกับน้ำกะทินิดหน่อยมันทำให้ความหอมเนี่ยทำให้เรานึกได้ว่ามันแตกต่างจากการทำขนมจากแป้งชนิดอื่นทันทีเลยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือขนมลอดช่องกับขนมกวนนะคะลอดช่องที่อื่นเราจะเห็นเป็นลอดช่องสีเขียวแต่ที่นี่จะใช้คงความเป็นอัตลักษณ์ของมันคือลอดช่องจะเป็นสีน้ำตาลโดยไม่ต้องใส่สีใดๆเพราะแป้งสาคูมันจะเป็นสีน้ำตาลโดยอัตโนมัติ
4: ตัวแถวบ้านมันมีปลาสาคูแล้วก็มีคนทำแป้งสาคูอยู่ก็รู้สึกว่าไอ้นี่มันน่าจะมันจะดีว่าก็ลืมจากทดลองสืบทานจากคนแก่ๆนะมันนมควรเลยมันเนี่ยก็ทำมันก็ทำเลยสูตรส่วนผสมมาเลยเนี่ย

0: พี่เบียร์ทำขนมไม่เยอะค่ะก็เลยใช้เวลาการทำตั้งแต่ตีสามจนถึงตีห้าก็เสร็จแล้วประมาณ2ชั่วโมงในการทำขนม2ชนิดนี้ค่ะพี่เบียร์จัดของใส่รถอะไรเสร็จเรียบร้อยก็จะพาขับรถไปยังที่ตลาดทับเที่ยงในตัวเมืองตรังค่ะเป็นตลาดเช้าส่วนใหญ่ที่เราเห็นลูกค้าของพี่เบียร์ที่มาเลือกซื้อค่ะจะเป็นผู้ใหญ่วัยกลางคนขึ้นไปแล้วล่ะค่ะที่มาเลือกซื้อขนมชนิดนี้ค่ะแล้วก็เราก็ได้ถามเขาว่าทำไมเขาถึงได้มาเลือกซื้อขนมเหล่านี้เราก็ได้คำตอบมาว่า
1: เนี่ยปากเปรี้ยวมันมีปากเปรี้ยวว่ามันนายกินบ้าง
0: แต่ถ้ากินยากไหมบ้างนี
1: ่ให้กินยากค่ะให้กินยา
2: ไปราดเอิญมีมั้ง
1: ไหมไม่มีค่ะแม่งซาคูก็ต้องน้ำจริงๆจะได้ต้องซั่งซั่ง
3: มาเลยว่า
4: เดี๋ยวซีซีเดี๋ยวซีซี
5: ชื่อเด็กโกโก้ไปจ
2: ัง เลยนะอ๋อเด็กโกโก้นะ
0: ลุงจะแป้งทำจะแป้งซาคูกับลุงทำจะแป้งตามของตลาดไม่ตามคนเดียวใช
5: ่ไหมอันนี้คนเตะจะกินมันนวลเลย
6: ก็ปอจ้ากินได้เลยมีแต่นี้กันแต่นี่กับอย่างนี้แห้งเลย
0: ค่ะเ
6: ท
0: อ
6: ส์ค่ะเทอส์เงินลุงไม่บักเห็นนะแต่จากที่ลุงกับไปควรกินเองกันก็มีแป้งไปเรื่อยใกล้แต่เนี้ยกันลุงไปซื้อแป้งเดี๋ยวประตาลุงดูแป้งซาคูแกลาดตื้อกันที่เขาแบบวนกินตุ้มตั้มเดี๋ยวมันกินไม่รอดมันข้าวตั้มเดี๋ยวเราตั้มไม่เยอะ
0: ม
6: ัน
0: ต่าง
6: กัน
0: แป้งตั้มของตลาดกันเ
6: ยอะมันเป็นรสจัดรสจับของมันเลยนิ่มๆหอมๆรสจับ
3: หวานน่ารัก
7: แป้งซาคู่นี่มันจะหนิมไอ้ความหนิมความละเอียดว่าแป้งไอ้แป้งข้าวจาวนะก็ทำนุ่มกลิ่นมันจะมีกลิ่นหอมกลิ่นหอมว่าแป้งข้าวจาวเมื่อทำนุ่มขวนมันก็จะหนิมคนกินก็จะรู้สึกถึงความแตกต่างได้นะคนสมัยก่อนคนแก่ๆเนี่ยที่เขาอยู่แก่ๆในที่ลุ่มนะเขาก็จะกินแป้งซาคู่กันตลอดเพราะว่ามีแป้งข้าวจาวมาเนี่ยทำแป้งข้าวจาวเนี่ยก็จะรู้สึกเลยว่ามันไม่ฉ่ายเมื่อเนี่ยเวลามาค่ายเนี่ยก็จะบอกว่าเออซื้อไปให้คนแก่ๆนะเขากินแบบนั้นมาตลอดนะกินแป้งซาคูมาตลอดพอมากินนุ่มกวนปัจจุบันเนี่ยเขากินไม่ได้
8: แ
7: จริงไม่ได้คิดถึงเรื่องต้นทุนมานะว่ามันจะทุบมันจะแพงว่าแต่ซึ่งว่ามันไม่ค่อยมีคนทำแล้วก็อย่างนึงเมื่อเราทำเนี่ยเวลาไปค่ายที่ไหนเนี่ยก็จะถามว่าเออมาจากไหนแป้งเนี่ยเอามาจากไหนเนี่ยเราก็จะได้หล่าถึงหมู่บ้านเราได้ว่าเออที่นี้ยังซาคูนะมีกลุ่มอนุรักษ์ป่าซาคูมีคนทําแป้งมีกลุ่มแม่บ้านแล้วเนี่ยเพราะว่าเออไอ้ป่าซาคูที่เค้าขอนเค้าทุ่มเลยเนี่ยมันก็ทําให้มีรายได้มีเล่ห์พวกนี้ได้ถ้าว่าเรายังดูเล่ห์มันนั้นนะเส้นมันได้ไม่ใช่ว่าเป็นป่าที่ไม่มีประโยชน์มันไม่ใช่มันใช้ประโยชน์ได้ถ้าเรารู้จักที่จะทํามันนั้นนะ
0: จากการที่เราได้ฟังคนนู้นคนนี้พูดเกี่ยวกับเรื่องราวของสาคูอะค่ะมันทำให้เราเห็นว่าปัญหามันไม่ได้เกิดเฉพาะที่แป้งมาแทนที่แป้งทำให้แป้งสาคูหายไปอย่างเดียว
9: ต่อมาในปัจจุบันในปีนี้ที่ผมทำการสำรวจใน3พื้นที่ก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดตรังและจังหวัดพัทลุงเนี่ยคาดว่าประมาณจังหวัดละประมาณ2,000กว่าแล้วก็บางจังหวัดก็ไม่ถึง2,000กว่าก็รวมแล้วสักประมาณ6,000ไร่ต่างกับในอดีตมากเพราะว่าในอดีตเนี่ยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชเองแสนกว่าไร่นะครับอันนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือสิ่งที่มันลดต่ำลงมาครับ
0: มันเกิดจากปัจจัยอะไรบ้างคะอาจารย
9: ์ผมก็คิดว่าในเรื่องของเศรษฐกิจที่มันเปลี่ยนแปลงนะครับเราก็นำมันสำปะหลังจากประเทศในทวีปแอฟริกามาปลูกแล้วก็แป้งมันสำปะหลังก็มีคุณสมบัติก็คล้ายกับแป้งสาคูแต่ไม่เหมือนนะครับคล้ายกันเท่านั้นเองนะไม่เหมือนซึ่งมันสามารถจะผลิตเป็นเชิงอุตสาหกรรมได้แล้วก็ง่ายกว่าในการผลิตแป้งจากสาคูนะครับทีนี้แป้งเหล่านั้นก็ถูกสั่งมาขายในภาคใต้ก็ความจำเป็นที่จะต้องมีแป้งสาคูในภาคใต้นั้นก็ไม่มีคนก็เริ่มที่ลืมใช้ในขณะเดียวกันก็มีการที่จะขยายพื้นที่ในการปลูกยางพาราแล้วก็ปลูกปาล์มน้ำมันมากขึ้น
7: ในก้นแถวบ้านนี่ที่โคกสะบานนั้นในโซดคลองเนี่ยจะเป็นป่าซาคูทั้งหมดมันก็เริ่มจากการบุกลุกทำมาหากินนั่นนะ ถ้าเป็นการทำนาเนี่ยมันจะไม่ไปบุกในที่ป่าสาคูแต่มันจะเริ่มจากการทำสวนพอเริ่มทำสวนยางเริ่มทำสวนปาล์มเนี่ยมันก็จะเริ่มลุกไปทีนิดแล้วก็อีกอย่างคือเรื่องน้ำท่วมการขุดลอกคลองว่ามันมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมอยู่ช่วงนึงซึ่งเขาก็เลยขุดลอกคลองน้ำเพื่อระบายก็ในเรื่องป่าสาคูมันก็หมดไปกับการลอกคลองหมากว่าเรื่องโครงการบุกรุกในตอนนั้นนะพอตอนล่างพอว่าก็ลอกคลองเถมันบ่ายขึ้นก็เหลื่อมลุกไปเรื่อยมันก็เลยไม่ฟื้นตัวนอกจากฟื้นทีแต่ว่ามีเจ้าโครงแล้วเขาก็ไม่ยอมไม่ทำมันนะ
2: แต่เล็กก็ตรงนี้ได้แต่โครงลำจานนั้นมา
8: ครับซึ่งบางนี
2: ้แต่พอมาสักคิดปีได้นะก็คุดทำเป็นเมืองจนมาเป็นกองจนมาด้านเนี่ย
10: สักกูมาแต่เล็กตึ้งตาก็จับปลาวันนี้ก็จับปลาในกองก็จับเต็มมันโดนแมงตึ้งเราไปจับเชื่อตามตีดักรากวนได้ด้วยตอนนี้ดักรากวนนั้นมันได้ยั่งแล้วในตักกองเขาหลอกยั่งอะมันไม่มาแต่เล็กน้ำมันไม่เคยแห้ง
8: อ
10: ันรอดนี่มันมีเชิงรักรากูอยู่รอดตึ้งตอนนี้มันโคตรหลอกกล้องจนปีอันเลยค่ะโดยตึ้งบุเนี่ยรากูแตกเต็มแล้วแต่ว่ามันไม่เหมือนแต่คนนี่ปลานั้นมันใจปลาร้อยนั่งทุกชนิดเขาเอาหมาปล่อยปิงตั้งในนั้นแต่มันอยู่ไม่ได้นี่มันอยู่ไม่ได้กับบาดมันว่าคนกำมักกันปลาอย่างหมามันได้ค่อยหมาเกินหมามันเตะโดนมันหมาตอนนี้ไม่ไรมีเตะโดนลำบากแล้วปลากระโยลำบากคนกระโยลำบาก

0: ก็ยังหนูไม่คิดเจ้านั่นที่แถวข้างบ้านที่ทำอยู่กับต้องเจ้าสามเจ้าทำคนเนี้ยแถวเอาแปลงใบแปลรูปโตนะมันก็หน่อยลงแล้วก็คือมันก็ว่าก็ทําแล้วไม่มีหรอกว่าเอาไปค่าที่ไหนอ่ะนะแต่พอลังๆเนี่ยมันก็มีคนที่จะเอาไปทํานี่อยู่มั้งราคามันสูงว่าแปลงทั่วไปมันถ้าว่าขึ้นมาเขาก็ใช้แปลงข้าวจามันก็ทุกว่าต้นทุนจะน้อยลงนะกําไรก็ดีว่าส่วนนึงแล้วก็เรื่องของตอนเดี๋ยวมันหายากขึ้นมันคนน่าเสียดายนะว่าถ้าคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาไม่เคยกินเขาไม่เคยรู้จักเนี่ยเขาก็จะไม่รู้ว่ามันแตกต่างยังไงแต่คนที่มีอายุแล้วเนี่ยที่เคยกินเคยสัมผัสมาเนี่ยก็จะรู้ว่าอันนี้มันดีว่าของใหม่ๆที่นี่มานะถึงแต่คนรุ่นนั้นมันก็ค่อยๆทยอยหมดไปเรื่อยๆถ้าว่าคนรุ่นไม่รู้จักที่จะทำมันที่จะกินมันเนี่ยที่จะฉายประโยชน์จากมันนั้นมันก็หมดไปมันก็เป็นธรรมดา
1: คือการส่งเสริมการเกษตรในอดีตที่ผ่านมาจนกระทั่งปัจจุบันก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องสาคูเลยนะครับสาคูเนี่ยเป็นพืชชายขอบพูดง่ายๆว่าถ้าเป็นคนชายขอบก็คือคนเขาหลงลืมไม่ได้สนใจว่ามันเป็นพืชที่มีค่าถ้าดูจริงๆแล้วมันไม่ควรจะเป็นชายขอบเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยมันให้คุณค่ามากมายมหาศาลก็คือส่วนที่เป็นต้นก็คือส่วนที่ให้พลังงานก็คือส่วนที่เป็นแป้งให้คาร์โบไฮเดรตเพราะฉะนั้นในอนาคตหากว่าเราไม่สามารถที่มีแป้งจากอื่นได้ไม่ว่าจะเกิดสงครามก็ดีเกิดภาวะโลกร้อนก็ดีแล้วก็พืชที่เราปลูกเหล่านั้นมันเสียหายมากสาคูเป็นพืชที่ทนทานเพราะฉะนั้นมันอย่างน้อยก็สามารถที่จะทำให้เรามีอาหารประเภทแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตได้นะครับอันนี้ครับคือหน่วยงานของรัฐก็ไม่มีหน่วยงานไหนครับที่ส่งเสริมเรื่องของการปลูกสาคูผมไม่เคยเห็นนะครับแล้วก็ไม่เคยได้ยินต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มันก็จะแตกต่างจากส่วนอื่นที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านเราในประเทศมาเลเซียนะครับที่รัฐสารวัตรสามารถจะปิดสาคูนะเป็นเชิงการค้า
2: การทำสารคดีเรื่องนี้ค่ะทำให้เราเรียนรู้ว่าสิ่งที่เรามองว่าเป็นสิ่งใกล้ตัวเราอะค่ะต้นสาคูที่อยู่กับเรามาตั้งแต่เด็กอยู่ข้างบ้านเราตั้งแต่เด็กอะค่ะที่เราไม่เคยลงไปสัมผัสกับมันเลยไม่เคยลงเข้าไปในป่าสาคูเลยด้วยซ้ำแต่พอเรามาทำสารคดีเรื่องนี้อะค่ะมันทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยต้นไม้ต้นใหญ่ๆต้นที่เรามองข้ามมาโดยตลอดมันกลับมีประโยชน์มากแล้วมันไม่ได้มีประโยชน์อย่างเดียวนะคะมัน

ผลต่อของผู้ใหญ่กลุ่มหนึ่งที่ว่ามีความสัมพันธ์มีความผูกพันกับป่าสาคูมาโดยตลอดแต่เราเด็กรุ่นใหม่อะค่ะเรากลับมองไม่เห็นมันด้วยซ้ำเลยแต่พอเรามาได้มาทำสารคดีเรื่องนี้ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยพืชพันธุ์ในบ้านของเราพืชพันธุ์ที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยเราควรที่จะกลับมาดูแลกลับมาต่อยอดความเป็นพืชพันธุ์ในบ้านของเราให้มันมีมูลค่าเพิ่มเพราะนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมของเราจากการผลิตของเรา

0: พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าภายหลังจากที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จสวรรคตขณะเสด็จยกทัพไปตีเมืองอังวะในพุทธศักราช2148สมเด็จพระเอกาทศรถได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกลับคืนยังกรุงศรีอยุธยาแล้วจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระวรเชษฐารามมหาวิหารฝ่ายอรัญวาสีจากนั้นจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสนาบดีแต่งการพระเมรุและถวายพระเพลิงพระบรมศพในกรุงศรีอยุธยามีวัดชื่อวรเชษฐ์อยู่สองแห่งแห่งแรกวัดวรเชษฐารามภายในเกาะเมืองมีฐานะเป็นพระอารามหลวงตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพระราชวังโบราณโบราณสถานภายในวัดประกอบด้วยเจดีย์ทรงระฆังซึ่งเป็นประธานทางด้านหน้าของเจดีย์เป็นพระวิหารและพระอุโบสถตั้งอยู่คู่กันล้อมรอบด้วยเจดีย์รายและกำแพงแก้วส่วนวัดวรเชษฐ์นอกเกาะเมืองนั้นมีพระปรางเป็นประธานของวัดด้านหลังปรางประธานเป็นพระอุโบสถส่วนพระวิหารตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของปรางประธานอย่างไรก็ดีในพระราชพงศาวดารไม่ได้ระบุแน่ชัดถึงสถานที่ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แต่งพระเมรุมาตรและถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและมิได้ปรากฏหลักฐานว่าโปรดให้อัญเชิญพระบรมอัฐิไปบรรจุที่ใดดังนั้นในปัจจุบันจึงไม่สามารถที่จะระบุได้อย่างแน่ชัดว่าวัดวรเชษฐ์แห่งใดหรือสถานที่ใดกันแน่ที่เป็นที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพและบรรจุพระอัฐิ
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ถ้าให้เปรียบโนราับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงตายโนราไม่มีทางให้ไปจากภาคใต้ครับ
3: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
4: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข้งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
2: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชัวอายุคนละเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
4: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่ก็จะดูราอีกแบบหนึ่งคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหัวหน้าสรรพสินค้า ทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยเนี่ยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต่
5: คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวาคนคือห้างห้าจันโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
4: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งหางหงส์อันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

0: อำเภอจามวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านเกรียงไกรอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะฮะและตอนนี้เนี่ยผมก็อยู่ล่องเรืออยู่กลางแม่น้ำน่านนะครับซึ่งเป็นแม่น้ำที่ไหลผ่านหมู่บ้านนี่แหละชาวบ้านที่ทำอาชีพประมงนะครับเขาก็จะหากินกับแม่น้ำนี้นะครับซึ่งวันนี้ผมออกเรือมากับนี่เลยที่สวยอย่างวันนี้เนี่ยจะเป็นวิธีไหนครับที่เราจะออกไปหาปลากัน
1: วันนี้เราจะไปหาปลากันเราจะใช้วิธีการยกรอบลูกใหญ่รอบมันมี2ชนิดมันมีรอบลอยกับรอบจมชนิดที่ผมดักอยู่นี้มันเป็นรอบลอยมันเป็นรอบลูกที่เราต้องการปลาลอยๆคือปลาสังขวาปลาตะเพียนปลาน้ำเงินปลาแดงปลาขาว
0: ครับ
1: แล้วก็ปลาเบี้ยวถ้าจมมันก็จะเป็นพวกปลากดคังปลากาปลาตะกูกปลาตะมิด
0: ที่คือเขาจะอยู่แบบตาม
1: ปลาลิ้นหมาที่มันจะอยู่ตามผิวดิน
0: อ๋อผิวดินแล้วบริเวณที่เราจะไปวางนี่มันคือตรงไหนอะไรไงบ้างครับ
1: ก็ตั้งแต่ริมแม่น้ำน่านสองฝากฝั่งไปเรื่อยแล้วแต่เราจะเหมาะใจตรงไหนเราก็ไป
0: อ๋อคือจะวางเนี่ยพื้นที่ทำเลนี่คือริมๆเลยใช่ไหมครับนี่นะฮะจุดแรกนะครับเรามากู้แล้วนะครับโอ้โหเบลเลอร์เลยนะฮะคุณผู้ชมนี่พี่สวยบอกว่าระหว่างนี้ถึงว่าบอกให้ผู้เนี่ยถ่วงเรือไว้ให้มันตรงที่สุดนะฮะเพราะว่ามันใหญ่อย่างนี้นี่เองนะครับโอ้โหมีชื่อเรียกไหมเนี่ยรอบนี้มันใหญ่
1: มันรอบมันไม่มีชื่อเรียก

0: ถ้าเราจะเรียกก็เรียกรอบยักษ์ก็ได้เพราะว่ามันใหญ่สุดแล้ว
1: รอบยักษ
2: ์โอ้นี่ไงปลาเข้าเต็มไปหมดเลยครับโอ้โหแล้วปกติพี่สวยก็มาคนเดียวอย่างนี้เหรอ
0: มาคนเดียวครับเพราะว่าอยู่คนเดียว
2: นี่รอบเบลเลอร์เลยนะนี่พุกเข้าไปข้างในนี่เข้าไปได้อีกหลายคนเลยนะในรอบนี้นะฮะ

0: าติดขึ้นมาก็พอสมควรเลยนะฮะนี่สวายก็มานะครับตัวเบลเลอร์เลยนะฮะ
1: นี่ปลาสังขวาดครับ
0: ปลาสังขวาดโอ้ยอย่างนี้พี่สวยวางไว้กี่ลูกเนี่ย
1: ผมวางไว้20ลูก
0: 20ลูกนี่นะครับตอนนี้นะฮะพี่สวยก็เก็บปลาออกมาหมดแล้วจากรอบนะฮะทีนี้เราก็จะ
1: วางไว้ยังเก่าคือเราก็จะหย่อนลงไว้ยังเก่า
0: หย่อนคืนไป
1: ครับผม
0: โดยที่ไม่ต้องมีหยงมีเหยื่ออะไรเลยหรอ
1: ไม่มี
0: อันนี้มันตายอ
1: ันนี้คือปลามันตายติดอยู่
0: ก็เอาไว้ได
1: ้เราก็ปล่อยไว้ล่อมันอีกทีเพราะว่าปลาสังขวาดมันจะชอบเหยื่อเน่าพวกปลาเทพูปลาสวายอย่างเงี้ย
0: ฮะ
1: เราก็ปล่อยมันไว้เป็นเหยื่ออีกทีนึง
0: แล้วทำไมเขาถึงอยู่ดีเขาก็เข้ามาล่ะมันไม่มีเหยื่อ
1: ก็มันแบบก็มันเหมือนอีกอย่างนึงมันก็เหมือนที่อยู่อาศัยด้วยไงเขาก็จะหลบปลาใหญ่อีกทีเขาก็เข้ามา
0: ครับนี่นะครับพอเอาปลาออกหมดแล้วนะครับเราก็จะหย่อนรอบนี้ลงไปอีกครั้งนึงแล้วก็
1: อีก2วัน
0: อีก2วันเราก็จะมากู้แบบนี
1: ้ครับ
0: ตรงนี้นะครับพายมาอีกนิดเดียวนะครับก็จะเจออีกจุดนึงที่วางรอบไว้นะฮะอุ้ยมาอีกแล้ว
1: โอ้ยปลาใหญ่
0: เฮ้ยโห
1: ปลาคั่ง
0: ปลาคั่งเหรอ
1: ครับผม
0: มา
1: ค่อยๆใจเย็นนะครับ
0: ครับนี่ปลาแม่น้ำน่านนะ
1: ครับผม
0: เบลเลอร์เลยนะเมื่อกี้เพราะว่าตกใจแล้วนะพี่สวยตกใจกว่าอีกใช่ไหมโอ้ปลาใหญ
1: ่โอ้ยปลาขาใหญ่ปลาขาใหญ
0: ่ทำไมมันติดไม่ค่อยติดมาเยอะอย่างนี้หรอครับหรือไง
1: มันถ้ามันจะติดดีตั้งแต่ต้นเดือนกันยาจนมาตอนนี้แล้วเดี๋ยวพออีกสักประมาณครึ่งเดือนเนี่ยน้ำมันจะใสแล้วมันจะไม่ค่อยติดแล้วแล้วมันจะไปติดอีกทีหน้าน้ำลดปลาสังขวาดเนี่ยมันจะติดช่วงตั้งแต่ต้นเดือนกันยาถึงปลายเดือน
0: ครับ
1: ถ้าช่วงต่อไปนี้มันก็จะไม่มีแล้วปีนึงมันจะมีแค่ครั้งเดียว
0: ก็ช่วงนี้แหละอย่างนี้แล้วพี่บิ๊กของเรานี่อะไรเนี่ย
1: ปากกาครับปากกา
0: ปากกาเหรอเขียนได้เหรอเขียนได้เหรอ
1: ปลากาปลากาน
0: ี่ถ้าไม่ติดรอบนี่ถีบนะ
1: ใจดีครับผมใจดี
0: ไม่นะปากกาตัวใหญ่มากอันนี้ประมาณกี่โลได้เนี่ยปากกาเรา
1: ปากกาตัวนี้ประมาณ3โลครึ่งได
0: ้นี่ปรากฏครั้งก็มานะครับโอ้โหรอบแบบนี้เนี่ยเราจะได้ปลาที่หลากหลายโดยที่เราแบบไม่อาจรู้ได้เลยเนาะว
1: ่
0: า มันจะมีอะไรขึ้นมาบ้างมันก็ต้องได้ลุ้นแบบนี้แหละพี่สวยถึงแบบดีใจมากเลยเวลาที่ได้แบบปลาใหญ
2: ่ปลาที่ได้จากรอบมีด้วยกันหลากหลายเลยครับเพราะรอบที่เราวางไปนี้นอกจากจะเป็นรอบขนาดใหญ่ตำแหน่งที่วางรอบก็คือริมฝั่งแม่น้ำน่านซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและหากินของปลาต่างๆครับการวางรอบชาวบ้านจะนำรอบมาผูกทีละลูกสังเกตว่าจะใช้เชือกผูกกับต้นไม้เพื่อให้รอบนั้นไม่หลุดลอยออกไปกลางแม่น้ำและมีลูกหินถ่วงและทุ่นผูกไว้เพื่อให้รอบลอยอยู่กลางน้ำและจะเลือกวางจุดที่มีน้ำไหลเพราะหากบริเวณไหนที่น้ำไม่ไหลผ่านหรือที่เรียกกันว่าน้ำอับปลาก็จะไม่เข้ามาติดครับ
1: โอ้ปรากฏคาง3ตัว
0: 3ตัวเลยคร
1: ับโอ้ยปลากระเหใหญ่ปลากระเหตัวนี้ถือว่าใหญ
0: ่ใหญ่นะ
1: ครับผม
0: รอบนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะ
1: ครับ
0: ได้ปลาเยอะนะครับส่วนใหญ่อันนี้จะเป็นปลากดคางนะฮะ
1: ปลากดคางครับตัวนี้ปลาเทพูครับ
2: ตอนนี้เราให้พี่สวยพักเหนื่อยสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมายกรอบกันต่อจะได้ปลาตัวใหญ่ๆอีกหรือไม่อดใจรอสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับเราอยู่กันที่บ้านเกรียงไกรอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์กับวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ติดริมแม่น้ำน่านครับพลุตามพี่สวยนะครับมาดูการกู้รอบยักษ์หนึ่งในอุปกรณ์ที่ใช้ในการหาปลาของชาวบ้านที่นี่ช่วงที่แล้วนะครับปลาที่ได้จากการยกรอบทั้งหลากหลายแล้วก็มีตัวใหญ่ๆด้วยครับเดี๋ยวมาดูฝีมือการยกรอบของพลุกันบ้างดีกว่านะฮะว่าจะได้ปลาตัวใหญ่ๆสู้พี่สวยได้หรือเปล่าครับ
1: ด้วยดึงด้วยหมุนดึงเดี๋ยวปลาสวนออกเพราะว่า
0: ปลาสวนออกนะครับ
1: ต้องยกให้ปากพ้นน้ำ
0: โอ้โหสวยอันนี้มันเยอะมากเลย
1: ปลาเยอะมากค่อยๆดึงรอบขึ้นก่อนขึ้นอีกหน่อยเอาขึ้นอีกหน่อยค่อยๆดันเข้ามา
0: อันนี้พุ่งเหมือนมันจะติดแล้วครับ
1: ให้ผมไปช่วยไหม
0: ให้เถอะครับให้เถอะครับเราก็ต้องค่อยๆเลื่อนมานะครับ
1: าแค่นี้ก่อนแล้วก็พุดึงเอาปลาเข้ามาใน

0: ปลาเข้ามาโอ้โหหนักมากเลยโอ้โหอันนี้ปลาสวายเหรอ
1: ครับผม
0: สวายเยอะมากนะครับตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะฮะโอ้โหอันนี้เหนื่อยมากเพราะมันหนักอ่ะมันไม่ได้หนักที่รอบนะรอบเท่าเดิมแต่ว่าปลามันเยอะ
1: ครับ
0: มัดเข้าไปโอ้ยปลาสวายนะครับอันนี้ยังเป็นตัวที่ยังไม่ใหญ่ที่สุดนะนี่ครับปลาสวายตัวใหญ่มากนี่โล7โล8นะครับรอบนี้โหดมากนะครับใหญ่เบิ้มเลยกระเพียน
2: ปลาดอกนิ้ว
0: ปลาดอกนิ้วกระเทียม
2: โอ้ยลูกนี้ติดกว่าลูกเมื่อกี้อีก
0: ลูกนี้นะครับต้องบอกเลยว่าอลังการมากนะครับเยอะมากๆเลยนะฮะอันนี้ผู้ช่วยอะไรได้บ้าง
2: ผู้ช่วยผมช่วยผมลากหน่อยลากมาช่วยลาก
0: ไหวแล้วครับนี่ครับเยอะมากนะครับหัวนี้ต้องหวายเพียบเลยใหญ่มากนะครับ2โล
3: 2โลครึ่ง
0: อันนี
3: ้ตัวนี้ก็ใกล้ๆ2โล
4: วันนี้พลุและพี่สวยยกรอบกันไปหลายลูกเลยนะครับโดยความที่ช่วงนี้เป็นช่วงน้ำหลากน้ำเยอะปลาที่ได้ก็จะยิ่งเยอะและหลากหลายเหมือนกันครับและด้วยความที่จังหวัดนครสวรรค์ขึ้นชื่อเรื่องปลาน้ำจืดปลาที่ได้มาส่วนใหญ่นะครับก็มีทั้งนำไปขายที่ตลาดและขายให้พ่อค้าแม่ค้าที่มาครับปลาที่เราได้มานะครับมีทั้งปลาสวายปลากาปลากดคางและอีกหลากหลายรวมไปถึงปลาสังฆวาสหรือปลาสังฆวาสซึ่งเป็นปลาที่พบได้ทั่วไปตามแม่น้ำน่านมีราคาสูงเป็นที่ต้องการของตลาดหน้าตาก็คล้ายกับปลาสวายเลยล่ะครับ
0: นี่นะครับคือหน้าตาคล้ายกันเลยแต่ว่าไซส์นี่คือจะต่างกัน
5: มันจะต่างกันครับ
0: แล้วสังฆวาสมีตัวใหญ่แบบสวายไหม
5: ถ้าปลาสังฆวาสใหญ่สุดก็จะประมาณเคยได้ประมาณ6ขีด7ขีดถือว่าใหญ่สุดแล้ว
0: นี่ครับถ้าเป็นสวายเนี่ยเขาก็จะออกหัวป้านๆหน่อยและแน่นอนสวายนี่เขาจะโตได้เป็น10โลเลยก็มี
5: 20กว่าก็มี
0: 20โลก็ได้แต่สังฆวาสเต็มที่ไม่เกินโลส่วนอันนี้นะครับเป็นปลากานะครับหน้าตาก็จะคล้ายปลายี่สกเนาะเป็นตระกูลเดียวกันเนาะ
5: ครับ
0: นี่นะครับตอนขึ้นมานี่เขาจะออกสีดำขับเลยนะ
5: ดำนวล
0: เลยนี่แหละครับปลากานะฮะตัวใหญ่มาก
4: ตอนนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาทำอาหารจานอร่อยจากปลาแม่น้ำน่านกันจะมีอะไรบ้างนั้นรอสักครู่เดี๋ยวครับปลาที่เราได้มาวันนี้มีด้วยกันหลากหลายนะครับแต่ว่าเราจะเลือกปลากาปลากดคางและปลาสังกะว่านมาทำอาหารปลากานะครับจะขอดเกล็ดและลอกเอาแต่เนื้อส่วนปลาที่ไม่มีเกล็ดอย่างปลากดคางและปลาสังกะว่านเราจะลดเมือกและความคาวด้วยการล้างด้วยเกลือและสารส้มครับ
0: เมนูจากปลาของเราวันนี้นะครับมีหลากหลายมากเลยนะครับได้แม่เสมาทำให้เราทานแม่เสสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
0: วันนี้นะครับเราทำกัน3เมนู3ปลาเลยแต่เรามาเริ่มด้วยปลากานะฮะไม่เคยเห็นเนื้อมาก่อนนี่นึกว่าปลาแซลมอนจะเป็นออกสีเหลืองๆแบบนี้เนาะเหลืองส้มๆแม่บอกว่าเนื้อจะคล้ายปลากายเหรอ
6: เขาจะเป็นเหนียวนุ่มๆ
0: เหน
6: ีย
0: วนุ
6: ่มอร่อย
0: อ๋อซึ่งวันนี้นะครับเมนูจากปลากาของเราเนี่ยจะเป็นการลาบ
6: ลาบปลากา
0: สูตรนครสวรรค์นะก่อนอื่นเลย
6: ก็มาสับปลาก่อนเลยให้ละเอียด
0: ปลาให้ละเอียดใช่ไหมแล้วเดี๋ยวที่เหลือแม่จัดการเลยนะเครื่องลาบนะโอเคจ้า
4: เครื่องลาบต่างๆไม่ว่าจะเป็นตะไคร้ผักชีต้นหอมผักชีใบเลื่อยพริกขี้หนูเราจะซอยเตรียมไว้ครับส่วนหอมแดงกระเทียมและพริกแห้งจะนำมาคั่วให้หอมก่อนที่จะนำไปตำให้ละเอียดครับ
6: เสร็จแล้วนี่เราก็เอามาโขลกใส่โขลก
0: เนื้อมันน่าไปทอดมากเลยนะแม่ไม่ค่อยทอด
6: มันเป็นปลามีก้างครับ
0: ก
6: ้างมันจะเยอะครับถ้าทำอย่างนี้มันก็จะไม่ค่อยมีก้าง
0: ก็คือสับ okay. เลยให้ละเอียด
6: ให้ละเอียดไปเลย
0: ไม่เหนียวเหมือนตอนที่เราสับปลากายเนาะม
6: ันปลากายเขาจะเหนียวกว่า
0: ตอนนี้นะครับเครื่องทั้งหมดของการทำลาบพร้อมแล้ว
6: เราก็จะตัดเกลือลงไปหน่อยนึง
0: ครับอันนี้เป็นขั้นตอนของการนวดแล้วใช่ไหม
6: ใช่เราจะนวดปลาแล้วก็จะขยำส้ม

0: น้ำมะขามเปียกเทลงไป
1: ทำไมเราถึงนวดกับน้ำมะขามเปียกแบบนี้อ่ะ
0: ปลามันจะได้แบบสุกความเปรี้ยวแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาน้ำส้มมะขามไปตั้งไฟ
1: นวดไปจนมันเป็นยังไงดะ
0: ให้มันเหนียวให้มันแห้ง
2: เนื้อปลาที่นวดจนเข้ากันกับน้ำมะขามเปียกเราจะบีบคั้นและกรองเพื่อนำส่วนของน้ำที่ได้มาเคี่ยวให้สุกครับระหว่างนี้นะครับแม่เกษมก็จะนำพริกลาบที่ตำจนละเอียดมาคลุกเคล้าให้เข้ากับเนื้อปลาครับ
1: ไฟไม่ต้องแรงมาก
0: ไฟอ่อนไม่ต้องแรงมาก
1: ไฟอ่อนแล้วปุ๊กก็เคี่ยวไปเรื่อยๆเน
0: า
1: ะ
0: เคี่ยวให้มันแบบว่าให้มันนวดไปอีกหน่อยให้มันสุกๆไปอีกหน่อยนึงมันจะได้หอมๆแล้วพอเราเอามาใส่ในนี้มันจะได้นุ่มไม่แห้งไม่ด้านจนเกินไป
1: นี่นะครับตอนนี้คืองวดมากเลยคือแบบ
0: หอมเลย
1: หอมมากนะฮะแค่นี้พอไหมจ๊ะ
0: พอครับพอ
1: ได้แล้ว
0: ยกเลยนะยกเลยก็เทลงมาเลยในที่เราเตรียมเข้าไว
1: ้เราจะใส่เครื่องที่เราเตรียมไว้ตะไ
0: คร้ชอบเผ็ดมากก็ใส่มากจะให้เพิ่มความหอมแล้วก็ใส่เป็นพริกป่นคั่วแล้ว
1: หอมมาก
0: ขอน้ำปลาหน่อยมะนาว
1: เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูลาบปลากานะฮะน่ากินมาก

0: อีกหนึ่งจานอร่อยจากปลาแม่น้ำน่านนะครับก็คือต้มยำปลาคังครับเครื่องก็คล้ายๆกับต้มยำทั่วไปมีเครื่องสมุนไพรที่เพิ่มความหอมดับกลิ่นคาวปลายางคาตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงและกระเทียมครับ
1: ปรากฏครั้งนี้โอ้โหตัวเบ้อเร่อเลยนะแน่นมากเลยปกติแล้วนอกจากต้มยำแล้วเราทำอะไรกินกันอีกอะ
2: เป็นแกงปลา
1: ครับ
2: จะเป็นแกงปลาซูชิแบบทอดแล้วไปซูชิจ้ะเพราะเขาเป็นปลาเนื้อเยอะ
1: ครับอร่อย
2: แม่อร่อยค่ะนะ
0: ตอนนี้น้ำเริ่มเดือดปุดๆแล้วล่ะครับเราจะนำเครื่องสมุนไพรที่เตรียมไว้ใส่ลงไปก่อนตามด้วยมะขามเปียกเกลือและรอให้น้ำเดือดอีกครั้งครับ
1: ตอนนี้นะครับน้ำเดือดแล้ว
2: ครับ
1: นี่
2: ถ้าน้ำเดือดเราก็ใส่ปลาได้เลยครับ
1: ใส่ปลาได้เลยนะฮะ
2: ใส่ลงไปเลย
1: ระหว่างนี้เนี่ยเดี๋ยวแม่ก็จะหั่นผักชีใบล่งใบเลื่อยอะไรเตรียมไว้เนาะจะมีพริกนะครับพริกแก้วสด
2: พริกแก้วสด
1: นี่เราจะ
2: โข
1: ก
2: เพื่อให้ได้รสชาติเผ็ด
1: ครับผม
2: แต่ถ้าจะให้หอมเราก็ใส่พริกแก้วแห้งคั่ว
1: ลงไปด้วย
2: ลงไปด้วยแล้วก็จะเป็นความหอม
0: พริกแก้วสดกับพริกแก้วแห้งที่แม่พูดถึงนี้นะครับก็คือพริกสดกับพริกแห้งนี่แหละครับเราจะนำพริกสดมาโขลกให้พอแหลกเพื่อเพิ่มรสเผ็ดจัดจ้านให้กับต้มยำปลาคัง
2: ตำแหลกพอประมาณ
1: พอหยาบหยาบพอเนาะครับน้ำนี่เดือดกระแทกฝาหม้อมาแล้วสุดยอดเลย
2: ก็โอเค
1: นี่ดูนี่เนื้อดูเนื้อก่อนนี่น้าเส
2: ร
1: ็จเป็นไง
2: โอ้โหเนื้อฟูเลยขาวสุกแล้วครับเอาลงได้เลย
1: สุกเรียบร้อยแล้วครับ
2: เรียบร้อยแล้วจ้ะเมนู
1: ตอนของการปรุง
2: ปรุงรส
1: ปรุงเลยนะฮะ
2: ใส่มะนาวลงไปเลย
1: ตามด้วย
2: น้ำปลา
1: น้ำปลานะครับใส่พริกลงไปเลยนะครับ
2: อันนี้จะเพิ่มความหอมนะคะ
1: อ๋อนี่เราก็
2: อันนี้เราก็จะหั่นเพื่อให้ได้ความหอม
1: ครับ
2: โอเคใช่ได้คร
1: ับโอเคแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูนี้นะครับเดี๋ยวเราตักใส่ชามได้เลยนะครับกับต้มยำปลากดคังครับผม

และมาถึงอาหารจานสุดท้ายที่เรียกว่าเด็ดไม่แพ้จานอื่นเลยนะครับนั่นก็คือปลาสังกะว่าทอดกระเทียมพริกไทยนี่แหละครับเราจะตำกระเทียมและพริกไทยเพื่อนำมาทอดกับตัวปลาครับ

0: ว่าปลานี่เนื้อดีมากเลยเหรอ
1: เนื้อหวาน
0: หวาน
1: หวานเป็นปลาไม่มีก้างมีก้างกลางอย่างเดียวไม่มีก้างฝอย
0: อ๋อเหรอครับเรานิยมเอามาทอดกระเทียม
1: ทอดกระเทียมหรือว่าจะเป็นใส่ปลาเกลือทอด
0: ชูชีได้ไหม
1: ชูชี
0: ชูชี
1: มาก
0: นะเดี๋ยวเรามาทอดกระเทียมกันนะครับ
1: หมักน้ำปลาก่อน
0: จ้ะอ่ะเอาละครับ

0: เดือดได้ที่แล้ว
1: น้ำมันได้ที่ปึ๊บ
0: โรยเกลือ
1: โรยเกลือลงไป
0: เวลาทอดปลาจะได้ไม่ติดก้นกระทะ
1: ครับนี่
0: ก็ใส่ปลาลงไปเลย
1: ได้แล้วนะครับตอนนี้เฮ้โอ้โหคู่ๆเลยมาจ้ะนี่เออโ
0: อ้โหแม่กระเด็นระวังกระเด็น
1: หูหนักมากครับตอนนี้ไฟแรงจัดนะฮะร้อนแม่ก็ไม่ไหวเหมือนกันเอ
0: ้พอเลยพอเลย
1: เ
0: ต็มกระทะ
1: เต็มกระทะแล้ว
0: ปึ๊บอย่างนี้เขาก็จะไปทั้งแผงเลยก็จะ
1: โอ้ยสวยมากเลยอ่ะ
0: สวยงาม
1: ฝีมือเน
0: ี่ยเราก็รอให้สุกอย่างเดียวอีกฝั่งหนึ่ง
1: เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูปลาสังขวา
0: ทอดกระเทียมพริกไทย

0: ไรก่อนจ๊ะ
1: เอาลาบปลาจ้ะ
0: ลาบปลานะได้เลยได้เลย
2: นี่ลาบปลานะครับเดี๋ยวผู้ลองชิมด้วย
0: ลาบปลากานี่นะครับคือมันหอม
1: หอ
0: หอมพวกพริกคั่ว
1: หอมกระเทียม
0: หอมกระเทียมนะครับหอมขึ้นมาเลยแล้วเผ็ดเผ็ดแบบกำลังดีจะออกเปรี้ยวนำหน่อยส่วนความคาวนี่ไม่มีเลยสุดยอดมากตอนแรกเนี่ยแม่บอกว่าเนื้อมันจะใกล้เคียงกับปลากายปลากายมันจะมีความหนึบความเหนียวกว่าแต่เนี้ยมันจะมีฟู
1: มันนุ่มมันฟู
0: นุ่มฟูแล้วก็แน่นแต่ก็ยังมีความหนึบหนึบอยู่อร่อยคนละแบบ
1: อันนั้นมันเหนียวอันนี้มันฟู
0: เดี๋ยวลองต้มยำหน่อยอร่อยมากคือน้ำมันแบบเป็นน้ำใสนะครับแล้วมันแบบคล่องคอมากเลยอ่ะพริกแห้งแม่เอาไปคั่ว
1: ใช่ไหมให้มันหอม
0: แล้วมันก็หอมขึ้นนะครับพอไปคั่วแล้วก็ใส่ลงไปในต้มยำนะฮะอร่อยมากเลยน้ำดีมากเดี๋ยวมาลองเนื้อบ้างเนื้ออร่อยมากเลย
1: เนื้อหวาน
0: หวานหนึบแล้วมันสดมากนะฮะไม่มีความคาวเลยอร่อยเลยครับคุณผู้ชมนะต่อไปเป็นนี่เลยที่เด็ดอีกหนึ่งอย่างนะครับ
1: ปลาสังขวาทอดกระเทียมไก
0: ่ครับเนื้อดีมากนะครับหวานแน่นอร่อยมากเลยเหมาะมากกับการเอามาทอดนะ
1: ทอด
0: มันเนื้อมันคล้ายพวกปลาเนื้ออ่อนนะ
1: ใช่ใช่
0: ใช่ไหม
1: ใช่มันจะหวานมันจะนิ่ม

0: ก็อร่อยทุกเมนูเลยนะครับสำหรับเมนูปลานะซึ่งยังไงวันนี้ต้องฝากขอบคุณไปยังพี่สวยด้วยและอีกคนนึงนะครับขาดไม่ได้เลยแม่เกษมนะครับหรือแม่เกษมของคุณนี่แหละ
1: ขอบคุณนะครับ
0: อร่อยมากเลยทุกเมนูนะฮะสำหรับวันนี้นะครับทุกแล้วก็แม่เกษมต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกับรายการตามเพลจานได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวีเอชดีช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้ภูและแม่เสียนไปแล้วนะสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ล่วงน้ำแล้วเอ้า
0: ได้แล้วได้แล้ว
3: ได้แล้วได้แล้ว
0: เออ
3: ทางหน้าติดมาไม่ได้แล้วเอาแค่นี้เนาะเดี๋ยวผมช่วย
0: ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้
3: ฮะ
0: เดี๋ยวพูดเอง
3: อ๋อได้อ้าวเล่น
0: น
3: ี่
0: ไงนี่ไง
3: ทิ้งไม่ล่มเรือไม่ล่มถ้าเป็นเรือโค้งล่มไปแล้วนี่
0: จังหวะที่พี่สวยกำลังดึงรอบขึ้นมาผู้ถ่วงให้อย่างดีเลยนะ
3: ไง
0: แล้วไม่ตอนผู้ทำทำไมไม่แบบพี่สวยถ่วงให้พี่ต้องดิอมรินทร์ทีวี
4: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรก

0: เรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
0: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องนะครับเป็นแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ
6: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

ในสมัยนี้ถ้าหากจะพูดถึงการถ่ายภาพแล้วก็คงจะเป็นเรื่องง่ายแค่ปลายนิ้วสัมผัสเราสามารถถ่ายภาพได้ด้วยโทรศัพท์มือถือกล้องดิจิตอลหรือว่าอุปกรณ์อื่นๆอีกมากมายแถมยังสามารถดูภาพที่เราถ่ายได้อย่างรวดเร็วทันใจอีกด้วยแต่คุณผู้ชมเคยชะงนไหมคะว่าแล้วเมื่อก่อนล่ะเราถ่ายรูปกันยังไงแล้วคนไทยเนี่ยเริ่มรู้จักการถ่ายภาพตั้งแต่เมื่อไหร่

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มิ้นท์กับรายการคลายฉงนพาคุณผู้ชมมาถึงตลาดสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะและตอนนี้เนี่ยมิ้นท์ยืนอยู่หน้าร้านถ่ายรูปสินธรรมชาติร้านนี้นี่ถือว่าเป็นร้านถ่ายรูปชื่อดังของตลาดสามชุกเลยนะคะแล้วก็เหมาะมากๆกับเรื่องฉงนของมิ้นท์ในวันนี้ด้วยเพราะฉะนั้นมาถึงบรรยากาศเก่าๆแบบนี้ทั้งทีขอเข้าไปลองถ่ายรูปแบบเก่าๆเพื่อที่จะได้รู้ว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขาถ่ายรูปกันยังไงค่ะตามมาเลย
1: สุรีค่ะ
0: พี่สุรีพอดีมิ้นเห็นว่าร้านนี้เนี่ยโอ้โหขึ้นชื่อมากแล้วก็มีภาพเก่าๆเต็มเลยที่นี่ใช้การถ่ายภาพแบบโบราณด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: งั้นวันนี้มิ้นขอเป็นหนึ่งคนที่จะ

0: คุยกับพี่สุรีหน่อยดีกว่าปกติเวลาถ่ายนี่ใช้ระยะเวลานานไหมคะกว่าจะได
1: ้สมัยก่อนก็1อาทิตย
0: ์อ๋อ1อาทิตย
1: ์
0: แล้วถ้าสมัยนี้ล่ะคะ
1: สมัยนี้3อาทิตย์
0: อ้าวเอ๊ะยังไง
1: เพราะว่าเมื่อก่อนนี้เรามีลูกค้าเฉพาะอำเภ
0: อ
1: ท้องที
0: ่แต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่คือมาหลากหลายใช่ไหม
1: มาทั่วประเทศไทยแล้วต่างประเทศด้วยและคิวมันก็เลยยาว
0: อ๋อก็คือรอคิวเมื่อสักครู่คุณผู้ชมน่าจะเห็นเหมือนมินแล้วล่ะว่ากล้องเนี่ยดูเก่ามากแถมยังบอกว่าเป็นชัตเตอร์ลมด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อายุกล้องนี่ประมาณเท่าไหร่คะ
1: ร้านเราเปิด2493เปิดประมาณ64ปี
0: 64ปีแต่กล้องนี่คือมากกว่า64ปีอีก
1: ก็คิดว่าน้องๆ100ปีอ่ะ
0: โอ้โหกล้องนี่โบราณจริงๆอย่างนี้แล้วสมัยก่อนตั้งแต่เปิดร้านมานี่64ปีที่แล้วคนส่วนมากที่มาถ่ายรูปมาใช้บริการเนี่ยเป็นใครคะ
1: ส่วนมากจะเป็นนักเรียนติดบัตรนักเรียน
0: อ๋อถ่ายรูปติดบัตร
1: ข้าราชการติดบัตรนักข้าราชการแล้วก็หนุ่มสาวมาถ่ายแลกเปลี่ยนกัน
0: ทำยังไงคะถ่ายแลกเปลี่ยนกัน
1: พอเขาถ่ายแล้วเขาก็จะไปเขียนอะไรล่ะก่อนข้างหลัง
0: อ๋อแบบจีบกัน
1: จีบกันแล้วก็แลกกันแล้วหลายคู่ได้แต่งงานกันด้วย
0: โอ้โหนี่เรียกว่าเป็นร้านแบบว่าสื่อกลางรักแบบนั้นเลยก็คือเดี๋ยวนะคะมาถ่ายเดี่ยวเหรอคะ
1: ค่ะถ่ายเดี่ยว
0: คือต่างคนต่างมาหรือมาด้วยกัน
1: ต่างคนต่างมา
0: อ๋อต่างคนต่างมาแล้วก็มีการเขียนสารรักแล้วก็แลกกัน
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้ยน่ารักจังเลยรู้สึกดีใจมากเลยได้มามีภาพเป็นที่ระลึกเป็นภาพโบราณแถมยังได้เห็นกล้องอายุตั้งน้องๆ100ปีกล้องหีบไม้เป็นชัตเตอร์ลมด้วยแต่ว่าจะมีกล้องโบราณแบบไหนอีกแล้วมีเทคนิควิวัฒนาการการถ่ายภาพแบบไหนเดี๋ยวเราไปคลายฉงนกันต่อเลยค่ะตอนนี้ขอบคุณพี่สุรีมากขอบคุณค่ะไปกัน

ู้ชมคะตอนนี้มิ้นท์มาอยู่ที่นี่เลยบ้านพิพิธภัณฑ์ค่ะคือจากที่มิ้นท์หาข้อมูลมาเนี่ยนะคะก็ไปเจอว่ามีนักเขียนท่านนึงเนี่ยเขามีความรู้เรื่องการถ่ายภาพสะสมเรื่องภาพเก่าๆแล้วก็ของเก่าๆเยอะแยะจนตอนนี้เนี่ยนะคะเปิดบ้านของตัวเองให้เป็นพิพิธภัณฑ์ให้คนอื่นได้เข้าชมก็คือที่บ้านพิพิธภัณฑ์แห่งนี้คุณอเนกนาวิกกมูลนั่นเองแต่ว่าคุณอเนกเนี่ยจะช่วยคลายฉงนให้กับมิ้นท์ในเรื่องการถ่ายภาพได้หรือเปล่าไปหาคำตอบกับคุณอเนกกันเลยค่ะ

0: ผู้ชมคะตอนนี้เนี่ยมินก็อยู่กับคุณอเนกนาวิกมูลซึ่งก็เป็นเจ้าของบ้านพิพิธภัณฑ์แห่งนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณอเนก
1: สวัสดีครับ
0: คือวันนี้มินมีความฉงนเกี่ยวกับเรื่องการถ่ายภาพค่ะก็เลยอยากจะให้คุณอเนกเนี่ยช่วยคลายฉงนหน่อยว่าจริงๆแล้วบ้านเราเนี่ยเขาเริ่มถ่ายภาพกันเมื่อไหร่คะ
1: บ้านเราเริ่มรู้จักวิชาถ่ายรูปก็ยุครัชกาลที่3
0: ค่ะ
1: มันก็มาจากสังฆราชปารากัวชาวฝรั่งเศสซึ่งประจำอยู่ในเมืองไทยอยู่แล้วเนี่ยให้บาทหลวงลานอดีซึ่งกำลังจะเดินทางจากฝรั่งเศสมาไทยเนี่ยบอกให้เอากล้องถ่ายรูปและอุปกรณ์มาด้วยในการถ่ายรูปนะมันเกิดก่อนหน้าเราไปแล้ว6ปีก
0: ็
1: คือ2382ที่นายดาแกเขาประกาศวิชาถ่ายรูป
0: คนนี้เป็นคนคิดหลักสูตรเกี่ยวกับเรื่องการถ่ายรูป
1: คิดกระบวนการต่างๆมาแล้วก็เผยแพร่หลังจากนั้นก็มาถึงเมืองไทย2388สังฆราชปารากัวกับบาทหลวงลานอดีเนี่ยก็ใช้กล้องเนี่ยมาถ่ายเจ้านายข
0: ุ
1: นนาง
0: กิจกรรมด้วยไหมคะ
1: กิจกรรมเนี่ยจะมายุคหลังๆคือจากระบบแผ่นโลหะตอนหลังมันก็มากลายเป็นใช้กระจกถ่ายรูป
0: อ๋อกระจกนี่คือเริ่มมีการถ่ายกิจกรรมแล้ว
1: เอามาฉาบน้ำยา
0: เคมีใหม่แล้วเหรอคะ
1: ฉาบน้ำยาแล้วก็ไปถ่ายเดียวนั้น
0: ต้องฉาบแล้วถ่ายเลย
1: ฉาบแล้วถ่ายเลยเขาเรียกว่าเวทเพลท
0: เวทเพลท
1: ก็ถ่ายเลยก็ยุ่งเหมือนกันแหละเพราะมันต้องแบกกระจกไปแบกน้ำยาไป
0: หนักไหมคะเนี่ย
1: ก็หนักสิทีนี้กิจกรรมถามว่ามีหรือเปล่ามันก็มีฮะเช่นทอมสันช่างภาพระดับโลกชาวอังกฤษเข้ามา2408คนนี้ก็มาถ่ายขณะที่รัชกาลที่4เสด็จไปพระราชทานกฐินที่วัดโพหรือว่าต่อมาก็ถ่ายงานพระราชพิธีโศกันรัชกาลที่5ซึ่งเป็นเจ้าชายอยู่
0: อ๋อค่ะ
1: และหลังจากนั้นก็การถ่ายเหตุการณ์มันก็จะมีต่อเนื่องเช่นว่าถ่ายพระราชพิธีราชาภิเษกถ่ายงานพระเมรุพระเมรุรัชกาลที่4อย่างเงี้ยพระเมรุเจ้านายต่างๆหรือว่าการเสด็จไปประกอบพระราชกุศลต่าง
0: ๆเอาแล้วอย่างนี้ช่างถ่ายภาพล่ะคะเห็นว่าเป็นฝรั่งเอาเข้ามาช่างถ่ายภาพของเรารุ่นแรกๆเนี่ยเป็นใครบ้างคะ
1: คนไทยคนแรกที่เรียนวิชาถ่ายรูปก็มีบันทึกของนายกุหลาบบอกนะครับว่าในสยามประเภทนี้ก็บอกไว้เลยว่าคือนายโหมด
0: นายโหมด
1: นามสกุลอมัตตยกุล มีตำแหน่งและราชินนามว่าพระยากษัตริย์กิจโกศล
0: พระยากษัตริย์กิจโกศล
1: ครับนายโหมดก็เรียนวิชาถ่ายรูปจากปารากัวคนต่อมาก็ฟรานซิสจิตมันก็เป็นนักบุญเป็นผู้ที่ถือศาสนาคริสต
0: ์
1: ชื่อในจิตจิตราคณีตั้งร้านถ่ายรูปเป็นร้านแรกในเมืองไทย
0: โอ้ร้านแรกในประเทศไทย
1: อยู่ในเรือนแพหน้าวัดซังตาครูส
0: โอ้
1: ตรงข้ามโรงเรียนราชินี
0: อุ้ยตอนนี้เขายังมีเป็นสถานที่เหลือไหมคะไม่เหลือแล้วโอ้เป็นร้านแรกอันนี้เป็นทำเป็นร้านถ่ายรูปแบบเข้ามา
1: สม
0: ั
1: ยก่อนคนไทยอยู่ในเรือนแพบังเอิญนายจิตมีบ้านอยู่ในเรือนแพก็ตั้งสตูดิโออยู่บนเรือนแพ
0: อ๋อใครอยากมาถ่ายก็ให้มาที่นี่แล้วก็ถ่ายภาพได
1: ้และไปถ่ายที่บ้านได้ด้วย
0: อ๋อโอ้นี่เป็นกิจการถ่ายภาพครั้งแรกแห่งแรกของประเทศไทยเลย
1: แบบอาชีพ
0: และหลังจากนั้นก็คือเป็นการสอนต่อๆกันมาแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆ
1: ก็พัฒนามาเรื่อยฮะก็เพิ่มจำนวนคนมากขึ้นแม้แต่รัชกาลที่5ก็เป็นนักถ่ายรูปที่มีฝีมือ
0: ตอนสมัยรัชกาลที่5นี่ตอนนั้นวิวัฒนาการการถ่ายรูปนี่พัฒนาไปยังไงบ้างแล้ว
1: มันก็พัฒนาฝรั่งเขาก็พัฒนาจากระบบกระจกปีกเมื่อกี้ก็มาเป็นกระจกแห้งคือฉาบน้ำยาขายสำเร็จรูปมาให้
0: ไม่ต้องรีบแล้วใช่ไหมคะ
1: ก็สะดวกขึ้นต่อมาก็เป็นระบบฟิล์ม
0: เริ่มฟิล์มนี่เริ่มในยุคไหนคะ
1: ก็ยุครัชกาลที่5
0: รัชกาลที่5
1: ก็ต่อมาก็มีฟิล์มสีแล้วจนกระทั่งกลายมาเป็นฟิล์ม35 35ก็หายไปก็กลายมาเป็นดิจิตอล
0: ดิจิตอลโอ้ยอย่างนี้แล้วเนี่ยที่ประเทศไทยนี่มินจะไปสามารถหาเรียกว่าวิวัฒนาการหรือว่าเส้นทางการวิวัฒน์ของการถ่ายภาพนี่ได้ที่ไหนบ้างไหมคะ
1: ก็ไปดูที่พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0: แปลว่าที่นั่นก็คือจะมีเป็นเหมือนกับว่าจัดแสดงเหรอคะอาจารย์หร
1: ือ
0: ว่าย
1: ังไงเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เขาจัดแสดงเรื่องกล้องวิวัฒนาการการถ่ายรูปโดยตรงก็ควรจะไปดู
0: อุ้ยอาจารย์อเนกแนะนำมาอย่างนี้แล้วสงสัยต้องไปดูกันแล้วล่ะค่ะขอขอบคุณคุณอเนกมากเลยนะคะได้คลายฉงนในเรื่องของการถ่ายภาพว่าเริ่มเข้ามาเมืองไทยเมื่อไหร่รู้ว่าใครเป็นช่างถ่ายภาพคนแรกแล้วรู้ว่าเขาถ่ายกันยังไงแต่ที่แน่ๆต้องกลับไปเยี่ยมถิ่นเก่าแล้วล่ะค่ะที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปกันเลยคุณผู้ชมไปดูกันว่าวิวัฒนาการการถ่ายภาพเนี่ยเขาเป็นยังไงกันบ้าง

0: คะและตอนนี้มิ้นมาอยู่ที่นี่ตามลายแทนที่คุณอเนกบอกเป๊ะเลยค่ะคือที่พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพค่ะแต่ว่าข้างในนี้เนี่ยจะมีอะไรที่จะช่วยคลายสงวนให้กับมิ้นเรื่องการถ่ายภาพได้หรือเปล่าต้องตามไปดูที่พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพแห่งนี้รวบรวมกล้องต่างๆเอาไว้มากมายเลยค่ะตั้งแต่สมัยแรกๆเลยแต่จะช่วยคลายสงวนได้หรือเปล่าเนี่ยต้องตามมิ้นไปดูแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์อะไรคะ
1: อาจารย์ชวาลภูพิพัฒน
0: ์จริงๆแล้ววันนี้มิ้นเนี่ยมีความสงวนเรื่องเกี่ยวกับการถ่ายภาพค่ะแล้วก็มีคนเขาบอกมาว่าถ้าอยากจะรู้เรื่องเทคนิคการถ่ายภาพยุคแรกๆหรือว่าสมัยก่อนเนี่ยให้มาที่พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพที่นี่ก็เลยอยากจะรู้ว่าอาจารย์จะช่วยแบ่งความรู้ให้หนูเกี่ยวกับเรื่องการถ่ายภาพยุคก่อนได้บ้างไหมคะ
1: อ๋อยินดีเลยครับคือวิทยาลัยเราเปิดให้ความรู้กับประชาชนทั่วไปอยู่แล้วในเรื่องประวัติศาสตร์ของการถ่ายภาพนะครับ
0: นี่ได้แล้วคุณผู้ชม
1: เอาที่ยุคแรกเริ่มเลยละกันดาการ์ไทท์เนี่ยเป็นกระบวนการถ่ายรูปซึ่งคอมเมอร์เชียลคือทุกคนทั่วโลกใช้กันทั้งโลกเลย
0: อ๋อคือเป็นอย่างแรกเลยไหมคะอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: อย่างแรกของโลกเลย
1: คือแพร่หลายมากทั้งโลกเลยใช้แล้วก็มาถึงเมืองไทยสมัยรัชกาลที่3ด้วยก็จะเป็นกล้องที่เป็นรุ่นเก่าส่วนใหญ่จะเป็นไม้นะครับแล้วกระบวนการนี้ค่อนข้างซับซ้อนพอสมควรแล้วก็ทำยาก

0: รูปที่ว่าเนี่ยนะครับมันอยู่บนแผ่นโลหะเพราะฉะนั้นมันเป็นรูปเดียวในโลกคือถ่าย1ช็อตได้1รูป อยากจะได้2รูปก็ต้องถ่าย2ช็อต
1: คือเราไม่ได้มีการเอาไปแบบว่าปั๊มลงกระดาษหรืออะไรมันคือแผ่นนั้นเลย
0: ไม่ได้ครับมันมี1เดียวในโลกเท่านั้นถ้าเราถ่าย1ครั้งเนี่ยได้1รูป
1: โอ้โหคุณผู้ชมคือตอนนี้เริ่มรู้สึกถึงคุณค่าของภาพแต่ละภาพที่จะกดชัตเตอร์เลยค่ะเพราะว่าอุ๊ยสมัยก่อนกว่าจะได้รูปนึงนี่มันสุดยอดมากเลยนะคะเนี่ยต้องขอบคุณคนนี้ใช่มั้ยคะ
0: ใช่ครับหลุยส์ดาแกครับ
1: ที
0: น
1: ี
0: ้รูปของหลุยส์ดาแกเนี่ยแพร่หลายไปทั่วโลกเพราะว่าคุณค่าเขาสูงมากครับ
1: แล้วเข้ามาที่ไทยยังไงคะ
0: สมัยรัชกาลที่3ครับเป็นบาทหลวงสมัยรัชกาลที่3เนี่ยพวกบาทหลวงเผยแพร่ศาสนาเนี่ยนำเข้ามาพอนำเข้ามาปุ๊บเนี่ยแต่ว่าไม่ได้รับความนิยมแพร่หลายในสมัยรัชกาลที่3เพราะว่าคนที่จะถ่ายรูปได้ต้องมีค่อนข้างมีสตังค์นะครับเพราะเทคนิคนี้ยากมากต้อง
1: จัดอุปกรณ์ต้องใช้เงินเยอะเหมือนกัน
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าจริงๆมาแพร่หลายสมัยรัชกาลที่4แต่ตอนหลังเนี่ยเนื่องจากว่าดาแกโรไทป์เนี่ยจะค่อนข้างมีปัญหาเพราะว่าภาพเนี่ยมันอยู่บนแผ่นโลหะบางทีมันมองปุ๊บเนี่ยมันจะมีเงาดูเป็นเนกาทีฟบ้างอันนี้คนจะไม่ค่อยชอบแล้วทำดูพลิเคทก็ไม่ได้อย่างนี้นะครับก็ลำบากเพราะนั้นก็เลยมีคนคิดค้นกระบวนการขึ้นมาใหม่ซึ่งต่อไปนี้จะมาแทนดาแกโรไทป์เกือบจะทำให้ดาแกโรไทป์สูญสลายไปจากโลกเลยนะครับ
1: เป็นกระบวนการอะไรคะ
0: เขาเรียกว่าโคโรเดียน
1: โคโรเดีย
0: นโปรเซสนะครับโคโรเดียนก็คือบ้านเราจะบางทีจะเรียกว่าเวทเพลท
1: เวทเพลทอันนี้ได้ยินตอนที่ไปที่บ้านพิพิธภัณฑ์เหมือนกันเรื่องเวทเพลทมีให้ดูด้วยไหมคะ
0: มีครับเดี๋ยวต้องมาทางนี้ครับ
1: ต้องมาทางนี้ให้อาจารย์นำไปเลยอยากให้อาจารย์อธิบายเวทเพลทเนี่ยหน่อยค่ะว่ามันทำยังไง
0: เอาจุดเด่นก่อนแล้วกันนะครับว่าจุดเด่นก็คือว่ามันเป็นกระบวนการเนกาทีฟโพซิทีฟนึกถึงดาแกนะครับดาแกก็คือมันถ่ายได้รูปเดียวเป็นโพซิทีฟก็คือได้เป็นรูปที่เราเห็นสวยๆแล้วรูปนึงแต่รูปนี้จะเป็นเนกาทีฟคือขาวสลับดำ
1: คือดาแกเนี่ยก็คือส่วนที่เป็นสีขาวจะเป็นสีขาวส่วนที่เป็นสีดำจะเป็นสีดำ
0: ใช่แล้ว
1: แต่ว่าถ้าของเวทเพลทเนี่ยส่วนที่เป็นสีขาวจะเป็นสีดำ
0: ใช่
1: ที่เป็นสีดำจะเป็นสีขาว
0: ใช่อยู่ในฟิล์มที่เป็นกระจกนะครับ
1: ที
0: น
1: ี
0: ้กระบวนการ negative positive เนี่ยนะครับของจุดเด่นก็คือว่าเราสามารถ duplicate ได้จำนวนมากมายก็คือมาทดแทนระบบดาแกซึ่งถ่ายรูป1รูปได้1รูปเท่านั้นแต่รูปนี้ถ่ายรูป1รูปแต่ว่าสามารถเอาไป copy ได้จำนวนเท่าไหร่ก็ได
1: ้อ
0: ันนี้คือจุดเด่นของเขานะครับทีนี้เวทเพลทเนี่ยต้นกำเนิดจริงๆในเฟรเดริกสกอตเนี่ยเป็นคนคิดพ้นระบบโคโรเดียนเนี่ยนะครับทำให้จุดเด่นของ2ระบบมารวมกันคือ1ได้ภาพความคมชัดของดาแก2มีระบบเนกาทีฟโพซิทีฟด้วยเพราะฉะนั้นสารเคมีตรงนี้ก็จะเยอะมากนะครับระบบเนี้ยเข้ามาแทนดาแก
1: แทนเลย
0: แทนเลยครับเพราะฉะนั้นช่างภาพสมัยนู้นนะครับก็เริ่มใช้กระบวนการนี้เยอะมากขึ้นเยอะขึ้นมากขึ้นแล้วก็จะมีช่างภาพเนี่ยมีอาชีพสำหรับถ่ายภาพให้พระบรมสารวงศ์เจ้านายสมัยก่อนเนี่ยก็จะเริ่ม
1: เกิดอาชีพช่างภาพของในประเทศไทยเลย
0: แล้วก็จะเริ่มเทรนคนไทยช่างภาพมาก็จะเทรนคนไทย
1: อ๋อแล้วว่าส่วนใหญ่แรกๆคนจะได้เรียนที่เป็นเวทเพลทอันนี้เลย
0: ใช่นะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยระบบนี้เนี่ยก็แพร่หลายนะครับอยู่หลายปีมากนะครับแล้วค่อยถูกทดแทนด้วยระบบไดเพลทต่อมาม
1: ีไดเพลทแล้ว
0: ครับ
1: อยู่ถัดไปหรือเปล่าคะ
0: ใช่ครับล็อกนู้นครับ
1: ต่อเลยค่ะให้อาจารย์พาไประบบอันนี้คือไดเพลทเป็นยังไงคะอาจารย
0: ์ก็มันจะมาแทนเวทเพลทครับเพราะว่าระบบเวทเพลทเนี่ยมันจะมีข้อบกพร่องเพราะว่า เวลาถ่ายรูปเนี่ยช่างภาพต้องขนอุปกรณ์ไปเยอะมาก อุปกรณ์ถ่ายภาพอีกกล้องอีกนะครับมันอุปกรณ์สำหรับนั่งอีกเพราะว่าต้องถ่ายรูปใช่ไหมครับต้องมีชงมีฉากอะไรเงี้ยจะลำบากอ๋อ
1: นี่เขาเราไม่ได้ตั้งเป็นร้านไว้แล้วให้เขามาหาเหรอคะเราต้องไปหา
0: แล้วแต่ครับบางทีช่างภาพก็ขนอุปกรณ์ไปหาเขาบางทีก็จะมีร้านแล้วแต่ช่างภาพแต่ละคนทีนี้ระบบไดเพลทเนี่ยจะมีข้อเด่นเพราะว่าคือช่างภาพเนี่ยไม่ต้องขนฟิล์มไปสร้างบนโลเคชันที่จะถ่ายรูปอีกแล้ว มีคนคิดค้นระบบขึ้นมานะครับซึ่งสามารถโค้ดสารไวแสงอยู่บนกระจกแล้วก็เก็บไว้ในตลับสำหรับเก็บฟิล์มกระจกเนี่ยเอาไปถ่ายได้เลยเพราะฉะนั้นสามารถมีสต็อกไว้เยอะแยะ10แผ่น20แผ่น
1: 30
0: แผ่นอัน
1: นี้คือเหมือนเริ่มเหมือนฟิล์มแล้วแต่ยังเป็นกระจกอยู่
0: เป็นฟิล์มกระจกแล้ว
1: เป็นฟิล์มกระจก
0: นึกออกมั้ยครับว่ามันเริ่มคล้ายปัจจุบันแล้วเรามีฟิล์มที่เป็นฟิล์มม้วนแต่เมื่อก่อนมันเป็นฟิล์มกระจกเพราะฉะนั้นขนฟิล์มกระจกไปอย่างเดียวถ่ายเสร็จเก็บแล้วก็เอาไปล้างในห้องแล็บระบบนี้นะครับมาแพร่หลายตอนสมัยรัชกาลที่5แล้วถัดจากรัชกาลที่4เป็นรัชกาลที่5ใช่ไหมครับด
1: ัง
0: นั้นรัชกาลที่5เนี่ยทรงโปรดมากเป็นงานอดิเรกที่พระองค์ทรงโปรดมากคือการถ่ายภาพ
1: แล้วกล้องล่ะคะอาจารย์กล้องนี่ยังเป็นแบบเดิมตั้งแต่แรก
0: กล้องก็มีการพัฒนาเรื่อยๆจากกล้องที่ใหญ่ๆหนักๆก็เริ่มทำให้มันมีจุดโฟกัสมีเบลโล่ที่ไปเป็นหยักๆๆยืดหดได
1: ้ที่เห็นในภาพยนตร์บ่อยๆกล้องมาที
0: ่
1: คล้ายๆเครื่องดนตรีชนิดนึงใช่ไหม
0: เลนส์ก็มีการพัฒนาให้คุณภาพสูงขึ้นอีกความไวแสงของที่เป็นฟิล์มกระจก

0: ก็จะดีขึ้นจากเดิมที่ฉายเป็นนาทีเริ่มต่ำเป็นวินาที
1: และทีนี้เห็นว่ามีกล้องเนี่ยจัดแสดงอยู่ในนี้เยอะมากเลยอยากรู้อย่างนึงค่ะอาจารย์ว่าที่นี่เนี่ยมีภาพเก่าๆขนาดที่ว่าเป็นภาพแรกของประเทศไทยภาพถ่ายภาพแรกเดี๋ยวมีไหมคะ
0: มีครับ
1: มีด้วย
0: มีครับ
1: อยู่ตรงไหนคะอาจารย
0: ์เชิญทางนู้นครับ
1: อาจารย์คือภาพถ่ายใบแรกของประเทศไทย
0: คือใบนี้ครับแต่อันนี้เนี่ยนะครับเป็นการทำซ้ำขึ้นมาใหม่จากต้นฉบับเดิมนะครับ คือภาพนี้เป็นภาพแบบดาแกเรียลไทป
1: ์อ๋ออันนี้ที่ว่าลงเป็นแผ่นโลหะ
0: ใช่ครับทีนี้ตัวจริงเนี่ยอยู่ที่สถาบันสมิธโซเนียนในสหรัฐอเมริกา
1: ค
0: ือสมัยนู้นเนี่ยนะครับรัชกาลที่4เนี่ยส่งมอบของกำนันให้กับประธานาธิบดีแฟรงคลินพีเอสที่สหรัฐอเมริกาที่เป็นพันธมิตรกันและรูปนี้ก็ถูกเก็บอยู่ที่นู่นนะครับรูปนี้นะครับก็เลยขอที่สถาบันสมิธโซเนียนเนี่ยทำดูพลิเกตขึ้นมาให้ใหม่ให้เราน
1: ี่คือภาพแรกของประเทศไทย
0: และเก็บอยู่ในพิพิธภัณฑ์ใครอยากดูเหมือนของจริงเลยนะครับก็คือเป็นดาแกเรียลไทป์เหมือนกัน
1: เป็นพระบรมฉายาลักษณ
0: ์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระราชินีในสมัยนั้นนะครับ
1: อาจารย์คะและอย่างที่อาจารย์เล่าไว้ว่าอย่างสมัยในรัชกาลที่4เนี่ยที่ทรงมีปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศเวลาส่งบรรณาการไปก็จะแนบรูปไปด้วย
0: ใช่คร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้ก็คือเป็นรูปลักษณะแบบนี้ไหมคะ
0: ก็ส่วนใหญ่จะเป็นแบบดาแกเรียลไทป์ตอนนั้นนะครับสมัยแรกที่เป็นดาแกเรียลไทป์พอตอนหลังนี่ก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นเวทเพลทก็จะมีรูปที่อัดรูปบนกระดาษส่งไปให้แล้วนะครับ
1: คือจริงๆแล้วนี่ต้องบอกว่าเรื่องการถ่ายภาพเนี่ยก็เข้ามาเป็นที่รู้จักแล้วก็เริ่มแพร่หลายก็คือในรัชกาลที่4
0: ใช่ครับ
1: เห็นว่ามีทั้งพระบรมฉายาลักษณ์แล้วก็มีอีกหลายๆอย่างที่เป็นของรัชกาลที่4มีอะไรที่เรียกว่าเป็นจุดเด่นและของสำคัญของรัชกาลที่4
0: พระนามบัตรของรัชกาลที่4เป็นครั้งแรกของเมืองไทยที่เราเห็นกัน
1: ถ้าคุณผู้ชมจำได้นะคะในเทปการพิมพ์เนี่ยเราเคยพูดถึงเรื่องนามบัตรใบแรกของประเทศไทยมีอยู่ในนี้ด้วยเหรอคะอาจารย์
0: เดี๋ยวพาไปดูของจริง
1: ของจริงเลยเหรอคะ
0: จริงครับ
1: คุณผู้ชมที่นี่มีแต่ของจริงอ่ะไปดูกันค่ะอาจารย
0: ์เชิญครับ
1: อาจารย์ขออนุญาตชมเป็นบุญตาหน่อยว่านามบัตรของรัชกาลที่4ของจริงนี่คืออ
0: ันนี้ครับอันนี้ครับ
1: อันด้านซ้ายนี่ใช่ไหมคะ
0: ที่มีปั๊มสีทองเห็นไหมครับ
1: นี่เป็นปั๊มแบบนูนใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ใช่ครับซึ่งอันนี้มันเป็นผลของการถ่ายรูปนะครับเราเลยได้อันนี้ขึ้นมาเพราะว่าสมัยก่อนรัชกาลที่4ทรงโปรดการส่องรูปของเล่นที่สแตนโฮปเนี่ยนะครับก็เลยส่งรูปตัวเองบ้างพระราชโอรสบ้างนะครับส่งไปให้นายเกรเดตากองที่เป็นคนฝรั่งเศสทำอุปกรณ์เล็กๆสำหรับส่องด้วยสแตนโฮปนี่ขึ้นมา
1: คือคนฝรั่งเศสเป็นคนทำ
0: พระองค์ก็เลยเขียนจดหมายแล้วก็ติดต่ออยู่กันหลายครั้งมากนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าที่นี่มีคอลเลกชันของจดหมายที่เป็นลายพระหัต
1: ถ์เห็นมีหลายภาพอยู่เหมือนกัน
0: หลายพระหัตถ์แล้วก็มีอันนึงที่พระองค์แนบนำบัตรไปด้วยนะครับเราก็เลยคิดว่าอันนี้นำบัตรอันแรกๆของประเทศไทยเพราะสมัยก่อนเนี่ยการพิมพ์ก็มาเมืองไทยสมัยรัชกาลที่4
1: ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าใครอยากมาดูอยากจะมาเห็นถึงนามบัตรอันแรกของประเทศไทยหรือว่านามบัตรของรัชกาลที่4เนี่ยมาดูได้ที่นี่นี่ของจริงจริงๆค่ะคุณผู้ชมรวมถึงยังเป็นเรื่องของเทคนิคการถ่ายภาพต่างๆนานามีหลักฐานมีภาพถ่ายภาพแรกของประเทศไทยจัดแสดงอยู่ที่นี่ด้วยวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ชวันมากๆนะคะขอบคุณค่ะได้ความรู้เยอะมากๆแถมได้รู้ด้วยว่าภาพถ่ายแต่ละภาพมีคุณค่าขนาดไหนคุณผู้ชมทุกวันนี้เนี่ยบางทีอย่างมิ้นเองกดถ่ายภาพลองถ่ายไปก่อนเกิดภาพไหนไม่ชอบเราก็ลบทิ้งได้แต่สมัยก่อนมันไม่ใช่แบบนี้ทุกอย่างเกิดขึ้นได้แค่ครั้งเดียวแล้วก็ให้เป็นประวัติศาสตร์รวบรวมเอาไว้อย่างที่นี่ก็มีจัดแสดงไว้ส่วนนึงแต่แน่นอนว่าเรื่องของภาพถ่ายเนี่ยนะคะที่มีเรื่องราวประวัติศาสตร์มายาวนานขนาดนี้แล้วเนี่ยเขาจะเก็บรวบรวมประวัติศาสตร์อะไรที่จะเล่าให้เราฟังในภาพเหล่านั้นบ้างช่วงหน้าไปคลายฉงนกันต่อกับอาจารย์เผ่าทองเลยค่ะ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าในช่วงนี้ขอเสนอเรื่องการถ่ายภาพคนตายโดยการถ่ายภาพในลักษณะนี้ได้รับความนิยมหลังจากมีการคิดค้นวิธีการถ่ายภาพแบบดาแกโรไทป์ในปีคศ1839เนื่องจากการถ่ายภาพแบบดาแกโรไทป์มีราคาถูกและรวดเร็วกว่าจึงเป็นที่นิยมสำหรับชนชั้นกลางที่ต้องการถ่ายภาพบุคคลอันเป็นที่รักที่เสียชีวิตไปแล้วเก็บไว้เป็นที่ระลึกศพที่นำมาถ่ายจะมีลักษณะเหมือนกำลังหลับลึกหรือมีการจัดท่าทางให้ดูเหมือนกำลังมีชีวิตทั้งแบบท่านอนท่านั่งหรือแม้กระทั่งท่ายืนแบบใกล้ใบหน้าและแบบเต็มตัวซึ่งการถ่ายภาพแบบนี้ได้รับความนิยมสูงสุดในช่วงปลายศตวรรษที่19ทั้งแถบทวีปยุโรปและค่อยๆสูญหายไป

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีจามิท
0: อาจารย์ยินดีด้วยนะคะวันนี้เต็มยศเลย
1: ขอบใจมากเลย
0: ดร.คนไหนขอจับมือนะคะ
1: ขอบใจมากมาก
0: ยินดีด้วยค่ะแต่ว่าวันนี้ไม่มีช่อดอกไม้มาให
1: ้ไม่ต้อง
0: มาด้วยใจขอรับอาสาถ่ายภาพให้อาจารย์ได้ไหมคะ
1: ยินดีเลย
0: มา
1: บอกลูกศิษย์ลูกหาแล้วบอกไม่ต้องเอาดอกไม้มาเลยเสียดายเดี๋ยวมันก็เหี่ยวหมด
0: อาจารย์เท่มากเลยอ่ะ
1: มาเลย
0: 1 2 3มาเหมือนเดิมขอรบกวนอาจารย์เหมือนเช่นเคย
1: ฉงนสงสัยอะไรก็เชิญเลยถามได้
0: วันนี้ถึงขั้นเอาอุปกรณ์มาด้วยฉงนเรื่องการถ่ายภาพ
1: โอเคแต่ว่าเรื่องการถ่ายภาพยาวนะ
0: ยาวใช่ไหมคะถ้างั้นหนูว่าอาจารย์อาจต้องเปลี่ยนชุดก่อนเดี๋ยวอาจารย์จะร้อน
1: ขออนุญาตไปถอดคุยอันนี้ก่อนนะฮะ
0: ได้งั้นเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกัน
1: เราค่อยนั่งคุยกันใช่นะ
0: โอเค
1: ค่ะ
0: เอาละค่ะคุณผู้ชมไหนๆอาจารย์ก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วเข้าเรื่องคลายฉงนกันดีกว่า
1: ถ่ายรูปกันสนุกสนาน
0: ใช่ค่ะคือก่อนหน้านี้เนี่ยมินได้ไปมาทั้งพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพของที่จุฬาเองแล้วก็ได้มีไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญเรื่องถ่ายภาพมินฉงนเรื่องเกี่ยวกับการถ่ายภาพว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะอาจารย์คนไทยเราเนี่ยสมัยก่อนรู้จักการถ่ายภาพตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะ
1: การถ่ายภาพในประเทศไทยเนี่ยนะเริ่มมีจริงๆนะครับปลายรัชกาลที่3ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยเราเริ่มมีการถ่ายภาพเกิดขึ้นแล้วล่ะคนไทยในสมัยนั้นเนี่ยนะเรายังกลัวการถ่ายภาพเพราะว่าถ่ายออกมาแล้วมันเหมือนสมมติถ่ายมิ้นแล้วเอารูปให้มิ้นดู
0: คือเหมือนจนน่ากลัวใช่
1: มิ้นก็บอกตายแล้ววิญญาณของมิ้นเนี่ยถูกดูดออกมาอยู่ในกระดาษนี้ซะแล้วเป็นความเชื่อมากแม้แต่พระมหากษัตริย์เองก็ยังไม่กล้าถ่ายภาพในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยนะฮะก็จะมีบัตรหลวงฝรั่งเศสอยู่ท่านหนึ่งนะครับเราเรียกกันว่าสังฆราชปาลกัวสังฆราชปาลกัวเนี่ยนะครับท่านทันสมัยท่านก็ไปเอากล้องถ่ายรูปเข้ามาเราเชื่อนะว่าบัตรหลวงปาลกัวเนี่ยเป็นผู้ที่ถ่ายรูปเป็นคนแรกของประเทศไทยเราเชื่อว่าบัตรหลวงปาลกัวเนี่ยน่าจะถ่ายภาพวัดวาอารามปราสาทราชวังอะไรอย่างนั้นก่อน
0: ใช่เหมือนตอนที่ไปพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพมาเขาก็บอกว่ายุคแรกเนี่ยโอ้โหต้องตั้งกล้องทิ้งไว้เป็นชั่วโมงชั่วโมงก็เลยถ่ายภาพคนไม่ค่อยได้
1: ใช่มันไม่มีใครสามารถจะนิ่งได้ขนาดนั้นนะฮะ
0: เขาบอกว่าขยับนิดนึงก็เบลอแล้ว
1: ใช
0: ่โหดมาก
1: คนแรกเนี่ยนะที่ถ่ายคือปาลูกัว
0: ค่ะ
1: นะฮะ
0: อาจารย์คะอย่างนี้ถ้าคนถ่ายภาพเอากล้องเข้ามาคนแรกคือบัตรหลวงปาลูกัวเนี่ยเป็นชาวฝรั่งเศสถ้าพูดถึงช่างภาพที่เป็นคนไทยแท้ๆคนแรกล่ะคะคือใคร
1: ก็คือพญาวิสูตรโยธามาสในเอกสารโบราณเนี่ยในสมัยรัชกาลที่3จะใช้ชื่อนี
0: ้
1: พอมาถึงในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยได้รับพระราชทานเปลี่ยนราชทินนามเป็นพญากษัตริย์กิตโกศลพญากษัตริย์กิตโกศลก็คนเดียวกันเลยนะครับกับพญาวิสูตรโยธามาสก็คือโหมดอมาตยกุลท่านเป็นคนทันสมัยสองท่านเนี่ยนะครับอยู่ในยุคแรกสุดของการถ่ายภาพของการถ่ายภาพในประเทศไทยเพราะอะไรเพราะว่าในช่วงรัชกาลที่4นะฮะรัชกาลที่5เสด็จพระราชสมภพคือเกิดเนี่ยเมื่อประมาณพ.ศ. 2396ปีหนึ่งถัดมา2397เนี่ยนะครับบัตรหลวงปาลกัวเนี่ยนะครับได้ตีพิมพ์หนังสือของท่านเองนะ
0: ค่ะ
1: เป็นภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาไทยก็คือเล่าเรื่องเมืองสยามในหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะนอกจากจะมีภาพถ่ายประมาณ20ภาพแล้วเนี่ยก็จะมีภาพลายเส้นเกือบ50ภาพ
0: ค่ะ
1: ไอ้เจ้าภาพลายเส้นเนี่ยนะมันเหมือนซะจนกระทั่งต้องบอกว่าเราเชื่อว่าเป็นภาพลายเส้นที่วาดขึ้นจากภาพถ่ายสมัยนั้นการตีพิมพ์ภาพถ่ายเนี่ยมันแพง
0: อ๋อเหรอคะ
1: ก็เอาภาพถ่ายมาทำเป็นลายเส้นฝรั่งเนี่ยมาตั้งแต่สมัยปลายร.3ก็มีต้นร.4ก็มีก็คือเช่นในจอห์นทอมสันเนี่ยนะโอ้โหเป็นฝรั่งที่เก่งมากๆน
0: ะ
1: เดินทางจากยุโรปมาเข้าที่สิงคโปร์แล้วก็จากสิงคโปร์เนี่ยก็มาที่กรุงเทพของเราจอห์นทอมสันถ่ายรูปพระบรมวงศานุวงศ์ต่างๆตั้งแต่ครั้งปลายรัชกาลที่3ผมเห็นรูปเหล่านี้เนี่ยนะครับหลายรูปเลยนะครับอยู่ที่เป็นฟิล์มกระจกแล้วก็เก็บรักษาอยู่ที่ British Museum ในประเทศอังกฤษคือเขาเนี่ยมาถ่ายรูปในประเทศไทยในจอห์นทอมสันแล้วจากนั้นเขากลับไปอยู่อังกฤษเพราะฉะนั้นค่าของเหล่านี้ตกเป็นมรดกลูกหลานก็เลยยกให้กับ British Museum อีกท่านหนึ่งนะครับเป็นชาติอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่าออกเสียงประหลาด

0: อัดมากเลยพวกชาติรูปเหล่านี้นะครับรูปเหล่านี้เป็นฝีมือของนี่แหละนายวิลเฮมเบอร์เกอร์หรือบูก้าบาแก้อะไรก็ไม่รู้B U R G E R
1: Burger
0: อะไรออกเสียงไม่รู้ออกเสียงไม่เป็นพ่อแม่เป็นคนไทยพูดไม่เป็นนายวิลเฮมเนี่ยนะเข้ามาเนี่ยนะตั้งแต่ปลายรัชกาลที่4ต้นรัชกาลที่5รัชกาลที่5ขึ้นครองราชเนี่ยนะพระชนพรรษาเพียง15ปี10วัน
1: โอ้ยังทรงพระเย
0: าว์อายุ15ขวบ10วันเนี่ยขึ้นครองราชแล้วในภาพนี้เนี่ยนะฮะพระชนพรรษาประมาณ17 18นิดเดียวภาพนี้นี่นะครับเดี๋ยวให้เขาอินเสิร์ตให้ดูเลย
1: ค่ะ
0: นี่นิดเดียวเท่านั้นนี่เป็นฝีมือของนายวิลเฮม
1: ภาพนี้นี่คือนายวิลเฮมเป็นคนถ่าย
0: ใช่นายวิลเฮมถ่ายภาพนี้เนี่ยนะฮะหลังจากที่การถ่ายภาพเกิดขึ้นโดยบัตรหลวงปาลากัวในประเทศเนี่ยไม่เท่าไหร่นะ10กว่าปีแต่เราจะเห็นเลยว่าวิวัฒนาการของกล้องถ่ายภาพเนี่ยมันเจริญมากจากเดิมเนี่ยสมัยปาลากัวมาถ่ายเนี่ยนะ
1: กล้องเบลอ
0: หน้ากล้องมันเป็นชั่วโมงกว่าจะได้ภาพนึงแต่พอมาถึงนี่ใช้เวลาประมาณ5นาที10นาที
1: ลดลงมาเหลือเป็น
0: ลดลงมาเหลือเป็นนาที
1: อ๋อแต่5นาทีก็ต้องห้ามขยับอยู่ดี
0: ขยับไม่ได้เลยข้างหลังเนี่ยส่วนมากมันจะเป็นเสาเหล็ก
1: ข้างหลัง
0: หลังโขดหลังเนี่ย
1: หลังอย่างเงี้ยเหรอคะอาจารย์
0: หลังหนูเลยก็จะมีเสาเหล็กดามหลังเอาไว
1: ้อ๋อคือโอ้โหคือต้องดาม
0: ตัวเอาไว้เลยกับเสาเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการขยับนะบางทีก็จะคาดเอาไว้ที่เข็มขัด
1: อ
0: ย่างเงี้ยเอาเข็มขัดมัดแล้วก็คาดเข็มขัดทับแล้วก็มัดไว้กับเหล็กเลยกดหลังเอาไว้เราจะเห็นกดหลังให้มันแนบกับเหล็กเสมอรูปคนโบราณเนี่ยหลังตรงเป้งหมดเลย
1: ใช่เนี่ยจะดูสง่ามาก
0: ใช่เพราะว่าไม่งั้นขยับหมด
1: อาจารย์คะขอย้อนกลับไปที่นายโหมดอมาตยกุลหน่
0: อ
1: ยเพราะว่าก็ถือว่าเป็นช่างภาพคนแรกที่เป็นคนไทยด้วย
0: พระยากษัตริย์กิตโกศลด้วยนะใช่ฮะ
1: แล้วนอกจากที่จะเป็นพระยากษัตริย์กิตโกศลแล้วเนี่ยยังมีท่านอื่นอีกไหมคะอาจารย
0: ์ก็นี่ไงฟรานซิสจิตเนี่ยอยู่มาตั้งแต่ปลายร.3อยู่มาต่อในสมัยรัชกาลที่4อยู่ต่อมาจนถึงในสมัยรัชกาลที่5
1: อ๋อนี่ยาวมาอีก
0: ยาวเลยแกเป็นคนที่สนใจในเรื่องของการถ่ายภาพอย่างเอาเป็นเอาตายเอาจริงเอาจังนะผลงานของฟรานซิสจิตนี่เยอะแล้วก็ถ่ายรูปไว้มากเหลือเกิน
1: แล้วรูปที่ฟรานซิสจิตถ่ายเนี่ยมีแบบรูปอะไรบ้างคะรูปคนรูปสิ่งของรูปสถานที
0: ่ทุกอย่างฟรานซิสจิตนี่ถ่าย
1: ก็ไก่ยันหอนกฮูก
0: แม้จะบอกหนูพูดสุภาพ พี่จะบอกว่าถ่ายตั้งแต่สากกระเบือยันเรือลบก็เกรงใจรูปพระมหากษัตริย์พระมเหสีเทวีนะฮะโอ้เยอะมากนี่เหนื่อยไปพักมึงไม่ได้เหรอ
1: ได้ค่ะอาจารย์ให้อาจารย์พักแป๊บนึงคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาคลายฉงนกันต่อว่าภาพถ่ายในประวัติศาสตร์ของฟรานซิสจิตยังมีอะไรอีกบ้างค่ะ
0: ค่อยยังชั่วหน่อย
2: น่ารู้เกล็ดเก่าในช่วงนี้ขอเสนอเรื่องร้านถ่ายภาพแห่งแรกของบางกอกร้านถ่ายภาพแห่งแรกของบางกอกคือร้านของฟรานซิสจิตต้นตระกูลจิตราคณีช่างถ่ายรูปหลวงในสมัยรัชกาลที่4โดยฟรานซิสจิตได้ฝากผลงานถ่ายรูปไว้มากมายล้วนแล้วแต่เป็นผลงานอันล้ำค่าทั้งภาพบุคคลภาพเหตุการณ์สำคัญและสถานที่ต่างๆต่อมาในปีพ.ศ.2406ได้ตั้งห้างชักรูปหรือสตูดิโอถ่ายรูปเป็นที่แรกบนเรือนแพบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าวัดสังแต่ครูสชื่อร้านฟรานซิสจิตแอนด์ซันทำให้ในจิตเป็นคนไทยคนแรกที่ตั้งร้านรับจ้างถ่ายรูปเป็นอาชีพซึ่งเอกลักษณ์ของรูปถ่ายร้านในจิตจะมีตราสัญลักษณ์อยู่ที่ด้านหลังรูปและนี่คือเรื่องราวของร้านถ่ายภาพแห่งแรกของบางกอก

0: พูดถึงเรื่องภาพถ่ายในประวัติศาสตร์ต่อของฟรานซิสจิตมีรูปอะไรบ้างนะคะอาจารย
1: ์ฟรานซิสจิตโอ้โหรับราชการก็ถ่ายรูปเอาไว้เยอะนะนี่ยกตัวอย่างรูปนี้อันเนี้ยจริงๆมันตัดมาแค่ส่วนเดียวนะ
0: อ๋อนี่แค่ส่วนเดียวเหรอคะ
1: ใช่เขาใช้วิธีการถ่ายแบบเอารูปมาต่อกันเพราะสมัยนั้นเป็นฟิล์มกระจก
0: พาโนรามาเหรอคะ
1: พาโนรามา180องศาเริ่มจากซ้ายมือสุดสมมติเราหันหน้าลงแม่น้ำเจ้าพระยาซ้ายมือสุดก็จะเป็นวัดพระเชตุพนวัดโพเห็นมาบดปึ๊ดๆๆว
0: ั
1: ดพระเชตุพนผ่านเข้ามาถึงก็เห็นพระบรมมหาราชวังข้างในทะลุออกไปฝั่งตรงข้ามก็เป็นวัดอรุณราชวราราม
0: เขาต้องกะกันแบบว่า
1: ไม่รู้ทำยังไงแต่เก่งมากเลยฟรานซิสจิตนี่เก่งมากนะเก่งมากๆเลยต้องบอกว่าอย่างนั้นอันนี้คือหนึ่งในรูปที่เขามีชื่อเสียงน
0: ะฮะ
1: นอกนั้นก็เยอะมากรูปของฟรานซิสจิตนี่ไม่รู้จะอธิบายยังไงมันเยอะไปหมดเลยอันนี้ก็ของวิลแฮมรูปของพระเมรุมาตร
0: พระเมรุมาตร
1: คือสถานที่ถวายพระเพลิงพระ

0: ชกาลที่4แล้วเนี่ยอย่างตอนเรื่องการพิมพ์ที่อาจารย์เล่าให้มิ้นฟังบอกว่าพระราชนามบัตรอันแรกเนี่ยคือของรัชกาลที่4มิ้นได้ไปเห็นของจริงมาแล้วค่ะอาจารย์ที่ว่าเป็นเหลือแบบใบเดียว
1: เป็นบุญตาของโลก
0: ใช่จริงๆค่ะอาจารย์คือหนูรู้สึกว่าเป็นบุญตาจริงๆแต่ว่าที่สงสัยค่ะอาจารย์ในพระราชนามบัตรอันนั้นเนี่ยเขียนไว้บอกว่า the first king of สยามแปลว่ามี second king เหรอคะถึงได้ใช้คำว่า first
1: ถ้ามี first ก็ต้องมี second สมัยรัชกาลที่4เนี่ยน
0: ะ
1: เป็นรัชกาลเดียวที่มีการสถาปนาองค์รัชทายาทหรือน้องของท่านเนี่ยนะครับขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์อีกองค์หนึ่ง
0: คู่กันเหรอ
1: ใช่ที่ประทับของรัชกาลที่4คือพระบรมมหาราชวัง
0: ค่ะ
1: วังหน้าก็คือที่ประทับของวังหน้าแต่ก่อนเราจะเรียกว่าพระบวรราชวังอ
0: ัน
1: นี้ขอย้อนไปก่อนว่าในสมัยร.1เนี่ยองค์รัชทายาทคือวังหน้าเราเรียกว่ากรมพระราชวังบวรสถานมงคล
0: ค่ะ
1: และการที่1ก็มีตำแหน่งวังหน้าบังเอิญวังหน้าสิ้นพระชนก็ไม่ได้สถาปนาใครขึ้นเพราะฉะนั้นพระราชโอรสก็ได้ขึ้นครองราชคือรัชกาลที่2รัชกาลที่2ก็ตั้งน้องของท่านขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นวังหน้าอีกก็สิ้นก่อนพงท่านอีกก็ไม่ได้ตั้งใครลูกของท่านพระโชโอรสก็คือรัชกาลที่3ก็ขึ้นครองราชรัชกาลที่3ก็ตั้งวังหน้าขึ้นมาอีกก็
0: ส
1: ิ้
0: นก
1: ่
0: อนอ
1: ี
0: ก
1: น้องร.3อีกองค์นึงก็คือร.4ก็ขึ้นครองราชพอรัชกาลที่4ขึ้นครองราชเนี่ยท่านเป็นคนที่ชอบคำนวณเลขผานาทีดูหมอดูดวงเก่งหมดนะท่านก็ดูดวงชะตาของน้องท่านพระองค์เนี้ยที่จะขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลคือเป็นอุปราชวังหน้
0: า
1: ท่านดูเสร็จเอ๊ะดวงน้องคนนี้เนี่ยดีมากเลยจะได้เป็นพระมหากษัตริย์ก็ในเมื่อเราเป็นกษัตริย์แล้วน้องเราก็จะเป็นกษัตริย์แปลว่าเราจะอายุสั้นตายก่อนน้องท่านก็เลยสถาปนาบอกยากันนั้นเลยน้องดวงแข็ง
0: เรามาเป็นพร้อมกัน
1: ให้เป็นพร้อมกันไปซะเลยก็เลยเป็น first king กับ second king ก็เลิกในสมัยร.4ไม่มีตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลยกขึ้นเป็นสมเด็จพระบวรราชเจ้าเนี่ยก็คือเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่2นะครับขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่2
0: คือ
1: พอตั้งน้องขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคราวนี้ดวงน้องแพ้ท่าน
0: สิ้นพระชน
1: สิ้นก่อนอีกใช่รัชกาลที่5ก็เลยได้ขึ้นครองราชเพราะเป็นลูกรัชกาลที่4
0: ก็ขึ้นมา
1: คราวนี้ท่านก็ตั้งกรมพระราชวังบวรตามเดิมพอน้องท่านสิ้นก่อนคราวนี้เลิกเลยไม่ตั้งแล้วเปลี่ยนเป็นเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตขึ้นเป็นสยามกุฎราชกุมาร
0: ก็คือเกิดสยามกุฎราชกุมารพูดถึงรัชกาลที่5แล้วเนี่ยได้ยินหลายครั้งมากว่าท่านเนี่ยทรงโปรดการถ่ายภาพมาก
1: ก็โปรดมากถึงขนาดที่ว่าสมืดตั้งแต่ทรงพระเยาว์อะ
0: และนี่มีผลงานที่เป็นการถ่ายภาพของพระองค์เอง
1: ภาพฝีพระหัตถ์เนี่ยเยอะมากนะครับถ้าเราไปดูในหอจดหมายเหตุเนี่ยเขารวมเอาไว้เป็นภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับเอาง่ายๆเลยนะอย่างเช่นภาพบนสุดทางนู้นนะครับเป็นภาพพระราชชายาเจ้าดารารัศมีนะครับเป็นพระราชชายาในรัชกาลที่5เป็นอยู่ในตำแหน่งลำดับพระมเหสีเทวีนี่แหละนะครับเจ้าดารานี่เป็นพระราชธิดาของพระเจ้าอินทวิชยานนท์เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ก็เวลาที่มาถวายตัวเป็นบาทบริจาริการับใช้แล้วกันที่5ในวังเนี่ยนะฮะท่านแต่งกายตามแบบล้านนาท่านนุ่งผ้าสิ้นตีนจกเห็นไหมอันนี้นุ่งสิ้นตีนดำตีนแดงเพราะเป็นสิ้นอยู่กับบ้านท่านก็ไว้ผมยาวพระเกศายาวเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ท่านจะสยายพระเกศาออกมาสางคือหวีเพื่อให้ผมเนี่ยดำแล้วก็มีตำนานเล่าว่าตอนที่ท่านมากราบพระบาทลารัชกาลที่5จะเสด็จกลับขึ้นไปเยือนเมืองเชียงใหม่เนี่ยนะครับเจ้าดาราเนี่ยไปกราบลาที่พระที่นั่งอัมพรนี่แหละนะครับแล้วก็ท่านก็กล้ามวยขึ้นไปเรียบร้อยพอไปถึงกราบพระบาทลารัชกาลที่5ด้วยความรักความอะไรกันเนี่ยกราบลงไปที่เท้าแล้วก็สยายมวยผมเนี่ยเอาผมออกมาเนี่ยเช็ดที่พระบาทของรัชกาลที่5เป็นการอำลานะเช็ดไปก็ร่ำไห้ร้องไห้กันไปสมัยนั้นการเดินทางขึ้นภาคเหนือนี่ก็เกือบ2เดือนหรือ2เดือนครึ่ง
0: ไปนาน
1: มันผ่านเกาะผ่านแก่งอะไรต่างๆลำบากยากแค้นอาจจะไม่ได้กลับมาด้วยซ้ำอะไรเงี้ยม
0: ันก็เลยถึงต้อง
1: ก็ล่ำลากันเป็นเรื่องเป็นราวเลยล่ะนอกจากนั้นเนี่ยภาพฝีพระหัตถ์ของรัชกาลที่5นะฮ
0: ะ
1: นี่เป็นภาพเหตุการณ์การถ่ายภาพเล่นนี
0: ่
1: อันนี้พระราชชายาเจ้าดารารัศมีกำลังกล้ายังมวยผมอยู่เลยท่านแต่งพระองค์ลงมาเตรียมที่จะถ่ายภาพนะเราจะเห็นรูปสุภาพสตรีนี่นุ่งโจงกระเบนห่มผ้าแถบคาดอกธรรมดานี่เป็นเจ้าจอมก๊กอ บาทบริจาริกาของท่านเนี่ยนะฮะก็เล่นกล้องในสมัยนั้นเนี่ยนะเจ้านายก็มีกล้องถ่ายภาพพระมเหสีเทวีทุกคนมีกล้องถ่ายทุกพระองค์มีกล้องถ่าย

0: ภาพ
1: คือสมัยนั้นผู้หญิงก็สนใจ
0: โอ้ยสายภาพกันเป็นเรื่องเป็นราวทำห้องมงห้องมืดก็เลิกหมดนี่ในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยนะที่บอกว่าถ่ายภาพไว้เยอะแค่ไหนเนี่ยนะต้องบอกว่าท่านเสด็จประพาสยุโรปจริงไหมสองครั้งก็คือ2440กับ2450เนี่ยในปีพ.ศ. 2440เนี่ยนะได้ทรงฉายภาพนะครับคือถ่ายภาพเนี่ยฝีพระหัตถ์เอาไว้ได้เยอะมากนะครับในพระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้านเนี่ยนะได้นำมาตีพิมพ์เอาไว้เนี่ยถึง50ภาพ
1: 50ภาพ
0: 50ภาพนี่ไม่ใช่น้อยนะการถ่ายภาพแต่ละครั้งเนี่ยมูลค่ามันมหาศาลแพงมาก
1: กว่าฟิล์มกระจกแต่ละอันไหนจะน้ำยาเคลือบน้ำยาล้าง
0: ทุกอย่างเลยใช่เพราะฉะนั้นการถ่ายภาพของรัชกาลที่5เนี่ยมันเจริญรุ่งเรืองมากนะในการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2ก็ถ่ายภาพเอาไว้เยอะมากนะฮะแล้วก็การถ่ายภาพเนี่ยต้องบอกว่ามันมีประโยชน
1: ์ค่ะ
0: นะอย่างเช่นรัชกาลที่5เนี่ยนะครับไม่ได้ทรงใช้การถ่ายภาพเป็นเครื่องละเล่นหรือเล่นสนุกเลยมันมีเหตุการณ์บ้านเมืองคับขันตั้งแต่2436แล้วเกิดกรณีพระยอดเมืองขวางนะครับเข้ามามีปัญหากับฝรั่งเศสคนในบังคับของฝรั่งเศสรัฐบาลฝรั่งเศสส่งกองเรือรบมาปิดปากอ่าวไทยส่งเรือรบเข้ามานะครับมีเรือนำร่องมีเรือรบแล้วก็มีเรือตามหลังเป็นเรือสำหรับบรรทุกเขาเรียกอะไรอ่ะ
1: ถ่านหิน
0: ถ่านหินเรือนำร่องนี่โดนเรายิงล่มไปเลยที่ปากน้ำฝรั่งเรือลำที่สองก็ชำรุดเสียหายเพราะฝรั่งเศสเนี่ยเรียกค่าปฏิกรสงคราม3ล้านบาทส่งกองทัพเรือเนี่ยมายึดจันทบุรีแล้วก็ตราดไม่ยอมถอยเลยรัชกาลที่5เนี่ยเครียดถึงขนาดที่ว่าล้มป่วยเลยนะแล้วก็ในที่สุด2440ตัดสินใจคือตอนนั้นเนี่ยเรามีมหามิตรที่สำคัญก็คือรัสเซียกษัตริย์รัสเซียตอนนั้นคือพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2ซึ่งก่อนหน้านั้นเพียง 2-3 ปีเนี่ยเพิ่งเสด็จมาประเทศไทยแล้วก็พอกลับไปได้ไม่นานพระราชบิดาสวรรคตก็ขึ้นครองราชข่าวนี้นะโอ้โหรัชกาลที่5ก็เลยขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2เสด็จไปจนถึงเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กซึ่งตอนนั้นพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2ประทับอยู
1: ่
0: แล้วก็ไปเฝ้ากันเลยนะแล้วกอดรัดฟัดเวียงรักกันเป็นมิตรไมตรีกันดีเหลือเกินแล้วจากนั้นเนี่ยวันรุ่งขึ้นซาร์นิโคลัสก็เก่งมากเลยเชิญรัชกาลที่5ถ่ายภาพนั่งคู่กันนะมีกระถางต้นปาล์มบานอยู่ข้างเหนือพระเศียรเนี่ยนะถ่ายภาพคู่กันโอ้โหเป็นภาพประวัติศาสตร์นี่คือจะบอกว่าท่านไม่ได้ถ่ายภาพเล่นเหมือนกับพวกเราไร้สาระอินสตาแกรมอะไรอย่างนี้นะแต่ท่านเนี่ยนะถ่ายภาพนี้นะจากนั้นอีกวันสองวันภาพนี้ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปหมดขณะนั้นฝรั่งเศสเนี่ยนะครับกำลังหึ่มห้ำจะเอาเราให้เป็นเมืองขึ้นให้จงได
1: ้
0: กับอังกฤษสองคนที่ตัดสินใจบอกว่าเอางี้อังกฤษจะบุกจากทิศตะวันตกเข้ามาฝรั่งเศสจะบุกจากทิศตะวันออกเข้ามา
1: จะกันอย่างนี้เลย
0: มาจะเอกันตรงแม่น้ำเจ้าพระยานะเอาแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสแล้วคนไทยจะอยู่ไหน
1: คือเรียกว่าผ่าเราครึ่งนึงแล้ว
0: พูดแล้วใจขึ้นมากเลยนะเรื่องกรณีรศ112เนี่ยภาพนี้กระจายไปทั่วยุโรปหรือเรียกว่าทั่วโลกนั่นแหละฝรั่งเศสชะงักเลยเพราะรู้ว่าถ้าทำอะไรผลีผลามลงไปเรามีรัสเซียซึ่งเป็นมหามิตรกับเรา
1: ตอนนั้นรัสเซียถือเป็นมหาอำนาจด้วย
0: เป็นมหาอำนาจโอ้โหรัชกาลที่5ท่านเลือกคบคนนี่นะเป็นแชมเปี้ยนเราต้องดูเลยนะว่าคนฉลาดเนี่ยเขาทำยังไง
1: อ่ะพูดถึงรัชกาลหรือว่าพระมหากษัตริย์ไทยที่ถ่ายรูปแล้วเนี่ยเป็นภาพที่หลายๆคนน่าจะคุ้นตากันก็คือภาพของในหลวงหรือว่ารัชกาลที่9ที่ทรงสะพายกล้อง
0: อ๋อรัชกาลปัจจุบัน
1: รัชกาลปัจจุบันเองก็ทรงโปรดการถ่ายภาพด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: คือ5เนี่ยโปรดมากนะ6เนี่ยไม่ค่อยโปรดเรื่องการถ่ายภาพ7นี่โปรดการถ่ายภาพยนตร
1: ์ใช
0: ่8เนี่ยช่วงระยะเวลาสั้นมากยังทรงพระเยาว์เราไม่ได้เห็นผลงานของพระองค์ท่านมาก9สิโอ้โหตั้งแต่ทรงพระเยาว์แล้วมีกล้องสะพายตั้งแต่ทรงพระเยาว์เราจะเห็นมีกล้องติดพระองค์มาตลอดนี่จะอ่านให้ฟังเป็นพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่9นะฮะท่านรับสั่งเอาไว้เลยฉันเป็นกษัตริย์ก็จริงแต่ฉันก็ยังมีอาชีพเป็นช่างภาพของหนังสือพิมพ์สแตนดาร์ดหนังสือพิมพ์สแตนดาร์ดนี่ของอังกฤษได้เงินเดือนละ100บาทตั้งหลายปีแล้วนะครับจนบัดนี้ ไม่เห็นเขาขึ้นเงินเดือนให้สักทีเขาก็คงถวายเดือนละ100บาทอยู่เรื่อยมาอันนี้รับสั่งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2483
1: ช่วง10พรรษาเสร็
0: จเนี่ยมีฝีมือขนาดนั้นแล้ว
1: คือถึงขั้นลงหนังสือ
0: หนังสือพิมพ์สแตนดาร์ดของอังกฤษให้เป็นช่างภาพประจำหนังสือพิมพ์เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่ต้องถามอื่นอีกแล้วนะว่ารัชกาลที่9ถ่ายภาพถ่ายอะไรถ่ายยังไงถ่ายมากแค่ไหน
1: เท่านี้
0: เป็นคำตอบที่ชัดเจน

0: มคะเชื่อเลยว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะคิดเหมือนมินก็คือว่าคือภาพถ่ายนี่ถือว่ามีคุณค่าบันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์ไม่ใช่ถ่ายเล่นแต่คือบันทึกเรื่องราวในประวัติศาสตร์ที่สำคัญแล้วก็ส่งผลแล้วก็มีอิทธิพลกับเราจนถึงปัจจุบันนี้อุ้ยวันนี้ขอบคุณอาจารย์เผ่าทองมากมากเลยนะคะ
1: นอกจากมิ้นจ๋าน
0: อกจากจะให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์การถ่ายภาพแล้วอาจารย์ให้มุมมองใหม่ในการถ่ายภาพกับมิ้นด้วยเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะได้มุมมองแล้วก็ทัศนคติใหม่ๆเกี่ยวกับการถ่ายภาพภาพที่คุณผู้ชมถ่ายไว้อาจจะเป็นภาพประวัติศาสตร์ให้ครอบครัวให้ลูกหลานคุณผู้ชมได้เอาไปพูดถึงกันด้วยถ้าใครกลับไปถ่ายแล้วเนี่ยอย่าลืมแชร์มาให้เราดูที่ Facebook ของรายการคลายฉงนด้วยนะคะสำหรับวันนี้มิ้นกับอาจารย์ต้องขอตัวลาไปก่อนแต่ว่าสัปดาห์หน้ามิ้นจะพาไปคลายฉงนเรื่องอะไรอีกต้องติดตามนะคะวันนี้ไปแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ

ประเพณีแห่ปราสาทผึ้งเป็นประเพณีสำคัญของชาวสกลนครที่นิยมทำกันในช่วงออกพรรษาของทุกปีการแห่ปราสาทผึ้งยังเป็นการสะท้อนถึงความเชื่อของชาวอีสานที่เชื่อว่าอานิสงส์ของการถวายต้นผึ้งให้แก่ผู้ล่วงลับในงานแจกข้าวงานทำบุญให้ผู้ตายที่ถือเป็นบุญกุศลสูงส่งเพื่อตั้งความปรารถนาไว้หากเกิดในภพมนุษย์ขอให้มีปราสาทราชมณ์เทียนอาศัยอยู่ด้วยความมั่งมีสีสุขถ้าเกิดในสวรรค์ขอให้มีปราสาทอันสวยงามมีนางฟ้าแวดล้อมเป็นบริวารจำนวนมากเพื่อรวมพลังสามัคคีทำบุญทำกุศลร่วมกันพบปะสนทนาร่วมกันฉันพี่น้อง

0: การทำปราสาทผึ้งนั้นมีกระบวนการรังสรรค์ที่ซับซ้อนเริ่มจากการออกแบบโครงสร้างด้วยไม้แกะแบบลายด้วยดินน้ำมันหรือดินเหนียวขึ้นมาก่อนจากนั้นสร้างเป็นแบบพิมพ์ออกมาแล้วนำขี้ผึ้งที่ต้มรอไว้มาใส่ในแม่พิมพ์เพื่อเป็นรูปร่างเมื่อหล่อเสร็จแล้วจะแกะขี้ผึ้งออกมาจากพิมพ์ตกแต่งด้วยการเก็บรายละเอียดจากนั้นนำขึ้นโครงปราสาทผึ้งโดยใช้กาวหรือขี้ผึ้งเหนียวมาติดปะในส่วนต่างๆให้มีความสวยงามนายวรพจน์ชมพูราชหัวหน้าช่างปราสาทผึ้งวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารกล่าวว่าปราสาทผึ้งในยุคปัจจุบันถือเป็นปราสาทผึ้งประยุกต์ได้แรงบันดาลใจมาจากพระบรมมหาราชวังซึ่งรูปแบบในการทำปราสาทผึ้งจะปรับเปลี่ยนในแต่ละปีรวมถึงการเก็บรายละเอียดของปราสาทผึ้งที่ดีทำให้กลายเป็นเอกลักษณ์ความโดดเด่นที่ไม่เหมือนในจังหวัดใด
1: คือการหล่อนี้ต้องใช้เวลาตัวหนึ่งนี่ต้องประมาณ30นาทีถึงจะแห้งพอหลังจากแห้งเรียบร้อยแล้วนะครับต้องให้มันแข็งตัวเซตตัวแล้วเราถึงจะได้ไปลอกแม่พิมพ์หมอกสำหรับลายต่อไปนะครับจะเป็นลายบัวนะครับเป็นบัวคว่ำนะครับใช้ติดในฐานของปราสาทผึ้งนะครับปราสาทผึ้งของวัดพระธาตุกว้างจะประมาณ4เมตร20ความยาวคือ11เมตรใช้ผึ้งประมาณ3ตันหรือ 3,000 กิโลก็ปรับเปลี่ยนทุกปีนะครับเพิ่มทุกปีก็มีลายบัวคว่ำบัวหงายลายบัวกีบขนุนก็มีหลายลายนะครับที่นั้นแล้วก็มีตัวที่ใช้ค้ำฐานนะครับจะเป็นรูปของพุทธจำนาก็จำลองมาจากที่นั่นครับในฐานของวิหารที่พระโบสถ์วัดพระแก้วบางครั้งก็ปรับเปลี่ยนตัวจับอาจจะไม่ใช้คุดก็ใช้เป็นยักษ์หรือเป็นทศกัณฐ์เราก็ปรับเปลี่ยนก็มีเทพนมอีกที่ใช้คำฐานและส่วนประกอบก็มีลายหางเกินนะครับที่ติดในมุมของฐานปราสาทผึ้งคือหลังจากเราหล่อเสร็จเรียบร้อยนะครับลอกออกมาเรียบร้อยเราก็จะมาตกแต่งให้มันเรียบร้อยสวยงามแล้วจะเอาขึ้นไปประกอบที่ฐานปราสาทผึ้งครับหลังจากเราแกะเรียบร้อยแล้วนะครับเราฉลุเรียบร้อยแล้วตกแต่งเรียบร้อยแล้วจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับคือปีนี้นะครับปราสาทผึ้งจะเป็นหลังกลางนะครับจะมีอยู่7ยอดส่วนประกอบของหลังคาก็มีช่อฟ้าใบลากาหางหงมีนาคบันคือส่วนของตัวหลังครับมีช่อฟ้าใบลากาหางหงแล้วมียอดเป็นรูปทรงมณฑปนี่คือเป็นปราสาท7ยอดแล้วก็มีปราสาททิศคือปราสาทมุมอีกหลังเล็กอีก4หลัง
0: อาจารย์พจนวราภรณ์เขจรเนตรนักวิชาการและนักวิจัยสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครกล่าวว่าประเพณีปราสาทผึ้งของสกลนครนั้นจะเชื่อมโยงกับพระธาตุเชิงชุมเป็นหลักเพราะเป็นศูนย์รวมจิตใจของทุกคนในพื้นที่และยังแสดงถึงวิถีชีวิตของคนในสกลนครด้วย
2: สกลนครของเรามุ่งเน้นไปที่องค์พระธาตุเชิงชุมเป็นหลักนะครับเนื่องจากว่าเป็นศูนย์รวมใจตามความเชื่อชาวเมืองสกลนครเราเชื่อกันว่าองค์พระธาตุเชิงชุมนี่เป็นสถานที่ประทับชุมนุมรอยพุทธบาทของพระเจ้า4พระองค์วันนี้คือเสน่ห์แล้วก็เสน่ห์อีกอย่างนึงในช่วงเทศกาลออกพรรษาถือว่าเป็นงานที่คึกคืนอย่างหนึ่งของชาวเมืองสกลนครนะครับการแห่ปราสาทผึ้งในช่วง15ค่ําเดือน11นี้ถือว่าเป็นช่วงที่ช่วงสุดท้ายก่อนที่จะลงไร่ลงนาในการเก็บเกี่ยวข้าวนะครับถือว่าเป็นส่วนสําคัญที่ชาวเมืองจัดทําปราสาทผึ้งถวายองค์พระธาตุเชิงชุมแล้วก็เป็นการบอกกล่าวองค์พระธาตุเชิงชุมว่าจะเริ่มในการเก็บเกี่ยวแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนสําคัญของชาวเมืองแล้วก็มีขบวนแห่ที่สําคัญของชาวคุ้มนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยครับเราเน้นเรื่องของความสนุกสนานแล้วก็เรื่องของบุญมาควบคู่กันนะครับแต่ละคุ้มในเมืองสกลนครก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะ
0: ดร.รัชดาพันธ์อินทรสุขสันติ รองผู้อำนวยการสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครระบุว่าได้หนุนเสริมให้นักศึกษาทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับปราสาทผึ้งทั้งการออกแบบสร้างปราสาทผึ้งซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
3: เราก็จะมีเกี่ยวกับกิจกรรมนะคะให้เด็กได้มาอบรมเชิงปฏิบัติการการทำปราสาทผึ้งนะคะโดยสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรมได้เป็นเจ้าของนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมนี้แล้วเราก็จะเชิญชวนเกี่ยวกับแต่ละคณะไม่ว่าจะเป็นบุคลากรแล้วก็นักศึกษารวมไปถึงนักเรียนในโรงเรียนวิถีธรรมที่อยู่ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้มาอบรมเชิงปฏิบัติการแล้วก็มาทำเกี่ยวกับดอกผึ้งแล้วก็มาติดปราสาทผึ้งค่ะเด็กหลายคนนะคะเด็กนักศึกษาหลายคนเป็นคนสกลนครก็จริงแต่หลายคนก็ไม่เคยมางานแห่ปราสาทผึ้งและไม่รู้จักว่าแห่ปราสาทผึ้งคืออะไรเราก็ประชาสัมพันธ์ไปตามหน่วยงานต่างๆนะคะบอกว่าเนี่ยเราจะมีเกี่ยวกับกิจกรรมการแห่ปราสาทผึ้งนะแล้วเราก็จะมีการทำปราสาทผึ้งสร้างสรรค์แล้วก็จะมีน้องๆชมรมพุทธนะคะเป็นผู้ดูแลรวมไปถึงสาขาคหกรรมนะคะที่เราจะได้ทำปราสาทผึ้งทั้งหมดอยู่2หลังแล้วจากนั้นก็จะให้นักศึกษาที่สนใจมาดูพี่ๆเขาทำรวมถึงมาอบรมการทำดอกผึ้งแล้วก็มีส่วนร่วมในการติดเข้าไปในปราสาทผึ้งของที่เราทำโครงเอาไว้แล้วประมาณนั้นค่ะ
0: ประเพณีแห่ปราสาทผึ้งจังหวัดสกลนครถือเป็นประเพณีที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใครและเป็นหนึ่งในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ทุกฝ่ายยังเดินหน้าร่วมมือกันรักษาและส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม่ได้รู้จักเพื่อช่วยกันสืบสานให้คงอยู่ต่อไปตราบนานเท่านาน

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีก
2: ขอบคุณค่ะ
3: มันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอะรู้จักปะ
1: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นเหรอ
3: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อะมันดูมีเสน่ห์ดีอะ
1: ยังไงอะ
3: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
1: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
3: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยอร่อยแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
1: เออวะเขามาทำไมวะ
3: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
1: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิจิตอลเลยแก
3: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใครก็เรียนแบบ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตางค์และทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลไผ่ล้อมอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภัตตาคารบ้านทุ่งได้เวลาพาผู้ชมมาติดตามค้นหาเรื่องราวของอาหารชนิดหนึ่งครับที่หารับประทานได้ยากนั่นก็คือเรื่องราวของต้นฝอยทองต้นฝอยทองจะเป็นอย่างไรไปลุยกันครับ

0: ี่คือบริเวณที่ต้นฝอยทองขึ้นอยู่นะครับเป็นริมข้างทางนะครับเพราะว่าต้นฝอยทองเนี่ยเป็นวัชพืชชนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นวัชพืชที่กินได้ครับ
1: ใช่แล้วล่ะครับต้นฝอยทองนั้นถูกจัดให้เป็นวัชพืชชนิดหนึ่งจัดอยู่ในวงผักบุ้งต้นฝอยทองเป็นพืชล้มลุกเลื้อยพันธุ์จำพวกกาฝากเจริญเติบโตอยู่บนต้นไม้อื่นดูดอาหารจากต้นไม้ที่เกาะอาศัยอยู่ไม่สามารถอยู่เดี่ยวๆได้เป็นพืชที่ต้องเบียดเบียนพืชอื่นจึงเรียกว่าเป็นวัชพืชจำพวกกาฝากนั่นเองครับแต่ต้นฝอยทองนั้นเป็นวัชพืชที่สามารถนำมารับประทานได้โดยจะนำลำต้นไปประกอบอาหารซึ่งมีรสชาติจืดต้นฝอยทองนั้นมีชื่อเรียกอื่นได้แก่ผักไหมฝอยไหมเครือเขาคำ
0: วันนี้เรามาเก็บต้นฝอยทองบริเวณหน้าบ้านของตาสอนนะครับตาสอนบอกว่าตาสอนกินมาตั้งแต่เป็นหนุ่มแล้วครับตอนนี้ตาสอนอายุเท่าไหร่แล้ว
2: 84
0: ตาสอนกินมาตั้งแต่อายุ10กว่านะครับเกือบ60 70ปีแล้วที่กินมานะ
2: โอ
0: ้เอาไปทำอะไรกินอร่อย
2: ลวกน้ำร้อนก็จิ้มน้ำพริก
0: ลวกน้ำร้อนแล้วจิ้มน้ำพริก
1: ที่มาของชื่อต้นฝอยทองนั้นสันนิษฐานได้ว่าได้มาจากลักษณะทางกายภาพของต้นที่เป็นเถาเลื้อยมีลักษณะเป็นเส้นยาวเถาสีเหลืองทองคล้ายกับขนมฝอยทองจึงเปรียบเทียบเรียกกันว่าต้นฝอยทองต้นฝอยทองเป็นพันธุ์ไม้ที่ต้องการความชื้นมักพบขึ้นตามบริเวณพุ่มไม้ที่มีความชุ่มชื้นทั่วไปเช่นตามสวนริมถนนริมคลองเป็นต้นพบกระจายพันธุ์ในทวีปแอฟริกาทวีปเอเชียในประเทศมองโกเลียรัสเซียจีนอินเดียศรีลังกาอินโดนีเซียเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันและประเทศไทยพบการกระจายพันธุ์มากในประเทศจีนเช่นในพื้นที่มณฑลเหอหนานมณฑลซูและมณฑลซานตงในภาษาจีนกลางเรียกว่าทู่ซือจือส่วนจีนแต้จิ๋วเรียกว่าโถซีจี้ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีชาวบ้านนำต้นฝอยทองมาประกอบอาหารเช่นนำยอดอ่อนมาลวกจิ้มน้ำพริกหรือโซ่น้ำมันลำต้นมีลักษณะเป็นเถาเลื้อยยาวกลมอ่อนนุ่มแต่กิ่งก้านสาขามากเถาสีเหลืองความยาวเฉลี่ยของเถาประมาณ100เซนติเมตรส่วนความกว้างของเถานั้นมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน1เซนติเมตรใบนั้นมีลักษณะเป็นเกล็ดรูปสามเหลี่ยมเล็กๆออกจากลำต้นแบบสลับสีเหลืองเหมือนกับสีของลำต้นเนื่องจากใบของต้นฝอยทองลดรูปเป็นเกล็ดเล็กๆทำให้มองเห็นด้วยตาเปล่าได้ยากหากมองผิวเผินดูเหมือนไม่มีใบนะครับและจากลักษณะใบที่ลดรูปแบบนี้จึงทำให้ต้นฝอยทองไม่สามารถสังเคราะห์แสงเพื่อสร้างอาหารได้จึงต้องอาศัยสารอาหารและน้ำจากต้นพืชที่เกาะอาศัยอยู่ส่วนของรากต้นฝอยทองมีระบบรากแบบรากกาฝากหรือรากปรสิตคือรากที่แทงเข้าไปในกิ่งของพืชชนิดอื่นเพื่อพักอาศัยและเป็นแหล่งอาหารเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตทำให้ส่วนของต้นพืชที่ต้นฝอยทองอาศัยอยู่นั้นจะถูกต้นฝอยทองเบียดเบียนจนทำให้พืชที่ถูกเกาะนั้นแห้งตายได้เลยล่ะครับต้นฝอยทองนั้นมียางสีใสแต่เมื่อสัมผัสกับผิวหนังหรือเสื้อผ้าน้ำยางจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำติดเสื้อผ้าแล้วซักไม่ออกหากติดมือหรือถูกผิวหนังบริเวณผิวหนังที่ถูกยางนั้นก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำล้างออกยากอีกด้วยล่ะครับคุณป้าเล่าให้ฟังว่าคนโบราณในสมัยก่อนจึงนำต้นฝอยทองนี่แหละครับมาใช้เป็นยาสระผมเพื่อย้อมสีผมให้มีสีดำ
0: ในสมัยโบราณนะครับคุณป้าบอกว่าเขาจะเอายางของต้นฝอยทองนี่แหละครับใช้ในการสระผมเพื่อให้ผมเงาดำสวยครับ

ต้นฝอยทองที่ขึ้นเกาะบนพืชมีพิษเช่นต้นลำโพงต้นยี่โถต้นยาสูบและต้นถอบแตบน้ำไม่ควรเก็บมาใช้เพราะอาจจะมีพิษนะครับและก็ควรระวังอีกอย่างก็คือสตรีมีครรภ์และผู้ที่มีอาการท้องผูกไม่ควรรับประทานต้นฝอยทองนะครับต้นฝอยทองนั้นมีตลอดปีแต่จะมีความอวบสมบูรณ์ในช่วงหน้าฝนเนื่องจากได้รับน้ำฝนส่วนหน้าแล้งเมื่อขาดน้ำต้นก็จะค่อยแห้งเหี่ยวรีบลงหรือบางครั้งก็อาจเฉาตายไปเลยนะครับในส่วนสรรพคุณและการใช้ประโยชน์สามารถใช้ต้นฝอยทองทั้งต้นช่วยห้ามเลือดเลือดกำเดาไหลตกเลือดอุจจาระเป็นเลือดและช่วยบำรุงไตขับลมขับเหงื่อแก้ปวดเอวและต้นขารักษาแผลเรื้อรังและผดผื่นจากอากาศร้อนพบข้อมูลจากงานวิจัยของต่างประเทศว่าต้นฝอยทองนั้นใช้เป็นยาแผนโบราณในจีนเกาหลีปากีสถานเวียดนามอินเดียและไทยซึ่งมีสรรพคุณช่วยเรื่องต่อต้านริ้วรอยต้านการติดเชื้อและอักเสบมีฤทธิ์บรรเทาอาการ

0: มือดำหมดเลยอ่ะ
1: ไม่เป็นไร
0: เออดู
1: ล้างออก
0: เดี๋ยวให้กล้องดูหน่อยเป็นหมึกเลยเนาะคุณป้าเวลาที่ย้อมแล้วมันดำเงางามนานไหม
1: ดำอ่ะ
0: อ๋อ
1: ผมหงอกเราก็มันก็จะสีเลื่อเลื่อเลื่
0: อ
1: เหมือนกับดอกอัญชัน
0: ดอกอัญชันนะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวตามไปดูขั้นตอนต่อไปกันครับ

0: นี่ก็คือร้อนๆเลยนะร้อนไหมโดนมือป้าไหม
1: ไม่โดน
0: โอเคเรากินยอดอ่อนๆแบบนี้นะครับก็คือล้างน้ำสดๆแล้วก็กินกับน้ำพริกกะปิก็ได้เลยนะครับรสชาติของมันเนี่ยมันจะหวานๆจืดๆมันๆคล้ายๆผักแว่นครับแล้วก็มันจะมีความกรอบอย่างมากเลยนะ
1: กินดึกนะมันจะกรอบกว่า
0: อันนี้คือพอผัดน้ำมันอย่างนี้ไปเนี่ยกลิ่นผักมันหายไปมันกินง่ายขึ้นแต่ว่ามันจะเหนียวขึ้นครับ
1: เหนียว
0: อิ
1: ่มแล้วกลางวันไม่ต้องกินแล้ว
0: อิ่มแล้ว
2: เมนูแรกวันนี้ป้าติ๋วและป้าหนุนชวนน้องตั๊กนำต้นฝอยทองสีเหลืองอารามยิ่งนักมาจัดการปรุงเมนูราดหน้าผลที่ออกมาจะเป็นอย่างไรไปลุ้นกันครับ

ด้วยการเตรียมก่อเตาน้องตั๊กและป้าติ๋วนำกุ้งและปลาหมึกมาจัดการทำส่วนคุณยายมานั่งยิ้มให้กำลังใจอยู่ข้างๆป้าหนุนจัดการล้างหอยแมลงผู้ก่อนจะผ่าหลังกุ้งแล้วลงคมบ้างริ้วชิ้นปลาหมึกได้เวลาตั้งกระทะเตรียมต้มน้ำสารต่อจัดการปอกแครอทขูดเส้นเพื่อทำเป็นร่องก่อนจะหั่นไว้เป็นแว่นๆเมื่อน้ำเดือดจึงนำหอยแมลงผู้ลงไปลวกให้สุกสะดุ้งน้องตั๊กหมายมุ่งหั่นชิ้นเห็ดหอมสดตามไปไม่ละลดนำกุ้งสดลงไปลวกให้สุกต้มสวยตามต่อด้วยจัดการลวกชิ้นปลาหมึกปิดท้ายจึงลวกหนวดปลาหมึกเตรียมไว้เช่นกันต่อจากนั้นป้าติ๋วเตรียมหั่นบล็อกโคลี่น้องตั๊กช่วยแกะกระเทียมส่วนป้าหนุนเตรียมลิดก้านคะน้าใบเล็กน้องตั๊กช่วยปอกลิดก้านคะน้าฮ่องกงป้าติ๋วบรรจงหั่นชิ้นแฉลบเฉียงก่อนจะบุบเตรียมไว้คือกระเทียมแล้วสับเตรียมไว้รอขั้นตอนต่อไปจึงมาเตรียมล้างต้นฝอยทองแล้วจัดการหั่นท่อนเตรียมไว้

0: ตามไปคือแป้งมันต่อจากนั้นคือน้ำเปล่าตีคนให้ละลายเข้ากันด้านป้าหนุนนำกระทะวางเตาเทเอาน้ำมันลงใส่ตามลงไปคือต้นฝอยทองนำลงไปคลุกกับแป้ง
1: วันนี้นะคะเราจะมารังสรรค์เมนูใหม่ค่ะจากต้นฝอยทองนะคะเราจะเอาต้นฝอยทองแบบนี้ค่ะมาชุบแป้งแล้วก็จะเอาไปทอดนะคะแล้วก็จะทำเป็นเมนูราดหน้าฝอยทองกรอบค่ะ
0: เมื่อน้ำมันร้อนได้ที่จึงนำต้นฝอยทองชุบแป้งลงไปทอดแลดูก็ละไม้คล้ายกับเส้นหมี่เหลืองกรอบเลยนะครับทอดไปจนกว่าจะสุกได้ที่จากนั้นจึงเตรียมละลายแป้งมัน
1: เคล็ดลับนะคะในการทำราดหน้าค่ะเราจะใช้แป้งมันนะคะลงไปผสมด้วยค่ะเพราะว่าจะเพิ่มความข้นเหนียวใช่ไหมคะคุณป้า
0: เมื่อละลายแป้งมันเสร็จสับจึงขยับตั้งกระทะอีกรอบส่งมอบน้ำมันลงใส่ตามไปคือกระเทียมเจียวไปให้หอมสุกรุกต่อคือเห็ดหอมสดตามไปคือแครอทผัดคลุกรุกประสานแล้วจึงหยอดเต้าเจี้ยวตามลงน้องตั๊กช่วยตักน้ำซุปจากกระดูกซี่โครงไก่ลงใส่ในกระทะเหยาะตามลงไปคือน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายแล้วจึงตักซุปลงเพิ่มเติมลงไปอีกรอบก่อนจะส่งมอบตามด้วยเนื้อกุ้งและปลาหมึกปิดท้ายด้วยหอยแมลงผู้จากนั้นตามลงไปอยู่คือน้ำซุปต้มหวานปล่อยให้น้ำเดือดอีกสักพักแล้วถ่ายทักด้วยก้านคะน้าฮ่องกงบล็อกโคลี่และคะน้าใบผัดคลุกต่อไปจนกว่าผักจะสลบสุกได้ที่ตามต่อทันทีคือแป้งมันความเหนียวหนืดนั้นจึงค่อยๆเกิดแค่เห็นก็บันเจิดเกิดความรู้สึกหิวปิดท้ายความอร่อยด้วยเนื้อปูดูสิครับว่าน่ากินแค่ไหนก่อนจะตักราดรสลงใส่บนเส้นฝอยทองทอดกรอบแล้วส่งมอบพริกไทยป่นเหยาะใส่ปรุงรสเค็มหวานตามชอบใจแต่ละคนเลยละครับรสชาติราดหน้ามันเข้าท่าอร่อยมากกินลื่นนุ่มไม่ยากอร่อยเพราะกุ้งปลาหมึกเนื้อปูและเนื้อหอยให้ความอร่อยเพราะก้านคะน้าประสานคุณค่ากับต้นฝอยทองทอดกรอบเมนูนี้แต่ละคนต่างก็ชอบเพราะทั้งกรอบทั้งนุ่มกันเลยล่ะครับ

0: มาต่อกับเมนูที่2นะคะแต่ว่าเมนูนี้ค่ะเรามีกองเชียร์คึกคักเลยมาจากไหนกันคะ
1: กศน.ภาชีค่ะ
0: กศน.ภาชีนะคะเมนูนี้ค่ะเราจะนำต้นฝอยทองนะคะมาทำเมนูแบบพื้นบ้านค่ะเมนูนี้ชื่อว่าอะไรคะ
2: แกงคั่วส้มฝอยทอง

0: การนำพริกแห้งเม็ดใหญ่เตรียมแช่น้ำตามไปคือพริกแห้งเม็ดเล็กจากนั้นป้าหนุนช่วยปอกหอมป้าเล็กพร้อมหั่นชิ้นบ้องปลาสีเสียดแดดเดียวน้องตั๊กเตรียมละลายไว้คือมะขามเปียกตามไปจึงแกะกระเทียมจากนั้นจึงลิดปอกหัวชายเท้าป้าหนุนช่วยซอยกระชายตามต่อได้ป้าเล็กนำกระทะตั้งเตาเทเอาน้ำมันลงใส่ก่อนจะลงคมมีดซอยตะไคร้หั่นชิ้นไว้คือหัวชายเท้าเมื่อน้ำมันร้อนจึงนำปลาสีเสียดลงใส่กระทะทอดไปจนกว่าจะสุกด้านป้าหนุนรุกต่อเตรียมนำกระชายหอมแดงและกระเทียมลงโคลกส่วนป้าเล็กช่วยตักกะปิห่อใส่ใบตองนำพาไปปิ้งไฟตามต่อไปน้องตั๊กช่วยเด็ดใบมะกรูดแล้วฉีกรูดเตรียมไว้รอเมื่อโขลกสมุนไพรจนแหลกจึงแทรกตามคือเกลือที่เหลือจึงขยุมพริกลงใส่ตอนนี้กะปิก็สุกหอมพร้อมใช้ได้ส่วนปลาสีเสียดที่ทอดไว้ก็ทยอยสุกเช่นกันตักทิ้งหย่อนลงใส่คือกะปิแล้วจึงแกะเอาเฉพาะเนื้อบางส่วนลงไปโขลกในพริกแกงแล้วจัดแจงหั่นผักบุ้งไว้เป็นท่อนๆละลายเกลือเจือใส่น้ำแช่ผักบุ้งเตรียมพักไว้ด้านป้าเล็กเตรียมตั้งกระทะเทน้ำลงใส่ตามไปคือชิ้นต่อนปลาร้าต้มไปจนกว่าจะสุกหอมพร้อมส่งกลิ่นป้าหนุนนำมะกรูดมาผ่าแบ่งครึ่งก่อนจะแคะเมล็ดเตรียมไว้น้องตั๊กเร็วไวช่วยจัดการต้นฝอยทองก่อนจะเทกลองคือน้ำมะขามเปียกนำกระทะวางเตาอีกรอบแล้วส่งมอบน้ำเปล่าลงไปต้มตอนนี้น้ำปลาร้าที่ต้มไว้ก็เดือดสุกส่งกลิ่นหอมเย้ายวนรันจวนใจจริงๆครับก่อนจะนำขึ้นมาเทกลองรองเอาเฉพาะน้ำแบบนี้เอกลักษณ์แกงส้มของคนที่นี่ไม่ธรรมดา
1: คุณป้าต้องใส่น้ำปลาร้าใส่ทำไมอะคะ
2: ใส่ให้มันหอมกลิ่นปลาร้า
1: แล้วก็ให้มัน
2: จะเป็นแกงคั่วส้ม
1: เอกลักษณ์ของบ้านเราเลย
2: เอกลักษณ์ของบ้านเรา
1: ปลาร้าปลาอะไรคะเนี่ย
2: ปลากระดี่ค่ะ
1: หอมเลยนะ
2: หอมค่ะ
0: เมื่อน้ำเดือดพลุ่งพล่านจึงประสานน้ำปลาร้าลงใส่ตามลงไปคือพริกแกงก่อนจัดแจงตักน้ำล้างครกแล้วกระดกเทตามเมื่อน้ำแกงเดือดได้ความตามลงใส่ปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเรียกความหวานเพิ่มเติมน้ำตาลปี๊บได้เวลานำลงใส่คือหัวชายเท้าก่อนจะขยุมผักบุ้งลงไปสะดุ้งในน้ำแกงปล่อยเวลารอให้ผักสุกสักพักเมื่อน้ำแกงเดือดรอบสุดท้ายตามต่อได้ด้วยชิ้นปลาสีเสียด

ตามเบียดลงใส่คือต้นฝอยทองปิดท้ายด้วยผลมะกรูดและใบมะกรูดน้ำลายแทบพุ่งกระฉูดมันหอมชวนหิวเลยล่ะครับรสชาติแกงส้มมันสุกสมเปรี้ยวส้มสมใจหอมกลิ่นปลาร้าโดนใจยิ่งถูกปากสะใจจากความเค็มของปลาสีเสียดเบียดประสานรสเข้ากันกับต้นฝอยทองที่มีความสดและกรุบกรอบผลมะกรูดก็ส่งมอบความหอมเมนูนี้มีครบพร้อมสะใจกันเลยล่ะครับ

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

เข้าสู่รายการดวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบแล้ววันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเพราะว่าเราพาคุณผู้ชมค่ะมาก่อติดสถานการณ์การศึกษาที่นี่เขาเปิดคณะใหม่นั่นก็คือคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ค่ะเพื่อจะเปิดโอกาสให้กับน้องๆได้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่น้องๆสนใจและสิ่งสำคัญการตอบโจทย์เรื่องของตลาดแรงงานและคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนณปัจจุบันเรื่องของกลุ่มผู้สูงอายุหรือเรื่องของการดูแลสุขภาพนั่นเองค่ะส่วนกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดทั้งมวลนะคะเรามีบรรยากาศให้ติดตามรับชมบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปดูภาพตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ

0: ยังมันจะเป็นพลัง
1: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อสักครู่นี้ได้เห็นภาพบรรยากาศของการก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่ของเรากันแล้วนะคะว่าวันนี้เนี่ยพาคุณผู้ชมมาดูกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาค่ะเพราะว่าที่นี่ค่ะเขาเปิดคณะใหม่นั่นก็คือคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ค่ะเป็นคณะน้องใหม่ที่จะตอบโจทย์ตลาดงานรวมไปถึงค่ะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆว่าเป็นทางเลือกให้กับน้องๆในอนาคตนั่นเองและคุณผู้ชมคะด้วยบริบทของการจัดการศึกษานะคะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาค่ะก็มีการเปิดโอกาสแล้วก็เปิดโลกของการที่จะสร้างให้การเรียนรู้นี้ค่ะได้เป็นอาชีพให้กับน้องๆในอนาคตเพราะว่าที่นี่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีการทำ MOU ร่วมกันทั้งกับมหาวิทยาลัยในประเทศและ

าวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียนรวมไปถึงมหาวิทยาลัยทั่วโลกที่เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆค่ะเดี๋ยวบรรยากาศทั้งหมดนะคะของการจัดการเรียนรู้สำหรับคณะใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจะเป็นอย่างไรกระบวนการเรียนรู้เป็นอย่างไรและความรู้สึกของน้อง

อดระยะเวลา90ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีการพัฒนามาเป็น4ยุคสมัยตั้งแต่ยุคสมัยที่1คือโรงเรียนฝึกหัดครูยุคที่2คือวิทยาลัยครูยุคที่3คือสถาบันราชภัฏยะลาและยุคที่4คือมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาตามพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏปีพุทธศักราช2547เป็นมหาวิทยาลัยประมาณ20ปีซึ่งเดิมทีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนเป็น4คณะคือ 1. คณะครุศาสตร์เป็นคณะที่ผลิตครูบุคลากรทางการศึกษาและพัฒนาบุคลากรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านการศึกษา 2. คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรซึ่งมุ่งผลิตบุคลากรที่ตอบโจทย์สังคมด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรรวมทั้งทางด้านดิจิทัล 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เน้นการผลิตบุคลากรทางด้านภาษาศิลปะวัฒนธรรมด้านสังคมพัฒนาชุมชนและคณะที่4คณะวิทยาการจัดการเป็นคณะที่จะต้องผลิตกำลังคนด้านธุรกิจเพื่อตอบโจทย์พื้นที่และตอบโจทย์ประเทศชาติทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลายังขาดหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนที่สำคัญซึ่งถือเป็นภาระหน้าที่สำคัญด้านการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจึงมีวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาสาขาวิชาด้านสาธารณสุขขึ้นมาซึ่งเดิมทีทางมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีสาขาวิชาสาธารณสุขอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรและเพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาการจึงได้มีการพัฒนาคณะน้องใหม่ขึ้นมานั่นก็คือคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีมติเห็นชอบให้ตั้งเป็นการส่วนภายในเมื่อวันที่11ตุลาคม2567ที่ผ่านมาและมีข้อบังคับในการบริหารจัดการออกมาเรียบร้อยแล้วพร้อมเดินหน้าในการขับเคลื่อนคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์โดยได้เริ่มดำเนินการรับนักศึกษาใหม่ในปีที่1ประจำปีการศึกษา2568

ครับสำหรับเรื่องของการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์และสาเวชศาสตร์เนี่ยนะครับเราได้มีการศึกษาวิจัยข้อมูลเบื้องต้นนะครับทั้งในแง่ของข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งตลาดงานทั่วประเทศนะครับด้านสุขภาพถ้าเราติดตามความการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรปัจจุบันเห็นว่าสังคมผู้สูงอายุกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แบบในอีกสัก5-10 ปีข้างหน้าประมาณ130%ก็จะเป็นผู้สูงอายุซึ่งเราต้องการบุคลากรที่ต้องไปดูแลผู้สูงอายุเหล่านี้ให้มีสุขภาพแข็งแรงสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ประกอบอาชีพได้ไม่เป็นภาระลูกหลานอันนี้คือภารกิจที่สำคัญฉะนั้นในแง่ของการตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนเนี่ยแน่นอนฮะคณะสาธารณศึกษาและสาธารณศึกษาผู้เรียนในพื้นที่โดยเฉพาะน้องๆเยาวชนในพื้นที่สนใจมากนะฮะเลือกเป็นคณะแรกๆนะครับต้องคัดออกนะครับส่วนการตอบโจทย์แรงงานเนี่ยนะครับนอกจากแรงงานในภาคส่วนราชการแล้วเนี่ยนะครับที่มีการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเนี่ยนะฮะส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะไปตอบสนองความต้องการของพวกอปท.ต่างๆในท้องถิ่นทางด้านสุขภาพหรือรพ.สต.แต่ที่เราเน้นมากกว่าก็คือในภาคเอกชนครับเพราะภาคเอกชนเนี่ยต้องการกำลังคนทางด้านบริการด้านสุขภาพเป็นการเชิงป้องกันการดูแลสุขภาพนะฮะจำนวนมากนะครับในพื้นที่ในระดับประเทศและที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือของเราเองมีบริบทเฉพาะของเราในสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้เรามีพี่น้องนับถือศาสนาอิสลามสังคมมุสลิมมีภาษามาลายูถิ่นมาลายูกลางที่สื่อสารได้และที่สำคัญที่สุดคือตอนนี้กำลังเน้นไปที่ภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษดังนั้นนักศึกษาที่จบจากเราไปเนี่ยนะครับก็จะมีสกิลทางด้านการสื่อสารที่ได้หลายภาษาภาษาไทยภาษามาลายูถิ่นมาลายูกลางแล้วก็ภาษาอาหรับภาษาอังกฤษเหล่านี้จะเป็นโอกาสของเขาที่จะมีโอกาสไปทำงานทั้งในประเทศอินโดนีเซียที่ตลาดงานใหญ่มากมาเลเซียประเทศโลกอาหรับนะอย่างนี้เป็นต้นแม้กระทั่งโรงพยาบาลต่างๆที่เป็นภาคเอกชนในกรุงเทพที่เขาต้องการที่มีลูกค้ามาจากต่างประเทศอันนี้คือเราได้วิเคราะห์แล้วว่าตลาดงานมีมากพอที่จะรองรับบัณฑิตของเราครับอันดับแรกเนี่ยนะครับวสส.เองเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งของเรา

0: แล้วก็เป็นจะเรียกว่าเป็นพี่เลี้ยงเราก็ได้แต่เราทำงานคู่กันมาตลอดหลายๆโครงการที่เราทำงานร่วมกันแบบบูรณาการเราก็ได้รู้ซึ่งกันและกันในความเป็นมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับของเราเนี่ยเป็นนิติบุคคลฉะนั้นการบริหารจัดการเนี่ยค่อนข้างคล่องตัวนะฮะเราสามารถที่จะจัดสรรงบประมาณทั้งงบแผ่นดินงบรายได้แล้วก็สามารถดูแลในลักษณะที่เป็นบูรณาการทั้งมหาวิทยาลัยฉะนั้นนักศึกษาคณะนี้เนี่ยสามารถใช้ทรัพยากรทั้งมหาวิทยาลัยได้ไม่ว่าจะเป็นอาคารไอทีศูนย์ภาษานะครับศูนย์ต่างๆที่มีอยู่แม้กระทั่งเดย์แคร์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์นะฮะซึ่งเราแชร์ร่วมกันทั้งมหาวิทยาลัยฉะนั้นเราจะดูคุณภาพให้ดีที่สุดวันนี้กระบวนการเรียนการสอนเราก็เปลี่ยนไปเน้นทักษะปฏิบัติมากกว่าการเรียนในชั้นเรียนเน้นการใช้เทคโนโลยีที่สำคัญก็คือ AI ที่จะเข้ามาใช้นะครับงั้นผมก็เน้นนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยนะไม่ใช่เฉพาะสาขานี้หรือคณะนี้1ภาษาอังกฤษต้องได้2 Digital Literacy ต้องได้หรือ AI Literacy ต้องได้นี่คือเครื่องมือสำคัญของเด็กยุคใหม่ที่เป็นเจนของเขาครับฉะนั้นผมมั่นใจว่าห้องปฏิบัติการอาคารเรียนนะครับแล้วก็ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งความพร้อมของบุคลากรแล้วก็เครือข่ายที่สำคัญทั้งในพื้นที่ทั้งในระดับประเทศแล้วก็ต่างประเทศแล้วก็ความร่วมมือของคณะนี้กับมหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียที่ผมให้นโยบายไปแล้วว่าจะต้องมีเน็ตเวิร์กในการทำวิจัยร่วมกันนะครับอันนี้ผมมั่นใจว่านักศึกษาจบไปเนี่ยมีคุณภาพมีสมรรถนะแล้วก็มีงานทำแน่นอน
1: ค่ะก็สำหรับคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์นะคะซึ่งเป็นคณะใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยุฬาปัจจุบันเรามี2หลักสูตรด้วยกันนะคะหลักสูตรแรกก็คือหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และธุรกิจสุขภาพนะคะซึ่งเป็นสาธารณสุขศาสตร์หลักสูตรเดียวภายใต้คณะนี้นะคะอีกหลักสูตรหนึ่งก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตค่ะซึ่งจะมี2สาขาวิชาด้วยกันนะคะสาขาแรกจะเป็นสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ซึ่งจะมี2แขนงด้วยกันนั่นก็คือแขนงอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยและแขนงอนามัยสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็อีกสาขาวิชานึงซึ่งเป็นสาขาวิชาน้องใหม่ก็คือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางสุขภาพและการชะลอวัยค่ะ
2: ซึ่งสาขาวิชาที่กล่าวมาข้างต้นของคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์เดิมทีอยู่ภายใต้คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรจนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีแนวคิดที่จะชูจุดเน้นของวิทยาศาสตร์ด้านสุขภาพให้แยกออกมาจากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรเพื่อการบริหารจัดการการดำเนินงานการทำงานที่คล่องตัวขึ้นนอกจากนี้ก็ยังทำให้เห็นถึงความเข้มแข็งทางด้านวิชาการอย่างชัดเจนให้มากขึ้นอนาคตคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์มีแผนที่จะพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆเพื่อที่จะตอบโจทย์ความต้องการของนักเรียนนักศึกษาและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะออกไปเป็นกำลังสำคัญด้านสุขภาพทุกๆมิติให้บัณฑิตมีความเชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์สามารถที่จะมาพัฒนานวัตกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์พัฒนาเทคโนโลยีที่มีคุณภาพทางด้านสุขภาพเพื่อตอบโจทย์ตอบปัญหาด้านสุขภาพและความต้องการของสังคมชุมชนท้องถิ่นรวมทั้งประเทศในอนาคต
3: ค่ะก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าดีใจที่ติดค่ะเพราะว่าแบบตัวเองก็คือชอบในสายนี้อยู่แล้วบังเอิญมาติดที่ราชภัฏยะลาก็คือดีใจมากเพราะว่าใกล้บ้านแล้วอีกอย่างก็คือเพื่อนๆก็คือน่ารักมากๆค่ะมีอะไรก็ช่วยเหลือตลอดอาจารย์ก็คอยให้คำปรึกษาตลอดไม่ว่าจะเรื่องเรียนหรือว่าเรื่องที่เรามีปัญหาอยู่ตอนนี้ก็คืออาจารย์ก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเราตลอดเลยค่ะตอนแรกก็คือไม่ได้ตั้งเป้าหมายเลยว่าจะเข้าที่นี่หรือว่าเข้าวสสค่ะเพราะว่าแบบติดที่นี่ก่อนก็เลยเลือกมาเรียนที่นี่เลยค่ะพอได้เข้ามาเรียนก็คือมหาลัยก็คือเรียนแบบทั้งปฏิบัติทฤษฎีเรียนทั้งอบรมเรียนมีครบทุกอย่างค่ะแล้วสามารถนำสิ่งที่เราเรียนปฏิบัติเนี่ยมาใช้ในชีวิตจริงค่ะซึ่งถ้าแบบว่าเจอเหตุการณ์อะไรที่เวลาเดินทางไปไหนก็คือสามารถช่วยเหลือคนไข้หรือว่าช่วยเหลือตัวเองได้ค่ะประมาณนี้ค่ะ
4: รู้สึกว่าหนูย้ายจากคณะวิทย์มาเป็นคณะสาธารณนะคะทำให้รู้สึกว่าการที่หนูเรียนสาขานี้ทำให้หนูมีงานทำมากขึ้นมีสายงานให้เลือกเยอะขึ้นค่ะแล้วก็เปิดโอกาสหลายๆด้านให้หนูค่ะที่นี่นะคะอุปกรณ์ในการ เรียนการสอนนะคะครบครันค่ะแล้วก็การเรียนการสอนมีความพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆค่ะอยากฝากถึงน้องๆรุ่นหลังๆนะคะใครอยากที่เป็นเจ้าของแบรนด์มีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะสามารถเรียนสาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางสุขภาพและการชะลอวัยนะคะเพื่อเปิดโอกาสให้เราหลายๆด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นงานที่เป็นข้าราชการเกี่ยวกับหรือว่าเป็นเอกชนนั่นเองค่ะฝากนะคะใครอยากเรียนสาขานี้มาสมัครกันเยอะๆค่ะ
3: หนูอ่ะใฝ่ฝันที่จะเรียนสาขาสาธารณสุขนี่ค่ะแล้วก็จากคณะวิทยาศาสตร์มาเป็นสาขามาเป็นคณะสาธารณสุขนี่ค่ะมันเป็นอาชีพที่หนูใฝ่ฝันนะคะแล้วก็เป็นอาชีพเป็นสาขาตรงกับอาชีพที่หนูใฝ่ฝันนะคะสำหรับน้องๆที่สนใจคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์สามารถมาสมัครได้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาค่ะขอบคุณค่ะ
5: ในส่วนของหนูนะคะหนูคิดว่าการพอหนูจบจากการเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาแล้วค่ะก็หนูฝันว่าอยากจบปวิชาชีพค่ะซึ่งหนูก็อยากเป็นจบปวิชาชีพที่เข้มงวดค่ะแล้วก็อยากจะปลดปล่อยความรู้ที่หนูได้เรียนจากมหาวิทยาลัยของเราค่ะได้ไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมได้ดีค่ะในส่วนของการเปลี่ยนแปลงคณะนะคะหนูก็รู้สึกว่าการที่หนูจากที่หนูเรียนคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรค่ะแล้วก็หนูก็ได้ไปเปลี่ยนเป็นเรียนในส่วนของคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาของเราค่ะก็รู้สึกว่าการที่หนูได้ไปเรียนในส่วนของคณะสาธารณสุขศาสตร์ค่ะหนูรู้สึกว่าตรงสายมากขึ้นจากการเรียนค่ะรู้สึกว่ามั่นใจแล้วก็การเข้ากิจกรรมอบรมต่างๆค่ะก็รู้สึกว่าตรงสายกับการที่เราเรียนมากกว่าตอนที่เราอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์ค่ะค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจอยากจะเรียนสาขาสาธารณสุขศาสตร์แขนงวิชาชีวอนามัยและความปลอดภัยค่ะซึ่งสาขาของเรานะคะอยากจะบอกอยากจะฝากไว้ให้กับน้องๆนะคะว่าสาขาของเราพร้อมปฏิบัติจริงการเรียนคือแบบเข้มงวดมากๆเลยค่ะถ้าน้องๆคนไหนที่สนใจอยากจะเรียนด้านการปฏิบัติอยากจะเป็นจบวิชาชีพที่ดีในอนาคตในโรงงานอุตสาหกรรมค่ะก็มาสามารถมาสมัครได้ที่คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาของเราได้เลยค่ะ
6: ครับสำหรับน้องๆที่จบคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ก็สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพหรือจปวิชาชีพครับวิทยากรอิสระด้านอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยสำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาสาธารณสุขศาสตร์แขนงวิชาอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยครับก็ได้อยู่ในคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ซึ่งเป็นคณะใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาครับซึ่งมีความพร้อมในการพัฒนานักศึกษาของเรานะครับถ้าหากน้องๆที่สนใจในคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาก็สามารถมาสมัครที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้ครับและสามารถสมัครที่ในรูปแบบออนไลน์ทางเพจมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาของเราได้ครับมาสมัครกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ
2: นอกจากการพัฒนากำลังคนที่จะตอบโจทย์ตลาดแรงงานในประเทศแล้วอีกหนึ่งเป้าหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาคือการผลิตกำลังคนที่มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติมหาวิทยาลัยจึงได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทั้งบุคลากรทรัพยากรของทุกคณะเข้าด้วยกันอย่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์บูรณาการบุคลากรในการฝึกทักษะภาษาอังกฤษภาษาอาหรับภาษามาลายูเพื่อเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาในการเข้าไปทำงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนในกลุ่มประเทศอาเซียนและกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง
7: ผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานของเราต้องบอกว่าเราได้ช่วยเหลือสังคมแล้วก็ตอบโจทย์สังคมนะคะในเรื่องของการดูแลสุขภาพเป็นหลักนะคะจากการที่มหาวิทยาลัยมีศูนย์เดย์แคร์นะคะมีศูนย์การเรียนรู้ด้านการแพทย์วิถีไทยนะคะซึ่งเป็นที่ที่ดิฉันยืนอยู่ณเวลานี้นะคะเราผลิตกำลังคนด้านการนวดการดูแลผู้สูงอายุไปแล้วหลายรุ่นด้วยกันนะคะยกตัวอย่างเช่นหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ420ชั่วโมงนะคะก็จะได้เซอร์ติฟิเคทในการที่จะสามารถประกอบอาชีพดูแลผู้สูงอายุได้หลักสูตรการนวดสุขภาพทั้งในแบบ150ชั่วโมงนะคะทำงานร่วมกับเอกชนได้หรือในรูปแบบ 330ชั่วโมงที่สามารถที่จะเป็นผู้ช่วยแพทย์แผนไทยได้นะคะรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความงามหลักสูตรผู้สัมผัสอาหารนะคะทั้งสำหรับผู้ประกอบอาหารแล้วก็ผู้ประกอบกิจการด้านอาหารนะคะที่เราผลิตเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นชายแดนใต้และประสบผลสำเร็จ
0: ก้าวต่อไปก็จะมีสาขาใหม่ๆเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาที่เป็นระดับปริญญาโทนะหลักสูตรระยะสั้นที่จะช่วยพัฒนากำลังคนที่นอกระบบการศึกษาเช่นแม่บ้านอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างหลักสูตรระยะสั้นที่เรามีอยู่แล้วเช่นหลักสูตรนวดแผนไทยอันนี้ก็เป็นหลักสูตรระยะสั้นผมว่าก้าวต่อไปของคณะเนี่ยก็คือต้องปฏิรูปการเรียนการสอนที่ไม่ใช่การเรียนการสอนในห้องเรียนจะต้องใช้ห้องปฏิบัติการที่อยู่ในชุมชนท้องถิ่นห้องปฏิบัติการที่อยู่ในภาคเอกชนเป็นหลักร่วมกับเราเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยเขาได้ทำงานตั้งแต่เรียนแล้วผมเน้นไปแล้วว่าปีสองเนี่ยหรือปีสามเนี่ยต้องเริ่มมีรายได้แล้วเพื่อให้เขาเห็นว่าทำงานแล้วมีรายได้แล้วก็เน้นไปในเชิงการมองเชิงธุรกิจเป็นหลักนะครับเพราะว่าภาครัฐยังไงเนี่ยนะครับตำแหน่งมันก็อาจจะไม่มากพอที่จะมารองรับเด็กทั้งหมดแต่วันนี้เราให้คอนเซปต์ไปว่าต้องเรียนรู้เรื่องของการทำธุรกิจเพราะเป็นโอกาสของเด็กยุคใหม่แล้วมีตัวอย่างมากมายเราก็จะเอาสิทธิ์เก่าเนี่ยมาให้เขาเรียนรู้เอาผู้ใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่ที่ทำทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะครับมาเป็นตัวอย่างให้เห็นภาพว่าทำงานวันนี้ไม่ใช่อาชีพเดียวนะฮะแต่คุณต้องใจสู้อดทนมีจิตบริการแล้วก็มุ่งมั่นในการที่ประกอบอาชีพและความสำเร็จ

0: สวัสดีค่ะเจอกับครูคุยเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้คำที่เรามักจะเขียนผิดในชีวิตประจำวันวันนี้ครูคุยจะมานำเสนอคำว่าอนุญาตอนุญาตเขียนอย่างไรเราไปดูกันนะคะคำว่าอนุญาตที่ถูกต้องนะคะออ่างนอหนูสระอุยอหญิงสระอาและตอเต่าแต่เรามักจะเขียนผิดก็คือใช้คำว่าอนุญาตเหมือนกันแต่เราจะใช้สระอีกเข้าไปนะคะซึ่งสองคำนี้นะคะเขียนเหมือนกันแค่เพิ่มสระอีกเข้าไปคำที่ถูกต้องก็คือตัวนี้คำนี้ไม่ถูกนะคะอนุแปลว่าน้อยญาติแปลว่าเครือญาติคงไม่มีใครอยากมีญาติน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเรามาดูประโยคต่อไปนะคะประโยคคำง่ายๆวันนี้คือขออนุญาตเข้าห้องน้ำเป็นยังไงกันบ้างคะคำว่าอนุญาตไม่ได้ยากอย่างที่คิดเหมือนที่เกินไปที่แรกนะคะถ้าไม่อยากมีญาติน้อยก็เขียนอนุญาตให้ถูกต้องต่อไปจะเจอคำอะไรนั้นต้องติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ครูคูลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: และทั้งหมดนี้ก็คือรายการตะวันยิ้มที่นำมาฝากคุณผู้ชมวันนี้ค่ะกับการเกาะติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และที่นี่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับคณะใหม่นั่นก็คือคณะสาธารณศึกษาและสหศาสตร์นั่นเองค่ะที่จะตอบโจทย์ความต้องการของน้องๆในพื้นที่และขณะเดียวกันนะคะคณะนี้ก็สามารถให้น้องๆค่ะได้มีช่องทางของการได้ประกอบอาชีพในหลากหลายอาชีพและขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานะคะคอก็ได้ขับเคลื่อนตอบโจทย์เรื่องของที่นักศึกษาจะได้มีงานทำแล้วก็การตอบรับของการเรียนต่อค่ะเพราะว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานะคะมีการทำ MOU ร่วมกันในหลากหลายมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศนั่นเองค่ะครั้งหน้ารายการตะวันยิ้มของเราค่ะจะพาคุณผู้ชมมาร่วมกับติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กิจกรรมเรื่องราวทางการศึกษาเรื่องไหนนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะ

0: ดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมเด็กๆคะวันนี้เราจะมารู้จักถึงความหมายของพืชผักสวนครัวและเราจะมาดูกันว่าพืชผักสวนครัวนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ
1: ผักสวนครัวคือพืชผักที่เราใช้ส่วนต่างๆเช่นลำต้นใบดอกผลและหัวมาเป็นอาหารซึ่งเราปลูกไว้ในบริเวณบ้านหรือชุมชนต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกไว้สำหรับรับประทานเองภายในครอบครัวหรือในชุมชนนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูประโยชน์ของการปลูกพืชผักสวนครัวกันนะคะ 1. สามารถนำมาปลูกเป็นแนวรั้วบ้านหรือที่เรียกกันว่ารั้วกินได้นั่นเองผักที่เรานิยมนำมาปลูกเป็นแนวรั้วนั้นได้แก่กระถิ่นบ้านชะอมตำลึงผักหวานผักปลังต้นแคถั่วพูมะระเป็นต้นค่ะ 2. สามารถใช้ประดับตกแต่งบริเวณบ้านได้เช่นจัดสวนพืชผักสวนครัวการปลูกต้นแคเป็นแนวรั้วการนำผักสวนครัวที่ปลูกในกระถางแบบแขวนหรือแบบห้อยมาตกแต่งบริเวณรอบๆบ้าน 3. ลดค่าใช้จ่ายในการต้องซื้อผักมาประกอบอาหารและยังสามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวได้ค่ะ 4. คนในครอบครัวได้รับประทานผักที่สดสะอาดมีประโยชน์และปลอดภัยจากสารเคมี 5. สร้างความสัมพันธ์และสารสายใยรักที่ดีในครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกันและสุดท้ายนี้ยังเป็นการใช้พื้นที่ว่างในบ้านให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะตัวอย่างของพืชผักสวนครัวเราสามารถแบ่งได้ตามลักษณะการนำไปประกอบอาหารโดยแบ่งได้4ประเภทดังนี้ 1. ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารเช่นผักชีผักบุ้งคะน้ากวางตุ้ง 2. ใช้ผลหรือฝักเป็นอาหารเช่นมะเขือเทศถั่วฝักยาวแตงกวาพริก 3. ใช้หัวหรือส่วนใต้ดินเป็นอาหารเช่นขิงมันฝรั่งเผือกแครอทและ 4. ใช้ดอกเป็นอาหารเช่นดอกกระหล่ำดอกอัญชันดอกแครและดอกสโหน่ค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flower vegetables flower vegetables flower vegetables แปลว่าพืชกินดอก cauliflower cauliflower cauliflower แปลว่ากะหล่ำดอก butterfly pea butterfly pea butterfly pea แปลว่าดอกอัญชันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้น้องๆลองไปสำรวจดูนะคะว่าที่บ้านน้องๆนั้นปลูกพืชผักสวนครัวอะไรบ้างและน้องๆชอบทานผักชนิดไหนกันคะแต่ที่สำคัญน้องๆต้องทานผักเป็นประจำทุกวันเพื่อจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะและในตอนหน้าถ้าหากเราจะลงมือปลูกพืชผักสวนครัวด้วยตัวเองเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างนะคะอย่าลืมรอติดตามชมกันด้วยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้พี่ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น

2ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบถึงที่มาของโครงการคลินิกเคลื่อนที่สำรวจความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชูปถัมภกสภากาชาติไทยเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบซึ่งเป็นความร่วมมือกันค่ะระหว่างศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และสภากาชาติไทยถึงรายละเอียดการค้นหาสำรวจผู้ที่มีความผิดปกติในการรักษากันไปแล้วนะคะอีกขั้นตอนหนึ่งที่ถือว่ามีความสำคัญอย่างมากก็คือการติดตามผลค่ะในโครงการก็จะมีการติดตามประสานงานกับผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดเพื่อให้พวกเขาเข้าถึงบริการและการตรวจรักษาอย่างต่อเนื่องที่สำคัญนะคะในโครงการมีการดูแลกันทั้งทางกายใจและสังคมโดยมีความมุ่งหวังที่จะให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขเป็นการสร้างพลังใจสร้างชีวิตใหม่ให้พวกเขาค่ะ
1: รักษาทางกายแล้วเนี่ยเราก็มารักษาทางใจด้วยมีโครงการชีวิตนี้ยังมีหวังนะครับให้ความมั่นใจกับเขาให้กำลังใจกับเขาโครงการนับถือตนเองเกิดความมั่นใจในตนเองเพราะผู้ป่วยเหล่านี้กับครอบครัวนะฮะเกิดความไม่มั่นใจในตัวเองบางทีก็ไม่กล้าเข้าสังคมแล้วก็ไม่กล้าไปโรงเรียนก็ไม่ได้รับการศึกษาเราก็มีโครงการจัดงานวันเด็กนะครับสำหรับเขาเรียกว่าวันพบปะสังสรรค์ครอบครัวของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์ก็คือผู้ป่วยพิการเหล่านี้นะครับออกเงินให้เขาเดินทางมาอย่างปีที่ผ่านมานี้ก็ไปที่เกาเขียวพาเขาไปโอ้เขาแฮปปี้มากนะครับก่อนนู้นก็ไปดรีมเวิลด์ไปอะไรต่ออะไรพวกนี้นะครับปีละครั้งครับก็ใช้จ่ายเงินของศูนย์เพื่อฟื้นฟูจิตใจเขาด้วยและครอบครัวด้วยนะฮะก็เกิดความมั่นใจขึ้นนอกจากนั้นเราก็มีโครงการทุนการศึกษาได้จากมูลนิธิกัลฟ์เอเนอร์จีนะครับก็มาช่วยในด้านให้ทุนการศึกษากับผู้ป่วยของศูนย์นะครับปีละ30ทุนแล้วก็ให้มา3ปีแล้วให้ไปแล้ว84รายนะฮะปีนี้กำลังจะให้อีกครับก็เป็นบุญการกุศลที่ทำร่วมกันหมดนอกเหนือจากนั้นก็มีสร้างเสริมอาชีพนะฮะให้กับครอบครัวผู้ป่วยพิการนี้อย่างเช่นยกตัวอย่างก็ไปที่มูลนิธิมีชัยพัฒนาโรงเรียนมีชัยพัฒนาไปที่บุรีรัมย์มีสาขาอยู่ที่พัทยาเงี้ยเอาครอบครัวไปปลูกผักปลูกอะไรพวกนี้ครับให้เขามีอาชีพไม่ต้องไปซื้อกินบางทีเหลือก็เอาไปขายปลูกถั่วงอกทำง่ายๆนะครับซึ่งเป็นผักที่หากินได้ง่าย

0: ุณมีชัยวีระวิทยาก็ให้ความร่วมมือทำบุญร่วมกันครับกระสวนด้วยครับ
1: เหล่ากาชาดมีอยู่76จังหวัดตั้งตั้งแต่ปีพ.ศ.2504ส่วนหนึ่งแล้วก็พอปี2508เนี่ยก็มีการจัดตั้งครบทั้ง76จังหวัดแต่นี่เมื่อมีศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์เพื่อแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะขึ้นมาในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เนี่ยในการที่เราจะนำผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้าหรือกะโหลกศีรษะเนี่ยซึ่งอยู่ทั่วประเทศเนี่ยเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เนี่ยมันก็ทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่สะดวกนะครับนโยบายอย่างหนึ่งของสภากาชาดไทยเราพยายามจะเอาบริการการแพทย์และพยาบาลที่มีความก้าวหน้าเนี่ยหรือต้องอาศัยหมอเฉพาะทางเนี่ยลงไปบริการพี่น้องประชาชนให้ทั่วถึงดังนั้นโครงการแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะเนี่ยก็เป็นโครงการหนึ่งของสภากาชาดไทยที่ต้องการไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อยู่ในส่วนภูมิภาคหรือในต่างจังหวัดเนี่ยให้รับบริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการไปแก้ไขความพิการบนใบหน้ากะโหลกศีรษะเนี่ยบทบาทของเหล่ากาชาดจังหวัดทั้ง76จังหวัดกับกิ่งกาชาดอำเภออีก289กิ่งกาชาดนั้นขณะนี้ก็คือเผยแพร่การใช้แอปพลิเคชันในการสำรวจคนไข้ต่างๆที่มีความประสงค์จะอะไรให้คุณหมอดูว่าตัวเองนั้นน่ะพิการแบบนี้มีภาพใบหน้าอย่างนี้หรือกะโหลกศีรษะแบบนี้จะแก้ไขได้หรือไม่อันนี้ทางท่านนายกเหล่ากาชาดกับคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเนี่ยจะเป็นผู้รณรงค์แล้วก็เผยแพร่แอปพลิเคชันนี้เป็นการช่วยเหลือ
2: ครับการดำเนินงานของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์เนี่ยนะครับด้วยความที่มีแนวนโยบายที่ผมริเริ่มมาว่าต้องดูกายใจสังคมเนี่ยมันแน่นอนเลยว่ามันจะต้องใช้ทุนทรัพย์พอสมควรนะครับแล้วเราก็ตั้งเป้าไว้ว่าเราจะทำให้คนไข้เราได้รับการรักษาโดยที่เขาไม่ต้องห่วงเรื่องภาระค่าใช้จ่ายนะฮะโดยเรามีนักสังคมสงเคราะห์เป็นผู้สัมภาษณ์แล้วก็ช่วยเหลืออย่างเหมาะสมเนี่ยนะครับทุนทรัพย์ทั้งหมดนี้เนี่ยจึงกลายเป็นเงินที่เป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องช่วยเหลือนะครับรวมทั้งการซื้อเครื่องมือแพทย์หรือเทคโนโลยีที่ดีๆที่จะมาใช้กับคนไข้เมื่อเริ่มแรกที่เราทำตรงนี้เนี่ยนะครับอาจารย์จรัญแล้วก็อาจารย์หลายๆท่านในสมัยนั้นเนี่ยที่เริ่มตั้งเป็นกลุ่มคณะทำงานเนี่ยยังไม่เป็นศูนย์เลยนะครับยังไม่ได้มาเป็นศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์เนี่ยท่านก็ใช้ความสามารถนะครับของท่านเองในการตั้งกองทุนเป็นบัญชีเงินฝากในธนาคารจำนวนเงินมีไม่เยอะท่านเหล่านั้นอาจารย์สมัยนั้นเนี่ยก็ใช้เงินของตัวเองใช้เงินที่ได้จากผู้บริจาคจำนวนเล็กๆน้อยๆตั้งเป็นกองทุนเล็กๆแต่พอผมกลับมาผมคิดเริ่มเรื่องการตั้งศูนย์ขึ้นมาเนี่ยจนกระทั่งเรามีศูนย์ขึ้นมาเนี่ยผมก็เสนอไอเดียเสนอความคิดว่าทำอย่างเงี้ยไม่พอก็ถึงได้เกิดงานประชาสัมพันธ์ขึ้นนะครับทำให้การบริจาคเพิ่มมากขึ้นจากประชาชนทั่วไปเลยนะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับแต่ว่าจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เราเนี่ยมีผู้สนับสนุนเยอะมากๆเลยเนี่ยก็เกิดจากการที่เราได้ไปขอความช่วยเหลือจากสำนักงานจัดหารายได้ของสภากาชาดไทยนะครับตั้งแต่ที่เราได้รับความช่วยเหลือจากสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยเนี่ยครับทำให้เราได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนบริจาคเพิ่มมากขึ้นอย่างมากนะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับซึ่งผู้ที่ช่วยเหลือเรามาถึงทุกวันนี้เนี่ยมีทั้งบุคคลนะครับที่เป็นข้าบดีเป็นนักธุรกิจนะครับเป็นบริษัทห้างร้านประชาชนทั่วไปธรรมดาจำนวนมากมายนะครับหลายๆท่านเนี่ยอย่างคุณกมลาสุขสนและครอบครัวเนี่ยนะครับเป็นผู้ช่วยเหลือเราหลักเลยนะครับโดยที่ท่านและครอบครัวเนี่ยไม่คิดที่จะประชาสัมพันธ์สิ่งดีๆที่ท่านทำเลยนะครับไม่เคยท่านไม่เคยไปพูดหรือว่าโฆษณาหรือว่าประชาสัมพันธ์เรื่องพวกนี้เลยไม่รู้จะตอบแทนยังไงนะครับไม่รู้จะกล่าวขอบคุณยังไงจะมีความรู้สึกว่าสิ่งดีๆที่ผู้บริจาคทั้งหลายทำนะครับทั้งผู้บริจาครายใหญ่ผู้บริจาครายย่อยเนี่ยมันทำให้เป็นกำลังใจผมคิดว่าเป็นกำลังใจและเป็นพลังที่ทำให้ตัวผมเองแล้วก็คนในศูนย์ทั้งหมดเนี่ยนะครับ

0: ีความสามารถแล้วก็มีพลังในการที่จะทำงานดีๆตรงนี้ต่อไปนะครับผมจึงอยากจะเป็นตัวแทนของคนที่ดูแลคนไข้นะครับทั้งที่อยู่ที่นี่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แล้วก็โรงพยาบาลอื่นๆทั่วประเทศนะครับศูนย์ปากแหว่งเพดานโหวแล้วก็ศูนย์เฉพาะทางทางด้านนี้ทั่วประเทศที่เขาดูแลคนไข้กลุ่มนี้อยู่แต่ว่าเขาอาจจะไม่เคยได้รับความไม่มองไม่เห็นคนไม่รู้จักนะครับอยากจะเป็นตัวแทนที่จะขอบคุณผู้บริจาคทุกท่านนะครับไม่ว่าจะบริจาคที่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์หรือจะบริจาคที่อื่นที่ไหนก็ตามในรูปแบบใดต่างๆก็ตามเนี่ยนะครับก็อยากจะเป็นตัวแทนขอบคุณแล้วก็อยากจะบอกว่าพวกเราเนี่ยซาบซึ้งในความช่วยเหลือนี้นะครับ
1: การเริ่มต้นของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยซึ่งมีคุณหมอจรัญแล้วก็คุณหมอนนท์เป็นต้องบอกว่าเป็นผู้นำหรือผู้ที่ดูแลศูนย์แห่งนี้นะคะมามากกว่า30ปีแล้วนะคะสำนักงานจัดหารายได้เนี่ยได้มีโอกาสได้เข้าไปร่วมสนับสนุนมาประมาณ20กว่าปีที่แล้วนะคะเพิ่งเริ่มจัดตั้งศูนย์นะคะตอนนั้นต้องบอกว่าศูนย์เนี่ยจะไม่ค่อยมีงบประมาณนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะยังไม่ได้เป็นที่รู้จักยังไม่รู้ว่าศูนย์แห่งนี้มีภารกิจอะไรหรือช่วยพี่น้องประชาชนอย่างไรนะคะสำนักงานจัดหารายได้ได้มีโอกาสเข้าไปพูดคุยกับคุณหมอจรัญนะคะแล้วก็คุณหมอนนท์ว่าสิ่งที่ทางศูนย์ได้ทำเนี่ยก็คือการช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับครอบครัวที่ต้องบอกว่าขาดทุนทรัพย์นะคะมีรายได้น้อยหรือแทบจะเรียกว่าเป็นผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสเลยก็ว่าได้แต่ว่าการรักษาเนี่ยค่ะต้องใช้ต้องเรียกว่าเครื่องไม้เครื่องมือนะคะที่ค่อนข้างแพงนะคะแล้วก็การรักษาต่อครั้งเนี่ยต้องใช้ระยะเวลานะคะทั้งผ่าตัดทั้งพบหมอนะคะกว่าที่ผู้พิการบนใบหน้า1ท่านเนี่ยจะกลับมามีคุณภาพชีวิตได้ดีเนี่ยบางเคสเนี่ยต้องใช้เวลาเป็น10ปีถึงจะกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีแต่งบประมาณที่ต้องใช้เนี่ยเริ่มต้นศูนย์เนี่ยงบประมาณน้อยมากนั้นพอมีโอกาสได้มีคุยกับคุณหมอจรัญกับคุณหมอนนท์ว่าเอ๊ะทางสำนักงานจัดหารายได้เนี่ยจะช่วยระดมทุนให้กับคุณหมอเพื่อที่จะเสริมงบประมาณให้คุณหมอได้ไปช่วยผู้ป่วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ห่างไกลเนี่ยได้อย่างไรเริ่มต้นที่เราช่วยคุณหมอเลยก็คือเราก็มีการจัดทำเอกสารเชิญชวนบริจาคทางไปรษณีย์นะคะก็เรียกว่า direct mail นะคะส่งไปหาผู้บริจาคเราคิดว่าอย่างน้อยๆเนี่ยไม่บริจาคก็ได้รู้ว่าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าเนี่ยทำงานช่วยเหลือประชาชนยังไงโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีความพิการซึ่งเขาต้องบอกว่าทนทุกข์ทรมานมากแล้วก็ขาดโอกาสในการเข้าถึงและเป็นการรักษาที่ค่อนข้างยากและซับซ้อนนะคะเป็นกิจกรรมแรกที่เราทำให้คุณหมอนะคะก็ทำให้ประชาชนได้รู้จักศูนย์นี้มากขึ้นนะคะและต่อมาเนี้ยก็คุณหมอก็จะมีโอกาสได้ทำกิจกรรมที่เรียกว่าวันพบปะผู้ป่วยชีวิตนี้ยังมีหวังนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำนักงานจัดหารายได้ก็เข้าไปร่วมสนับสนุนนะคะซึ่งก็มีการจัดเป็นประจำทุกปีนะคะต้องบอกว่าเป็นเหมือนเป็นวันเด็กของผู้ป่วยในขณะเดียวกันการจัดกิจกรรมก็ต้องใช้เงินนะคะเราก็มีการบอกบุญไปให้กับประชาชนได้บริจาค กันอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่สองที่เราได้ร่วมกันจัดให้กับคุณหมอ
2: โครงการคลินิกเคลื่อนที่เพื่อสำรวจความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะเนี่ยเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติอีกโครงการหนึ่งที่เรามีจุดมุ่งหมายนะครับที่จะนำบริการทางการแพทย์และพยาบาลโดยเฉพาะแพทย์เฉพาะเนี่ยลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อยู่ห่างไกลเพราะนั้นก็อยากจะเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ห่างไกลนะครับตนเองเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะเห็นว่าลูกหลานตัวเองมีความพิการมาตั้งแต่เกิดแล้วไม่รู้จะรักษาได้หรือไม่ได้ก็อย่ารีรอหรืออย่าได้อับอายครับติดต่อกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำบลหรือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลอสม.หรือจะมาที่จังหวัดพบกับท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหรือกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด

0: ก็ได้ครับแล้วก็สอบถามเรื่องการใช้แอปเรื่องนี้นะครับเป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์อย่างไรก็ตามนะครับถ้าเกิดพี่น้องประชาชนเห็นดีเห็นงามหรืออยากจะทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลก็เชิญชวนนะครับบริจาคเงินบริจาคทรัพย์สินเนี่ยนะครับเข้าสู่โครงการนี้ผ่านสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยซึ่งก็มีแอปพลิเคชันเหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถออกใบเสร็จทางออนไลน์ได้เลยเอาไปลดภาษีประจำปีรายได้บุคคลเนี่ยได้ถึง2เท่าเหมือนกับท่านไปบริจาคกับหน่วยงานการกุศลหรือโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางนึงเราไม่ได้ป่วยไม่ได้เจ็บไม่ใช่คุณหมอไม่สามารถจะมาร่วมโครงการได้จะสนับสนุนเงินบริจาค ก็ยินดีครับ
1: ในฐานะที่ดูแลในเรื่องของการรับบริจาคหรือระดมทุนนะคะที่สำนักงานจัดหารายได้จะต้องดำเนินภารกิจสนับสนุนงานต่างๆนั้นพื้นที่นี้จะเป็นพื้นที่แห่งโอกาสพื้นที่แห่งการให้ก็ขอเรียนประชาสัมพันธ์นะคะถ้าผู้ที่ชมรายการหนึ่งในพระราชดำรินะคะได้เล็งเห็นว่างานที่สภากาชาดไทยดูแลพี่น้องประชาชนนะคะเป็นงานที่ทุกท่านอยากจะสนับสนุนช่วยเหลือก็เรียนเชิญชวนนะคะมาร่วมบริจาคเงินและที่สำคัญก็คือว่าอยากจะให้ทุกท่านได้เข้าใจว่าผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้านะคะอยากได้รับโอกาสจากทุกท่านนะคะเขายังมีความหวังนะคะอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ชมรายการนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะ
2: เป้าหมายสุดท้ายเลยก็คือคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยเราอยากให้ผู้ป่วยที่ผู้ที่มีความพิการบนใบหน้าเนี่ยนะครับเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีตามศักยภาพของเขาครับอยากให้เขาเป็นผู้ที่พึ่งพาตนเองได้แล้วก็ได้รับการยอมรับในสังคมดังนั้นผมขอ2 อย่างก็คือขอให้ผู้ป่วยเหล่านี้ได้รับการรักษาที่มีคุณภาพในเวลาที่เหมาะสมกับขอให้คนในสังคมเนี่ยยอมรับแล้วก็ให้โอกาสคนที่มีความผิดปกติบนใบหน้าเสมือนกับคนอื่นๆที่ไม่ได้มีความผิดปกติหรือร่างกายสมบูรณ์ถ้าเมื่อไหร่2 ส่วนนี้เป็นไปได้ผมคิดว่าอันนี้คือบรรลุวัตถุประสงค์ของผม
3: ก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านทุกอย่างนะครับที่ทรงพระมหากรุณาธิคุณนะครับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จชนกาธิเบศรนะครับแล้วก็สมเด็จพระเทพรัตน์แล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะครับได้ประทานพระราชทานความกรุณามาที่ศูนย์นะครับแล้วก็ศูนย์ก็ได้ให้กระจายไปกับผู้ป่วยเหล่านี้แล้วก็มีผู้ที่เห็นความสำคัญของการรักษาผู้ป่วยเหล่านี้เหมือนการชุบชีวิตใหม่ให้เขายังมีผู้ที่ไม่ได้เอ่ยนามบริจาคมาทางโอนเงินมาให้นะครับที่ศูนย์อยู่เป็นประจำน้อยบ้างมากบ้างไม่สำคัญอะไรแต่ว่าสำคัญที่จิตใจเขาช่างสูงส่งเหลือเกินนะครับที่ให้กับเด็กพิการเหล่านี้เหล่านี้เราก็ใช้เงินให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็คิดว่าผลบุญต่างๆนั้นโดนบันดาลให้ท่านทั้งหลายซึ่งที่กล่าวมาแล้วไม่ได้กล่าวทั้งหมดนะฮะจงประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับจะนึกสิ่งใดก็ให้สมความปรารถนาทุกประการครับ
4: คุณผู้ชมสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสร้างความหวังสร้างพลังใจให้ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะให้พวกเขาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมยังแข็งแรงทั้งกายและใจกันได้นะคะเพราะพวกเขาถือเป็นคนปกติเพียงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเขาเลือกไม่ได้ค่ะการที่สังคมให้การยอมรับและหยิบยื่นโอกาสจะช่วยให้พวกเขาสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยงไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทราชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่าน

0: เพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this building and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่ทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกว่าเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

วัดตะไคร่ตั้งอยู่นอกเกาะเมืองด้านทิศเหนือใกล้กับวัดหน้าพระเมียนไม่ปรากฏหลักฐานทางเอกสารเกี่ยวกับประวัติการสร้างแต่ชื่อของวัดตะไคร่นี้ปรากฏในวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนโดยกล่าวถึงว่าเป็นสถานที่ฝังและชาปนกิจศพของนางวันทองจากการศึกษาพบว่าวัดตะไคร่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นและมีการใช้งานสืบเนื่องมาจนถึงสมัยอยุธยาตอนปลายและถูกทิ้งร้างไปในช่วงเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2และมีการใช้พื้นที่อีกครั้งในช่วงรัชกาลที่4ถึงรัชกาลที่5แห่งกรุงรัตนโกสินทร์สิ่งก่อสร้างสำคัญภายในวัดได้แก่เจดีย์แปดเหลี่ยมซึ่งเป็นประธานของวัดเจดีย์ตั้งอยู่บนฐานเขียงสี่เหลี่ยมฐานนี้เชื่อมเจดีย์ประธานกับวิหารซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของเจดีย์เข้าด้วยกันวิหารเป็นอาคารก่ออิฐสอปูนมีมุกหน้ามุกหลังล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วที่ภายในมีเจดีย์รายจำนวน16องค์ตั้งเรียงกันนอกกำแพงแก้ววิหารด้านทิศตะวันออกมีสระน้ำสองสระตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือ1สระส่วนอีก1สระตั้งอยู่ทางทิศใต้ใกล้กับสระน้ำเป็นพระอุโบสถซึ่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกมีระเบียง4ด้านมีประตูทางเข้าทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกด้านละ2ประตูมีการใช้ช่องหน้าต่างแทนช่องแสงลวดลายที่ใช้ประดับเป็นรูปแบบที่นิยมในสมัยอยุธยาตอนปลาย

พระนครหลวงแห่งนี้เกิดต้นขึ้น

0: ักษ์เสรีนันทสิรางของจอมพลป.พิบูลสงครามได้รับเสียงข้างมาก
1: บริเวณระหว่างสุขยาจุดต่างรับเส้นแรงร่วมของทุกชาติทั้งดีนานาชนิด

ภาพของพระสงฆ์ที่เราเห็นคุ้นตากันนะครับเราจะเห็นว่ามีข้าวของเครื่องใช้หลายอย่างและสิ่งหนึ่งเลยเนี่ยที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือบาตรนะครับวันนี้ก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับแหล่งทำบาตรแหล่งเดียวใจกลางกรุงเทพมหานครผมอยากจะชวนมาทำความรู้จักกับบาตรกันสักนิดนึงเพราะว่าบาตรเองมีความสำคัญนะครับถ้าถามว่าสำคัญมากน้อยแค่ไหนก็สำคัญถึงขนาดที่ว่าถ้าไม่มีบาตรเนี่ยก็บวชไม่ได้เลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปกันครับ

0: วิถีชีวิตของพระเนี่ยอาศัยชาวบ้านไม่ใช่ว่าสามารถจะเป็นอยู่ได้เองต้องอาศัยก้อนข้าวที่ชาวบ้านเขาอนุเคราะห์ถวายให้การจะอาศัยชาวบ้านรับพระทหารได้ก็ต้องอาศัยบาตรมันก็เชื่อมโยงกันมาเป็นลำดับเพราะฉะนั้นบาตรเนี่ยจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะเป็นเครื่องเตือนนะผู้บวชผู้ที่บวชเข้ามาแล้วว่าชีวิตของเราเนี่ยมิใช่ว่าเป็นอยู่ได้ด้วยตัวเองแต่อาศัยศรัทธาของชาวบ้านอาหารที่ได้มาไม่ว่าจะเป็นของข้าวก็ดีเป็นของหวานก็ดีผลไม้ก็ดีมันไปปนเป็นอันเดียวกันอยู่ในบาตรไงมันก็ไม่อร่อยมันปลดตัวความเยื่อใยในรสชาติของอาหารไปก็ต้องกล่าวได้ว่าบาตรเป็นอุปกรณ์สำคัญเลยที่จะทำให้ชีวิตพระเนี่ยเข้าถึงความเป็นชีวิตของนักบวชจริง
1: ๆบาตรที่พระเจ้าทรงอนุญาตให้ใช้1บาตรดิน2บาตรโลหะหรือบาตรเหล็ก
2: พระอาจารย์ครับผมขอดูบาตรของพระอาจารย์หน่อยได้ไหมครับ
1: ได้เชิญก่อนอันนี้คือบาตรเหล็กตีมือนะซึ่งก็ทราบว่าทางโยมที่เขาถวายบาตรนี้มาเนี่ยเขาซื้อบาตรใบนี้ที่บ้านบาตรชุมชนบ้านบาตรเนี่ยเป็นชุมชนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นชุมชนที่มีฝีมือในการทำบาตรที่ดีที่สุดเพราะอะไรเพราะว่าเขาทำกันมานานรุ่นต่อรุ่นนะจนกระทั่งมากลายเป็นบาตร8

ย่างที่พระอาจารย์บอกนะครับว่าบาดเหล็ก8ตะเข็บนะครับที่ทำด้วยมือก็ทำขึ้นด้วยฝีมือของช่างที่บ้านบาดชุมชนบ้านบาดเองนะครับก็เป็นชุมชนแบบโบราณดั้งเดิมเก่าแก่แห่งหนึ่งในกรุงเทพนะครับที่ทุกวันนี้เองก็ยังตีบาดด้วยมือแบบโบราณ

0: ชุมชนบริเวณรอบๆวัดสะเกษเนี่ยนะครับในอดีตก็จะเป็นชุมชนหัตถกรรมหรือว่าช่างฝีมือต่างๆมากมายเนี่ยนะฮะทางขวามือก็จะเป็นชุมชนป้อมมหาการนะในอดีตก็จะมีบ้านดนตรีไทยที่ทำเครื่องดนตรีด้วยดนตรีไทยเองเนี่ยก็จะใช้บรรเลงในงานต่างๆรวมทั้งงานศพนะฮะถัดจากป้อมมหาการไปก็จะเป็นบ้านสายรัตประคตซึ่งก็หมายถึงสายที่คาดเอวพระนะครับถ้าเกิดเดินข้ามแยกไปขวามือก็จะเป็นบ้านดอกไม้ซึ่งก็คือทำดอกไม้ไฟรวมทั้งพุตะไลต่างๆแล้วก็ตรงข้ามกับบ้านดอกไม้ก็จะเป็นบ้านบาทที่เราจะไปนี่แหละครับ
1: ตัววัดสะเกษเนี่ยเป็นศูนย์กลางสำคัญคนรอบๆวัดสะเกษเองเนี่ยก็เข้าวัดสะเกษและในขณะเดียวกันก็ทำบุญตักบาตรที่นี่และทำกิจกรรมนักขัตฤกษ์ก็ที่วัดสะเกษหมายถึงว่าเป็นวัดของชุมชน

ยิ่งเดินใกล้เข้ามาเราก็จะได้ยินเสียงแบบนี้ครับเป็นเสียงตีบาทเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครที่ไหนเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับ

0: มชนบ้านบาดนะคะเป็นหนึ่งในชุมชนที่เป็นชุมชนช่างฝีมือด้วยอยู่รอบๆกรุงหมายถึงว่ากรุงเทพมหานครในยุคแรกเริ่มที่มีการขุดคลองบางลำพูองอ่างนะคะจนกลายเป็นกรุงรัตนโกสินทร์เกิดขึ้นเนี่ยสันนิษฐานว่าชุมชนบ้านบาดเนี่ยน่าจะสืบเนื่องมาจากคนจากกรุงเก่าก็คือที่กรุงศรีอยุธยานะคะแล้วก็เท่าที่เหลือเนี่ยอพยพมาด้วยบริเวณบ้านบาดเนี่ยชื่อเดียวกันกับบ้านบาดหรือคลองบ้านบาดที่อยู่ที่กรุงศรีอยุธยาซึ่งเป็นหมู่บ้านชั้นนอกเหมือนกันนอกเกาะเมืองนะคะ
1: สกุลช่างทําบาดพระจากอยุธยาใครเป็นใครบ้างครับพี่กฤษณา
2: คนที่นั่งกลางนี่คือคุณทวดชื่อยายต่วนเสือซื้อเสริมนะฮะคนนี้เป็นยายแท้ๆเป็นแม่ของคนนี
1: ้ครับ
2: คนนี้เป็นยายรอง
1: ครับเด็กนี้ก็คือคุณแม่ของพี่กฤษณา
2: ใช่
1: คุณยายทวดเนี่ยก็มาอยู่ที่บ้านบาดนี้ไหมครับ
2: มาอยู่ที่บ้านบาดค่ะแล้วแกก็ทําบาดคือบ้านเนี่ย4หลังเนี่ยจะเป็นบ้านทําบาดที่ครบวงจรจากแม่พ่อแล้วก็เป็นลูกแล้วก็เป็นหลานป้าหนาเป็นรุ่นที่5เป็นรุ่นเหลน
3: ที่นี่แต่ก่อนพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าก็ทำเงินเต็มไปหมด
2: เมื่อสมัยเด็กๆความคึกคักด้วยเสียงตีเหล็ก

0: เราเดินนี้ได้ยินเสียงตีบาทตลอด
1: นะจะเป็นสมัยเมื่อสัก10ปีที่แล้วจะหูแก้วหูแตก
2: ในชุมชนที่ดูแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นตรอกเราคนปัจจุบันอาจจะมองเพียงแค่เป็นชุมชนแออัดนะคะแต่ว่าโครงสร้างของสังคมแบบเดิมเนี่ยความเป็นตรอกคนไทยคนท้องถิ่นในกรุงเทพเนี่ยอยู่ตรอกกันทั้งนั้นเลยนะในขณะเดียวกันมีศาลากลางบ้าน
0: นี่ป่ะครับศาลากลางบ้าน
1: ใช่ค่ะเป็นศาลาเนกประสงค์ค่ะ

0: กลางบ้านนี่มีไว้ทำอะไรครับป้าแมว
1: เอาไว้ตั้งศพทำบุญแล้วแต่ใครมีงานอะไรแต่งงานก็ได้ค่ะเข้าพรรษาออกพรรษาปีใหม่ใครเจ็บใครตายก็มาอยู่กันตรงนี้
0: ในสมัยก่อนนะครับสมัยที่ยังไม่มีน้ำประปาวัดแล้วก็ชุมชนต่างๆนะครับก็จะมีบ่อน้ำสาธารณะเนี่ยไว้ใช้นะครับปัจจุบันเองเนี่ยก็ยังพอเห็นได้ในวัดบางแห่งแต่ที่นี่พิเศษครับที่ชุมชนบ้านบาดยังเก็บบ่อน้ำสาธารณะแบบดั้งเดิมไว้แล้วก็ยังสามารถตักน้ำขึ้นมาไว้ใช้ได้อีกนะครับแล้วตรงไหนคือบ่อน้ำครับ
1: บ่อน้ำก็ตรงนี้ค่ะ
0: ยังมีน้ำอยู่ไหมครับ
1: มีค่ะเราใช้ซักผ้า
0: เขายังใช้ซักผ้าจากบ่อน้ำนี่อยู
1: ่ได้ค่ะเมื่อก่อนเราไม่มีก๊อกก๊อกนะคะจับดูดิคะ
0: น้ำใสเลยฮะ
1: ใสกว่าน้ำประปาอีกค่ะ
0: ใช
1: ่มีหลายบ้านที่บ้านป้าแมวก็มีแต่ถมหมดแล้วอะค่ะ
2: อีกส่วนหนึ่งเราพบว่าที่บ้านบาดเนี่ยมีการบูชาครูเตาหรือว่าเป็นพ่อปู่ครูเตาเขาใช้บูชาเครื่องสูบลมเครื่องสูบลมมีรูปแบบหลากหลายนะคะแต่เครื่องสูบลมแบบที่เราใช้กันในประเทศไทยแล้วก็เซาท์อีสเอเชียส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้เครื่องสูบลมแบบชักขึ้นชักลงเนี่ยนะคะเราจะพบว่าเครื่องสูบลมเนี่ยมีอยู่หลายบ้านที่เป็นนายเตาที่เป็นครูช่างของชาวบ้านบาดเนี่ยแล้วก็ยกเอาสูบลมเก่าขึ้นมานับถือต่อสืบเนื่องแล้วถือว่าเป็นครูเรื่องของการตีบาดเนี่ยใช้ฝีมือสูงแล้วก็ใช้เทคโนโลยีสูงเทคโนโลยีในความร้อนในการควบคุมความร้อนการเพิ่มความร้อนอะไรต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะในยุคที่ยังไม่มีเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของเหล็กแผ่นเข้ามาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทำยากในทางโบราณคดีที่เราศึกษามาแล้วก็สืบเนื่องมานะคะว่าตีเหล็กเนี่ยเป็นงานสำคัญของชุมชนแบบโบราณมากๆเลยคือบ้านเมืองเราเนี่ยเซาท์อีสเอเชียเนี่ยโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยเป็นบ้านเมืองขึ้นมาได้เนี่ยนะเป็นรัฐเป็นเกิดเป็นรัฐเป็นเมืองขนาดใหญ่ขึ้นมาได้เพราะเรื่องของยุคเหล็กนี่แหละ

0: ทั้งหมดที่เราไปเดินดูกันนะครับไม่ว่าจะเป็นศาลากลางบ้านบ่อน้ําเก่าการบูชาเครื่องสูบลมการบูชาองค์พ่อปู่บ้านบาดรวมทั้งการมีวัดที่เป็นศูนย์กลางของชุมชนทั้งหมดเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนเก่าซึ่งมีรูปแบบโครงสร้างเหมือนชุมชนตามหัวเมืองต่างๆนะครับเมื่อก่อนครับชุมชนแบบนี้มีอยู่ทั่วกรุงเทพซึ่งปัจจุบันก็คงจะไม่มีให้เห็นอีกแล้วนะครับนอกจากที่บ้านบาดที่นี่แห่งเดียวที่เรายังพอมองเห็นอัตลักษณ์เหล่านี้อยู่อย่างครบถ้วน
1: อันนี้เขาเรียกว่าวงขอบ
0: วงขอบ
1: อันนี้มาโค้งค่ะ
0: โค้ง
1: มาเป็นวงกลมมันต้องตีให้โค้งเป็นครึ่งวงกลมค่ะ
0: อันนี้เรียกว่าอะไรนะ
1: อันนี้เขาเรียกวงบาทค่ะ
0: ตรงนี้มีขั้นตอนอะไรอีกครับตรงนี้ครับ
2: มันจะมีแผ่นหน้างัวผมกำลังจะตัด
1: เนี่ยค่ะตัดออกแล้วก็เขาก็มาจับเป็นฟันแล้วก็งอใส่แล้วก็มาเอาขึ้นเอาลงเอาขึ้นเอาลงตอดเข้าไปไอ้อันบนกับอันล่างมันก็ตะกบกัน
2: เดี๋ยวผมมาประกอบข้าวเสร็จปุ๊บก็เอาไปให้เขาเชื่อมอีกทีนึง
0: ที่เชื่อม
2: ถ้ามีพอดี

0: พอหลังจากเชื่อมแล้วเราก็จะมาตีตะเข็บตอนนี้ยังไม่ตีอ่ะมันจะมีความหนาเกือบมิลนึงอ
1: ่
0: ะแข็งนะคะแล้วคุณดูข้างในนะ
1: อ๋อยังเป็นรอยเย็บอยู
0: ่ใช่
1: แล้วก็ยังจับแล้วยังแบบมีคมอย
0: ู่ใช่ค้อนมันก็ต้องใช้ตามน้ำหนัก1ปอนด
1: ์1ปอนด
0: ์เขาเรียกว่าการตีตะเข็บเวลาตีเขาก็จะหนี
1: ตีนานไหมครับกว่าจะเรียบร้อย
0: สำหรับเรา8ชั่วโมงมันจะมีข้อแตกต่างและตรงที่ตีเอามือลูบเนี่ย
1: อ๋อโอเคเนี่ยหลังจากตีตะเข็บแล้วนะครับข้างนอกเองเนี่ย
0: จะเรียบ
1: จะเรียบด้วยนะฮะ
0: แต่ยัง
1: ไม่ได้เรียบแต่ข้างนอกข้างในเองก็เรียบด้วย
2: ขั้นตอนสำคัญต่อมาก็คือการลายบาดหรือการแต่งทรงบาดนั่นเองครับ
3: ต้องทำก็ต้องดูไปด้วยครับว่ากลมไม่กลมขั้นตอนวิธีการทำก็เราจะเริ่มจากปากไล่จากปากขึ้นไปก่อนก็คือช่วงด้านในผมจะทำจากด้านในไล่จากปากขึ้นไปแล้วก็เป็นส่วนกลางที่นี่จะเรียกว่ากระพุ้งหรือว่าเอวหรือแก้มแล้วก็จะไล่ไปที่ตูดไล่ขึ้นไปเป็นรูปทรงครับพอเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นรูปนี้มันก็จะเข้ามือพอดี
2: เมื่อได้ทรงที่ต้องการแล้วช่างจะนำบาดมาตีให้เรียบหรือที่เรียกว่าตีเรียงเม็ดแบบที่พี่ตุ่มกำลังทำอยู่นี่ครับ
1: อ๋อเห็นลายด้วยใช่ไหมฮะ
0: เมื่อเราทำเสร็จจนกระทั่งท่านที่ว่าตีเรียงเม็ดอะไรเสร็จนะครับก็ไปจ้างเขาต่อไปงานตะไบนี่เป็นงานมือนะคะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงต่อ1ชิ้นนะคะเมื่อบาดเสร็จออกมามันจะเหมือนลายไม้ตะเข็บข้างนอกจะหายไป
2: ขั้นตอนสุดท้ายหลังจากนี้หากเป็นบาดเหล็กก็จะนำไปบ่มหรือรมให้เป็นสีดำซึ่งกว่าจะมาถึงขั้นตอนนี้ได้ก็ต้องอาศัยความชำนาญของช่างจากหลายๆบ้านมาช่วยกันอย่างที่เห็น

0: บ้านนึงตอนนี้ไม่ได้ทําทุกกระบวนการแล้วเพราะว่าอาจจะไม่ได้มีความชํานาญทุกกระบวนการแล้วแต่หลายๆบ้านเนี่ยเค้าเอื้อกันเค้าก็จะรู้ว่าคนนั้นทําไอ้นี่ได้เค้าจะให้คนนี้ทําไอ้นี่คนนี้ทําส่วนนี้คนนั้นทําส่วนนั้นนะคะลองไปสืบดูมันก็จะเห็นว่ามันเป็นการเชื่อมโยงเป็นเน็ตเวิร์คของครอบครัวเป็นกลุ่ม
1: อันนี้คือลายที่เกิดจากค้อนนะครับที่ตีลงไปบนสแตนเลสนะฮะความแตกต่างของบาท ที่ตีที่แตกต่างจากบาท ที่ปั๊มเนี่ยก็คือจะเห็นไหมครับก็เห็นมีรอยตะเข็บอยู่นะส่วนบาทปั๊มเนี่ยก็จะไม่มีรอยตะเข็บนะก็จะเป็นเหมือนหม้อหุงข้าวทั่วไปนะครับ
2: บาททำมือของมันบาทนะคะลักษณะพิเศษก็คือเราต้องประกอบด้วยเหล็กที่ตัดออกมาแล้วอะทั้งวงขอบด้วยให้ได้8ชิ้น
3: คืออย่างนี้ตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเนี่ยแล้วจะทรงรับข้าวสตุผงสตุข้อนจากตปุสสะพระภริกะเนี่ย
4: ท้าวมหาราชทั้ง4ที่เป็นท้าวจตุโลกบาลก็น้อมบาทท่านว่าบาทนั้นเนี่ยเป็นบาทศิลาสีเขียวเหมือนกับถั่วเขียวน้อมก็มา4ใบพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงอนุเคราะห์จะรับไว้ทั้ง4ใบแต่ว่าจะให้อยู่ทั้ง4ใบแยกกันเนี่ยก็ดูจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ก็ทรงอธิษฐานให้บาททั้ง4ใบเนี่ยรวมกันเป็นใบเดียวคตินี้ก็ปรากฏนะว่าเวลาที่ทำบาทขึ้นมาแล้วต้องมีรอยประสานให้เห็นว่าบาทที่จะใช้เนี่ยถ้าถือเอาตามแบบโบราณนะก็จะต้องเห็นรอยคล้ายกับว่าเป็นบาทลักษณะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับจากเท้าจตุโลกบาลทั้ง4อันนี้ก็เป็นที่มานะ
2: สมัยก่อนที่ขายส่งก็จะเป็นย่านเสาหิงช้าเป็นส่วนใหญ่หัวเม็ดมั่งสำเพ็งมั่งสามแห่งก็จะมีคนจีนแบบเขารับร้านใหญ่ๆเลยก็เหมือนปัจจุบันเนี่ยที่เขาขายเป็นแบบขายส่งมั่งอะไรมั่งแต่ตอนนั้นความต้องการของการใช้บาทดี
5: บริเวณย่านเสาชิงช้าอย่างที่เห็นนะครับก็จะเต็มไปด้วยร้านขายสังฆภัณฑ์ในอดีตเองครับแหล่งนี้ครับเป็นแหล่งใหญ่ที่รับบาทตีมือจากบ้านบาทมาขายซึ่งปัจจุบันก็จะเป็นบาทจากโรงงานไปเกือบทั้งหมดแล้วนะครับและบาทจากโรงงานนี่แหละครับที่ถือเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของวิถีชีวิตของคนที่บ้านบาทครับ
3: เฉพาะบาทเหล็กที่ตีเสร็จแล้วยังไม่ได้บ่มเนี่ยราคาตอนนี้ประมาณ 3,000 บ่มเสร็จเนี่ยถ้าเป็นราคาร้านทั่วไปที่ทําหน่อยก็ 9,500
5: ไอ้บาทปั๊มนี่ใบเท่าไหร่ฮะ
6: ปั๊ม100กว่าบาท7นิ้วนี่เขาขายเนี่ย100กว่าบาท
5: 100กว่าบาทเอง
6: แต่ถ้าเป็นสแตนเลสก็นิ้วละ100มันต่างกันเยอะ
7: บาทปั๊มนี่ที่ออกมาขายไม่มีตะเข็บไม่มีฟันเนี่ยวันหนึ่งเขาปั๊มได้เป็นร้อยของผมบาทมือนี่10หรือ15วันได้ใบเดียว
0: พอเริ่มมีโรงงานปั๊มบาทเห็นว่าเรา2514-15เองนะคะก็หมดเลยทีนี้มันก็เลยแทบจะบ้านบาทเนี่ยเกือบที่จะไม่เหลือใครที่ทำบาทอีกเลยนะคือบาทพระที่แบบปั๊มกันหมด
2: มันก็เลยทำให้คนในชุมชนเนี่ยไหลออกไปหางานทำข้างนอกบางคนก็ไปมีครอบครัวอยู่ข้างนอกซื้อบ้านข้างนอกแล้วก็ไม่ได้กลับมา
5: แต่เสียงตีบาทที่บ้านบาทก็ยังดังให้ได้ยินอยู่ทุกๆวันถ้าอย่างนั้นใครเป็นคนสั่งบาทจากบ้านบาทและยังทำให้ชุมชนช่างฝีมือที่ตีบาทด้วยมือไม่ได้สูญสลายไปเหมือนชุมชนช่างฝีมือเก่าแก่อื่น
3: ๆบาทแปดตะเข็บเป็นที่นิยมของพระที่อยู่ในสายกรรมฐานเพราะมันทน
8: บาทที่เราสั่งมาจากบ้านบาทเป็นบาทสแตนเลสตีมือพอเราได้รู้ที่มาของบาทกว่าเขาจะสร้างตีบาทขึ้นมาลูกหนึ่งได้ไม่ได้ทำขึ้นง่ายๆทำให้เรามีความสนใจมากขึ้นหรือมีความละเอียดในบริขารในสิ่งที่เราใช้ประจำอยู่ทุกวันมากขึ้น
9: ที่ตั้งใจที่จะบวชตลอดชีวิตนี้เลยสั่งไปทำถึงจะแพงแต่ว่ามันก็ได้คุณค่าครับก็จะใช้ไปจนจากกันไปข้างหนึ่ง
0: เคยไปดูเนี่ยเห็นคนที่แบบอยากจะมาสั่งบาตรด้วยตัวเองมาจากต่างจังหวัดไกลๆโดยเฉพาะภาคอีสานที่มีรับบาตรอยู่เยอะเนี่ยค่ะท่านก็อาจจะแบบว่าฝากมาหรือไม่ตอนนี้มันมีการติดต่อทางออนไลน์กันได้มากพอสมควรเนี่ยพอมีลูกค้าก็มีคนตีพอมีคนตีก็มีลูกค้าเข้าก็เลยยังอยู่ได
3: ้การสืบต่อองค์ความรู้ที่มันตกผลึกแล้วจากรุ่นสู่รุ่นเนี่ยบ้านบาทมาจากไหนมาจากยุทธยา พอย้ายครัวกันมาจากอยุธยามาที่ธนบุรีมาที่กรุงเทพมหานครจนกระทั่งมาอยู่ที่บ้านบาดเนี่ยไอ้ตัวองค์ความรู้ในการทำบาดลักษณะนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเห็นเฉพาะที่ในประเทศไทย
0: อันนี้มันก็เป็นของพิเศษนะคะที่เป็นสิ่งที่ทำให้ไอ้กิจกรรมเนี้ยกิจกรรมการตีบาทไม่มีวันตายแน
1: ่ๆทุกวันนี้นะครับเราก็จะเห็นว่ามีหลายองค์กรหลายหน่วยงานรวมทั้งฝ่ายต่างๆมากมายนะครับที่พยายามจะเข้ามาช่วยกันสนับสนุนชุมชนบ้านบาทถ้าพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าย่านเมืองประวัติศาสตร์เองเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับว่าบ้านบาดเองก็เป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจไม่น้อยเลยสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแต่การสนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยวอย่างเดียวอ่ะเพียงพอหรือเปล่าครับที่จะช่วยให้ชาวบ้านบาดเองสามารถสืบทอดอาชีพของเขาต่อไปได
0: ้ตอนนี้การส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวหรือว่าการทำให้แบบไปสนับสนุนบ้านบาดเนี่ยมันผิดไปหน่อยมันผิดวัตถุประสงค์ไปหน่อยคือไปสนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยวไปดูคนตีบาดแล้วก็จบอย่างมากก็คือสนับสนุนให้ซื้อบาทซึ่งคนทั่วไปจะเอาบาททำอะไรใช่ไหมคะเขาก็ไม่ได้เป็นของที่ระลึกอะไรได้ใช่ไหมคะสิ่งที่ควรสนับสนุนก็คือว่าเรื่องของการเอาความรู้เหล่านี้มารวมไว้แล้วก็สร้างวิชาความรู้ขึ้นมาสร้างอะไรก็ได้ในกลุ่มองค์กรอะไรที่อาจจะแบบออกไปอยู่ในสำนักในอะไรต่ออะไรที่เขานำความรู้เหล่านี้ไปสอนคนทั่วไปก็ได้ไม่ใช่คนบ้านบาทอย่างเดียวเพื่อที่จะสืบวิชาเหล่านี้ไว้เพราะนั้นปัญหาคือต้องจัดระบบความรู้ตรงนี้ให้มันสืบทอดให้ได้ถ้าไม่รีบทำช่วงนี้ก็คือหมดก็เห็นว่าคนที่ตีบาทตอนนี้ที่มีฝีมือในการตีบาทแล้วก็ทำชิ้นส่วนต่างๆรู้กลุ่มรู้อะไรต่ออะไรเนี่ยในโครงสร้างของการขึ้นบาทสักใบเนี่ยก็มีอยู่ไม่กี่คนแล้วนะคะ

0: คนไทยกับศาสนาพุทธยังไงก็แยกจากกันไม่ได้นะครับดังนั้นถ้าถามว่าคนบ้านบาทต้องการอะไรสำหรับผมแล้วผมคิดว่าคนบ้านบาทต้องการการเข้ามาช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ส่งต่อไปยังคนรุ่นใหม่เพื่อที่ว่าพวกเขาคนรุ่นปัจจุบันจะได้ไม่ต้องกลายเป็นคนทำบาปรุ่นสุดท้ายของกรุงเทพมหานครครับ
1: พี่กฤษณาครับบาทเนี่ยมีกี่รูปทรงครับ
2: คนอยุธยาเขามีเพียง4รูปทรงนะคะจะมีทรงไทยเดิมแล้วก็จะเป็นทรงตะโกมันจะต่างกันคือตรงนี้มันจะแหลมไอ้นี่มันจะมนแล้วก็จะเป็นทรงมะนาวมะนาวจะคือรูปนี้คือวงกลมมันถูกขาครึ่งไปทรงลูกจันทร์มันก็จะเตี้ยกว่านี้นิดนึงเอกลักษณ์ของเสียงบาทฟังไหม
1: ฟังครับโอ้เสียงระฆังระฆังดีๆนี่เอง
2: อันนี้คือเหล็กดี
1: สแตนเลสดังไหม

0: จังหวัดยโสธรดินแดนที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรมที่เชื่อมร้อยความเชื่อและความศรัทธาทางพระพุทธศาสนาเข้าด้วยกันชาวยโสธรจึงยังมีวิถีชีวิตที่เชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนาตลอดมาประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธรหนึ่งในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดยโสธรที่สืบทอดกันมาอย่างช้านานเอกลักษณ์อันโดดเด่นของประเพณีนี้คือการนำผลตูมกาซึ่งพบบริเวณป่าดงมะไฟตำบลทุ่งแต้มาขุดเปลือกคว้านเนื้อนำเมล็ดข้างในออกจากนั้นนำมาแกะสลักลวดลายให้สวยงามตูมกาเป็นผลไม้ท้องถิ่นที่มีเปลือกบางโปร่งแสงชาวบ้านจึงนำไปเจาะรูให้เป็นลวดลายนำเทียนหรือหลอดไฟเล็กๆสอดเข้าไปในผลตูมกาก็จะสะท้อนแสงสวยงามจากนั้นจึงนำมาบูชาพระพุทธเจ้าตามความเชื่อว่าจะเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงมายังโลกมนุษย์ในคืนวันออกพรรษาขึ้น15ค่ำเดือน11ของทุกปีเป็นการแสดงออกถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและยังเป็นการแสดงถึงความร่วมแรงร่วมใจของทุกคนในชุมชนที่ทำไฟตูมกาด้วยความศรัทธาเป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดพระพุทธศาสนาและยังมีความเชื่อว่าแสงไฟจากตูมกาที่ส่องสว่างเปรียบเสมือนแสงจันทร์ที่ส่องนำทางชีวิตอีกด้วยพระครูปริยัติพลากรเจ้าอาวาสวัดบูรพากล่าวว่าได้ฟื้นฟูประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธรมาตั้งแต่ปี2548ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชุมชนแต่สิ่งที่เป็นข้อท้าทายคือคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจน้อยลงทำไฟตูมกาเริ่มสูงอายุกันมากขึ้น
1: มีจิตวิตกกันเยอะสภาวัฒนธรรมจังหวัดก็ถ้าหลวงพ่อไม่อยู่ใครจะมาสืบทอดประเพณีไฟตูมกาที่ไว้เราจะไปอาศัยเฉพาะองค์การและฝ่ายปกครองไม่มีพระช่วยมันก็ลำบากนะที่จะดึงพวกนี้เพราะพวกนี้มันแข่งขันในการลงทุนมันไม่ใช่การประเพณีทุกวันนี้ก็จะเราก็จะเห็นอยู่เนี่ยอาจจะได้จัดงานหมดทุกอย่างคือเราอยากให้เด็กมันมีส่วนร่วมนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเราจะทำอย่างไรก็ยังคิดหากันอยู่ว่าปรึกษากับสภาวัฒนธรรมจังหวัดและหลายจังหวัดที่ในจังหวัดนั้นมีต้นตูมกาให้ช่วยกันรักษาไฟตูมกาเนี่ยมันจดทะเบียนไม่ได้มันจดลิขสิทธิ์ไม่ได้เหมือนกันกับงานประเพณีบุญบั้งไฟ
0: ครูอมรชัยแสนครูชำนาญการวิทยาลัยชุมชนยโสธรกล่าวว่าควรจะนำประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธรเข้าไปอยู่ในใจของคนรุ่นใหม่และปลุกความมีชีวิตชีวา

0: ให้เกิดขึ้นภายในครอบครัวผ่านประเพณีนี้ได้เช่นกัน
1: ปลุกวิญญาณเนาะหรือว่าปลุกความมีชีวิตชีวาของตูมกาเกิดขึ้นโดยเริ่มจากคนในครอบครัวซึ่งเราสามารถที่จะให้ผู้ปกครองได้เรียนรู้ร่วมกันโอเคว่าส่วนหนึ่งเนี่ยในฐานะของการเป็นครูเนาะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยการที่เด็กให้เด็กได้ซึมซับเรื่องพวกนี้อยู่บ่อยๆเช่นเราอาจจะทำเป็นหลักสูตรอย่างที่ทางพิธีกรได้พูดถึงเมื่อเช้านี้ว่าเราจะทำยังไงที่จะทำให้เรื่องเหล่านี้อยู่ในโรงเรียนอันนั้นคือคำว่าอยู่ในหัวใจเนาะพยายามให้เขาได้เห็นสิ่งเหล่านี้อยู่ทุกวันเพราะถ้าเราเห็นเราซึมซับมันจะกลายเป็นชีวิตประจำวันอาจจะมีแทรกซึมเข้าไปในรายวิชาศิลปะด้วยส่วนหนึ่งนะคะหรือเริ่มต้นที่ครอบครัวก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองเองหลายคนก็อาจจะยังไม่เคยรู้ด้วยซ้ำอันนี้คือส่วนหนึ่งของเรื่องราวของตูมกา
0: ขณะที่นางสุวารีพาผ้าห่มประธานศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลทุ่งแต้กล่าวว่าตอนนี้ทุกฝ่ายพยายามหันมาให้ความสำคัญในการดูแลรักษาประเพณีจุดไฟตูมกาในกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้ยังคงอยู่ด้วยการไปให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจหวงแหนต่อประเพณีนี
2: ้ทั้งฝ่ายปกครองแล้วก็เทศบาลแล้วก็ทางโรงเรียนหน่วยงานราชการก็ร่วมทั้ง3โรงเรียนฝ่ายภูมิปัญญาของเราก็คือบุคลากรของเราก็คิดว่าเราพร้อมมากเพราะว่าภูมิปัญญาของเราทั้งภูมิปัญญาในการทำดั้งเดิมแล้วทางฝ่ายปกครองเขาก็พัฒนาเป็นการพัฒนาต่อยอดนะให้มันดีขึ้นให้มันสวยขึ้นก็คือเป็นการรวมจิตใจของคนในชุมชนนี่เอาให้ลูกหลานอย่างน้อยในระดับของผู้นำนี่เราได้รู้เราได้เข้าใจเราก็สามารถที่จะบอกลูกหลานบางครั้งเราอาจจะไม่ได้บอกแต่ลูกหลานมากับเราเขาเห็นเขารู้ถึงแม้ว่ามันเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทุกวันนี้เขาเห็นเขารู้เขาก็จะได้รู้ว่าอันนี้ประเพณีจุดไฟตุ้มกาเราก็จะมีความภูมิใจอันนี้คือสิ่งที่ทำขึ้นมา
0: ปัจจุบันไฟตุ้มกาไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่ทำขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชาในช่วงเทศกาลออกพรรษาเท่านั้นแต่ยังเป็นสิ่งที่หลอมรวมทุกคนในชุมชนเข้าไว้ด้วยกันอีกทั้งยังสามารถสร้างรายได้จากการขายผลตูมกาที่วาดลวดลายเรียบร้อยแล้วโดยคนนิยมสั่งเพื่อนำไปเป็นของประดับตกแต่งบ้านหรือร้านอาหารเพราะมีเอกลักษณ์ที่สวยงามประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธรยังจัดขึ้นในรูปแบบงานประจำปีที่มีการประกวดต้นตูมกาการสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตูมกาการแสดงฟ้อนไฟตูมกาเพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้และสืบทอดการทำไฟตูมกาให้ยังคงอยู่สืบไป

ประเพณีแห่ปราสาทผึ้งเป็นประเพณีสำคัญของชาวสกลนครที่นิยมทำกันในช่วงออกพรรษาของทุกปีการแห่ปราสาทผึ้งยังเป็นการสะท้อนถึงความเชื่อของชาวอีสานที่เชื่อว่าอานิสงส์ของการถวายต้นผึ้งให้แก่ผู้ล่วงลับในงานแจกข้าวงานทำบุญให้ผู้ตายที่ถือเป็นบุญกุศลสูงส่งเพื่อตั้งความปรารถนาไว้หากเกิดในภพมนุษย์ขอให้มีปราสาทราชมณเทียนอาศัยอยู่ด้วยความมั่งมีสีสุขถ้าเกิดในสวรรค์ขอให้มีปราสาทอันสวยงามมีนางฟ้าแวดล้อมเป็นบริวารจำนวนมากเพื่อรวมพลังสามัคคีทำบุญทำกุศล